0: ขั้นอะไรเงี้ย
1: ดีครับดีคอยที่เขาพัฒนาการแล้วเนี่ยเร็วมากนะครับก็จะข้ามขั้นแล้วตัดปุ๊บข้ามรัดข้ามไปเลยแต่นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับเด็กตัวใหญ่จะเรียงตามนั้นนะครับ
0: ก็มีอีกหนึ่งท่านก็บอกประมาณว่าตอนนี้น้องใกล้จะ8เดือนแล้วแต่น้องยังไม่คลานเลยค่ะอาจารย
1: ์ปกติแล้วคลานเดือนที่7นะครับแต่ถ้าเลยไปนิดหน่อยเดือนนึง2เดือนนึงเกินเงี้ยไม่ว่ากันนะต้องทีเด็กเขาจะค่อยๆพัฒนาการไปพร้อมกันเลยเพราะเดือนที่9ก็จะไปรวบทำได้พร้อมกันก็มีนะครับแต่มันจะเรียงตามนี้ว่าเด็กสมัยใหม่นี่ก็คือต่างกับเด็กสมัยก่อนก็คือว่าทุกอย่างมันอาจจะมีการรัดคิวบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดานะเพราะอาหารการกินของเด็กเนี่ยพัฒนาการไปสูงมากเนื่องจากว่าเรียงตามนี้ครับเพราะการเนื้อพัฒนาการตัวเองได้เรียงตามนี้แต่บางทีถ้าเกิดได้เด็กได้อาหารที่เป็นโปรตีนสูงนะก็จะได้พัฒนาการการเนื้อได้สูงกว่าเร็วกว่าก็จะทำอะไรได้เร็วกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับ
0: นะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะแชร์ประสบการณ์กันสักนิดหนึ่งเด็กที่บ้านลูกหลานที่บ้านพัฒนาการตามวัยเหมือนที่อาจารย์บอกหรือเปล่านะพัฒนาการของเด็ก SMS ร่วมพูดคุยกันนะคะ4689899เดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายพูดคุยด้วย022485937ช่วงนี้พักค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
0: 6นาฬิกาไม่ใช่สิ7นาฬิกา5นาทีนะคะคุณฟังกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time ค่ะช่วงนี้เป็นการถามมาตอบได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนะคะขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังคะช่วงแรกอาจารย์พูดถึงเรื่องของพัฒนาการของเด็กทารกนะคะพัฒนาการของเด็กทารกที่อาจารย์นำมาเป็นบทกลอนแล้วก็ได้เล่าให้พวกเราได้ฟังนะคะตาพริ้มยิ้มได้ไอเสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานอะไรอย่างนี้เป็นต้นคานคลิปนะคุณผู้ฟังอ่ะใครเลี้ยงลูกแล้วมีแบบนี้บ้างยกมือขึ้นอาจารย์กลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านฟังครับเบรกที่สองนะครับอันนี้เราจะตอบคำถามกันแล้วก็ถ้าฟังมีประสบการณ์เลี้ยงลูกบางทีลูกทำเรื่องรัดคิวไปเองลองเล่าให้ฟังบ้างนะครับจะได้รู้ว่าเด็กสมัยนี้เข้าพัฒนาการแบบสมัยใหม่จริงไหมนะจะเรียนลูกเรือมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแม่รู้เรื่องพวกอาหารการกินโภชนาการมากขึ้นมีการให้ความรู้จากระบบต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแม่จึงใช้พัฒนาการประยุกต์ไปใช้กับลูกตัวเองได้ดีมากเลยนะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเด็กแล้วก็เลยถามเรื่องของคุณแม่มาบอกว่าอาจารย์คะภาวะเศร้าจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันคืออะไรคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่เลี้ยงด้วยนมแม่ครับเลี้ยงด้วยนมแม่มักจะเกิดอาการซึมเศร้าในขณะที่นั่งได้น้อยนะครับที่มากก็คือส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่แม่เลี้ยงลูกได้ นมกระป๋องนมวัวมากกว่าที่เราพบจริงๆในโรงการแพทย์นะครับซึ่งด้วยนมแม่ก็จะไม่ค่อยซึมเศร้าเพราะว่าจะเพลิดเพลินไปกับการให้นมลูกตอนเด็กเล็กๆทารกเลยครับวันนึงเนี่ยให้นมลูกถึง8ครั้ง8รอบเพราะกระเพาะเด็กยังเล็กมากๆเลยนะครับก็จะดื่มนมทีละครั้งเดือนละครั้งนี่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแม่ให้นมลูกแล้วก็กล่อมให้หลับไปสักพักหนึ่งสองสามชั่วโมงเด็กก็ตื่นอีกแล้วนมนี่ดูดไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อทั้งที่แล้วก็จะหมดไปจากกระเพาะก็จะดูดนมอีกนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเด็กทารกจะกินนมแม่ตอนเล็กๆประมาณ 7-8 ครั้งต่อความควันนะครับ
0: มันเกิดจากภาวะซึมเศร้าจากการที่เขาต้องอยู่กับลูกไปนานโดยไม่เจอคนอื่นไหมจ๊ะ
1: ไม่ใช่หรอกครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะอาจจะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้พูดคุยกันน้อยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปขณะหลังคลอดแต่โรคนี้ครับหัวข้อนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะพบน้อยมากแต่บังเอิญการแพทย์ปัจจุบันมันเข้าไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตโรคอะไรพวกนี้โรคประสาทพวกนี้มากขึ้นนั่นเองก็เลยตรวจเจอขึ้นว่าอีกอย่างคือสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปครอบครัวไม่เหมือนสมัยก่อนนู้นนะครับครอบครัวความสัมพันธ์พ่อแม่บางทีก็มียายย่ามาอยู่ด้วยโอกาสจะเกิดโรคแบบนี้น้อยมากครับแทบจะไม่ได้พูดถึงเป็นเรื่องโรคทางการแพทย์เลยนะครับ
0: เมื่อก่อนไม่มีเนอะอาจารย์ไม่มีนะเท่าที่จำได้หลังๆอ่ะมาฮิตกันน่ะไม่ใช่ฮิตนะคุณฟังอาจจะว่าเหมือนที่อาจารย์หมอบอกคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมันกระตุ้นมากขึ้นโซเชียลต่างๆมันมากขึ้นอะไรต่างๆมันมากขึ้นด้วยหรือเปล่าก็เลยส่งผลให้คุณแม่มีภาวะแบบนี้
1: อย่างคือการเตรียมตัวเป็นแม่สมัยนี้มันแตกต่างกับสมัยก่อนไงเด็กผู้หญิงทุกคนตั้งแต่ก่อนเนี่ยครับพออายุถึงระดับหนึ่งเขาจะได้เห็นครอบครัวเขาเติบโตมาเลี้ยงหลานมาตลอดก็ได้รู้อย่างต่อที่เต่าเห็นเต่ารู้นะก็จะค่อนข้างจะคุ้นชินกับเรื่องพวกการที่มีเด็กในครอบครัวแต่เด็กสมัยใหม่นี้พัฒนาการต่างมันเปลี่ยนแปลงไปวัตถุนิยมมันมากขึ้นนะครับคนก็ไปใส่เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลซะมากกว่าเพราะไปทำให้มีปัญหาการที่จะหงอยเหงาเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นซึ่งความจริงแล้วไปโทษใครก็ไม่ได้นะครับต้องโทษตัวของแม่เองบวกกับสังคมภาพรวมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาด้วยในครอบครัวนะคร
0: ับ คุณผู้ฟัง8414บอกว่าอาจารย์คะถามให้ลูกสาวนะคะลูกสาวอายุ24ปีตาซ้ายกระตุกไม่หยุดเลยเกิดความรำคาญมากสาเหตุมันเกิดจากอะไรและต้องทำอย่างไรให้หายคะอาจารย
1: ์ในอายุน้อยมีขนาดหลานคนนี้นะครับผมคิดว่ามันควรจะกระตุกได้ไม่เกิน2-3 วันก็ควรจะหายได้ละนะครับถ้ามันไม่หายก็ควรจะไปพบหมอได้เลยนะครับเพราะเด็กวัยขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้วโอกาสจะเป็นกระตุกด้านใบหน้าเนี่ยครับเกิดจากสมองครับมันมีปัญหาการระคายเคืองนิดหน่อยเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติพบได้ธรรมดาอยู่แล้วแต่ไม่ควรจะนานวันจนเกินไปไปพบคุณหมอทางด้านอายุรกรรมระบบประสาทนะครับก็จะช่วยดูแลดักหลานได้นะครับ
0: นะคะแล้วก็ท่านเดิมนะคะก็พูดถึงอันนี้ถามตัวเองค่ะตัวเองอายุ55 ปีผู้หญิงนะคะคุณผู้ฟังยังมีประจำเดือนอยู่ค่ะแต่ว่าก็รักษาอยู่ด้วยการฉีดยา DMPA ทุก3 เดือนอาการน่ะคือมดลูกเจริญผิดที่ภายใน3 เดือนก็ไม่มีประจำเดือนแต่พอใกล้วันนัดนะคะประจำเดือนก็มาอายุ55 ปีปีนี้น่าจะไม่มีแล้วก็เลยถามอาจารย์หมอด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์อันนี้เป็นไปได้ครับมีการพูดถึงในวิชาตอนที่เรียนวิชานี้นะครับคำว่าเนื่องจากว่ามันมีบางอันที่เนื้อเยื่อในโพรงมดลูกมันไปอยู่ผิดที่นะครับไม่ได้อยู่ในมดลูกอาจจะไปอยู่ที่ข้างเคียงๆระหว่างของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันนะครับมันยังไม่จบไม่ฝ่อไปตามวัยที่เหมาะสมซึ่ง49-50นี่ควรจะหมดประจำเดือนแล้วหมายถึงมดมันถึงเนื้อเยื่อในที่บุช่องมดลูกนะครับตัวที่ทำให้เกิดประจำเดือนนะครับมันควรจะหมดจากฮอร์โมนไปแล้วนะครับก็จะควรจะฝ่อไปนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่ให้มันเรสปอนต่อฮอร์โมนของผู้หญิงนะช้าไปอีกนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นอันตรายเลยนะครับคือที่เกิดขึ้นได้และพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วนะ
0: แล้วก็เขาต้องทำยังไงอาจารย์หรือว่าปล่อยไปตามธรรมชาติ
1: ครับก็ปล่อยตามธรรมชาติครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดรำคาญก็คุณหมอก็จะช่วยให้ยาช่วยเป็นยาที่ปรับเรื่องฮอร์โมนให้มันเรสปอนส์มากขึ้นจะได้จบเร็วๆนะครับ
0: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์คะลูกจะ3ขวบละแต่ว่ายังไม่ค่อยพูดอาจจะอ้อแอ้อแอแต่พูดยังไม่เป็นคำถือว่าผิดปกติไหมคะ
1: ไม่ควรจะพบคุณหมอแล้วนะครับหมอเด็กนะครับ3ขวบละปกติเรื่องการส่งเสียงนี่มันจะเกิดขึ้นเร็วครับ
0: นานไปเหรอคะอาจารย
1: ์นานไปครับใช่อย่างน้อยก็ต้องรับการดูแลเพื่อจะพัฒนาการขึ้นนะครับเฝ้าดูเด็กที่ว่าเป็นยังไงบ้างหรือต้องการค้นหาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเช่นหูยังปกติดีหรือเปล่าหูเด็กนะครับเพราะการพูดเนี่ยมันต้องใช้หูเป็นหลักด้วยนะคือฟังเสียงได้ยินว่าต้นแบบคุณแม่จะเออแอไงส่งเสียงเนี่ยเป็นต้นแบบให้เด็กเขาสามารถจะออกเสียงเรียนแบบเสียงแม่จ้าเอด้วยนะครับเรียนแบบไปเรียนแบบมาก็เลยกลายเป็นพูดได้ทุกคำตามที่แม่พูดได้ถ้าไม่มีต้นแบบเลยหรือหูเขาไม่ได้ยินเสียงเนี่ยทำให้เขาไม่มีต้นแบบในการที่จะเรียนแบบก็เลยยังพูดช้ากว่าธรรมดาควรจะพบแพทย์ได้แล้วครับ3ปีนี่นะครับ
0: นะลองดูเนาะคุณผู้ฟังคุณฟังท่านนี้บอกว่าผมอายุ80น้ำหนัก52ปกติเนี่ยเดิน 4-5 กิโลทุกวันแต่ว่า2เดือนที่ผ่านมาเดินเหลือวันละ 1-2 กิโลเพราะมีอาการขัดยอกนะขัดยอกเจ็บที่สะโพกข้างขวาไปพบหมอก็ให้ยาแก้ปวดแล้วก็คลายกล้ามเนื้อมากินก็ดีขึ้น 3-4 วันก็กลับมาเป็นอีกเป็นแบบนี้มา2เดือนแล้วทั้งที่ลดการเดินไปมาเหลือวันละ 1-2 กิโลทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะว่าคือตอนเดิมแต่เดิมเราไม่มีโรคประจำตัวก็กินยาต่อมลูกหมากโตมา20ปีตรวจทุก6เดือนค่า PSA ก็ลงให้หมอตรวจเพิ่มอะไรไหมครับเพราะว่าไปพบหมออีกทีก็ได้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้ออาจารย์ค่าไตอยู่ที่ 1.3 ตอนนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวกระดูกสะโพกเสื่อมแล้วก็มะเร็งกระดูกครับอาจารย
1: ์มะเร็งกระดูกก็คงที่มันต้องคิดถึงได้ไม่ต้องมากนะครับแต่ข้อสะโพกเสื่อมอาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้พี่เจ็บปวดเวลาเดินนะซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีอาการเหล่านี้ตามมาได้หรือปกตินะครับผมคิดว่ากรณีของพี่เนี่ยจะตอบคำถามทางโทรศัพท์เนี่ยยากเพราะว่ามันยังไม่รู้สาเหตุการที่จะสแกนดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของพี่เขาบ้างนะต่อไปก็จะตอบยากแต่ว่าการลดปริมาณการเดินลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้เพียงแต่ว่าต้องขยับแขนขาเพิ่มขึ้นเพื่อจะช่วยทำให้คนที่เคยเดินวันละ4กิโล5กิโลเนี่ยนะอย่างพี่เขาเนี่ยก็มีแอคทีฟใช้ร่างกายเต็มที่มากเลยนะครับก็ควรจะได้มีโอกาสได้ใช้ถึงแม้ขาจะเจ็บเวลาเดินแต่เราต้องขยับแขนอะไรช่วยเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างมีการไหลเวียนดีขึ้นนะครับนี่เป็นตัวที่แนะนำว่าควรจะทำขนาดนี้แล้วก็รอการตรวจจากคุณหมออีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าหมอจากโรงพยาบาลนี้นัดยาวเกินไปพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนหมอเป็นที่โรงพยาบาลอื่นนะครับเพื่อจะได้ดูแลอันนี้ให้ง่ายขึ้นอย่างน้อยก็ได้สอบหาก่อนที่ว่าอาการที่เจ็บที่สะโพกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรกันแน่นะครับถ้าลำบากในโรงพยาบาลสบานก็อาจจะแวะโรงพยาบาลเอกชนสักครั้งหนึ่งเพื่อจะรับคิวดูซิว่ามันมีโรคอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าเขาจะสแกนดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรที่กระดูกหรือเปล่าตามที่พี่กังวลจะเก็บความกังวลไว้ในคนอายุ80ปีนะครับเพราะว่าทำให้พี่กังวลแล้วมันก็ทำให้รบกวน
0: สุขภาพจิตเสียสุขภาพจิตเส
1: ีย ใช่ยอมเสียตังค์ไปโรงพยาบาลเอกชนบางโรงที่เขามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกก็เดียวอยู่เนี่ยครับก็จะตรวจดูให้เราได้แล้วก็สแกนดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่กระดูกสะโพกบ้างถ้าไม่มีอะไรจริงโชคดีของเราเลยนะครับก็ได้สบายใจด้วยเพราะเรื่องจิตใจในคนอายุ80ปีนี่มีความสำคัญมากนะครับ
0: อาจารย์มีสายสดมาค่ะ
1: เชิญครับ
0: คุณพี่แอลผู้หญิงอายุ71ปีส่วนสูง155น้ำหนักช่างล่าสุดได้32กิโลสวัสดีค่ะพี่แอลคะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์หมอแล้วก็คุณเต่านะคะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: พอดีของเดี๋ยวพอดีผ่าตัดข้อสะโพกมาได้9เดือนแล้วนะคะก
1: ็
7: แผลนี่โอเคหมดแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้คือจะต้องใช้ชีวิตแบบปกติได้ไหมคือนั่งเก้าอี้เตี้ยหน่อยหนึ่งโซฟาเตี้ยกว่าไอ้ที่อุปกรณ์ที่เขาให้เรามานั่งที่ให้ซื้อเนี่ยค่ะเกี่ยวกับพวกของผู้สูงอายุใช้เนี่ยของถ้าเป็นนั่นเราใช้พวกนี้ไปตลอดหรือเปล่าคะหรือว่าเรานั่งโซฟาที่ต่ำกว่าตรงนี้ได
1: ้อ๋อครับครับปกติโดยทั่วไปชีวิตของพี่ 80-90 เซนก็ใช้ของที่มันเหมาะสมกับที่เขากำหนดให้นะครับแต่ถ้าบังเอิญบางคราวจะต้องของที่เตี้ยกว่าธรรมดาสักนิดหนึ่งนะครับเช่นโซฟาทั่วไปที่มีตามบ้านถ้าพี่มีสะโพกข้อสะโพกที่ผ่าไป8เดือนหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยครับพี่ก็นั่งได้นะครับแต่เอาแค่นี้นะครับไม่ใช่เก้าอี้ตัวเล็กๆที่นั่งกับพื้นเยอะสักเท่าไหร่งั้นไม่ใช่ครับอันนั้นมากเกินไป
7: เป็นโซฟาแต่ว่าต่ำหน่อยแต่บางครั้งที่เรานั่งแล้วมันขัดแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบอย่างเนี้ยมันก็โอเคใช่ไหมเพราะปกติผู้สูงอายุก็ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี
1: ้ถ้ามีอุปกรณ์ที่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็พยายามใช้ถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าบางคราวจำเป็นต้องไปนั่งโซฟาในบ้านซึ่งผมเข้าใจนะแบบส่วนใหญ่บ้านก็จะซื้อโซฟาแบบที่มันเตี้ยกว่าโต๊ะธรรมดาสักนิดนึงนะที่ก็นั่งได้ครับแต่นั่งช้าๆถ้าก็นั่งติดกับตอนเท้าแขนเลือกโซฟาตัวที่มีเท้าแขนด้วยแล้วก็ใช้มือเขาช่วยประคับประคองตอนที่ย่อลงกับตอนลุกขึ้นใช้มือสองข้างพี่ช่วยดึงช่วยดันขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยดีกว่า
7: ค่ะพอดีคือต้องช่วยตัวเองก็เลยอยากจะว่าเวลานั้นเนี่ยตอนนี้เกี่ยวกับเราอายุมากเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับ
7: แต่นี่คุณหมอครับปกติเนี่ยที่ชักโครงเนี่ยมันจะมีหมอนขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้คือเราสามารถนั่งชักโครงได้ไหมครับ
1: ชักโครงนั่งได้ครับเพราะความสูงชักโครงประมาณ40เซนอยู่แล้วนะครับพี
7: ่
1: จะเจ๊ว่าเก้าอี้สักนิดนึงนะครับแต่ว่านั่งได้ครับแต่พี่ต้องมีให้หลานให้ลูกไปซื้อไอ้ทุกสเตนเลสที่ติดกับกำแพงอ่ะที่ใช้ในการเหนียวครับจะเป็นรูปคล้ายๆตัวแอลครับช่วย
7: เขาทำให้เสร็จแล้วค่ะ
1: อ๋อก็ดีเลยครับก็ใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับชักโครกนี่สบายใจได้เลยครับไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตเราเพราะมันต้องมีการฉี่กันหลายครั้งต่อวันในคนสูงวัย
7: ค่ะแต่ตอนนี้คือใช้แบบไอ้ที่มันมีหมอนรองอยู่ก็คือจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าหลานเขาอยู่อีกหลังนึง
1: เข้าใจครับแล้วพี่ก็คงจะต้องทำช้าๆที่นะ slow life ช้าใช้มือช่วยยึดเกาะเสมอนะครับ
7: ค่ะ
1: อย่าประมาทเด็ดขาด
7: แล้วส่วนมากพวกวอล์กเกอร์กับไม้เท้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้อยู่ที่บ้านเลยคร
1: ับ ครับก็ฟังดูแล้วพี่เดินได้คล่องไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์หรอกครับเพียงแต่ว่าบางที่ไปไกลๆนะเช่นไปเดินห้างลูกหลานพาไปเดินห้างไปซื้อของนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ติดไม้เท้าไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ไม่ต้องเอาวอล์กเกอร์ไปหรอกเพราะพี่เดินได้ดีอยู่แล้วนะ
7: ค่ะแต่คุณหมอบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านน่ะก็ต้องพยายามเอาไปด้วยเดินในบ้านเดี๋ยวพอเวลานั้นมันทรงตัวไม่อยู่เวลาลมจะลมเลย
1: ต้องมีที่เกาะที่ต้องมีที่เกาะเสมอนะครับ
7: คุณหมอคะพอดีของป้าเนี่ยตอนนี้คือป้าสามารถไปนั่งวีลแชร์ที่โรงพยาบาลได้ไหมเพราะว่าถ้าเหมือนนั้นน่ะเราไม่ต้องจ้างรถพยาบาลไปเพราะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นนั้นเราไปเอาวีลแชร์ที่นั่งเวลาเราไปแท็กซี่เนี่ยค่ะ
1: วีลแชร์นั่งได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับพี
7: ่ตอนนี้นั่งได้แล้วใช่ไหมคะ
1: นั่งได้ครับเพราะว่า8-9เดือนแล้วพี่
0: นะ
1: แต่นั่งเนี่ยนั่งช้าๆเอามือช่วยเกาะช่วยคอประคับประคองสโลอย่างเดียวเลยครับพี
0: ่นะคะ
1: ทำช้าๆนะครับ
7: เดี๋ยวนะคะคุณหมอพอดีก็มีเอ็นี่ด้วยคือตอนนี้จะไปเองอยากไปเองไม่ทราบว่ายังไงเพราะไปหาหมอส่วนมากจะเอาที่ศูนย์ไปแล้วก็ไปเจอหน้าที่ที่ศูนย์แต่ตอนนี้อยากไปเองเนี่ยเราสามารถไปได้แล้วยังคะ
1: อันนี้ไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่ได้เห็นตัวพี่แต่ว่าหลักการคือต้องการความปลอดภัยไว้ก่อนแต่พี่นะ กลัวจะไปล้มกลางทางไม่ใช่เลยเพราะแท็กซี่คนขับแท็กซี่เขาไม่มีเวลามาดูแลเรานะไอ้ตอนลงจากวิวแชร์เขานั่งรถแท็กซี่เนี่ย

0: ก็เรื่องสำคัญ
1: นะคะ
2: แต่ป้าจะป้าจะนั่งข้างหน้าเพราะว่าข้างหลังเรานั่งไม่ได้เรายื
0: นขานั่งหน้าด้วยจริง
2: ๆจะขอเขานั่งหน้าแล้วก็ให้เขาปรับเบาะให้แล้วให้เขาให้ที่ให้แต่เวลาเขาจะช่วยจะไหนป้าบอกไม่ต้องเพราะป้าต้องทำเองป้าจะรู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยหมอ
1: นะ
2: ก็เลยคือตอนนี้ป้าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติแล้วเวลายืนล้างจานยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่สามารถยืนนานได้ใช่ไหมคือต้องขยับบ้างเพราะว่ารู้สึกเส้นเลือดดำมันจะข้างล่างมันจะแต่ของป้าก็มีเบาหวานด้วย
1: โอเคนะคะป้าแอลค่ะหนูขออนุญาตนะคะเพราะเราพี่ดีมีคำถาม
2: เดี๋ยวให้สายอื่นก่อนแล้วกันนะคะนี่คือป้าอยากจะโทรมาถามความมั่นใจ
0: คร
2: ับ ป้าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ว่าเราต้องมีสติ
0: แต่หลักการที่ผมจะเชียร์พี่ก็คือว่าค่อยๆคิดค่อยๆติดกรองนะครับตั้งสติแล้วก็ทำให้ปลอดหลักเอาหลักคือปลอดภัยไว้ก่อนเพราะสะโพกพี่ไม่ต้องห่วงมันมากแล้วนะครับมันดีไปมากแล้วนะครับ
2: มันไม่หลุดง่ายแล้วใช่ไหม
0: ครับขอจะอย่านั่งอย่างอขับสะโพกเยอะเช่นนั่งเก้าอี้ตัวเตี้ยเกินไปอย่างเงี้ยมันทำให้สะโพกงอเยอะเกินไปโอกาสจะหลุดมันมีสูงนะครับเพราะพี่เป็นคนที่กล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วน้ำหนักแค่40เองก็กล้ามเนื้อจะคอยปิดตรงสะโพกมันจะน้อยทางแรงขับสะโพกมันจะต่ำด้วยครับก
1: ็
0: อย่าไปนั่งงั้นเลยเพราะว่าอันตรายนะครับอะไรก็ตามที่ต้องงอสะโพกมากหลีกเลี่ยงทันทีใช่ขอที่โรงพยาบาลก็แนะนำให้ทำอ่ะอันนั้นปลอดภัยแน่ๆอยู่แล้วนะครับ
2: ยินดีว่าโอเค
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: แต่โซฟาที่บ้านเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปนั่งเลยนะพี่นะ
2: ถ้าไม่นั่ง
0: ครับไม่จำเป็นอย่าไปนั่งเลยถ้ามันต้องงอสะโพกพอสมควรอยู่แล้วหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นจริงๆเลยนะครับ
2: ค่ะคุณหมอคะเราในอย่างนี้คือถ้าป้าอย่างเงี้ยคือส่วนมากเนี่ยป้าจะนั่นเองหมดเลยแล้วก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนกับผู้สูงอายุอ่ะ
0: ครับ
2: นะคะแล้วโอเคค่ะเราเดี๋ยวไว้ค่อย
1: ขอบคุณมากมากนะคะ
2: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะโทรมาเพื่อความมั่นใจ
1: ค่ะค่ะสวัสดี
0: เดี๋ยวประมาทนะครับพี
1: ่นะสวัสดีค่ะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้2523นะคะเป็นผู้ชายอายุ70ปีคือถามให้คุณตาเนี่ยคุณตาอายุ70หายใจไม่ออกมีอาการคือหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดมันรู้สึกไม่สุดอย่างเงี้ยมันมีผลอย่างไรต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย
0: ์โหอันนี้ต้องตรวจแน่ๆนะครับเพราะว่าตอบหนูไม่ได้ตอบน้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเหตุอะไรเพียบเลยทั้งหัวใจทั้งตัวปอดเองอะไรเนี่ยครับอาการแบบนี้ครับจะคนอายุ70กว่านะครับเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตรวจดูให้แน่ว่าเหตุอะไรเป็นเหตุการที่หายใจไม่สุดนะหัวใจได้หลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าหรือที่ตัวปอดเองอะไรเงี้ยแค่ตัวอย่างนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่มีคำตอบให้นะขอโทษทีนะครับ
1: อาจารย์ในกรณีแบบนี้สมมติว่าอาการที่เขาพูดถึงเนี่ยถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลน่ะควรจะตรวจอะไรคะ
0: อ๋อนอกโรงพยาบาลที่เคาน์เตอร์เลยก็หายใจไม่สุดนะครับก็จะประสบแผนกที่ดูแลเรื่องหัวใจกับปอดเนี่ยให้นะครับ
1: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกลุงด้วงนะคะจะผ่าเข่า UKA 2ข้าง7กันยาทีนี้เนี่ยขอซีรีส์ผ่าเผาสักอาทิตย์นึงได้มั้ยเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสวเป็นค่อนข้างกันเยอะกลัวผ่ามันจะได้แบบจะได้ไม่กลัวค่ะอาจารย
0: ์นี่ผมนั่งคิดถึงลุงด้วงกับพี่อาเมื่อกี้สิครับผมได้จัดซีรีส์เข่าเจียมสะโพกเจียมให้สัปดาห์หน้าเลยนะพัดคิวมาเลยนะครับพี่ดวงครับผมจัดคิวให้สัปดาห์หน้าเลยนะครับวันจันทร์นี่ครับพี่ถามวันที่7สิงหากันยาก็สิงหากันยายนนะครับผมก็จัดให้ก่อนแล้วนะครับเตรียมไว้แล้วสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร
1: ์นะคะไหนๆก็พูดถึงกระดูกเข่าเสื่อมแล้วอาจารย์ก็หนูถามอาจารย์นิดนึงภาวะการหมดประจำเดือนของผู้หญิงนะคะหรือว่าในช่วงของวัยทองเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเรื่องของโรคพวกนี้ใช่ไหมฮะพวกกระดูกเสื่อมพวกอะไรต่างๆนานาตามมา
0: ครับมันเป็นมาก่อนนะครับใบทองเนี่ยกระดูกพรุนมันเกิดมาก่อนนะแล้วก็กระดูกเสื่อมกระดูกอะไรพวกนี้ก็เกิดตามมาเพราะกระดูกมันเริ่มไม่แข็งแรง มันก็เลยสึกหลองมากกว่าธรรมดาก็เกิดอาการที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงวัยขนาดนี้ครับมันมารุมที่พี่ผู้หญิงเนี่ยในคราวใกล้เคียงกันมาก50กว่าปีมันก็เริ่มมารุมแล้วล่ะครับทั้งกระดูกพรุนแล้วก็ทั้งข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมเหล่านี้ครับนัดแนะกันมาเลยครับ
1: จะทำไมผู้ชายก็เป็นช้าจังเลยเสื่อมก็เป็นเสื่อมกระดูกเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยผู้หญิงเป็นก่อนทุกทีเลย
0: เป็นก่อนทุกทีครับเพราะว่าต้นเหตุก็คือกระดูกพรุนมันมาก่อนผู้หญิงเป็นก่อนผู้ชายนะเป็นมากกว่าฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนี่นะครับเป็นตัวสำคัญที่ทำให้มันมาเร็วกว่าธรรมดาถ้าเมื่อไหร่มันมาตรงกันกับข้อเข่าเสื่อมพอดีก็เลยทำให้มีการรุมที่พี่ได้เร็วกว่าธรรมดานะ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้น่ารักมากเลยลูกแฝดอาจารย์แต่ว่าพอเผลอไม่ได้นะชอบอันนี้น่าโตน่าจะ2ขวบกว่าละเผลอไม่ได้ชอบกัดกันชอบตีกันอย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของเด็กไหมคะอาจารย
0: ์ธรรมดาครับมันเรื่องปกติแต่ถ้าลูกอายุต่างกันอย่างผมมีอายุต่างกัน4ปีนะครับรักกันมากครับไม่เคยทะเลาะกันเลยถึงโตปัจจุบันก็ยังไม่เคยเถียงกันเลย
1: เลี้ยงดูดีว่าบางบ้านก็โหอาจารย์ไม่ทะเลาะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกบ้านนะอาจารย
0: ์แต่คู่แฝดเนี่ยต้องรอกับฟาดกันเต็มที่เลยนะฮะ
1: นะคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะอาจารย
0: ์พรุ่งนี้เปลี่ยนซีรีส์ไปเรื่องอื่นบ้างนะครับพ้นจากเด็กแล้วนะครับ
1: นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น. ถึง 9:00 น. คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณี

0: นั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

7:37 น. 32 ว. สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่18 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะครับขึ้น5 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมียพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกานะครับก็ตามคำขอของแฟนรายการนะครับที่ขอกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็คือแม่ของใครนะฮะในเวอร์ชันนี้ก็เป็นของราชาลูกทุ่งหมอลำนะครับพรศักดิ์สองแสงนะครับครูคำหอมพอหังน้อยนะครับหรือว่ารักวัฒนยานะครับรังสรรค์เพลงนี้ขึ้นมานะครับไอ้หนุ่มอะไรนะแขนซ้ายสักมังกรมั้งพรศักดิ์สองแสงนะครับร้องเพลงนี้ถ่ายทอดความยากลำบากความรักนะครับที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่ที่ต้องอุ้มท้องดูแลลูกมานะครับตั้งแต่ อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาจนโตนะครับนี่เป็นสัปดาห์ของวันแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเปิดเพลงเข้ารายการเกี่ยวกับวันแม่นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วก็ตามในวันที่12 สิงหาคมนะครับอันนี้ก็จัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการนะครับวันนี้เนี่ยอีกไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนอนุแฟนของฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก็จะเปิดฉากขึ้นนะครับส่วนกีฬาอื่นที่ให้ติดตามตอนนี้ก็ต้องรอความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับหรือว่าเอเชียนเกม2026นะครับที่ไอจิและนาโกย่านะครับไทยเราส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันน่าจะไม่มากที่สุดเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันมากที่สุดในบรรดา45 ชาติที่เป็นภาคีสมาชิกของโอลิมปิกเอเชียหรือว่าโอลิมปิกคาวซิลออฟเอเชียเนี่ยใน45 ชาติในครั้งที่แล้วเราส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันมากที่สุดมากกว่าเจ้าภาพอย่างจีนด้วยแต่เราได้เพียง12 เหรียญทองเท่านั้นนะครับครั้งนี้ตัวเลขนักกีฬาเมื่อวานก็มีการประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับท่านผู้ฟังที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีคุณพิมลศรีวิกรเป็นประธานนะครับปรากฏว่าส่งนักกีฬาเนี่ยจำนวนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ความหวังอาจจะลดลงไปนักกีฬาที่เราส่งนะครับเขาบอกว่า43 ชนิดกีฬานะครับเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่น19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคมจัด43 ชนิดกีฬาจำนวน 469 อีเวนต์นะครับนักกีฬาไทยส่งไป42 ชนิดนะฮะกีฬามี43 ชนิดเราส่งไป42 ชนิดกีฬาจาก46 สมาคมกีฬานะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนะครับ694 คนนักกีฬาชาย356 คนแล้วก็นักกีฬาหญิงนะครับ338 คนนะครับนี่ก็คือจำนวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่นะครับทีมแพทย์ทีมอำนวยการอะไรต่างๆ273 คนผู้ตัดสินนะครับที่เราส่งเข้าร่วมมีทั้งสิ้น19 คนนะครับทุกชนิดกีฬานะรวมคณะไทยทั้งคณะนะครับ 9,806 คนนะครับไม่ใช่ 9,986 คนนะครับ986 คนไปสัมภาษณ์คุณชัยพักษ์สิริวัฒน์นะครับ

เขาบอกว่าเป้าหมายของกกท.บอกว่า20ทองแต่ในส่วนของโอลิมปิกเองเนี่ยคาดว่าจะอยู่ใน14ถึง15ทองคือโอลิมปิกหวังน้อยกว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้โฟกัสกีฬาอะไรหลักๆถึงแม้ว่าจะมีกีฬาที่ออกหน้าสื่อไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นกีฬาโน่นนี่นั่นนะครับแต่ไม่ได้โฟกัสอะไรเป็นหลักนะฮะอ่ะก็ดูแล้วกันว่าชิงทั้งสิ้นเนี่ย469ทองนะฮะเราจะได้สักกี่เหรียญนะครับเราส่งเข้าไปถึง42ชนิดกีฬาเลยนะครับโดยเฉพาะกีฬาประเภททีมเนี่ยเราเน้นในการส่งเข้าไปนะครับแต่ผลงานที่เกิดขึ้นถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าเรามักจะได้กีฬาประเภทบุคคลประมาณ 70% นะฮะแต่เราส่งทีมเยอะนะเราส่งทีมเข้าไปเยอะทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับมีความเคลื่อนไหวแล้วถ้าเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลไทยก็เตรียมที่จะลงสนามในเลกที่2นะครับของรอบรองชนะเลิศของฟุตบอล AFF Championship นะครับซึ่งเราได้เปรียบในการเจอกับสิงคโปร์อันนี้ก็สบายใจได้ชนะนัดแรกมา3ประตูต่อ1นะฮะหลายคนก็บอกว่าเขียนแปะไว้ข้างขวาไทยนะครับพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศสำหรับฟุตบอลรายการนี้ส่วนในกีฬาต่างประเทศนะครับที่เด่นๆนะครับเมื่อวานนี้มีการย้ายทีมกันเร่งหลายเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนมันเกิดขึ้นที่นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมชาติญี่ปุ่นนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ที่อยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็เป็นตัวสำคัญในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาบทสำคัญเลยนะครับอีคังอินนะครับแนวรุกทีมชาติเกาหลีใต้ก็กลายเป็นสมาชิกใหม่ของอะเดรติโกมาดริดไปเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงไปจะได้สวมเสื้อหมายเลข7นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ตามนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งเวลาอยู่ในปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยไม่ค่อยได้ลงตัวจริงนะเพราะเขามีตัวอื่นที่ดีกว่าก็คือแบดลีย์บาโคร่านะครับนักเตะหมายเลขถ้าผมจำเบอร์ไม่ผิดตอนฟุตบอลโลกใส่เบอร์12นะฮะของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เป็นปีกอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือเอลิเก้ผู้ชัดเจนนะครับว่าอยากไปก็เชิญนะครับไม่ได้อยู่ไม่ที่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างนะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพที่ไม่ใช่ผู้เล่นชุดแรกนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอนะครับเพิ่มข้อเสนอลิเวอร์พูลเนี่ยส่งข้อเสนอไปประมาณ 2-3 รอบแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับล่าสุดก็มีความพยายามที่จะซื้อนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมนะครับเพิ่มข้อเสนอไปเป็น135ล้านยูโรนะครับสำหรับนักเตะตัวสำรองในทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับในทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแบดลีย์บาโคล่านะครับมาร่วมทีมดังนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับคือปั่นราคาได้ถึง135ล้านหรือไม่นะฮะปารีสแซงต์แชร์กแมงไม่ขายง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในแผนของการสร้างทีมระยะยาวก็ตามแต่ว่าเงินควรจะมีความเหมาะสมคือก่อนหน้านี้เนี่ยลิเวอร์พูลเสนอซื้อนักเตะรายนี้นะครับ100ล้านยูโรนะฮะปรากฏว่าไม่ได้รับการสนใจเลยแล้วตอนนี้โครงสร้างของลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนก็คือเจฟเบซอลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอเมซอนเนี่ยแล้วก็เพื่อนเนี่ยเข้ามาถือหุ้นส่วนในของลิเวอร์พูลมากขึ้นนะฮะทำใหมีเม็ดเงินในการซื้อนักเตะมากขึ้นดังนั้นนักเตะคนนี้ก็เป็นนักเตะคนแรกๆนะครับที่ผู้บริหารนะครับหรือว่าโค้ชของลิเวอร์พูลอยากได้จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้นะครับที่สอบถามมาทาง YouTube ว่าล่าสุดเป็นยังไงก็คือยังไม่ได้นะฮะลิเวอร์พูลก็จะประเดิมสนามนัดแรกในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยจะพบกับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลก็เป็นทีมที่ปรับเปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโค้ชรุ่นใหม่นะครับวัย38ปีชาวเยอรมนีโดยลิเวอร์พูลเนี่ยไปเยือนนะครับเกมจะเกิดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนะครับนั่นคือเรื่องราวของลิเวอร์พูลแล้วก็เบสลีย์บาโคล่าซึ่ง BBC จับมาเป็นข่าวลีดในวันนี้นะครับว่ามีความคืบหน้ามากขึ้นก็คือเพิ่มค่าตัวในการเสนอเป็น135ล้านยูโรนะครับแต่ปารีสแซงต์แชร์กแมง

0: จะตกลงหรือไม่ต้องรอต่อไปสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับส่งสัญญาณชัดเจนแล้ว
0: อะไรอ่ะ
1: เปิดแล้วเรียบร้อย
0: อ๋อ
1: เมื่อกี้นะฟังเพลงของพลศักดิ์สงแสง
0: ครับ
1: เพลงแม่ของใครใช่
0: ไ
1: หมผมก็จะบอกไม่เมื่อไหร่จะไป
0: ไปไหน
1: คันข้างหน้านะครับผมโอ้ยต้องขออภัยจริงๆครับแหมสัญญาณบอกแล้วครับแต่ไม่มีใครแจ้งผมมาเลยว่ามันเปิดแล้วครับโรงเรียนอินเตอร์เย
0: ก
1: เอสซีปาร์คนะฮะสี่โรงเรียนเรียงกันเลยนะครับแหมมาขยันส่งทุกคนเลยครับเอาละครับนะฮะเรื่องของกีฬาวันนี้ยังไงก็สองทุ่มผมบอกเลยว่าวันนี้ฝนไม่ตกกรุงเทพมหานคร
0: เพราะอะไรฮะ
1: ก็ฟุตบอลไทยจะลงเตะกับสิงคโปร
0: ์
1: น่าจะมีแฟนบอลเข้าไปชมน่าจะมากกว่าก่อนหน้านี้สักหน่อยนึงเพราะหลายคนก็อาจจะคิดว่าก็มัน 3-1 แล้วนะจะดูยังไงนะฮะแต่ก็ยังมีนะฮะหลายคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้น่าจะตีตั๋วเข้าไปชมซื้อก่อนไงซื้อก่อนที่จะรู้ผลที่ไทยเตะกับสิงคโปร์ซึ่งฟอร์มของทีมชาติไทยเท่าที่ดูมานะครับคือเทพ
0: กระดับ
1: เกมที่เตะกับสิงคโปร์
0: อ
1: ่ะดีสุดกว่าทุกครั้งแต่ไม่ใช่ดีมากนะ
0: ค
1: ือดีที่สุดกว่าทุกเก
0: ม
1: ที่ลงสนามมานะครับก็สิงคโปร์เขาก็เล่นดีนะเขาใช้ชุดใหญ่จริงๆของเราวันนี้ก็อย่าไปเดาใจนะฮัสซันว่าจะใช้ใครลงนะครับท่านผู้ฟังเพราะเราไม่เคยเดาถูกเลยครับผมเขาโรเตชันนักเตะทุกนัดเลยนะฮะนะฮะแล้วเมื่อวานก็แถลงข่าวบอกว่าไม่สนคำวิจารณ์สไตล์ช้างศึกนะที่ผมจัดหลายคนอาจจะไม่ถูกใจนะครับเรื่องของเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็บอกว่าไม่สนใจแต่ก็เสียใจแทนนักเตะนะเพราะผลการแข่งขันออกมาดีอ่ะแต่ว่าแม่อาจจะไม่ถูกใจอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผม
0: ก็ได้แชมป์ครั้งล่าสุดนะครับในปี2022นะครับสำหรับไทยก็คือเสมอกับเวียดนาม 2-2 นัดแรกนัดที่2ไทยชนะ 1-0 ก็ชนะด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2แล้วก็ในครั้งที่แล้วไทยก็ชิงกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ2024ไทยก็แพ้เวียดนามนะครับหลังจากนัดแรกเวียดนามชนะ 2-1 และนัดที่2เวียดนามก็ชนะ 3-2 เราก็แพ้ไป5ประตูต่อ3ครั้งนี้ก็สอว่าจะเจอกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ลุ้นกันต่อไป
1: เล่น2เกมเหมือนกัน
0: 2เกมเหมือนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลรายการนี้นะฮะตั้งแต่มีแข่งขันมาเนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีใน3ครั้งแรกนะฮะ 3-4 ครั้งแรก4ครั้งแรกสิที่เล่นนัดเดียวจบเลยนะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเล่นกัน2ครั้งตลอดนะฮะในขณะที่อื่นเขาเลิกกันแล้วไงรอบชิงชนะเลิศอ่ะเอานัดเดียวแล้วแต่ของเราเนี่ยก็จะย้อนยุคในสไตล์ของอาเซียนเรานะเขาว่ากันไป
1: ไปฟังน้องจีโน่อัธยาทิติกุลกันนิดนึงนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์รายการที่10ของการลงเล่นนะฮะคือ LPGA นี่นะนี่เป็นรายการที่10แล้วนะครับที่เธอได้นะครับเมื่อวานหลังได้รับถ้วยรางวัลแล้วก็บอกว่านะครับไทยเรามีนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์มากมายแล้วก็ฉันเชื่อว่าพวกเราสามารถขึ้นไปอยู่บนสุดของตารางได้ไม่ใช่แค่ฉันแต่รวมถึงนักกอล์ฟไทยทุกคนมันเป็นเรื่องของเวลาและฉันอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับดาวรุ่งของคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าแหมเมื่อวานนี้นะฮะมันออกมาแล้วมันน่าภาคภูมิใจเพราะอัธยาทิติกุลนี่คือแซงน้องเขานิดหนึ่งฮะวันสุดท้ายพอล่อไปเก็ต8อันเดอร์นะครับสกอร์รวม22อันเดอร์พาชนะชนตีวรรณแสนแล้วก็อภิชายุบลนะฮะซึ่งอยู่อันดับ2เพียงแค่แต้มเดียวนะครับจิโน่คว้าแชมป์รายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์พร้อมเงินรางวัล 300,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ตกประมาณใกล้ๆ10ล้าน
0: ใช่ครับประมาณ9ล้านกว่า
1: ล้านนะครับ
0: คือBBC แจ้งรายงานข่าวนี้ว่าตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีนักกอล์ฟ2คนเท่านั้นนะฮะที่ได้ PGA ถึง10รายการก็คือเนลลี่คอด้ากับอัธยาทิติกุลนี่แหละ
1: ครับซึ่งเธอยังบอกว่าโอ้แชมป์นี้มีความหมายมากนะ
0: ครับ
1: ฉันอยากจะบอกว่าทุกชัยชนะมีความหมายมากต่อการเสียสละและการทำงานหนักที่เราทุ่มเทไปฉันเคยมีเวลาช่วงเวลาที่สงสัยตัวเองว่าเกิด

0: เลยขึ้นกับเกมของฉันแล้วพอได้ผลลัพธ์ที่ต้องการรู้สึกว่าว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยนะก็เหลืออยู่เมเจอร์อย่างเดียวกรุงเทพ
1: ครับ
0: ที่เธอยังรออยู่ด้วยนะฮะความมุ่งมั่นนะฮะฤดูกาลหน้าจะได้หรือไม่ได้นะครับก็ต้องให้กำลังใจกันต
1: ่อ
0: นะหรือนิดเดียวอ่ะบางทีมันเป็นบางจังหวะก็เรื่องของวันนั้นนะของแต่ละวันด้วยในการลงเล่นกอล์ฟนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับมาดูหน้ากีฬากันวันนี้โอ้โหภาพของ Daily New แล้วก็ไทยรัฐวันนี้มีภาพของน้องจีโน่นะฮะเป็นภาพอริบทเดียวกันเลยนะครับกำล
1: ัง
0: โบกมือ2มือนะเสื้อแขนยาวสีขาวนะเข็มขัดขาวกางเกงขาสั้นสีชมพูนะฮะสินค้าไทยก็ได้มองเห็นไปทั่วโลกครับหน้าเสื้อนี้ก็มี SCG อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะ SCB คือไทยพาณิชย
1: ์ครับ
0: อยู่ด้านขวานะฮะคอนี้มีคาราเวด้านหลังไหล่ซ้ายก็จะเป็นน้ำมันนะฮะ PT
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะสินค้าไทย3ตัวรู้สึกจะไหล่ถ้าจะมี CP ด้วยกับมังแต่รูปนี้มองไม่เห็นนะเออนะครับแล้วก็แซงทางโค้งจีโน่10แชมป์แล้วพอร์ตแลนด์คลาสสิกรายการล่าสุดรับ 9.9 ล้านตลอดอาชีพตัวเลขพุ่งนะครับ
1: ครับ
0: นะสำหรับตัวเลขของอัธยาเขาบอกประมาณ20ล้านเหรียญ
1: ฮะ
0: เราเอา30คูณดู
1: ครับ
0: 20ล้านเหรียญก็ประมาณ600ล้าน600ล้านกับการเล่นกอล์ฟประมาณ4ปี4ปีนะครับ
1: ก็ผลงานของจีโน่ก็เท่ากับเมื่อปีที่แล้วนะณขณะนี้นะยกเว้นแต่ว่าเธอไปได้ CME Groove Tour
0: Championship ยังไม่ถึงเดี๋ยวเลยตอนปลายปี
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อปี2025เธอได้3แชมป
0: ์
1: นะครับเมื่อในณขณะนี้เธอได้ในปีนี้ไปแล้ว3แชมป์คือ Honda LPGA Thailand อันนั้นก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ Mizuho Americas Open อันนั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วก็นี่คือรายการล่าสุดนะครับ Standard Portlandคลาสสิกนะครับนี่คือรายการที่3แต่ว่าเธอจะแฮตทริกแชมป์ CME Group Tour Championship หรือไม่เพราะว่าเธอได้แชมป์เมื่อปี2024แล้วก็ป้องกันแชมป์ได้ปี2025ปีนี้จะเป็นอีกปีนึงไหมอันนั้นคือรายการที่เงินเยอะสุดใช่ไหมพี่แป
0: ๊ะใช่ๆ
1: นั่นก็ว่ากันไป
0: ก็เป็นเรียกว่ากรองไม่ต้องเงินอย่างเดียว
1: ครับ
0: เมเจอร์ก็ไม่ใช่ปีนี้รวบรวมเงินรางวัลนะฮะ2ล้าน31,398เหรียญ
1: ครับ
0: คิดเป็นเงินไทยประมาณ76ล้าน1แสนบาทคิดเป็นค่าเงินไทยตอนนี้นะครับ
1: ครับ
0: จากการลงเล่น15รายการนะฮะนี่คือเฉพาะปีนี้นะ2ล้าน3แสนเหรียญประมาณ76ล้านถ้าไปดูเงินรางวัลรวมตลอดการเล่นอาชีพตอนนี้ครับ19ล้าน6แสน70,000798เอากลมๆแล้วกันนะฮะก็เกือบจะ20ล้านคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ649ล้านบาทจากการลงแข่งขันเท่าขึ้นเราพอดี99รายการนี่นะก็เป็นแชมป์ LPGA รายการที่10นะครับแล้วก็ถ้าปีนี้เป็นการคว้าแชมป์คว้าแชมป์ที่3นะครับต่อจากนะครับ Honda LPGA ที่เมืองไทยแล้วก็ Mizuho America Open ครับผม
1: คือตอนนี้เนี่ยจีโน่23ปีใช่ไห
0: ม
1: ได้10รายการ
0: ค
1: ุณมือหนึ่งของโลกอ่ะคุณเนลลี่คอร์ด้า28ปี19รายการ
0: โอ้ครับส่วนหมูปากน้ำซึ่งได้เป็นพ่อรองนะฮะแต่โอ้โหก็นะครับภาคภูมิใจตัวเองอย่างยิ่งเพราะปราบมือหนึ่งมากี่คนนะ3คนใช่ไหม
1: สามคนเรียงเลย
0: เรียงกันเลยแล้วก็ปราบเจ้าถิ่นด้วยนะครับเขาบอกว่าผมภูมิใจมากนะฮะที่เกิดมาเป็นนักสนุกเกอร์นี่คือเช็คใบใหญ่ที่สุดในชีวิตตลอดการเล่นอาชีพสนุกเกอร์ของผมครับผม
1: โอ้ก็แค
0: ่หนึ่งแสนปอนด
1: ์คุณหมูก็ชิงไม่เยอะนะชิงประมาณ 2-3 รายการเองนะ
0: ครับ100,000ปอนด์คิดเป็นเงินไทยตอนนี้กี่บาทประมาณ4ล้าน5ครับแล้วอันดับโลกก็ขึ้น18อันดับจาก45มาอยู่อันดับ27ของโลกนะครับนะดูบทให้สัมภาษณ์แกหน่อยแกบอกว่าวันแรกที่ผมเริ่มจริงจังกับกีฬานี้ผมมีเพียงเสื้อผืนหมอนใบจริงๆโอ้โหนี่กับคนจีน
1: เราคนจีนเลย
0: ตอนที่ผมอยู่ที่สนุกเกอร์คลับของอาจารย์หยิกสำโรง กับเงินกิน

0: ินข้าวอาทิตย์ไม่เกิน500จากพ่อกับแม
1: ่
0: วันนี้ผมมาไกลจากวันนั้นมาก
1: ครับ
0: ขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจเชียร์ผมตลอดสัปดาห
1: ์
0: ผมจะกลับมาใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมสักวันมันต้องเป็นของผ
1: ม
0: นั่นคือแชมป
1: ์นี่ในวัย34ปียังเล่นได้อีกนานนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็จะมีเทพชยาอุ่นหนูกับนพพลแสงคำนะครับหรือหมูปากน้ำนี่แหละครับ
0: หัวรองของไทยรัฐไม่สนคำวิจารณ์สไตล์ช้างศึกฮัสซันเดินหน้านะฮะรับทีมพาทีมปิดจ็อบสิงคโปร์รอบรองนัด2อาเซียนวันนี้ราชมังคลา2ทุ่มทรูสดนะฮะแล้วก็มีภาพการฝึกซ้อมมีธีรศักดิ์เผยพิมายก็ซ้อมได้ด้วยน
1: ะ
0: น่าจะมีโอกาสได้ลงนะครับแหมวันนั้นเกือบแฮตทริกไปนะครับแล้วก็ตบสาวไทยชัดเจนเป้าคว้าแชมป์เอเชีย2026สมพรคุยกับนักกีฬาตรงกันนะฮะอยู่17อยู่อันดับ7ชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: ต้องแชมป์เอเชียครับนี่โควต้าปีนี้พิเศษคือได้ไปโอลิมปิกเกมซึ่งเรายังไม่เคยไปนะครับอื่นๆนี่ก็สรรหาบิ๊กกกท.ต้องตรงไปตรงมาต้องตรงไปตรงมาเหลือแค่2ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นรองผู้ว่าทั้งคู่ครับนะสมาคมกีฬาหวังไว้นะนี่คือเข้าไปสัมภาษณ์สมาคมกีฬาก็หวังว่าจะต้องตรงไปตรงมานะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ให้เป็นผู้ที่ประสานสิทธิ์ก็รอเข้าบอร์ดนะจากบอร์ดเสร็จปุ๊บยังไม่จบนะฮะต้องเข้าครม.อีกนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้หญิงหรือชายนะแต่เป็นรองผู้ว่าแน่นอนต้องอายุ28
1: ครับ58มั้ย
0: 58
1: อายุ28นี่เป็นนานมากนะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวว่าในชั่วโมงที่2นะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกตย้ำไทยเห็นด้วยตั้งทูตแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะประนอมชี้กระบวนการอันคลอสไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาที่ผ่านมาเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูต

0: ออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมหรือโคเอเจนต์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมโดยสมบูรณ์ทั้ง5คนแล้วฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศิหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกโดยคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ในเดือนกันยายน2569นี้ยังคงต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งนางสาวใจไทยย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาไทยสวนกัมพูชาเดือดไม่ใช่ตำรวจอาเซียนย้ำเขตแดนสแกมเมอร์คนละเรื่องกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงสถานการณ์ที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาโดยเรื่องอธิปไตยคือเรื่องอธิปไตยเรื่องของสแกมเมอร์คือเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นปะปนกันเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการบุกรุกกัมพูชาผู้อำนวยการ JIC กล่าวว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองส่วนถามย้ำว่ากรณีที่กัมพูชาระบุว่าไทยใช้สแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในเรื่องดินแดนพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าต้องแยกกันใน2เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยข้อพิพาทหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงและกลไกที่เกี่ยวข้องส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันอย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดยืนยันว่าจะไม่ขายบรูโน่ฟานันส์ออกจากทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าบรูโน่ฟานันส์มิดฟิลด์กัปตันทีมของพวกเขาไม่ได้มีไว้ขายไม่ว่าจะได้รับข้อเสนอที่งดงามแค่ไหนก็ตามหลังกาลาตาซารายทีมดังของตุรกีต้องการคว้าตัวไปร่วมทัพโดย Sky Sports เสียงอังกฤษรายงานว่ากาลาเตรียมจะยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรหรือประมาณ 1,900 ล้านบาทเพื่อคว้าตัวฟานันส์ไปเสริมทีมหลังดาวเตะวัย31ปีเหลือสัญญาอีกเพียง1ปีแต่ว่าแมนยูไนเต็ดก็มีออปชันที่สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก1ปีเช่นกันอย่างไรก็ตามแมนยูไนเต็ดยืนยันคำเดิมว่ากัปตันบรูโน่ไม่ได้มีไว้ขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เงื่อนไขฉีกสัญญามูลค่า57ล้านปอนด์สำหรับสโมสรจากต่างแดนของเขาหมดอายุลงไปเรียบร้อยต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะจอร์แดนไป2ประตูต่อ0ด้านโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุเฮดโค้ชได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่มุ่งมั่นแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและทำงานกันอย่างหนักจนสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้สำเร็จนอกจากนี้กุนซือทัพชบาแก้ว U17 ยังได้ชี้แจงถึงกรณีที่ทีมไม่ได้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้เล่นจนครบกำหนด8คนตามกฎของทัวร์นาเมนต์โดยระบุว่าเป็นความตั้งใจของทีมงานสตาฟโค้ชที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้เล่นในสถานการณ์จริงซึ่งจากการประเมินล่าสุดพบว่าสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนสมบูรณ์ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 80% แล้วสำหรับนัดต่อไปทีมไทยจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีเริ่มต้นจากการมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อวางแผนธุรกิจให้เติบโตสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยหลักสูตรกว่า90หลักสูตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ e-academy ที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตาม e-academy ได้ที่ e-academy.ditp.go.th
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา9นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับท่านรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สมท.นะครับแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับกรณีของอสมท.นะครับเดินหน้าที่ดิน50ไร่พลิกธุรกิจสื่อสร้างรายได้ด้วยสินทรัพย์นะครับก็คืออสมท.เดินหน้านะครับที่ดิน50ไร่ย่านรัชดาพระราม9นะครับมูลค่ากลมๆ ก็อยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านนะครับหลังประกาศ TORให้เช่าที่ดินระยะยาว30ปีนะครับก็มีการขายซองนะครับจะปิดรับนะครับในการซื้อซองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่26สิงหาคมนะครับเอกชนนะครับก็สนใจนะครับแห่ซื้อซองเพื่อจะเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดนะครับในการเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นนะครับสอดรับกับกระแสบวกผลประกอบการนะครับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เพื่อรองรับรายได้ที่จะมาจากธุรกิจดิจิทัลรวมทั้งธุรกิจใหม่นะครับก็ใครสนใจก็ยังสามารถเดินหน้าเข้ามาที่บมจ.สมท.ได้นะครับเป็นการเช่าระยะยาว30ปีนะครับ50ไร่ก็คือที่ดินที่อยู่ตรงข้ามกับที่ตั้งของที่เราจัดรายการอยู่ณขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าใคร
2: อยู่ตรงถนนวัฒนธรรม
1: ถนนวัฒนธรรมด้านข้างๆของ
2: รฟม.
1: รฟม.แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสหพันธ์วัฒนธรรมไทยจีนแล้วก็หลังกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ด้านหลังของโครงการของคอนโดมิเนียมอะไรนะสุภาลัยนะครับตรงนั้นแหละฮะนี่คือ50ไร่นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆของบมจ.สมท.ที่มาบอกกล่าวกันนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นไปอีกนะครับมีอบรมตลอด15สัปดาห์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2กันยายนยาวไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนะครับพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และมุมมองที่น่าสนใจรวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเข้าสู่กลุ่มประเทศ11ตลาด11ประเทศในตลาดอาเซียนนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้แนวทางเจาะลึกของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับยังมีเรื่องราวที่เสริมเข้าไปในหลักสูตรนี้อีก2ด้านก็คือ AI for CEO แล้วก็กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในเชิงรุกนะครับอบรมนะครับเปิดรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ตอนนี้เหลือ7ที่นั่งเท่านั้นนะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับ 59,000 บาทโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0944803076094-480-3034และ094-396-6649นะครับ
2: เอาละครับมาต่อกันนะครับเรื่องของนะครับหน้ากีฬาของไทยรัฐก็หมดแล้วมาดูของนะครับหน้ากีฬาเดลี่นิวฮะมีแอดคาราบาวมาแววนะแต่งเพลงเชียร์ให
1: ้น
2: ะครับไทยลุยในเชนเกม
1: ในเชนเกมใช่ครับ
2: เดี๋ยวจะหามาเปิดให้นะครับแอดก็แต่งเพลงเรื่องของกีฬาอยู่หลายเพลงนะ
1: ใช่ครับ
2: ส่งใจไทยถึงนาโกย่าน
1: ี่
2: คือชื่อเพลงนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เมื่อช้างศึกต้องปะทะทัพดาวทองนี่เขาคาดการไว้เลยล่วงหน้าวันนัดชิงนะครับก็แค่ลูกเมียน้อยคนกีฬาโวยร้องกองทุนจัดงบเพิ่มนะคือหลังจากที่ทราบว่ากองทุนพัฒนากีฬาชาติปีนี้นะครับเขาก็จะจัดงบประมาณมาให้แค่ 1,300 ล้านให้กับกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศซึ่งปกตินี่ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศนี่
1: ครับ
2: ซึ่งดูแลโดยสมาคมกีฬาต่างๆจะใช้งบประมาณทุกสมาคมจะตกอยู่ประมาณ 2,000 ล้านเศษแต่จะให้แค่ 1,300 ล้านก็เป็นเรื่องที่บอกว่าท่านรองนายกนะฮะทรงศักดิ์ทองศรีโปรดทราบกรุณานะครับ ก็ประมาณนี้กันนะก็มีอย่างนี้กันทุกปีครับ
1: ท่านเป็นประธานบอร์ดกกท.นะท่านทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ย
2: เพราะว่างบตรงนี้มันรวมถึงการจัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย
1: ร
2: ายการนานาชาติการส่งนักกีฬาไปแข่งยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือเนี่ยเก็บคะแนนสะสมโลกเนี่ยเงินมันไม่พอแต่สมาคมก็ลำบากนะครับแล้วเงินของกองทุนนี้คือทุกปีมันจะไม่เพิ่มขึ้นมันจะลดลงเพราะว่าเราก็รณรงค์เรื่องของการดื่มสุรากับสูบบุหรี่ให้มันลดลงไงประมาณนี้ด้วยนะจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับก็ว่ากันนะแล้วก็วันนี้ของ Daily News เขาก็ยังมีเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออกมานะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งกฎกติกาใหม่เนี่ยแก้การโกงการถ่วงเวลาของนักเตะในแต่ละสโมสรให้มันลดน้อยลงมากที่สุดแล้วก็จะเริ่มบังคับใช้เลยนะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่เกมวันสุกนี้เลยครับที่โคเวนทรีจะเตะกับปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับพวกเรามาทำความเข้าใจนะฮะเดี๋ยวอาจจะงงนะครับคือกฎส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาการรบกวนจังหวะการเล่นทำให้เกมเร็วขึ้นไม่ต้องเพิ่มเวลาทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็นะจะใช้ตั้งแต่การแข่ง EFL ไปจนถึงพรีเมียร์ลีกแล้วก็ซันเดย์ลีกด้วยนะครับกฎข้อที่หนึ่งนับถอยหลังลูกทุ่มแล้วก็การเตะจากผู้รักษาประตูไงเนี่ยก็คือยกมือ5นิ้วเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ถ้าเองยังไม่ทุ่มนะหรือประตูเองยังไม่เตะนะนะครับ5วินาทีนะพร้อมแสดงการนับของกรรมการหากไม่ทำในเวลาที่กำหนดก็จะให้สิทธิ์การทุ่มกับทีมตรงข้ามสมมติแมนยูกำลังจะทุ่มโอ้โห5นิ้วลงหมดแล้วยังไม่ทุ่มก็เปลี่ยนให้ฝั่งคู่แข่งเป็นคนทุ่มแทน
1: ครับ
2: แล้วก็นะส่วนการทุ่มไกลก็จะเริ่มนับตั้งแต่ตอนไอ้ตัวทุ่มไกลมันถอยหลังเต็มที่แล้วเมื่ออยู่ในความพร้อมแต่ถ้าลูกเตะจากประตูนะฮะแล้วประตูมันเตะช้าไงนานเกิน
1: อ
2: ่ะก็จะให้อีกฝั่งเตะมุมเลยนะฮะ
1: ครับ
2: เป็นลูกคอร์เนอร์เลยนะครับนี่คือข้อแรกนี่ข้อสำคัญแล้วก็ข้อ2การเปลี่ยนตัวสำรองผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวมีเวลา10วินาทีในการออกจากสนามไม่ใช่เดินเอื่อยไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นะฮะผู้เล่นสำรองจะไม่สามารถลงสนามได้เป็นเวลาอย่างน้อย1นาทีทีมต้องเล่นด้วยผู้เล่น10คนนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะเดินต้องออกแล้วคนที่เข้าใหม่นะครับนะจะต้องรอก่อนนะแล้วก็ข้อ3ผู้เล่นที่รับบาดเจ็บต้องอยู่นอกสนาม1นาทีนะครับบางทีเห็นผู้เล่นนอนอยู่ในสนามตรงนั้นแล้วผสมพยาบาลอะไรประมาณนี้ครับนะฮะตอนนี้นะครับพอรักษาพยาบาลคือต้องออกไปรักษาพยาบาลเสร็จปุ๊บต้องอยู่นอกสนาม1นาทีก่อนที่จะเข้ามาใหม
1: ่ครับ
2: นะครับนี่เนี่ยแล้วก็อื่นๆอีกนะครับผู้รักษาประตูมันมีประเด็นไงของแมนซีอยู่ครั้งนึงอะที่มันเจ็บโอดโอยโอดโอยอยู่นั่นแหละครับแล้วก็กฎเดิมนี่ผู้รักษาประตูถ้าเจ็บกรรมการห้ามเล่นนะ
1: ครับ
2: ต้องรักษากันนะฮะ

0: ก็จะมีการแก้ไขนะครับหากผู้รักษาประตูต้องการให้หมอมาดูแลมารักษาผู้เล่นในสนามที่โค้ชเลือกจะต้องออกจากสนาม1นาทีครับ1คนโค้ชจะต้องเป็นคนเลือกและต้องบอกกรรมการที่4อ่ะนะครับมีเวลา10วิในการเลือกว่าจะบอกว่าให้ใครออกแต่ถ้ายังไม่ตัดสินใจใน10วินะครับกัปตันทีมต้องออกครับเนี่ยมีข้อยกเว้นตรงนี้ครับยกเว้นอย่างเดียวกรณีผู้รักษาประตูถูกทำฟาวล์หรือว่ามีเลือดออกไอ้ตรงนี้กติกานี้ก็ไม่ใช่นะครับก็อีกหลายๆอย่างนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามกันนี้เอาแค่ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนว่าเกมน่าจะกระชับแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะฮะ
1: เพราะมันช่วงหลังมันเป็นการเกมเป็นการถ่วงเวลา
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเขามองว่าถึงแม้ว่าจะเป็น90นาทีแต่ผลวิจัยเขาออกมาแล้วว่าจริงๆเล่นกันประมาณ55นาทีที่เหลือก็ดึงไปดึงมานะครับเจ็บนู่นเจ็บนั่นอะไรต่างๆนะครับ
0: ยังไม่รวมทั้งสไตล์บอลล่าเขาเรียกว่า
1: ว
0: หลังๆลงหลังนี่นะ
1: เ
0: ซ็นเตอร์ส่งซ้ายส่งขวาส่งซ้ายส่งขวาส่งคืนประตูโอ้โหไอ้นี่ล่อไป15นาทีได
1: ้
0: ประมาณนี้นะดูหน้าหนึ่งกันครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนไทยรัฐวันนี้นะฮะเอาหัวรองก่อนแล้วกันป้าดายอมถอยครับถ้าเป็นที่วัดจริงครับคือแกก็รู้ทั้งรู้อ่ะนะพอจะเจอตำรวจไงออกหมายเรียกอันนี้ก็ยอมอ่ะครับผมป้าดายอมถอยถ้าเป็นที่วัดจริงไม่ติดใจขอทวงคืนอีกต่อไปนะฮะแล้วก็มีการถกแก้ชื่อในโฉนดให้ถูกต้องก็อาจารย์ธงทองบอกผู้ว่าขอนแก่นบอกให้ทำให้เร็วขึ้นหน่อยแล้วกันโอนเป็นชื่อที่วัดกันซะมีภาพของป้าดาด้วยนะไปออกไทยรัฐทีวีอะไรประมาณนี้นะส่วนหัวหลักครับนายกอัดปชน.พวกแพ้เลือกตั้งซักฟอกคดีหัวนายกก็ว่ากันไปแล้วก็มีภาพนะครับของนายกควงภรรยานะนี่ไปเยือนอย่างเป็นทางการนะ
1: ครับ
0: ต่อออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับ5วันด้วยกันนะครับนะส้มเดชรัตน์ชิงนฤพลพึ่งหลวงศึกอบจ.นนทบุรีที่ขอนแก่นสุดคึกคักวัฒนาปะทะพงศักดิ์นะวัฒนานะครับนี่ก็เป็นคนที่ได้คนเดิมแต่ศาลก็มีสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งแต่ไม่ได้ยกเลิกผู้สมัครนะ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะลงแข่งได้อีกนะครับประมาณนี้อื่นนี่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ไปดูของ Daily News สักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight นะครับก็ของ Daily News นายกปัดสารัตบีบศึกเลือกข้าง AI ลั่นไม่กระทบดิวภาษีเทงส่งท้าชิงนายกอบจ.นนท์รุ่นโผทหารโยกแม่ทัพภาค4นะครับก็อบจ.นนท์คราวที่แล้วพรรคประชาชนนี่เข้าที่2โหแต่แพ้ร่วม 200,000 นะแต่ว่าตอนนี้คนที่ชนะนี่เสียชีวิตแล้วนะจะเลือกใครก็ว่ากันไปปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นแม่ทัพ4ไล่เชือดไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นกันยาโอ้โหนี่ก็ยังไม่จบนะเรื่องนี้แต่เท่าที่เห็นนะครับท่านผู้ฟังคุณเทพยังไม่เจอนะฮะระดับนายอำเภอผู้ว่าเลยนะมีแต่ผู้ใหญ่กับกำนันอยู่ในครับผม เปลี่ยนโฉนดชื่อวัดทุ่งทองวอนขอผู้ว่านะฮะแล้วก็ส่งกำลังคุ้มครองพระป้านาป้าดาเดินหน้าท้าชนอ้าวของดิวยังท้าชนนะแต่ของเทรัตบอกว่ายอมถอยประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานมีการจับกุมนะฮะทลายเครือข่ายบินผีโกงกินชาติเปิดบริษัทบางหน้านะครับไล่แกะรอยค้น5จังหวัดเสียหาย360ล้านมาขอคืนภาษีด้วยบินโปรม
1: ครับ
0: โอ้รัฐต้องจ่ายไป360ล้านนะก็ตามจับได้นะฮะโดยละม่อมเรียบร้อยครับนี่ไม่ต้องใช้วงจรปิดครับผมนะแล้วก็คืนอื่นนี่ครับเกาหลีใต้ปิดฉากเปิดสุนัขส่งท้ายเทศกาลบนบกเทศกาลบกนันนะเขาอ่านนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ห้ามเพาะพันธุ์ฆ่าหรือก็ขายโพชี้คนรุ่นใหม่ไม่กินฝ่าฝืนปรับเงินติดคุกนะฮะของเรากฎหมายนี้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ของเกาหลีเมื่อก่อนนี่เขามีความอดอยากสูงอะนะตอนที่รบๆกันเยอะๆนี่ก็
1: เขาบอกกินแล้วร่างกายดี
0: ครับ
1: แล้วก็ซุปหมาเนี่ย

0: ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายแค่นั้นเอง
1: นะฮะของเราก็ยังมีบางชนบางกลุ่มนะก็เป็นความเชื่อนะ
0: ครับ
1: ไอ้คนจีนกับคนเวียดนามที่ผมไปเขาก็ยังกินอยู่นะโดยเฉพาะหน้าหนาวๆนี่นะบอกคลายหนาวได้ดีโดยเฉพาะคนนั้นสีดำ
0: ๆครับ
1: หมาดำ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับชิรชัยมุทิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้วันอังคาร18สิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะครับทั้งเดือนเลยช่วงนี้ก็มีเรื่องดีๆของวงการกีฬานะแต่วงการอื่นไม่ค่อยมีเรื่องดีๆคุณเดียชัยทำไมเป็นงั้นนะ
3: ก็ก็ละคลักคลักกันไป
1: โอ้โลกใบนี้ช่วงนี้ก็แผ่นดินไหว3ที่นะฮะติดต่อกันเลยเนาะการเมืองก็ไม่มีอะไรที่จะมันทำให้เราได้ยินดีปีดาอะไรกันเลยก็มีกีฬานี่นะแต่เขาบ่นกันว่ากองทุนกีฬาพัฒนาแห่งชาติเลยก็ตัดงบไปเรื่อยๆในการสนับสนุนอะไรประมาณเนี้ยนะ
3: คือมันต้องถึงเวลาต้องสังคายนากันหน่อยละ
1: เขาเคยสังคายนากันหลายรอบแล้ว
3: ไม่ใช่คือมันสังคายนากันเรื่องของหลักการจะใช้ระเบียบการใช้เงินแล้วมันสังคายนากันเรื่องของว่าไอ้ที่มาของการที่จะใช้ว่ามันไม่ใช่อะไรก็มาใช้กับไอ้พัฒนากีฬาชาติจัดซีเกมส์ยังต้องมาใช้กองทุนพัฒนากีฬา
1: เงินไม่พอก็ไปดึงมาม
3: ันไม่ใช่ไงคือไอ้นี่ที่มันไม่พอเพราะมันเป็นอย่างนี้
1: ก็การบริหารก็นี่คือการบริหารของผู้บริหารไงครับ
3: มันใช้ก็ผู้บริหารใช้ผิดประเภทต้องสังคายนาคือเวทเออาร์อะไรไม่ได้ก็มาเอาของกองทุนไปก่อน มันไม่ใช่ไงเพราะนั้นมันต้องมาดูว่าอะไรที่มันจะ
1: อะไรที่
3: ควรจะใช้ที่มันก็เป็นวัตถุประสงค์ของของกฎหมาย
1: เ
3: นี่ย
1: เออ
3: ให้มันถูกต้องเช่น
1: ที่
3: ผิดไล่กลับไปนี่เอาผิดกันนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะโดนไปกินข้าวแดงแกงกันในเยอะแยะเหมือนกันนะไล่กันดูให้ดีๆดิ
1: เออไปดูระเบียบนะว่ากองทุนมันใช้อะไรได้บ้างเนาะถ้ามันผิดประเภทนะฮะหรือผิดเรื่องนะฮะก็อาจจะมีการตั้ง
3: อันนี้คือเรื่องเดียวเลยไม่มีเรื่องอื่นเลยไอ้เรื่องเงินไม่พอเนี่ย
1: ครับ
3: นะคือมันมีเรื่องเดียวคือใช้ผิดประเภท
1: ไอ้ผมก็พยายามจะช่วยกองทุนนี้นะอยู่ทุกปีเลยนะดื่มก็สองสามขวดเป็นประจำนะฮะ
3: แต่เราพูดสนับสนุนหลัก
1: ยังเป็นทางการด้วยเอาเออ
3: แต่ยังรูปเทพนี่ไม่ใช
1: ่รูปเทพนี่แม่คนข้างวัด
3: พูดสนับสนุนรองก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช
3: ่
1: บุหรี่ไม่สูบสุราไม่ดื่ม
3: บริสุทธิ์อยู่เนี่ยจริงอยู่ในเรื่องนี
1: ้ก็ผมเห็นน่ะพองบประมาณจะออกก็เห็นมีเสียงนี้ออกมาทุกปีเลยไอ้เรื่องเงินทองของนอกกายไม่ตาย
3: ไหนครับก็ตกเอามาก็ทำงานหนักกันนิดนึงในเรื่องการจำแนกเพราะว่ากกต.มันเป็นต้นทางแล้วก็เผื่อว่าเกรงใจกันมีใครขอมาก็ให้ไปเรื่อยๆไปถึงกองทุนกีฬามันก็ประดังกันเข้ามาแบบนี
1: ้
3: เพราะฉะนั้นก็คุณโปรดปานถ้าคุณมีชัยคนใดคนหนึ่งปลาตรงนี้ก็ต้องใจแข็งหน่อยนะ
1: ครับก็นะว่าที่นะกกต.ผู้ว่านะฮะแต่ละสมาคมบอกว่าต้องตรงไปตรงมาหน่อย
3: รวมทั้งสมาคมกีฬาก็ต้องมีสร้างคุณภาพมีวินัยไม่ใช่ผสมเสไปผสมลงว่าฉันก็เป็นหนึ่งในเสียงข้างมากที่ไม่ได้ด้วยก็ต้องมากลับมาดู
1: ครับ
3: คุณสมบัติของเราว่าเราขอไปมันใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่า
1: แล้วก็ต้องคิดด้วยนะทุกสมาคมกีฬาที่อาสาเข้ามารับใช้ดีนะเป็นการอาสานะครับ
3: อันนั้นเป็นเรื่องที่ลืมกันไปหมดแล้วครับ
1: ไม่ใช่มาถึงมาเรียกร้องเท่านี้นะ
3: เป็นเรื่องที่ลืมหมดแล้วมาจะมาก่อนนี่ควักกระเป๋าตัวเองกันทั้งนั้นนะ
1: ใช
3: ่
1: คร
3: ับ อันนี้ลืมไปหมดแล้วฮะว่าทุกอย่างก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจะเข้ามามันต้องมีต้องสนับสนุนไม่จะด่ากันออกกันโจงครึ่มไปบางทีก็ต้องบางเรื่องก็ต้อง ควักกระเป๋าเองบ้างก็อยู่เงียบๆบ้างก็ได้อะไรแบบนี้นะมันก็ปาถึงยุ

0: นี้แล้วล่ะก็แต่ว่าก็ขอให้มันวัตถุประสงค์มันยังใช่อยู่นะคือพรบ.กองทุนพัฒนากีฬาพัฒนากีฬาแห่งชาตินี่มันมีวัตถุประสงค์การใช้ไปเปิดดูกันให้ดีๆนะครับ
1: มันมีความชัดเจนของมันอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วก็ไปตีความกันไปเวลาที่ขาดอะไรแล้วก็ไปตีความแล้วก็ไปให้ครม.หรือไปให้บอร์ดของกองทุนเขาตีสแตมป์ให้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับ
1: อ้าวนะใช้ถูกประสงค์ส่วนสมาคมก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเพราะอาสามารับใช้นะถ้าได้นะฮะการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักยังไม่กรุงเทพ
2: ครับ
1: มาถึงมาโอ้โหจะขออย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ใช่
0: อย่างความเหมาะสมในเรื่องแบบนี้บางทีมันก็สมาคมกีฬาที่เขาดีๆเขาแข็งแรงเขาช่วยตัวเองแล้วเขาก็ประสบปัญหากับการพึ่งพากองทุนพัฒนากีฬายากเย็นนี้ก็มีนะฮะเอาอย่างจะสมาคมกีฬาของกรุงเทพมหานครอย่างนี้แล้วก็พยายามช่วยยืนหยัดช่วยตัวเองอยู
1: ่
0: เท่าที่จะทำได้แต่ว่ามันก็เป็นเพื่อพบว่าบางอย่างนี่เงื่อนไขในการสนับสนุนอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ตรงกับความพยายามของในการที่เราพยายามจะช่วยตัวเองด้วยนะ
1: จะมีกระทรวงกีฬานะฮะเป็นหลักแล้วนะแยกการท่องเที่ยวไปก็เขาเรียกว่าดีเลยทำตั้งแต่แรกให้มันดีตั้งแต่แรกเลยนะคุณดุเทพใช่ไหม
2: ครับ
1: นะมีเป้าหมายชัดเจนมีวงเงินอะไรที่ใช้ตรงไหนอย่างไรเอาให้มันชัดพร้อมกับกระทรวงใหม่กันเลยนะฮะก็บอกกล่าวกันไว้ตรงนี้จะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าพอมีกระทรวงกีฬาขึ้นมาแบบโดดเดี่ยวชัดเจนแล้วยังมีปัญหาเรื่องเดิมอยู่คุณธีรชัยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการทำกระทรวงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ถูกต้อง
1: ก็ราบ
0: ก็จะตัดไปแล้วมามุ่งจริงๆก็ผมมีความเห็นเรื่องเดียวคือพอตัดมาแล้วมามุ่งจริงๆเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการที่เราจะต้องมีมือเขียนของงบประมาณที่เก่งๆคือการเขียนของงบประมาณเนี่ยมันก็จำเป็นนะจะต้องมีมือที่ต้องเป็นมืออาชีพนะในการที่ไม่งั้นเนี่ยคุณเขียนไปจะไม่อย่างบางเขาเรียกว่าหยาบหยาบไม่ละเอียดไม่ตั้งใจได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะมันต้องเขียนไปเพื่อให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นความจำเป็น
1: นะฮะจะเอาเท่าไหร่คุณก็ต้องมีกิจกรรมให้เห็นเอามาใช้เพื่ออะไรอะไรอย่างนี้จะเพิ่มตรงไหนก็ต้องมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเออก็ว่าม
0: ีประสบการณ
1: ์มาปรึกษากันได้
0: ในการเขียนมาแล้วในสมัยที่ดูแล
1: ครับพูดแต่ผมว่า
0: สมอเนี่ยนะ
1: ตำแหน่งอย่างนี้คุณฤชัย
0: แล้วต้องไปดีเฟนเองต้องมีความมั่นใจต้องไปนั่งเฝ้าหน้าห้องผอ.สำนักงบประมาณด้วยแล้วต้องได้ทั้งถึงผอ.กองในสมัยผมนะถึงเช้าถึงเย็นแล้วก็ไปอธิบายช้าไปนิดช้าไปหน่อยก็ต้องไปตามแล้ว
1: ต้องไปตามต้องไปดูแลอีกคณะกรรมาธิการด้วยนะเออ
0: จริงๆเหมือนกับอย่างโอเคสภาพที่มีคนบ่นกันเหมือนขอทานมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะ
1: โอ้คุณเทียชัยนะตำแหน่งที่คุณเทียชัยว่าเนี่ยบ้านเราไม่ขาดแคลนเลยนะครับอย่างผมขาดแต่เงินอย่างเดียวก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้คืนนี้ห่วงบอลไทยไหมครับ
0: เป็นมีอะไรที่จะใกล้เคียงกับคำว่าห่วงบ้างฮะ
1: ก็เช่นฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมทำให้เกมเล่นไม่ได้
0: ตรงเรื่องฝนตกหนักนี่มันเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องความเป็นห่วงบอลไทยแล้วมันเป็นเรื่องเป็นห่วงดินสภาพดินฟ้า
1: ก็ห่วงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทีมไทยเอออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เอื้ออำนวยมันก็ไม่เอื้ออำนวยทั้งสองทีมฮะอย่างนั้นคุณต้องถามว่าเป็นห่วงทีมไทยกับสิงคโปร์บ้างไหม
1: ไม่ถามเรื่องบอลไทยดีกว่าเพราะตอนนี้คุณจะใช้ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องบอลไทยเท่าไหร่นะ
0: ไม่อยากจะพูดที่เจอกับสิงคโปร์คุณจะพยายามชวนให้มาพูดแล้วมันพูดไปคุณท่านผู้ฟังก็อาจจะเบื่อเพราะว่า
1: ก็ตอบบอกไม่ห่วงอะไรประมาณนี้เออก็ฟอร์มดีน่าจะชนะเออสบายสบายแหมแต่เลี่ยงอยู่เรื่อย
0: คือวันนี้เนี่ยเราก็คือสิ่งที่อยากติดตามดูที่สุดก็คือว่าจะจัดตัวอย่างไรคือ ไอ้เรื่องแผ่ผลแพ้ชนะน่ะไม่ต้องไปคิดถึงแล้วคิดถึงว่าเรามีจะมีโรเทชันอย่างไรเพราะว่าคุณยุทธพงศ์ก็จั่วหัวตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณฮัตสันเนี่ยจับทางยาก
1: จะไปคาดการแข่งกัน
0: เพราะว่าแกไม่ได้จะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวไง
1: ทำไมฮะ
0: จะจะนึกจะเรียกแกเรียกอะไรกันก็จับทางกันยากก็จะขับไปเส้นไหนมันแล้วแต่แกจะไป
1: โอเคอ่ะไม่ห่วงผลนะคุณเทพก็ไม่ห่วงนะเพราะว่าประกาศแต่แรกแล้วนะชนะเท่าไหร่เท่านั้นแหละแต่ห่วงอย่างเดียววันนี้แฟนบอลนะดิสมาคมลดราคาให้ร้อยหนึ่งแล้วนะไปซื้อตั๋วดูกันหน่อยนะครับไม่มีการดูฟรีนะครับ
0: คือบางอย่างก็ไม่ใช่เพราะว่าแฟนน้อยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องศรัทธาต่อทีมนะมันก็เป็นเรื่องว่าทีมที่เราเจอเป็นทีมอะไรด้วยนะแล้วก็เขาก็มีแมตช์คือไม่ใช่ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วคนดูน้อยคือคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูด้วยสภาพความฝืดเคืองของการใช้จ่ายใช้สอยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเขาก็พยายามจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ดูในแมตช์ที่เขาต้องอยากดูที่สุดไงมันยังมีแมตช์ต่อเนื่องของทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: เศรษฐกิจเป็นเหต
0: ุไม่ใช่เรื่องว่าเตะสิงคโปร์แมตช์สุดท้ายแล้วจะไม่มีใครไปดูนะอันนั้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องที่เขาต้องเก็บหอมรอมริบด้วย
1: หมายถึงว่าเงินไม่ค่อยมีช่วงนี
0: ้เพราะฉะนั้นมันคงจะคือมองเราว่าเราจะเข้ารอบชิงนี้ทุกคนก็อยากจะดูรอบชิงใช่ไห
1: ม
0: อย่างนี้เป็น
1: ครับผมจ่ายไปแล้ว199ดูที่บ้านแน่นอนครับใครอยากจะลองแบบนี้ก็เชิญนะแล้วก็รอนะไออาเซียนฟีฟ่านะโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยคุณชัยคุณเทพ3ล้านเหรียญใช่ไหมจะได้ดูเปล่าเนี่ย
0: ตื่นเต้นเลย
1: โอ้ตื่นเต้นเหรอ
0: มันไม่ตื่นเต้นเลยไงคือแม่มันฟีฟ่านี่เป็นอะไรที่ผมไม่เคยต่อต้านฟีฟ่าเท่ากับ
1: ท่านนี้เลยเหรอ
0: ฟานติโน่เลยมันมีอะไรที่พฤติกรรมที่มันผิดไปเรื่องของการตลาดเรื่องของประชานิยมเยอะเกินไป
1: ครับก็นะสรุปว่าจะมาจัดอาเซียนนี่ก็เพื่อเงินอีกแล้ว
2: คือ BBC รายงานข่าวล่าสุดเนี่ยเควินโรเมอร์ซึ่งเป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฟีฟ่านะฮะถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งโรเมอร์นี่ก็เป็นถ้านับถึงระดับก็คือเป็นระดับรองเลขาธิการของฟีฟ่า
1: ของฟีฟ่า
2: ถูกปลดออกจากตำแหน่งถามว่าทำไมถึงถูกปลดออกจากตำแหน่ง
1: เพรา
2: ะว่า
1: ประธานฟีฟ่าปลด
2: ใช่ก็เขาบอกว่าเลิกจ้างแล้วก็ลงนามโดยเลขาธิการของฟีฟ่า
1: ครับ
2: เขาบอกว่าไปให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นเขาบอกว่าไอ้โปรเจกต์ที่จะให้เอกชนมาร่วมดำเนินการนั่นน่ะมันเป็นความเห็นของคนเดียวก็คือคุณจานนี่
0: ฟานติโน่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่17สิงหาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปไอ้เมื่อวานนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำงาน
1: ไม่ต้องมาทำงานแล้ว
2: ใช่ง่ายๆนี่เลยนะฮะนี่รองเลขาธิการของฟีฟ่านะโดนเรียบร้อยแล้วเขาบอกเพราะว่าให้ข้อมูลนี้เนี่ยกระสือมวลชนทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรนะเรียบร้อยฮะเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้ไปเขาบอกว่าโครงการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ FIFA Forward Enterprise หรือว่า FFE
0: ไม่ได้ปรึกษาใครเลย
2: ไม่ได้ปรึกษาใครเลยเขาบอกว่าเป็นแนวคิดของอิตาอินฟานติโน่คนเดียว
1: ไอ้นี่ผมเห็นเขาเป็นลางๆว่าเป็นแพ้เปล่าครับ
2: ฮะ
1: ดูเหมือนเป็นแพ้นะฮะ
2: ดูเหมือนแพ้ใช่ไหมแต่แกไม่ได้ชื่อแพ้นะแกชื่อนี้
1: ต้องลงมีแพ้แล้ว
0: คนถ
1: ู
0: กปลดไปก็ตำแหน่งสมัยนู้นคุณเซฟแบตเตอร์เคยเป็น
2: ใช่ประธานบริหารใช่ครับเซฟแบตเตอร์เคยเป็นก่อนที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงส
0: ุ
2: ด
0: เขาก็กลุ่มเขาก็กลุ่มหลักเป็นหัวใจของฟีฟ่านั่นแหละแต่ว่าเซฟแบตเตอร์เขาเล่นเป็นกว่าเพราะเขากลุ่มหัวใจของสมาชิกไว้ด้วยแต่อีตาคนนี้เนี่ยบูมเมอร์อะไรเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่มีเสียงอยู่ในมือเยอะไง
2: ใช่ฮะ
0: ก็เลยไปง่ายหน่อย
2: เรียบร้อยไปเลยนะฮะเควินบูมเมอร์นะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหาร
0: คือมันก็เป็นตามธรรมชาตินะว่าคุณไปขัดคนที่ครองอำนาจอยู่
2: อ
0: ่ะคุณก็เตรียมตัวที่จะต้องโดนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งที่คุณไปขัดในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลก็ตาม เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำอะไรคุณต้องเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเอาไว้ก่อนเลยทำนองนี
1: ้มีคนถามคุณเดียใหญ่ว่าไอ้คำว่าสังขยานาเนี่ยกับถอดบทเรียนนะครับ ประเทศไทยของเราเนี่ยรู้สึกมันใช้เปลืองมากเลย
0: คือถอดบทเรียนนั่นคือหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถอดบทเรียนซึ่งใช้กันพร่ำเพื่อมากแต่สังฆทานนี่มันทั้งถอดบทเรียนแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่เลยไม่ได้ถอดบทเรียนอย่างเดียวเราต้องมองลึกไปถึงตัวพระไตรปิฎกเลยเพราะนั้นถึงว่าคำว่าสังฆทานนี่จะใช้เรื่องของพระไตรปิฎกเป็นหลักสังฆทานพระไตรปิฎกคุณจะได้ยินอย่างนี้คู่กันตลอดเวลา
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าจะต้องไปรู้นะเป็นเรื่องของการสังฆทานที่ว่าเป็น 2,569 ปีแต่เพราะการสังฆทานนี้ก็ต้องไปถึงปีที่พรบ.กองทุนพัฒนากีฬาชาติเกิด
2: ขึ้นแต่ว่าสังฆทานเนี่ยพอมันมีการสังฆทานเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไงมันเป็นในทางบวกไงสังฆทานเนี่ย
1: นี่คือบวก
2: เออบวกสังฆคือสังฆทานไ
1: ม่เปลี่ยนแปลง
2: ไม่ได้เลยนะม
1: ัน
2: ต
1: ้
2: องบวกแปลงสังฆทานเนี่ย
1: แต่ถอดบทเรียนอีกแบบนึง
2: แต่ถอดบทเรียนเนี่ยมันเหมือนกับว่า
1: ทำไมมันเกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดอีกนะ
2: ถอดบทเรียนมันเหมือนกับว่าตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีผลออกมาแล้วก็ไปยัดใส่ตู้กับข้าว
1: เก็บไว้เหมือนเดิม
2: ตู้เอกสารไว้เออลักษณะนั้นนะฮะ
1: พอได้รับทราบเรื่องกฎใหม่ของพรีเมียร์ลีกซึ่งเขาจะเริ่มใช้ฤดูกาลนี้ยังครับ ในการที่จะทำให้เกมมันเร็วขึ้นกระชับขึ้น
0: ยังเลยครับ
1: ทวงเวลาดึงเวลาไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่มลูกที่ประตูจะต้องเตะออกมาอะไรประมาณนี้ครับเขาเริ่มใช้แล้วครับ
0: ใช้ตามบอลโลกใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ประมาณนั้นแหละที่เราเห็นนะครับอัน
0: นี้ก็คุยกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนี
1: ่ยังครับเนี่ยเขาเริ่ม
0: แล้วถือว่าใหม่
1: นะไม่ใช่เรื่องใหม่ของพรีเมียร์ลีกครับ
0: จะเป็นเรื่องใหม่ของพรีเมียร์ลีก
1: ใช่จะเริ่มใช้ฤดูกาลนี้เกมแรกก็คืออาร์เซนอลนี่แหละ
0: แล้วไอ้กาอะไรอ่ะไอ้ไฮเดรชันเบรกอะไรมีไหม
1: อ๋อไม่มีหรอกครับไอ้นั่นอเมริกาเขาไว้ขายโฆษณาครับผม
2: ว่ามีครั้งเดียวอ่ะไม่มีอีกแล้วแบบนี้ไม่มีใครบังอาจมีอีกแล้ว
0: เดี๋ยวไอ้ตัวนี้แหละกลัวว่ามันจะมีตามมาแล้วฟุตบอลจะน่าเบื่อที่สุดอีกประเภทหนึ่งไปเลย
1: เฉพาะโอรี่อเมริกาเท่านั้นนะ
0: พอ20นาทีเปล่าปี๊ดอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นจะนั่นเป็นทาจานไปเลย
1: ทีนี้ก็จะสนุกแล้วฮะเพราะว่าโดยเฉพาะผู้เล่นที่ชอบแกล้งเจ็บด้วยนะต้องออกนอกสนาม1นาทีนะก่อนจะลงเข้าไปเนี่ย
0: 1นาทีมันแป๊บเดียวน้อยไปนะพูดจริงๆนะพอคุณแก้อย่างนั้นนะไปไม่ได้ละนะสำหรับคนที่เขาคุ้มนะคือก็เห็นว่าเขาลงไปนอนแล้วมันช่วยทีมได้เขาคุ้มนะ
2: ใช่ฮะ
0: ก็ออกมา1นาทีนี่คุ้มมากฮะมันต้อง
1: ไม่อย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: ต้องแบบอเมริกันฟุตบอลอย่างน้อยต้องมี5นาที10นาทีอ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆคือ1นาทีเนี่ยผมแรกเลยแล้วผมจะเตรียมแผนนี้ไว้เลยแผนเขาเรียกแผนมายา
1: ครับ
0: จริงๆครับเพราะว่าถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มนะ1นาทีนี่ขอโทษทีนะโคตรจะคุ้มอ่ะคุณแรกกับเวียนนาทีวิกฤตตอนนั้นที่ไม่ให้นั่นเนี่ยแล้วคุณต้องออกกับการที่คุณมายืนแค่1นาทีเนี่ยนาทีนั้นการคุณเสียมากกว่าที่คุณออกมายืน1นาทีนี่เขาสารตะแล้วว่าเขาคุมเขาทำแน่นอนและจะมีแผนแบบนี
1: ้
0: ให้คุณเห็นแล้วให้เราวิพากษ์วิจารณ์กันไม่เชื่อคอยดูสิ
1: คอยดูนะต้องออกมายืนข้างนอก1นาที
0: แน่นอนนะมันจะมีแน่นอนนะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะมีการเพิ่มเวลาผมทำนายไว้เลย
1: ทำไมต้องเพิ่ม
0: อาจจะ3นาทีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไว้เลยนาทีเดียวไม่ใช่อ่ะมันหายใจหรือขอโทษทีนะผายลมพูดเดียวก็นาทีนึง
1: ก็คือดูแล้วว่าไม่ได้ผลอะไรหรอกในการไอ้แก้พวกช่อฉนอยู่นอกสนาม1นาทีเนี่ย
0: ครับนาทีเดียวไม่ได้ผล
1: คือหมายถึงเกมเค้าเล่นไปไอ้ตัวนี้ต้องยืนดูอยู่ข้างนอกนะ1นาทีนะไม่ได้ผลนะ
0: ไม่ได้ผลมันแป๊บเดียวไงคือมันไม่คือไม่ส่งผลความได้เปรียบเสียเปรียบเลยทำอะไรมันต้องให้ส่งผลดีว่าถ้าคุณมารยาสาถ่ายอ่ะคุณต้องให้น้อยทำให้ทีมเสียเปรียบสัก3นาที
1: เพิ่มเวลาเป็น3นาที
0: อะไรแบบนี
1: ้นาทีน้อยไปครับครับ
0: อเมริกันฟุตบอลรู้สึกจะ5นาทีหรือ10นาทีจำไม่ได
1: ้เล่น10คนกับ11คน1นาที1นาทีไม่ได้เปรียบอะไรมากโอเคแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะ
2: แต่บางทีบางเรื่องไม่ทำจะดีกว่า
0: ไม่ทำอะไรเลยก็ดีกว่า
2: ผมบางเรื่องไม่ทำดีกว่านะผมว่า
1: การเปลี่ยนผู้เล่นเหมือนกันต้องออกภายใน10วินาที
2: เ คือบอลอังกฤษมันเป็นบอลที่ใช้แรงไง
1: ใช้แรง
2: ไม่ค่อยใช้ฝีมืออ่ะใช้แรงอ่ะแล้วก็ล่าสุดนะตลาดซื้อขายนักเตะ

0: ที่ใช้เงินซื้อนักเตะ
1: รวมกันนะ
0: ใช่4ลีกรวมกันยังน้อยกว่าเลย
2: ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วก
2: ็ความนิยมสูงสุดในโลก
0: แล้วก็สโมสรที่ใช้เงินเยอะสุดนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นสโมสรนี้ฮะอยู่ในกรุงลอนดอนนะ
1: ฮะ
0: เชลซี
1: เชลซี
0: 348ล้านปอนด
1: ์สร้างทีมใหม่สร้างโค้ชใหม่ด้วยนะ
0: ในซัมเมอร์นี้ตามมาด้วยสเปอร์ฮะ
1: สเปอร์ลอนดอนอีก
0: 228ล้านปอนด์อันดับ3กับ4เนี่ยเท่ากันก็คือแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนซีใช้ไปทีมละ151ล้านปอนด์
1: โอ้โหแมนยูนี่ตังค์ไม่มีฮะเอาเงินไปสร้างสนามคุณเทพ
0: คือแมนยูอาจจะดูเคาะดูซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้าไง
1: ครับ
0: เพราะว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้าเนี่ยออกมาชัดเจนนะอาร์เซนอลมีโอกาสป้องกันแชมป์ได้38%
1: เฮ้ยชอบเขายังไม่ถึงครึ่งนะ
0: ฮะอันดับ2แมนซี 20.5%
1: ยิงไป30เลย
0: แต่อันดับ3นี่คือลิเวอร์พูลเนี่ย 9.2 เองนะ
1: 9.2 คุณเดชชัยโอ้มันน้อยมาก
0: มากนะแล้วก็แล้วแมนยูอันดับ4
1: มันจะถึง5ไหมฮะ
0: แมนยูอันดับ4
1: 6.2 โอ้
0: นั่นแสดงว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่า
1: ครับ
0: นอนมาน
1: ี่คืออ
0: าร์เซนอลนอนมา
1: พอผมเห็นบอก 38% ของอาร์เซนอลจะได้แชมป์ผมบอกว่าน้อยมากนะแต่พอดูทีมอื่นปุ๊บโอ้อาร์เซนอลมากมาก
0: ใช่นอนมาฮะอาร์เซนอลนอนมา
1: โอ้ยิ้มเลยนะคุณชั
0: ย
1: ห
0: ้
1: ามใช้คำว่าเด็กกุมารเด็ดขาดนะนี่กันนะ
2: พ่อจะมีบัตรแล้วไงก็ผมบอกว่าม
1: ีตั้ง 38% นะโอ้โห
2: แล้ว
1: อุนิแฟร์ลิเวอร์พูลน้อยใจยาวเนี่ย 9% เองอ่ะ
0: 9%
1: ซุปเปอร์คอมอยู่ที่ไหนเขาจะไปวางระเบิดครับ
0: แต่ว่าตัวของอาร์เซนอลเนี่ยทั้งทีมเนี่ยทีมชาติหมดเลยนะ
1: ก็ทีมชาติหลายทีมก็ทีมชาติแต่ชาติไหนบ้างนั่นแหละ
0: แล้วเขารวมตัวกันมาอย่างยาวนาน
1: วันศุกร์ครับนะฮะเตะกับโคเวนทรีเป็นเกมแรกนะจะเริ่มไปแล้วอีกไม่กี่วันนี่เองนะฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกมาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะ
0: ห้ามเล่าเรื่องถอดบทเรียนนะ
1: ครับสังขยาณาด้วย
2: วันนี้ก็มาเล่ากันถึงเรื่องวินัยกันสักนิดหนึ่งครับ
1: วินัย
2: ไม่ใช่คุณวินัยพันธุลักษณ์นะ
1: ไม่ใช่
2: วินัยแม่ทัพที่ลังเลเมื่อศึกมาถึงย่อมทำให้ทั้งกองทัพสับสนและไร้ทิศทางคนที่เปลี่ยนใจอยู่เสมอหวั่นไหวต่อทุกคำพูดและละเลยหน้าที่ของตนย่อมไม่อาจได้รับความเชื่อถือจากผู้คนได้อย่างแท้จริงผู้มีปัญญาจึงต้องฝึกตนเองให้มีวินัยไม่ใช่พี่วินัยดำรงมงคลคุณของผมนะแฟนคลับชั้นดีของผมท่านรองอัยการสูงสุดต้องฝึกให้มีวินัยก่อนจะคิดปกครองผู้อื่นฝึกความเด็ดขาดก่อนจะสั่งการผู้อื่นและฝึกความรับผิดชอบก่อนจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ใดเพราะการเป็นผู้นำมิใช่อำนาจที่ผู้อื่นมอบให้ฮะแต่คือความน่าเชื่อถือที่เจอจากการกระทำของตัวเองอันนี้เรื่องจริงเลยนะคือมันไม่ใช่ว่าคุณมีหมวกหรือคุณถือดาบมันไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีคนที่ร่วมเส้นทางของคุณนี้เชื่อถือด้วยมันถึงจะเรียกเป็นผู้นำที่สง่าผ่าเผยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไร้วินัยและไม่กล้าตัดสินใจย่อมยากที่จะพาผู้คนก้าวผ่านอุปสรรคได้ผู้ที่มีสติมีวินัยและเด็ดขาดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำผู้คนก็พร้อมจะเดินตามด้วยความศรัทธาเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นประวัติศาสตร์ในโลกทั้งหลายที่ผู้นำที่มีอำนาจถือดาบอยู่เต็มมือก็ถูกผู้นำที่ผู้คนฝูงชนและความชอบธรรมให้อำนาจนี้โค่นอำนาจของผู้นำที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ยืนอยู่เพราะตำแหน่งแต่ยืนอยู่เพราะเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยให้คนอื่นเดินตามเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องความมีวินัยแล้วในบรรดาผู้นำโลกที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยเราก็เห็นเยอะแยะเนี่ยถ้าเรามาดูดิว่ามีวินัยในความเป็นผู้นำกันอย่างไรในแต่ละคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะพอมาดูอย่างนี้แล้วนะสีจิ้นผิงฮะคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนี่ก็ขึ้นชื่อมีอะไรฮะมีความนิ่งฮะเป็นวินัยประจำตัวฮะลึกล้ำนิ่งนะสีจิ้นผิงจะไม่ค่อยพูดอะไรนะ
1: ครับ
2: พูดน้อยมากครับเวลาดิเมียปูตินนี่มีความเด็ดขาดมีความหนักแน่นนะเป็นวินัยหลักเลย

0: นะโลกเขามองกันแบบนี้นะคือโดยปูตินนี่เด็ดขาดหนักแน่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดมากแต่ว่าก็ยังเด็ดขาดนะขนาดโลกแซงชั่นขนาดนี้นี่เขายังอยู่มาได้ถึงขนาดตรงนี้ฮะนะฮะโดนัลด์ทรัมป์น่ะโดนัลด์ทรัมป์นี่มีวินัยมากครับมีวินัยทางด้านชาตินิยมสูงฮะ
1: ครับ
0: คือไม่เกรงใจใครและใช้การต่อรองเป็นการชิงความได้เปรียบก็ถือเป็นวินัยเหมือนกันคือมีความอเมริกาเฟิร์สไง
1: ยังมีข้อดีเหรอฮะ
0: นะก็เป็นก็ถือว่ามีวินัยฮะแล้วพูดกันถึงความผิดวินัยดิ
2: ก็มีไม่รู้ถึงความดี
0: สูงตรงไหนเราจะไม่เล่า
1: จะวินัยสูงแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมฮะ
0: เอ็มมาดูเอ็มมาครงก็เป็นมีวินัยทางเรื่องการเดินสายกลางฮะไม่ใช่มีวินัยในเรื่องชอบของเก่านะชอบวัตถุโบราณไม่ใช่นะ
2: ยี่ห้าปีฮะยี่ห้าปีฮะ
0: เรื่องภรรยาแกไม่ใช่นะฮะจะมีวินัยในการเดินสายกลางเขาก็จะมีกลุ่มอิสลามเขาลดความขัดแย้งในโลกคือเอ็มมานูเอลคงจะไม่ค่อยมีปัญหากับใครครับเดินเรื่องของความเป็นสายกลางเข้มข้นมากอีกคนในใกล้บ้านเรานี่คุณฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าวินัยคือความไหลลื่นฮะคือจีนหรืออเมริกาใครก็ได้ที่ทำให้ตระกูลฮุนยังอยู่ยั่งยืนยง
2: แต่ชื่อจิ้งจกแต่ชื่อจิ้งจก
0: คือเข้าใจว่าวินัยนี่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษยุคพญาละแวก
1: อันนี้ก็เรียกวินัยด้วยเหรอครับผม
0: ก็วิน
1: ั
0: ยก็วินัยของความไหลลื่นไง
1: อันนี้แถวบ้านผมไม่เรียกว่าวินัยเนี่ยคนๆนี้นะ
0: เออจิ้งจกนั่นแหละนะก็จะสำหรับผู้นำของประเทศไทยหลังจากคุณประยุทธ์พ้นหน้าที่ไปตั้งปี66นี่จนถึงปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไป4รอบแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณอนุทินนี่ยังไม่สามารถทำให้ผมวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าท่านมีวินัยในความโดดเด่นในด้านไหนบ้าง
1: ผมเห็นชัดแล้วครับ
0: แต่ถ้าจะให้ท่านมีอัจฉริยะทางด้านไหนน
2: ะ
0: ผมบอกได้เลยครับว่าท่านโดดเด่นสุดยอดในเรื่องดนตรี
1: อันนี้ถูกต้องท่านมีวินัยมากเห็นที่ไหนถ้าไปพวกท่านต้องเข้าไป
0: ไม่เรียกวินัยก็เรียกความอัจฉริยะแล้วก็อันนี้ก็รวมถึงความนอบน้อมและมีสัมมาคารวะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมไทยเพราะว่าบางเรื่องราวในโลกนี้นี่นะบางทีถูกต้องไม่ถูกใจถูกใจไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมันก็มาจบลงด้วยที่เรื่องว่าคุยกันถึงเรื่องวินัยนี่มันก็กลายเป็นเรื่องของว่าถูกต้องไม่ถูกใจนี่มันก็เรื่องนานาจิตตังที่พุทธเจ้าท่านรู้มาก่อนใครในโลกนี้แล้วครับนานาจิตตังครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือส่งท้ายด้วยบทโลกนิติคำโครงโลกนิติสักบทหนึ่งครับคงจะเดาถูกนะสำหรับมือกรอนอย่างคุณสุเทพนี่พระสมุทรสุดลึกล้นคนนาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตมนุษย์มีใจยากแท้อย่างถึงนะครับนี่แหละคือคุยกันวินัยก็กลายมันเป็นเรื่องของจิตมนุษย์มีใจยากแท้อย่างถึงก็อย่าให้มันอย่างถึงยากมากนะฮะเอาอย่างถึงกันง่ายๆนะมองตาก็รู้ใจกันแล้วกันสำหรับแฟนคลับและท่านผู้ฟังของเราทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขในการทำงานวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8:53:12นะครับมีสั้นๆก่อนไปข้อความนะครับพี่แปะครับมีเรื่องของช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่มีการย้ายทีมค่าตัวสูงสุดนะครับ5อันดับแรกอันดับ1เป็นมอร์แกนโรเจอร์สนะครับนี่กองกลางตัวสำรองทีมชาติอังกฤษนะย้ายจากแอสตันวิลล่าไปเชลซี117 ล้านปอนด์นะครับ
5: มอร์แกนโรเจอร
4: ์ที่เป็นตัวสำรองของจูดเบลลิงแฮมอ่ะ
5: ใช่
4: อันดับ2เป็นเอลิอสอันเดอร์สันคนนี้ลงตลอดนะเป็นพึ่งงานจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปแมนเชสเตอร์ซิตี
5: ้
4: 116 ล้านปอนด์
5: 116กับ117
4: อันดับ3เนี่ยไม่ได้ไปบอลโลกนะครับซันโดโตโนลี่จากนิวคาสเซิล
5: ครับ
4: คนนี้อิตาลีนะครับทีมชาติอิตาลีไปท็อตแนมฮอตสเปอร์100 ล้านปอนด์
5: โอ้โหอิตาลีแพงขนาดนี้เหรอ
4: ใช่แต่ก็เล่นดีไงตอนอยู่นิวคาสเซิลเล่นดีอันดับ4เป็นมาร์ติอัสเฟอร์นันเดสนะครับจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปสเปอร์85ล้านปอนด์คนนี้เพิ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสไป1หรือ2นัดเองแล้วก็อันดับ5นะครับเป็นบูโน่กิมาไลส์นะครับจากนิวคาสเซิลไปอาร์เซนอล75ล้านปอนด
5: ์
4: นี่คือ5อันดับแรกนะครับของพรีเมียร์ลีกในฤดูร้อนนี้ที่ค่าตัวแพงสุดนะฮะ
5: แล้วก็น่าดูมากนะฮะเพราะว่าเสริมทัพกันน่าสนใจรวมทั้งโค้ชของ
4: โค้ชใหม่ๆเปลี่ยนเจนใหม่กันหมดเลยนะครับประมาณอายุประมาณสัก45-52กันเยอะเลย
5: วันนี้พี่โบยก็บอกขอบคุณมากเลยนะบ่าแล้วก็ผอ.เพลงที่แกขอมาที่เราเลือกให้วันนี้นะครับ
4: แม่ของใคร
5: แม่ของใครเป็นเพลงที่ผมขอไว้ให้ฟังผมตั้งใจเปิดรอฟังพ่อแม่ผมแม่ผมก็นั่งฟังอยู่ข้าง
4: ๆนี่
5: ผมบอกแม่ว่าผมขอเพลงนี
4: ้
5: ให้แม่ในรายการฟุตบอลรอฟังพอได้ฟังไปครึ่งเพลงสังเกตแม่ผมน้ำตาคลอ
4: แล้วก็พี่โบยก็หันไปถามคุณแม่ว่าแม่เป็นแม่ของใคร
5: ครับผมเลยหอมแก้มแม่ไป2ทีสมบัติแม่อยู่ไหนครับผมอันนี้พูดเล่นนะผมบอกแกว่าผมเหลือแม่คนเดียวนะรักแม่นะท่านน้ำตาไหลนะฮะแล้วก็ผมได้บอกแม่ว่าขอยืมตังค์สัก 2,000 ครับไอ้นี่แม่น้ำตาไหลมากจริงๆนะผมหมุนไม่ทันครับเดือนนี้ครับแล้วแกก็เดินไปออกมาให้เลยครับนี่คือความรักของแม่แบบไม่มีข้อแม้จริงๆจากพี่โบยโอ้ครับวันนี้ก็ป๋าบอกฝนไม่ตกวันนี้ผมเตรียมเสื้อกันฝนถ้ามีเรืออาจต้องเตรียมเรือไปดูบอลเลยนะครับอาจมีท่วมชีวิตดีเพราะสวนป่ามาตลอดครับผมก็วันนี้กรมอุตุทำนายว่ากรุงเทพเราจะมีฝนตก 60% แต่แกไม่บอกว่าจะตกเช้าสายมาเย็นพื้นที่ไหนไงแต่ผมบอกว่าราชมังเนี่ยวันนี้จะไม่ตกครับผม
4: ถ้าถ่ายอย่างนี้ไม่น่าจะผิดนะ
5: ครับ
4: 60%ก็ตรงไหนก็ได้
5: ตรงไหนก็ได้มันชัดๆหน่อยว่ามันตกบ่ายโมงตกบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ครับ
5: ป๋าครับสปอร์ตโฆษณามันฝรั่งเสียงดังผมต้องปิดวิดีโอชั่วคราวครับตอนนี้ไปซื้อยี่ห้อกินละครับ
4: ใจเย็นพ่อคุณพ่อถั่ว
5: ก็เขาต้องการมันดังกรอบกรอบยังไงก็ต้องเสียงดังหน่อยครับมีคนแอบเห็นพี่แป๊ะไปซื้อซองประมูลที่ดิน50ไร่ตั้งใจจะพัฒนาที่ดินเป็นอะไรดีครับผมก็ตั้งใจจะทำเป็นตลาดนะฮะตลาดกลางคืนที่ใหญ่สุดในเอเชีย
4: ตอนนั้นเคยมี
5: ซื้อซองเรียบร้อยแล้ว
4: ตอนนั้นมีเคยมีอะไรนะเรื่องของคอนเสิร์ตในช่วงของสงกรานต์ไปรอบนึงนะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆนะครับ
5: ในตลาดนี้ผมก็จะมีที่ที่จะชมแดงเดือดด้วย มีพื้นที่กันไว
4: ้ครับ
5: แล้วก็กันไว้สำหรับจอดรถบัสได้ประมาณสัก50-60คันต่อคืนนะให้นักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวย่านนี
4: ้ครับ
5: ป๋าครับ ระวังครับถามไปแล้วกีฬากอล์ฟสำหรับเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญและกีฬากอล์ฟเป็นก็เป็นแนวอะไรนะฮะเป็นเจ้าเป็นโอ้ขอให้ทางคืนและผู้ใหญ่จะดีเป็นกระบอกเสียงเอาอย่างนี้กันนะให้ดักเรียนนักศึกษาปี2570ไม่มีบรรจุกีฬากอล์ฟแล้วก็ไม่แข่งนะ

0: ือนครศรีธรรมราชด้วยครับอย่าตัดโอกาสเด็ก
1: ๆ
0: อย่าอ้างเรื่องไม่มีสนามเพราะปีที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่ยังไปจัดที่ขอนแก่นขอบคุณครับหมายถึงกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่นครศรีธรรมราชควรจะมี
1: ควรจะมีการแข่งขันกอล์ฟ
0: เพราะว่าสนามกอล์ฟที่นครศรีก็ไม่มีที่สุราษฎร์ก็มีสุราษฎร์มีนะมีไปได้นะที่เขื่อนไงอ
1: ัน
0: นี้เขาสนามแข่งขันเลยนะหรือถ้าไปทางข้างล่างก็สงขลาก็
1: ม
0: ีสงขลาก็มีกระบี่ก็
1: ม
0: ีนะ
1: เขาบอกว่าขอนแก่นไม่มีต้องไปจัดที
0: ่บุรีรัมย์ไม่มีสนามกอล์ฟ
1: อ๋อบุรีรัมย์ไม่มีสนาม
0: มีแต่สนามบอลสนามแข่งรถไงก็เลยไปจัดที่ขอนแก่นครับก็เขาฝากมานะครับว่าควรจะมีนะครับเพราะกีฬากอล์ฟตอนนี้บ้านเราเนี
1: ่ดังที่สุดแล้ว
0: เด่นดังนะเยาวชนเล่นกันเยอะ
1: ขึ้นถึงมือหนึ่งของโลกแล้ว
0: ครับครับพี่แป๊ครับผมมีวินัยและมีวินัยมานานแล้วครับกับผมวินัยพันธุรัตน์ครับFC แฟนคลับวินัยครับโอ้โหขอบคุณมากพี
1: ่พี่วินัยพันธุรัตน์โหยังร้องเสียงได้ยอดเยี่ยมอยู่เลยนะ
0: ชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริง
1: อันนี้อะไรสิ้นกินดินนะ
0: สิ้นกินดินเจ๊ป๋าเรากลัวในผู้บรรยายฟุตบอลขานสกอร์บ่อยๆทีเพราะเราไม่ได้อยู่หน้าจอเราจะได้รู้สกอร์นะฮะเราจะไม่รู้เลยจนกว่าผู้บรรยายจะหลุดปากออกมานานๆครั้งเวลาบรรยายวิทยุไงเขาไม่ได้อยู่หน้าจอเขาไม่ได้ดูเนี่ยนะสกอร์ควรจะบอกเป็นระยะนะ
1: เดี๋ยวผมแจ้งท่านประธานให้นะท่านประธานท่านวิสิตนะครับท่านวิสิต
0: ครับสงสารพี่โบยดีหรือว่าสงสารแม่พี่โบยดีครับพี่เทพ
2: น้ำตาไหลน้ำตา
1: แต่น้ำตาไหลไม่ได้แจ้งว่าโดนของเงินหรือว่าซึ้งนะ
0: ตอนแรกน้ำตาไหลเล็กน้
1: อ
0: ยเขาบอกขอ 2,000 ก่อนน้ำตา
1: น้ำตาไหลหนักเลยเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ SMS นะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกตรวจแฟลตดินแดงออกบัตรชมพูให้ต่างด้าวรวบผู้ต้องหา7รายพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจนครบาลกรมการปกครองทีม DOPA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงตรวจค้น7เป้าหมายเพื่อตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องที่มีการแจ้งย้ายบุคคลมาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี67ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลมาอาศัยจำนวนมากตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านในหน้าและผู้เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญคือบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจค้นชั้น5แฟลต4พบเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยบุคคลต่างด้าวพร้อมตรวจพบเอกสารหลายรายการทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีการจ้างรับบุคคลต่างด้าวมาพักอาศัยถึง35คนนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนุชจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 5:30 นาทีวันนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดห่วงเวลาระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่วันที่12ถึง26สิงหาคมนครศรีธรรมราชได้มีการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการลดเหตุการณ์

0: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดนครถือเป็นจังหวัดใหญ่และมีคดีอุกชะกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนค่อนข้างมากนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: กรรมาธิการทหารลงพื้นที่สัตหีบติดตามการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชี้เป็นไปตามแผนนายเอกราชอุดมอํานวยประธานคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับโครงการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทั้งความเป็นมาของโครงการความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขก่อนลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานภายในกรมอู่ทหารเรือนายเอกราชเปิดเผยหลังการประชุมว่าคณะกรรมการมีความเป็นห่วงและต้องการติดตามโครงการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรับทราบว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาหรือข้อขัดข้องด้านการบริหารจัดการหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการติดตามทั้งเรื่องเรือฟริเกตใหม่ที่จะเข้าประจำการรวมถึงเรือที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงสำหรับรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงบางส่วนถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามจากการรับฟังคำชี้แจงพบว่าขณะนี้ดำเนินงานยังอยู่ในกรอบตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามแผนที่รัฐเร่งลงทุนอุตสาหกรรมต่อเรือ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับพีและโอโมเอาชนะคู่จากเยอรมันในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship ที่นิวเดลีประเทศอินเดียผู้ที่น่าสนใจประเภทชายคู่พีพีระชัยสุพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัตน์สกุลเอาชนะโจนาธานเบรสกับไซมอนคราคส์คู่หูจากเยอรมนี2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมซ้ายสุพนิดาเกียรติทองเอาชนะครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์2-1เกมเข้ารอบ2เช่นเดียวกันด้านหญิงคู่แพทย์ทันทายทิพย์มิจาดกับกัตจังณปภากรตุงคาสถานก็ชนะคริสเทนเดวิดกับเมอร์เทนเดลูสจากเนเธอร์แลนด์2เกมรวดต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้หวังปิดดีลอายุปูอัดดี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมแดนกลางให้ได้ภายในสัปดาห์นี้โดยการเจรจาระหว่างแมนซิตี้และลิวมีความคืบหน้าไปมากแล้วซึ่งทัพเรือใบสีฟ้าหวังว่าจะสามารถคว้าตัวบูวัดดี้มาร่วมทีมได้ภายในสัปดาห์นี้หลังตกลงขายโรดริเอนเดสกับตันทีมชาติสเปนไปให้กับบาร์เซโลนาเรียบร้อยทางนี้คาดว่าบูวัดดี้วัย18ปีซึ่งสร้างชื่อจากการทำผลงานให้ทีมชาติโมร็อกโกได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาน่าจะมีค่าตัวสูงถึง85ล้านปอนด์หรือราว 3,800 ล้านบาทเลยทีเดียว
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
5: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
6: ์เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกอล์ฟทริคครับวันนี้อังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียขอต้อนรับโปรดแชปครับผม
1: สวัสดีครับพี่ฟังครับสวัสดีพี่แปด้วยครับ
0: หายหน้าหายตาไปหลายเพลาครับโปรด
1: ก็ไม่นะสัปดาห์ที่แล้วก็มานะครับ
0: เออใช่สัปดาห์ที่แล้วมาวันอังคาร
1: ใช่ใช่
0: ส่วนสัปดาห์นู้นหายตั้งสัปดาห์นะฮะภารกิจกับลูกสาว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บรรยายอยู่หรือเปล่าวันนั้นนะเรื่องของกอล์ฟที่จิโน่อัธยาที่คุณเราคว้าแชมป์ครับ
1: วันนั้นผมบรรยาย PGA ทัวร
0: ์
1: รายการที่เรียกว่าเล่นพร้อมๆกันแหละ
0: ครับ
1: ของแอลนี่น่าจะเป็นโปรภาสิริวงศ์สุวรรณศรีกับคุณอ้อมธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์นะครับเป็นทีมบรรยายหลักๆของทาง LPGA ทัวร์ใน AS Play ก็โอ้คือ
0: ผมไปดูย้อนหลังทางมือถือหน่อยตอนเช้าหลังจากมันจบไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่ง
1: ครับ
0: โอ้โหเห็นพัดอีเกิลหลุมนั้นนะนั่นคือตัวที่ทำให้ได้แชมป์ก็รู้ว่าแสงทางโค้งมุ่งทางตรง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจมากเพราะว่านักกอล์ฟไทยของเราม
1: าเป็นชุด
0: มันมากันหลายคนมากมีความรู้สึกอะไรเนี่ยส่วนตัวกรณีที่เราแซงกันเองอย่างเงี้ยแสงทางโค้งหรือท่าท้ายเราบอกว่าโอ้โหปล้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นในธงชาติแล้วกันพี่แปะเพราะว่าธงไตรรงสามผืนโบกสะบัดคือถึงตอนนั้นเนี่ย
0: คร
1: ับใครจะแชมป์ก็ตามเนี่ยคนไทยแน่นอนปืนไปสักครึ่งทางเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วเพราะว่าตัวโซเฟียชูเบิร์ตนั้นถอยหลังแล้วก็เริ่มจะห่างแล้วจะเหลือแค่จีโน่แล้วก็อภิชยาแล้วก็ชเนตติเท่านั้นเองที่เบียดกันเอง
0: ครับ
1: โดยที่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นแพริ่ง3นะครับกรุ๊ปละ3มีจีโน่มีเปียโนแล้วก็มีโซเฟียชูเบิร์ตเล่นแพริ่ง3นะแล้วก็ชูเบิร์ตไปล่วงไปก่อนนะแล้วจะเหลืออภิชยากับจีโน่แล้วก็ชเนตตีเล่นข้างหน้าแต่ว่าสุดท้ายมาดีจัดเลยนะ คือชเนตตีเนี่ยปีนี้ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนะแล้วก็
0: ใ

0: ปีนี้เนี่ยเป็นปีสุดท้ายที่สิทธิ์ที่เธอคว้าแชมป์เมื่อ2ปีก่อนมันจะหมดลงในการคลิปคั
1: ทซึ่งรายการนี้เช่นกันที่เชนตีได้แชมป
0: ์ตอนเธอได้แชมป์แรกเนี่ยถ้าจำมาได้2023ปีรุกกี้เนี่ยผลงานก่อนหน้าจะได้แชมป์ก็ไม่ค่อยดีนะตกรอบเป็นส่วนใหญ่โอกาสคลิปคัทค่อนข้างริบหรี่ตอนนั้นและรายการนี้เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเธอต้องเล่น Monday Qualify ก็คือไม่ได้สิทธิ์เล่นตั้งแต่เริ่มต้นต้องไปเล่นรอบ
1: มาจากรอบคัด
0: รอบคัดเลือกวันจันทร์แล้วก็เข้ามาแล้วปรากฏว่าได้แชมป์แล้วกลายเป็นว่าวิถี
1: ตัวยาว2ปีเลย
0: เปลี่ยนเลยแล้วปีถัดไปก็ไม่ได้อีกแชมป์นึงคราวนี้พอมาปีนี้เนี่ยผลงานต้นปีก็ไม่ค่อยดีครึ่งปีแรกอาจจะเปลี่ยนวงอะไรบางอย่างแล้วมันเริ่มลงตัว
1: รูปร่างเธอก็ลดลง
0: คือรูปร่างเปลี่ยนขึ้นมันทำให้วงมันเปลี่ยนเธอต้องใช้เวลาปรับตัวอาจจะช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยไม่ค่อยดีนักแต่มาเริ่มเล่นดีหลังๆนะตั้งแต่ประมาณ 3-4
1: ราย
0: การ
1: หลังเริ่มดีขึ้น
0: เริ่มเข้าทางแล้วพอมาในสนามที่เธอมีความทรงจำดีๆมาเนี่ยสนามนี้มุมนี้เคยทำอย่างนี้เคยได้แชมป์มาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เธอมั่นได้ความมั่นใจกลับมา
1: ความทรงจำดีๆกับสนามนี้มันกลับมาแล้วก็เกือบทันนะ
0: เกือบทันแต่ว่าเล่น
1: กล่าวกันอีกครั้งนะครับวันที่4เนี่ยเริ่มต้นเกมหลุม1เนี่ย
0: อภิชยาย
1: ุบล
0: กับ
1: โซเฟียชูเบิร์ต
0: นำร่วม
1: กันอยู่ที่16อันเดอร์
0: ใช่ครับใช่
1: ส่วนอันดับ3อย่างจิโน่เนี่ยตามอยู่2แต้ม
0: ตาม2แต้ม
1: ตาม2แต้มตอนนั้นเชนตีนี่ตามห่างๆนะไม่ได้ติดๆนะ
0: ตามค่อนข้างห่างเพราะว่าคือแต่ก็มีโอกาสแหละตามแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในสายตาในการลุ้นแชมป์เท่าไหร่หลายคนไปมองอย่างปาจารีหรือว่าสวิชยามากกว่า
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ว่าเธอทำมาเท่าไหร่63นะ
1: ใช
0: ่สุดท้าย9วันเดอร์พาร์
1: 9วันเดอร์ขนาดจีโน่ได้แค่8นะฮะชนะตีนี่9นะครับก็เลยทำให้มา21อันเดอร์พาร์ควบเขาเรียกว่าควบเข้าที่2คู่กับโปเกโนอภิชยายุบลซึ่งเป็นผู้นำอยู่2วันวันที่2นำเดียววันที่3นำร่วมนะเกือบจะได้แชมป์อยู่แล้วนะ
0: ปิโนจริงๆก็ดีนะวันสุดท้ายเนี่ยทำมา67นะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจีโน่64
1: แรงกว่า
0: ชนะตี63
1: แรงกว่า
0: 67ในวันสุดท้ายเนี่ยฐานะผู้นำร่วมผมว่าเธอก็ทำหน้าที่ของเธอได้ดีแล้วล่ะก็เหมือนผู้เล่นหลายคนเนี่ยบางครั้งเราคุมทุกอย่างไม่ได้สิ่งที่เราคุมได้คือตัวเอง
1: คือวันนั้นเนี่ยอยากจะถามโปรแกรมนึกว่าบรรยายคือไม่รู้จีโน่กับเปียโนในสนาม18หลุมอ่ะเขาคุยกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ในโคนเดียวกันอ่ะ
0: คนไทยไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีบรรยากาศแบบมาคู่อ่ะสบายๆ
1: งงๆไม่มีนะไม่มีมาคู่นะ
0: ไม่มี
1: โอ้จะเสียใจก็ลำบากแต่จะให้บอกว่าดีใจไหมเขาที่สองก็ไม่ใช่นะสำหรับโปเปียโนคือดีใจกับจีโน่
0: แต่ความรู้สึกลึกๆที่พอเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าด้วยประสบการณ์อายุอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะนะ3คนเนี่ยแต่ประสบการณ์ในการคว้าแชมป์จีโน่มีมากกว่าทั้งเปียโนแล้วก็ทั้งพราวรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะมีอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกผมแอบกลัวนะแต่ว่าเพลินเธอตามเยอะแล้วก็เธอหลุมเธอหมดก็คือซีลีนบูเตียนะก็ฝรั่งเศสสายเลือดไทยเนี่ยตอนแรกก็แบบพรวดมาแบบอย่างแรงเลยนะแต่ก็ตามเยอะไงตามเยอะก็เลยไล่ไม่ทันโอ้แต่วันนั้นต้องบอกว่าคือใครคนกดนักคนไทยเชียร์ใครก็ได้อะสามคนสามสาวนี
1: ่นานจะได้เห็นนานๆจะได้เห็นบรรยากาศเช่นนี
0: ้1แล้วก็2ร่วม
1: ใช่
0: นะเป็นคนไทยหมดเลย
1: ไม่เคยเห็นนะ
0: เคย
1: มีเดียวกันเนี่ย
0: เคยมีครั้งหนึ่งที่ไทยจบ1 2 3ใน LPGA Tour แต่มันมีธงอื่นมาแซมเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือ Honda LPGA Thailand เมื่อปี2021
1: เป็นไง
0: เอริยาเป็นแชมป
1: ์
0: จีโน่ที่2
1: แชมป
0: ์แพตตี้เป็นที่3ร่วมแต่ความที่ร่วมเนี่ย
1: ร่วม
0: ความที่ร่วมเนี่ยมันเลยมีธงเกาหลีกับธงอเมริกันมาแซนิดนึงแซนิดนึง
1: ไอ้ตรงที่3ร่วม
0: มันเลยไม่มันเลยไม่ใช่ธงไตรรง3ผืนติดด้วย
1: แต่งานนี้
0: อันนี้
1: แชมป์คือไทย
0: ไทย
1: 2ร่วม
0: คือไท
1: ย
0: คุณจะแยกธงไทย3ผืนออกกันไม่ได้
1: นะแต่ว่าน้องโซเฟียชูเบิร์ตก็ดูสบายตาดีนะ
0: ใช่
1: อเมริกานะ
0: อเมริกันใช่
1: แต่ว่านานๆจะได้เห็นหน้าน้องเขาอายุ30แต่ว่ายังสาวยังสวยมากนะครับเจอบี้ซ้ายบี้ขวาเนี่ยโอ้โหออกยังไงเรา
0: บีบ
1: อยู่กวนเดียวกันน่ะ
0: ตีหนึ่งอันเดอร์เสร็จเลยโดนแซง
1: ใครไม่ดูกลับไปย้อนภาพดูหลุม10นะฮะพัดอีเกิลของจีโน่เนี่ยพา52ออนอ่ะ ลากแบบนิ่มๆลงหยดเป็น
0: แล้วจีโน่เนี่ยพอสัปดาห์นี้เล่นพา5ดีเนี่ยมันสองเด้งนะทำให้ไอรางวัลไอเนี่ยอีออนริสันรีวอร์ดที่มันเอาหลุมเอาหลุมหนึ่งในแต่ละรายการส่วนใหญ่จะเป็นพา5ไม่ก็เป็นพาสี่สั้นนะเอาคะแนนดีที่สุดเนี่ยนะคิด2วันมันทำให้คิดและที่คะแนนเฉลี่ยทั้งปีโบนัส1ล้านเนี่ยมันทำให้เธอกลับมาได้ลุ้นเต็มๆเลยนะเพราะว่าสัปดาห์นี้ดีมาก
1: ไปดูเงินรางวัลของชเนตตีกับอภิชยาให้หน่อย
0: ก็คนละ
1: คนเนี่ยได้เท่าไหร่
0: คนละ1ล้าน6แสนเหรียญ
1: 1ล้าน6แสน
0: 1ล้าน6ใช่ไหม1ล้าน6แสน3 2 1ล้าน6แสน 20,000 ก็คือเท่าไหร่33แล้วกันประมาณ5ล้านกว่าประมาณ5ล้านครับกลม
1: ของจีโน่ได้3แสนเหรียญ
0: จีโน่ได้9ล้านเกือบ10ล้านน่ะ
1: ของชเนตตีอภิยาได
0: ้คนเรา
1: ได
0: ้
1: 1.6 แสน
0: 1.6 แสน
1: 1.6 แสนเหรียญ
0: เท่ากันเพราะว่าเป็น2ร่วม
1: คิดเป็นเงินไทยถ้าคิดเป็น2ล้านแล้วคูณ30ก็ประมาณ5ล้านกว่า
0: ใช่ใช่
1: แต่จีโน่รับไป9ล้าน9นะครับก็รายการนี้ทำให้เงินรางวัลรวมปีนี้2,301,398 เหรียญสหรัฐเฉพาะปีนี้เงินรางวัล นะฮะของจีโน่นะฮะ2,301,398 เหรียญสหรัฐประมาณก็76ล้านบาทเศษ
0: แล้วยังเพิ่ง
1: ลงเล่น15รายการ
0: ยังเดือน8นะยังมันยังมีรายการโดยเฉพาะรายการใหญ่ที่จีโน่ชนะมา2รายการหลังสุดให้ได้ลุ้นกันในช่วงเดือนพฤศจิกาคือ CFA Group Tour Championship
1: นะหมายว่าเมเจอร์ยังไม่ได้ในฤดูกาลนี้แต่แชมป์นี้เป็นแชมป์ที่3
0: แชมป์ที่3แล้วใช่
1: จากคนด้า FJ นะเปิดหัวที่บ้านเราแล้วก็มิซูโฮอเมริกาโอเพ่น
0: แชมป์ที่10ในการในอาชีพของจีโน่ใน LPGA
1: ฉะนั้นเรื่องเมเจอร์นี
0: ่ว่ากันใหม่ปีหน้าน
1: ะปีหน้ามันต้องปีหน้าไม่ได้ก็ปีโน้ตเพราะน้องก็เพิ่งอายุ23ปีเองคร
0: ับ แล้วผมไปดูจีโน่กับเอริยานะพี่แป๊ะพี่จีโน่ปีนี้แชมป์นี้ก็เป็นแชมป์ที่10ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอริยาเนี่ยได้แชมป์พิจิตรทั้งหมด12รายการแต่ตอนที่ได้รายการที่10เนี่ยอายุประมาณนี้เลยนะ
1: 23เนี่ยนะ
0: ประมาณ22 23นะประมาณนี้เอริยาน่าจะ22เกือบ23ด้วยซ้ำ
1: 23
0: ก็เรียกว่าถือว่า
1: 23เมื่อกุมภา
0: ถึงจีโน่เนี่ยจะ24คือ20กุมภาปีหน้า
1: ใช่
0: ๆเอริยาเนี่ยได้แชมป์ LPGA Tour รายการที่10เนี่ยประมาณช่วงวัยนี้ประมาณนี้เลยครับ22ย่าง23นี่แหละนะแต่เอริยาก็คือได้10ได้ทั้งหมด12รายการนะแล้วก็จวนจีโน่เองเนี่ยปีนี้ไปแล้ว3แชมป์ก็ถือว่ามากที่สุดในอาชีพการเล่นเทียบเท่ากับปีที่แล้วปีที่แล้วก็แชมป์3รายการนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าปีนี้มันมีรายการเงินรางวัลสูงรออยู่ด้วยปีนี้ก็ไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายแมตช์ทีเดียวสำหรับจีโน่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนไปสำหรับจีโน่เนี่ยนั่นก็คือปกติเนี่ยครับพี่แป๊ะท่านผู้ฟังนะจีโน่เนี่ยส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยตารางการแข่งขันเธอเนี่ยส่วนใหญ่สัปดาห์นี้เธอจะเลิกพักนะก่อนหน้านี้นะ
1: ครับ
0: แล้วเธอไปแข่งขันที่แคนาดาในสัปดาห์หน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายการนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นรายการที่เพิ่งจะเสร็จจากทริปยุโรปมาไปตะเวนแข่งขันยุโรปหลายรายการนะส่วนใหญ่จีโน่มักจะไม่ค่อยลงแมตช์นี้และไปลงแมตช์ที่แคนาดาแทนครับเท่าที่ตามมาก็คือเหมือนจะเคยเล่นรายการนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ไม่นับปีนี้นะใช่ส่วนใหญ่จะเลือกพักแล้วไปเล่นแคนาดาในสัปดาห์หน้าแต่ปีนี้เหมือนมีการเปลี่ยนไม่ไปแคนาดามาแข่งขันอันนี้
1: มาตรงนี้แทน
0: แล้วปรากฏว่าพอโอ้โห
1: ตัดสินใจถูก
0: แล้วพอเป็นแชมป์เนี่ยผมว่าปีหน้าไม่แน่ก็อาจจะก็คิดว่าในเมื่อสนามนี้แล้วมีแนวโน้มจะเล่นดีเนี่ยก็ทำไมจะไม่มาอีกล่ะถูกไหม
1: และที่ภูมิใจกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ฟังรายการนี้โปรเมียวปาจลีอนันฤกาน่ะเพื่อนซีของจิโน่อยู่อันดับ5
0: อันดับ5ใช่
1: แล้วก็น้องใหม่โปรฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมคว้าอันดับ8ร่วมนะครับ
0: ก็8อันดับแรกมีคนไทย5คนนะคร
1: ับ นั่นครบ10นะครับ5สาวไทย
0: ทำไมถึงจะไม่คนไทยชอบจริงๆนะ
1: ชวนคนที่เข้าที่4คือโซเฟียชูเบิร์ตจำชื่อนี้ไว้ให้ดีน่าดูจริง
0: เท่ากับว่ารายการนี้ที่สนามนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ4ปีหลังสุดเนี่ยนักกอล์ฟไทยชนะ3นะ3จาก4ปีนะชเนตตีปี2023โมริยาจุธนุการ2024นะแล้วก็ปีนี้นะจีโน่ชนะ2026นะ โดยมีอาเกียอีวาอีกขั้นปีเดียวคือ2025
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นรายการที่คนไทยชอบมากๆ

0: นะแล้วรายการนี้ไม่ใช่แค่แชมป์เนี่ยท็อป3อันดับแรกคนก็ไทยหมดเลย
1: เจนนิตีเองก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่าแม้รู้สึกผิดหวังนะเพราะว่ามันแพ้แต้มเดียวไงแต่แพ้จีโน่คนไทยด้วยกันไงผิดหวังที่ชั่วแชมป์แต่ก็ดีใจกับผลงานของเพื่อนร่วมชาตินะบอกว่าโอ้ฉันรู้สึกดีเพราะจริงๆแล้วพวกเราคนไทยสนิทกันมากเราชอบคุยกันชอบไปเที่ยวด้วยกันฉันมีความสุขมากเมื่อเห็นพวกเธอเล่นได้ดีฉันรู้ว่าพวกเธอผ่านอะไรมาบ้างบางครั้งพวกเธอก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกับฉันเป๊ะๆแต่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปส่วนจีโน่ก็บอกว่ามันมีความหมายมากแชมป์นี้นะฉันอยากจะบอกว่าทุกชัยชนะมีความหมายมากต่อการเสียสละและการทำงานที่หนักของพวกเราที่ทุ่มเทไปฉันเคยมีช่วงเวลาที่สงสัยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมของฉันแล้วพอได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็รู้สึกว่าว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยเพราะก่อนหน้านี้หลายสนามนะเมื่อจะได้จะได้แต่ไม่ได้นะจอร์จิโน่นะครับก็เรียบร้อยสัปดาห์นี้พักที่น่าสนใจปลายตุลานะครับมาแข่งที่มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์นะฮะ
0: ปลายตุลาถ้าช่วงเป็นช่วงเอเชียนสวิงเล็ก2แล้วครับมีมาเลมีเกาหลีใต้ไต้เดี๋ยวในช่วงตุลาเนี่ยมาแข่งขันมีที่จีนเกาหลีใต
1: ้
0: มาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่น4ประเทศ
1: ครับ
0: นะครับก็แล้วก็เป็นไม่มีคัดด้วยตัดรายการส่วนใหญ่ก็เป็นรายการที่ไม่มีตัดตัวที่เอเชียเนี่ยนะนักกอล์ฟที่ได้มาแข่งก็มีคะแนนแล้วก็มีเงินรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนเป็นส่วนใหญ่นะ
1: ได้ดูกันใกล้ๆเลย
0: ครับ
1: แล้วน่าจะมีแฟนตามไปเชียร์ด้วยนะ
0: ใกล้ๆ
1: ไปด
0: ู
1: ด้วยแชมป์ไปเที่ยวด้วยไปดูด้วยไงสำหรับจิโน่นี้รวมตลอดการเล่นอาชีพตอนนี้เงินรางวัลรวมนะ19,677,798 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะค่าเงินบาทเวลานี้นะ649ล้านบาทจากการลงแข่ง99รายการยังไม่ถึงร้อยรายการครับมาดูอันดับกันครับ
0: ครับ
1: ผมเลยต้องถามก่อนเลยว่าสาวไทยของเรานี่โปเปโน
0: โ
1: ปรพาวชเนตตีขึ้นอย่างไรบ้าง
0: ใช่จีโน่น่ะไม่ขึ้นเพราะว่า
1: อยู่ที่เดิมแล้ว
0: อยู่ของเดิมอยู่2อยู่นะครับแล้วก็ความห่างของเนลลี่กับจีโน่พอควรก็ยังเป็นนักกอล์ฟไทยที่มีเวิร์ลเรนกิ้งสูงสุดก็คืออันดับ2ของโลกคะแนนย่อยคือ 10.84 ถัดจากจีโน่เป็นแพตตี้นะฮะ 2.28 มือ28ของโลก
1: 28โลกแพตตี้ต่อความก่อน
0: แล้วก็ถัดจากแพตตี้เป็นปาจารีอ
1: านันท์อริยาแล้วเนาะ
0: แสงใช่สัปดาห์นี้สวีงกันเพราะว่า
1: ปาจารีไม่ผ่านตัวเลย
0: ปาจารีของเดิมเนี่ย45ใช่ไหมพี่แป๊ะเอริยา41แต่สัปดาห์นี้ปาจารีท็อป5ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นมา3อันดับมาอยู่42เอริยาตกรอบก็เลยหล่นไปอยู่46ปาจารีก็ขึ้นมาเป็นมือ3ของไทยตามอันดับโลกนะอยู่ที่42ของโลกนะในขณะที่เอริยาอยู่ที่46ชนะตีนี่ขึ้น15อันดับนะฮะมาอยู่62ของเดิม77
1: การันตีตั๋วด้วยใช่ไหมเข้าที่2ร่วมอย่างน
0: ี้ไม่น่าหลุดแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ30ในคะแนนสะสม Resume ME ที่เขาจะดูว่าจะคีปคัทน่าจะคีปได้สบายแล้วนะสถานการณ์สบายขึ้นเยอะแต่อีกคนนึงที่เป็นปีนี้เล่นดีนะแต่แม้ว่าจะยังไม่ชนะจอก็คือเปียโนนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เปียโนอันดับโลกขยับเข้ามาในท็อป100นะครับพี่แป๊ะขึ้นมา24อันดับมาอยู่อันดับ88นะ
1: 88ต่ำกว่า100แล้ว
0: ใช่ต่ำกว่า100แล้วเปียโน
1: ขอให้แรงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเธอเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะ
0: ใช่และปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังมองหาแชมป์แรกใน LPGA ทัวร์อยู่เนี่ยแต่ก็เธอก็เรียกว่ามาเคาะประตู
1: ครับ
0: ชายแห่งชัยชนะเนี่ยเป็นครั้งที่3ในปีนี้นะพี่แป๊ะที่2 3รายการนะปีนี้เนี่ยเปียโน
1: เป็นที่1อยู่2วันด้วยนะ
0: ใช่
1: เป็นที่1 2วันนะ
0: เป็นที่2ในรายการนี้ใช่ไหมครับ The Standard Portland Classic แล้วก็เป็นที่2ใน ShopRite LPGA ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็อีกรายการหนึ่งที่เม็กซิโกนะครับที่เธอเข้าที่2 Riviera Maya Open นะก็เป็นที่2 3รายการก็เรื่องของตัวไม่ต้องห่วงหรอกครับผลงานดีแบบนี้เนี่ยเรื่องของการ์ดในการันตีไปอีกแน่นอนปีหน้านะครับถัดจากเปียโนก็เป็น RPK คงกระพันตอนนี้130นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นจารวีบุญจันทร์นี่153พรณรงค์เพชรดำนี่221
1: ครับ
0: แล้วก็จัสมินสุวรรณปุระนี่230
1: ปีนี้ไม่ดีเลยนะหรือเธอเริ่มเบื่อๆอยากๆแล้วก็ไม่รู้นะ
0: คงเป็น

0: แนวแบบไม่ต้องคืออยู่มานานแล้วไงแล้วก็มีครอบครัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามสนามเป็นรายการแล้วกันไม่ได้นั่นอะไรเยอะอีกคนนึงที่อันดับโลกกระโดดเยอะก็คือฮัทนะสวิชยาวินิจฉัยธรรมเนี่ยขึ้นมา110อันดับมาอยู่342นะหลังจาก
1: ดีไงรายการนี้อยู่อันดับ8ร่วม
0: 8ร่วมก็ถือว่าเป็นผลงานดีที่สุดของฮัทในการเล่น LPGA ทัวร์เลยก่อนหน้านี้เคยมีจบอันดับ6แต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเทศไทยนะครับสิงห์ SCT นครนายก Ladies Championship เมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่ยังไม่เทิร์นโปรอ่ะนะแต่นี่จะเป็นตั้งแต่เป็นโปรมาเทิร์นโปรมาเนี่ยนี่คือรายการที่ผลงานดีสุดและจบที่8นะครับก็ของฮัทนี่เรื่องของคัทยังต้องลุ้นหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากจบที่8ใช่ไหมครับมาอยู่อันดับ94ถ้าให้สวยนะพี่แป๊ะคิดค่าเต็มใบนะเล่นได้เล่นรายการส่วนใหญ่ต้องท็อป80
1: ต้องต่ำกว่า80
0: เรซูซีมีโกรฟต้อง80ลงมาตอนนี้94อยู
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าท็อป100ก็ถือว่าโอเคอ่ะได้ตั๋วอยู่แต่ก็แมตช์มันไม่ได้เต็มเหมือนท็อป80ท็อป80นี่เล่นถ้าไม่นับพวกลิมิตฟิลรายการที่คนน้อยๆ
1: ได้เล่นแน่ๆแหละ
0: แน่ๆส่วนใหญ่ได้มาแน่ๆ
1: ถ้ามันต่ำกว่า80นี่ก็ต้องไปเข้าคิวนะ
0: ต้องไปเข้าคิวใช่ถ้ามันจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่แล้วแต่แต่รายการนะอันนี้ก็เป็นของหญิงนะสัปดาห์ที่แล้วเนลลี่พักนะแต่ว่ายูเฮลันมายูเฮลันก็เปี้ยนมาเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามีปัญหาบ้างแหละสปายมันเริ่มปลายปีแล้วนะ
1: ครับ
0: คือมันพลังงานสำคัญนะพี่แป๊ะ
1: ใช่ใช่
0: เรื่องของ
1: 4วันนี่เดินตลอดเนี่ย
0: เดินตลอดพลังงานสำคัญและช่วงนี้ร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยแล้วแบบคือฟอร์มแรงต้นปีมาครั้งมันถ้าแบบ
1: ไม่รู้อเมริกาเป็นยังไงแต่ยุโรปร้อน
0: ร้อนอเมริกาในรายการ PGA ที่ผมภาค40อุณหภูมิอ่ะ
1: PGA ที่อเมริการ้อน
0: แบบโอ้โ
1: หนี่ร้อนกันทั้งโลกเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอเวลาร้อนบางครั้งมันเร่งไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันเร่ง
1: ร้อนมากๆดินมันละอุเปล่าเลยเกิดแผ่นดินไหวเยอะเลยตอนเนี้ย
0: ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันนะแต่ว่าโอ้โหร้อนจริงๆตอนนี้ทั่วโลกเวเน
1: ซุเอลา
0: แต่ญี่ปุ่น
1: โคลอมเบียโคลอมเบียแล้วก่อนโคลอมเบียมีญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ญี่ปุ่นที่โคลอมเบีย
1: แล้วก็มาตาสุดท้ายนี่อินโดนีเซียนะ
0: อินโดใช่
1: แล้วก็
0: ญี่ปุ่นที่ชิบะน่ะน้ำฝนตกน้ำท่วมเขาประกาศเป็นภัยพิบัติระดับ5นะเมื่อ
1: วันนั้นผมเห็นข่าวแล้ว
0: น้ำท่วมเข้าสถานีรถไฟนะ
1: ต้องนอนกันที่สถานีรถไฟ
0: กลับบ้าน
1: สนามบินโอ้โหนี่มันวิกฤต
0: อากาศ
1: เรียกวิก
0: ฤตมาก
1: ของอากาศทั้งโลกเลยนะ
0: ใช่
1: ดีแต่บ้านเราไม่มีอะไรที่มันอย่างนี้นะคือตกก็ตกสม่ำเสมอไม่ใช่ตกแบบโอ้โห
0: ตกไม่ตกเขาตกแล้วแช่
1: ตกแบบเรนบอมเนี่ยมันน่ากลัวตก
0: อยู่ที่หาดใหญ่
1: ที่เดียวอย่างเงี้ย
0: คล้ายๆที่หาดใหญ่ของบ้านเรา
1: ใช่ตอนนั้นมัน3วัน3คืนไง
0: ตกแบบไม่
1: น้ำ
0: นองไม่ไปไหนเลย
1: อะไรไม่ออกอ่ะเอามาดู1ถึง10กันไหมครับ
0: ของโลกนะครับ
1: ครับ
0: ของโลกเนี่ยก็ยังก็ชัยชนะของจีโน่เนี่ยคือเนลลี่ไม่ได้แข่งไม่มีคะแนนเพิ่มใช่ไหมแต่จีโน่ได้เพิ่มมันก็แต่ความห่างของเดิมมันน่าจะประมาณ4คะแนนก็เลยลดช่องว่างลงแล้วกันนะครับตอนนี้เนลลี่เป็นมือ1อยู่ 14.33 จีโน่เป็นมือ2 10.84 10.84 ไปอยู่ปีอื่นเป็นมือ1ได้สบายนะแต่ว่าตอนปีนี้ก็ยังตามอยู่มือ3เป็นยูเฮรัน 8.26 ปีนี้ก็เธอเล่นดีนะมือ4เป็นคิมฮโยจูมีแผ่วเหมือนกันนะคิมฮโยจูต้นปีเล่นดีเหลือเกิน 7.17 มือ5เป็นลัตตี้โวต 6.52 6เป็นชาลีฮอลอังกฤษนะฮะ 6.28 7เป็นมิยูยามาชิตะ 5.97 8เป็นหยินรุ่นหญิงเป็นจีน 5.33 9เป็นฮานากรีน 5.14 10เป็นคิมเซยางเป็นเกาหลีใต้คะแนนอยู่ที่ 4.87 นะปีนี้มีความแตกต่างของ LPGA ทัวร์นะจากปีที่แล้วก็คือว่าปีที่แล้วถ้าจำมันได้เนี่ยนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์ส่วนใหญ่จะเป็นคนใหม่คือไม่ใช่ว่าเป็น first time winner นะจะเป็นคนนี้รายการนี้คนรายการต่อไปก็เป็นคนอื่นแล้วกว่าจะมีแชมป์ที่ได้แชมป์มากกว่า1รายการในปีเดียวรอกระทั่งเดือนตุลาคือจีโน่นี่แหละปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ไม่ใช
1: ่โอ้โหหน้าเดิมเดิมคนหน้าเดิม
0: ปีนี้ผมนับดูเนี่ยนักกอล์ฟที่ชนะนี่ตอนนี้ถึงเดือน8ใช่ไหมนักกอล์ฟที่ชนะมากกว่า1รายการตอนนี้มีแล้ว5คนนะ เนลี่4แชมป์ใช่ไห
1: ม
0: จีโน่3คิมฮโยจู2ฮันนากรีน2ยูเฮลันอีก2เนี่ย
1: โอ้โหไม่กี่คนเอง
0: เอาไปเกินครึ่งของธนูแล้วทั้งหมดเ
1: ลยและเมเจอร์มันแบ่งกันอยู่
0: 3คน
1: 3คน
0: ให้เมเจอร์แบ่งกัน3คน
1: 2คนคนละ2อีก
0: คนนึง
1: อีกคนนึงรายการ
0: ใช่ใช่นะ
1: ซ้ำมาปีนี้ซ้ำไปดูแฟชั่น
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็น
1: สะดมของเรายังเป็นมือหนึ่งไหมครับ
0: อ๋อหุ้ยสะดมเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะพี่แปะอันดับโลกชายนี
1: ่ครับ
0: ก็เปลี่ยนกันบ่อยนะของชายไทยตอนนี้มือหนึ่งสักครู่นะครับเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมามีทัวร์นาเมนต์ที่เดนมาร์ก
1: ที่เดนมาร์กสะดมผ่าน
0: สะดมผ่าน
1: อาร์มไม่ผ่าน
0: นะก็แต่อาร์มยังเหนือกว่านะอันดับโลกนะ348ยังเป็นมือหนึ่งของไทยอยู่นะ
1: โปรอาร์มนะครับ
0: ใช่ครับในขณะที่มือสองเนี่ยแดนไทยบุญมานะครับ
1: เป็นแดนไทยแล้วเหรอฮะ
0: หูสะดมนี่ตามแรงค์เนี่ยเป็นมือ6เลยนะพี่แปะ
1: โอ้โห
0: ไทยนะ
1: โอ
0: ้นะ
1: นี่ผ่านตัดตัวดีพีโอทัวร์นี่
0: คะแนนยัง
1: มีแต้มมาสักหน่อยนะ
0: มีแต้มเดี๋ยวมันอันดับมันไม่สูงพอแล้วก็อันดับเนี่ยถอยหลังด้วยซ้ำมีแดนไทยเนี่ยเป็นอันดับ2ตามเบอร์รังกิ้ง361นะมือ3เป็นแจ๊สเจวัฒนานนท์374มือ4เป็นสุทธิพัฒน์ประทีปเป็นชัย403มือ5เป็นประวิตรตั้งกมลประเสริฐ4056เป็นสะดมแก้วกาญจนา408
1: ครับ
0: แม้ว่าล่าสุดเนี่ยในการแข่งขันรายการ Danish Golf Championship จะจบอันดับ64อันดับ64แล้วก็แต้มมันมีผลน้อยครับทำให้อันดับไม่สามารถขยับขึ้นได้นะก็กิรเดชเป็นมือหนึ่งในขณะนี้นำตามเบอร์รังกิ้งของไทยนะอันดับขยับขึ้นมีไม่เยอะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์หลักๆอย่างเอเชียนทัวร์ก็ไม่ได้มีแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นของนักกอล์ฟชายไทยนะครับมือหนึ่งเป็นกิรเดชของชายของโลกเนี่ยมือหนึ่งก็ยังเป็นเจ้าเดิมแล้วยังยิ่งห่างไปอีกเพราะชนะมาอีก
1: โอ้โหล่าสุดก็สบายเลย
0: ชนะแบบ
1: แซมมา
0: ชัดทิ้งแบบ28สโตรกสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับ 17.69 คะแนนทิ้งเท่าเป็นเท่าตัวเลยนะพี่แป๊ะอันดับ2เป็นรอรี่แมคเกลรอย 8.7 นะครึ่งต่อครึ่งเลย3เป็นแคมเมรอนยังนะฮะ 7.97อันดับ4เป็นแมทธิวฟิสแพทริก 7.14 ของ PGA ทัวร์ตอนนี้เป็นช่วงเพลย์ออฟแล้วนะครับเป็นช่วงที่3รายการสุดท้ายในฤดูกาลนี้นะไม่นับช่วง FedEx Cup 4เนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่ไม่มีตัดตัวทั้งนั้นและแต่ว่าผู้แข่งขันก็จะน้อยลงเรื่อยๆมือ5เป็นทอมมี่ฟรีดวูดนะ 5.57 6เป็นรัสเซลเฮนรี่ 5.57 เหมือนกันแต่ว่าต่างกันทัศนิยมหลัก3นะครับ7เป็นแซมเบิร์นส์เนี่ยที่เล่นกวนสุดท้ายกับเชฟเฟอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก11ขึ้นมา7 8เป็นวินเดมคลาร์ก9เป็นคริสกอเตอร์อัพ 5.30 10เป็นแซนเดอร์ชัฟเฟรย์หล่นจาก9ลงมานะครับแล้วก็ในขณะที่นักกอล์ฟเอเชียตอนนี้ที่ผลงานดีแม้ว่าจะยังไม่ชนะใน PGA ทัวร์ปีนี้ก็คือคิมซีวูเป็นมือหนึ่งของทวีปเอเชียตามเบอร์รังกิ้งอยู่อันดับ13ของโลกอ
1: ายุประมาณไหนได้
0: คิมซีวูก็ไม่น้อยแล้วล่ะน่าจะแถวๆ30แล้วผมจำตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้นะ
1: ไม่ต้องมาไอเช่นเกมนะครับ
0: ไม่มา
1: เลยจะหายไป
0: แล้วเพราะว่า
1: หายไปแล้วต้องถามเรื่องอายุไง
0: คิมซีวูเนี่ยได้ทองเอเชียนเกมทีมเมื่อ2
1: โอ้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้ว
0: เรื่องเกณฑ์อาหารเค้ายกได้รับการละเว้นไปแล้วเค้าจับคู่กับอิมซุงเจตอนปีนี้เล่นดีจริงสัปดาห์ล่าสุดก็เข้าที่2อีกนะที่เชฟเลอร์ชนะเนี่ย
1: มันมีความต่อเนื่องไงมันไม่ต้องเข้าค่ายทหาร2ปีนักกีฬาเกาหลีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: กอล์ฟนี่ไม่ได้เลยเหร
0: อ
1: ของเขาเข้าค่ายคือเข้าค่ายจริงๆ
0: คือ2ปีที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงพรามช่วงกำลังขึ้นของผู้เล่นชายเลยนะนะ
1: ส่วนใหญ่กำลังเก่งอ่ะ
0: ส่วนใหญ่บางคนเล่นดีๆหลายคนนะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโนซังยุนเนี่ยถ้าจำได้อดีตมือเอเชียนทัวร์เล่นใน PGA ชนะด้วยนะพี่แปะแต่ว่าพอหายไปในค่ายทหาร2ปีออกมาก็เล่นได้แต่ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมไงตอนนี้ต้องไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ทัวร์เล่นทัวร์รองเบซังมุนเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เล่นเก่งขนาดชนะใน PGA ทัวร์ได้แต่พอหายไป2ปีเนี่ยออกมาแล้วมันทำออกมาทำได้ไม่เหมือนเดิมมันจะมีแบบนี่ครับพวกเคเจชอยพวกวายเอียงอ่ะพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลดบลูเมอร์คือพวกเก่งช้า
1: ครับ
0: ก็คือว่าเกณฑ์ก่อนแล้วค่อยเก่งนึกออกไหมคือเกณฑ์ไม่เรียบร้อยเลยแล้วค่อยเกมค่อยมาพีคในช่วงหลังจากเข้า รับท่านรัชกาลหายไปแล้ว
1: ก็รับ
0: มันก็เลยต่อเนื่องอยู่ดีไม่ติดแล้วไงแต่ว่าอายุอาจจะเยอะค่อนข้างมาเริ่มเก่งช้าหน่
1: อ
0: ยแต่กลุ่มนี้คือเก่งนั่นแหละเด็กแต่หายไป2ปีช่วงกำลังขึ้นเลยออกมาก็ไม่เหมือนคราวนี้ต้องดูทอมคิมนี่แหละพี่แป๊ะผมว่ายังไงหัวเด็ดดีอะไรเช่นเกมมาแน
1: ่เกม
0: มาแน่ๆ
1: ไม่มาโอลิมปิกปีหน้าก็ต้องไปอะนะ
0: ก็ต้องเอาให้ได้อะอันนี้อยู่28โลกอยู่ทอมคิ
1: ม
0: นะของเอเชียมือหนึ่งก็เป็นคิมซีวูนะครับ13ของโลกมือ2ก็เป็นฮิเดกิมัตสึยามะอยู่25ของโลกมือ3เป็นทอมคิมนะครับอยู่28ของโลกส่วนมือ4เนี่ยเป็นเกาหลีอิมซึงเจ62ของโลกแล้วก็อันดับ5เป็นญี่ปุ่นริวฮิซาซุเนะ69ก็5คนแรกในอันดับโลกของโปรเอเชียนี่เป็นญี่ปุ่น2เกาหลี3น
1: ะของเราชายไทยกว่าจะหาเจอก็ต้อง300กว่าใช่ไหม
0: ของเราชายไทย300กว่า แล้วก็แต่ครั้งเนี้ยเรื่องราวของอันดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข่าวดีของมือเอเชียนทัวร์บ้างไหมก็อาจจะมองอย่างนั้นได้พี่แป๊ะได้ข่าวยังครับว่าตอนนี้สถานการณ์ลิฟกอล์ฟก็อย่างที่ว่าดูไม่ค่อยดีแล้ว
1: เห็นโปเตรายงานล่าสุดว่ามียี่ห้อหนึ่งของอังกฤษจะมาร่วมสนับสนุนแต่ว่า
0: อันนั้นเป็นข่าว
1: แค่300ล้านต่อปี300ล้านเหรียญนะต่อปีเท่านั้น
0: หรอกถ้าเขาใช้ขนาดนี
1: ้ไม่พอจากเดิมซาอุเขาให้พันล้าน
0: เขาชมผมแล้วหายผมแล้วหายไม่เต็มดีเขาถอนต
1: ั
0: ว
1: แล้วถอนตัวเรียบร้อย
0: แล้วอัตราส่วน
1: ทีนี้ลิฟกอล์ฟมันจะไปอยู่ของมันโดดเดี่ยวหรือมันจะมาอิงทางนี
0: ้เพราะว่าอะไรคือปกติลิฟกอล์ฟเขามีพันธมิตรคือเอเชียนทัวร์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เช่นทัวร์ชิง
1: เขาจับคู่กันมา
0: เช่นทัวร์ชิงนะ
1: ชิงหร
0: อมาอยู่กับทางนี้นะ
1: มาอยู่กับ DP World ทัวร์กับ PJ แล้ว
0: มาอยู่กับทีแล้วตอนนี้เช่นทัวร์กลายเป็น
1: แหกออกมาแล้วนะ
0: เช่นทัวร์พอจับมือกับ DP กับ PJ เนี่ยเช่นทัวร์เหมือนกับไปรับบทบาทเป็นฟีดเดอร์ทัวร์คือทัวร์รองของยูโร DP
1: ถ้าเทียบนะฮะฟุตบอลก็คือเป็นที3ให้ที2คือ DP World ทัวร์ที1คือ PJ แล้วลิฟอ่ะ
0: นี่ก็เดียวเลย
1: ตอนนี้เดียวเลย
0: ตอนนี้โดนปล่อยกอ
1: ทีนี้นักกอล์ฟก็ต้องหาทางกลับมาฝั่งนี้สิ
0: ก็เริ่มแล
1: ้
0: ว
1: มันมีเขาเรียกว่าต้นไทรให้พักพิงทั้ง3ต้น
0: ใช
1: ่ไอ้นั้นมันเป็นต้นที่เล็กๆด้วยนะแล้วอนาคตก็ไม่แน่นอนอีกอันดับโลกก็ไม่ได
0: ้แล้วล่าสุดเนี่ยข่าวลิฟกอล์ฟซึ่งปกติเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาเข้มข้นมากเพราะเขาจะมีรายการการแข่งประเภททีมเงินเยอะมากปลายเดือนเนี่ยสรุปรายการนั้นยกเลิกแล้วนะครับ
1: เงินไม่มี
0: ทางการแล้วเขาบอกว่ารายการสัปดาห์นี้เนี่ยที่อินเดียนาโปลิสจะเป็นรายการสุดท้ายของปีเผลอๆจะเป็นรายการสุดท้ายของลิฟเลยหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: โอ้พวกดูดังๆหลายคนที่มันย้ายอยู่ตรงนั้นเอาไงกันละเนี่ย
0: ก็หลายคนก็เริ่มมีทีท่าว่าจะพยายามหาทางกลับมาแล้วล่ะแต่ถ้ากลับมาคงไม่ง่าย
1: คือไม่เคนซันคงต้องเลิกไปเลยมั้ง
0: ฟิลอาจจะยากกับเพื่อนแต่พวกจอห์นรามพวกนี้ยังมีโอกาส
1: ต้องหาทาง
0: นี้เขาอยากได้แต่การจะเปิดอ้าแขนรับเลยแบบฮีโร่ไม่ได้หรอกเพราะว่าคน
1: ไม่รู
0: ้ไม่ดีไง
1: เงื่อนไขตอนจ่ายเงินแกให้ออกมาจากโน่นมาอยู่กับครูเนี่ย มันมีผูกพันอะไรหรือเปล่านะถ้าจะกลับไปอยู่ตรงโน้นต้องจ่ายเงินคือเรายังไงเราไม่รู้สัญญานั่นไง
0: กลับมาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของค่าปรับและเรื่องของแล้วกลับมาคงจะไปอยู่ใน PGA เลยไม่ได้หรอกก
1: ็
0: คงจะต้องเล่นทัวร์อย่างอาจจะเป็น DP ก่อนไหมกี่กี่รายการเดี๋ยวต้องว่าก
1: ันเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนฤดูหน้าน่าจะชัดขึ้นนะถ้าเอเชียนทัวร์แยกมาทางนี้แล้ว
0: เอเชียนทัวร์แยก
1: แล้วกอล์ฟจะอยู่เป็นโดดเดี่ยวโอลี่นี่นะนักกอล์ฟตรงนั้นจะทำอย่างไร
0: แต่พอที่ทัวร์มารวมกันนี้มันเท่ากับว่าสำหรับนักกอล์ฟไทยนะเส้นทางสู่ PGA ทัวร์มันมี
1: แล้วมันจะง่ายขึ้น
0: มัน
1: จะมี
0: จะบอกว่าง่ายมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันมี
1: คือจากเดิมมันถูกตัดตอนไง
0: แต่ทำมัน
1: เช่นตัวมันไม่เป็นโน้ตตอนนี้มันมาเริ่มเชื่อม
0: ตอนนี
1: ้สะพานเชื่อมแล้ว
0: ถ้าคุณสมมติว่าคุณเป็นคนนักกอล์ฟไทยที่เก่งจริง
1: ๆ
0: คุณเล่นในเช่นทัวร
1: ์แล้วได้คะแนนสะสม
0: ไปดีพี
1: แล้วพอแต้มมันถึงไปเล่นดีพี
0: คราวนี้มันเห็นทางแล้วแต่ว่ามันอาจจะยาก
1: จะถูไปแชมป์ดีพีโอทัวร์มันก็ได้ตั๋วพีเจแล้วอย่างเงี้ยจากเดิมนี่มันสะพานมันไม่มีทางว่ายน้ำอ่ะ
0: มันมีแต่ทางมันไม่ใหญ่แต่มันมีแล้วมันมีช่องแล้วล่ะ
1: ดีแล้วแล้วเอเชียนทัวร์น่าจะมีแต้มมากขึ้นด้วยนะ
0: น่าจะมีแต้มอันดับโลกมีสิทธิ์แต่เงินน่าจะไม่มากขึ้น
1: เงินไม่มากขึ้นเพราะซาอุเขาถอนไป
0: ซาอุเขาถอนมันพวก international คือเอเชียนทัวร์จะกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วกันตอนนี้เนี่ยเหมือนลอยตัวเพราะว่ามีกองทุนจากซาอุ
1: เขาให้มา10สนามกับตะลุฟังสนามละล้าน 10สนามต่อปี
0: ไอ้พวกรายการแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่น่าจะมีแล้วล่ะ
1: ไอ้เช่นทัวร์ระยิ้มแต่พอซาอุทธรณ์ปุ๊บ10สนามที่ว่าหายไป

0: ครับสอบถามโปรเจกต์ได้ SMS 4689899พักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: หนึ่ง
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์9นาฬิกา45นาทีกอล์ฟทริกทางFM 99ของวิทยุอสมทครับก็รับฟังกันได้นอกเหนือจากหน้าปัดวิทยุนะฮะในรถที่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้ฟังผ่านมือถือฟังผ่านเน็ตได้ YouTube Facebook นะฮะนะก็โหลดแอปฟังกันได้เลยทั่วประเทศไทยพร้อมๆกันทั่วโลกด้วยถ้ามีสัญญาณเน็ตครับก็ยืนยันชัดเจนเมื่อวานประชุมหารือกันแล้วก็ต้องขอนะครับกิจกรรมของไอ้เปิม99โดยเฉพาะรายการกอล์ฟทิกที่เราจะจัดกอล์ฟกับแฟนรายการไง
4: ครับ
3: นะฮะปีละครั้งไงฮะตอนแรกกำหนดกันที่2ตุลาคมโอ้ด้วยความนะฮะราช้านะฮะในเรื่องหนึ่งนะการดำเนินงานของวิธีการอะไรประมาณนี้ที่เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันทำให้เอกสารมันช้าลงนะครับนะก็เลยขอเลื่อนเป็นวันที่29ตุลาค
4: ม
3: เลื่อนไป27วัน
4: ครับ
3: จากวันที่2เป็นวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมแต่สนามเดิมฮะสนามวินเทจนะที่บางบ่อก็ขึ้นทางด่วนลอยฟ้าไปนะครับไปลงที่ทางออก26
4: แล้วกลับรถ
3: แล้วก็ตรงไปสักโลกว่าๆจะมีเกือกม้ากับรถ
4: สะพานกับรถ
3: สะพานกับรถปุ๊บกลับมาแล้วครับก็เข้าไปที่มีป้ายบอกอำเภอบางบ่อนั่นแหละครับนะฮะ
4: ลงทางลงเลยนะครับพี
3: ่ทางออกที่26
4: 26อย่าเลยนะเพราะเลยนี่ยาว
3: ที่26ครับครับอำเภอบางบ่อนี่ก็ชัดเจนแล้วครับว่านะฮะปลาสลิดนี่อร่อยที่บางบ
4: ่
3: อแต่ปลาดุกนี่อร่อยทุกบ่อครับไปทดสอบสนามมาเรียบร้อยไปดูแล้วห้องจัดวงห้องจัดเลี้ยงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสนามสมบูรณ์มากนะลมแรง
4: เพราะมันค่อนข้างไกล
3: ลมแรงบางหลุมนี่ต้องทดส
4: อง
3: เหล็กเลยนะปลาสามที่ดูง่ายๆ160หลาหลุมนั้นน่ะต้องตีประมาณ180
4: หลุมอะไรพี่
3: เนี่ยอาจจะเป็นฮอยวันเนี่ยหลุม16เรื่องอะไรเนี่ยอ๋อ
4: ใกล้ๆกับเขาซะ
3: ใช่ใช่ใกล้ๆกับเขา
4: ซากลับมาใช่ไหม
3: ครับไม่มีอุปสรรคเลยมีทรายอยู่บ่อเดียวด้านขวานั่นนะครับ
4: ไม่ใช่หลุม
3: พอกลับมาปุ๊บจะเจอพาสามซะ
4: เน
3: ี่ยไ
4: ม
3: ่ยาวโอ้โหจะตีให้อ่อนยาก
4: ลมนั้นลม
3: ลมเยอะครับเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีนึงนะครับอ่ะก็จดไว้ข้างฝาของบ้านท่านพฤหัสที่29ตุลาเรารับสมัครนะฮะประเภททีม18ทีมแล้วก็ถ้าประเภทบุคคลก็60คน60คนฝั่งสีน้ำเงิน30ฝั่งสีแดง30นะอีก10คนก็เป็นกัปตันที
4: ม
3: นะโปรเจกต์ถ้ามีเวลานะครับไม่ติดภารกิจสำคัญก็เชิญร่วมกันได้นะครับเพราะว่านะไม่ได้มาเป็นกัปตันทีมมา2ครั้งที่ผ่านมาแล้วครับกับทีมกัปตันทีมก็ฝั่งละ5คนนะอ่ะไปดูเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดคิดว่า LPGA สัปดาห์นี้ไม่มี
4: อ๋อมีครับ
3: มีนะที่แคนาดานะครับแต่ว่าจิโน่ไม่ไปแต่มือหนึ่งไปฮะสลับกัน
4: สลับไป
3: เพราะเนลลี่ไม่มาสัปดาห์นี้นะฮะไปแคนาดาจิโน่เลยได้แชมป์ด้วยแต่เนลลี่มาก็เสร็จแล้วสนามนี้มันถูกโฉลกกับสาวไทยเรากวาดไปได้3คนนะแชมป์รายการนี้นะที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาชี้ไปที่อันนี้ชัดเจนเลยพอจิโน่ไม่ไปก็เนลลี่ก็ได้
4: เนลลี่เลย
3: จ่ายต่ำแค่ไหนอะ
4: แต่ผมตอนแรกผมนึกว่าจะต่ำกว่า1.5ไม่นะ1.6เพราะว่าครึ่งปีหลังก็มีแผ่วเหมือนกันเนลลี่

0: คือผมเห็นในลีคอร์ด้าถ้าไม่ใช่สนามในอเมริกาถือเขาเล่นไม่ค่อยดีนะ
1: อันนี้ถือว่านอกอเมริกาน
0: ี่นอกอเมริกานะ
1: ข้ามชายแดนมาแล้ว
0: เหนือขึ้นอีกเหนือขึ้นอีกเป็นแคนาดานะฮะ
1: เต็งกันได้ไหมก็แต่ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งแบบเต็งหามอยู
0: ่หนึ่งใจหก
1: ใช่
0: ก็ถือว่าต่ำแหละ
1: รายการนี้ชื่อว่า CPKC Women's Open เป็นแคนาดาเล่นที่แคนาดานะครับ
0: มีสาวไทยไปกี่สาวอะ
1: ไปเยอะอยู่นะนักกอล์ฟไทยไปแข่งขันอยู่5คนมีเอริยาโมริยาจุธนุการชเนตตีก็กำลังฟอร์มดีเล่นต่อนะครับดาวปาจลีก็เล่นต่อแล้วก็ฮัท
0: ฮั
1: ทนี่ยังไงถ้ามีสิทธิ์เล่นต้องไป
0: ต้องไปต้องไป
1: เพราะว่าตอนนี้ลุ้นคิดคัดอยู
0: ่ฝีมือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: ส่วนตัวท็อปเนี่ยก็จะมีเนลลี่แต่ว่าจีโน่กับยูเฮลันมือสองมือสามไม่ไปนะครับเนลลี่เป็นมือหนึ่งไปเป็นเต็งหนึ่งหนึ่งใจหกเต็งสองก็ให้เป็นญี่ปุ่นนะมิยูยามาชิตะ1จ่าย12ก็เรียกว่าห่างจากเนลี่เยอะเลยเต็ง3เป็นคิมฮโยจูเล่นดีมากในช่วงต้นปีหลังๆก็มีแผ่วนะ1จ่าย15ส่วนเต็ง4เป็นลิเดโค1จ่าย19เต็ง5เนี่ยผมมองว่าน่ากลัวเพราะว่าเธอเป็นนักกอล์ฟที่ศักยภาพไม่ต้องพูดถึงบรุ๊คคาร์เนสันอันดับโลดไม่สะท้อนบรุ๊คนี่คือสังเกตดูว่าเลือกมาเป็นรายการเน้นเมเจอร์Canadian Open อันนี้คือ Canadian Open แหละมันเหมือนเมเจอร์ของโปรแคนาดาอยู่แล้วดังนั้นเธอก็น่าจะให้ของสำคัญรายการนี้เป็นพิเศษเขามองให้บรุ๊คเป็นเต็ง5ร่วมเท่ากับหญิงรุ่นหญิง1จาก21แล้วก็คิมเซยัง
0: ของไทยที่ดีสุด
1: ของไทยดีสุดเนี่ยเขาให้เป็นคนที่กำลังมือขึ้นอย่างชเนตตีนะครับ1จาก46นะ
0: โอ
1: ้จากต้นปี1จาก100
0: ใช่ใช
1: ่พอหลังๆเล่นดีล่าสุดเพิ่งได้ความมั่นใจมาเหลือจุดลดวบเลย1จาก46นะ
0: โอ้แซงพี่อริยาเลยนะ
1: เต็ง2ของนักกอล์ฟไทยเป็นเมียวปาจารีนะครับ1จาก51นะเต็ง3ของนักกอล์ฟไทยเป็นเมอริยา1จาก67
0: ครับ
1: นะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นโมเนี่ยผมไม่มีอัตรา
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้นะ
0: ก็ตามเชียร์กันได้เวลาก็ถึงกับบ้านเราแคนาดานี่สูสีกับอเมริกาไหม
1: น่าจะไล่ๆกันเดี๋ยวผมเช็คให
0: ้AIS นะครับดูกันครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับแคนาเดียนเมื่อก่อนเป็นเมเจอร์นะครับรายการนี้สมัยก่อนนะเมื่อก่อนเป็นเมเจอร์นะรายการนี้เนี่ยวันแรกเริ่มถ่ายทอดสดตีห้าครับช่วงเช้าไม่ต้องอดนอนมากนักนะครับตีห้าถึงแปดโมงสองวันแรกนะ
0: ดูจบก็ใส่บาตรพระได้เลย
1: เอางี้รายการนี้จำง่ายเริ่มเวลาเท่ากันทุกวันตีห้าทุกวัน
0: โอ้ช้ากว่าที่อเมริกาหน่อยนึง
1: ก
0: ็แต่ดี
1: ก็ไม่ต้องง
0: งเหมือนกันที่อเมริกาตีสองอะไรเงี้ยแล้วไปดูข้อความกันครับคะแนนนักกอล์ฟหญิง1 2 3 4 5ฟังหน่อยก็เรียบร้อยแล้วนะแจ้งหมดแล้วทั้งอันดับทั้งผลการแข่งขันสนามที่ผ่านมาสวัสดีครับป๋าผู้เชฟรายการนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือวันสุดท้ายได้ดูสาวไทยเต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไปได้คราวหน้าขอให้เก่งแบบนี้คนละรายการเถอะครับรักพี่เสียดายน้องมากเลยครับผมจากคุณปอม
1: คือสัปดาห์นี้ไม่ถ่ายไม่ได้เพราะคือก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนกอล์ฟชาวไทยก็บางครั้งก็เหมือนกับได้ดูคนไทยไม่เต็มอิ่มแม้ว่าจะอยู่ในกวนที่คุณจะต้องถ่ายนะก็เขาก็หันไปถ่ายตามอเมริกันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรไม่เยอะนะแต่สัปดาห์นี้ไม่ได้เพราะมาดีทุกคนเนี่ยถ่ายแบบ
0: รายการนี้สาวไทยกวาดเงินรางวัลกันรวม 30% หรือเกือบ1ใน3ของเงินรางวัลทั้งหมดเลยนะครับโอ้คุณ
1: ประมาณ
0: ผมก็ไปคำนวณมาแล้ว
1: เพราะว่าอันดับ1ก็10 15 18แล้วไงบวก2ก็2ร่วมอีก
0: 300,000 แล้ว 300,000 เหรียญแล้ว
1: กวาดไป1ใน3กับ1ใน3อ่ะ
0: ครับ300,000แล้วก็อีก2คนคนละ 1.6
1: ก็ 600,000 แล้ว
0: 3,200,000
1: 600,000 เหรีย
0: ญ 600,200 แล้ว
1: เงินรางวัลรวมมัน2ล้าน
0: 2ล้าน3คนล่อไป 600,200 ป๋าอย่าไร้ใจเหมือนผมสิครับของป๋าเนลลี่นะพอมั่นหมายเขาหน่อยแหมเปลี่ยนเป็นโซเฟียเลยนะครับคุณป้อมบอกมาแหมก็เห็นแล้วก็แหมประทับใจประทับใจ
1: ด
0: ี
1: เลยใช่ไหม
0: ดีดีนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบดูข่าว
1: เฮรันนิวส์อ๋อริวจริงๆน้องอาร์มเฮเขาชื่อริวเนี่ยมันเขาเขียนมีตัวอาร์นำหน้าแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาเจ้าของชื่อเคยบอกเองนะเขาบอกว่าตัวอาร์ไม่ออกเสียง ฉะนั้นเขาจะออกชื่อว่าเฮรันยูหรือไม่ก็เป็นยูเฮรัน
0: เอาโ
1: ลใช่ใช่ตัวอาร์ไม่ออกเสียงเหมือนกับเมื่อก่อนมีนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกชื่อว่ายูโซยอนหรือว่าโซยอนยูเหมือนกันก็เป็นเอ็นริวเหมือนกันแหละ R Y U
0: อ่านแบบเราแบบไทยๆคืออ่านว่าริ
1: ว
0: แต่ของเขาก็คือยู
1: เขาจะไม่ออกเสียงตัว R
0: ไม่ออกเสียงตัว R
1: ค่าตัว R ทิ้งก็จะเหลือ Y กับ U
0: เราจะเขียน R มาทำไม
1: ตัวเจ้าของชื่อคือตอนนั้นคือโซยอนยูหรือว่ายูโซยอนเป็นคนออกมาพูดเลยว่าชื่อของเขาเนี่ยก็ออกอย่างนี้ใช่ครับ
0: อย่างนั้นเราต้องอ่านเฮรันยูหรือ
1: ย
0: ู
1: เฮรันใช่ใช
0: ่เฮรันคือนามสกุล
1: ด
0: ูเป็นชื่อนะครับผมว่าริฟกอล์ฟไม่ใช่ต้นเล็กนะครับเป็นต้นใหญ่แต่ดันเป็นไม้ล้อมอายุเลยอาจจะไม่ยืนเหมือนไม้ที่ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆจนโตปรออยากให้ริฟกอล์ฟเนี่ย
1: อยากให้
0: ลิเวอร์พูล
1: ตกใจ
0: แหมอยู่ๆก็มาเป็นฟุตบอลนะนี่เป็นแบบนี้มั่งจังอี้จากคุณป้อมเราเป็นแฟนแมนยู
1: ไม่
0: ก็เงินตอนนี้ของลิฟกอล์ฟมันไม่เยอะเหมือนตอนแรกๆแล้วไงเมื่อก่อนนี้ใครก็อยากจะไปเพราะว่าเล่นไม่ได้แชมป์ก็ไม่โดนตัดออกแล้วได้รางวัลทุกคนเล่นกันแค่3วัน
1: มันเลยกลายเป็นเหมือนกับผมว่ามันกลายเป็นหอกมาทิ่มตัวเองนะเรื่องนี
0: ้
1: คือคุณไปให้เงินผู้เล่นแบบนี้เนี่ยเพื่อดึงเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วผู้เล่นเหล่านี้ไม่ว่าใครเนี่ยพอบางครั้งมันถึงเวลาที่แบบชิวอ่ะพี่แป
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: ก็มีตัดตัวกันรางวัลก็มี
0: ตัดตัวเงินได้แน่ๆ
1: แถมมีเงินนอนนี่ในบัญชีค่าย้ายเนี่ยบางครั้งมันทำให้ความฮึกเหิมความดิ้นรนมันไม่มีเพราะว่าใหม่ก็ได้ถูกไหม
0: ครับ
1: หลายคนพอไปลิฟต์กับสถานการณ์อย่างนี้ไปตอนแรกจะดีแล้วก็ค่อยๆแผ่วๆแผ่วๆเวลาลิฟต์เล่นกันเองไม่รู้เพราะว่าทุกคนเจอสถานการณ์เดียวกันหมดแต่เวลา
0: เจอคนหน้าเดิมด้วย
1: จะคนหน้าเดิมแต่เวลาพวกลิฟต์มาเล่นเมเจอร์จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนจอร์นลาเมื่อก่อนเคปก้าเวลามาเล่นเมเจอร์เนี่ยมันได้ลุ้นแชมป์กว่านี
0: ้
1: แต่พอตั้งแต่มีลิฟต์มาเนี่ยพอมาอยู่พอทุกครั้งที่ต้องมาเล่นเมเจอร์พอมีพีเจมาด้วยเนี่ยแต่รู้สึกเลยว่าลิฟต์มันตกลง
0: อ่
1: ะแต่เวลาอยู่ด้วยกันเล่นกันเองอ่ะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเหมือนกันหมดถูกไห
0: ม
1: แต่พอต้องมาเล่นกับพวกที่เขาปากกัดเต็มทีมาตลอดปีอ่ะ
0: ใช่ จริงๆตอนแรกอะนะคือได้รางวัลครบทุกคนก็จริงแต่พอสัก6เดือนมีการเขาเรียกว่าตกชั้นอะเอาคนอื่นมาแทนนะเขาจะได้ตั้งใจเล่นกันหน่อยนะต้องมีคะแนนสะสมไปเรื่อยๆอ่ะ
1: คืออย่างนี้ไอ้การตกชั้นเนี่ยมันไปบีบผู้เล่นมือใหม่กับโนเน
0: ม
1: เขาไม่พี่แป๊ะ
0: ก็เลยไม่ทำ
1: เอางี้พี่แป๊ะถ้าพี่แป๊ะซื้อจองลามา300ล้านพี่แป๊ะกล้าเขาเอาตกชั
0: ้
1: น
0: โอ
1: ้พี่แป๊ะทัวร์สมถามพี่แป๊ะดูว่า
0: ก็เลยไม่ตั้งกติกานี
1: ้ต่อ
0: แต่มันก็ไปให้ผลร้ายเรื่องความไม่กระตือรือร้อนไง
1: มัน
0: กินของตายอ่ะ
1: คือการดึงบิ๊กเนมมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าโดยส่วนใหญ่จะเอามาเป็นกัปตันทีมของทีมประเภททีมและกัปตันทีมมักจะมีสิทธิ์การปกป้องนะไม่สามารถเหมือนกับไม่สามารถโดนลดชั้นได้นะ
0: ก็ต้องมีกติกาพวกอีก
1: ดังนั้นถ้าความเข้มข้นในการตกชั้นขึ้นชั้นมันจะไปมีผลต่อมืออีกแบบนึงอ่ะมือแบบมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือมือไม่ใช่บิ๊กเนมอ่ะแต่พวกบิ๊กเนมนี
0: ่พวกที่โดนตกเขียวจากมหาลัยมา
1: แต่พวกที่แบบได้เงินแล้วก็ชิวแล้วเขาเล่นไปเล่นมาก
0: ็สรุปแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติอะไรที่ไปฝืนธรรมชาติมันอยู่ไม่ได้นานก็ต้องไปตามการเวลาพอเงินมันไม่มาสนับสนุนมันหาได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยไงผ
1: ม
0: ไม่มีตัวใหม่เข้ามาเลยนะมีแต่ของเดิมก็ต้องจบกันไปนะเดี๋ยวได้มา300ล้านเขาจะแปลงอย่างไรก็ว่ากันเย้ปีนี้ผมได้ไปจอยกอล์ฟเหมือนเดิมขอบคุณครับ
1: นี่
0: ก็ตามใจคุณป้อมด้วยเพราะคุณป้อมบอกว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศวันยี่สิบสองนี่ไม่อยู
1: ่
0: กลุ่มที่ของเรานะครับ
1: ครับ
0: หลายคนลืมแล้วนะเดือนตุลาคมมันจะมีการประชุมนายแบงก์โลกฉะนั้นจะมีช่วงที่ขอให้คนกรุงเทพอยู่กับบ้านเฝ้ากันเรือน อย่าออกไปทำงานจะได้หยุดกันนะเขาบอกตั้งแต่วันที่12ถึง16 12ถึง16ตุลานะครับ
1: โอ้โห
0: ข้าราชการรัฐวิสาหกิจนี่นะทำงานหยุดกับบ้านนะครับผมโรงเรียนไม่รู้เขาจะให้หยุดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฉพาะกรุงเทพ
1: นะกรุงเทพ
0: นนทบุรีปากน้ำที่เข้ามาทำงานกรุงเทพก็ต้องน่าจะได้หยุดด้วย
1: ครับอันนี้มีทาง YouTube นะมีคุณณัฐสรนิวส์รูมนะครับทักมาทักทายพี่แป๊ะพี่แจ๊บครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มีคุณคมกฤตบอกอยากเห็นหน้าโปรเจกต์เหรอผม
0: โปรเจกต
1: ์ผมใส่หน้ากากทุกคนที่เปิดได้ดูแล้วนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกดูริสบอร์ดรายการนี้นึกว่าเป็นไทย LPGA เลยครับสังเกตว่าสนามนักกอล์ฟไทยทำผลงานดีมากก็อาจจะเป็นว่ามีความคล้ายกับสนามในบ้านเราหรือเปล่านะมันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวต้
0: นไม้ย่อยๆเนี่ย
1: สัปดาห์นี้สาวไทยมีแต่เรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับอย่าลืมอีกหนึ่งสาวคือน้องเนเน่นะครับรอยัล25สิงหาคมนี้ขึ้นรอบไลฟ์โชว์ในอเมริกันก็ท็อปทาเลนต์นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับกอล์ฟพีเจวันสุดท้ายที่เซนต์จูดดูเหมือนทุ่นรักทำไมแซมเบิร์นถึงหลุดไปเยอะมากทั้งที่วันที่3ทำคะแนนดีมากๆครับโปรเจคคือแซมเบิร์นการเล่นรอบดีๆมาแล้วต้องมาเล่นต่อรอบนั้นมันเล่นไม่ง่ายเพราะทุกอย่างจะเอาโดยไปเปรียบเทียบรอบที่แล้วแล้วมาสุดท้ายแซมเบิร์นมีปัญหาที่ช็อตไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็มีโอ้ทันแมทอีกสักหลายข้อความนึงแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะหนุ่มไทยเรามันไม่ค่อยมีลงแข่งแล้วหรอครับชายไทยเราไม่มีหรอครับไม่เก่งเลยหรอครับ
0: เช่นทัวร
1: ์มีครับแต่ว่าเล่นอยู่ใน DP เอเชียนทัวร์แล้วก็บ้านเราในประเทศเป็นหลักแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเอเชียนทัวร์นักกอล์ฟไทยเยอะและเล่นดีด้วยแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แข่งเท่านั้นเองครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ
0: เวลาแล้วขอบคุณทุกข้อความนะครับเจอกับกอล์ฟทิกได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ผมกับโปรเจคมาประจำการจันทร์และอังคารวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571ปิดสะพานห้วยโป่งหลังน้ำป่าพัดต่อหม้อกลางสะพานเสียหายตัดขาดเส้นทางหลวง108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนสถานการณ์เช้านี้ที่บริเวณสะพานห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถติดค้างยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนตรวจสอบพบว่าสะพานชั่วคราวถนนทางหลวง108บ้านห้วยโป่งต่อหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดเสียหายไปหนึ่งด้านสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์ได้เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินความเสียหายและประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งแจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงต้องปิดสะพานชั่วคราวห้วยโป่งบริเวณหน้าวัดห้วยโป่งถนนทางหลวงหมายเลข108บ้านห้วยโป่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานบ้านห้วยโป่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมการถูกตัดขาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางและโลจิสติกในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วอาจเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นในพื้นที่โคราชยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการสกัดกั้นนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างห้วยยางหมู่5ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรนารี

0: รีปฏิบัติการตรวจสอบยานพาหนะบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์16คันรถจักรยานยนต์34คันพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด53รายพบผู้มีสารเสพติด2รายตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายมีดพก1เล่มจึงดำเนินการตามขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ตกลงปล่อยกิลเลเม่วิคาริโอไปร่วมทีมยูเวนตุสแล้วสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกลงปล่อยกิลเลเม่วิคาริโอผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียนกลับไปเฝ้าสาวยังบ้านเกิดกับยูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่ในศึกกาโชเซเรียอิตาลีแล้วโดยวิคาริโอจะย้ายไปเฝ้าสาวให้ยูเว่ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดโดยถึงแม้ทั้ง2สโมสรจะยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการแต่ทุกฝ่ายคาดว่าดีลนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทางนี้วิคาริโอย้ายจากเอมโปลีมาอยู่กับสเปอร์เมื่อปี2023และลงเล่นให้กับทัพไก่เดทองไปแล้วมากกว่า100นัดแต่ว่าช่วงหลังโชว์ฟอร์มผิดพลาดบ่อยทำให้ถูกปล่อยออกจากทีมต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่อุทัยธานี FC ประกาศคว้าตัวโรเบโตเมเนเซสหรือโรเบตินโยกองกลางชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับมิดฟิลด์เลือดซัมบ้าวัย30ปีเริ่มจากการเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมีเซาเปาโลผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในลีกบราซิลมาอย่างโชคชนลุยลีกสูงสุดมาซิโดเนียเหนือถึง25นัดและล่าสุดกับหนานจิงซิตี้ในลีกจีนก่อนย้ายเข้ามาเป็นห้องเครื่องคนใหม่บัญชาเกมแดนกลางให้กับทัพช้างป่าห้วยขาแข้งในซีซั่นนี้สำหรับโรเบร์ติโญถือเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสมัยใหม่ที่ครบเครื่องโดดเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกอ่านเกมขาดและครองบอลเหนียวแน่นมีพละกำลังและวินัยเกมรับที่ยอดเยี่ยมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในขุมกำลังคนสำคัญของอเล็กซานเดรกามากุนซือใหญ่อย่างแน่นอน
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการปริมาณน้ำฝนนะครับที่จะตกนะฮะในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะไปถึงวันที่21ก็4วันข้างหน้านะครับก็มีพื้นที่ฝนตกในหลายพื้นที่นะฮะยกเว้นกรุงเทพมหานครทางฝั่งของภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะฮะก็ต้องเตรียมรับมือกับน้ำนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในส่วนของตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะฮะภาคใต้ตอนบนนะครับก็เตรียมรับมือกับน้ำฮะแต่ในส่วนของเทพมหานครก็ไม่ตกนะฮะ แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ฮะลงพื้นที่เยี่ยมนะฮะนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุนะครับจากเหตุต้นนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับทางเดินข้างวัดพระศรีสรรเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับบาดเจ็บรวม4รายนะครับเป็นชาย1รายหญิง3รายนะครับก็เจ้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็ลงติดตามนะครับก็ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับนักท่องเที่ยวนะครับอ่ะก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วน่าจะพร้อมแล้วมั้งฮะ
9: พร้อมแล้วครับคุณหมิง
8: ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือ LINE YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ่ะนี่ทางฝั่งของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาชวนเที่ยวครับอาจารย์ฮะไปสัมผัสดวงตาพญานาคาลุ่มหินธรรมชาติต้องแสงช่วงฤดูฝนที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
9: เห็นแล้วต้องรอวันฟ้าใสแล้วก็พระอาทิตย์จะส่องเป็นประกาย
8: แล้วก็กล้องต้องดีด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่อุทยานที่ถ่ายรูป
9: เราใช้ AI ดิ
8: อุ้ยแหมถ้าเกิดใช้ AI มันจะเวลาน้องเที่ยวไปเนี่ยแล้วมันไม่เหมือนในโลกเนี่ยมัน
9: โลกนี้ก็ไม่เคยตรงปกอยู่แล้ว
8: ไอ้ยังไงเลยครับ
9: ทำชัดก้าของผม
8: โอ้ยนี่ที่ฝั่งของอุทยานชาติภูลังกาเนี่ยฝั่งของอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนช่วงที่ฝนตกเยอะๆนะฮะมีเขามีน้ำตกลงมาจากฝั่งของบนยอดเขาอะทุกทิศทุกทางก็สวยเพลกแบบนะผมเห็นก็ถ่ายรูปมาอาจารย์เห็นรูปหรือยังฮะ
9: ถ้าเกิดฝนมันก็เห็นกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดฝนมันตกหนักเดิมเดิมทีมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นน้ำตกนะฮะเพียงแต่ว่าคือฝนตกหนักเนี่ยน้ำก็จะไหลไปตามทางน้ำก็จะไหลออกมาเป็นเส้นเส้นก็สวยดีฮะแต่ก็เปียกหน่อยฮะอยากเห็นก็ตะลุยไปแล้วกัน
8: มองไกลๆก็สวยดีแต่ไปอยู่บนยอดตรงนั้นก็ไม่ค่อยดี
9: ก็รอให้ฝนหยุดเนี่ยพอฝนหยุดฝนใหญ่หยุดเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เข้าไปน้ำยังเหลืออยู่แล้วก็ฟ้าก็จะดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอจังหวะกันแบบนั้นฮะ
8: ลงไปที่ภาคใต้ครับที่ปากบาลานี่เขาแห่เก็บหอยการังกันนะฮะเกยหาโอ้โห
9: หอยหมดแน
8: ่เงินสะพัดเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าวันละ200,000เลยนะ
9: ก็หอยมันเจ็บก็แต่ไอ้คือคำถามก็คือว่าแล้วหอยมันโดนอะไรมันถึงตายซึ่งขึ้นมาขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันผิดธรรมชาติเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็ไอ้หอยเดิมที่อยู่ในทะเลมันก็หายไปแต่ง่ายๆไม่ได้หมายความว่าไม่ควรเก็บนะฮะง่ายๆก็เอาเงินสิบเบี้ยใกล้มือแต่ไอ้ที่บุ๋มเบื้องลึกๆก็คือแสดงให้เห็นว่าผลกระทบกับทะเลแต่กับอะไรต่างๆมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้น
8: ครับไม่เคยกินเลยไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าขายที่หน้าหาดเนี่ยตอนที่จับขึ้นมาแล้วก็มีคนมารับซื้อเนี่ยกิโลกรัมละ60บาท
9: โอ้ก็ราคาก็ดีเพราะกิโลนี่มันรวมเปลือกด้วยนะ
8: ครับ
9: เพราะฉะนั้นเปลือกมันหนักวันนึงอยู่แล้วหอยสองฝานะฮะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นปรากฏการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวฮะเหมือนกับปลาที่โดนน็อกน้ำขึ้นมาเคยใช้หาดแล้วก็ไปจับกันอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งมันก็ไปเกิดเป็นระยะอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ในระยะหลังอาจจะถี่ขึ้นแต่ก็บางครั้งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะ
8: แล้วก็ไปที่ไฟป่าพรุนี่ที่ครุควนเคร็งป่าไฟป่าพรุกับไฟป่าบนตามยอดดอยทางภาคเหนือนี่มันต่างกันเยอะไหมฮะ
9: พรุต่างกันฮะพรุเนี่ยก็คือมันก็เกิดขึ้นจากความแรงหรือไม่ก็โดนจุดโดนคนบุหรี่หรือโดนอะไรเยอะแยะไฟลามไปแต่เอาไว้ง่ายว่าการดับต่างกันเยอะครับเพราะไฟพลุนี่ดับยากมากเลยฮะมันจะฝังอยู่ข้างล่างข้างบนไหม้กลายเป็นข้างบนดับไปแล้วเป็นสีดำแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีไฟคุอยู่แล้วก็เหมือนกับฐานอะทำฐานแล้วก็เชื้อเพลิงของพลุเนี่ยมันจะฝังอยู่ข้างล่างถ้าเกิดเป็นป่าทั่วไปป่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยพื้นมันก็เป็นดินใช่ไหมแต
8: ่
9: พลุเนี่ยมันมีการสะสมของสารนิ่งซีอยู่ข้างล่างนะฮะเลื่อนลงไปเพราะฉะนั้นไฟพลุเนี่ยดับไปแล้วบางทีมันก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้จะเป็นการดับไฟป่าที่ยากที่สุดนะครับสำหรับการดับพลุ
8: ครับ ความเสียหายถ้าเทียบกับทางฝั่งของไฟป่าทางภาคเหนือเทียบกันได้ไหมฮะมันหรือมันก็เหมือนกัน
9: เมื่อพลูเนี่ยถ้าเกิดวัดกันเรื่องคาร์บอนเนี่ยพลูจะเยอะกว่าเพราะว่ามันสะสมคาร์บอนไว้ก็หมายความว่าเราก็ปล่อยคาร์บอนไปบนอากาศเยอะเยอะเยอะเลยง่ายโลกมันก็ร้อนขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยพลูจะเป็นระบบนิเวศเฉพาะมากกว่านะฮะพื้นที่พลูในประเทศไทยก็มีอยู่ไม่มากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระบบนิเวศมีสัตว์มีเพิ่มความสมบูรณ์มีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยพลูจะเป็นพื้นที่ที่สูญเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกันในลักษณะของอันไหนไร่ต่อไร่เนี่ยพลูกับป่าภาคเหนือเนี่ยก็คงต้องบอกว่าพลูสูญเสียมากกว่าทั้งเรื่องความหลากหลายทั้งเรื่องของการปล่อยคาร์บอนทั้งกันเรื่องของพื้นที่ที่มีน้อยกว่านะฮะก็คงต้องยอมรับในตรงนั้น
8: พื้นที่นี่น่าจะกินพื้นที่ตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดฟิลิปปินส์ได้หรือครับ
9: ฟิลิปปินส์ก็มีพลูปกติมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันของเราเนี่ยมันหาค่อนข้างยากพลูบางทีเดิมทีก็มีอยู่บางทีก็โดนยึดไปมันเป็นพวกเวทแลนด์พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งโลกให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะมันมีน้อยม
8: ัน
9: ต้องเป็นพื้นที่เฉพาะแล้วถ้าเกิดมันพินาศไปเนี่ยไม่ต้องคิดจะสร้างพลูขึ้นใหม่ปลูกปลาปลูกไม่ได้ปลูกปลาพลูนี่ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันถ้าเกิดมันสูญเสียไปแล้วมันเสียสภาพไปเลยการฟื้นคืนฟื้นฟูเป็นเรื่องโกหกนะ
8: ฮะ
9: อืม
8: นี่มีคนชมอาจารย์ไว้นะฮะมาชมที่คอมเมนต์ที่เฟซผมบอกว่าอาจารย์ทอนวิเคราะห์ฟุตบอลดีมากเลยครับที่บอกว่าแมนยูจะมีโอกาสคว้าแชมป
9: ์ ไม่ได้บอกว่ามีโอกาสคว้าแชมป์บอกว่ามีโอกาสเป็นคู่แข่งอาร์เซนอลอ๋อ
8: แต่ก็
9: ไม่แน่โลกแล้วลูกบอลกลมๆก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนนี้เท่าที่ผมดูอยู่ผมก็ยังคิดว่าถ้าเกิดแมนซีไม่กลับตัวตอนนี้เนี่ยแมนยูก็น่าจะเป็นทีมที่มีศักยภาพตอนนี้เนี่ย
8: ที่จะไปแข่งขันกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล
9: ใช่เพราะว่าเชลซีผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ขณะที่แมนซีกำลังเป๋เรื่อยกันเปลี่ยนผู้จัดการทีมและนักเตะตัวหลักหายไปขณะที่ลิเวอร์พูลก็เหมือนกันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลทำอะไรอยู
8: ่
9: อาจจะต้องใช้เวลาในการตั้งทีมใหม่
8: ปรับจูนทีมกันหน่อย
9: กี่ปีห้าหกปีนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จไม่มาในบูเปียว
8: แต่อันเนี้ยสล็อตเขามาปีแรกก็ได้แชมป์เลยนะฮะอาจารย์ฮะตอนที่คุมลิเวอร์พูล
9: ตอนนั้นน่าจะผีเข้านะ
8: ได้มรดกจากเจอเก้นครอป
9: อะไรประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะบอกว่าถ้าให้ผมดูเนี่ยตามผมคิดว่าแมนยูเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่ต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูอยู่ในศักยภาพที่ดี
8: แต่ก็หวังว่านี่ผมพูดถึงสเปอร์นะ
9: แล้วสเปอร์เราที่17ไง
8: เอ้าเร็วจังเลย
9: เราไม่เอาที่17แค่นั้นเองเราที่16เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
8: อ๋อครับแหมเอาไม่ตกชั้นก็ดีมากแล้วฮะ
9: ใช่แล้วก็เอาให้ที่ดีกว่าเดิมไง
8: โอ้
9: เราต้องก้าวไปข้างหน้า
8: แต่เขาจ่ายไปเยอะเลยนะหลักต้องน่าจะ200ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำแล้วมั้งอาจารย์
9: ขายไปคือตอนนี้ตัวเลขซื้อขายตัดลบกันแล้วเหลือ90ไหมฮะต
8: ั
9: วเราขายไปเกือบขายเยอะกว่าซื้อ
8: ครับ
9: เพราะฉะนั้นตอนนี้สเปอร์ถ้าเกิดถามว่าทั้งช่วงซื้อขายนักเตะเนี่ยแค่สเปอร์จ่ายไป90นี่จะขายทั้งลาเมนมันชื่ออะไรวะโรเมโรสเปนแล้วก็อะไรบล็อกเพื่อคนหนึ่งไอ้คนนั้นขายไม่แพงยังไม่เคยเล่นสเปอร์เลยซ้ำเคยเล่นนัดเดียวแต่ขายตั้ง46ล้าน
8: ช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่องนะฮะทำกิจกรรมที่หลากหลายด้วยที่พัทยานี่ก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์นะนักท่องเที่ยวดำน้ำแล้วก็ได้ยินข่าวมาเนี่ย4คนนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดำน้ำระดับที่เป็นครูสอนเลยฮะอาจารย์ฮะดำหายไปแล้วก็กลับมาได
9: ้ไม่ใช่พัทยาสมัยสา

0: อ๋อสมัยสารครับ
1: สมัยสารครับ
0: คร
1: ับ ก็ดูแต่ชุดเขาเชี่ยวชาญจะตายแล้วมันไม่ใช่เป็นนักเรียนนะก็ลอยเล่นนะมึงเขาอาจจะอยากลอยก็ได
0: ้ลอยทั้งอุปกรณ์นี่แหละฮะถังออกซิเจนอะไรพวกนี้เนี่ย
1: บางคนเรามันก็พลาดกันได
0: ้
1: น้ำแต่น้ำบางทีมันน้ำแรงมันจะเก่งแค่ไหนคือพื้นที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะพลาดได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ช่วยเหลือได้หมดก็เป็นเรื่องดีฮะ
0: ครับอยากจะไปดำน้ำที่เรือปราบอะไรเนี่ยเขามีเลขพิมพ์อยู่แล้วก็หายไปต้องไปดำที่ไหนครับ
1: เรือปราบของจริงๆเป็นไอเดียเริ่มต้นของผมเอง
0: ชุมพรหรือเปล
1: ่
0: า
1: ชุมพรครับ
0: ครับ
1: ชุมพรเมื่อ15ปี16ปีก่อนตอนนั้นประการังฟอกขาวผมไ
0: ม
1: ่คุยกับปตท.สผ.ก็กองทัพเรือเอาเรือไปลงที่นั่นเรือปราบปัจจุบันมีปราบเพียบเลยช่วงนี้คือเรือปราบเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันมีวันขุ่นกับวันใส
0: ครับ
1: ซึ่งช่วงนี้มันไปมาถ้าใสเนี่ยโอ้โหสุดๆปลาเยอะมากแต่ด้วยขุ่นก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วก็อาจจะมีฉลามวาฬแวะเวียนมาเป็นระยะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถ้าเกิดจะไปที่ชุมพรเนี่ยร้านดำน้ำเยอะแยะครับร้านน้ำท้องถิ่นชุมพร SME เข้าไปเรือปราบได้ทั้งนั้นก็ไปจอยปกติเขาดำ3ได้ก็ไปเรือปราบได้หนึ่ง
0: ไปจับปลาได้ไหมฮะ
1: อุทยานครับ
0: อ๋อโอเค
1: อุทยานครับเสียใจด้วยนะครับเกาะงามน้อยงามเกาะงามงามหมู่เกาะงามอยู่ในเขตอุทยานหมู่เกาะชุมพรครับเพราะงั้นมันผิดกฎตั้งแต่ต้นแล้วครับไม่ว่าจะจับปลายิงปลาหรือตกปลาหรืออีท่าไหนมันก็ผิดทั้งนั้น
0: ใช่อันนี้แน่นอนครับสวัสดีครับอาจารย์ธรและคุณเหม่งรบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นติดกันในหลายประเทศอันนี้เป็นผลต่อเนื่องกันหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบนี้จะสามารถคาดเดาได้ไหมว่าต่อไปจะเกิดที่ไหนครับขอบคุณครับ
1: Ring of Fire Ring of Fire เนี่ยไล่มาตั้งแต่อเมริกาใต้นะฮะแล้วก็วนขึ้นมารอบเลยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นก็คือ Ring of Fire แล้วก็มีแตกแขนงมาทางอินโดทางสุมาตราอีกนิดหน่อยนะครับซึ่ง Ring of Fire เนี่ยมันเขาเรียกอย่างนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันเป็นแผ่นของแปซิฟิกซึ่งเป็นมหาสมุทรขนาดยักษ์กินพื้นที่1ใน3ของโลกเนี่ยแปซิฟิกมันชนกับไอ้แผ่นเปลือกโลกอื่นๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไหวทางอเมริกาใต้ก็จะชนกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาหรืออะไรพวกนั้นนะฮะขณะที่ถ้าเกิดไหวทางฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็ชนกับพวกยูเรเซียก็คือแผ่นที่เราอยู่หรือแผ่นอื่นๆมันก็จะเกิดแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดบน Ring of Fire อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติคำถามก็คือว่าเราเดาได้ไหมสิ่งที่เราบอกได้คือแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดจะเกิดบนRing of Fireมากกว่าที่อื่นมากกว่าที่อื่นของโลกแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าครั้งต่อไปมันจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: ยกเว้นดูดาวซึ่งผมไม่เก่งขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องเชื่อหรอก เอามันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าจริงๆแล้วที่มันมีเยอะๆเนี่ยจริงๆมันก็เรียกว่าเท่าๆกับเฉลี่ยนะมากกว่าเฉลี่ยนิดหน่อยแล้วก็ระดับที่เราฟังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเนี่ยแต่ระดับ6กว่า7เนี่ยมันก็แรงอ่ะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงเป็นพิเศษถ้าเกิดแรงเป็นพิเศษอย่างปีที่แล้วเนี่ย 8.8
0: ครับ
1: ที่คันชัดกาที่ผมเพิ่งไปที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยอันนั้นแรงจริง 8.8 แต่ส่วนที่7กว่ามันก็เป็นไปได้นะฮะส่วนดาวเนี่ยลืมไปเลยเลยฮะคาดการเป็นไปไม่ได้ฮะเราไม่สามารถคาดการแผ่นดินไหวล่วงหน้าได
0: ้
1: เราสามารถบอกเตือนภัยได้ก็เมื่อแผ่นดินไหวเกิดซึ่งเมื่อแผ่นดินไหวเกิดจะปล่อยคลื่นมา2คลื่นคลื่นหนึ่งจะเป็นคลื่นจะเบากว่าแต่เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะดีเทคจากไอ้คลื่นนั้นได
0: ้ครับ
1: แล้วมันก็จะเตือนภัยและไอ้คลื่นสะเทือนจริงมันจะตามมาแต่ช่วงเวลาของการตามมานี่มันสั้นมากในระดับวินาทียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ห่างจุดเตือนแผ่นดินไหวจุดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางนะฮะ100กิโลเครื่องเราจะเตือนได้เราแค่4วินาที5วินาทีเท่านั้นระยะมันน้อยมันไล่กันมาขณะที่ถ้าเกิดเราห่างไป300กิโลมันก็อาจจะเตือนได้15 20วินาที30วินาทีเนื่องจากระยะทางมันห่างขึ้นคลื่นเร็วมันก็เลยฉีกคลื่นช้าได้ระยะมากขึ้นเข้าใจนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไงก็อยู่ในหลัก30วินาทีเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันจะบอกเตือนล่วงหน้าได้1นาที2นาทีเนี่ยแล้วแปลว่าเราอยู่ห่างมากจนต่อให้มันเตือนก็ไม่มีค่า

0: เพราะมันแรงแผ่นดินไหวมันน้อยนะเพราะงั้นก็จงเข้าใจกันซะว่าเราไม่สามารถรู้ไหมถ้าเกิดเราจะบอกอย่างญี่ปุ่นบอกเนี่ยซึ่งจริงๆญี่ปุ่นพูดเนี่ยที่บอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ30ปีอะไรเงี้ยในอีก3คือเขาเตือนใน30ปีอ่ะเข้าใจไหมคุณหมิง
1: 30ปีข้างหน้าเลยแหละฮะโอ้โห
0: ในช่วง30ปี
1: ไม่เกิด
0: เกิดมา 4,600 ล้านปี
1: คนที่ดักจับผิดก็ไม่เสียชีวิตไปหมดแล้วล่ะฮะ
0: ถ้าดีออกบอกแล้วเกิดไม่เกิดสุดเราไม่ต้องรับผิดชอบก็ตายไปแล้วคือเราเขากำลังเข้าใจอะไรสักอย่างว่าไทม์ของโลกเนี่ยไทม์สเกลของโลกก
1: ับ
0: ของที่เราอยู่เนี่ยมันคนละสเกลกันโลกมัน 4,600 ล้านปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไดโนเสาร์ที่วิ่งไล่กันอยู่ที่เอ็มสเตทในหนังเนี่ยเพิ่งเกิดมาตอน5ทุ่มสเกลกิ๊กก๊อกถึงจะเอาชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนจากลิงไปเป็นคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณในเมงดีดนิ้วใส่ไมโครโฟนเนี่ย
1: ครับ
0: นั่นแหละช่วงเวลาของ24ชั่วโมงโลกเนี่ยเรามีเวลาอยู่บนโลกแค่ดีดนิ้ว1แป๊ะ
1: ก็
0: สั้นมากเพราะฉะนั้นจะไป30ปีในสเกลของโลกก็ถือว่าแม่นมากแล้วเมื่อเทียบกับ 4,600 ล้านปีแต่ถ้าเกิดเอาแบบของมนุษย์ให้ตายแล้วก็ไม่สามารถจะเตือนได้ในระดับปีหน้าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่7ครั้งที่นั่นที่นี่ผมตายไปแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น
1: ครับก็ถือว่าตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีเคสแบบเมืองไทยไหมฮะว่าเกิดแผ่นดินไหวที่พม่าแล้วมาตึกถล่มที่ไทยอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เสร็จนะฮะเพราะเราอยู่บนดินตะกอนของเราเนี่ยเราห่างจากแผ่นดินไหวค่อนข้างเยอะนะฮะไอ้จุดที่เกิดพม่าเนี่ยเราไม่อยู่ใกล้ๆเลยนะห่างมาเยอ
1: ะ
0: แต่แรงคลื่นแรงสั่นสะเทือนพอมันเข้ามาถ้าเกิดมันผ่านชั้นหินแข็งๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่พอมันเข้ามาดินตะกอนมันก็เหลวอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันก็สะเทือนเยอะเข้าใจง่ายมากเลยมันก็สะเทือนเยอะและไอ้ตึกเนี่ยปกติไอ้ตึกข้างบนเนี่ยก็จะต้องโยกเยอะมันก็เหมือนกับไม้หลักปักขี้เลนเนี่ยข้างบนมันก็โยกไปมันนั่งเรือก็ได้คุณหมิงไม่นั่งเรืออยู่ทะเลไม่เยอะ
1: ครับ
0: นั่งเรือที่เกิดขึ้นดาดฟ้าเรือมันก็ต้องเอียงมากกว่าที่นั่งอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะรู้สึกเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดถามความเสียหายเยอะกว่าเนี่ยก็คือช่วงรอยต่อ
1: ครับ
0: เราคอนโดเมืองไทยก็ชั้น8 9 10เพราะว่ามันจะเป็นช่วงรอยต่อส่วนใหญ่มันจะเป็นตึกข้างล่างจะใหญ่ตึกข้างบนมันจะได้กว่าแล้วก็จะมีสวนดาดฟ้าใช่ไหม
1: ก็แจ็คพอตมาเข้าตึกที่ถล่มพอดีจริงๆมันก็สั่นกันหมดทั้งกรุงเทพนะฮะ
0: ไอ้นั่นไงตึกถล่มเองนะมันถล่มแล้วมันไม่เกี่ยวแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับมาตรฐานตึกด้วยนั่นก็ดูกันแล้วกัน
1: ครับ
0: ว่าเป็นยังไง
1: หัวค่ำนี้บอลไทยจะซดลอดช่องสิงคโปร์จะรอดฝนไหมครับแหมนึกว่าจะรอดสิงคโปร์หรือเปล่าจะรอดฝนเลย
0: แต่โทษทีฮะผมไม่ได้ติดตามบอลไทยครับ
1: ครับผมว่าน่าจะซดไม่ซดฝนแน่ไม่ทางที่กรมอุตุเขาบอกเนี่ยฝนไม่ตกนะสี่วันใน4วันข้างหน้านับจากวันนี้ไปนะฮะแต่ว่าได้ซดลอดช่องไหมซดลอดช่องแน่ๆแล้วสิงคโปร์เนี่ย
0: มันไม่แม่นขนาดนั้นหรอกบอกได้เลยต่อให้กรมอุตุก็ไม่แม่นขนาดนั้นเพราะฟ้าฝนมันแปรปรวน
1: อ๋อครับ
0: แต่คือไม่ตกในที่นี้คือไม่ตกหนักอาจจะตกบางที่อย่างอยู่เกษตรนี่เดี๋ยวก็ตกแล้วมันก็ตกเกษตรตลอดถ้าเกิดอยู่แถวเอกมัยอาจจะตกหยิมหยิมบ้างอะไรอย่างงี้มันก็อาจจะมีมามันไม่ได้มันเป็นช่วงฟ้าฝนหน้าฝนเราอยู่หน้าฝนต้องเข้าใจกันนิดนึงเพราะฉะนั้นความหมายของกรมอุตุคือไม่ได้ตกหนักนะตกรุนแรงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะแต่ก็อาจจะมีฝนบ้างโผล่มานิดๆหน่อยๆบางพื้นที
1: ่ครับไปเรื่องของทุเรียนกันหน่อยฮะเนื่องจากราคาทุเรียนนะฮะในฝั่งของมาเลเซียนี่ตกต่ำนี่ก็ทางฝั่งของรัฐบาลเขาก็ลงไปส่งเสริมนะฮะเอาเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปที่กินทุเรียนผมเพิ่งซื้อพวกน้องนิ่งหน่งทุเรียนที่มันไม่ได้ไซส์มาตรฐานที่จะส่งลงนะครับอาจารย์ขึ้นมาจากเป็นทุเรียนใต้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชสนนราคาแกะออกมาเอาแต่เนื้อนะกิโลละ300บาทถูกมากน้องติ้งหน่องติ้งหน่งอะไรภาษาของคุณสุปจีเขา
0: อร่อยไหมอ
1: ร่อยฮะรสชาติดีเลย
0: เอาเงินมาดิถ้าอยากคุณสุปจีอยากให้กินทุเรียนก็เพิ่มดิคนละครึ่งไม่พอ

0: ก็เป็น 2,000 บาทให้500บาทไปซื้อทุเรียน
1: แกะเข้าห้องเย็นส่งไปขายจีนได้ไหมฮะน่าจะได้นะ
0: นั่นคุณสุปฏีคิดไปรายการเราไม่อาจเอื้อมไปวิจารณ์นโยบายของรัฐตามสบายอย่าคิดอะไรคิดไปไม่ใช่หน้าที่ผม
1: มามีต่อยนิดนึงเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วผมเข้าใจถูกไหมครับว่าบางครั้งแผ่นดินไหวระดับ7อาจรุนแรงกว่าระดับ8ถ้ามันเกิดขึ้นที่ตื้นขวาเยอะๆขอบคุณครับ
0: ถูกครับแผ่นดินไหวต้องดูระดับความลึกครับถ้าเกิดแผ่นดินไหว50โลเนี่ยลึกนะฮะแผ่นดินไหวลึก50โลเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหว10กิโลไอ้นี่ไอ้พวก10โลเนี่ยแหละตัวร้ายสึนามิที่เกิดเมืองไทยคราวก่อนเมื่อ20กว่าปีที่ก่อนก็พัดดันแรงด้วยแล้วตื้นด้วยอันนั้น10โลแล้วระดับ9
1: ครับ
0: อันอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นน่ะโหดร้ายแต่ถ้าเกิดระดับ7แล้วเกิด50โลเนี่ยก็ไม่เท่าไหร
1: ่
0: ความลึกของจุดของแผ่นดินไหวคือมันขบกันน่ะง่ายไอ้ตรงที่มันไหวก็คือจุดที่ตัวแผ่นดินมันขบกันแล้วมันเกิดมันหลุดขบมันเด้งเหมือนเรานิ้วแตะกันไว้ก็กดเด้งปึ้งเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ลึกมันก็แรงมันก็ส่งมาน้อยถ้ามันตื้นแรงก็เยอะก็แค่นั้นง่าย
1: ๆที่คำชัดก้ากับญี่ปุ่นที่ไหนแผ่นดินไหวมากกว่ากันครับมากกว่าหรือแรงกว่า
0: ถ้าเกิดเอาละความแรงนะคำชัดก้ากินขาดครับ
1: โอ้แต่ความถี่กว่าในญี่ปุ่น
0: เดี๋ยวจะว่ากินขาดกันไหมล่ะญี่ปุ่นไอ้ไหวแรงที่สุดที่เราเจอมาในระยะ20กว่าปีเนี่ยแรงสุดคือโทโฮกุสึนามิย้อนไปปี2011นะฮะปีโทษทีมันเป็นผมจำเป็นปีคศนะฮะ2011ก็15ปีก่อนแล้วก็มาคันชัดก้าปีที่แล้วเนี่ย 8.8 ฉะนั้นคนตรงนั้นใน15ปีเนี่ยแรงสุด2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นที่เกิดสึนามิคนตายเป็นหมื่นขณะที่คนหนึ่ง 8.8ที่คันชัดก้าหนีตายไปหลายตัวแต่คนตายเลือดตายไปคนเดียวเพราะว่ามันไม่มีคน
1: ครับดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่ทำใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับอ่ะก็ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแผ่นดินไหวนี่เราใช้ AI แก้ไขยังไงได้บ้างครับอาจารย์เออเป็นซึนามิ
1: AI
0: เป็นบิ๊กอีเวนต์ทั้งสองฝั่งเลยนะ
1: คือจริงๆเราก็อยากเดาแผ่นดินไหวให้ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรากำลังใช้ AI ในการศึกษาวิจัยอยู
0: ่
1: เพื่อในอนาคตที่ผมตายไปแล้วเราอาจจะเดาแผ่นดินไหวได้แม่นกว่านี
0: ้หรือไม่ก็บอก
1: ล่วงหน้าได้ดีกว่านี
0: ้หรือไม่ก็บอกก่อนล่วงหน้าได้ไหมฮะก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยมี
1: ก็ใช่ไงแค่เนี้ยที่เขาศึกษาวิจัยกันอยู่เขาก็พยายามจะทำตรงนี
0: ้ครับ
1: แต่ต้องเข้าใจว่าโอ้โหโลกมันใหญ่เราจะไปติดเครื่องมือถ้าเกิดเราสามารถทุ่มเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างยัดเข้าไปในจุดเดียวให้มากที่สุดเนี่ยเราอาจจะสามารถทำการคาดการได
0: ้ครับ
1: มันได้ในระยะที่ล่วงหน้าที่ดีกว่านี้แต่ไอ้จุดที่เรายัดเครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงลงไปเนี่ยอาจจะมีมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญ
0: โอ้ก็
1: เข้าใจไหมแล้วก็ไอ้ตัวถ้าเกิดได้ถามว่าแล้วต้องยัดกี่จุดก็สัก 20,000 โลมั้ง
0: ต่อจุด
1: ไม่
0: ทั่วโล
1: กระยะทาง
0: อ๋อฮะ
1: เออก็ใช้เงินสักคือต้องมีเงินขนาดอีลอนมัสก์สักล้านคนเนี่ย คิดเอาเองแล้วกัน
0: ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงว่าบางอย่างมันคาดเดาไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดอยู่หลายประการเหลือเกินที่มันไม่สามารถจะแล้วใครมันจะบ้าเอาเงินมหาศาลจนสามารถไปยึดดาวอังคารได้มันทุ่มกับการคาดการแผ่นดินไหวที่อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเราหรือเงินที่ลงไป
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้จริงๆประเทศไทยน่าจะน่าจะเก่งด้านนี้นะ
0: อ๋อแต่ก็ไม่ค่อยมีภัยพิบัตินะฮะอาจารย์
1: ไม่ใช่พวกสร้างอะไรแล้วไม่ได้ใช้อ่ะ
0: อย่าไปยุ่งกับเขาสิฮะไม่ใช่แต่เฉพาะผู้มีอำนาจ
1: อ๋อมีอีกเรื่องนึงเรื่องแผ่นดินไหวในพูดแล้ว
0: หล
1: ายคนมีข่าววูบๆว่าคุณสึนามิเจ๊งแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็เขาก็มีการตรวจเป็นระยะแต่ต่อให้มันเจ๊งเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเตือนสึนามิปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าทุนมันมีไว้หุ่นเล่นๆน่ะฮะจริงแต่ว่าก็ดีอ่ะมีไว้เก็บข้อมูลจริงแต่ว่าหน้าปัจจุบันการเตือนแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเกิดจะเกิดสึนามิเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทุนรอให้คลื่นวิ่งมาถึงทุนเราหรอกเรารู้เราเตือนตั้งแต่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: เพราะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างแรกมันต้องเกิดในทะเลมันถึงจะเกิดขึ้นมันเกิดยอดเขามันจะเอาคลื่นมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดในทะเลนะฮะยกเว้นบางจุดอย่างฟยอร์ดอย่างนี้ผมไม่นับเอาไปว่าเกิดในทะเลแล้วกันถ้าเกิดในทะเลแล้วมันต้องเป็นแผ่นดินไหวมีสองแบบคือขนาดเคลื่อนที่แบบด้านข้างกับด้านขึ้นลงถ้าเก
0: ิ
1: ดด้านข้างเนี่ยไม่เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นลงนี่เกิดเพราะฉะนั้นสองข้อจำกัดก็คือต้องแรงพอต้องอยู่ในทะเลแล้วก็ต้องเคลื่อนขยับขึ้นลงม
0: ัน
1: จะมีโอกาสเกิดสึนามิแต่ปกตินะปัจจุบันถ้าเกิดดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาเตือนตลอด
0: ครับ
1: เกิดในทะเลเตือนแล้วม
0: ัน
1: จะอีท่าไหนแล้วก็จะถามว่าเตือนถูกไหมอาจจะผิดสัก 90% คือเตือนแล้วไม่เกิดหรือเตือนแล้วเกิดคลื่นสูง1คืบเพียงแต่ว่าเขาก็ยังเตือนแล้วคนก็ยังอพยพ
0: ครับ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นสบายใจในส่วนนี้นะฮะว่าเมื่อเกิดปุ๊บเนี่ยการเตือนคลื่นสึนามิเนี่ยยังไงก็ตามเราใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการอื่นในการเตือนส่วนทุนเนี่ยมันมีไว้เก็บข้อมูลเราอาจจะเจ๊งบ้างไม่เจ๊งบ้างก็ว่าไปแล้วกันแต่แผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดในทะเลเขาเตือนอยู่แล้วยังไงเขาก็เตือนไว้ก่อน
0: ครับอยากให้สเปอร์ลิเวอร์พูลมัดรวมกันมาเจออาร์เซนอลผมทีเดียวเลยได้ไหมครับ
1: มันไม่เกี่ยวกับการใส่นะมันเกี่ยวกับระบบทีมมากกว่าซึ่งอาร์เซนอลก็ต้องยอมรับอย่างนะครับว่าอาร์เซนอลสร้างทีมมานานมาก
0: ครับ
1: ใช้เวลาหลายปีอ่ะกว่าอาร์เตต้าจะมาถึงจุดนี้แล้วเขาใช้อาร์เตต้าคนเดียว แล้วก็ขยับตัวนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆอาร์เตต้าจะไม่ใช่เป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดก็ได้แต่เขาโชคดีที่ตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาสามารถเอาอาร์เซนอลมาใกล้ๆตำแหน่งแชมป์ได้ตลอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอร์ดเขาก็เลยให้เวลาพอให้เวลาเสร็จอาร์เตต้าก็เลยสร้างทีมขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถที่จะสร้างทีมอย่างใจได้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนท่านเซอร์สมัยเซอร์อะไรก็เหมือนกัน
0: เออแล้วแท็กติกเขาก็แปลกนะเอากองกลางไปยืนกองหน้าก็ยิงได้เรื่อยๆด้วย
1: คือถ้าเกิดมีเวลาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าผู้จัดการทีมที่เก่งพอเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างทีมได้เพียงแต่ว่าไอ้เวลาเนี่ยจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี 4 ปีกว่าจะลงตัวเข้าใจนะเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าณตอนนี้คือเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลมันรุนแรงแม้กระทั่งลิเวอร์พูลก็เถอะเพราะฉะนั้นเวลามันก็เลยไม่ค่อยมีผู้จัดการทีมไม่ว่าเก่งขนาดไหนจะให้ทีมเก่งได้ภายในพริบตาเดียวเนี่ยก็ลำบาก
0: เออถ้าอันเดอร์สล็อตได้อยู่ฤดูกาลนี้ก็อาจจะทำทีมอาจจะไม่ต้องถูกไล่ออกก็ได้มั้ยหรือเปล่า
1: อันนั้นไม่รู้ต้องไปถามแฟนหงไม่เกี่ยวกับผมหรืออีกทีนึงเนี่ยก็คืออีกทีนึงก็คือต้องเป็นทีมที่มีระบบแข็งแกร่งแล้วเลือกผู้จัดการทีมที่มาต่อเนื่องได้ซึ่งทีมอย่างนี้มีฮะง่ายสุดนี่คือไบรตัน
0: เห
1: ็นไ
0: ห
1: มคือระบบเขามีระบบของเขาเป๊ะๆ
0: ผู้จัดการทีมคนไหนมาก็ทำทีมดีหมดเลย
1: ก็คือระบบทีมเขาแข็งมากระบบเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเลือกผู้จัดการเข้ามาต่อคนหนึ่งหลุดไปเขาดึงอีกคนหนึ่งเข้ามาระบบเขาแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นใครจะออกไปคนใหม่เข้ามาสักเดี๋ยวก็เก่งเองก็คือเขาสร้างทีมในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นทีมอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังไปถึงตำแหน่งแชมป์ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ามันเป็นระบบที่ออกแบบไว้ให้อยู่กับพรีเมียร์ไม่ได้ให้ได้แชมป์เพราะว่าเขาไม่มีเงินลงทุน
0: ตอนที่เซอร์อเล็กซ์ฟาร์กูสันออกจากแมนยูเนี่ยระบบมันก็ดีมากนะฮะอาจารย
1: ์แต่เซอร์แก่ๆไงระบบแล้วปัญหาของระบบ
0: ครับ
1: มาระบบของแมนยูจริงๆไม่ได้ดีมากขนาดไบรตันนะ
0: แต่บารมีกุนซือเนี่ย
1: ระบบของจริงแมนยูใช่กุนคือกุนของท่านเซอร
0: ์ครับ
1: ที่สามารถตบไอ้พวกนักบอลที่เจอีโก้สูงให้อยู่ในคอนโทรลได้คนไหนที่คอนโทรลไม่ได้ก็ตึกปล่อยไปเลยโรนัลโดเบคแฮมตอนหลังๆพอเริ่มผือหนักขึ้นก็โดนไล่ขายออกไปท่านเซอร์ก็ไม่แคร์เพราะฉะนั้นนั่นคือระบบของแมนยูคืออยู่ที่ท่านเซอร์ในยุคนั้น
0: ครับ
1: พอเดวิดมอยมาปุ๊บเนี่ยขนาดเลือกเอาเดวิดมอยที่คิดว่าพลังสูงแล้วก็ยังไม่สามารถคุมนักเตะต่อจากนั้นได้เดี๋ยวลองดูแมนซี่ดิ
0: ทำไม
1: ครับลักษณะผมเชื่อว่าเป๊ปเนี่ยเขามีฝีมือมีพลังมีกลุ่
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอเป๊ปไป
0: แต่มาเลสกาเนี่ยมีหรือเปล่า
1: ใครคือมาเลสกา
0: อ่ะก็กุนซือของแมนซีคนปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: แล้วเขามีผลงานอะไร
0: เขาเคยคุมเชลซีกับเลสก
1: าเอาที่ดีกว่านั้นไปคุยคุมเชลซีได้ไง
0: ก็ไม่ทำไงก็ถามว่ามีกลิ่นพอหรือเปล่าผมว่าก็เนี่ยมาเลสกามีไหมผมก็ถามต่อ
1: ก็เนี่ยก็ผมจะไปรู้เหรอครับผมก็ถามอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เขาน่าจะมีอย่างเดียวน
0: ะ
1: ก็คือรูปลักษณ
0: ์
1: หน้าตาคล้ายๆเป๊ป
0: โกนหัวเหมือนกันเป๊ะเลย
1: ก็จะพอนักเตะวิ่งอยู่หันไปอาจจะนึกว่าเป๊ปกลับมาแล้วก็เลยมีกำลังใจส่วนถึงเนี่ยอื่นนี่เราไม่ได้ดูถูกนะครับ เขาก็ต้องแสดงกลิ่นของเขาออกมาให้เห็นให้มันรู้สึกว่าเคยผ่านงานที่มีกลิ่นเยอะๆมาอะไรประมาณนั้น
0: แบ็คแพ็คไปเที่ยวคัมชัตสกาปลอดภัยไหมครับกลัวจะเหมือนฮัลลุนโซโล่
1: ท่านฮัลลุนก็เขา
0: แจ็คพอตมั้งฮัลลุน
1: เนี่ยมันไม่ได้แจ็คพอตว่าเขาถ้าเกิดตามที่เขาวิเคราะห์นะฮะตามที่ชันสูตรนะอย่างอื่นผมไม่รู้นะก็คือนอนอยู่นอนก็เขาเสียชีวิตด้วยสุขภาพ
0: กินอะไรไม่ถูกอาจจะหลับไปเลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู
1: ้ที่แต่ว่าก็จะเป็นการเสียชีวิตในลักษณะของสุขภาพไม่ได้โดนจารกรรมไม่โดนฆาตกรรมหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ตามที่เขาชันสูตรนะส่วนคำชัดก้าคำชัดก้าจริงๆเป็นประเทศที่เป็น
0: ถ้าไม่แพ้แซลมอนไม่แพ้ปูก็น่าจะอยู่ได้นะ
1: ปัญหาคือมันแพง
0: อ๋อครับครับ
1: ท่านเจ้าข้าไม่ยืดหูเลยผมไม่เคยเขียนเลยสักครั้งในเฟซที่ลงติดต่อกันมา2อาทิตย์แล้วว่าคำเจ้าข้าถูกผมเขียนบอกว่าปูถูกกว่าเมืองไทย
0: ครับ
1: เข้าใจใช่ไหมโดยเปรียบเทียบปูชนิดเดียวกันไม่ได้หมายว่าเอาปูคำชัดก้ามาเทียบกับปูม้าที่ขึ้นมาไม่ได้ใช้พูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คแพคไปคำชัดก้าถามว่ามีไหมมีเพราะว่าคนจีนที่มาจากกวางสีสาวด้วยนั่งอยู่ข้างๆผมตอนนั่งฮอคุยกันเนี่ยเขามาคนเดียวโซโล่
0: ครับ
1: คนจีนเป็นผู้หญิงด้วยคนผู้หญิงนะฮะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะอายุประมาณสัก30กว่าก็โซโล่มาจากกวางสีพี่นะว่ามันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีทัวร์ลูกจีนเล็กๆน้อยๆโผล่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเกิดคนไทยจะไปนั่นผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัญหามีอย่างเดียวอย่างแรกก็คือต้องเป็นแบ็คแพ็คที่มีตังค์เน
0: ี
1: ่ยเพราะว่าค่าเครื่องบินอย่างเดียวก็หลายหมื่นแล้วแล้วค่าครองชีพก็ไม่ได้ถูกแล้วข้อที่สองก็คือก็เป็นแบ็คแพ็คที่อึดแล้วอดทนมากยกเว้นคุณพูดภาษารัสเซียได
0: ้อืม
1: เพราะว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษ
0: โอเคครับสมัยอาร์เซนอลมาเยือนไทย

0: ถ้าตึกอื่นด้วยเนี่ยคือเห็นโยกเลยน้ำในสระว่ายน้ำที่อยู่ตามรูฟท็อปดาดฟ้าหรืออยู่จำชั้นนะมันหกขนาดนั้นน่ะเออถ้ามันมีหลายตึกนี่แย่เลยนะประเทศไทย
1: ก็แล้วแต่แต่เขาก็ตรวจสอบอะไรกันนั่นเองว่ากันไป
0: ครับอ่ะข้ามไปผมคุณธีรวัตรส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับบอกว่าผมแซงเรือใบผมยังดูความแตกต่างกับผู้จัดการคนใหม่ไม่ออกเลยครับผมแฟนเรือใบยังดูความแตกต่างกับผู้จัดการคนใหม่ไม่ออกเลยครับอ๋อโอเค
1: ไม่โอเคผมไม่เข้าใจคือเดี๋ยวนี้ดูความแตกต่างจากผู้จัดการคนใหม่ไม่ออกนี
0: ่เอาใหม่เอาใหม่คุณธีรวัตรส่งเข้ามาใหม
1: ่ผมไม่เข้าใจหมายความว่าทีมแข็งแกร่งเหมือนสมัยเป๊ปใช่ไหมผมว่าไม่น่าใช่นะฮะด้วยผลบอลที่ออกมา 3-0 เนี่ยแล้วก็ดูจากฟอร์มผมว่ามันเตะปะไอ้ชอบกลลองดูแล้วกัน
0: ไปกันกิจกรรมท่องเที่ยวกันบ้างทางผู้ว่ากทม.นะเขาจัดกิจกรรมน่าจะใช้ไปกิจกรรมเข้าจังหวะทัวริซึมผมไม่รู้จะพูดยังไงนะแดนทัวริซึมอะฮะแอโรบิกเนี่ยก็บูมเพราะแกนะนี่แกจัดอะไรนะสวิงแดนนะฮะที่ลุมพินีสถานที่สวนลุมพินีคนก็ไปกันเยอะมากเลยฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็ดีแล้วแต่ผมว่าคนจะคิดบ้างว่าอายุ60แล้ว คุณจะจัดกิจกรรมที่สมวัยให้คนอายุ60ไปทำบ้าง
0: เล่นโยคะอะไร
1: บ้า60ใครก็เล่นโยคะ
0: ไทเก๊ก
1: เล่นเกาพุงหมา
0: อ๋อ
1: จริงๆกิจกรรมหมาเขาก็เริ่มมีแล้วนะผมว่าแน่ๆน่าสนับสนุนแล้วก็เร่งให้มันหนักขึ้นยกตัวอย่างเช่นพาคนหลังเกษียณพาจูงหมาไปเที่ยวปาร์คอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็มีอยู่บ้างแล้วแต่อยากให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาจะมีวันหมาด้วย
0: ครับ
1: วันนี้เป็นวันคอกกี้ทุกคนพวกคนแก๊งคอกกี้ก็ไปมีวันลาบาร์ดอผ่านไปแล้วผมพอดีผมเพิ่งตามเจอผมก็เลยไม่ได้พาละไอฮาคุไปแต่ถ้าเกิดผมว่าตรงนี้ก็ทำดีเพราะว่าอย่าเอาบ้าแรงนะบ้าพลังก็ทำไปแล้วกันไอพวกแอโรบิกอะไรแต่คิดถึงคนแก่มั้งเว้ย
0: แต่ว่าเขาเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะฮะฉายาเขา
1: แต่เพื่อนร่วมรุ่นผู้ว่าไม่ได้แข็งแกร่งกันขนาดนั้นช่วยจุฬาไปมองไปร้อยกว่าคนนี่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยสามจุฬาด้วยกันเนี่ยมีแข็งแกร่งเหมือนเขาปล่อยเพราะงั้นก็ช่วยกรุณาดูแลเพื่อนรุ่นที่อ่อนแอแล้ววัยเข้าเกษียณกันหมดแล้วด้วย
0: ครับแต่ว่าก็อยากให้ทำก็ผมก็ยังพูดต่อเนื่องนะอยากให้ทำสวนสาธารณะอื่นให้มันติดที่ติดชาร์จเหมือนที่นู่นด้วยนะที่สวนลุม
1: ไม่กล้าเพราะว่าสวนลุมใหญ่ๆมีคนไป
0: ห้องน้ำก็ดีทำใหม่ก็ดีผมไปใช้บริการมาโอ้โหล้ำเลิศ
1: ก็ไม่คือสวนลุมเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตา
0: ครับ
1: ต่อให้ผมไม่ได้ว่าผู้ท่านผู้ว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมไปผู้ว่าผมก็ทำที่สวนลุมลุมไปกับสวนรถไฟพอรุ่นสวนหลวงก็ยังคิดหนักหน่อยแต่สวนลุมเนี่ยยังไงก็มีคนไปคุณเหม่งคิดดูดิ
0: ครับ
1: มันรอบไปทั้งออฟฟิศทั้งตึกทั้งคู่คน CBD จัดคือไปตัดสวนไกลๆแล้วไม่มีคนไปเดี๋ยวเสียหน้าเพราะงั้นเราก็ต้องมุ่งหน้าใส่สวนลุมเข้าไปคล้ายๆกับว่าทางกรุงเทพมีสวนลุมแห่งเดียว
0: ผมว่าทำนี่ทำเชื่อมต่อกับสวนเบญจกิตินะอีกหน่อยลามไปสวนเบญจสิริอยู่กันคนละที่นะคนละชื่อใกล้เหมือนใกล้เคียงกันก็จริงแต่คนละที่เดี๋ยวคงจะทำทางเชื่อมแล้วมั้งฮะวิ่งกันส่วนรอบสวนสาธารณะรอบๆลิงก์กันหมดเลยทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร
1: ไม่คือคุณเหมือนพูดเช่นนั้นไม่ถูก
0: ครับ
1: จะเอาใจผู้ว่ามากเกินไปไม่ได้ลิงก์เฉพาะทั่ว CBD
0: โอเค
1: ต้องวัดระยะจาก
0: จบ
1: วัดระยะไล่มาสวนลุมสวนเบนสวนโรงไอโพเรียมโทษทีจำชื่อไม่ได้เนี่ยสามสวนมันห่างกันกี่โล4โล
0: ครับ
1: กรุงเทพพื้นที่ 4,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: คุณธีรวัตรส่งเข้ามาแล้วครับดูความแตกต่างระหว่างหน้าตาเป๊ปกับผู้จัดการคนใหม่ครับ
1: อ๋อใช่ครับเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าผมก็ดูเมื่อทีผมก็แน่ผมว่าคิดน่าจะเป็นเทคนิคของเขาก็คือทำให้รู้สึกว่ามีเป๊ปอยู่ที่ข้างสนามตลอดเวลา
0: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็มีเทนฮากแล้วก็มีอันเน่สล็อตก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะ
1: ก็อาจจะช่วยทางใจเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวรอดูผลงานเขาแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าแต่ปีนี้เนี่ย

0: แฟนเรือใบก็ต้องทำใจหน่อยว่ามันต้องให้เวลา
1: หรือแม้แต่กับผลงานของมาริสกาตอนที่คุมเชลซีอยู่ก็ดีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ก็เฉยๆนะออกจะไม่ดีด้วย
0: ทีมเชลซีนี่เรานับเป็นผลงานไม่ได้ฮะเพราะว่าทีมเชลซีมีรูปแบบเฉพาะที่ไม่มีมนุษย์ไหนเข้าใจผู้จัดการเชลซีที่คุมเชลซีนานๆหน่อยระยะหลังนี่ผมดูแทบไม่เห็นเลยสักคน
1: ครับมาเลสกาพาเชลซีถล่มปารีส 3-0 นัดชิงสโมสรโลกที่อเมริกานะครับโอ้เหรอเออไม่บอกนึกไม่ออกเลยนะ
0: ผมนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำลองดูแล้วกันเราดูในพรีเมียร์เนี่ย
1: อันนี้เขาต่ออีกนิดนึงนะที่พ่อใหญ่ทรัมป์ขึ้นมายืนฉลองแชมป์ด้วยไงครับอีอ๋อนึกออกขึ้นมาทันทีอันเนี้ย
0: อันนี้ตามสบายผมไม่ได้ติดตามพ่อใหญ่ทรัมป์กันนะ
1: ครับต้มเนื้อวัดราชประพิษพี่เหม่งอาจารย์ธรเคยกินไหมครับไม่เคยฮะ
0: ไม่เคยเหมือนกันปกติผมไม่ค่อยกินเนื้อถ้าเกิดไม่มีคนเลี้ยงแล้วก็ไม่แพงขนาดนั้น
1: อุ้ยเกาเหล่าเนื้อชามละ50ร้านเด็ดเด็ด
0: ที่ไหนวะชามละ50ปัจจุบัน
1: แห่งชุนสิงตรงแถวคลองเตยฮะอาจารย์ฮะแหม
0: ชี้เป้าเลยข้างบ้านผมไม่50แบบ
1: อ๋อโอ้ยของอาจารย์ไม่ไหวมั้งที่จอดรถยังไม่มีเลยฮะ
0: แล้วผมเดินไปกิน
1: อ๋อครับ
0: แต่ผมไม่ร้านนั้นผมก็ไม่ได้กินเกาเหลาเนื้อผมตอนหลังๆผมไม่ค่อยกินเนื้อนะฮะเพราะว่าชอบกินอย่างอื่นมากกว่าไม่ใช
1: ่
0: ครับแต่ถ้าเกิดคนเลี้ยงเนี่ยตัวเดี๋ยวมีคนนัดเลี้ยงนะโอ้ซึ่งกลับมาหยกๆก็มีคนนัดเลี้ยงแล้วดีจัง
1: อาจจะได้ตังค์ด้วยก็ได้นะ อยากจะไปดำน้ำจุดที่เรือลบมีเรือจมอยู่มีจุดไหนในประเทศไทยที่แนะนำบ้างครับ
0: ถ้าเอาเก่าจริงแต่สภาพเรือพังเกือบหมดแล้วก็สุธาทิพย์ที่แถวพัทยาอันนั้นเป็นเรือเสือครูเลยดำกันมาหลายสิบปีแล้วนะถ้าเกิดเอาเรือใหม่หน่อยแล้วก็มีคนนิยมดำก็มีเรือปราบที่ชุมพรกับเรือหลวงช้างที่เกาะช้าง
1: ครับ
0: ดำนั้นเป็นเรือที่คนไทยนิยมไปถ้าเกิดเอาเรือฮิตที่สุดก็คือเรือที่เกาะเต่าเรืออะไรวะเรือสัตกูดนั้นนะผมก็ทำเหมือนกันนะฮะอันนั้นแต่นั้นเป็นฝรั่งเกือบ 100%เพราะว่าเกาะเต่ามีแต่ฝรั่ง
1: ครับ
0: คะแนนเขาบอกไปแล้วหลักๆก็เนี่ยเรือช้างเกาะช้างกับเรือปราบชุมพรสองลำนี้เอาสองลำนี้จบก่อน
1: ได้ไปให้ได้ก่อนครับคุณสุวิทย์ครับสวัสดีครับเข้ามาทักทายครับสวัสดีครับแหม
0: สวัสดีครับ
1: ถามมั่งอะไรมั่งก็ได้ฮะช่วยกันหน่อยคุณอะไรเนี่ยอ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านฝั่งธรรมะส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะ
0: ได้ครับส่งมาแต่ก็เหลืออีก8นาทีฮะตอนนี้ส่งมาก็จะพยายามพูดคุยแล้วครับจริงๆบรรยากาศนะกลับมาบรรยากาศท่องเที่ยวผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยคนเต็มด่านเลยนะถ้าเกิดผมถ่ายนี่เป็นดราม่าแน่นอนแต่เขาห้ามถ่ายชุดดูนะเข้าใจกันหน่อยตรงพื้นที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็พอดีมีอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยเขาต้องไปเข้าแถวนั่นเนี่ยก็เขาบอกว่าดูคนมันเยอะแต่ก็ถือว่าคิวก็ไหลเร็วอ่ะผมก็ถ้าเกิดเทียบกันกับที่อื่นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แปลกสำหรับประเทศที่มีคนไปเยอะๆแต่ถ้าเกิดมันทำดีกว่านี้ก็โอเคแต่มันไม่ใช่หมายความว่าลองไปยืนที่โตเกียวสิบางช่วงหรือโอซาก้าเนี่ยผมเคยเดินยืนเกือบ2ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งยุโรปเดี๋ยวนี้เนี่ยก็แต่ละที่ก็ไม่ได้เร็ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าก็รับได้เวลาเขามีดราม่าเรื่องนี้ก็ลองดูที่อื่นกันบ้างว่ามันก็บางทีก็เราก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น
1: ถ้าให้เลือกไปเดินทางไปที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่อาจารย์คืออาจารย์ในเดินทางไปเยอะแล้วแต่ยังมีที่ไหนฮะที่อยากเดินทางไปแล้วยังไม่ได้ไปหรือไปครบหมดแล้ว
0: จริงๆอเมริกากลางเป็นประเทศที่ผมสนใจ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่เป็นแบบว่ามันคือการท่องเที่ยวของผมนี่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์คือบางอารมณ์อยากชิลขี้เกียจ ไม่อยากประจนภัยพบแก่แล้วฮะก็ไปญี่ปุ่นไปเลยง่ายๆไปแคนาดาเงี้ยเดี๋ยวก็จะเพราะว่าจะไปแคนาดาขับรถเล่นๆดูนู่นดูนี่ดูวิวไปเรื่อยๆไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าสายชิวแต่ถ้าเกิดเอาแบบประจนภัยไอ้อย่างคำชัดก้าเนี่ยตั้งใจมานานแล้วแล้วก็อารมณ์อยากได้ประจนภัยมันก็ไปเลยไปคำชัดก้าแต่ถ้าเกิดเจอแถวนี้ก็จะมีประเทศแปลกๆนะฮะคีสถานตอนนี้กำลังนิย
1: ม
0: แต่มันนอนเต็นท์อย่างเดียวหรือไม่ก็กลับไปประเทศที่เคยไปแต่ไม่ได้ไปในช่วงอีกฤดูกาลหนึ่งยกตัวอย่างเช่นไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยอาจจะกลับไปหน้าหนาวให้มันดูแปลกเข้าไปซึ่งเหมือนเที่ยวสู้หน้าร้อนไม่ได้หรอกแต่ว่าผมเคยเที่ยวหน้าร้อนหมดแล้วหรืออาจจะไปประเทศที่ตอนนี้น่าจะอีกอันนึงก็น่าจะทะเลสาบใบคาวเพราะมันหนาวดีไม่ได้มีอะไรมากแต่มันหนาวดีชอบ
1: เอ้าไหนบอกไม่ชอบหนาว
0: ใครเป็นคนบอกคุณเบ่ง
1: อ๋อครับครับ
0: ผมเนี่ยนะสายหนาวผมเป็นคนชอบความหนาวไอ้ที่เศร้าใจที่สุดในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่รถติดเรื่องอะไรเลยมีอยู่อย่างเดียวในกรุงเทพที่ผม
1: กรุงเทพไม่หนาว
0: สุดก็ใช่แค่นั้นเอง
1: ก็เข้าห้างเลยฮะเข้าห้างเลย
0: มันไม่เหมือนกันความอากาศหนาวเราอยู่ในห้างแอร์นี่คนละโลกกันมันเทียบกันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ผมอยู่บ้านเลยไม่ต้องไปห้างเพียงแต่ว่าโอคาไฟหลายบาทเลยแม่ทวงแล้วแย่จังแต่ก็พูดตามตรงว่าลุงคนละเรื่องกันฮะความหนาวข้างนอกกับความหนาวในห้องแอร์นี่แยกกันให้อย่างชัดเจน
1: จะอ่านก็เกรงใจมนุษย์คู่แรกของโลกคืออดัมกับอีฟตอนเกิดเขาเกิดจากอะไรครับผมนี่ผมเปลี่ยนคำถามให้นะ
0: ก็จ้างมาไงก็จ้างเสร็จแล้วก็อดัมแล้วก็ใสซื่อบริสุทธิ์แต่โดนงูที่เป็นซาตานมาหลอกจากนั้นก็กินแอปเปิลที่ห้ามกินเยอะไปผู้ชายก็เลยมีลูกกระเดือกแล้วจากนั้นก็โดนขับไล่ออกมาที่โลกมนุษย
1: ์จริงๆมันมีส่งเข้ามาเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างแรงเราก็เลยไม่อยากจะพูดเพราะอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดถึงไปกระทบกระทั่งเท่าไหร่เกี่ยวก
0: ับกล้าดิกล้าดิ
1: เอาไอ
0: ้อ๋อถ้าเกิดไม่ด่าคนไม่เอานะฮะ
1: มันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตั้งค่าหัวผู้ประกอบการคนไทยอ่ะคุณมีค่าหัว 500,000 บาทนะ
0: แล้วนั้นเป็นแค่พูดไปพูดมาฮะ
1: โต้ตอบกัน
0: ผมไม่วิจารณ์กับอะไรที่พูดไปพูดมาเนื่องจากไม่มีหลักฐานร้อยมันผ่านกระบวนการทางยุติธรรมหรือทางตำรวจหรือทางอะไรสักอย่างเข้ามาว่ากัน
1: เขามีคลิปวิดีโอเลยอาจารย์ฮะตรงๆนะ
0: คลิปเรื่องของคลิปตัวนี้มีทุกวันทุกชั่วโมงนี่ซ้ำอยากดูคลิปไหน
1: ครับผมคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับชวนไปดูบอลเย็นนี้ครับไทยเจอสิงคโปร์ตั๋วถูกแล้วครับตั๋วถูก
0: สำหรับสายบอลไทยก็คงไม่พลาดนะฮะลองกัน
1: ผมเชียร์สเปอร์ครับแต่กลัวจะตกชั้นเหลือเกินครับอาจารย์ครับก
0: ็ไม่ตกผมว่าทีมกระจายแหลกไหลเลี้ยวเปียวแต่นั่นยังไม่ตกเลยตอนนี้มันเริ่มมีความหวังเล็กๆมันก็ไม่ควรจะตกหรอกรู้ไหมว่าผมอุตส่าห์ตามไปดูเวสต์แฮมมา
1: ที่
0: เนี่ย
1: ลอนดอน
0: เนี่ยไม่แชมเปี้ยนชิพตอนนี้เขาถ่ายทอดผมไปดูมาด้วย
1: โถ
0: ผมเปิดดูทางช่องสดนะฮะเวสแฮมเจอกับเบิร์นลีย์เหมือนกับบอลพรีเมียร์เลย
1: ศึกษาไว้ก่อนเตรียมความพร้อมใช่ไหมอาจารย์ฮะ
0: ใช่เวสแฮมนำไป2แล้วก็ตอนท้ายสุดโดนตีเสมอใน9นาที2เม็ดลูโน่ถึงกับเครียดแต่ไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนดูแค่ดูเพราะว่าสงสารเฉย
1: ครับถามอาจารย์ธรครับเราจะปราบปลาหมอคางดำได้ไหมครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวรอถ้าเกิดอธิบดีประมงคนใหม่เขาย้ายไปจริงก็เดี๋ยวค่อยรอว่ากันนะกันส่วนถ้าเกิดปราบได้นี่คือเอาให้มันหมดสิ้นประเทศไทยเลยไม่มีทางฝันไปเถอะคำตอบไปยังตอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: คำตอบง่ายๆ3คำเนี่ยฝันไปเถอะแต่ถ้าเกิดเอาให้มันลดลงจนถึงระดับที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมาก
1: ระบบนิเวศอะไรเง
0: ี้ยก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนเลยนะความหมายก็คือไม่ได้สร้างมากมายจนเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเนี่ยมันอาจจะมีหวังแต่ถ้าเกิดจะว่าให้หายเหี้ยนเนี่ยคงไม่มีทาง
1: ก็ลองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดูเขามีฟาร์มปูบ่อเลี้ยงปูทะเลฮะเขาก็จับปลาหมอคางดำนี่แหละเอาแหทอดขึ้นมาแทนที่จะต้องไปซื้อเหยื่อมาเลี้ยงปู ก็ทอดแหขึ้นมาเอาปลาหมอคางดำมาสับๆๆแล้วก็โยนให้ปูกินมันก็ได้เหมือนกันนะ
0: ก็ได้ก็แต่มันได้นิดๆหน่อยๆไงปัญหามันก็คือผลกระทบมันแรงไอ้ถูกไอ้พริกวิกฤตเนี่ยมันเป็นแค่พริกเล็กๆก็ได้สำหรับคนที่มองหาทางได้ก็ได้เพียงแต่ว่าปัญหามันใหญ่ยักษ์
1: อ่ะแต่ตอนนี้ครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ธรนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะถกครม.แทนนายกรับมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่รู้มีกระทรวงไหนบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในวันนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีแต่ตนยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูก่อนพร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่ามีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่แต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาหลังพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสว.โดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครก่อนขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังหนีไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลานุชลีแรกรุ่นรายงานครับ
3: หลังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงหัวรุ่งของวันนี้และเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตรวจค้นตามจุดต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอพรหมคีรีได้มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีฆ่าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้โดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสก่อนจะไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลาและได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: แผ่นดินไหวโคลอมเบียดับแล้ว280คนความเสียหายกว่า 330,000 ล้านประธานาธิบดีอัลเบราโดเดลาSPLYA ของโคลัมเบียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงถึง30ล้านเปโซหรือประมาณ 335,000 ล้านบาทไทยเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว280คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนและสูญหายอีก143คนภัยพิบัติครั้งนี้นับเป็นวิกฤตการรุนแรงครั้งแรกของนาย SPLYA ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและต้องนำพาประเทศผ่านพ้นภารกิจบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะครั้งใหญ
4: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่ใช่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเซเกโอบูสเกสรับบทผู้ช่วยโค้ชบาร์เซโลนาทีม B สโมสรบาร์เซโลนาประกาศแต่งตั้งเซเกโอบูสเกสเข้ามาร่วมทีมงานของบาร์ซ่าแอตเลติกหรือบาร์เซโลนาทีม B ในตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชของจูลิโน่เบลเลตติสำหรับเซเกโอบูสเกสถือเป็นหนึ่งในตำนานของบาร์เซโลนาลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด722นัดพร้อมคว้าแชมป์รวม32รายการโดยนี่ถือเป็นการกลับมาร่วมงานกับสโมสรอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวยุติเส้นทางกับทีมชุดใหญ่หลังค้าแข่งมานานใน15ฤดูกาลก่อนย้ายไปเล่นให้อินเตอร์ไมอามี่เป็นเวลา2ซีซั่นครึ่งและประกาศแขวนสตั๊ดในเวลาต่อมาต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เชลซีตั้งค่าตัวเปโดรเนโตปีกทีมชาติโปรตุเกสเอาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,400 ล้านบาทหลังกำลังได้รับความสนใจจากอัลฮิลาลทีมยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุดิอาระเบียสำหรับเชลซีตั้งค่าตัวของเนโตโดยอิงจากสภาพการในตลาดนักเตะในปัจจุบันที่พวกเขาต้องจ่ายเงินสูงถึง117ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์สมาจากแอสตันวิลล่าขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงก็ตั้งค่าตัวของบรัตเล่บาโกล่าเอาไว้สูงถึง145ล้านปอนด์หลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลทางนี้นอกจากอัลฮิลาลแล้วเนโตยังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยโดยเรือใบสีฟ้าก็อยากได้ตัวปีกวัย26ปีไปร่วมทีมเช่นกัน
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: เพลงพี่แอดเป็นไงพี่น้องเป็นไงเพลงใหม่ใช่ไหม
1: พี่น้องพร้อมยังครับพี่น้อง
0: พร้อมยังพี่น้องไม่ได้ไปลบราคาฟันใครอันนี้คือพี่น้องรวมพลเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับหรือว่าเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าครับเอาเริ่มต้นด้วยเพลงของพี่แอดคาราบาว
1: ใช่แล้วครับ
0: มาในเวอร์ชั่นเบาๆนะเนาะนะสดใสสดใสเบาๆปกติเพลงพี่แอดต้องแบบฮึกเหิมไง
1: อัน
0: นี้มาเนี่ยแบบผ่อนคลายเบาๆสบายสบาย
1: ครับ
0: ตามอายุของพี่แอดแล้วพี่แอดบอกโอ้จะให้ตะโกนยังไม่ไหวแล้วพี่แอดบอก
1: เน้นความหมาย
0: พี่น้องครับเน้นความหมายนะ
1: ใช่ครับพี่แอดพร้อมแล้วอีก1เดือนก่อนจะถึงเอเชียนเกมวันนี้พี่เก่ง 100% นะฮะสภาพร่างกาย
0: สภาพร่างกายก็ประมาณสักเอาสัก80ดีกว่
1: า
0: ก็ยังมีอาการนิดหน่อยนะครับเรื่องของสภาพร่างกายก็ต้องระวังนะ
1: ใกล้100แล้วใกล้100แล้ว
0: 100น่าจะอีกประมาณสักเดือนนึงได้โอ้โหทำไมนานจังเลย
1: ทำไมมันนานจังสักพรุ่งนี้ก็พอ
0: แล้วอีกประมาณสักวัน2วันเนี่ยโอเคละนะครับไม่ให้เอ็มมาจัดแล้วเพราะเอ็มมาจัดแล้วเรตติ้งเห็นว่าโอ้โหตกลงอะควบภาพเลยหรือว่าไงฮะ
1: ก็ตามตายพี่เอ็ม
0: เหรอ
1: ยังดึงดูดแฟนรายการไม่ค่อยได้สู้พี่เก่งไม่ค่อยได
0: ้อุ้ยเหร
1: อ
0: สู้เอ็มไม่ได้เหรอเอ็มเนี่ยโอ้โหพี่เนี่ยคือไม่สบายเนี่ยรู้กันทั้งอสมทนะ
1: เพราะอะไรฮะ
0: ก็เนี่ยมีโคศกเนี่ยโคศกก้าวไงป่าประกาศ
1: พิยาส่วนตัวเหรอ
0: พิยาส่วนตัวเพราะว่าเอ็มไม่ต้องป่าประกาศก็ได้ครับผมเอ็มบอก
1: ออสคือเจอใครในช่องก้าวนี่บอกเลย
0: ใช่
1: พี่เจ๋งไม่สบายพี่
0: พี่เจ๋งไม่สบาย
1: พี่เจ๋งไม่สบายครับ
0: แม้กระทั่งคนขายของก็ยังบอกไปบอกทำไมเอ็มเลยครับผม
1: เขาก็ไม่ได้ถามเลยนะ
0: ใช่เอ็มรู้ลูกต้องรู
1: ้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: หมายเขาอาจจะคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นแฟนรายการพี่เจ๋งไง
0: เหรอเขาไม่คิดเลยว่าเขาก็ไม่อยากจะรู้เรื่องของผมบ้างกันหรือว่าไงฮะเอ้าก็วันนี้นะครับวันอังคารที่20นะครับเอ้ยไม่ใช่สิต้องอังคารตั้งแต่อังคารที่18นะครับสิงหาคม2569
1: ครับ
0: วันนี้ก็โอ้มีประเด็นดาบงดราม่าในบ้านเราก็เยอะนะเรื่องของเอาราชาไอ้ราชาเรื่องของยาสูบตรงยาเสพติดอะไรออกมาไงอะไรมานี่แหละแล้วก็มีประเด็นดราม่าเล็กน้อย
1: คร
0: ับก็ว่ากันไปเนาะนะครับเรื่องของกีฬาดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นพี่แอดบอกว่าจะเปิดเพลงใหม่ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: เพลงใหม่ก็เลยบอกเอ้ยน่าโนน่าจะรู้งานนะน่าจะต้องเอามาเปิดให้กับแฟนรายการนะ
1: เป็นไง
0: เป็นไง
1: รู้ใจไง
0: สุดยอดเพลงชื่อว่าอะไรฮะ
1: เพลงของพี่แอดคาราบาวเพลงใหม่เพลงนี้ชื่อแว
0: ่ว่าฮะครับผม
1: ชื่อว่าครับผมโอ้โหขอบคุณครับ
0: เป็นยังไง
1: ชื่อว่าเพลงส่งใจถึงนาโกย่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ส่งใจถึงนาโกย่า
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นาโกย่าหรือนาโกย่าเอาไว้เนี่ยนาโกย่าแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาเขียนนาโกย่าเลยยอ
0: ยัก
1: ษ์ไม้เอกสระอาครับผม
0: นะฮะ
1: เป็นเพลงที่พี่แอดคาราบาวของเรานะฮะ
0: ครับ
1: แต่งทำนองและคำร้อง
0: โอ้โหแต่งพี่แอดสุดยอด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้ครับมันยังไม่มี MV ครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใครที่สนใจอยากจะทำมิวสิกวิดีโอครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เขาเปิดรับส่งผลงานครับจะเปิดไปจนถึง26สิงหาคมครับ
0: ครับ
1: ใครอยากทำ MV เพลงนี้ครับส่งอีเมลไปได้เลยที่ itnoct@gmail.com itnoct@gmail.com ครับ
0: ครับ
1: เขาจะปิดรับคลิป26สิงหาคมและจะประกาศผล31สิงหาคมใครที่ได้รับเลือกมีรางวัลด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คุณธนาชัยประสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกจะเป็นประธานในการคัดเลือก
0: ครับ
1: อันดับ1ครับ
0: เ
1: ออรับไปเลย 30,000 บาท
0: ครับผม
1: อันดับ2 20,000 บาทครับผม
0: เป็นไงเป็นไงมีนะ
1: ใช่ก็เพลงนี้เนี่ยจะเริ่มออกอากาศแล้วก็เผยแพร่ตามสื่อต่าง
0: ๆครับ
1: นะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานเป
0: ็
1: นวันแรก
0: ใช่ก็เป็นไงเพลงนี้ก็สนใจได้นะ
1: ครับ
0: เห็นว่ามีเงินรางวัลไหมอ่ะ 30,000
1: 30,000 สำหรับ MV ที่ได้รับเลือก
0: MV นะ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นออดิโอก่อนนะเป็นเพลงเป็นเสียงเพลงอย่างเดียว
1: ใช่
0: ไม่มีนะใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ยังไม่มี MV นะเอาลองไป ลองดูกันได้นะ 30,000 เยอะอยู่นะโอ้ยเงินตัวนี้ก็หายากเนาะนะครับแล้วก็งานด้วยไงนน
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยนะลองไปลุ้นกันได้นะครับโอ้พอจะว่าไปพี่แอนก็แต่งเพลงหลายเพลงเหมือนกันนะ
1: โอ้ย
0: พี่ชอบเพลงอะไรนะร่วมเชียร์ไทยแลนด์อะไรนะสู้เว้ยสู้เว้ยเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4โอ้โหโค้ชแอนนี่เก่งนะ
1: วันนี้พี่แอนมาเองป่ะครับ
0: เออพี่แอนใหม่นะเออคนชื่อแอดนี่เก่งพี่แอดดี้ก็เก่ง
1: อ๋อเหรอ
0: พี่แอดดี้เนี่ยฮะครับผม
1: แ
0: ต่เวลาร้องเพลงพี่แอดดี้ไม่ค่อยร้องเลยพี่แอดดี้ฮะ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ก็มองคนนั้นคนนี้อยู่ไงสายตาจับจ้องตลอดเจ้าชู้ครับผมพี่แอดดี้บริษัทนิงตัดเนี่ยฮะ
1: พี่แอดครับ
0: ครับ
1: พี่เจ๋งแซวพี่ครับผมไม่เกี่ยวครับพี
0: ่โทรมาครับผมก็เดี๋ยวก็รู้ว่าโทรมามีงงมีงานอะไรให้น้องครับผ
1: ม
0: โทรมาขอเบอร์คนอื่นติดต่อเบอร์ติดต่อคอนแทคคนอื่นครับ
1: ทางผ่าน
0: ทางผ่านอีกแล้วไม่คิดถึงน้องนุ่งเลยนะฮะอ้าวก็ว่ากันไปนะนะครับจัดให้แต่งเพลงปลุกใจเชียร์ทัพไทยของพี่แอดคาราบาวนะครับส่งใจไทยถึงนาโกย่านะครับ
1: ตอนนั้นพี่แอดก็ร้องเราก็เคยเปิดแล้วแชมเปี้ยนเอเชียนเกมไง
0: ครับ
1: แอดคาราบาวนี่
0: ใช่
1: ตอนนั้นเนี่ยใช่ไหม
0: นี่อีกเพลงหนึ่ง
1: นี่อีกเพลงหนึ่งเหรออ
0: ันนี้เพลงอันนี้เพลงก็ดัง
1: นี่เอเชียนเกมครั้งที่13ครับ
0: เอออันนี้เองเอเชียนเกมฉันได้มีเพลงอะไรนะไทยแลนด์โอลิมปิกป่ะที่ว่าสู้เวิร์สสู้เวิร์สที่มีพี่แอดมีพี่หงาแล้วก็มีพี่ปูไง3เจเนอเรชั่นของวงการเพลงเพื่อชีวิตไงที่ร้องขับร้องอันนี้ก็อันนั้นก็สนุกนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานแถลงความพร้อมทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ส่งทั้งหมด42ชนิดกีฬานะครับรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น986คนครับผมเห็นว่าเจ้าภาพเนี่ยจัดไว้3รูปแบบนน
1: ยังไงบ้างฮะ
0: มีตู้คอนเทนเนอร์ใน7กีฬานะเรือสำราญอีก18กีฬาและโรงแรมใกล้สนามแข่งอีก18กีฬากระจายแข่งขันในหลายจังหวัดนะทัพไทยจะประเดิมสนามแรกด้วยฟุตบอลหญิงเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยฮะวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นาทีนะครับเดี๋ยวทัพไทยเนี่ยจะเดินทางไป11กันยาโอ้3สัปดาห์นะนนท์นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับเดือนหน้านะ
0: เดือนหน้ามาแล้วล่ะ
1: อีกไม่ถึงเดือนนะ
0: เร็วมากฟุตบอลชายประเดิมเจอคิร์กิสสถานวันที่16กันยายน
1: อ
0: ันนี้เวลา 4:00 นเลย
1: ครับ
0: ครับก็เห็นว่าจะมีพิธีเชิญธงชาติไทยนะครับในวันที่18กันยายนนะและพิธีเปิดก็19กันยายนเวลา18นาฬิกาตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดใน220คนนะ
1: ครับ
0: นะครับโดยการยืนยันรายชื่อนักกีฬาและเอกสารสิทธิ์รอบสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่8กันยายนนี้ครับตาเป้าก็เห็นว่าประมาณ 14-15 เหรียญทองนะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือนายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์นะครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยบอกว่าก็ตั้งเป้าประมาณสัก 14-15

0: ก่อนดีกว่านะก็ส่วนกกท.เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่20เหรียญทองครับผมเพื่อเป็นการไม่กดดันนักกีฬาจนเกินไปนะครับ
1: ครับ
0: โอเควันนี้ก็ประชุมของบิ๊กเสือนะพี่แอดแต่ร่วมด้วยหรือเปล่านนท์ไม่มีเนาะพี่แอดไม่น่ามาอ๋อไม่มี
1: น่าจะส่งไปแต่เพลงนะ
0: อ๋อส่งไปแต่เสียงเพลงเออ
1: ใช่ครับ
0: พี่แอดพี่แอด
1: เรียกทำไมฮะ
0: อ้าวไม่ใช่อ๋อแล้วครับผม
1: พี่แอดอยู่แถวนี้หรือเปล่า
0: อ๋อเหรอเห็นพี่แอดเขาชอบตะโกนแบบพี่น้องนะฮะ
1: อ๋
0: อเออครับผมไม่ได้สิจะพี่แอดจะตะโกนเรียกแฟนรายการแฟนเพลงทำไม
1: พี่น้องใช่ไหม
0: เออ
1: พี่น้องครับ
0: ครับแฟนเพลงตะโกนว่าอ้าวผมลูกชายคนเดียวครับพี่แอดอ้าวเรียบร้อยโดนแน่โดนแน
1: ่ไม่มีพี่น้อง
0: ไงไม่มีพี่น้อง
1: อ่
0: ะโอ้เพลงเพราะๆจากพี่แอนครับร่วมไปทำ MV กันได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมได้กันทั้ง 30,000 นะ
1: เออเนี่ยมีคุณผู้ฟังถามมาเลยเนี่ย
0: อะไรครับ
1: ส่งมาที่4689899
0: ว่า
1: ใช้ AI ทำได้ไหม
0: อ้าว
1: ได้มั้ย
0: AI เหรอ
1: คุณธนาชัยประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าในการส่ง MV ประกอบเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่าเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีคณะกรรมการดูถึงการถ่ายทำ
0: อืม
1: เกณฑ์การตัดสินคือมันต้องเข้ากับเพลง
0: ครับ
1: บรรยากาศนักกีฬาไทยฮึกเหิม
0: อุ้ย
1: เข้ากับ MV
0: ครับ
1: อยากให้ส่งมาประกวดกันเยอะๆช่วยกันสร้างสรรค
0: ์อืม
1: แต่เขาไม่ได้บอกนะใช้ AI ทำได้หรือเปล่า
0: อืม
1: มันน่าจะได้นะ
0: ครับ
1: เป็นเครื่องมือช่วยอ่ะสมมุติเรามีไอเดียแต่ละคนมันไอเดียมันไม่เหมือนกันนี
0: ่อืม
1: เพราะมันต้องไปสั่งให้ AI ทำนะ
0: แต่ AI เนี่ยก็หลังๆเนี่ยดังนะเพลงเป็นนานก็หลายเพลง AI เนี่ยเขาจะบางคนจะฟังออกเลยเพราะว่าจะมีจะไม่มีสัมผัสนอกสัมผัสใดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: จะพูดกับอะไรเงี้ยอ
1: ันนี้หมายถึงสร้าง
0: MV เหรอก็น่าจะได้มั้งก็ไม่ได้ปิดกั้นเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีไง
1: เพราะว่าเราก็ต้องเป็นคนใส่ไอเดียให้ AI
0: ใช่
1: ครีเอทออกมา
0: ถูกต้อง
1: เออผมว่าได้นะ
0: ป้อนข้อมูลไปเนาะน่าจะได้นะ
1: เพราะว่าแต่ละคนมันป้อนไม่เหมือนกันสมมติผมป้อนอย่างนึง
0: ครับ
1: พี่เจ๋งก็ป้อนอย่างนึง
0: เออ
1: ให้ AI มันครีเอทรูปอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เป็นเครื่องมือช่วยเฉยๆนะแต่ว่าไอเดียมันอยู่ที่เราไง
0: ครับ
1: เออผมว่าได้นะ
0: ได้นะ
1: ที่1 30,000
0: เฮ้ย
1: ที่2 20,000
0: เฮ้ยเยอะเลยเยอะเยอะนะเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะได้แหละ AI เนาะน่าจะเพราะมันเข้ากับในปิดการไม่ได้บอกเนี่ยว่าห้ามใช้ AI ไง
1: ทำให้เข้ากับเพลง
0: ครับ
1: บรรยากาศนักกีฬาไทยฮึกเหิม
0: เ
1: ออนี่คอนเซ็ปต์คุณธนาบอกนอกจากนี้เนี่ยคุณธนายังยืนยันถึงนักกีฬาไทยด้วยนะครับว่าในวันที่8กันยายนนี้จะมีการประชุมขึ้นทะเบียนและเจ้าหน้าที่ของนักกีฬาแต่ละประเทศนะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อตรวจสอบยืนยันรายชื่อนักกีฬาประเภทต่างๆตารางการเดินทางการเข้าพักเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นทางการเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อได้คือ8กันยาเดดไลน์
0: ครับ
1: ชื่อจะนิ่งแล้ว
0: เออ
1: จะไม่เปลี่ยนแล้วถึงตรงนี้นี่ยังเปลี่ยนได้เกิดอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: ใครเจ็บอะไรขึ้นมาฉุกเฉินอะไรยังเปลี่ยนได้อยู
0: ่ครับ
1: ส่วนความพร้อมของโอลิมปิกไทยก็เตรียมความพร้อมจองเที่ยวบินประสานงานกับเจ้าภาพ
0: โอ้ยากนะ
1: เรียบร้อย
0: เออต้องทำงานกันหนักนะอ่ะก็ฝากด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: นึกถึงบรรยากาศในเอเชียนเกมนะฝากด้วยครับผมช่อง9กด30หรือว่า M Quad ของเรานะครับจะร่วมยิงสดมาการกีฬาเอเชียนเกมด้วย
1: เดี๋ยวพี่เจ๋งภาคแน่นอน
0: อุ๊ยจะดีเหรอแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้อยู่นะครับผม
1: แฮปไหม
0: ยังงานพี่อดีดีกว่าฮะครับ
1: เออ
0: ซึ่งไม่ใช่ซึ่งตัวนี้นะฮะก็โหคณะทำงานต่างๆเขาก็เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยนะที่กำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็บอร์ดกองทุนไงนะครับท่านสุภาพนัทพานพบนะครับก็เป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะก็ได้เป็นประธานอนุกรรมการติดตามผลงานดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็พร้อมด้วยทีมงานนะครับเห็นว่าลงพื้นที่ศูนย์สมุดกีฬาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับติดตามความพร้อมก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนะครับก็มีพลเรือเอไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือนะครับก็มอบหมายให้ทีมงานนะครับผมมารอต้อนรับรวมทั้งผู้ฝึกสอนและก็

0: นาด้วยก็ครั้งนี้เนี่ยเรือใบแข่งขัน14อีเวนต์นั้นนน
1: ครับ
0: แต่เราส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8อีเวนต์นะฮะโดยสมาคมมุ่งหวังสร้างผลงานที่ดีและลุ้นเหรียญรางวัลในหลายรายการครับนี่เป็นไงการฝึกซ้อมว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์นะ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งด้วย
1: ครับ
0: ในการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬารวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งด้วยนี่เป็นไงสุดยอดนำหลักวิชาการกีฬาด้วยนะเข้ามาสับสนแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งการดูแลสมรรถภาพทางร่างกายฟื้นฟูร่างกายโภชนาการอู้เยอะแยะหมดเลยนะดีเลยเนี่ยฮะมีตัวชี้วัดด้วยนะ
1: ครับ
0: เพื่อใช้ติดตามและประเมินพัฒนาการของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องครับเห็นว่าก็เอาผู้สอนระดับโลกมาด้วยนะ
1: ใช่คร
0: ับไม่ได้บอกชื่อมานะฮะระดับแชมป์โลกอ่ะเขาบอกอ่ะ
1: ครับ
0: นี่เป็นไงนะครับก็รับฟังข้อคิดเห็นนะเป็นยังไงข้อติดขัดเป็นยังไงบ้างนะก็คุยกับพลเอกดร.สุภมนัสนะครับท่านก็ไปดูแลนะอย่าเลี่ยงที่นะ
1: ครับผม
0: ครับผมโอ้ดีนะใช้ AI เนี่ยมาวิเคราะห์ตอนนี้ก็น่าใช้ AI เยอะเนาะในหลายชนิดกีฬานะว่าไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของมวยโอลิมปิก
0: เป็นยังไงครับ
1: เพราะว่ามันยังมีควันหลงเรื่องของนักมวยไทยที่จะไปแข่งโอลิมปิกอยู่นะก็เห็นมีข่าวมาบอกว่าบอสชาตรีมั่นใจว่านาบิวนี่มีโอกาสคว้าทองโอลิมปิกนะฮะ
0: นาบิวที่เปิดตัวว่าจะไปโชคนั้นใช่ไหมแต่นาบิวก็บอกว่าเขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือกนักกีฬาในรุ่นดังนั้นนะนาบิวอะไรนะนาบิวอานานปะ
1: ใช่ครับก็บอสชาตรีบอกว่าได้คุยกับนาบิวเรื่องนาบิวอยากไปโอลิมปิก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปทำการบ้านมาว่าโอกาสที่นาบิวจะไปนี่ก็ถือว่ามีเหมือนกันเพราะว่ามีจุดเด่นที่ความสูงนะครับอาวุธคมเร็วแต่ก็ไม่สบายใจที่หลายคนโจมตีนะถ้านักชาติก็ต้องสนับสนุนมั่นใจว่ามีโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกจริง
0: ๆ
1: ไม่อย่างนั้นก็จะให้ต่อยมวยไทยต่อยคิกบ็อกซิ่งต่อไปนะครับคือเขาบอกว่าในไทย 65-70 กิโลกรัมระดับสมัครเล่นวันนี้ไม่มีใครชนะนาบิวได
0: ้
1: ที่สมรักคำสิงฮีโร่โอลิมปิกพูดไว้ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: มวยไทยยากกว่าเพราะใช้นวมเล็กกว่าส่วนสากลใช้นวมใหญ่ขอร้องแฟนๆไม่ต้องใจร้อนครับเราต้องรักชาติสนับสนุนนาบิวมวยสมัครเล่นง่ายกว่ามวยไทยไม่เจ็บต้องขอโทษไม่ได้ดูถูกใครแต่การที่ให้นาบิวไปวันก็ขาดทุนนาบิวก็ขาดทุนแต่เราก็ต้องทำเพราะรักชาติแล้วก็ตกใจด้วยในโซเชียลแฟนๆโจมตีนักมวยเก่าโจมตีถ้าไม่มีชื่อสมรักคำสิงไม่ต้องพูดนะสมรักนี่เหรียญทองซูเปอร์สตาร์ฮีโร่ระดับโลกเขาพูดแล้ว
0: ครับ
1: คนอื่นเข้าโอลิมปิกไม่เคยชนะอะไรเลยแล้วพูดใหญ่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้โอกาสเหรียญทองเราต้องสนับสนุนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็มั่นใจว่านักชกไทยตอนนี้ถ้าชกกับนาบิวรุ่น65กิโลกรัมนี่ไม่มีใครชนะได้ถ้าใครชนะนาบิวได้จะให้ 350,000 บาทเลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องของมวยโอลิมปิกเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เห็นมีความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาคนพิการที่จะเตรียมไปแข่ง
0: เอเชียพาราเกมใช่ไหม
1: ด้วย
0: ครับ
1: ก็ทางสมาคมกีฬาคนพิการนี่ก็ถือว่าวางแผนเตรียมทีมอย่างเข้มข้นนะวางเป้าไม่น้อยกว่า17ทองเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เอเชียพาราเกมก็จะแข่งหลังเอเชียนเกมส
0: ์ครับ
1: ที่นาโกย่าไอจิเหมือนกันนะครับทางกกท.ก็ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกไทยแล้วก็4สมาคมกีฬานะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับก็ทุกฝ่ายก็เตรียมนักกีฬาลุยเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่10ครั้งที่5นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคุณไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการก็เปิดเผยนะครับว่าสมาคมกีฬาคนพิการไทยเนี่ยเตรียมนักกีฬา15ชนิดนะที่อยู่ในความดูแล

0: เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกีฬาอื่นก็จะแยกย้ายกันไปซ้อมเทควันโดนี่ซ้อมอยู่กรุงเทพจักรยานนี่อยู่เชียงใหม่แบดมินตันนี่อยู่สโมสรทีไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีเทเบิลเทนนิสอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็นักกีฬานี่ซ้อมอย่างเต็มที่นะเก็บตัวตั้งแต่หลังอาเซียนพาราเกมส์เลยหลังแข่งอาเซียนพาราเกมส์เสร็จได้พักเดือนเดียว
1: ครับ
0: จากนั้นก็ซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้เลยโอ้โหก็ค่อนข้างพร้อมทีเดียวนะครับความหวังสูงสุด17ทองนะครับของเราก็มีนักกีฬาระดับโลกหลายคนนะเจ้ากรพงศกรแปยอช
1: า
0: ฟิลอธิวัฒน์แพงเหนือ
1: โหเก่งเลย
0: พึ่งทำลายสถิติโลกด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ได้แชมป์กรีฑาคนพิการนานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามั่นใจว่าน่าจะกวาด6ทองเลยสองคนนี้นะแล้วก็ยังมีวิวแชร์ฟันดาบอีกนะครับพี่แววสายสุนีจนะน่าจะได้3ถึง4เหรียญ
1: ครับ
0: นะครับกรีฑามีอุ้มศาสิราวันอินทโชตแล้วก็แพทพลาทิพย์คำทาก็มีโอกาสได้3ทองแบดมินตันมีโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยครับมือ1โลกมีวีมงคลบุญสุนที่ได้ลุ้น2ทองนะครับจิงปืนมีอนุสรชัยชำนาญอติเดชอินทนนท์นี่ได้ลุ้นมากกว่า2ทองแล้วก็เทเบิลเทนนิสนี่หวังได้ถึง5ทองเลยทีเดียว
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ก
0: ็เดี๋ยวรอเชียร์กันหลังจบเอเชียนเกมนะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องของบิลเดี๋ยวไหมเห็นว่าบิลก็วิ่งเกมเหมือนแมตช์อื่นเครื่องนะครับที่สาธารณรัฐเช็กนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมมากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็เวลาอาจจะไม่ได้ซับซิดแต่ก็ขอใช้ได้นะแต่ว่าก็เข้าไปที่หนึ่งนะครับรวมทั้งนักกีฬาไทยทางชายและหญิงด้วยนะครับเวลาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปว่ากันในเบรกหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0858 3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับในเบรก2นะครับของนายที่นายไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับที่เราบอกไปแน่นอนนนมีอะไรไหมตรงนี
3: ้ช่วงนี้นี่ต้อง
2: ประชาสัมพันธ์ก่อนไหม
3: ประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะฮะถ้าคุณผู้ฟังอยากอยู่ที่ไหนแบบสบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30 วันครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศานะครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดด้วยรับประกัน1 ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1 แถม 1เพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
2: ฝากไว้ด้วยช็อปแมเนียของเรานะ
3: ครับ
2: บิวเนี่ยไป

0: แข่งขันสนาม2นะในระหว่างเก็บตัวที่ยุโรปครับในงาน VC Socola Opawa ครับเป็นการแข่งขันกีฬากลางแจ้งประจำปีที่จัดขึ้นโดยสโมสรนะในเมืองโอปาวาอะไรคุณว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: อยู่สาธารณรัฐเช็กนะครับก็บิลพุทธพลเนี่ยกดเข้ามาที่อันดับ1นะทำสถิตินะครับ 10.35 วินาทีลมไม่มีลมต้านไม่มีลมส่งเลยนะลมเนี่ยลบ0นะฮะ
1: ครับ
0: ไฟเตอร์นะณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะครับ 10.60ส่วนกล้วยนะชยุทธคงประสิทธิ์นะครับ 10.81 และตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันนะครับก็ 11.15 แล้วก็โอ๊ตธวัชชัยหิมเอียนเนี่ยถอนตัวรอแข่ง200ซึ่ง200นะครับจะมีทั้งบิวพุทธพลต้าสอลอัดและโอ๊ตธวัชชัยหิมเอียนครับเป็นไงนอนสุดยอดนะ
1: ก็แข่งไปเมื่อ2วันที่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ใช่
1: สมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยแล้วก็อัปเดตให้ทราบนะครับเพราะว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เช็คครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแผนสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมส์นะครับเรียกว่าไปซ้อมไปแข่งที่เช็คเลยที่กรุงปรากนะฮะ 10.35 นี่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าเคยกดต่ำ10มาแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเมื่อต้นเดือนนี้แหละในแมตช์การแข่งขันเวลกาเซนาลิตโตไมเซลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติดีที่สุดของชาวเอเชียในปีนี้เลย
0: ครับฝ่ายหญิงล่ะเป็นยังไงน้องเบลจิรพัฒน์ขาดอ่อนตาก็200สถิติเนี่ย 23.88 วินาทีนะ
1: อ
0: ันนี้ก็รายการเดียวกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับก็ส่วนสุการดาเพชรรักษาก็อันดับ2นะ 23.94 โอ้โหท็อปฟอร์มทั้งคู่เลยเนี่ยไออธิชาเพชรกุลนะครับ 24.43 ครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับไทยสัปดาห์นี้นะนน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อ เก็บตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมมากับกีฬาเอเชียนเกมครับเห็นว่าไอ้ต้าสรุปแล้วเนี่ยแข็งอย่างนน200ฮะเห็นบิวถอนตัว200ไปแล้วเนี่ยใช่มั้ยเดี๋ยวต้องหาข้อมูลนิดนึงก่อนเนาะเห็นว่าบิวพุทธพลเนี่ยถอนตัวในการวิ่ง200ไปแล้วเนาะหลังจากที่วิ่ง100เมตรไปก่อนหน้านี้ไงนะครับก็คนที่ได้แชมป์ก็เป็นต้าสรดาบังนะเข้าเส้นชัยคนแรกครับ200สถิติ 21.01 วินาทีที่จริงวิ่งไปเมื่อ2วันก่อนละก็รายงานนิดนึงด้วยกันเนาะนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อวางนะทัพไทยนะครับในมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เทพบิวนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในการลุ้นเหรียญของเราในเอเชียนเกมส์นะ
0: ครับ
1: ทั้ง100เมตรและ200เมตรเลยรวมไปถึงอาจจะลง400ด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันต้องเรียกว่าเชียร์กันแบบห้ามกระพริบตา
0: ครับ
1: แวบเดียวเข้าเส้นชัยแล้ว
0: ส่วนวอลเลย์บอลของเราเป็นไงบ้างอ่ะนนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมที่จะลงแข่งขันในเอเชียนเกมเนี่ยครั้งนี้เนาะนะครับก็เดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ทีมหญิงไทยของเรานะฮะก่อนที่จะเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมนะครับอันนี้คือแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก่อนนะ
1: ชิงแชมป์เอเชียก่อน
0: ถูกต้องฮะ
1: แล้วค่อยไปต่อเอเชียนเกมก็ทางคุณสมพรใช้บางอย่าง
0: ครับ
1: ก็ได้เปิดเผยเป้าหมายนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียบอกว่าต้องการแชมป์เท่านั้นเพื่อที่จะโควต้าไปโอลิมปิกนะครับก็คุณสมพรครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของไทยเราก็บอกว่าศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชียปีนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับการสารฝันของนักกีฬารุ่นก่อนก็คือรุ่นพี่นั่นเองรวมไปถึงชุดปัจจุบันด้วยที่จะสร้างประวัติศาสตร์ไปแข่งในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโอลิมปิกให้ได้ดังนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากเป็นพิเศษในการแข่งปีนี้นะ ส่วนโค้ชและนักกีฬาก็เข้าใจตรงกันมาตลอดว่าเป้าหมายคือแชมป์อย่างเดียวครับ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะไปโอลิมปิกครับก็ได้บอกกับนักกีฬาไปแล้วว่าขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเชื่อว่านักกีฬาเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แชมป
0: ์ครับก็12ชาติเนาะเขาร่วมชิงชัยนะครับหาหนึ่งเดียวนะครับที่จะเป็นตัวแทนไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาครับในอีก2ปีข้างหน้านะนะฮะแล้วก็โอ้ล่าสุดเนี่ย FIVB ครับหรือว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับเห็นว่าช่วยเหลือวอลเลย์บอลไทยเรื่องค่าจ้างโค้ชออส5ล้านกว่าเลยนะโอ้ก่อนนี้ก็จ่ายเป็นของฝ่ายชายด้วยเนาะท
1: ี
0: มวอลเลย์บอลชายกับทีมวอลเลย์หญิงนะครับก็เช่นกันนะเห็นว่าได้รับความช่วยเหลือด้านผู้สอนคิดเป็นมูลค่า 168,000 เหรียญสหรัฐไฮไลท์หลักคือการแต่งตั้งหัวหน้าผู้สอนก็คือโค้ชออสฮะเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรครับช่วงปี2024ถึง2026นะเวียดนามก็มีเหมือนกันนะเวียดนามเขาก็ให้เหมือนกันนะอินโดในวันนี้นะฮะครับผม
1: ครับ
0: ผมทราบเหมือนกันว่า LIB ก็คัพเปอร์ค่าใช้จ่ายค่างานโค้ชให้กับโค้ชออสด้วยนะฮะ
1: เขาก็จะมีงบสนับสนุนให้ส่วนหนึ่งไง
0: ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่เขาก็ต้องช่วยซัพพอร์ตหน่อยไง
0: ครับ
1: บางทีค่าใช้จ่ายของสมาคมมันอาจจะเยอะ
0: เขาก็พี่ว่ามีเฉพาะไอ้ปาร์คกีบอนโค้ชผู้ชายของไอ้โค้ชทีมวอลเลย์บอลชายไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วยหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
0: ใช
1: ่ก็เหมือนกับฟีฟ่าที่แบบมีงบให้กับทีมฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: ทีมฟุตบอลชาติอื่นๆ
0: ส่วนคุณแม่นะฮะเมธินีกิ่งพยมเห็นว่าตอนนี้โอ้โหห่วงลูกชายเหมือนกันนะเพราะว่าน้องสกายไงลูกชายที่แข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกในนามทีมชาติไทยนะนะครับบอกว่าเริ่มเครียดนอน
1: เครียดแล้วล่ะ
0: ถูกจับตาไงจับตาบอกว่าจะมีเหรียญเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะก็ห่วงลูกชายก็เครียดเหมือนกันนะตอนนี้นะนนนะนนไปกดดันน้องเขาหรือเปล่า
1: ผมว่าผมไม่ได้กดดันนะ
0: เอาเหรอเอาเหรอ
1: เพราะว่าอย่างที่เราอ่านข่าวไปก็ตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: ดูจากเวลาแล้วคือถ้าพูดถึงเรื่องเหรียญก
0: ็
1: ยังยากอยู
0: ่ครับ
1: ในระดับเอเชียก็ไม่น่าจะกดดันน้องนะแต่คงจะแบบเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์แรกนะและน้องก็อายุยังน้อย
0: ใช่
1: โดนสื่อจับตาเยอะแล้วสื่อเวลาพี่เจ๋งไปถามก็ถามแต่แบบความคาดหวัง
0: ก็ต้องถามอยู่แล้ว
1: เป็นยังไงอะไร
0: น้องยังเด็กด้วยเน
1: า
0: ะ
1: น้องก็อาจจะ
0: 17ปีเอง
1: ไม่ชินผมว่าน้องยังไม่ช
0: ิน ใช่ใช่พอนี้น้องสกายกิ่งพยมนะครับชัพโพลูกชายของคุณลูกเกดเมธินีกิ่งพยมซึ่งเป็นนางแบบชื่อดังนะครับก็คว้าเหรียญเงินและทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยในประเภทเดียวผสม200ครับในการแข่งขันเอเชียนเอ็ดรูปแชมเปี้ยนชิพ2026พอดีคุณแม่เนี่ยมาร่วมงานเนี่ยร่วมงานละครเวทีแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ชั้น4ส่วนการค้าเอสพลานาดรัชดานะก็มีดราม่านิดนึงด้วยโอ้โหครับผมอันนี้ดราม่าเรื่องของน่าจะเป็นวงการบันเทิงอะเนาะลูกชายก็บอกว่าตอนนี้ก็ซ้อมหนักอยู่นะก
1: ็
0: เตรียมตัวแล้วจากที่ไปแข่งเอเชียนเอ็ดมานะครับก็ไม่สบายด้วยโอ้โหก็พอไปพักผ่อนแป๊บนึงไปเที่ยวมาดีฟแล้วก็กลับมาเมื่อกลับมาตอนนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักนะฮะก็ภูมิใจนะครับเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพอทำได้แล้วก็ดีก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากก็ถามว่าวันนี้น้องได้กี่เหรียญแล้วนะฮะโอ้โหบอกว่าน้องแข่งมาตั้งแต่เด็กอะอายุ6ขวบอะนนแล้วก็ในฐานะที่เป็นคุณแม่ก็ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะติดทีมชาติแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเร็ววัยเพียงแค่17ปีโอ้โหว่ายแต่6ขวบอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ว่าย6ขวบก็แสดงว่าเป็นคนมีมารยาทเนาะว่ายไง
1: ใช่เจอใครก็ว่ายสวัสดีครับ
0: ไม่ใช
1: ่คนละว่ายครับพี
0: ่เอาเหรออันนี้ว่ายน้ำนะนึกว่านอนหลับนะฮะก็อยากจะให้เขาเนี่ยเพอร์ฟอร์มก็คือแสดงผลงานดีที่สุดเท่านั้นนะครับก็ขอแค่นี้แหละนะครับเพราะกีฬาว่ายน้ำมันหนักจริงกันเนาะทุกกีฬาก็หนักอยู่แล้วแต่ว่ายน้ำจะไปแข่งกับคนที่ถือสถิติโลกหลายประเทศก็ยากเนาะก็เป็นห่วงจิตใจเป็นยังไงและกดดันไหมนะฮะก็พยายามที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ ตอนนี้ก็แอบเครียดนะเห็นบอกคุณแม่บอก
1: ครับ
0: พอซ้อมแล้วก็คนก็สนใจเยอะ

0: ไปเช็คดูสถิติของน้องสกายปีนี้ที่ทำได้ดีที่สุดในเดี่ยวผสม200เมตร
1: ครับ
0: ก็คือ2นาที 3.68 วินาทีที่ทำลายสถิติของฉลามนุกที่ทำไว้ตั้งแต่ปี94
1: ครับ
0: ก็คือทำลายเป็นสถิติใหม่ในรอบ32ปีนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสถิติเอเชียเนี่ยมัน1นาที 54.62 วินาทีนะคือมันต่ำกว่า2นาที
1: ครับ
0: นะครับก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2023ที่หางโจเนี่ยหวังชุ่นจากจีนเนี่ยเขาทำสถิติเอเชียนะ
1: ครับ
0: 1นาที 54.62 วินาทีก็ดีกว่าน้องสกายอยู่ประมาณ10วิอ่ะก
1: ็10วิเลยเหรอโอ้10วิก็เยอะอยู่นะ
0: ใช่ครับต้องถ้าจะลุ้นเหรียญเนี่ยมันต้องต่ำกว่า2อ่ะแต่น้องสกายที่ทำไว้มัน2นาที3วิเกือบ4วิอ่ะมันต้องกดลงมาให้ต่ำกว่า2อ่ะ
1: ครับ
0: ถึงจะมีลุ้นน่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอ่ะการจะทำสถิติให้ดีกว่าเดิมเป็น10วินาทีนี่มันต้องซ้อมใช้เวลานานพอสมควรนะมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บ
1: จะเกิดขอให้เวลาน้องหน่อยน้องไปครั้งแรกด้วยน้องสกายนะ
0: น้องสกายนี่ก็มีให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนเปิดตัวชุดแข่งอ่ะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมนะครับก็เปิดตัวไปช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องสกายก็บอกว่ามีไปซ้อมที่อังกฤษด้วยนะ
1: เหรออ
0: ่ามีไปซ้อมที่อังกฤษซึ่งการซ้อมที่อังกฤษกับที่ไทยนี่ก็ต่างกันเยอะนะตอนไปซ้อมที่อังกฤษที่เวลลิงตันเนี่ยจะซ้อมในสระว่ายน้ำแบบโดมนะแต่พอมาซ้อมที่ไทยนี่ต้องซ้อมในสระแบบเปิดพอเป็นสระเปิดเนี่ยสภาพอากาศมันจะร้อนในโดมมันเย็นกว่า
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับหลังจากจบ Asian Age Group Championship 2026มาเนี่ยก็พัก2สัปดาห์มีป่วยด้วยแต่ก็มีซ้อมได้ตามปกติแล้วก็ดีใจมากที่ได้แข่งเอเชียนเกมส์ครั้งแรกถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดตั้งแต่แข่งมาตั้งแต่ติดทีมชาติประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: น้องสกายนะ
1: ก็ปีนี้ก็แน่นอนเอเชียนเกมส์ญี่ปุ่นเจ้าภาพกับจีนแน่นอนเพราะว่า2ครั้งหลังสุดจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยครองเจ้าเหรียญทอง
0: ใช่
1: 1ครั้งเท่ากันนะ
0: ครับ
1: ผ่านกันนะครั้งนี้ผมไปแข่งที่บ้านของของญี่ปุ่นด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: ก็จะสุกอ่ะ
0: เอาให้ดีกว่าเดิมก่อน
1: ครับ
0: เอาให้เป็น personal best ของตัวเองก่อนส่วนถ้าเข้ารอบชิงได้ผมว่าก็โอเคแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าติดท็อป8ได้นี่ก็โอเคแล้วล่ะ
1: ก็เห็นว่าของจีนจะมีหนึ่งในนักว่ายน้ำชื่ออะไรชื่อซุนเจียจุนเขาน่าจับตานะว่ายกบอะกบระยะสั้นเนาะ
0: ครับ
1: กบแล้วก็ท่าผีเสื้อระยะสั้นนะฮะเขาว่าตัวเต็งไงนะคนนี้นะทั้งในโอลิมปิกชิงแชมป์โลกหรือเอเชียนเกมนะครับเด็กจากเมืองอีชางสู่การเป็นกำลังสำคัญของทัพนักกีฬาจีนในวัย26ปีโหกล้ามหล่อมากเลยอ่ะนนหล่อมานนเลยอ่ะ
0: โอ้ยไม่น่าจะให้ครับ
1: เอาเลยฮะ
0: น่าจะหล่อเหมือนพี่เจ๋งมากกว่า
1: อุ้ยแมวเซ่ครับ
0: ก็ทั้งจีนญี่ปุ่นน่ากลัวหลายคน
1: เออใช่ใช่
0: น่าจะขับเคี่ยวกันเองอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากลุ่มพวกนี้นี่1นาทีปลายๆทั้งนั้นน่ะถ้าดูจากสถิติในปีนี้นะหวังชุ่นก็ยังอยู่นะปีนี้ก็1นาที56วิกว่าๆจากญี่ปุ่น1นาที57วิกว่าๆนี่ก็มี2คนเลยนะเนี่ยแหละพวกนี้น่าจะขับเคี่ยวกัน
1: ครับ
0: ส่วนน้องสกายที่บอก2นาที3วิผมว่าถ้าทำสถิติใหม่ได้เจ้าตัวก็น่าจะพอใจแล้วแต่ว่าในอาเซียนก็ต้องยอมรับว่ายัง

0: ่างๆนะ
1: ครับ
0: ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามอะไรพวกนี้ก็ยังไกลกับจีนกับญี่ปุ่นนะครั้งนี้ก็เก็บประสบการณ
1: ์ครับ
0: เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากที่สุดไปก่อน
1: แต่ว่าในการแข่งขันในการใหญ่เช่นเอกรุ๊ปเนี่ยก็ไทยก็ได้7ทองนะใช้ได้อยู่นะ
0: ใช่
1: โค้ชตึกก็พอใจอ่ะนะครับแล้วก็มีรู้นะโค้ชตึกนะฮะบอกนะคุณธนวิทย์โถสกุลนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำไง
0: ใช่หรือน้องก็ยังอายุน้อยอยู่17เอง
1: ใช่
0: ยังมีเวลาให้ร่างกายเติบโตกล้ามเนื้อเติบโตกว่านี้เยอะสถิติเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเพราะร่างกายยังเติบโตได้อีกอ่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ีกคนก็คือน้องเนยไงกมลชนกขวัญเมืองฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็น้องก็ผลงานดีนะนะครับก็เป็นน้องจากนครปฐมนะครับผลงานนะครับ4เกมที่ผ่านมานะเป็นหนึ่งใน3นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองมากสุดนะครับโดยคว้าถึง4เหรียญทองเหรียญผสม400ผีเสื้อ200ฟรีสไตล์4คูณ200และ Open Water Swimming ระยะ10กิโลก็คือว่ายตรงทะเลอ่ะอีก10กิโล
0: ครับ
1: ครับเก่งมากนะอันนี้ก็มีหวังเหมือนกันนะเรามีลุ้นติดเหรียญเหมือนกันนะน้องเนยฮะกับชลขนเมือง
0: น้องเนยเนี่ยถนัดผีเสื้อ200เมตร
1: ครับ
0: กับเดี่ยวผสม400
1: น
0: ะครับซึ่งน้องเนยก็มีให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้กดดันตัวเองเรื่องเหรียญมากนักนะครับเพราะว่าไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยสถิตินักว่ายน้ำจีนกับญี่ปุ่นนี่ก็เป็นตัวเต็งตัวเลขยังห่างพอสมควรน้องเนยก็จะคล้ายๆกับน้องสกายเป้าหมายหลักคือพยายามทำลายสถิติของตัวเองให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับถ้าเข้ารอบชิงได้นี่ก็น่าจะพอใจแล้วโอ้โหในระดับเอเชียนี่เข้าชิงได้นี่ก็
1: เนาะ
0: ยากแล้วนะ
1: ใช่
0: คือมันเฉือนกันนิดเดียวอ่ะ
1: ครับก็น้องในแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนครับเมื่อปี2023ก็เป็นนักกีฬาไทยไหว้ดีสุดในการจบอันดับ5นะในท่าเดียวผสม200และ400เมตรครับนน
0: ใช่ครับ
1: ครับก็ลุ้นกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้นะ
1: ครับผม
0: เรื่องของนักกีฬาไทยนะครับ
1: ครับ
0: ดูข้อความสักนิดนึง
1: ได้เลยเป็นยังไง
0: มีคุณชวนันคุณมิกซ์ทักทายเข้ามานะครับทาง YouTube นะฮะก็ดูกันทุกวันนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทาง Facebook ล่ะ
1: Facebook บอกว่าคุณวรวุฒิครับสวัสดีครับมาสวัสดีครับพี่นนท์พี่เจ๋งนะครับ FC เมืองรายงานตัววันนี้บอลไทยจะรอดหรือเปล่าครับว่ายน้ำครับไม่ใช่ว่ายฮาตลอดเลยนะพี่เบ่งนะฮะพยองเดชบรรยายบอลไทยผลประกอบการวันนี้ต้องชนะมากกว่านะครับหนึ่งลุ้นแน่วันนี้พยองเดชโดนพักแข้งนะฮะ
0: อ้าว
1: พักก่อนพักก่อน
0: ทำไมล่ะฮะไปทำอะไรผิด
1: ให้ทีมงานบอลไทยเขาสลับมาสลับสเปียร์หน่
0: อ
1: ยเดี๋ยวเขาจะเขาจะผูกขาดไม่ผูกขาดนะ
0: จะดังคนเดียวเลยหรือไง
1: ไม่ได
0: ้ต้องแบ่งๆกันดัง
1: ต้องแบ่งกันบ้างนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามกัน
1: ใช่นะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นยังไงฮะครับเห็นอาทิตย์สั้นก็บอกเหมือนกันนะว่าโอ้โหที่มีประเด็นว่าไปมีปัญหากับโค้ชคนนั้นคนนี้เน
0: า
1: ะโค้ชทีมชาติสิงคโปร์อะ
0: ใช่ครับอ
1: าซานก็บอกว่าก็เขามี energy เต็มไง
0: จริงอิน
1: ไงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค
0: ุ
1: ณแม่ก็ทักมาว่าทำไมไปทำอะไรเขาแบบนั้นก็บอกว่าก็รู้สึกอายเหมือนกันก็บอกมาก
0: าแฟกาเฟียด
1: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: คือทัด
1: คือทัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่สนเสียงวิจารณ์นะ
0: ครับ
1: แต่อยากให้ชื่นชมนักกีฬาไทยนะครับที่ทำงานหนักและพาทีมมาถึงรอบวันนี้ตอน2ทุ่มนะครับก็จะมีการบรรยายสดนะครับทีมชาติไทยนะครับเจอกับสิงคโปร์นะในวันนี้นะเวลา20นาฬิกานะครับก็ติดตามได้นะรายงานสดนะครับ
0: ใช่ครับก็โอกาสชนะ มีสูงเล่นในบ้านด้วยนัดแรกก็กลุ่มความได้เปรียบไว้เยอะ 3-1
1: ครับ
0: นะฮะถึงแม้ว่ากาวินลีเฮดโค้ชสิงคโปร์เขาจะบอกว่ายังไม่ยอมแพ้ก็ตามอ่ะโอ้โหแต่ว่ามาเยือนไทยเราก็ไม่ใช่งานง่ายนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่านัดนี้เราก็น่าจะเก็บชัยชนะได้นะ
1: ใช่ใครชอบวิจารณ์เดี๋ยวเป็นไงฮัสซันเนี่ยบุกชนะสิงคโปร์ด้วยลูกเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะ
0: ใช่ครับ
1: กาวินลีเนี่ยไม่แพ้เวียดนามที่มีตัวรุกบาซิโอสัญชาติด้วยนะเป็นไงฮะแต่ของเราเป็นไงสุดยอด
0: ใช่ชนะ 3-1 เลย
1: ใช่ฮัสซันเนี่ยคือใช้แผนกดดันแดนกลางแล้วรอโต้นะสามารถทำได้ท่าทั้ง3ประตูฮะ
0: ใช่
1: ไอชีเป็นสไตล์แบบแพทเทิร์นเป็นแบบบอดโครงสร้างค่อยๆขึ้นซ้ายขวาอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าฮัสซันเนี่ยจะแบบรับแล้วรอโต้อัดกองกลางให้แน่นนะ
0: ใช่แต่ละคนก็มีสไตล์เขา
1: แต่ว่าก็ต้องชมเขาจริงนะฮัสซันฤดูกาลนี
0: ้คือได้ผลนะ
1: เออ
0: ผลงานดีนะ
1: ก็ปรับตามรูปแบบการเล่นของคู่แข่งใช่ไหมนนท
0: ์ใช
1: ่เกมกับลาวก็เกมรุกมีการผ่อนท้ายเกมมาเลเซียเน้นครองเกมมา2ประตูฟิลิปปินส์โตไปโตมาสูสีนะครับก็พม่าก็เน้นเข้ารอบไงนะครับแต่ก็ได้2ประตูเนาะเน้นสบายๆนะฮะ
0: แล้วครั้งนี้แมตช์นี้นี่เรามีทีเด็ดด้วยนะมีแพทริกกุสตาฟสันด้วยนะ
1: โอ้ใช่มาแล้ว
0: โอ้เจ็บไปนาน
1: ครับ
0: 17เดือน
1: อื้อ
0: โอ้โหเขาบอกว่าเป็นปีที่ยากลำบากมากเลยปีที่แล้วเนี่ย
1: อื้อ
0: เจ็บหนักสุดตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลมาเจ็บทั้งปี
1: ครับ
0: ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับร่างกายฟิตแล้วมั่นใจนะครับแล้วก็อยากจะพาทีมเข้ารอบชิงอยากจะได้แชมป์ด้วย
1: ครับผม
0: จะทำเต็มที่ 100% แน่นอนเขาบอกว่าเกมแรกเนี่ยจริงๆก็เป็นเกมที่ยากนะเกมที่ไปเยือนสิงคโปร์แต่ว่าเราก็ยิงได้เด็ดขาดนะได้3ประตูก็จากรูปเกมนัดแรกจริงๆเราน่าจะได้มากกว่านี้อีกนะแต่นำ 3-1 แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำให้เราได้เปรียบมีความมั่นใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประมาทนะเพราะว่ายังเหลือ90นาที
1: ครับ
0: ก็ต้องทุ่มเทให้เต็มร้อยเพราะว่าสิงคโปร์ก็น่าจะมาเต็มที่แน่นอน
1: ก็เจอกัน12ครั้งนะไทยชนะ8เสมอ2และสิงคโปร์ชนะ2ครับเป็นไงเราบุกชนะเข้าที่จันทน์เบซ่าเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้2ประตูและเสกสรรราตรีหรือว่าจุดเบลลิงเส
0: กก็ไม่น่าพลาดอีก19เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิง
1: พลาดนะไม่น่าพลาดนะ2ทุ่มวันนี้นะ
0: ไม่น่าพลาด
1: ก็บัตรจะพอมีอยู่นะครับไปซื้อหากันได้นะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับหรือว่าใครไม่ได้ไปดูหรือว่าอยากแค่ฟังภาคสนุกๆก็ฟังทาง FM 98ของเรานะวันนี้ก็จะมีการบรรยายสดด้วยนะครับวันนี้จะเป็นทีมงานของฟุตบอลไทยนี่พี่บันกล้านะมาให้เสียงภาษาไทยเลยนะแล้วพี่ตั่วนะฮะพี่ตั่วโตเฮีย
0: พี่ตั่วเฮีย
1: เฮ้ยเอ้าทำไมรู้จักอ่ะ
0: ก็จำได้ไงฮะ
1: อ๋อตัวเฮียเนี่ยคือไม่ใช่ชื่ออาจจะแบบเหมือนเอ๊ะถ้าหลุดไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะออกคำไม่สุภาพไม่ใช่นะตัวเฮียเป็นภาษาจีน
0: ภาษาจีนพี่คนโต
1: เป็นพี่คนโตใช่ไหมตัวเฮียนี่นะ
0: อ๋อ
1: เหรอก็แปลว่าพี่คนโตใช่ไหม
0: ก็พี่ตุ๋ยแซวใหญ่เลยตอนเตะบอลข้างล่างไง
1: อ๋อเหร
0: อตอนนั้นพี่ตุ๋ยพาคนอะไรชื่อตัวเฮียพี่เจ๋งก็แซวเขาด้วย
1: บอกอ๋อตัวเฮียนะวันนี้ก็ติดตามกันนะ
0: เดี๋ยวรอฟังพี่วันก้ากับพี่ตั๋ว
1: ใช่พี่วันก้านะครับนายกสมาคมกีฬาผู้สื่อข่าวออนไลน์
0: ใช่ครับท่านนายกมาเอง
1: ท่านนายกมาเองเลยดูการบรรยายของพี่วันก้านะครับ
0: อย่าให้พลาดนะ
1: ไม่มีชมใครเลย
0: อร่อย
1: ด่าทุกคนครับผม
0: ขอให้ไทยชนะพอ
1: ให้ไทยชนะพอ
0: ดูรอบชิงกับเวียดนาม
1: เขารอบอยู่แล้วนะครับส่วนจะเจอใครก็ว่ากันไปนะครับรอบรอวันนี้นะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมและนนท์ลาไปก่อนพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: สนที่กำลังกว่าร้อยนายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์ทำบัตรต่างด้าวพบต่างด้าวย้ายเข้าแฟลตดินแดงจำนวนมากรุทธพลรับระเบียบพิจารณาปล่อยตัวเล่าตามีปัญหาจ่อตั้งคณะทำงานตรวจสอบปรับปรุงระเบียบชี้ไม่สามารถรื้อโทษได้เหตุถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วกองเชียร์เฮนฤพลหลานชายอดีตนายกธงชัยคว้าเบอร์หนึ่งลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสต์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครืออดิชันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านพ้นไปรายงานให้ได้รับทราบทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ที่สนที่กำลังกันหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกว่าร้อยนายเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะลุยตรวจค้น7จุดกลางกรุงทลายขบวนการสวมชื่อต่างด้าวทำบัตรชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกำลังกว่าร้อยนายเข้าไปตรวจค้นแฟลตดินแดงค่ะแบ่งเป็น5ชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้น7เป้าหมายด้วยกันนะคะตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของแฟลตดินแดงซึ่งมีมากกว่า 5,700 ห้องค่ะพบว่าห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนค่ะรวมแล้วกว่า 1,300 คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติเนื่องจากห้องพักนั้นมีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีการแจ้งบุคคลเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะคะ7คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จค่ะสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ค่ะซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็จะเกี่ยวโยงถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอยู่ที่ชั้น5แฟลต4ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก็พบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวตรวจสอบเอกสารสำคัญหลายรายการก็ค้นพบทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีคำเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบหรือไม่และตรวจข้อมูลก็พบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาแค่2วันมีการแจ้งรับบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยมากถึง35คนแล้วก็ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมที่จะควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พักอาศัยที่อยู่ในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านก็ออกมาเปิดเผยพฤติการของขบวนการดังกล่าวว่าทำกันอย่างเป็นระบบค่ะมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเริ่มจากคนกลางจะเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าให้เงิน 5,000 บาทเพื่อเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนนำเอกสารไม่เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนและลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวของตนเคยเซ็นไว้ซึ่งตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนกระทั่ง ตนได้นำชื่อของน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาถูกแจ้งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของตนเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตก็ได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับมาจากแจ้งความก็ต้องตกใจเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามาดักรอพบผู้จาข่มขู่ในลักษณะที่รู้ทันว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพักและอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทางเขตและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งข่าวบอกให้พวกเขาทราบเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายยังให้เบาะแสด้วยนะคะว่าขบวนการนี้ก็จะเปิดบริษัทบังหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตอย่างไรก็ตามตนนั้นก็ไม่กลัวนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีอิทธิพลหรือร่ำรวยแต่ว่าการนำเอาชื่อต่างด้าวมายุ่งกับบ้านของตนแบบนี้ตนก็ไม่ยินยอมค่ะ
3: ค่ะและยังนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนด้วยค่ะเป็นการระดมตรวจหาเป้าหมายนะคะกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดจากปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดมีพลตำรวจตรีพรชัยกลิ่นขจรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า300นายค่ะสืบเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รุนแรงผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดนะคะในการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดตั้งแต่12ถึง26สิงหาคมให้ตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธยาเสพติดวัตถุระเบิดอย่างเข้มข้นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนผลการตรวจค้นค่ะพื้นที่เป้าหมายในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อาวุธปืนเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนนำตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในกรณีของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีกรณีที่มีการยิงปะทะกันด้วยนะคะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค่ะหลบหนีไปได้นะคะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกลุ่มตัวค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีการปล่อยตัวเล่าตานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของนายเล่าตาแสนลี่อายุ85ปีค่ะอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือจำคุกแค่8ปีนะคะพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะก็ดำเนินการ2 ส่วนคือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษค่ะเบื้องต้นก็พบหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอนเป็นระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อตรวจสอบและพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่องก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบค่ะส่วนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะมีการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคงไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาคดีไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาก็จะทำหน้าที่แก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าก็มีคำถามนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อมีการปล่อยตัวแล้วเป็นระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติมานายเล่าตานั้นถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี2559มีตัวเลขพิจารณารับโทษตามระเบียบเดิมและพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสมซึ่งก็ให้คณะทำงานได้ทำงานและนำมาใช้ดำเนินการในครั้งต่อๆไปค่ะ ส่วนว่าจะต้องชี้แจงต่อสังคมอย่างไรพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้ณเวลานั้นซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบค่ะก็เบื้องต้นให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างแล้วห้วงเวลาที่การเสนอขออภัยโทษนายเล่าตาระเบียบตรงนั้นว่าไว้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายเล่าตาถ้าเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยถึงรับโทษมากกว่าพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันแต่ว่ากรณีของนายเล่าตานั้นมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ขออนุญาตที่จะตรวจสอบก่อนนะคะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะคะของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ชี้แจงเรื่องเอกสารราชการเรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจะลงนามเสนอมาอย่างกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะว่าอาจจะถูกนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคิดว่าไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
7: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
8: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซัดต่อหม้อกลางสะพานห้วยโป่งพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานด่วนเป็นการชั่วคราวตัดขาดเส้นทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนกระทบการเดินทางการขนส่งสินค้าพื้นที่ก็รถติดยาวเหยียดเลยค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มเมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักผ่านสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบลลี่ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งบนทางหลวงหมายเลข108กระแสน้ำพัดเอาเศษไม้ขยะดันตัวสะพานจนตอหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดพังเสียหาย1 ด้านไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ประกอบกับไฟฟ้าสายไฟฟ้านั้นแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้สะพานห้วยโป่งนะคะยังคงปิดการจราจรสำหรับรถยนต์ทุกประเภทส่งผลให้มีรถติดค้างสะสมยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายประสานศูนย์สร้างบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการจัดรถตู้รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากฝั่งขุนยวมส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีนัดหมอก็ใช้วิธีรถรีเฟอร์ห้วยโป่งมารับนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับสะพานห้วยโป่งก็ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับขุนยวมนะคะซึ่งถูกตัดขาด ทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกและการขนส่งทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนต้องหยุดชะงักค่ะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าจากแขวงทางหลวงอีกครั้งและล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวให้รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถ6ล้อน้ำหนักไม่เกิน20ตันรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
2: กลับมาดูที่เรื่องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะที่ออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะก็มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานติดตามถามหาคำตอบจากรัฐบาลค่ะช่วงเช้าก็มีกิจกรรมในพื้นที่นะคะโดยนายสุเมธเหรียญพงนามแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งบอกว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลแล้วล่าสุดวันที่13สิงหาคมนำรายชื่อ 11,207 รายชื่อยื่นประกอบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.นามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุเมธบอกว่าการรับปากด้วยวาจายังไม่เพียงพอค่ะและจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะคะไม่ยุติจนกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุผลการคัดค้านนะคะนายสุเมธระบุว่าปราจีนบุรีเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วทั้งกากอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่ EEC จะเพิ่มผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของประชาชนขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนเหตุผลในการเข้าร่วมการคัดค้านค่ะและยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่2ค่ะถือว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักมีหลานชายอดีตนายกธงชัยที่มายื่นสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะก็คว้าเบอร์1เพื่อขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ค่ะสำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 17-21 สิงหาคมในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายนะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้งกับเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีแล้วก็ได้หมายเลข1เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกบรรยากาศคึกคักค่ะมีกองเชียร์จากกลุ่มผึ้งหลวงมารอให้กำลังใจล้นหลามสำหรับนายณฤพลเย็นประเสริฐนะคะผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีคนนี้ถือว่าเป็นหลานชายนายกธงชัยเย็นประเสริฐหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจทำตามนโยบายที่ทางนายกธงชัยเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็ยังค้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะขอสานต่องานทั้งหมดให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องการหาเสียงไม่รู้สึกหนักใจเพราะกลุ่มพุ่งหลวงเป็นทีมงานที่มีความพร้อมสามัคคีทราบดีนะคะว่ามีเวลาหาเสียงน้อยแต่ก็จะพยายามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดแนะนำตัวว่าตนเป็นใครทางด้านนางสาวพัศพรเย็นประเสริฐลูกสาวอดีตนายกธงชัยบอกว่าหลังจากนี้จะแถลงนโยบายของกลุ่มผึ้งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็อยากขอโอกาสนะคะให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐ แล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจแทนตนในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อค่ะทั้งนี้ในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมายังมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนามอิสระเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่ระหว่างตรวจเอกสารก่อนจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดแล้วก็อยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมจังหวัดอื่นเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศอบจ.นนทบุรีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดวันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระไม่มีสังกัดพรรคมีแต่ใจก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องค่ะ
2: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เป็นภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในที่สถาบันโลวีนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะซึ่งนายอนุทินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอมุมมองของไทยต่อแวดวงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และก็สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองประเทศควรต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งโดยตรงส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไทยและออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำรงรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าจะต้องขยับไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ไปเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยนะคะพบปะชุมชนไทยค่ะมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมร้านค้าคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมไทยด้วยนายกรัฐมนตรีแวะชิมอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดทางค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับไททาวในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไททาวเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วราวุฒิเผยยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ยังต้องรอคุยกับนายกก่อนค่ะหลังมีกระแสโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งปลัดพลังงานนะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงการเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่โดยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หรือไม่ในการประชุมครม.สัปดาห์นี้จะยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรส่วนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ4ปีจะอยู่ที่เดิมหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าตามกฎหมายข้าราชการระดับสูงจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายไปหากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ปีละครั้งละ1ปีนะคะรวม2ครั้งส่วนกระแสข่าวมีปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนายกแล้วก็หลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางใดสำหรับปลัดแต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องรอเพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.ยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ครบสมบูรณ์ดีทำให้ต้องถูกถอนเรื่องออกไปส่วนกรณีในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อ

0: หรือว่าต้องโยกย้ายนะคะต้องโยกไปนายวราวุฒิบอกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเป็นคนเก่งมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์มิติอุตสาหกรรมดังนั้นจะต้องหารือแนวทางกับนายกอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อครบ4ปีก็อยากให้ได้เติบโตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตนก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะส่วนได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าพูดตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นการทำงานก็มีความต่อเนื่องกันส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแต่ไม่เอาปลัดจากกระทรวงอื่นแล้วก็จะผลักดันคนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่นายวราวุฒิย้ำว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องหารือกับนายกก่อนพร้อมย้ำนะคะว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอที่ประชุมครม.ในส่วนตัวก็จะต้องพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุดส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะจะเป็นคนในหรือคนนอกนายวราวุฒิบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อซึ่งคนในก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้นและยังพูดติดตลกด้วยค่ะว่าตัวเลือกมีเยอะแยะเพราะว่าคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตายค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอินโดนีเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับการขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ค่ะกลายเป็นวิกฤตซ้ำเติมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะโฟเลสท่ามกลางอุปสรรคในการขนส่งและไฟฟ้าที่ตัดขาดค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่ความลึก15กิโลเมตรเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บกว่า200คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2565ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกยังต้องหวาดผวากับ aftershock ที่เกิดขึ้นเกือบ 1,600 ครั้งจนไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยในอาคารชาวบ้านจำนวนมากอพยพไปอยู่ตามเนินเขาในสภาพที่ไร้การแนะนำจากรัฐบาลและเริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางขณะที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์อนามัยดำเป็กแพทย์ผู้ดูแลพื้นที่บอกว่าต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักและขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักขณะที่โรงพยาบาลศูนย์รูเต็งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4ชั่วโมงได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ห้องผ่าตัดและห้องแลบทั้งยังต้องรอคอยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ยังส่งไปไม่ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังรวมถึงสถานพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอีกหลายสิบแห่งที่เมืองลาบวนบาโจซึ่งเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องนอนอยู่ในเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพราะกลัวว่า aftershock อาจจะทำให้อาคารพังทลายลงมาขณะที่นอนหลับค่ะ
0: หลังจากที่เพิ่งสั่งลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอีกชาตินะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามหาข้อยุติในการทำสงครามด้วยประเด็นหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งโดยที่บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามมาระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีโอมานพร้อมทั้งใช้คำต่อว่าอย่างรุนแรงระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อบอกว่าถ้าโอมานขัดขวางจะทิ้งระเบิดใส่ให้ยับเยินเห็นได้ชัดว่าทรัมป์นั้นแสดงความไม่พอใจเนื่องจากโอมานกำลังเจรจากับอิหร่านที่เพิ่งเผยว่าพวกเขากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบได้รวมถึงบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในความขัดแย้งนี้โดยมีบทบาทในการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้งแต่ก็ถูกอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหายหลายครั้งนะคะส่วนเกาหลีใต้พันธมิตรสำคัญอีกชาติของสหรัฐซึ่งเพิ่งถูกทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมร่วมรบนะคะกับนายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงวันนี้สั่งการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมก็กลับมาเจอกันเวลาเดิมเลย 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นครับ
0: ครับผมวันนี้ก็มีกีฬาให้ตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะสำหรับกีฬาไทยโดยเฉพาะไฮไลท์ประจำวันนี้เลยก็คือฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะลงเล่นเกมอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2เจอกับสิงคโปร์ซึ่งเกมแรกเนี่ยเราชนะมาก่อน 3-1 แต่ว่าเกมเนี้ยกลับมาเล่นที่บ้านของเราอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนำอยู่2ประตูก็จริงแต่ว่ายังประมาทคู่แข่งอย่างสิงคโปร์ไม่ได้รวมถึงแบดมินตันวันนี้ก็ยังแข่งต่อเนื่องสำหรับรายการชิงแชมป์โลกที่อินเดียแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีนักกีฬาไทยลงแข่งไปแล้วด้วยครับ1คนนะก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท
1: ์คร
0: ับ เดี๋ยวเมื่อวานแบดมินตันเนี่ยไทยมีแข่งอยู่ในประเภทคู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้เบนเช็คผลเมื่อวานหน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็เป็นประเภทชายคู่กับหญิงคู่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ย
1: เมื่อวานนี้จะมีชายคู
0: ่
1: แล้วก็หญิงคู่ครับแล้วก็มีหญิงเดี่ยวเจอกันเองก็คือพี่คิม
0: ครับ
1: บุษนันท์ครับแล้วก็พี่เมย์ซ้ายสุพรรณิดาเกตทอง
0: ครับ
1: ครับผมก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่ามาเจอกันเองถือว่าเจอกันเร็วไปหน่อย
0: ครับ
1: นะเพราะเจอกันตั้งแต่รอบแรกแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นพี่เมย์ซ้ายสุพรรณิดาเกตทองที่เอาชนะไปได้2-1เกม
0: ครับผม
1: เกมแรกเนี่ยแพ้ไปก่อน20-22ส่วนอีก2เกมที่เหลือเนี่ยชนะได้21-11และ21-9ครับ
0: ครับ
1: ก็ผ่านเข้ารอบไปได้ก็ทำให้พี่คีมบุษนันต้องตกรอบไป
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ส่วนวันนี้มีประเภทหญิงเดียวแข่งไปเมื่อช่วงเช้านะก็เป็นน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยมือวางอันดับ7ของรายการลงแข่งประเภทหญิงเดียวเนี่ยเจอกับนักแบดชาวตุรกีคือนิชลันอารินนะก็ชนะไป2-0เกมเลยเกมแรกชนะ21-14และเกมที่2ชนะ21-10ก็ผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายตามความคาดหมายนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวหญิงเดี่ยวเนี่ยจะมีน้องหมิวพรปวีเชื่อชูวงเนี่ยจะเล่นกับลียังเก้ลียังเก้นะเป็นนักแบดชาวศรีลังกาซึ่งจะแข่งประมาณบ่าย2ในขอที่3เลยขอ3รู้สึกจะไม่มีถ่ายทอดสดนะมีแค่ขอ1กับ2แล้วก็จะมีประเภทชายเดี่ยวเนี่ยทางด้านของพนิชพลธีรสกุลเนี่ยจะเล่นกับนักแบดชาวฟินแลนด์คิลลี่ยาโคเน่นนะโคโจเน่นมืออันดับ70ของโลกครับผม
1: อันนี้ก็เป็นคอร์ด3
0: รวมถึงน้องวิลกรูดเนี่ยจะเล่นเป็นคู่สุดท้ายคอร์ด1เลยคู่ที่16เลยคอร์ด1เนี่ยประมาณ4-5 ทุ่มเลยดูแล้วเนี่ย4ทุ่มเจอกับนักแบดจากศรีลังกา
1: คร
0: ับผมนาธานซิง
1: แล้วเห็นว่ามีชายคู่เนาะในรอบ32ก็เจอแบบคู่มาเลเซีย
0: ครับ
1: เป็นคู่มือคู่อันดับ3มืออันดับ4ของรายการเลยนะครับผมก็เป็นพักพลธีรรัตน์สกุลครับกับธีรชัยสุขพันธ
0: ์ครับก็เดี๋ยวจะแข่งกันวันนี้ตอนนี้เริ่มแล้วแหละแล้วก็แต่ว่านักแบดไทยจะแข่งช่วงบ่ายๆค่อนไปทางเย็นๆค่ำๆเลยก็ตามเชียร์กันได้มีถ่ายทอดสดทางทีวีชั่น2คอร์ด1กับ2นะก็เชียร์กันได้นะจนถึงนัดชิงเลยวันอาทิตย์นี
1: ้ใช่ครับ
0: ดูว่านักแบดไทยเนี่ยจะเข้ารอบได้ลึกแค่ไหนก็รายการนี้เนี่ยน้องเมย์ก็เคยได้แชมป์โลกมาแล้วในเพศหญิงเดี่ยวประเภทชายเดี่ยวก็น้องวิวก็เคยได้แชมป์โลกมาแล้วนะ
1: ก็จบรายการนี้เนี่ยจะเป็นเอเชียนเกมเลยมั้ยพี
0: ่ใช่ใช่ใช่เช่นเกมเลยแล้วค่อยกลับมาต่อกันที่รายการที่จีนในช่วงปลายเดือนกันยาประมาณนี้แล้วการสำรวจแบดมินตันแล้วก็มีข่าวความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเดินทางไปชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ที่จีน
1: ที่จีน
0: แล้วก็เป็นการลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกด้วยซึ่งรายการนี้จะเอาแค่แชมป์นะไปโอลิมปิก
1: ก็แข่งกันที่จีนครับรายการชิงแชมป์เอเชีย Women's Volleyball Continental Championship ครับก็แข่งกันตั้งแต่ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ครับก็แข่งกันที่เมืองเทียนจินนะก็ไปกันขนผู้เล่นตัวหลักไปกันเกือบครบเลย
0: ครับ
1: นะครับผมก็เมื่อวานนี้ออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงรู้สึกว่าเป็นช่วงเกือบบ่ายละของออกของบ้านเรานะครับก็เดินทางกันออกเดินทางกันที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็มีบทสัมภาษณ์นะครับผมถึงความพร้อมก่อนทำการแข่งขันในวันที่21ก็เหลือว่าเหลือเวลาอีก2วันนะครับก็ทางด้านของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็มองว่าการรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยถือเป็นรายการสำคัญที่สุดเลยเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกซึ่งเขามองว่าก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆวอลเลย์บอลไทยเราเนี่ยช่วยเชียร์กันแบบเต็มที่เลย
0: ครับ
1: นะครับผมในขณะที่กัปตันชมพู่ครับพรพันธ์เกิดปาดก็มองพูดถึงภาพรวมภายในทีมแล้วก็บรรยากาศภายในทีมเนี่ยก็บอกว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยมองไปที่เป้าหมายเดียวกันนั่นคืออยากเป็นแชมป์นะครับผมแล้วก็อยากจะให้แฟนๆลูกยางไทยเราเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าได้แชมป์เนี่ยก็ได้ตั๋วโอลิมปิกเลยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญนะสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี
0: ้
1: นะครับผมแล้วไทยเราก็เป็นแชมป์เก่าด้วย
0: ใช่
1: น
0: ะเดี๋ยวตามเชียร์กันได้ก็มีไทยทอดสดทางโมโนแม็กตามเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยนะกับการลุ้นตั๋วโอลิมปิกส่วนโควต้าโอลิมปิกในประเภทหญิงเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยทั้งหมด12ชาตินะเจ้าภาพเนี่ยได้แล้ว1แล้วก็แชมป์อีก5ทวีปทวีปเนี่ยรายการชิงแชมป์ทวีปเนี่ยจะเอาแค่แชมป์เข้าไปเล่น5ทีมอัตโนมัติเลยแล้วก็อีก3ทีมที่ดีสุดจากศึกแชมป์ชิงแชมป์โลก2027ซึ่งจะแข่งกันในปีหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งต้องเป็นทีมที่ไม่เคยได้สิทธิ์ไม่ได้ยังไม่ได้สิทธิ์ด้วยนะถ้าทีมที่ได้โควต้าจากแชมป์ทวีปไปแล้วก็จะไม่ได้สิทธิ์ในศึกชิงแชมป์โลกก็จะเป็น3ทีมที่ดีสุดในศึกชิงแชมป์โลกที่ยังไม่ได้สิทธิ์เข้ารอบโอลิมปิกแล้วก็อีก3ทีมที่ดีสุดจากการจัดแรงกิ้งระดับโลกซึ่งต้องเป็นทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์เช่นกันรวมเป็น12ชาติรอบสุดท้ายที่รอบอินเตอร์เนชั่นในปี2028
1: ครับ
0: ก็ถ้าเราพลาดในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ยังได้ลุ้นทั้งในชิงแชมป์โลกนะแล้วก็ทั้งในการจัดอันดับแรงกิ้งที่ดีสุดด้วยก็ยังเชียร์กันได้แล้วก็หวังว่าครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปลุ้นโควต้าโอลิมปิกจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยมีชุดที่ดีสุดแล้วเราก็พลาดไปนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่ายังอยู่บนเส้นทางในการสร้างประวัติศาสตร์ไปเล่นโอลิมปิกสำหรับนักวอลเลย์ไทยนะ
1: ครับก็พลาดสำคัญตอนปี2020นะ
0: ครับ
1: สมัยเจ็ดเซียนเลยตอนนั้นมีพี่บีมพีมพิชยาก๊กรามก็เล่นกับเจ็ดเซียนด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนั้นอะถือว่าพลาดไปแบบน่าเสียดาย
0: อ
1: ันดับของอันดับ10อันดับแรกของเอเชียนะเวลานี้เนี่ยก็ยังอันดับแรกยังคงเป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับที่6ของโลกส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นอันดับ7ของโลกเนี่ยเป็นจีน
0: ครับ
1: ครับส่วนไทยเราเนี่ยอันดับ17ของโลกก็ถือว่าเป็น3ตัวเต็งที่คาดว่าน่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี
0: ้ครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยก็ช่วงหลังเนี่ยผลงานดีมากโดยเฉพาะชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับผมส่วนจีนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพที่ประมาทไม่ได
0: ้
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปตามเชียร์กันแล้วก็มาที่เรื่องของไฮไลท์วันนี้แล้วกันฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่วันนี้จะลงสนามเกมนัดที่5เกมนัดที่6ในอาเซียนคัพและเป็นเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่จะเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานตอน2ทุ่มวันนี
1: ้
0: เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราทำผลงานได้เกินคาดนะกับการบุกไปชนะสิงคโปร์ที่ทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีเหมือนกัน3-1เลยชนะแบบเรียกว่าขาดอยู่นะในเกมแรกเนี่ยแล้วก็เสียมาแค่ประตูเดียวซึ่งด้วยสกอร์ห่าง2ลูกเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นสบายขึ้นในเกมนี้นะ
1: ใช่
0: นัดแรกเนี่ยเราได้ประตูขึ้นนำจากธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่13เลยแล้วก็ธีรศักดิ์เนี่ยมายิงอีกลูกนาทีที่6ก่อนที่ต้นครึ่งหลังเนี่ยเสกสรรลาเตมายิงประตู 3-0 นาที51ก่อนที่ช่วงท้ายในอิวฮันฟันดี้เนี่ยจะยิงลูกนั้นเนี่ยสุดสวยเลยนะปั่นโค้งเข้าเสา2เนี่ยเป็นประตูตีไข่แตกของเจ้าบ้านแต่ว่าสุดท้ายจบเนี่ยไทยชนะ 3-1 วันนี้จะกลับมาเล่นที่ราชมังเนี่ยความพร้อมก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนนะแต่จะมียศกรใช่ไหมที่ติดใบเหลืองอยู่จากเกมที่แล้ว
1: แล้วก็สารัต
0: รวมถึงสารัตกับตันทีมเราด้วยดูแล้ววันนี้ความพร้อมเนี่ยเราไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะ แนวรับก็จะยังเป็นชุดเดิมประตูเนี่ยเป็นกำพลคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นมาเนลทอมเบียกับณัฐพงศ์สายยายส
1: ่
0: วนแบ็กซ้ายในช่วงหลังดูเหมือนฮัสซันจะไว้ใจให้ใช้งานเป็นอุสมาเทียงคานต่อเนื่องเลยนะส่วนแบ็กขวาเนี่ยต้องดูว่าจะเป็นนฤบดินหรือว่าวาริชูทอง
1: ใช่
0: ซึ่งนัดล่าสุดวาริชูทองเนี่ยเล่นดีแล้วก็เป็นคนเปิดให้กับธีรศักดิ์หมงลูกที่2ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนตรงกลาง3คนไม่น่าพลิกนะน่าจะเป็นพี่ตังสารัตมีเสกสรรจูบริงเสกไงจูบริงเสกสารตีนะ คอมเมดี้

0: จะพร้อมสำหรับเกมนี้หรือเปล่าแต่เมื่อวานคนที่ไปแถลงข่าวกับฮัสซันเนี่ยเป็นพาทิกุตัสซันนะ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: ใช่ที่เกมที่ดาวลงมาแล้วแอสซิสต์แล้วก็โหเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับสิงคโปร์ได้เยอะเลยด้วยความเร็วของแพทริกเนี่ยแล้วก็ความมั่นใจความฟิตเริ่มกลับมาเรียกว่าอยู่ในระดับที่ดีแล
1: ้
0: วเดี๋ยวดูว่าวันนี้ฮาซันจะให้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งวันนี้ก็มีโอกาสที่ฮาซันจะโรเทชันอยู่นะเพราะว่าด้วยสกอร์ที่เรานำอยู่ 3-1 เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วต้องอย่าลืมว่าเดี๋ยวจบวันนี้ถ้าเราได้เข้าชิงเนี่ยมันจะต้องพักอีกแค่3 วันนะก่อนที่วันเสาร์เนี่ยจะเตะรอบชิงนัดแรกแล้วเดี๋ยวต้องบินต่อไปไม่รู้ว่าจะไปมาเลหรือไปเวียดนามแหละแต่มันต้องบินแน่ๆในเกมนัดที่2ซึ่งเวลาเดินทางมันก็จะทำให้เราล้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะมีการโรเทชันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูแล้วก็หรือถ้าเกมครึ่งแรกเราได้สักลูกหรือ2ลูกมันเริ่มขาดเนี่ยนักเตะสำรองก็อาจจะได้ลงมาเล่นบ้างนะ
1: ครับ
0: มันจะก็จะมีอย่างพิชิตชัยสิงห์กระโทกใช่ไหม
1: ใช่
0: กองกลางจากเทโรที่ยังไม่ได้ลงสนามเลยในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่อาเซียนคัพที่เราไปเล่นที่สิงคโปร์ที่เป็นรายการที่เล่นแบบบับเบิลตอนที่โควิดเนี่ยจะมีเจนพ่อขี่ไงที่ได้ลงเล่นในเกมนัดชิงนัดเดียวเหมือนกันในช่วงท้ายเกมด้วย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันมีบทสัมภาษณ์ฮัสซันไหมก่อนเกม
1: ก็มีบทสัมภาษณ์ฮัสซันเมื่อวานนี้ครับแล้วก็แพทริกกุสตาฟสันเนาะเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมเอาของแพทริกก่อนเลย
0: ครับผม
1: แพทริกเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะใส่เต็มร้อยก็ยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายากลำบากนะเพราะว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วเกมแรกก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากนะครับกับการที่ไปเจอสิงคโปร์เพราะว่าแพทริกเนี่ยเพิ่งลงให้กับทีมชาติไทยในรายการเนี้ยก็คือนัดล่าสุดกับสิงคโปร
0: ์ครับ
1: นะผมก็เป็นเกมที่ยากสำหรับเขาแต่ว่าเขาเชื่อว่าการที่ทีมชาติไทยได้มา3 ประตูเนี่ยก็ถือว่าสร้างความมั่นใจได้ในเกมที่จะลงวันนี
0: ้ครับ
1: นะครับผมก็อยากเอาใจช่วยนะครับผมถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะลงทำเต็มที่ 100% แล้วก็อยากให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ส่วนฮัสซันเหรอว่าไงบ้างเมื่อวาน
1: ส่วนส่วนแอนโทนีฮัสซันเขาบอกว่าเขาจะไม่ประมาทกับสิงคโปร
0: ์
1: คือเขายกเครดิตให้กับสิงคโปร์เลยนะเพราะว่าแม้ว่าเขาจะนำสกอร์ตอนนี้เราจะนำ 3-1 เนาะแต่ว่าเขายังยกเครดิตให้กับสิงคโปร์แล้วก็ยังเชื่อว่านัดนี้เนี่ยนัดวันนี้เนี่ยไทยเราต้องไม่ประมาทสกอร์นำอยู่2ลูกก็จริงแต่ว่าประมาทไม่ได
0: ้ครับผมสถิติไทยกับสิงคโปร์เนี่ยในรายการอาเซียนคัพเนี่ยเจอกัน11 ครั้งเนี่ยเราชนะ7นะแล้วก็เสมอ2แพ้แค่2 ครั้งแล้วก็ครั้งสุดถ้าเราต้องชนะ8แล้วเพราะนัดรวมเกมล่าสุดด้วยชนะเจอกัน12 ครั้งเนี่ยเราชนะ8 เกมแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ไทยแพ้สิงคโปร์เนี่ยต้องย้อนกลับไปนัดชิงอาเซียนคัพเล็กแรกเลยที่จรัญเบซาวันนั้นเนี่ยเราแพ้ 3-1 เมื่อปี2012ก็14 ปีที่แล้วแล้วเราไม่เคยแพ้สิงคโปร์เลยนะมีเสมอบ้างแต่ว่าส่วนมากจะชนะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยแทบไม่เคยบุกชนะเราเลยนะ
1: มีก็มีปี2011
0: โอ้2011เลยนะ
1: 2011เนี่ยก็โหก็นาน16 ปีนะ16 ปี 9 เดือน
0: เพราะว่าผมจำได้ว่า2012เนี่ยเราไปแพ้สิงคโปร์นัดแรกในบ้านนัดชิงเนี่ยเราไปแพ้ที่น่าจะเป็นจา
1: ร์
0: เบซา1-3แล้วเกมที่2เนี่ยเรามาชนะแค่ลูกเดียวนะจากลูกหม่งของกิลาเตเขียวสมบัติซึ่งมันไม่พอตอนนั้นยังมีกฎอเวโกอยู
1: ่
0: แล้วก็ล่าสุดที่สิงคโปร์มาเยือนเนี่ยที่ธรรมศาสตร์ก็เราก็ชนะ 3-2 ในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ก่อนนั้นเจอกันที่ราชมังเนี่ยน่าจะเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
1: ครับ
0: รอบที่แล้วในครั้งที่แล้วในรอบที่2นัดสุดท้ายด้วยที่เราต้องยิง 3-0 น่ะแล้วเราโดนอิกซานยิงลูกนั้นน่ะก็เลยตกรอบไป
1: ครับ
0: ไม่ได้เข้ารอบ10รอบ18ทีมสุดท้าย
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลงสนาม2 ทุ่มนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าพลาดนะวันนี้ดูแล้ว
1: ไม่น่าพลาดเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้ชนะบ้านเรา ในบ้านเรานี่16

0: ปี9เดือนแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วล่าสุดเป็นการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2011รอบคัดเลือก
1: ส่วนเรื่องตั๋วการแข่งขันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายอดไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้แต่ว่าราคาเนี่ยลดลงจากเดิมทุกโซน100บาทแล้วก็บัตรก็ยังสามารถซื้อได้ที่ Thai Ticket Major นะ
0: ครับ
1: ก็ไปเชียร์กันเยอะวันนี้เป็นเกมรอบรองนัดที่2แล้วแล้วก็นัดชิงเนี่ยจะถ้าเราเข้าชิงก็ย้ำอีกทีว่าจะเตะวันเสาร์นี้เลยเกมนัดแรกเราเล่นในบ้านก
0: ่
1: อนก็สาการเนี่ยดูแล้วน่าจะมีโอกาสชิงกับเวียดนามสูงเกิน 80% แล้วเพราะว่าวันนี้เราน่าจะผ่านสิงคโปร์ได้ด้วยสกอร์ที่นำอยู่2ลูกนะส่วนสถานการณ์ของเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเกมแรกเวียดนามเนี่ยบุกไปชนะมาเลเซีย 0-2 แล้วจากประตูของหยินซอนซอนแล้วก็การทำเข้าตัวเหนือของฟาริดดานิชกองหลังของมาเลเซียด้วยสถานการณ์ที่เวียดนามจะกลับมาเล่นในบ้านวันพรุ่งนี้แล้วนำ 2-0 เนี่ยผมดูแล้วเวียดนามน่าจะรักษาสถานการณ์ของตัวเองในการเข้าชิงได้แล้วก็จะเป็นการเจอทีมชาติไทยเนี่ย2ครั้ง3ครั้งด้วยซ้ำนะ3ครั้งติดต่อกันในนัดชิงเพราะว่าเมื่อปี2000ก่อนครั้งที่แล้วเนี่ย2023ใช่ไหม
0: ครั้งที่แล้ว2023
1: 2021เนี่ยเราชนะที่พี่อุ้มยิงใช่ไหมที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราแพ้เวียดนามไปกับ
0: ครับ
1: แล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วน่าจะกลับมาเจอกันอีกรอบนึง
0: รีแมตช์นัดชิง
1: ที่3แล้วครั้งเนี้ยโหถ้าเราแต่ว่าด้วยนักเตะน่ะต้องยอมรับว่าเวียดนามเขามาเต็
0: ม
1: มาแบบเรียกว่าชุดใหญ่เลยแล้วก็ความอันตรายของเวียดนามชุดนี้ดันไปอยู่ที่3ประสานแนวรุกชาวบราซิเลียนนะ
0: ครับ
1: เหงียนไทยล็อกใช่ไหมเหงียนซอนซอนแล้วก็โดฮองเฮนที่เป็นบราซิลหมดเลยชื่อเนี่ยไม่ใช่บราซิลนะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนบราซิล
0: เ
1: ขาต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะรับสัญชาติเวียดนามอย่างเหงียนซอนซอนเนี่ยชื่อราเฟลซันใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วก็เหงียนไทยล็อกเนี่ยจริงๆก็ชื่อจิโอวันเน่ซิมาเรล่านะเป็นคนบราซิลและอีกคนนึงอ่ะโดฮองเฮนเนี่ยก็เป็นบราซิลเหมือนกันชื่อจริงๆเนี่ยชื่อเฮนดิโ
0: อ
1: เฮนดิโออาราโคดาซินวา
0: ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยเวียดนามผู้เล่นที่ใช้คำว่าโอนสัญชาติแล้วกันเยอะกว่ารอบที่แล้วเยอะเลย
1: ครับ
0: ครับก็รอบที่แล้วมีเหงียนซอนซอนไง
1: ใช่แล้วก็กองหน้าตัวอันตรายของเขาเนี่ยที่ยิงไปแล้ว6ประตูเนี่ยก็คือเหงียนดินบักนะ
0: ครับ
1: เป็นชุดเอเชียนซีเกมที่เคยมาคว้าแชมป์ที่บ้านเราเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเคยมีข่าวกับทีมในบุนเดสลีกาด้วยนะเหงียนดินบักเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองอายุเพิ่ง21เองลงทีมชาติ19นะยิง8ประตูปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับคองอันฮานอยก็เป็นทีมเรียกว่าระดับแชมป์ของวีลีกครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเจอกันในนัดชิง
0: ใช่
1: ครับก็เดี๋ยววันเสาร์นี้แหละ
0: วันเสาร์นี้ก
1: ็พรุ่งนี้เวียดนามไม่พลิกล็อกคาบ้านนะแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้ามาเลเซียจะต้องชนะเวียดนามก็ต้องชนะ3ลูกถ
0: ึ
1: งจะเข้ารอบหรือไม่ก็2-2แล้วไปต่อเวลาถ
0: ึ
1: งจะมีโอกาสนะแต่ว่าดูแล้วน่าจะยากแหละผู้ชิงก็น่าจะเป็นเหล่าเป็นนามประมาณนี้ละกันสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวช่วงท้ายผมขอไปดูเรื่องฟุตบอลไทยระดับสโมสรละกันเพราะว่าวันนี้ไฮไลท์มันจะอยู่ที่การจับฉลากเอเชียนอาร์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตซึ่งมี3ตัวแทนจากไทยลงสนามนะก็ทั้งราชบุรีเอฟซีการท่าเรือแล้วก็บุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้บ่าย3เนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นการประกบคู่แล้วกันเพราะว่ารายการนี้จะแบ่งโซนตะวันออกตะวันตกแล้วก็ทีมไทยเราเนี่ยอยู่โซนตะวันตกแล้วก็จะไปเล่นเป็นลีกเฟสทั้งหมด18ทีมใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ในรอบลีกเฟสเนี่ยการจับฉลากประกบคู่ก็คือสุ่มเลยทั้งหมดฝั่งละ16ทีมแล้วก็เขาจะประกบคู่แบบสุ่มเลยว่าใครจะเจอใครบ้างแต่ว่าชาติเดียวจะไม่เจอกันเองนะทุกทีมเนี่ยจะเล่นทั้งหมด8นัดไหม
0: 8นัด
1: อ่ะ8นัดแล้วก็เดี๋ยววันนี้รู้แล้วว่าเราจะเจอใครทีมที่อยู่ในฝั่งเราเนี่ยญี่ปุ่น5ทีมมีกัมบะโอซาก้าคาชิมะอาร์เลอร์คาชิวะเรโซเกียวโตซังงะแล้วก็มิเซลโกเบเกาหลีเนี่ยมีไดยอนซิติเซนนะชนบุกฮุนไดมอเตอร์แล้วก็บุฮังซิวเลอร์จีนเนี่ยมี2ทีมครับบักเบจิงกัวอันแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตรวมถึงออสเตรเลียมาเลเซียเวียดนามอย่างละทีมคือนิวคาสเซิลเจ็ตยาโฮดารูทัฟซิมแล้วก็คองอันฮานอยนี่คือรายชื่อทีมทั้งหมดใน AFC Champions League ฝั่งตะวัน

0: บ้านเราต้องเป็นฝั่งตะวันออก
1: ใช่
0: เดี๋ยวบ่ายสามเนี้ยจะรู้แล้วว่าราชบุรีบุรีรัมย์แล้วก็ท่าเรือจะเจอใครบ้างในรอบลีกเฟส
1: ใช
0: ่เอาเข้ารอบเนี่ยแค่8ทีมนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งละ8ทีมกับตะวันตกก็รวมเป็น16ทีมในรอบน็อกเอา
1: ท์
0: น็อกเอาท์รอบแรกเนี่ยจะเล่นเย่าเยือนรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปเนี่ยจะเล่นแบบนัดเดียวรู้ผลเป็นไฟนอลเอกจะเล่นที่ซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: เหมือนปีแล้วนะ
1: สนามกลาง
0: จ้ากลางซาอุเลย ครับก็เหมือนเดิมบุรีรัมย์เนี่ยเป้าหมายคือไปให้ไกลกว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยหยุดที่รอบ8ทีมสุดท้ายมา2ครั้งแล้ว
1: ใช
0: ่ปีก่อนเนี่ยแพ้อัลอารีที่เป็นแชมป์2สมัยนะ
1: แชมป์2สมัย
0: ส่วนปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยผมไปดูนิดนึงแพ้เอาชาชาบับอาวารีทีมจาก UAE ซึ่งชาบับอาวารีในรอบรองไปแพ้มาเซเดสเซเวียแล้วมาเซเดสเซเวียน่ะก็เข้าชิงแล้วแพ้อาวารีอาวารีเนี่ยได้แชมป์มา2ครั้งติดอ่ะก็ติดตามกันแล้วกันสำหรับการจับฉลากประกบคู่ส่วนใน AFC Championship 2วันเนี้ยก็มีตัวแทน1เดียวจากไทยนะที่จะเล่นในรายการนี้คือ BG ปทุมยูไนเต็ด
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้จะจับฉลากแบ่งกลุ่
1: ม
0: AFC Championship 2เนี่ยจะเล่นแบบแบ่งกลุ่มนะก็เดี๋ยวดูว่า BG จะอยู่ในกลุ่มไหน BG เนี่ยอยู่ในโถ2นะโถ1เนี่ยจะเป็นทีมจากเกาหลีออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งมีคังวัน FC มีอันเดเรชยูไนเต็ดจากออสเตรเลียมีมาเซดาเซเวียนะรองแชมป์ FC แชมเปี้ยนลีกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ FC โซทีมโห FC โซนี่แกร่งมากนะจากเกาหลีใต้
1: เกาหลีใต
0: ้ส่วนโถ2ของเราเนี่ยมี BG มีเซี่ยงไฮ้เซินหัวเมลเบิร์นซิตี้อเมลเบิร์นวิคตอรี่แล้วก็กูชิงซิตี้จากมาเลเซีย
1: ครับ
0: ส่วนโถ3เนี่ยมีคองเวียดเทลครับแล้วก็มีไลออนซิตี้เซลเลอร์คิชิฮ่องกงแล้วก็สวายเลียงของกัมพูชาส่วนพอร์ตโถ4เนี่ยมีไทมินิสโลเวอร์ไทโปของไต้หวันพนมเปญคาวแล้วก็เกมเพลย์ออฟระหว่างเปอร์ซิปบันดุงกับมานิลาดิกเกอร์นะซึ่งยังไม่ได้แข่งก็ในรายการนี้ปีที่แล้วเรามีหลายทีมแต่ว่าปีนี้เราเหลือทีมเดียวเพราะว่าโคต้าเนี่ยถูกดันขึ้นไปเล่นในถ้วยใหญ่3ทีมเลย
1: ด้วยค่าสัมประสิทธิ
0: ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ลีกที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: ก็ส่งใจเชียร์ทั้ง4ทีมแล้วกันในรายการฟุตบอลชิงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเขาเรียกว่าฟุตบอลเอเชีย
1: ใช่
0: ระดับสโมสรนะก็เดี๋ยววันนี้รู้แล้วว่าจะอยู่กลุ่มไหนและใครเจอใครบ้าง
1: เอเชียทูปีที่แล้วนี่เป็นกำบะเนาะกำบะโอซาก้าที
0: ่ก็ชนะราชบุรีแล้วก็ชนะแบงคอกเราไง
1: ครับ
0: แบงคอกเนี่ยแพ้ในรอบรองส่วนราชบุรีเนี่ยแพ้ในรอบ8ทีมก็ถือว่าผลงานดีแล้วก็มีผมว่ารายการนี้เป็นรายการที่ทีมไทยเนี่ยมองถึงแชมป์ได้นะเพราะว่าคุณภาพแต่ละทีมไม่ได้ต่างกันมาก
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะส่วนเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลเอเชียในประเภทหญิงก็มีแข่งเหมือนกันผมขอรายงานนิดนึงแล้วกันเป็นฟุตบอลหญิง FC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกแล้วกัน
1: ครับ
0: รอบคัดเลือกเนี่ยเป็นบัณฑิตเอเชียเนี่ยตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยแล้วก็เป็นแชมป์วูแมนไทยลีกด้วยเมื่อวานเนี่ยลงสนามรอบคัดเลือกนัดแรกเนี่ยซึ่งบัณฑิตเอเชียเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเอพิวทามินิไฟของเกาหลีเหนือแล้วก็อามูเซอร์จากทางด้านของทีมอร์แล้วก็คาราไซทีมจากมองโกเลียแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเอาแค่1ทีมนะเข้ารอบต่อไปซึ่งเราเป็นเจ้าภาพด้วยเราเล่นที่ BG Stadium นะก็เมื่อวานเนี่ยบัณฑิตเอเชียชนะอามูเซอร์ไป 10-0 เลยครับผมส่วน APU 25เนี่ยเมื่อวานชนะคาราไซไป 13-0 ก็ดูแล้วบัณฑิตเอเชียกับ APU 25เนี่ยอาจจะต้องมาตัดกันในสุดท้ายว่าใครจะเข้าเล่นรอบสุดท้ายนะ
1: ใช่
0: ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี
1: ้ครับ
0: วันนี้นี่โหใช้เวลาคุ้มค่าเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ผมกับเบนซ์เหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: เที่ยงครึ่งสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือคันวาดัน Creative Economy ไทยสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Creative Economy เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวาสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ Local Creator และ SME ไทยโดยส่งเสริมให้มีการดำเนินออกแบบองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยระดมทีมแพทย์ผ่าตัดจ่าโจ้พร้อมกัน3ทีมล่าสุดอาการปลอดภัยรอฟื้นตัวส่งพระมงกุฎอาการบาดเจ็บของจ่า11ชานรงค์วงชนะหรือจ่าโจ้อายุ37ปีสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์เหยียบระเบิด PMN2 เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งถูกนำตัวมารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจ่า11ชานรงค์มีบาดแผลฉุกเฉินและซับซ้อนหลายจุดคณะแพทย์จึงต้องระดมกำลังทำงานเป็นทีมและทำการผ่าตัดพร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันโดยพันเอกสุรังวิทยาสุสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานานถึง3ชั่วโมง35นาทีทีมแพทย์ได้ซ่อมแซมบาดแผลและกระดูกที่แตกบริเวณมือขวา4นิ้วได้แก่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนมือซ้ายที่ผ่าตัดซ่อมแซมนิ้วชี้และดามเหล็กยึดกระดูกบริเวณนิ้วก้อยที่ฉีกขาดรวมถึงการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณขาทั้งสองข้างและข้อเท้าซ้ายซึ่งการผ่าตัดฉุกเฉินร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีปัจจุบันจ่า11ชันรงค์ได้รับการย้ายเข้าพักฟื้นต่อที่ ICU โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดทนายพลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับแผนการรักษานั้นแพทย์ให้อยู่ในระยะพักฟื้นประเมินอาการ2สัปดาห์ก่อนจะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการพักฟื้นฟูและรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไปยศชนันสั่งปลัดอบตรวจสอบปมรัฐศาสตร์มอเชิญตัวตึงพักส้มหลายคนร่วมเสวนาหลังจัดโปรให้นักศึกษาฟังแลก3ชั่วโมงกิจกรรมนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเชิญบุคลากรของภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาให้นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม3ชั่วโมงว่านายยศชนันท์บอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวแล้วและขอดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยว่าการจัดงานเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนรับทราบมาจากสื่อมวลชนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าอิสรภาพทางความคิดถูกจำกัดไม่ได้โดยสิ่งที่ตนเองจะตรวจสอบนั้นจะดูว่าการจัดกิจกรรมการนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนายยศชนันท์กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่หากเรื่องนี้ถูกผูกกับหน่วยกิจและจัดกิจกรรมก็ต้องดูว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่หากถูกต้องก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วส่วนเรื่องเนื้อหาก็มีพรบ.ของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าส่วนไหนทำได้หรือไม่ได้ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลก็ขอให้รอการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มี
2: สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าว

0: กีฬาในช่วงนี้ครับเชลซีขยับค่าตัวเอนโซเกิน120ล้านปอนด์แมตต์ลอผู้สื่อข่าวจากเทเลกราฟรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องจ่ายค่าตัวมากกว่า120ล้านปอนด์หากต้องการคว้าตัวเอนโซเฟร์นันเดสของกลางวัย25ปีของเชลซีในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะสำหรับก่อนหน้านี้เชลซีกำหนดเส้นตายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับสโมสรที่ต้องการยื่นข้อเสนอเป็นรายลักษณ์อักษรมูลค่า120ล้านปอนด์เพื่อเปิดการเจรจาคว้าตัวเอนโซแต่แมนซิตี้ไม่ได้ยื่นข้อเสนอภายในเวลาที่กำหนดด้วยเหตุนี้หากเรือใบสีฟ้าต้องการเดินหน้าดีลนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดจะต้องเจรจาเงื่อนไขใหม่และอาจจะต้องจ่ายมากกว่า120ล้านปอนด์เลยทีเดียววิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าไนจีเรียที่ปัจจุบันค้าแข่งกับกาลาตาซารายในลีกตุรกีไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับโอซิเมนยิงคนเดียว2ประตูในเกมเปิดฤดูกาลของลีกตุรกีพาทีมเสมอซอรุม2ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้เปิดใจถึงเรื่องการย้ายทีมว่ามีข่าวลือมากมายในช่วงตลาดนักเตะเปิดแต่ขอโฟกัสกับผลงานของตัวเองก่อนแล้วค่อยรอดูว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: นะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะ4689899นะฮะใครที่อยากจะสอบถามพูดคุยปัญหาเรื่องรถยนต์ก็ส่งกันเข้ามาได้ทาง SMS ได้เลยนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับผม
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะอ่ะเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันถึงเรื่อง Honda Super One ใช่ไหมก็ได้มีการเปิดตัวนะฮะแล้วก็มีการจับจองกันไปเรียบร้อยนะครับจริงๆเนี่ยถามว่าถือว่าคนให้ความสนใจเยอะนะเฮียนัทเนาะ
3: ใช่
2: เว็บเขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยเริ่มสตาร์ทที่10 โมงมั้งเว็บล่มเลยนะ
3: ใช่พอกู้กลับมาได้ก็300แล้ว
2: พอ300เสร็จตอนนี้น่าจะไม่รู้ไปถึงพันหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็รับแค่30 คันเท่านั้นนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเมื่อวานนี้ตอนจัดรายการอยู
3: ่เมื่อวานหน่วยงานรีเซลหรือเปล่ายอดจอง
2: นั่นแหละสิใช่นะฮะเราก็อยากจองสักคันแล้วกันนะเผื่อฟุกจะได้อะไรเงี้ยอะไรที่มันได้ยากเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะมีมูลค่าไงนึกออกป่ะอะไรที่มันมาได้ด้วยความยากลำบากอะไรที่มันมาด้วยความแบบจะต้องไปแย่งชิงอ่ะไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะมีคุณค่านะฮะแต่ถามว่าสเปคเป็นยังไงจริงๆสเปคก็เหมือนรถไฟฟ้าทั่วๆไปแล้วกันนะฮะ
3: ลูมินนะ
2: จริงๆเนี่ยลูมินเนี่ยด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีเชอร์รี่คิวไงเฮียนัทนั่นน่ะ
3: ไอ้จิ๋วๆอ่ะ
2: เชอร์รี่คิวนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่นั่งดูสเปคอยู่เนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเลยแหละนะฮะกับพี่กัดราคาไม่ถึงล้านครึ่งล้านแล้วกันก็เชอร์รี่คิวได้เกือบ2 คันน่ะกับซุปเปอร์วันได้คันเดียวนะฮะคือต้องบอกดีว่าตอนนี้โอเคในภาครัฐก็คงกำลังทบทวนในเรื่องของภาษีรถ EV ใช่ไหมเฮียนัทเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไง
3: มันเขาเขามองงี้ว่าต้องกลับไปดูเงื่อนไขทางภาษีใหม่แล้วเพราะว่าจะศูนย์จะอะไรเนี่ยก็คงต้องดูว่าสมมติจะศูนย์เนี่ยคุณต้องมีการลงทุนให้เกิดอุตสาหกรรมในบ้านเรา
2: อ
3: ันนี้เรื่องหนึ่งใช่ไห
2: ม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีการลงทุนอยู่แล้วก็ควรจะได้สิทธิ์นี
2: ้
3: แต่ผมก็อยากจะบอกไปเพิ่มเติมว่าในข้อปลีกย่อยมันก็คือถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้ามันเป็นการสร้างงานไปแล้วมันได้ประเทศได้ภาษีได้จัดเก็บได้อะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีไม่ต้องไปมีเงื่อนไขอะไรกับเขาสิหรือถ้าจะมีก็ให้มันอยู่บนระดับที่มันสมเหตุสมผล
2: ครับ
3: ใช่ไหมเพราะนั้นแต่ใครที่แบบจะมีแล้วนะจะมีแล้วนะก็ยังไม่มีสักทีเนี่ยจนมันเลยมาไม่รู้กี่ 2.0 3.0 3.5 4.0 เนี่ยจนไปจนถึง 7.0 หรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้ครับผม
3: มันก็เป็นเรื่องนึงที่ก็ต้องตั้งสติสิว่าอันนี้เขาประวิงเวลารออะไรอยู่
2: ครับผม
3: ใช่ไห
2: ม
3: ผู้ใหญ่ง่ายมากเลยผู้ใหญ่แค่แบบเอ้ยลูกน้องเองไปดูสิความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานที่เขาบอกจะทำโรงงานประกอบรถยนต์มันไปถึงไหนแล้ววะ
2: เฮ้ย
3: ไทม์ไลน์เขาบอกเขาจะเปิดเมื่อไหร่ก็จะมีการประกอบจริงเมื่อไหร่แล้วเขาทำสัญญากับเราเนี่ยเขาจะผลิตส่งออกปีนึงกี่คัน
2: ก
3: ็พี่ก็ไม่ได้ไปดูเองอยู่แล้วพี่ก็สั่งเด็กไปดูอยู่แล้ว
2: ใช่ถูกต้องครับผม มันก็คือการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศแล้วกันเนาะ
3: เออนะสมมติอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยเขาสร้างมานานแล้วโอ้โหอะไรแต่ถ้าจะไปมองว่าเอ้ยมันต้องเป็นเงื่อนไข EV สิโอ้โหต้องลงทุนเพิ่มอีก 30,000 ล้านเงี้ย
2: ไม่แต่ถ้า
3: ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็ปวดหัวไง
2: แต่ถ้าเรามองอ่ะในสมัยก่อนอ่ะที่โตโยต้าเริ่มมาสร้างโรงงานในประเทศไทยอ่ะก็อย่าลืมว่าเขามีบริษัทเขามีแค่เอาง่ายคู่แข่งเขาแทบไม่มีเลยนะจากจุดเริ่มต้นของ Toyota อ่ะ Honda มาเนี่ย Honda มา30กว่าปีเองนะHonda นี่มาทีหลังเยอะเลยนะ Toyota เขา60กว่าปีแล้วอ่ะนึกออกป่ะHonda เนี่ยเพิ่งจะมา30กว่าปีส่วน Nissan ผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะฮะคือทุกบริษัทก็มีที่มาแหละเพียงแต่ว่าโอเคเงื่อนตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบไม่มีตัวเลือกแล้วก็คือคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีจีนเนี่ยมันมาแบบก้าวกระโดดเลยนะเฮียนัท
3: เหมือนเตรียมตัวมานานแล้ว
2: เครื่องมือเนี่ยเอาอย่างยกตัวอย่างเครื่องมือนะกันนะไอเดี๋ยวนี้ตามอู่ต่างๆเนี่ยเขาแทบไม่ใช้เครื่องมือเขาจะลดปริมาณเครื่องมือลมไปเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นไฟฟ้ากันเกือบหมดแล้วแล้วอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนอย่างยี่ห้อดังๆพวกสีแดงสีเหลืองอะไรพวกเนี้ย
3: จริงๆถามว่าMilwaukee The Wall
2: ไอ้พวกเนี้ยเอาโอเคโนฮาวมันอาจจะไม่ได้ของจีนโดยตรงแต่ที่มาในการผลิตผมว่ามาจากที่เดียวกันหมายถึงว่ามาจากประเทศเดียวกันแล้วกันส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนนะแล้วทุกวันเนี้ยผมบอกให้เลยว่าไอ้ยี่ห้ออย่างที่เป็นโนฮาวอย่างพวกเนี้ยถามว่าราคาแพงไหมเอาเรื่องไปเจอยี่ห้อของแบรนด์ของประเทศเขาเองเลยนะประเทศจีนเองเลยที่แบบแบรนด์เกิดใหม่อ่ะมีหลายๆยี่ห้อเลยอ่ะรวมทั้งแบรนด์คนไทยด้วยโอ้มันดีไปเลยนะสู้ได้สบายเลยนะ
3: ผมพี่ใช้อะไรนะตอนนั้นอะไรไอรอนนะ
2: ผมอ่ะ
3: อะไร
2: ย
3: ี่
2: ห้อผมมันมีที่
3: พ
2: ี่
3: บอก
2: เ
3: นี่ยที่พี่เทปว่ามันไปยิงหัวพ
2: ับใช่ไอ้นั้นใช่ไอแมนไอแมนจริงๆที่อู่ตอนที่ใช้นะเดวอลก็มีนะมิลวอกกี้ก็มีอันนี้คือซื้อแรกๆเลยมากิตะนี่ก็ซื้อแรกๆเลยหลังๆมานี่

0: มี DCA มีแบบอะไรนะมาซารุคือแบบเอาง่าย
1: โอคุระ
0: โอคุระผมมีทุกยี่ห้อตอนเนี้ยที่ชาร์จผมเนี่ยหนึ่งรถเข็นไม่พอ
1: เลี้ยงเป็นขับแต่เนี่ย
0: คือมันก็ต้องบอกว่าโปรดักต์มันของจีนมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นหัวการค้าจริงๆนะกับการทำงานพวกนี้มันเลยทำให้อะไรพวกอุปกรณ์พวกนี้มันถูกลงไงใช่นัดและอย่างคือคนมันจับต้องง่ายถามว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ลองมาใช้ก่อนเฮ้ยถ้ามันดีเวิร์กกับเราก็โอเคใช่ป่ะแล้วสรุปคือมันก็เวิร์กไงไม่ใช่ว่าไม่มันไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะมันดีนะพอดีปุ๊บเราก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องแอนตี้เขาหรือว่าเฮ้ยไม่โอเคกับไอสินค้าประเภทนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันถือว่ามันใช้ได้ผมว่ารถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์เนี่ยคืออย่างบางอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่มีโปรดักที่มันก๊อปปี้หรืออะไรพวกนี้มาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเราก็ใช้รถกันลำบากนะแต่เพียงว่าของก๊อปมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันคุณภาพมันได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไออุปกรณ์ที่มันลอกเลียนแบบเนี่ยมันคือจุดหนึ่งที่ทำให้รถยนต์คันนี้สามารถที่จะไปต่อได
1: ้
0: อย่างยกตัวอย่างชุดโอเวอร์ฮอลเกียร์อย่างเงี้ยอย่างบางยี่ห้ออย่างคนคือต้องบอกคนไทยเนี่ยใช้รถบางคนเนี่ย20-30ปีก็ยังไม่เปลี่ยนนะอันไหนที่ซ่อมได้เขาก็จะใช้ซ่อมต่อซ่อมแล้วก็ใช้ต่อไปบางอย่างเนี่ยบริษัทเลิกผลิตเลยพอเกิน20ปีแล้วเอ้ยไม่เอาแล้วไม่ขายต่อดีกว่าคือถ้าเลิกผลิตเมื่อไหร่เนี่ยแล้วถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมูลค่ารถคันนั้นเนี่ยแทบจะเหลือศูนย์เลยนะเฮียนัท มันจะไปต่อไม่ได้นะแต่มันก็ดีอย่างนึงว่าเอ้ยจีนมันก็ทำอะไรออกมาทดแทนให้นะถามว่าดีกว่าไหมเหรอมันคงไม่ได้ทนเท่าแล้วกันแต่มันก็สามารถที่จะทำให้รถคันนี้มันไปต่อได้ในระดับหนึ่งอะพูดได้อย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสินค้าเนี่ยคือถามว่าทุกวันนี้เราเสียเปรียบกับประเทศจีนเยอะไหมผมบอกว่าโคตรเยอะเลยนะเยอะมากคือเอาง่ายโปรดักต์ในบ้านของแต่ละคนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมว่าเกิน 70% อ่ะ made in China หมดอ่ะไม่น่าจะเป็นที่อื่นนะส่วนใหญ่จะเป็นที่นี่หมดอ่ะนะครับแล้วเฮียนัทว่าไงบ้างคิดว่าเพราะจริงๆกับผมไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะเฮียนัทสัมผัสโดยตรงกับการทำงานกับคนจีนแล้วกันเนาะครับผม
1: ซัพพลายเออร์เป็นจีนมีโรงงานมีอะไรอย่างนี้ก
0: ็
1: ผมว่าส่วนหนึ่งครับมันเป็นอะไรที่เราต้องอย่างแรกเราต้องเจอก่อนว่าไอคนที่เราคุยด้วยซัพพลายเออร์เรามันเทียร์ไหนโรงงานมันมีจริงเมื่อวะอะไรเงี้ยอย่างสมมติไปเดินงานกวางโจหรือไปเดินงานที่เซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยบางทีเราเจอคนกลางมากกว่าโรงงานในซอยนึงเนี่ยโปรดักต์หน้าตาเหมือนกันเพียบเลยก็เข้าใจอาจจะมีหลายโรงงานก็ได้แต่ในหน้ามันก็มี
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ผมจะจิ้มจากในอาลี
0: ่อาฮะ
1: ก่อนผมจะไม่ค่อยไปเยี่ยมวิสิตกับไบเออร์ผมในมุมนั้นนะถึงเขาเชิญมาอย่างเงี้ยก
0: ็
1: ต้องเป็นโรงงาน
0: ก
1: ็คือจะให้ตัวโลจิสติกผมเนี่ยหรือว่าตัวโอเวอร์เขาเรียกอะไรตัวที่ดูแลฝั่งนู้นให้ผมเนี่ยวิ่งไปดูโรงงานผมก็บอกเฮ้ยอยู่ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาซิมันมีของจริงไหมมาให้มันทักทายมาอะไรเงี้ยโอเคตัวดักเป็นอย่างนี้เหมือนในรูปไหมอะไรเงี้ยที่ไอส่งให้อยู่ไปดูซิอะไรเงี้ยเสร็จถ้าโอเคเนี่ยแล้วสมมติว่าล็อตที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมีมูลค่าเยอะหน่อยเนี่ยผมก็ต้องบินดู
0: ครับ
1: ไปเยี่ยมกันก่อนไว้ก่อนที่จะทำพีโอกันใบแรกหรือว่าเขาเรียกกัน PI นะ Performance Invoice
0: คร
1: ับสกีเขาจะเรียกแบบนั้นถ้าเป็นจัดซื้อบ้านเราก็จะเรียก PO นะ Purchasing Order
0: ครับผม
1: ก็จะวิ่งไปดูแต่ว่าส่วนหนึ่งผมจะชอบครับว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บ
0: ไม่ลีลาเยอะ
1: ไม่มีฮะบางทีต้องถามบางทีถามวันอาทิตย์เฮ้ยมันจำเป็นต้องถามว่ะ ก็จะส่งไปก่อนว่าเฮ้ยไอส่งมาเนี่ยลิสต์เมสเซจไว้นะอยู่ค่อยตอบไปวันจันทร์ก็ได้เฮลเลอร์หวังจะตอบเลยก็ no problem don't worry นะไม่ต้องคิดมากฉันตอบได้อยู่แล้วฉันทำงานตลอดอ๋อ
0: ไง
1: ก็จะคุยเลยทำเลยโอเคถ้าต้องส่งตัวอย่างเนี่ยผมก็จะเทสบางทีว่าบางโรงงานเนี่ยผมขอชิ้นงานตัวอย่างเนี่ยมันเหาะขึ้นเครื่องบินมาเลยภายใน3วันถึงเลย
0: โอ้โหยังไง
1: ขอตัวอย่างข้ามประเทศขอมาถึงเลยพอถึงเสร็จปุ๊บผมโอเคนะได้เทียบกับตัววัสดุที่ผมคิดว่าต้องการตรงของเขาต้องการผมแล้วก็สั่ง
0: ครับ
1: ใช่ครับต่างเนี่ยก็แล้วแต่ถ้ามันจะให้ส่งรถส่งอะไรเนี่ยก็คุยกันราคาที่บอกเป็นราคาที่ต้องต่อเสม
0: อครับ
1: ต่อให้คุณซื้อกัน5ครั้งก็ต่อมันทั้ง5ครั้งเนี่ย
0: ครับผม
1: อันนี้แต่ว่าผมถ้าเจอคนที่โอเคจริงๆใช
0: ่ๆๆอันนี้
1: อย่างตอนนี้ผมก็จะทำงานกับจีนร่วมๆอยู่ประมาณ 2-3 โรงงานครับตอนนี้
0: คือต้องที่เราพูดตรงนี้เพราะว่าผมว่ามันบางทีเนี่ยตอนนี้กระแสในเรื่องของตรงนี้มันค่อนข้างที่เขาเรียกอะไรแรงแล้วกันกระแสมันมาแรงอ่ะกับเรื่องการที่เรียกว่าไอ้ของจีนทำไมเข้ามาเยอะจังแล้วมีสิทธิพิเศษเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องว่าคือต้องบอกว่าคนจริงเขาคือหัวการค้าจริงๆไงเขาไม่ได้ปล่อยอะไรง่ายๆไงคือถ้าเขาได้เนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้มันอยู่กับเขาให้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะผมมีเรื่องรถหน่อยวันนี้นะฮะเรื่องรถก็จริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดอันเนี้ยต้องบอกว่าเจอมาเกือบทุกเคสเลยนะเฮียนัทสมมุติว่ารถเฮียนัทขับอยู่ไฟแบตเตอรี่ขึ้นปึ้งส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ารถตัวเองเนี่ยแบตเตอรี่หมดเท่าที่สัมผัสกับเจ้าของรถหลายๆเกือบทุกคนแล้วกันอันดับแรกเลยคือเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเลยครับ
1: เปลี่ยนแบตเตอรี่รถดับถนนก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะ
0: เปลี่ยนเขาคือเขาจะเปลี่ยนก่อนเลยเขามีความเข้าใจว่าไอ้คำว่าไฟแบตเตอรี่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่หมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือสัญลักษณ์รูปไฟแบตเตอรี่เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ตัวหนึ่งของตัวเขาเรียกอะไรอะไดชาร์จหรือว่าเจเนเรเตอร
1: ์
0: ซึ่งไดชาร์จหรือว่าเจเนเรเตอร์เนี่ยแล้วแต่ศัพท์ที่คุณจะเรียกกันแล้วกันนะฮะมันสามารถเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยถ้าเรียกแบบภาษาอังกฤษดูหรูหน่อยก็เจเนเรเตอร์แต่ถ้าเรียกแบบภาษาลูกทุ่งหน่อยตามช่างทั่วไปก็ไดชาร์จมันก็ทำหน้าที่ในการปั่นไฟได้กันถือว่ารถยนต์เราติดเครื่องสตาร์ทปึ้งเนี่ยหน้าที่ของมันคือสร้างกระแสไฟเพื่อที่จะเข้าไปเก็บในหม้อแบตเตอรี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่สามารถที่จะทำงานได้สิ่งที่มันจะเตือนให้เราเห็นได้รับรู้คือตัวแบตเตอรี่มันจะขึ้นค้างหรือไม่ก็อาจจะกระพริบป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปแล้วค้างกระพริบป๊อปป๊อปแล้วค้างซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นสัญญาณบอกว่ารถคุณจะวิ่งได้อีกไม่นานไอ้คำว่าไม่นานเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่คุณมีกำลังไฟเหลือแค่ไหนด้วยไงอย่างล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยล่าสุดลูกค้าโทรมาคุยตอนน่าจะประมาณช่วงบ่ายมั้ง แล้วก็เขาเพิ่งเปลี่ยนแบตมาด้วยนะเราก็บอกว่าคงได้อีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าก็ถ้าจะขับมาก็ต้องปิดทุกอย่างให้หมดนะอย่าใช้ไฟเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวพออะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อว่ามาถึงอู่ก็หมดพอดีเลยมาถึงอู่ปุ๊บสตาร์ทไม่ติดแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือบางคนก็ถามว่าแล้วอย่างนี้จะใช้ได้กี่วันผมบอกว่าเลยอย่านับเป็นวันเลยฮะนับเป็นชั่วโมงดีกว่าคือถ้านับเป็นวันนะมันค่อนข้างตอบยากเพราะว่าบางทีแบตเตอรี่เนี่ยโอเคไฟเต็มใช่ไหมอาจจะ13โวลต์หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอมันใช้ไปเรื่อยมันถูกจ่ายออกอย่างเดียวไงจ่ายไม่มีการชาร์จเข้าเลยพอมีการใช้เข้าเสร็จปุ๊บคือเครื่องยนต์เนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่มันทำงานได้ไหมมันยังสามารถที่จะประคองตัวมันเองได้อยู่จนถึงจุดหนึ่งที่มันไม่มีไฟเหลือแล้วมันก็จะดับของมันเองเลยนะครับคือเราเคยสังเกตไหมเวลาเรายกหม้อแบตเตอรี่ออกอะยกขั้วแบตเตอรี่ออกอะเครื่องยนต์มันก็ยังติดได้อยู่เลยถูกปะ มันก็ลักษณะอาการเดียวกันแหละก็คือไฟไม่เข้าไม่สามารถที่จะจ่ายไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ได้

0: ซึ่งถ้าใครที่ขับรถแล้วเจอเหตุการณ์ที่ผมบอกไฟแบตเตอรี่กระพริบขึ้นโชว์ค้างหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันแวบขึ้นมาในให้เราเห็นในหน้าปัดเนี่ยให้เตรียมตัวไว้เลยนะว่าไดชาร์จเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะจะไอ้คำว่ามีปัญหาคืออาจจะไม่ชาร์จหรืออาจจะยังชาร์จอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าปัญหามันจะเกิดแบบไหนซึ่งถ้ามันเกิดปัญหาลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยให้รีบนำรถเข้าไปที่โอหรือศูนย์บริการโดยด่วนเลยเพราะถ้าเราฝืนยังใช้อยู่สมมติว่าไอ้เช้านี้ขึ้นวับพอเปล่าไม่รู้เสร็จบางคืนปุ๊บรถไม่ติดแล้วมันเหมือนในเนี้ยฮุนไดผมอะคุณใดผมอะตอนนั้นนะกำลังกลับบ้านสตาร์ทปุ๊บเห็นแว๊บปุ๊บเฮ้ยไฟแบบนี้ขึ้นมาดีกว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าเอ้ยก็ยังคิดว่าเอ้ยมันไม่ค้างเว้ยไม่ยังคงได้อยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยขับไปถึงบ้านนี่นะพอถึงบ้านปุ๊บดับเครื่องพอบิดกุญแจใหม่อีกรอบนึงไฟนี่แค่ไม่ติดเลยอะไฟหน้าจอทุกอย่างรีลงหมดเลยแล้วพอปิดสตาร์ทปุ๊บเงียบไม่มีไฟเหลือแล้ว
1: มันมาถึงที่แล้ว
0: ดีนะประคองถึงบ้านได้สุดท้ายกันเนี้ยดีที่บ้านมีเครื่องมือเก้าเครื่องมือรื้อเองเลยฮะถอดไดชาร์จออกมาแล้วก็ขึ้นรถอีกคันหนึ่งเอามาซ่อมนั่นน่ะอันนั้นรู้สึกว่าคันนั้นรู้สึกว่าแผงไดโอดน่าจะเสียนะนะฮะครับผมพอเปลี่ยนแผงไดโอดก็ใช้ได้ใช้จนขายรถทิ้งอ่ะนั่นนะครับคือต้องบอกว่าเวลาเราเจอปัญหาลักษณะอย่างเงี้ยให้เรารีบเข้าอู่หรือศูนย์บริการโดยด่วนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่ชั่วโมงในการทำงานของมันนะฮะคือเราห้ามดับเครื่องด้วยนะถ้าดับเครื่องปุ๊บเนี่ยถ้าไฟไม่พอเนี่ยหรือเขาเรียกกำลังไฟไม่เหลือแล้วเนี่ยมันทำให้รถสตาร์ทไม่ติดได้เลยนะครับแต่โอเคถ้าจ้ำใหม่ถามว่าติดไหมก็คงติดแหละแต่ก็คงวิ่งได้อีกไม่นานเหมือนกันนะครับถ้าใครเจอไอ้ตัวแบตเตอรี่โชว์ก็รีบแก้ไขซะแต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ครับแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่ปัญหาอยู่ที่ไดชาร์จหรือว่าตัวเจเนเรเตอร์เท่านั้นเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นที่ผมมาเล่าตรงเนี้ยเพราะว่า 2-3 เคสที่ล่าสุดเลยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนหมดเลยก็คือในใจคิดว่าเอ้ยแบตเสียแน่เลยเพราะไฟแบตเตอรี่โชว์คือแบตเตอรี่เสียไม่มีไฟแบตเตอรี่โชว์นะฮะนอกจากว่าตัวไดชาร์จเสียถึงจะมีไฟแบตเตอรี่โชว์เท่านั้นเองเลยครับนะฮะนั่นแหละอ่ะต้องลองดูนะครับผม
1: นี่ดูในกลุ่ม EV
0: ครับ
1: MG โดนกระแทกใต้ท้องมา
0: เป็นไงฮะ
1: คุณประกัน 300,000 เปลี่ยนแบต 500,000
0: โอ้โหเกินทุน
1: กระแทกโป้งเดียวเนี่ยคืนซากเลยเนี่ย
0: ฮะครับ
1: เลยแบบเป็นเราจะเอายังไงดีวะ
0: ฮะครับ
1: นั่นแหละเอาเรื่องนะรถไฟฟ้ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ
0: ก็จริงหลักๆคือเอาง่ายระวังเรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวอย่าให้มันเกิดอาการแตกเกิดอาการรั่วหรือว่าเกิดการกระแทกเกิดขึ้นอ่ะคือถ้าหลบตรงนี้ได้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับคือข้อดีของมันคือเรื่องของการเรียกค่าใช้จ่ายถามว่าถูกไหมก็อย่างที่ธนาพูดเมื่อกี้ถ้าแบตเตอรี่ไม่เป็นไรอ่ะก็คงไม่มีอะไรเยอะแต่ถ้าแบตเตอรี่เป็นปุ๊บเนี่ยรถคันนั้นแทบไม่มีความหมายเลยนะ
1: โอ้บอกลาเลย
0: ครับผม
1: คือเอาเป็นว่าบางแบรนด์ก็ไม่แนะนำให้ไปติดแผ่นกันใต้ท้องอีก
0: ร้อนไปใช่ป่ะ
1: มันก็ไม่เชิงที่เพราะว่าแบตเองมันไม่ได้เป็นการใช้อากาศในการระบายความร้อนอยู่แล้วไงไปติดเพื่อโปรเทคข้างล่างอะไรเงี้ยเหมือนแคร้งอ
0: ่ะครับ
1: นั่นแหละก็ก็ลองไปดูนะแต่ละค่ายเขามีนโยบายอะไรยังไง
0: ครับ
1: เนาะส่วน ใน BT Time มีแชร์ว่าประธานสภาพัฒน์บอกว่ารถ EV จากจีนที่มันเข้ามาไทยด้วยภาษี 0% เพราะว่าในอดีตผู้เจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถก๊อปจึงให้ภาษีเป็น0
0: ครับ
1: มีหน้านะ
0: รถคันขนาดนี้จะคิดเป็นรถก๊อปได้ไง
1: เขาจะไม่เล่ารายละเอียดเลยแหละว่าเขาจะเอาอะไรมาขายเนี่ยฮะ
0: เออนั่นน่ะสินะฮะครับอ่ะไม่น่าใช่หรอกนะครับจะคงพูดอย่างนั้นแหละดูทรงแล้วนะฮะอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะฮะส่งกันเข้ามาได้นะครับใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยหรือว่าอยากจะรู้ปัญหาเรื่องรถยนต์ก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับสองเฮียคนไทยเวลานี้ใช้มือถือขณะขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องปกติไม่กลัวอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเฮียคิดว่ายังไงครับ
1: ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์จะยิ่งชัดเลยพี
0: ่ต้องให้โดนก่อนอ่ะ
1: เออขี่มอเตอร์ไซค์เห็นเลยถ้าคันนี้ออกตัวช้าไอ้นี่เป๋ๆเนี่ยไปดูได้เลยก็ยังเป๋นะดึงกลับไปในเลนแต่ก็ยังเล่นต่อนะ
0: เออ
1: ไม่รู้ทำไม
0: คือก็คงเขาเรียกต้องรีบติดตามไงเดี๋ยวกลัวไม่ทันคนอื่นเขาก
1: ลัวลงจากรถไปคุยกับใครไม่รู้เรื่องนี้หรอ
0: เออกลัวเดี๋ยวพอถึงเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนถามแล้วไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะอ่ะก็ถามมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือทาง YouTube ก็ได้นะฮะคุณ1ซาโต้บอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้ง2ขอบคุณนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่สอบถามเรื่องเปลี่ยนโชค Honda Civic ครับหลังจากนั้นให้น้องสาวเอาขับไปเปลี่ยนที่ร้านเฮียน้องบอกว่าบริการดีมากอาการหายเป็นปกติแล้วขอบคุณนะครับจริงๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแล้วกันคือผมบอกนี้ว่าในรถยนต์1คันเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้มากี่ปีมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนแล้วกันเนาะกับพื้นที่หรือว่าการขับวิธีการขับของแต่ละคนอะไรเงี้ยบางคันเนี่ยแสนกว่าโลก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่บางคันแสนกว่าโลทำไมดูมันดูแบบลวนไปหมดแบบว่าตึงตั้งแบบหลวมไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงพวกเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่อย่างที่บอกปัจจัยเรื่องของถนนปัจจัยเรื่องของพฤติกรรมการขับนะฮะหลักๆก็อยู่ที่2เรื่องนี้แหละครับคือที่ผมพูดตรงเนี้ยหรือว่าอยากอธิบายตรงเนี้ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่ใช้รถเนี่ยมีความเข้าใจกับตัวรถว่ารถเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวพอถึงเวลามันต้องซ่อมต้องบำรุงต้องแมนเทนแนนซ์ต้องเปลี่ยนมันคือเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเราใช้ไม่ดีนะบางคนเนี่ยชอบเหมือนก็ชอบแบบเหมือนก็จะบ่นว่าตัวเองเนี่ยอาจจะใช้รถไม่ดีมันเลยทำให้เกิดปัญหาผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวหรอกครับบางคนบอกว่าเนี่ยสงสัยไม่ค่อยดูแลมันแน่เลยอ่ะเนี่ยน้ำมันรั่วเต็มเลยผมบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกครับต่อให้เป็นผมใช้ก็รั่วใครใช้ก็รั่วซึ่งอันเรื่องรั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอุปกรณ์ที่มันมีการเคลื่อนที่มีการเป็นซีลยางที่มันเป็นตัวป้องกันในการรั่วเนี่ยพอถึงเวลามันก็รั่วครับมันไม่ทางหรอกที่โอ้โหใช้ไป15ปี20ปีแล้วไม่รั่วเลยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกครับผมบอกแค่นั้นน่ะเอางี้งานทำรั่วเนี่ยที่อู่เนี่ยมีทุกวันนะวันหนึ่ง 3-4-5 คันแล้วแต่นะมีเกือบทุกวันจริงๆอาจจะรั่วชุดบนอาจจะรั่วชุดล่างหรืออาจจะดูแล้วเอ้ยคันนี้ไม่เคยทำเลยเอาทำหมดเลยดีกว่ามันจะได้จบทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งลื้อเข้าลื้อออกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาเรื่องรั่วปัญหาเรื่องช่วงล่างไอ้พวกเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถทุกคันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นผมว่ายังน้อยนะส่วนใหญ่จะเจอแต่ข้างนอกใช่ปะแต่ถ้าไปพวกรถยุโรปบางทีข้างในด้วยนะเฮียนัทหรือยันเครื่องเลยอะนะครับบางคัน 200,000 โลก็ได้เวลาที่จะต้องแบบบูรณะเลยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเจอค่าใช้จ่ายรถยุโรปเนี่ยผมบอกเลยว่าบางคันอาจจะ6หลักเลยนะไม่ใช่แค่5นะ6เลยครับผม
1: ลอยไปนู่นเลย

0: ใช่ครับถูกต้องครับอืม
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: เขาบอกว่าไปส่งของมาครับเจอลูกค้าแบตหมดลูกค้าคิดว่าแบตเตอรี่ต้องใช้ได้ประมาณ6 ปี
1: โอ้โห
0: 2 ปีก็เก่งแล้วนะ2 ปี
1: อื
0: บวก
1: ม
0: นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะถ้าจะลากถึง6 ปีเนี่ยจริงจริงจริงบางคนบางคันได้นะ3 ปี3 ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อื
0: ม
1: ม
0: ันก็มีนะเอางี้นะก็นานอย่างนี้อ่ะใช่ปะ
1: 4 ปี
0: เออเห็นไหมมันแล้วแต่อ่ะมันตอบยากคนเนี้ยน
1: ไ
0: ะ
1: ม
0: ค
1: ่
0: รับ
1: แต่ผมอะกลับไป back to basic เลยนะ
0: อืม
1: ผมกลับไปเป็นแบตน้ำหัวปุ่ม
0: ค
1: อะ
0: ่ะ
1: ก็เช็คน้ำกันเดือนละครั้ง
0: อือครับ
1: เออก็มันก็ไม่ขาดไม่อะไรก็
0: อ่าฮ
1: อ
0: ะ
1: าจจะขาดเล็กน้อยก็เติมไม่ถึงแบบบ่ามัน
0: ครับ
1: อย่างล่าสุดเนี่ยไปเข้าศูนย์มาเพิ่งออกมาเนี่ยเขาก็บอกเนี่ย
0: อ
1: เด
0: ื
1: ี๋ยวผ
0: ม
1: มต้องตรวจสอบนะมีทั้งหมด20 กว่ารายการอะไรเงี้ย
0: อืมอืมอืม
1: ก็แบบพี่สุขภาพดีนะครับเ
0: ออ ือ ม
1: โออ เค
0: ืม
1: นี่ว่าอืม
0: คือต้องบอกงี้ว่าเดี๋ยวนี้โอเคไม่ว่าจะศูนย์บริการหรืออู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ไง
1: อืม
0: เพื่อความชัวร์
1: อืม
0: อย่างสมมตินะเวลาเรามีปัญหาเรื่องรถบางทีสตาร์ทแบบดูเหมือนไม่ค่อยดีอ่ะบางคนถ้าถามว่าใช่ฟันธงเลยไหมว่าอะไรเสียมันก็ฟันได้แหละเพียงแต่ว่าเอ้ยยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอเช็คเพื่อความชัวร์ก่อนว่าเฮ้ยเราจะเช็คอะไรก่อนดีหลักๆเลยอ่ะเวลารถสตาร์ทแล้วมีปัญหาเรื่องของการสตาร์ทเนี่ยมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือแบตเตอรี่ประเด็นที่สองคือไดสตาร์ทสองประเด็นเลยคือถ้าถามว่าสองตัวนี้บางคนบอกให้เปลี่ยนไดสตาร์ทเลยไม่ใช่อันดับแรกควรจะเช็คแบตเตอรี่ก่อนว่าอายุแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์บางส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้เวลาผมเทสผมก็จะเทสแบตเตอรี่ให้เขาก่อนเลยถ้าแบตเตอรี่มันขึ้นสเตตัสว่าให้รีเพรสเนี่ยหรือว่าให้เปลี่ยนเนี่ยผมจะให้เขาไปทำให้แบตเตอรี่ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาว่าเรื่องใดถ้ายังมีปัญหาอีกแต่ถ้าทำแบตเตอรี่เราไม่เจอปัญหาอะไรเลยคุณใช้ยาวๆไปเลยแค่นั้นเลยนะครับนั่นแหละลองดูนะฮะผมว่าแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้หลายที่ก็มีที่เทสกันหมดแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถเทสได้ว่าอายุเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะบอกเลยว่าอายุเหลือ 33% 50% คือถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันก็จะเขียนว่ากู้ดเลยนะฮะแต่ถ้าแบบ 90% อาจจะ very good อะไรเงี้ยนะประมาณนะครับผมอือฮึมาเขาบอกว่าเสียอย่างเดียวลูกค้าเยอะมากไม่มีที่รอระหว่างซ่อมเลยไปหาของกินแถวนั้นเล่นระหว่างอะไรเนี่ยหมดไปหลายบาทเลยครับเมื่อก่อนไปอุยกรรมไม่เคยคิดว่าจะนั่งรอเลยครับโดนเตี่ยวเนื้อทุกรอบครับ
1: เตี่ยวเนื้อต้องโดนเนื้อสะเต๊ะด้วยอีกชุดหนึ
0: ่งเนื้อสะเต๊ะนี่สุดแล้วที่สุดแล้วนะฮะนะที่สุดแล้วขนมปังปิ้งนะโอ้โหยังอร่อยนะครับสวัสดีครับสองเฮียถามหน่อยสอบถามใช้ M6 โคราชปากช่องห้ามวิ่งเกิน80งั้นใบสั่งก็มากันเพียบเลยสิครับขอบคุณ
1: ก็ใช
0: ่มันก็เป็นกฎนะซึ่งมันจะทำไงได้อะถามว่าเราเอาใบตะแบงบอกให้ขอวิ่ง110-120ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ตอบยากนะ
1: ใช
0: ่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องหาจุดตรงกลางดีกว่านะฮะว่าทํายังไงถึงจะมันจริงๆมันก็ต้องโฟกัสได้แหละเรื่องของจุดตรงกลางอ่ะว่าตรงนี้จะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าการออกกฎมาเนี่ยมันเป็นการออกกฎที่เรียกว่ากลางๆแล้วกันเนาะแต่มันไม่เคยมีใครทําวิจัยอย่างจริงจังว่าเห็นนะว่าเฮ้ย
1: หน่วยงานความปลอดภัยบนถนนหรืออะไรภายใต้กํากับกระทรวงคมนาคมก็ควรต้องทํานะ
0: ไม่คือถ้าความปลอดภัยอ่ะผมบอกให้เลยว่าเขาให้วิ่งต่ำอยู่แล้วยังไงก็ต่ำ
1: เออ
0: แต่เพียงแต่ว่ามันน่าจะมีจุดที่มันดีกว่านี้เปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผ
1: ม
0: คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะ4689899นะฮะส่งกันเข้ามานะฮะหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้มาทางไหนก็ได้ครับยินดีทุกช่องทางแล้วกันนะครับอืออื
1: ออ
0: ่ะมีคนถามมาเรามาว่าทางผู้จัดทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ร่วมรายการครั้งละกี่บาทเท่าที่ทราบทางสถานีจะได้ส่วนแบ่งรายได้ด้วยแต่บางรายการผู้จัดไม่ให้ความสำคัญกับการอ่าน SMS เลยฝากด้วยนะครับอืมอ่ะก็
2: มาเท่าไหร่วะพี
0: ่ไม่รู้เขาได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่เคยถามไงแต่ก็เดี๋ยวนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้มาช่องเดียวก็ได้ไงมาถ้าไม่สะดวกทาง SMS ก็มาทาง YouTube ก็ได
2: ้เออ YouTube นี่ผมเก็บของเมื่อวานเก็บไว้อยู่นะ
0: ถ้า YouTube ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนไออันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าบางทีผู้จัดแต่ละรายการเขาอาจจะอ่านทันหรือไม่ทันน่ะหรือการมันอยู่ที่เรื่องของการแบ่งเวลาเนาะเฮียนัทเนาะ
2: ถูก
0: เรื่องการแบ่งเวลาบางทีเขาอาจจะมีข่าวสารที่พูดยาวจนแบบเขาอาจจะไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก
2: ็
0: เออแต่จริงๆอะผมเชื่อว่าผู้จัดส่วนมากแล้วกันนะก็พยายามไม่ให้ตกหล่นแล้วกันกับเรื่อง SMS อ่ะนะฮะโดยเฉพาะของเราสองคนเนี่ยคือถ้าไหนที่วันไหนที่เราไม่ทันจริงเราจะแคปรูปไว้แล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะมาบอกให้ทีนึงนะครับ
2: เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมอ่านรายการที่ผมไปทำรถพลานุภาพมาเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี
0: ่ยครับผมนะฮะ
2: เดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังโอ้เมื่อวานเพิ่งไปรับรถมานะแต่ว
0: ่
2: าเมื่อวานนี
0: ้
2: มีข้อความเมื่อวานเนี่ยเราอยู่ในส่วนข้อความใช่ไหมผมไม่สบายใช่ไหมใช
0: ่
2: ตอบแล้วดีแม็ก 1.9 ปี2016ไมค์ 80,000 เฮ้ยตอนนี้ควันดำล้างคอไอดีแล้วไม่อุดไม่อุดน่าจะไม่อุด EGR นะเป่ากรองล้างท่อไอเสียแล้วยังดำอยู่เลยครับแก้ตรงไหน
0: มันค้างท่ออยู่อ่ะเฮียนัท
2: มันน่าจะค้างพี
0: ่ไม่ต่อให้ล้างอ่ะยังไงก็ไม่หมด
2: มันคาอยู่ในแคป
0: เออ
2: มันคาอยู่ในแคปอย่างผมเองเนี่ยล้างหมดไหมคือต้องยอมรับครับดีเซลเนี่ยโคตรโชคร้ายเลยกระบวนการตรวจวัดดีเซลเนี่ยกดตีนติดผนังเลยปุ๊บ1 2 3ปุ้งปล่อยผมกล้าพูดเลยนะ 90% ที่มันวิ่งอยู่บนถนนนะถ้าเป็นรถผ่าน3ปีไปแล้วไม่มีคันไหนผ่านเลยโคตรยากสุดๆจริงๆดีเซลควรจะวัดตรงจุดที่กำลังงานสูงที่สุด
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงได้ฮะเพื่อที่เราจะให้ควันมันหายดำ อย่างแรกเลยถ้าคุณมั่นใจว่าองค์ประกอบของเครื่องคุณมีความสมบูรณ์แกนเทอร์โบยังดีอยู่ถ้ารถวิ่งนานแล้วนะ
0: ครับ
2: ก่อนเข้าก่อนตรวจหรือคุณอยู่บ้านมีเวลาสถานที่โล่งสตาร์ทเครื่องครับกดเร่งเลยปุ้นเอาให้สุดเลยนับ1 ถึง 5 1 ตอนนี้ฮะทำอย่างนั้นสัก5 6 ครั้ง 7 ครั้งอ่ะเดี๋ยวมันจะหายเพราะอะไร

0: ส่วนล้างมันก็ได้ประมาณสักผมว่า 60% เพราะส่วนใหญ่อ่ะตอนที่ผมล้างที่เสือเนี่ยผมอัดโฟมเข้าไปด้วยพี่
1: ฮะครับ
0: จนกลายเป็นว่าตอนเนี้ยถ้ามันก็เป็นที่รู้กันในตลอดใกล้ๆเสือสามที่ว่าตรวจไม่ผ่านเนี่ยมาที่นี่จนตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ทำเป็นแท่นปูนเนี่ยมันถอดง่ายขึ้นมันเข้าง่ายขึ้น
1: ฮะครับ
0: ไถหน้าแป้นเลยนะพี่
1: ฮะครับ
0: ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็อัดลงมาจากชุดหน้าแป้นเนี่ยออกจุงออกตูดเลย
1: ครับ
0: นั่นเนี่ยเอาไฟส่องนี่คือแบบใส่เว้ย
1: ครับ
0: ครับพี่หลังจากเนี้ยถ้าไม่ผ่านผมไม่รู้แล้วนะอยู่ที่หัวฉีดพี่ละ
1: ครับ
0: นั่นนะฮะ
1: ครับ
0: มันแก้แบบนั้นครับ
1: คร
0: ับเพราะรถปี16มันก็เด็กกว่าอายุน้อยกว่าผมตั้ง4ปีเนี่ยผมยังตรวจผ่านเลย
1: ครับอ่ะมีคนถามมาว่าผู้ใช้รถส่วนใหญ่ทราบไหมครับว่า Volvo กับ Seeker ใช้พื้นฐานรถและอะไรชุดเดียวกันเห็นในเพจลูกค้า Seeker อัด Volvo EV ยับๆเลยฮะ
0: ก็มันก็เป็นโอนเนอร์กันบางคนอาจจะไม่รู้มั้ง
1: บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าคือเขาเรียกอะไรมันเบสิกมันอาจจะเหมือนกันน่ะแต่ว่าโอเคในเรื่องของรูปร่างหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นักนะครับก็ผมว่านะก็ลองคือแต่มันก็น่าคิดนะทำไมปัญหาเกิดจาก Volvo ทำไมไม่เกิดใน Seeker มันก็มีจุดให้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าในเมื่อมันมาจากแหล่งเดียวกันอะไรเงี้ยทำไมปัญหามันเกิดเฉพาะ Volvo อย่างเดียวหรือว่าโน้ตฮาวเดียวกันแต่ผลิตคุณภาพป่ะวัตถุดิบไม่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยเรามองอาจจะมองในเรื่องของวิธีการประกอบไหม
0: คือคุณไปอัดเขาเนี่ย
1: ว
0: อนโวเนี่ยจีลี่ถือหุ้น 100% นะ
1: ครับผม
0: จีลี่เป็นเจ้าของโลตัสด้วยนะถือหุ้น 100% ไม่ใช่โลตัสฟู้ดอะไรนะร้านสะดวกซื้อนะโลตัสรถยนต์จีลี่ถือหุ้นในโปรตอนรถสัญชาติมาเลย 49.9% แซกมอเตอร์ของจีนบริหาร MG นะ
1: ครับ
0: นะสมาร์ทไอ้คันเล็กๆถือหุ้น 50-50 ระหว่าง Mercedes กับจีลี่นะ
1: ครับ
0: Mercedes-Benz จีลี่ถือหุ้น 9.69% นะ Aston Martin จีลี่ถือหุ้น 17% นะจีลี่นี่โคตรใหญ่นะใหญ่มากใหญ่จนตกใจ
1: ฮะครับลองดูนะครับ
0: คือผมว่าเขาไม่รู้คนที่ว่าก็คงไม่รู้แหละ
1: ฮะครับ
0: หรือเขาอาจจะมองว่าบอลโม่เป็นไอ้ลูกไม่รักดีป่ะ
1: ครับ
0: เอ็งจะไม่อะไรบ่อยๆวะเสียหายถึงแบรนด์หรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: อ่ะได้ครับ
0: เน
1: าะสวัสดีครับสองเฮียรายการช่วงเย็นที่เฮียนัทชอบแซวว่าแกชอบแวะครับจอยบางจาก อ๋อครับพี่หมอแน่เลยนะฮะครับผมผมขับ MG4 วิ่งได้ประมาณ 250,000 กิโลมีเสียงดังจากโชคด้านล่างซ้ายหลังถ้าจะเปลี่ยนโชคคู่หลังงบประมาณกี่บาทครับตอนนี้เปลี่ยนโชคหน้ากับกันโครงหน้าปีกนกเรียบร้อยถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะอันนี้จะอาจจะต้องลองเช็คราคาที่ศูนย์ดูว่าราคามันเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่าแพงมากหรอกนะครับ
0: มันแยกมาเนี่ย
1: ใช่ครับฮะได้ครับ
0: เฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะ
1: ยังไงฮะ
0: 4-5 พันนะโดยประมาณนะผมว่า
1: ต้นล่าเหรอ
0: คู่หลัง
1: อ๋อคู่ก็ไม่ถือว่าแพงนะก็เดทก็เท่ากับโชคทั่วๆไปนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูหน่อยนะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเท่าที่ทราบมา M6 ให้วิ่ง80

0: กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เพราะว่าถนนยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการระบบไฟสัญญาณป้ายจราจรไฟสว่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับถ้าเปิดใช้เป็นอย่างเป็นทางการน่าจะใช้ความเร็วได้เหมือนทางหลวงหมายเลข7หมายเลข9ครับ
1: อ๋ออันนี้จะเป็นช่วงเทสเงี้ยเหร
0: อนั่นเหรอมีเทสด้วยเหรออันนี้ผมไม่ดูนะ
1: ยังไม่เปิดจริง
0: มีเทสให้วิ่งเท่านี้เปิดจริงให้วิ่งเท่านี้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ตอนนี้
0: ถามไม่เฉยนะแต่ว่าไม่รู้ไงว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือถ้ามองในแง่ว่าโอเคอันนี้เป็นซอฟต์โอเพนนิ่ง
0: เ
1: ห็นไหมโอเคถนนแสงส่องสว่างอาจจะยังไม่เต็มร้อยการเร็วอาจจะยังเติมไม่ได้ครบทุกจุดไหนไอ้พวกรถเล็กๆลองวิ่งกันดูซิจ้าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามองว่าถ้าจะหาเหตุผลเพื่อให้มันเข้าใจมันน่าจะเป็นท่านี้แหละ
0: แต่โดยส่วนตัวผมว่าก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปจำกัดที่
1: ต้องไปเทสเลย
0: ไม่เห็นจะต้องแบบเขาเรียกต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นอ่ะเท่าที่ผมมองนะอือฮึครับผมอันนี้เขาบอกว่าส่งคำถามมาอันนี้ปอบอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับนะถ้าเรามีเวลาเราอ่านให้ครบทุกคำถามอยู่แล้วนะครับผมอือฮึเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามีอะไรยังเหลือ
1: เมื่อวานมีคนถามนะทั้งนบจะยังเหลืออะไรเชฟอยู่ไหมผมว่าต้องลองถามแกดูนะ
0: เออลองโทรไปถามแกดูสิ
1: เพราะช่วงหนึ่งแกหาช่วงหนึ่งที่แกหาอะไรไม่ได้แกซื้อรถทั้งหมดที่อยู่ในลานอ่ะโอเคชนนิดชนหน่อยหรือเกิดอุบัติเหตุแกซื้อเก็บหมดเลยนะตอนนั้นอ่ะ
0: เขาบอกว่าถามหน่อยครับรถ Civic ET ตอนสตาร์ทเครื่องมีไฟเอนจินขึ้นบางครั้งครับตอนที่เอนจินขึ้นเนี่ยผมสังเกตว่ารอบเครื่องเดินเบามันพุ่งขึ้นไปที่พันกว่าตลอดเลยครับอาการนี้เป็นที่อะไรครับขอบคุณครับอาจจะต้องดูที่ตัวมอเตอร์เดินเบาคือบางทีเนี่ยผมไม่รู้ว่าคันนี้ ET เนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่เครื่องคาบูเพราะถ้ามีไฟเอนจินเนี่ยแสดงว่าเครื่องน่าจะเป็นอาจจะเป็นเครื่องหัวฉีดโดยตรงหรืออาจจะเคยวางเครื่องมาเป็นหัวฉีดแล้ว คือที่เจอส่วนใหญ่อ่ะมันน่าจะเป็นทั่ว IAC valve ที่มันชอบมีปัญหาหรือว่าตัวvalve มอเตอร์คุมรอบเดินเบาแล้วกันซึ่งมอเตอร์คุมรอบเนี่ยมันจะทำงานควบคู่กับการทำงานของแอร์ไงสมมติว่าเราเปิดแอร์ปุ๊บมีโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมีภาระเยอะขึ้นนะรอบมันจะดึงลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะเปิดช่องอากาศเพื่อที่จะชดเชยรอบให้มันเรียกว่ามันพอดีกับรอบเดินเบาปกตินะครับไม่ให้มันตกลงไปหรือว่าไม่ให้มันเยอะเกินไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างคืออันเนี้ยไม่ยากนะลองเอามาเช็คโค้ดดูนะในตัวรหัสปัญหามันน่าจะบอกแล้วว่าอะไรมันเสียนะครับผมจริงๆบางทีเนี่ยเวลาไฟเอนจินขึ้นมาหรือว่ามีไฟโชว์คนส่วนใหญ่ที่ถามเนี่ยเขาก็อยากจะรู้คำตอบเลยนะเฮียนัทว่ามันเป็นอะไรไอเวลาถ้าคุยเนี่ยผมก็บอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรเพราะผมยังไม่ได้เอาเครื่องเข้าไปจิ้มดูเลยแล้วมันได้ไงว่ามันเป็นอะไรต้องบอกว่ารหัสปัญหาของไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันฟองขึ้นที่ที่ปัดเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่อ่านเราจะไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะว่าอะไรมันเสียแต่ถ้าเราได้อ่านพบเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้เสียไอ้ตัวนู้นเสียไอ้ตัวนั้นเสียอะไรเงี้ยมันจะบอกเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไฟเอนจินโชว์หรือว่ามีไฟอะไรเตือนขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยให้เราอ่ะนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการหรือเข้าไปที่อู่ให้เขาตรวจสอบดูก่อนว่าไอ้ที่มันโชว์มันฟ้องว่าอะไรซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามที่มันฟ้องก็ได้นะ
1: ล่าสุดเนี่ย
0: ผ
1: มไฟยังไม่โชว์เลยดันรู้
0: ครับฮะยังไงฮะ
1: สตาร์ทเริ่มเอ๊ะสตาร์ทลากเว้ยอ๋อ
0: เริ่มอ่ะอึดอะไรเงี้ยเริ่มแบบไม่มีปกติแต่นานขึ้น
1: เออใช่แป๊บเดียวนานขึ้นแป๊บเดียว
0: อ่า
1: สองครั้งเว้ยภายใน2-3 วัน
0: อือฮึครับ
1: ไอพลานุภาพเองผิดปกติใช่ไหม
0: อ
1: ือ
0: ฮึครับ
1: คุยกับรถก่อนแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นสตาร์ทชึ้งไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่อาการปกติของเองแล้วคราวนี้ก็เลยอ่ะโอเคอย่างแรกมั่นใจว่าไม่

0: ับแน่เพราะอะไรขับไปสหกุลการในซอย19เลย
1: ครับ
0: นะที่แบตให้เฮียหน่อยสิ
1: ครับ
0: ก็คีบเสร็จปุ๊บโอเคสุขภาพดีอันนี้สบายใจละหนึ่งโอเคแต่ตอนนั้นมั่นใจอยู่แล้วเพราะสตาร์ทมีกำลังเสร็จเราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มการเหมือนมันน้ำมันมันไหลกลับถังแล้วมันต้องเรียกก่อนมันจะมาเว
1: ้
0: ยในกระบะมันไม่มีเรกูเลตนี่หว่ามันเป็นอะไรวะอ๋อ SCV valve ท่านคอนโทรล valve เราก็เอางี้ไม่เป็นไรไฟเองเนี่ยไม่โชว์เขาบอกว่าถ้ามันจะโชว์เนี่ยมันจะขึ้น PP 08 07กับ08นี่คือแรงดันเยอะไปกับแรงดันเอาเข้าศูนย์เลยก็นัดหมายทางแอปพลิเคชันเขานี่แหละแล้วก็พอไปถึงปุ๊บก็เลยตรวจเช็คบอกเอางี้ปาดเช็คอันนี้ครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องก็เลยเอาไปเซอร์วิสในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ายังไงเนี่ยรถลูกค้าเนี่ยระดับ300,000เนี่ยต้องเช็คหน้าเครื่องด้วยครับชุดลังโซ่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอางี้พี่ทำเสนอราคามาก่อนผมเองรู้สึกว่าโดยส่วนตัวรถผมยังไม่ได้มีปัญหาตรงอื่นที่ผมรู้สึกกวนใจอยากจะโทรมาเลยคุยกันเนี้ยเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยโอเคมีไส้กรองน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็หนึ่งหน่วย2,098 บาท
1: เจ็ดลิตร
0: กรองน้ำมันเครื่อง223 บาท
1: ครับ
0: โอเคพี่ของพี่300,000ต้องมีจาระบีนะจาระบีล้อ
1: ครับ
0: แต่ปุ๊บแล้วพี่ผมรู้สึกว่าตอนขับเริ่มตรงนิดละพี่ลองดูว่าเป็นยังไง
1: ครับ
0: พอเปิดมาพี่ครับจาระบีแห้งแล้วครับแล้วบอกอ๋อโอเคแล้วถ้าเปลี่ยนลูกปืนเท่าไหร่ครับลูกปืนล้ออ๋อถ้าตับนอกตับมันจะแบ่งเป็นตับในกับตับนอกซ้ายขวานะตับนอก598ตับใน703 บาทเบ็ดเสร็จรวมประมาณ1,300ครับพี
1: ่
0: ล็อกกันอยู่เหรอพี่ อยู่ทำเลย
1: ถูกซะขนาดนี้ครับผม
0: ทำเลย
1: นะ
0: ทานดันโซ่ทัมมิ่ง590บูทยางกันโค้ง79 บาทปีกนกบนซ้ายขวาข้างละ3,838 บาท
1: ครับ
0: ลางโซ่398 บาทครับคุณนัทต้องเปลี่ยนประเกนด้วยเอาเหรอพี่ประเกนชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอ๋อไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ครับพี่398 บาทเอาก็เปลี่ยนเลยครับพี
1: ่
0: ตัวปักความตึงโซ่1,170 บาทก็เลยบอกว่าก็เลยถามว่าเอาตัวทางครับคุณบอมพิทักษ์ราคาอยู่กับเท่านี้หมดเลยไหมอ๋ออยู่ประมาณนี้ครับพี่บางอันก็หลัก10 บาทครับอะไรเงี้ยอย่างประกันวาล์วปั๊มก็อยู่ประมาณ15 บาทอะไรเงี้ยประกันโอลิงปั๊มพาวเวอร์อยู่27 บาทโมฝาปิดเกียร์115 บาทนอกจากนั้นก็มีกูเล่เพาข้อเหวี่ยงครับ2,300นอกนั้นก็อยู่หลักร้อยครับก็เลยบอกว่าเอาพี่คนเดียวรูดไม้หมดเลยพี
1: ่
0: ครับแล้วมันเกินเท่าไหร่มันถึง20,000ไห
1: ม
0: บอกอาจจะเกินครับคุณนะแต่ว่านิดหน่อยเลยบอกเอางี้อะไรเก่ามีให้ผมดูใช่ไหมผมมีหมดครับคุณนะไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเก็บรูปไว้ให้ด้วยก็เลยบอกว่า

0: ทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงคัดชื่อต่างด้าวออกจากระบบเกือบ 2.5 พันรายนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเท็จเกือบ 2,500 รายโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีขบวนการลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่แฟลตดินแดงกทม.ซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการออกบัตรสีชมพูหมายเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสูงถึง 2,347 รายซึ่งสูงผิดปกติอย่างมากและเมื่อสุ่มตรวจห้องพักขนาด 30x40 ตารางเมตร3ห้องแรกกลับพบมีชื่อบุคคลเข้าพักอาศัยรวมกันถึง140คนบางห้องมีชื่ออัดแน่นตั้งแต่15 40ถึง64คนซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโดป้า NICE ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลอนุมัติหมายจับ7รายและจับกุมได้ครบทั้งหมดแล้วได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านและนายหน้า2รายนายหน้าและผู้สนับสนุน2รายโดยในส่วนของราชการที่ทุจริตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการไว้ก่อนสถานเดียวพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลทันทีประดาพร้อมบริวารบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจทำเนียบวัดป่าอดุลยารามเมื่อเวลา 12:40 นาทีที่ผ่านมานางสาวชมมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีหรือป้าดาพร้อมบริวารเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนพุทธมณฑลสาย4เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ไม่พบรายชื่อวัดอดุลยารามในทำเนียบวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือป้าดาเปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักพุทธขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามทั้งหมดซึ่งทางสำนักพุทธนัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ป้าดายังระบุได้ว่าเคยยื่นคำร้องมาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้เอกสารใดๆพอเป็นข่าวกลับได้หากเอกสารวัดถูกต้องทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หากผิดสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตนเองด้วยที่เดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1มีชื่อของไตเฮียงเป็นคู่ครอบครองและโฉนดออกมาถูกต้องตั้งแต่ปี2533และที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2คนเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต2รายซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือเทียบเท่าม.3ของไทยพกปืนสั้นและปืนยาวเข้ามาบุกยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตในห้องเรียนก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียสั่งการให้เร่งสืบสวนและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนซ้ำอีกก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนมัธยมในเมืองทักโลบันทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกราว20คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโอลิมปิกไทยคาดหวัง 14-15 เหรียญทองศึก Asian Gamesความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่19กันยายนสำหรับประเทศไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาล่าสุดนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลของนักกีฬาไทยซึ่งครั้งที่แล้วคว้ามาได้12เหรียญทอง และครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองแต่ในส่วนของโอลิมปิกไทยคาดว่าจะคว้าได้ไม่ต่ำกว่า14ถึง15เหรียญทองซึ่งถือว่าไม่กดดันนักกีฬามากเกินไปต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: โรดี้เอร์นันเดสมิดฟิลด์กัปตันทีมชาติสเปนให้สัมภาษณ์ว่าฝันอยากจะเล่นให้บาร์เซโลน่ามาตลอดหลังย้ายจากแมนซิตี้ไปค้าแข่งกับเจ้าบุญทุ่มอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแมนซิตี้ตกลงขายโรดรีที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวให้กับบาร์เซโลน่าด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,900 ล้านบาทหลังดาวเตะวัย30ปีแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายกลับไปลงเล่นในบ้านเกิดและจะไม่ต่อสัญญาในถิ่นเอเดนสเตเดียมออกไปอย่างแน่นอน

0: กระทั่งล่าสุด Sky Sports รายงานว่าโรดรีเดินทางมาถึงเมืองบาร์เซโลนาแล้วก่อนจะเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับทีมแชมป์ลาลิก้าสเปนเป็นเวลา4ปีช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02 114 3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Tip Radio เครื่องเทคแข็งแรงวันนี้วันอังคารที่
1: 18ค่ะ
0: สิงหาคม
1: 18สิงหาคม
0: อยู่กับพี่กิ่งแก้วเพชราและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เริ่มต้นกับคณะนักร้องประสานเสียงนะคะ The Letterman ค่ะกับเพลง Can't Take My Eyes Off You Medley กับGoing out of my head ค่ะเมื่อก่อนนี่ก็ฮิตนะเพลงประสานเสียงเพลงเมดลีย์อะไรพวกนี้นะแบบมันเยอะมากเลยอ
0: ่
1: ะแล้วก็วงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ดังมากๆในยุคต้องใช้คำว่าอะไรนะ7080นะนะคะก็มาเริ่มต้นฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วก็มาร่วมพูดคุยกัน4689899คุณผู้ฟัง
0: ครับผม
1: ฟังน้ำเสียงนี่ฉันออกไหมเนี่ยวันนี
0: ้ว่า
1: สดใสมาก
0: เพราะว่าไปกินอะไรมา
1: ไม่พรุ่งนี้จะไปเที่ยว
0: อ๋อเด็กจะไปเที่ยวพรุ่งนี
1: ้ยังกำลังคิดอยู่พรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไรบ้าง
0: โอ้ยต้องคิดด้วยเหรอ
1: คิดวางแผนไอ้ที่สำคัญมากที่สุดคือการไปเที่ยวเนี่ยความสุขที่สุดคือเรื่องกิน
0: ถูก
1: นั่งประชุมกันทุกวันเลยกับน้องสาว
0: สามคน
1: เธอจะเอาร้านไหนเนี่ยเลยเราเปิดคลิปดูเลยดูยูทูบเบอร์ได้เขาแนะนำที่ไหนบ้างเรา
0: ไปกี่คืนเนี่ยพี่แก้ว
1: ไป2คืน
0: 2คืน3วันกับทริปชามหัวหิน
1: ถูกแล้วเราจะขับรถถ้าฝนไม่ตกนะว่าจะขับรถไปถึงปราณนะจะไปหาตัวเจ๊แมวจะไปกินเจ๊แมวคือเรื่องของเรื่องไปเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนที่กินคุณผู้ฟังง่าย
0: ๆสุดยอดการกินจริงๆครับ
1: แค่คิดว่าจะไปก็มีความสุขแล้วอะ
0: แค่คิดว่าจะไปอะไรร้านอาหารก็ขึ้นมาในหัวปั๊บ
1: มันมีทั้งร้านเดิมแล้วก็ร้านใหม่ต้องบอกไปงั้นคือเราชอบที่จะมีคนเสนอร้านใหม่ๆมาอย่างเพื่อนคุณสามีเขาไปด้วยนะก็ไป
0: ที่แก๊งนี้ไป
1: หลายคนไปหลายคนอยู่นะคะเดิมนี่เฉพาะบ้านเราก็7
0: ครับ
1: 9แล้วก็เพื่อนๆก็ไปรวมตัวที่นู่นกันอีก10กว่าชีวิตคือกวนใหญ่เลยอ่ะแล้วเขาก็เสนอร้านมาเนี่ยมีหลายร้านแต่ร้านเดิมๆที่เป็นร้านชอบของครอบครัวก็ต้องไป
0: ครับ
1: อย่างถ้าไปปลาเนี่ยครัวเจ๊แมวเนี่ยต้องพลาดไม่ได
0: ้ครับ
1: ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะปลาลิ้นหมาทอดน้ำปลา
0: ครับ
1: คือสเปกอ่ะแล้วก็น้ำพริกไข่ปู
0: เช็คไปเขาปิดหรือเปล่า
1: อุ้ยเขาไม่ปิดหรอก คุณอย่าแช่งกันอย่างนี้สิ หรือไม่แน่
0: ไม่รู้ก็คุณเองก็พี่แก้วเองไปเจอร้านไปร้านที่ประจำก็มีบางทีก็ปิดไง
1: เจอกรณ
0: ีเราไม่รู้ไงวันธรรมดาเนี
1: ่ยแล้วก็คราวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนขาไปฮะปกติเนี่ยเราจะกินข้าวบ้านกินมื้อเช้าไปก่อนเผื่อว่ารถติดแต่วันเนี้ยพรุ่งนี้วางแผนไว้ก่อนแล้วนะคุณผู้ฟังว่าจะไปกินเจ๊หมายต้มเลือดหมูที่พระราม2จะไปเส้นนั้นแล้วก็จะเลยไปหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็จะไปเที่ยวเพชรบุรีแล้วก็ไปดูรายการของคุณมาวินมั้งฟินเวอร์เขาเพิ่งทำเมื่อวันอาทิตย์น่
0: ะ
1: เที่ยวท่ายางเพชรบุรี
0: อ
1: ่ะเที่ยวกินฟินเวอร์อะไรเขาเนี่ยเที่ยวกินฟินเวอร
0: ์ครับแล้วก็ได้ดูอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยร้านท่ายางอ่ะมันมีร้านดีๆโอ้ยผัดไทยท่ายางเราไปบ่อยแล้ว
0: เรา
1: ไม่จะเปลี่ยนคราวนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้
0: อ
1: แล้วเขามีหมูด้วยเขาบอกเป็นร้านลับแล้วก็ยังมีร้านที่เป็นโรงงานขายเต้าหู
0: ้ครับ
1: ชื่อน้าโอเต้าหู้ท่ายางร้านน่ารักแล้วก็เป็นเจนใหม่ที่เขาบอกว่ากำลัง
0: แล้วก็ซื้อเขามีเต้าหู้ให้กินด้วยแล้วก็
1: มีน้ำเต้าหู้ด้วยถูกแล้วมีอะไรนะน้ำเต้าหู้ชาไทยมีน้ำเต้าหู้มีเต้าหู้ทอดมีฟองเต้าหู้หูแค่ดูก็ฟินแล้ว
0: คนดูฟินแล้วอ่ะ
1: คนดูฟินแล้ว
0: คุณกิ่งแก้วฟินเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เลยบอกกับที่บ้านตอนแรกบอกว่าจะไปกินร้านพวงเพชร
0: พวงเพชรเจ้าเก่า
1: พวงเพชรเจ้าเก่าจะไปกินปลาดุกทะเลผัดชา
0: ครับ
1: เราก็เลยบอกเฮ้ยเธอเราเปลี่ยนบ้างไหมลองเปลี่ยนเวบ้างไหมเราลองไปกินก๋วยเตี๋ยวตามที่ยูทูบเบอร์ก็แนะนำ
0: ครับ
1: อย่าว่ากันนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้
0: เพราะว่าเขา
1: บอกว่าดีเดี๋ยวไปพิสูจน์ก่อน
0: ไม่อร่อยก็ไม่พูดถ้าอร่อยจะมาชม
1: ก็ต้องอย่างนั้นสิ
0: ถูก
1: เออถ้าแบบแต่ถ้ามันหวานจี้เจ้านี่ก็ไม่ใช่ทางนี่ท่าน
0: ทางเพชรบุรีมันจะออกหวานหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่า
0: เพชรบุรีราชบุรีอะไรพวกนี้
1: เขาจะมีอะไรแล้วใช่ไหมเอาแล้วมาใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยว
0: ด้วยแล้วก็เขาก็
1: เ
0: น้นหวานอ่ะ
1: เขาเน้นหวานนี่ไงคือเราจะพลาดก็ตรงนี้แหละเราอาจจะไม่อร่อยเท่าเขาเราไม่รู้ก็ต้องลองเ
0: รา
1: อาจจะ ถ้าอร่อยก็กินเยอะถ้าไม่อร่อยก็กินน้อย
0: เดี๋ยวไปกินใหม
1: ่เออก็ไปหาที่ใหม่กินเพราะว่าตอนมื้อเย็นอันนี้คือมื้อเช้ามื้อกลางวันนะวางแผนไว้แล้วนะมื้อเย็นนี่ต่างหากเดี๋ยวให้ทางฝั่งเพื่อนมูสามีเขาเลือกบ้าง
0: แบ่งๆกัน
1: แบ่งๆกันคิดเออเรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่เลยปัญหาโลกแตกเลยอ่ะเออไม่รู้แค่คิดก็สนุกแล้วอ่ะนี่คือเสน่ห์ของการเที่ยวคุณผู้ฟัง
0: ครับผม
1: แล้วก็รออยู่ไทยเที่ยวไทยจะออกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปซื้อ
0: แพ็คเกจ
1: ซื้อแพ็คเกจอะไรต่างๆเนี่ยทั้งว่าเราชอบเที่ยวชอบกิน
0: เข้าใจเข้าใจ
1: เรานึกถึงคุณสมเกียรติในสมัยที่เริ่มจัดรายการวิทยุใหม่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยโหแล้วอิจฉาคุณมากเลยเมื่อก่อนคุณเดินทางเที่ยวบ่อยๆไม่ได้ไปทำงานนะไม่นับทำงานนะเดี๋ยวไปหาญาติที่ออสเตรเลียเดี๋ยวไปหูเขาไปหลากหลายประเทศมากตอนน
0: ั้
1: น
0: ตอนพี่แก้วทำงานประจำไปยาก
1: เมื่อก่อนนะ
0: มาดูแลแล้วก็ไปชอบงาน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการจะลาทีอาทิตย์สองอาทิตย์ยาก
1: นะคะเพราะไปทีมันต้องให้คุ้มกับค่าตั๋วถูกอ่ะแล้วเมื่อกี้นี่ก็เจอกับคุณสายชนเกียรติกังวันกลาง
0: พี่อ้อย
1: ก็นั่งปรึกษากันเพราะว่าเขาก็ใกล้เกษียณแล้วใช่ป่ะแล้วก็มาถาม
0: เขาใกล้แล้วเหรอ
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่บอกเธอรีบเลยนะเธอรีบเที่ยวซะตอนที่เธอยังเดินทางไหว
0: ใช่
1: เพราะถ้าไปแตะเลข7แล้วเนี่ยนะ
0: จบไม่ใช่จบหรอกบางคนก็อาจจะแข็งแรงพอแต่ว่าโอกาสที่แข็งแรงแบบนั้นน่ะยาก
1: มันค่อนข้างน้อยคุณผู้ฟังพูดได้เลยถ้าไปถึงเลข7แล้วยังสุขภาพดีนี่คุณมีพรอันประเสริฐ
0: ใช่
1: ถือว่าคุณโชคดีมากๆแต่ระหว่างทางเนี่ยจากเลข6ไปถึงเลข7เนี่ยคุณผู้ฟังรู้ไหมมันจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยสุขภาพร่างกายที่มันถดถอยอย่างที่เรานั่งคุยกันเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมันมาเองเราไม่ได้อยากเป็น
0: ก็เหมือนขับรถยนต์ฮะบางทีเราเอ้ยวันนี้ก็ขับปกติดีพรุ่งนี้ขับไปขับมาทำไมตรงนี้เป็นเสียตรงนี้โอ้มันเสียเองเพราะว่าม
1: ันเป็นของมันเอง
0: เครื่องยนต์กับร่างกายเปรียบเหมือนแบบเหมือนกันอ่ะเราก็ไม่รู้ว่า
1: ใช้งาน
0: อะไรจะแบบโอ้จังหวะข้างในไม่ได้วันนี้
1: เดี๋ยวคุณไปเปรียบกับเครื่องยนต์ไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนเครื่องยนต์เสียเราเปลี่ยนอะไรแต่มนุษย์เราเปลี่ยนเนี่ยก็คือการเจ็บตัวแล้วอะไรที่จะมาทดแทนมันไม่มีนะมันหายาก
0: เพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู
1: ้
0: วันนี้ขับรถยังฉิวอยู่เลยพรุ่งนี้รถเอาสตาร์ทไม่ติดเอาไปได้นี่ไปได้นั่น
1: ใช่อันนั้นยังรักษาได้คุณแต่ร่างกายเราไม่เหมือนกับรถนะ
0: เพราะฉะนั้น60ถึง70เนี่ย
1: ดูแลแต่คุณไม่ใช่มาเริ่มดูตอนใกล้ๆเกษียณนะเพราะว่าเดือนหน้านี่ก็จะเป็นเดือนเกษียณอายุราชการ
0: แ
1: ล้วคุณควรจะวางแผนมาก่อนล่วงหน้าแล้ว
0: ร
1: เรื่องของสุขภาพมันจำเป็นดูแลมันตั้งแต่ต้นมือมีโอกาสที่จะดูแลเนี่ยควรจะ
0: ครับ
1: นะคะเราส่วนใหญ่มักจะประมาทอุ๊ยเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยดูอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีนะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยร่างกายเรามันข้างในเราไม่รู้ไงคุณฟังเราไม่รู้หรอกเรารู้จักตัวเราแต่เราไม่รู้ว่าข้างในอวัยวะภายในแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
0: อะไรบ้าง
1: ออ
0: ที่เสื่อมถอยไปบางคนเนี่ยตรวจร่างกายทุกปีเลย
1: ไม่เจอ
0: แต่วันหนึ่งจะเป็นอ๋อเพราะว่าบางตัวมันก็ซ่อนอ่ะ
1: หลบเก่งนะแก
0: โอ้พอซ่อนปุ๊บพอเจอทีก็ระยะ3ระยะ4แล้ว
1: ร้ายกาจมากเราไม่อยากเป็นให้เราเป็นทำไมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เพราะฉะนั้นเป็นอันนี้ก็เป็น
0: คุณสายชนรีบเที่ยว
1: วางโปรแกรมเราเตือนน้องแล้วบอกว่าเธอรีบเที่ยวเลยนะ
0: วางไว้ยังไงช่วยเขาวางไหม
1: ไม่เขาบอกเขาอยากไปเพราะยังไม่ได้ไปไหนเลยอยากไปมากเลยว่าเออรีบวางแผนซะเถอะ
0: นะ
1: ฮะทักทายคุณปานหน่อยไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์เหมือนพอสมควร Can't take my heart off you นะไม่ใช่ไอนะบอกว่าสวัสดีคุณสมเกียรติกับป้าแก้วด้วย
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ปาน
1: คุณปานนี่เป็นคนที่น่าอิจฉามากเกษียณมาแล้วแต่สุขภาพเฟิร์มเหลือเกินปั่นจักรยานไปเที่ยวที่นู่นที่นี่หรือไม่ก็จับรถไฟไปเที่ยวซึ่งไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะใช้เงินแบบสามารถมันอยู่ในกำลัง
0: บริหารจัดการได้
1: บริหารจัดการได้แล้วคุณปานี่เป็นตัวอย่างที่ดีมีตังค์ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้นะ
0: ชอบสนุกชอบลุยลุยอ่ะ
1: ชอบลุยนะน่าอิจฉามาก
0: ก็แม่เพื่อนอายุ102ปีแล้วแต่เขาเที่ยวอเมริกาเนี่ยทุกปีไม่ใช่สองปีทีนะแล้วก็พอ98ก็หยุดเพราะว่าร่างกายแกไม่ค่อยไหว
1: โอ้โหขึ้นไปเจอ
0: แต่ก็เก่งแล้วแกกินของมันคือถ้าหมูไม่มันไม่กิน
1: จริงอ่ะ
0: จริงแล้วรูปร่างเล็ก
1: เอออันนี้คือคนได้ประโยชน์
0: ก็ไปเยี่ยมก็ยังกินขาหมูมันถ้าไม่มัน ก็บอกลูกสาวไม่กิน
1: อ
0: โอ้คนละร่างกายไม่เหมือนกัน
1: คือที่เขาเจอไงคุณผู้ฟังที่เขามีงานวิจัยออกมาไปดูร่างกายของคนที่อายุเยอะๆพวกอายุยืนทั้งหลายเนี่ยมันจะมียีนอยู่ตัวนึงในตัว
0: ในร่างกาย
1: ในร่างกายเขาเนี่ยเป็นยีนที่แข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปว่าเราไม่มียีนตัวนั้น
0: บาง
1: ท่านอาจจะม
0: ี
1: ก็ได้เราอาจจะมีตัวอื่น
0: เราจะมีตัวอื่น
1: ที่แข็งแรงนี่ไงยีนกินเก่งกินแข็งแรง
0: กินจริงๆพี่แก้วกินทุกอย่าง

0: ่างที่อร่อย
1: ไปทุกอย่าง
0: เอาที่ทุกอย่างที่อร่อย
1: ที่อร่อยเออ
0: ที่ตัวเองชอบตัวเองไม่ยั้งอ่ะตัวเองเป็นคนไม่ยั้งอ่ะ
1: ยั้ง
0: ไม่มีอ่ะ
1: ยั้ง
0: หมดทุกอย่างถ้าอร่อย
1: ว่าใช่ทำไมอร่อยกินทำไมให้เปลืองกระเพาะอ่ะ
0: น่านะนะ
1: แก่ละนะมาเมื่อวานนี้คุณอุ๋ยใช่ไหม
0: คุณอุ๋ย
1: ต้องขอบคุณมากๆเลยอุตส่าห์หิ้วมาให้
0: ซี่โครงบาร์บีคิว
1: ซี่โครงบาร์บีคิวของคุณอุ๋ยนี่แหละของเทพอัคคีแต่เขาไม่ได้ติดแบรนด์นะอันนี้เขาเอามาให้ส่ง
0: เขาเลยจะผลิตออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเขาเลย
1: เออพี่บอกแล้วบอกว่าคุณอุ๋ยช่วยติดที่ซองบาร์บีคิวด้วยว่าวิธีการที่จะไปปรุงเนี่ยหล
0: ัง
1: จากรับของมาแล้วเก็บแบบไหนแต่เขาเขียนอุณหภูมิไม่นะว่าลบ18นะให้เข้าตู้ฟรีซเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนแต่ว่าเวลาที่จะเอาออกมาปรุงเนี่ยให้เขียนวิธีการบริโภควิธีบริโภคบอกคุณผู้ฟังก็ด้วยว่าอุ่นด้วยหม้อทอดอบลมร้อนอุณหภูมิเท่านี้กี่นาทีใช้เตาติ้งหรือเตาอบเนี่ยกี่นาทีไมโครเวฟไม่เหมาะแต่ก็ได้อะไรเนี่ยควรจะมีข้อแนะนำวิธีการในการบริโภคติดให้ด้วยขอนิดนึงติดไว้หน่อยแต่ถามว่าซื้อไหมซื้อไม่มีก็ซื้อ
0: จริง
1: เมื่อวานคุณอุ๋ยเอามาส่งให้เปลี่ยนจากแพ็คชิ้นใหญ่อ่ะเป็นชิ้นเล็กอ่ะสั่งมาเป็นชิ้นแบบนี้ไม่เป็นไรกินง่ายดีเอาเข้าเตาติ้งก็ง่าย7ชิ้นเมื่อวานนี้ได้ในราคาเท่ากับคราวที่แล้วขอบค
0: ุ
1: ณมากๆอุตส่าห์เอามาส่งให้น่ารักที่สุด
0: แล้วน้ำพริกที่ให้ชิมกินทุกอย่างก็ยังไม่แก้ว
1: โหคุณ
0: ไม่เหลือละ
1: คุณถามอะไรกันเป็นเดือนๆของเดี๋ยวมันเสียของมันต้องจัดการไปแล้ว
0: เพิ่งเจอเมื่อวาน
1: เพิ่งค้นเจอใช่ไหมเอาไปซุกไว
0: ้ซุกไว้อยู่ในตู้กับข้าวที่ไม่ได้
1: ของอายุมากๆไม่ดีไม่ควร
0: ใช
1: ่
0: ไหมน้ำพริกต่างๆที
1: ่
0: กินน้ำพริกข้าวสารไปอย่างนั้นก็ยังมีน้ำพริกอะไรอะ
1: น้ำพริกเต้าหู้น้ำพริกปลาข้าวสารนะคะที่เอามาพูดถึงน้ำพริกเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเพื่อนสาวดิฉันนะคะคุณธิตาภาทรงเถาเธอโทรมาเธอบอกว่ากิ่งแก้วเดี๋ยวจะเอาน้ำพริกมะขามมาฝาก
0: ว้าว
1: นะคะก็หิ้วมาให้น้ำพริกมะขามเนี่ยมันไม่ได้มีขายทั่วไปนะคุณผู้ฟังมันมาจากคนรู้จักกันนะคะคนรู้จักกันน้องตั้มตากล้องเมืองคานนี่แหละน้องตั้มก็น่ารักมากๆเลยอุตส่าห์ให้คุณแม่ทำให้แล้วก็บอกว่าตั้มไม่ได้ทำขายนะพี่เขาเคยทำนะเขาทำเป็นมะขามแช่อิ่มจากเพชรบูรณ์น้องคุณแม่เนี่ยทำเป็นมะขามนี่คุณฝักอย่างนี้เลยนะคุณสมเกียรติใหญ่อย่างนี้เลยเป็นมะขามแช่อิ่มแล้วก็จะมีจิ้มกับพริกกับเกลือแต่ไม่ต้องจิ้มหรอกของเขาอร่อยอยู่แล้วแล้วเขาต้องคัดมะขามไม่ดีไม่สวยแม่ก็ไม่ทำล่าสุดคุณแม่ก็ทำน้ำพริกมะขามมาให
0: ้
1: แต่เพื่อนๆบอกว่าอยากให้ทำขายตั้มบอกไม่รู้จะทำขายยังไงคิดราคาก็คิดไม่ถูกนะคะก็เลยยังไม่ได้ถามบอกน้องไปบอกว่าน้องไปเทียบราคาในตลาดแล้วก็ต้องเล่าเรื่องสตอรี่ของเราเข้าไปว
0: ่
1: าคุณแม่ทำเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันดีกว่าคนอื่นเขายังไงนะคะทำแล้วก็ทำเป็นลักษณะโฮมเมดด้วยขอบคุณมากๆน้องตั้มกับคุณแม่นะคะก็ส่งน้ำพริกมะขามมาให้ฝากเพื่อนสาวมาส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียวโอ้โหตอนนี้ของกินเต็มตู้ไม่อยากจะพูด
0: แต่ก็หมดไม่ล่ะ
1: ก็ทยอยไงนี่ตอนนี้ไม่อยากสะสม
0: เดี๋ยวจะบอกเบอร์คุณอุ๋ยให
1: ้ดีดี
0: ใครที่อยากกิน
1: คุณผู้ฟังถ้าอยากได้ซี่โครงบาร์บีคิวอย่างดิฉันเนี่ย
0: ซึ่งแก้วการันตีว่าอร่อยมาก
1: อร่อยจริงดิฉันสั่งรอบสอง
0: ผมเนี่ยโดนหลานสาวขโมยไปกินก็เลยไม่ได้กิน
1: เพราะว่าไม่ได้นะ
0: เพราะว่าไปขนแก่แล้วบอกเขาว่ามีอะไรในตู้เย็นกินได้
1: เลยเขาก็เลยเอาไป
0: กินเขาก็เลยไปกินกลับมาเอาไปไหนกินไปแล้วเบอร์099
1: 099
0: 419
1: 419
0: 8241
1: 8241นะคะเบอร์คุณอุ๋ยน้ำพริกเทพอัคคีคุณผู้ฟัง
0: แล้
1: วก็มีซี่โครงบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวอร่อยจริงคุณผู้ฟังงั้นสั่งซื้อเป็นรอบ2แล้วอ่ะ
0: เอา4เอา
1: 4ไม่ใช่รอบแรกนะนี่รอบ2แล้ว
0: แล้วก็ยังมีรอบ3 4 5
1: อ๋อแน่นอน คือถ้าของมันอร่อยแล้วยิ่งช่วงปลายปีเนี้ยปีใหม่อ่ะก็จะกินเลี้ยงกันไงที่บ้านเนี่ยกะแล้วว่า
0: แป๊บนึงอีก 3-4 เดือนก็ปีใหม่
1: แป๊บเดียวแล้วนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่18แล้วอ่ะ
0: ตุลาพฤศจิกาโอ้
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปีใหม่ก็ต้องวางแผนกินปีใหม
0: ่คนปาร์ตี้ปาร์ตี้หลายปาร์ตี้ด้วย
1: อ๋อเยอะแล้วก็เนี้ยอย่างน้อยๆมีเราไม่เสียเปรียบแล้วเราสั่งเนื้อโพนยางคำมาใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่กินสั่งให้คนอื่นเขากินกันเราไม่กินน่ะเสียเปรียบ
0: ไม่กินเนื้อ
1: เออเราก็เลยต้องสั่งซี่โครงของคุณอุ๋ยนี่แหละคราวนี้อย่ามาแย่งเรานะให้มันรู้ไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรคะเนี่ย
0: อะไรครับ
1: เจ๊กอบสุขทำไมคะเห็นเจ๊กอบสุขเขาแสดงร่วมเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในเรื่องสองหัวใจด้วย
0: ก็ติดก่อนแค่จะนัดเชิญ
1: ที
0: ่อันเก่า
1: คุณณเดชกับเจมาป่ะสองหัวใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: เรื่อง
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นละครรีรันนะ
1: อ๋อละครรีรันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่กำลังจะลงไม่ใช่ใช่ไหมสองหัวใจเออนะคะเขาบอกว่ากลุ่มเพื่อนสมปองบางบอ
0: ครับ
1: เออเขาบอกว่าเห็นพี่เกียรติเมื่อวานนี้ผมดูละครชื่ออะไรนะอยากทราบว่าเจ๊กอบสุขเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวไหนครับผมจะไปชิมแบบที่เจมจิไปชิมบ้างครับ
0: เขาไม่ได้ขายเขาเศรษฐีเคยแต่ก่อนเนี่ยคุณกอบสุขเขาขายปลาทูนึ่งอ่ะที่ตลาดบางลำพูคือบริษัทไฟฟ์สตาร์เนี่ยตระกูลเขาว่าขายปลาทูที่บางลำพู
1: เศรษฐีนะคะ
0: ฮะ
1: แล้วพอขายปลาทู
0: ขายปลาทูไปขายปลาทูมาแล้วก็พี่ชายเขาก็ไปอยู่กับท่านองค์ชายใหญ่พระองค์เจ้าพนุพันธุคน
1: ค
0: ก็ไปช่วยทำหนังอัศวินภาพยนตร
1: ์
0: ก็เลยเข้าสู่วงการแล้วก็เปิดบริษัท New Five Star จัดจำหน่ายภาพยนตร์แล้วก็เปิดบริษัท Five Star Production ทำหนังก็มีคุณวิจิตคุณอาวุธมีคุณยุทธนามุกดาสนิทมีคุณชนะคาพยูนมีคุณ
1: รุ่งโรจน์ภพ
0: รวมพุ่มกับทั้งหมดที่เป็นแบบ
1: เมื่อก่อนนี้มันยักษ์ใหญ่จริงๆนะ
0: โอ้ก็พุ่มกับทุกคนที่ดังๆในยุคนั้นนะ 80% ไปอยู่ที่เขาคุณเกียรติเอ๋มพึ่งพรซึ่งเป็นผู้บุกเบิก
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ทำหนังกันมาแล้วก็กลายเป็นว่าชนตระกูลเอ๋มพึ่งพรที่ขายปลาทูเนี่ยเขาก็มาทำหนังกันแล้วก็เลิกขายปลาทู
1: แล้วขายปลาทูเสียดายคือจริงๆเพื่อนนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยขายปลาทูต่อเรือรานะเพื่อนนี้ก็มีขายอยู่ตลาดทานนก
0: ใช่ไหม
1: ขายปลาทูนึ่งอ่ะแล้วเขาเอามาให้รวยมากแล้วหลังๆมานี่กิจการมันใหญ่โตจนไม่รู้จะใหญ่โตยังไงนอกจากจะขายปลาทูแล้วเนี่ยปลาทูไม่ได้ทำแต่ไปทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเครื่องก๋วยเตี๋ยว
0: อะไรแต่มีอะไร
1: ตลาดพรานนกนี่คือนางกินหมดเลยอ่ะ
0: ต่อยอด
1: แล้วก็ส่งแล้วตอนนี้ลูกออกมาก็มาช่วยต่อยอดทำร้านอาหารร้านอะไรนะที่เป็นอาหารมังสวิรัตนะอะไรนะ
0: กระท่อมอะไรหรอ
1: ฮะ
0: กระท่อมมังสวิรัตเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วเปิด2ที่ด้วยนะที่ฝั่งพระรามตลาดพานกที่หนึ่งและตอนนี้มาเปิดอยู่ตรงดูสิ
0: เป็นอาหารบ้านสุวิรัต
1: ใช่
0: ใครรู้เอสเซนต์มาหน่อย
1: เออดูสิเดี๋ยวเพื่อนด่าเนี่ย
0: ไม่ด่าหรอก
1: เดี๋ยวโดนคอมเมนต
0: ์เดี๋ยว
1: อะไรจะพูดถึงร้านหลานพูดไม่ออกพ
0: ู
1: ดไม่ถูกเออ
0: ช่วงพักเบรกเดี๋ยวจะตอบไปซะว่าร้านอะไรจริงๆเราก็ชอบกิน
1: ม
0: ังสุวิรัตเนาะ
1: คือ
0: ไม่ได้กินทุกมื้อคือมื้อไหนอยากกิน
1: เป็นวีแกน
0: ว
1: ีแกนพระนคร
0: อ๋อเหรอ
1: กับชื่อร้านวีแกนพระนครนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ตรงชนะสงครามอ่ะข้าวสารน่ะอยู่ตรงปัดตรงถนนข้าวสารน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าถนนข้าวสารเขาเปิดร้านเป็นวีแกนนะคุณ
0: ฝรั่งชอบ
1: โหมีแต่นักท่องเที่ยวค่ะ
0: ฝรั่งกินวีแกนเยอะนะ
1: อืมวีแกนพระนครนะเพื่อนรักอย่าว่าพูดถึง
0: ก็วีแกนคือวีแกนก็คือมังสวิรัตไหมฮะวีแกน
1: มันจะมีเขาเรียกอะไรนะคล้าย
0: ๆเจเนี่ยกินไข่อะไรไม่ได้แต่ว่า
1: วีแกนได้นะ
0: มังสวิรัตกับวีแกนจะ
1: ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน
0: เพราะฝรั่งเขาจะเรียกวีแกนเพราะนั้นตอนหลังพวกเราก็จะมาขายอาหารวีแกนกันเพราะว่าโดยเฉพาะในถิ่นที่ฝรั่งอยู่เยอะๆ
1: ใช่นี่แหละเขาอยู่ทำถนนข้าวสารกับทางด้านพรานนกตรงนู้นเนี่ยขายดีทั้งสองที
0: ่
1: นะคะแล้วร้านสวยงามมากสวยจริงภาชนะที่เอามาให้ใส่อาหารบริโภคเนี่ยคือสวยผ่านการเขาเรียกว่าอะไรนะคิดค้นมาอย่างดีอาหารวีแกนที่อร่อยกินแล้วแทบไม่รู้สึกเลยว่าเป็นวีแกนน่ะคุณผู้ฟังมาอาหารใต้ก็มีที่ที่ฉันเคยไปกินนะที่วีแกนมหานครเนี่ยอร่อยนะคะแล้วก็เมื่อวานดิฉันก็ได้ของฝากจากภูเก็ตตอนแรกว่าถ้าไม่ดีจะไม่พูดถึงนะ
0: บอกแล้วอะไรอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าไม่อร่อยไม่ดี
1: ไม่พูด
0: เราไม่พูดเพราะว่าเราไม่อยากว่าใคร
1: ใช่
0: คือลิ้นเราอาจจะ ไม่ชอบแต่คุณอาจจะชอบก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยหรือมันไม่ใช่สเปคที่ไม่ใช่เขาเนาะไม่ใช่สไตล์เราเนาะเราก็จะไม่พูดหรอก
1: ค่ะแต่อันนี้ก็ต้องพูดเพราะว่ามันโอ
0: โผล่ไหม
1: โอเขาชื่ออะไรนะ
0: เนี่ยผมชอบจี้แปลว่าพี่
1: จี้จี้เขาใช้ไม่โท
0: จี้แบบโดนจี้อย่างเงี้ยหรอ
1: เออแต่ว่าภาษาคนจีนเขาก็เรียกจี้
0: จี้
1: เจ
0: ้
1: เจ้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกจี้เม
0: จี้เมเขาชื่อเมเขาชื่อเมแล้วก็คือร้านเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษทำมานานแล้วว่าตอนหลังเนี่ยคุณเมเนี่ยเขาก็มีแฟนต่างชาติ
1: อ
0: ่ะเขาก็เลยไม่ได้ทำแล้วพออยู่บ้านเฉยๆก็บอกแฟนฝรั่งว่าอยากทำอยากทำก็เลยเปิดอยู่ในหมู่บ้านตัวเองทำเลย
1: ร้านก็ไม่ใหญ่โต
0: ร้านเป็นบ้านเลยเป็นบ้าน
1: เป็น
0: บ้านเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านหลัง
1: บ้านสวยงามตามสไตล์นะคะแล้วก็มาทำเป็นร้าน
0: ชื่อเขาจี้เม
1: ขนมเปี๊ยะไข่ทะลักคุณผู้ชม
0: แล้วทะลักไหม
1: โอ้โหตอนแรกที่ท่านนึกภาพตอนที่อ่านหน้ากล่องที่คุณสมเกียรติเอามาให้ไอ้นั้นก็ถึงว่าเดี๋ยวเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเหมือนเป็นไส้ลาวาเพราะว่ามันจะต้องแบบนั้นใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ลาวาคุณผู้ฟังมันเป็นไข่แดงของไข่เค็ม
0: ของชายาด้วย
1: คือแป้งเนี่ยมันบางนิดเดียวเองขนมเปี๊ยะบ้าอะไรอ่ะแทบไม่มีแป้งเลยเน้นไข่ล้วนเอาถ้าคนชอบกินไข่เค็มนะโดยเฉพาะไข่แดงเค็มนะที่มันไม่ได้เค็มมาก
0: ไม่เค็มมาก
1: เพราะว่าเขาดองเองแล้วเขาใช้ไข่เป็ดด้วยคุณผู้ฟังเนี่ยไปอ่านมาแล้วพอกินแล้วก็ต้องค้นคว้ากันนิดนึงนะคะก็ได้ความว่าจี้เมขนมเปี๊ยะไข่ทะลักเนี่ยของฝากเมืองภูเก็ตเนี่ยเขาทำสดใหม่ทุกวันไม่สดได้ไงคุณสมเกียรติบอกว่าถ้าคุณจะซื้อคุณ walk in คุณซื้อไม่ได้นะ
0: ไม่มี
1: เขาไม่มีขายนะจ๊ะต้องโทรล่วงหน้า
0: หรือไม่ก็ต้องมานั่งรอ2ชั่วโมง
1: แล้วถ้าคุณอยู่อย่างกรุงเทพคุณอยากได้อยากลองชิมเนี่ยคุณก็อินบ็อกซ์เข้าไป
0: ได้
1: เขาก็จะมีแอดมินคอยรับว
0: ่
1: าร
0: ับ
1: สั่งแล้วของ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งหมด7ไส้อ่ะ7หรือ8ไส้
1: ไม่รู้แหละ
0: มันมีหลายไส้อะไรอ่ะ
1: พี่กินถั่วเหมือนเดิมปกติ
0: อร่อย
1: อร่อย
0: ถั่วอร่อยเผือกอร่อยทุเรียน
1: อ๋อเผือกเพราะว่าสีม่วง
0: สีม่วง
1: เผือก
0: เพราะมีทั้งหมด
1: ถั่วพี่ก็ไม่อยากกิน
0: 7 8ไส้อ่ะ
1: อืมแล้วมีสีชมพูสีม่วงสีเขียวและสีอะไรอันนี้ดูเสร็จกินแล้วยังลืม
0: เขามีทั้งหมด7หรือ8ผมไม่แน่ใจแต่ว่าพอดีคุณแอนทองผสมมาเขาไปถ่ายละครที่เราให้ฟังฮะไปถ่ายละครแล้วก็ไปเจอลูกน้องอ่ะลูกน้องเป็นคนภูเก็ตก็ไปซื้อมาให้กินพอซื้อมาให้กินนางก็เลยบุกเลยนางก็ไปที่คุณเมย์เลยไปเจอคุณเมย
1: ์
0: ก็สั่งมาแจกกองถ่าย
1: ดีมาก
0: แล้วก็เอามาแจกเรากรุงเทพ
1: ดีมาก
0: แล้วก็โอ้อร่อยก็เลยแวะ
1: อร่อยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเนี่ยขนมหวานกันดิฉันเนี่ยคนละทางกันนะจะบอกศาลากันแล้วแต่พอเมื่อเช้าเนี่ยมันต้องชิมไงเพราะคุณสมเกียรติบอกว่าพี่กินก่อน
0: ไม่เราอยากพี่แก้วกินเพราะพี่แก้วเดี๋ยวเขาจะเป็นนักกิน
1: อ
0: ่ะ
1: เออนักกินแต่ไม่ใช่นักวิจารณ์นะ
0: เอา
1: แ
0: ค่ว่าก
1: ินแล้ว
0: อร่อยไหม
1: เออกินแล้วอร่อยไหมเราโอเคนะคือมันไม่หวานมากหวานพอประมาณคุณผู้ฟังซึ่งต่างจากขนมเปี๊ยะแบรนด์อื่นๆที่เรากินนะขนมเปี๊ยะเนี่ยส่วนใหญ่จะหวาน
0: มันมาพื้นฐานนะมันมาจากอะไรนะอะไรเต้าซ้อ
1: เต้าซ้ออันเนี้ยมันจะออกเค็มนําและหวานตามมาหลังๆหวานนิดเดียวแต่สำหรับไข่แดงที่1ลูก1คำก้อนใหญ่ๆเนี่ยคือไข่แดงล้วนๆโอ้ใ
0: ช่จะสั่งข้าวต้มไปถ้วยนึง
1: เออ
0: คิดว่า
1: เธอทำน้ำยำมาเลยดีกว่ากินกับข้าวต้มไข่เค็มน้ำยำ
0: ก็อร่อยอ่ะ
1: ไข่แล้วมันมากเป็นไข่เป็ดเขาบอกว่าขนมเนี่ยเขาทำใหม่ทุกวันเพราะนั้นถ้าคุณสั่งเนี่ยก็ต้องรีบส่งมาให้
0: ผมโทรไปล่วงหน้า2ชั่วโมง
1: ต้องโทรไปล่วงหน้าแจ้งเขาหน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาไม่ใส่สารกันบูดและที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปไข่เป็ดเนี่ยเขาบอกว่าสดทุกวันดองเองแล้วก็มีฟาร์มเขาบอกว่าเป็นไข่เป็ดที่มันพิเศษแป้งบางความนุ่มของไส้มันจะลงตัวนะคะสูตรแป้งเขาก็สืบทอดกันมายาวนานของคุณพ่อคุณแม่รับรองความอร่อยที่พลาดไม่ได้
0: คือแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบเต้าซ้อใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่แบบเต้าซ้อแป้งมันจะแบบพอกินปุ๊บมันจะร่วน
1: อ
0: ่ะมันจะหลุดคราวนี้คุณเมย์เขาก็เลยมาเอาแป้งสาลีเนี่ยมาผสมกับแป้งเค
1: ้
0: กแต่เราไม่รู้หรอกเค้กอะไร
1: มันจะนิ่มนุ่มไง
0: โอ้แกเลยกลายเป็นผสมผสานแล้วออกมาเป็นตัวนี้ตัวที่อร่อยนะ
1: อร่อย ใช้ได้เลยคุณผู้ฟังถ้าคุณชอบขนมเปี๊ยะหวานอาจจะไม่ใช่ทาง
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณชอบแบบหวานน้อยแล้วมันด้วยไข่แดงเค็มนะตอบโจทย์เลยตอบโจทย์ชัดๆคือไข่แดงมากกว่าแป้งขนมเปี๊ยะ
0: เพราะนั้นโทรสั่งได
1: ้ที่เบอร์083-093-7885หรือคุณเข้าไปที่ Facebook ก็ได
0: ้
1: inbox เข้าไปนะคะดิฉันทำไม่เป็นเรื่องเนี้ย
0: ให้คุณก็ทำไม่ได้ทำ
1: ไม่เคยทำ
0: เพราะนั้นแล้วส่งไปกรุงเทพแล้วจะวันเดียวอ่ะวันเดียวเราสามารถเก็บไว้อยู่ข้างนอกตู้เย็นได้5วันแล้วในตู้เย็นได้อีก10วันเป็น15วัน
1: แต่เขาไม่ใส่สารกันบูดนะ
0: ไม่ใส่ไม่ใส่
1: คือมาใหม่คุณกินเถอะรีบกินเหมือนเมื่อวานคุณสมเกียรติเอามาให้ปุ๊บเดี๋ยวนั้นก็กินปั๊บมันยังอร่อยอยู่ไงเมื่อเช้าได้กินกับกาแฟดำร้อนๆโอ้เข้ากัน
0: อย่างแล้วเป็นร้านลับด้วยนะเพราะเขาไม่ได้มีขายทั่วไปเขาขายอย่างที่บอกอ่ะต้องสั่งแล้วเข้าไปโอ้โหผมมาหลงทางผมขับไปในไอ้ GPS บอกว่าประมาณ28นาทีเดินทางไปชั่วโมงนึงวนไปวนอยู่นั่นแหละวนไปวนมาเพราะว่าร้านลับเราอยู่ในหมู่บ้านด้วยแล้วก็โอ้
1: เขาใช้หน้าบ้าน
0: เขาบอกว่าโทรไปถามอ๋อก็หลงเยอะค่ะบอกโอ้โหก็เอาทำอย่าให้หลงสิ
1: ทำอะไรที่มันง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหม
0: ง่ายสุดก็โทรสั่งจบ
1: ก็จะมาไปรับป่
0: ะ
1: ล่
0: ะ
1: ถ้าโทรสั่งแล้วให้เขามาส่ง
0: เขาต้อง
1: ว่าไงเนี่ยคุณลองคิดดูแต่เนี่ยแป้งเขาเนี่ยแค่เนี้ยก
0: ี
1: ่เซนถึงเซนไม่ถึงเซนแต่ครึ่งเซนแป้งนี่ครึ่งเซนนอกนั้นคือไข่ล้วนๆและแป้งนี่ก็แล้วแต่คุณชอบรสไหนคุณก็สั่งได
0: ้
1: ถามข้อมูลจากแอดมินก็ได้เลยถ้าคุณจะสั่งออนไลน์นะ
0: ตอนนี้ถ้าโทรถามก็เบอร์นั้นจะมีน้องบีรับเพราะว่าตอนนี้
1: คุณเม
0: ย์อยู่ที่ออสเตรีย
1: อ๋อไม่เที่ยวไปใช้ตัง
0: เดี๋ยวกลับมาไปดูแลโรงแรมเขามีโรงแรมแบบสามีมีโรงแรมเล็กๆนะมีเล็กๆหรือเปล่าผมไม่รู้มีฟูวิลล่าด้วยเขาบอกโรงแรมเล็กๆแล้วเขาบอกต้องมาดูแลตอนช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาละไปเดือนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: นะมาแค่นี้คือเขาทำเล่นๆนะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ของเขาอร่อยขายก็ตามกำลังที่
0: ใช่ใ
1: ช่เขาไม่ได้นิด
0: เขาก็ทำสนุก
1: แ
0: ก้เหงา
1: หุ้ยน่าอิจฉาคนมีตังจริง
0: แล้ววันก่อนโทรไปออสเตรียแต่วันนี้มาโครเอเชีย
1: โอ้โครเอเชียน่าเที่ยว
0: เขาบอกมาโครเอเชียเขามีโรงแรมอีก
1: คุณ
0: โรงแรมแบบเหมือนโรงแรมฝรั่งที่แบบไม่ใหญ่อ่ะพี่แก้วคิดว่านะคงเป็นบ้านสองสามหลังแคบ
1: ๆ
0: อะไรที่เขาจะ
1: ม
0: ีไอ้เ
1: ฮ
0: าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นในมุมจากเขาไม่ได้คุยเยอะเราก็มองว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นไปดูบ้านไปดู
1: โครเอเชียนี่ก็คนเที่ยวเยอะนะ
0: เพราะยุโรปมันจะเป็นพวกนี้เยอะนะ
1: พวก
0: ไ
1: อ้บีนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนเจ๋งถามว่าระหว่างบ้านพี่กอบสุขกับบ้านเจ๊แอนทองผสมเนี่ยพี่ปองขโมยเพชรบ้านไหนได้มากกว่ากันครับ
0: ไม่เคย
1: นึกว่าจะตอบไม่เคย
0: ก็มีข่าวตอนนั้นลงที่คุณแอนโดนขโมยเพชรกับขโมย
1: อะไร
0: ก
1: ันแหละ
0: 20ล้านอ่ะในคอนโดอ่ะแล้วเราก็ไปคนผู้จัดการใช่ไหมเราก็ไปดูแลทองหล่อก็มีรูปเรากับรูปคุณแอร์มีอะไรเงี้ยจนคุณว่าผู้จัดการคือน้องที่แหมเราก็ไม่อยากพูดถึงเขานะน้องที่เป็นคนจัดการขโมยเนี่ยเขาก็อยู่ใน
1: ผู้สุภาพเนาะจะพาดพิงถึงขโมยบอกน้องที่เป็นผู้จัดการขโมย
0: ไม่เขาไปอ้างในสื่อเขาเขียนว่าผู้จัดการไง
1: ผู้จัดการของ
0: จริงๆเขาเป็นน้องที่เราให้ช่วยดูแลคุณแอร์อีกทีก็เหมือนผู้จัดการ
1: ใครจ้างใคร
0: คุณแอร์จ้างเขาเพราะว่าเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็อ่ะให้น้องผู้หญิงเวลาไปนอนไปอะไรไปทำอะไรมันจะสะดวกนั่นแหละแล้วเขาก็ลงว่าผู้จัดการเป็นคนขโมยนี่รูปนี้ก็อยู่ทองหล่อรูปหลาเลย
1: ทุกคนก็รู้ถ้าบอกผู้จัดการของคุณแอนทองผสมสมเกียรติคุณานิติพง
0: ษ์นั่นแหละ
1: คนที่ขโมยเพชรก็คือสมเกียรติ
0: คนก็มองว่าอย่างนั้นเราก็บอกนะเพราะว่าตอนหลังก็เอาแถลงข่าวก็โอเคไม่ใช่
1: เคลียร์เคลียร์ให้ด้วย
0: เพราะฉะนั้นไม่ขโมยรวยอยู่แล้ว
1: นี่คุณบัญชีคุณสมเกียรติมีเป็น10นะยะ
0: 100
1: เอาไป100
0: 100บาท
1: บัญชีละ100นะกลุ่มเพื่อนเจ๋งนี่ก็ชอบว่าพี่ปองเรื่อยเลยอ่ะ
0: นั่นแหละต้องประท้าคารมกันหน่อย
1: นะนิดรับสมองกันอ๋อเมื่อวันก่อนเนี่ยมีเรื่องตื่นเต้นตกอกตกใจคือวันแม่ดิฉันก็เพิ่งไปบ้านใช่ไหมที่ปทุมใช่ไหมไปดูเพราะว่าตอนนี้กำลังทำบ้านอยู่ทำตรงช่วงสะพานหน้าบ้านแล้วก็เสร็จจากสะพานหน้าบ้านก็มาทำเขื่อนกั้นเพราะว่าร
0: อน้ำมา
1: ไม่ใช่รอหรอกเพราะมันก็มาท่วมทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าตรงเขื่อนเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนหินที่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นคุณอาก็ทำไว้มันเป็นหินทีนี้เนี่ยมันก็ไหลลงเรื่อยๆอ่ะหินนะเวลาน้ำท่วมอ่ะมันก็กั้นได
0: ้
1: มันก็ไม่เชิงว่าซ้อนะแต่ว่าหินเนี่ยมันไหลลงไปอ่ะจากที่มันตั้งอยู่ใช่ไหมทำเป็นกำแพงรั้วแบบริมน้ำอย่างเงี้ยก็เลยให้ช่างเขามาทำช่างเขาก็บอกขอเวลาเดือนนึงหลังจากทำสะพานเสร็จก็เขาก็มานอนอยู่ที่บ้านเลยนะแล้วเพราะว่ามันจะต้องการทำปูนการก่อเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องรอข้างขึ้นข้างแหลมน้ำขึ้นน้ำลงไม่งั้นมันเทปูนไม่ได
0: ้ครับ
1: เราก็บอกต้องรีบทำนะเพราะเดี๋ยวหน้าน้ำกันยาเนี่ยน้ำมันจะเยอะกันยาตุลามันเริ่มมาแล้วเขาก็ทำช่างเขาก็มานอนไอเราก็นึกว่าเขานอนข้างล่างเขาขึ้นไปนอนตรงชานบ้านแล้วไปจุดยากันยุงคุณบ้านไม้นะคุณไฟไหม้ค่ะ
0: เหรอ
1: ใช่ไหม้พื้นแล้วก็ไหม้ขึ้นไปข้างฝาแล้วลามไปถึงหน้าต่างก็เลยแบบตกใจเลยเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเพิ่งไปดูกันมาเสร็จแล้วก็คนพี่สะพายก็โทรมาบอกไฟไหม้อะเมื่อวานเนี้ยแล้วก็บอกเป็นอะไรเยอะไหมบอกเราต้องรีบลงกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็เขาก็บอกว่ามันก็ซ่อมได้เดี๋ยวก็จะขัดให
0: ้
1: แต่เราบอกว่า
0: ไอ้ดำๆอะ
1: ไอ้ขัดข้างฝานะคุณขัดได้แต่ไอ้พื้นไม้บ้านเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยไหม้จนแบบมันมีกลิ่นมันมีอะไรแบบเนี้ยเราก็บอกต้องเปลี่ยนไม้อ่ะเขาบอกก็เดี๋ยวเขาจะทำให้ก็รับผิดชอบเราเพราะตกใจนะตกใจนะคุณบ้านไม้นะคุณ
0: เข้าใจ
1: แล้วไฟไหม้
0: คือมันไปเลยแล้วนะบ้านไม
1: ้ข้างบ้านนะพี่ข้างบ้านก็ช่วยเขาเห็นนะเขายังโทรแจ้งอ่ะแจ้งมาให้มารู้บอกว่าไฟไหม้บ้านนะก็เลยแบบโ
0: อ
1: ้ตกใจไปกันทั้งบ้านเลยขนกันไปเลยไปดูบ้านว่าเป็นยังไงบ้างมันไม่เยอะแต่ว่ามันก็เสียหายอ่ะมันเป็นบ้านไม้อ่ะเวลานั่นใช่ป่ะตอนไปก็ไปด้วยแบบรวดเร็วอ่ะไปแบบรีบ
0: ใจร้อนอ่ะใจไปก่อนรถอ่ะ
1: คือเราเนี่ยใจหายกันหมดเลยพี่สะพายอยู่ที่ต้องบอกขาสั่นเลยตอนที่เขาบอกไฟไหม้แล้วเดินเข้าบ้านอ่ะคุณลองคิดดูถ้ามันจุดจากข้างล่างอ่ะและเสามันเป็นไม้หมดอ่ะ
0: ครับ
1: มันไปเลยนะข้างหลังเลยนะ
0: ในชีวิตเคยไฟไหม้บ้านเกี่ยงเลยที
1: ่
0: อยู่ที่หนองบัวลำพูอ่ะ
1: นี่ลาดพร้าวซอยหนึ่งเลย
0: ห
1: ลังแรกเลยบ้านไม้เหมือนกัน
0: ไปหมดเหรอ
1: ไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
0: ชีวิตผ่านไปค
1: นพูดถึงไฟไหม้ปุ๊บก็เลยไปดูพอบอกว่าเป็นอะไรไม่เยอะ
0: คร
1: ับ เราก็บอกช่วยซ่อมให้ด้วยพูดกันไม่ออกเลยอ่ะคือถ้ามันเผลออีกนิดนึงอ่ะมันไปทั้งหลังเลยนะคุณบ้านไม้ทั้งหลัง
0: แป๊บเดียว
1: โอ้มันพรึบเดียวเลย
0: แป๊บเดียว
1: เรารู้บ้านเราเคยมาแล้วก็เลยไปดูทีนี้พอไปปุ๊บสบายใจหลังจากดูว่ามันซ่อมได้มันดูแลได้ขากลับไปกันแป๊บเดียวแหละไปดูบ้านไปดูไปคุยกับช่างพอขากลับกินอะไรกันล่ะบ้านเรานี่ไม่กินไม่ได้
0: ไม่พอดูแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเยอะ
1: ตอนแรกกินไม่ลงเลยตกใจ
0: มาเลยครับความหิว
1: พอแบบพอผ่านเรียบร้อยกินได้แล้วกินอะไรกันล่ะตอนแรกว่าจะไปกินรส42ที่เคยเล่าใช่ป่ะเอางี้แล้วกันอยากกินอะไรเผ็ดๆเพราะมันตื่นเต้นมากเลย
0: ตัวเองชอบกินเผ็ดแล้วว่าแหมไม่ก็พี่น้องชอบเผ็ดหมดเลย
1: คือได้ทุกคน
0: แต่เราที่สุด
1: สามีที่สุด
0: อ๋อเหรอ
1: หูสามีนี่กินเผ็ดตัวชนเลย
0: ว้าว
1: คือไม่เผ็ดแล้วเขากินไม่ลงเขาจะเป็นคนชอบกินเผ็ดขนาดตอนเช้าอ่ะต้มเลือดหมูอ่ะเขายังต้องมีพริกกะเหรี่ยงใส่อ่ะคุณแล้วก็พริกป่นอีกต่างหากที่คั่วอีกคือโจ๊กเขาต้มใส่พริกป่นใส่พริก
0: โจ๊กก็ใส่ด้วย
1: ใช่คือเขากินแบบนั้นแต่เราไม่ถึงขั้นนั้นแต่
0: ไม่แต่เราเห็นแล้วล่ะว่าบางคนเวลาสั่งโจ๊กมาใส่ทั้งพริกป่นใส่ทั้งน้ำส้มใส่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะ
1: นั่นแหละเขาใส่
0: สีออกมาแดงใช่ไห
1: มแล้วพริกป่นคั่วเองด้วยคุณอ่ะที่บ้านอ่ะไม่ต้องห่วงก็เสร็จแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วจะกลับบ้านก็เลยแวะไปที่อาหารป่าบางเดือ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าโซนนี้เราก็กินเงิน
0: ใช่
1: ไ
0: หม
1: แต่ร้านประจำแล้วเราไม่ได้กินเขานานมากแล้วไงตั้งแต่ปีที่แล้วอะก็เข้าไปเพราะว่ารอบที่แล้วเมื่อวันแม่นี่เขาหยุดนะก็เลยไม่ได้กินก็เลยบอกอ่ะงั้นลองไปกินก็ยังคงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังร้านนี้นะสนนราคาไม่แรงต้องบอกไปแล้วไปเนี่ยวันไหนก็คนเยอะก็สั่งเหมือนเดิมเลยเนื้อผัดยี่หร่า150
0: ครับ
1: 150บาทหมูป่าผัดเผ็ดเขามีให้เลือก2แบบนะแบบแห้งกับแบบใส่กะทิแต่เราชอบแบบจัดๆเราชอบแบบ
0: แห้ง
1: อันเนี้ย160คุณหมูป่า160แล้วที่สำคัญร้านนี้นะ ทำหมูป่าได้ดีไม่เหนียว
0: ครับ
1: ไม่ต้องถึงขนาดฟันปลอมหลุดไม่ถึงขั้นนั้นคือดีแล้วก็ที่สั่งมาอีกก็เป็นแกงคั่ว

0: องชิมร้านนี้ดู
1: เออมิชลินก็
0: เฮ้ยมิชลินทำไมไม่รู้จักร้านนี
1: ้โอ้
0: ถ้ารู้จักแล้วคุณจะหลงรักด้วยสนนราคาที่มันมันถูกอาหารจานใหญ่ทุกจาน
1: แล้วก็มีก็มีแบรนด์อื่นนอกจากมิชลินเขามีมีเชลชนชิมมี
0: ปุ๋ยที่ด้านนี้มียังไม่รู้ไม่ได้เห็นแต่ออกครัวคุณต่อยก็ออกนะ
1: อ๋อออกเลยครับ
0: ออกครัวคุณต่อยหม่อมถนัดแต่พี่เกียก็เคยไปแต่อันเนี้ยทำไมมิชลินไม่ไป
1: คือมันไม่แน่ไม่นอนมิชลินอ่ะคือเขาคืออย่างร้านผัดไทยคนใบ้เนี่ยคนไม่ไร้เสียงที่ซอยอินทรา47อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ก็สลึกเชียร์แล้วก็รสชาติก็ออกหวานๆหน่
0: อ
1: ยได้มิชลินทุกปีเลย
0: นั่นไงเออมิชลินกินไม่เหมือนเรากิน
1: เขาบอกว่ามีฝรั่งเนี่ยมานั่งกินอยู่ 3-4 เที่ยวแล้วสักพักนึงก็มีประกาศของมิชลินใบเนี่ย
0: ส่งมาให้
1: เขายังไม่รู้เลยคนไหน
0: นะอ่ะคุณปานถามบอกว่าอะไรหมูป่าบ้านไหนครับถึงไม่เหนียวมันไม่ได้บอกว่าไม่เหนียวเลยมันก็มีความกรึบๆอะแต่มันไม่ถึงขนาดที่ว่ากัดไม่เข้
1: า
0: บางร้านเนี่ยกัดไม่เข้านะ
1: บางร้านว่าเป็นยาง
0: เคี้ยวๆหยำๆแล้วคายอะ
1: นึกว่าเป็นยาง
0: เออเป็นหนังยางอ๋อเขาบอกว่าอย่าไปให้มิชลินเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มแพงแล้วก็ไม่อร่อย
1: เออ
0: เหตุผลดี
1: เห็นไหม
0: เหตุผลดี
1: เห็นไหมเพราะว่าคุณมิชลินคนก็ดูร้านอันไหนร้านไหนมิชลินจะไปกิน
0: แล้วจริงๆนะร้านนี้เนี่ยนะกินมากี่ครั้งเนี่ยเจ้าของร้านลงมือทำเองทุกจานเองทุกขั้นตอนเรียนชอบใจตรงเนี้ยแล้วเครื่องแกงร้านนี้ทำเองกะทิสดไม่ใช้นมด้วยนะ
1: แม้พูดถึงกะทิสดอ่ะที่ร้านภูเก็ตร้านพกากรองอ่ะแม่ครัวขูด
0: มะพร้าวเอง
1: ละเจ้าของร้านนะเขาให้ทำเองหมดเลยเพราะว่าเขาทำโทษนะครับคนรวยอ่ะมาขาย มีตึกแถว3ห้องแล้วก็ทุกอย่างเกือบจะทำเองเกือบหมดแล้วของทะเลเนี่ยเอาชาวประมงมาส่งเลยไม่ผ่านไม่ไปตลาด
0: สดนะ
1: สดมากพี่แก้วที่ร้านพักกากองเดี๋ยวให้คุยกัน
0: พักกากอง
1: พักกากอง
0: คุณพักก่อนไหม
1: พักก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีซื้อได้ที่ 7-Eleven Top Supermarket Lotus Foodland นะครับกูเมเยอะไปหมดเลยไปซื้อได้เลยครับอร่อยพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคอลเลอร์ออฟไลฟ์ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 1-2-3-4-5-6 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
1: ครับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับเบรกก็ไม่เหมือนไม่ได้เบรกเพราะว่าคุยเรื่องของกินกับพี่แก้วเนี่ยเบรกก็ไม่ได้เบรกจริงๆคุณผู้ชมคุณฟังฟ้องเลยอ่ะ
2: คุณก็อยากพูด
1: ก็
2: อย่ามาว่าดิฉัน
1: เราก็อยากฟังพี่แก้วพูดพี่แก้วก็อยากฟังเราพูดต่างคนต่างพูดกันบางทีอยู่ในรายการบางเรื่องเราพูดไม่ได้คือพวกไม่อร่อยหรือพวก
2: ปิดไมค์ปุ๊บ
1: มาเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่แก้วมีอะไร
2: ต้องพูดอันนี้ต้องพูดเปิดไมค์พูดด้วยนะคะงาน Why Entertain Award 2026ค่ะกับทีมปีนี้ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบมกฎม่านไหมลายสยามลุ้นกันค่ะกับสาขาทั้ง5สาขารางวัลรางวัลแรก Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์นะคะ Why 1 Tilter กับยิม Why 2 Pooh PowellY3 Ford Pete Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออมรางวัลที่

0: 2 Prince of Boys Love ค่ะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งหฤทธิ์ B 2 Pavel นเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกฤติน B 5ฟอร์ดทิติพงษ์Princess of Girls Love นะคะนำหญิง Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยาและ G5 ลูกหมีปัญญพัฒน
1: ์
0: รางวัล Rising Star Couple รางวัลที่4นะคะคู่ชิปดาวรุ่ง R1จินนี่กับเจน่า R2ตีตีป๋อ R3ฝ้ายอะตอมR4 มี่พัดเอย่าและ R5 อุ้มกับแบมและรางวัลสุดท้าย Most Popular YA Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 สอโซ่ล่ำที N2 พิษรัก Personal Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5Not the best, but still good นะคะเชียร์กันได้นะคะทาง yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือ vote ผ่านแอปพลิเคชัน emos ค่ะวันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะนั่นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครับ
0: นึกถึงตัวเองแล้วตอนที่รู้ข่าวไฟไหม
1: ถ้ามีกล้องนะ
0: อ๋อมันต้องมีกล้องนะมันต้องมีกล้องบันทึกเอาไว้ฮะ
1: ยังไม่ติด
0: ยังปทุม
1: Oh.
0: ยังไม่ได้ติดนะคุณผู้ฟังถ้ามีเนี่ยจะดีมากแหละมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะดูภาพสดคุยตอบโต้ทั้งเห็นหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยทำผ่านมือถือได้ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งก็ง่ายจะตั้งข้างนอกบ้านจะตั้งในบ้านเพราะว่า Mr. CCTV เนี่ยทนแดดทนฝนนะคะเพิ่ม Memory SD Card สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็สั่งตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะดูภาพสีกลางคืนยังได้นะคะมีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดได้ Mr. CCTV ค่ะรับประกัน1ปีโปรโมชั่นพิเศษสุดจาก Shopmania ซื้อ1แถม1 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ Shopmania นะครับ
0: กว่าจะมานี่เกือบหมดเวลาเลยนะลูก
1: โอ้นี่ที่เหลือกี่นาทีเนี่ย
0: อาจจะพูดถึงร้านปากกาคลองเมื่อกี้เนี่ยหลังเลยอ่ะคือเฮ้ยร้านนี้ดี
1: โอ
0: ้ร้านนี้ดี
1: กำลังจะเปิดให้พี่แก้วดู
0: เออพี่ดูในนี้ละพี่เปิดดูละจะดูเมนูที่คุณสั่ง
1: ใช่ไหมนี่ไง
0: คุณกินอะไรไปบ้าง
1: กินอะไรเยอะแต่ว่าตัวขนมหวานเขาไปคิดต่างอ่ะพี่แก้ว
0: complimentary จากทางร้าน
1: เนี่ยเป็นลูกชกอ่ะ
0: ลูกชกก็เหมือนลูกชิ
1: พพี่แก้วดูอ่ะ
0: เสียงดังไปไหม
1: ให้คุณผู้ชมฟังดูไหมว่าเขาจะมีอธิบายอ่ะ
0: อ๋อฮะเป็นขนมน้ำแข็งใสลูกชกลอยแก้วครับ
1: ฮะ
0: อ๋อ
1: เขาจะมีน้องมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงใส่อะไรบ้างแล้วก็เป็นขนมที่ไม่คิดต่างเลยนะคุณผู้ชมไป5คนจะกิน500เขาก็แจกขนมหวานให้2อย่างด้วยกันนะครับชิฟฟ่อนอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวขนมลูกชกเนี่ยนะครับ
0: แล้วถ้าเราเปลี่ยนอ่ะแล้วบอกว่าเราขอเป็นลูกชกอย่างเดียวเราไม่กินชิฟฟ่อนได้ไหม
1: ไม่ได้เพราะเขาฟรีทั้งคู่
0: ก็ฟรีนะคุณก็บอกเราเปลี่ยนขอเป็นลูกชก2ถ้วยเลยได้ป
1: ่
0: ะคุณอ่ะยังไม
1: ่ไม่เป็นไรถ้าพี่แก้วจะเอาเดี๋ยวโทรบอกให้กับข้าวเขาเนี่ยบรรจงมากละเอียดมากขนาดมะพร้าวเนี่ยเขายังขูดเองอ่ะเขามีเจ้าหน้าที่แอบไปดูข้างหลังอ่ะขูดมะพร้าวเองทำแกงคั่วไอเห็ดแครงกับสตอรสชาติโอ้โหเข้มข้นดูเดือดมากแล้วก็มีกับข้าวหลายอย่างมากแล้วที่สำคัญอีกอันนึงที่แปลกคือตัวผัดสามเหม็นเขาพี่แก้วคือกระเทียมโทนเนี่ยเข้ามาซอยเขาบอกว่ากลิ่นมันจะรสชาติมันจะเข้าไปกับชะอมเข้าไปกับตัวสตอด้วยแล้วเขาก็เลือกวัตถุดิบที่ดีก็ผัดสามเหม็นก็อร่อยคือผัดสามเหม็นเนี่ยปกติคนใต้ไม่ค่อยมีเนา
0: ะ
1: เพราะมันไม่ใช่ของใต้ใช่ไหม
0: มัน ก็ใต้นะไม่งั้นมีสตอได
1: ้ไงเออแต่ว่าร้านอาหารใต้ส่วนใหญ่อ่ะเราไม่ค่อยได้เจอ
0: ค่ะมันแพง
1: ไปนะน้ำย้อยนะตู้กับข้าวระยะร้านจันร้านโอ้ชามก็ไม่เจอ
0: ไม่เจอเมนูน
1: ี้เมนูนี้แกก็ได้จัดมาให้ถ่ายแล้วก็มีพวกปลาพวกอะไรเอามาจากประมงเลย
0: ค่ะ
1: พี่แกเอามา
0: สดกว่านี้ต้องไปจับเอาเองในทะเลนะ
1: ค
0: ะ
1: ใช่แกบอกว่าแกทำมาสนุกอ่ะ
0: ค่ะ
1: นึกถึงคุณแม่อ
0: ีกแล้วคนมีตังทำสนุกอีกแล้ว
1: คุณแม่ชื่อพกาแล้วมีรูปวาดคุณแม่กับตัวเขาตอนเป็นเด็กนักเรียนมีขายทำกับข้าวเป็นตรงเป็นโตอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะฮะเป็นคนที่ตั้งใจทำอาหารมากเพราะฉะนั้นใครที่ไป
0: ภูเก็ต
1: ร้านพกากรอง
0: ร้าน
1: เปิดได้ไม่นานอ่ะ
0: ร้านสวยอาหารแนะนำเขาบอกมีพวกแกงปูนะคะเต้าหู้ทอดเนี่ยอยากกินเต้าหู้ทอดเต้าหู้คลองแง
1: ะ
0: นะคะแกงส้มปลาเก๋ากุ้งซอสมะขามกุ้งทอดพริกเกลือปลาทอดกระเทียมยำปลาเค็มปลานึ่งซีอิ๊วผัดใบเหมียงผัดไข
1: ่
0: เมนูหลักๆนะคะที่เขาแนะนำ
1: ใบเหลียงก็อ่อนแบบ
0: ทุกใบ
1: เนาะ
0: นะคุณกลืนน้ำลายเลยอ่ะคุณสมเกียรติ
1: ใช่นึกถึงวันที่เรากินเราก็ยังอยากกินอีกคือจริงๆอ่ะตัวภูเก็ตอ่ะร้านมันเยอะนะพี่แก้วเนา
0: ะ
1: แต่พี่แก้วไม่ค่อยได้ไปไงนะร้านพกากรองเนี่ยเป็นร้านใหม่แต่รสชาติดั้งเดิมมากอร่อยมากนะครับใครที่ว่างแล้วใครอยากกินอาหารใต้แล้วก็เป็นอาหารที่ทำแบบคนเก่าแก่ทำนะไปได้เลยพกากรอง
0: แล้วต้องไปพักที่ไหนนะที่คุณ
1: ไปพักที่โรงแรมอาม่า
0: อาม่า
1: อาม่านะอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาน้องแอม
0: ไปหาน้องแอมนะคะน่าไปอ่ะควร
1: ต้องไป
0: นะคะ
1: ต้องไป
0: เดี๋ยวดิฉันจะไปลงเหมือนกันแต่ไม่ถึงทางใต้สุดนะไปแค่ชะอำ
1: แล้วก็พี่แก้วไปเป็นแก๊งอ่ะ
0: นะไปจัด
1: เป็นแก๊ง
0: ไปหลายคนและไปกินร้านอร่อยอร่อยแล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง
1: เพราะเที่ยวนี้พี่แก้วเขาจะไปชะอำอีกรอบหนึ่งอีกหลายรอบแล้วแหละนี่ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่เพราะนั้นเขาจะเจอร้านที่อร่อยอร่อยแล้วก็ร้านที่อยากแนะนำคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำพี่แก้วว่าให้ไปกินร้านไหนเอสเอ็มเอสมายังมีเวลาอีกครึ่งนาทีบอกได้เดี๋ยวนางจะไปเพราะนางบอกแล้วว่าแนะนำมาเถอะนางไปแน
0: ่ไปแน
1: ่นะฮะเวลาหมดแล้วให้พี่แก้วมีความสุขมากๆเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก
0: ็
1: กินให้อร่อยอร่อย
0: โอ้แน่นอน
1: โอเคนะครับวันนี้เวลาหมดครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้คนเคร่งด้วยตัวเองระดมฮอ3หน่วยคาด 1-2 วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บัญชาการและติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองพร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งควบคุมแนวไฟและป้องกันการปะทุซ้ำสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยยังคงพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปถึงพื้นที่ป่าผู้ควนเคร่งเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่พักพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเข้าปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดแนวไฟและลดความรุนแรงของสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าการระดมเฮลิคอปเตอร์จาก3หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ลึกและจุดที่รถดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากพร้อมคาดการณ์ว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ตรังระเบิดเกลื่อนเมืองคนร้ายแต่งกายเลียนแบบคนร้าย3จังหวัดภาคใต้ปาระเบิดสนั่นซอยโรงรับจำนำรถยนต์เสียหายหลายคันโชคดีไร้คนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ย่านตาขาจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 98/31 ซอยคานเคนอุทิศหรือซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังรับแจ้งมีคนร้ายลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์พบแรงระเบิดเกิดเป็นหลุมบริเวณหน้าบ้านและหลังคาบ้านกระถางต้นไม้หน้าบ้านเสียหายรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านเสียหายไป2คันส่วนภายในบ้านพบหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายนอกจากนั้นแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ทั้งรถยนต์เก๋งสีแดงสีขาวและรถอเนกประสงค์สีขาวและรถยนต์กระบะของเพื่อนบ้านเสียหายรวม4คันโดยบริเวณกลางถนนหน้าบ้านพบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันวัสดุจากระเบิด2ชิ้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้กล้องวงจรปิดหน้าบ้านทำให้สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้เป็นเพศชายคนเดียวแต่งกายคล้ายผู้หญิงปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุหนุ่มป่วยซึมเศร้าเช่าปืนมาจากสนามยิงปืนอ้างไปสุพรรณบุรีก่อนปลิดชีพตัวเองตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายณวดลอายุ36ปีสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกไปนอกสนามจึงได้ห้ามไว้จากนั้นเจ้าตัวอ้างขอออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกและจะนำอาวุธปืนออกไปพยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลตกลงสัญญาส่วนตัวกับ M-Byteแล้ว ฟาบริซฮอว์กินส์ผู้สื่อข่าวจาก AMSA Sport รายงานว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอิบราฮิมเอ็มบายปีขวาวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นที่เรียบร้อยหลังทั้ง2ฝ่ายตกลงเงื่อนไขทางการเงินสำหรับสัญญา5ปีได้สำเร็จรายงานระบุว่าเอ็มบายตัดสินใจเลือกย้ายไปค้าแข่งกับหงแดงและไม่ต้องการเดินหน้ากับความสนใจจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนอีกต่อไปทำให้เวลานี้ทิศทางของนักเตะมีความชัดเจนว่าต้องการมุ่งหน้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ขณะเดียวกันลิเวอร์พูลไม่ได้ต้องการหยุดเพียงแค่ดีลของเอ็มบายเนื่องจากเป้าหมายของสโมสรคือการคว้าทั้งเอ็มบายและบรัดเลย์บาโกล่าเข้ามาเสริมทัพพร้อมกันในตลาดนักเตะรอบนี้ต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: แอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนเกมอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่จะเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์โดยเน้นย้ำให้ลูกทีมห้ามประมาทและห้ามคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแม้จะกุมความได้เปรียบจากการบุกไปชนะมาได้ก่อน3ประตูต่อ1ในเล็กแรกก็ตามนอกจากนั้นฮัดสันยังชื่นชมคู่แข่งด้วยว่าสิงคโปร์เป็นทีมระดับท็อปมีระบบการเล่นและแท็กติกที่ซับซ้อนรวมถึงมีเฮดโค้ชที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจึงไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในเกมอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2จะแข่งขันในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

0: ุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะฮะประจำวันอังคาร18สิงหาคม25609นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ามาประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe ก็ฝากไว้ด้วยที่ FM 99 Active Radio บน YouTube ถ้าเกิดฟังหรือดูผ่านทาง YouTube นะครับจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวของประเด็นพูดคุยคำถามต่างๆก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณ TrueFortic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับมากับฝนอีกแล้วพร้อมกับเสียงไอที่ยังไม่หายเจ้าที2อาทิตย์แล้วนะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันเนอะโอเคมาลุยกันครับเมื่อเช้ามี State of Play นะครับที่เป็น State of Play Exclusive ของ Phantom Blade Zero นะครับก็ความยาวเกือบๆ20นาทีได้นะครับโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆโชว์ระบบเกมโชว์ตัวอย่างอาวุธต่างๆภายในเกมมากมายนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูลองไปหาดูแล้วกันเนี่ยก็มีโชว์อะไรหลายๆอย่างการันตีอาวุธมากกว่า30ชิ้นนู่นนี่นั่นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านของทีมพัฒนาคือ S Game Studio นะครับเขามีการประกาศเปิดพรีออเดอร์ตัว Phantom Blade Zero อย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วคือตัว Phantom Blade Zero เนี่ยมันจะลงทั้งบน PC เนี่ยพรีออเดอร์ได้ทั้งบน Steam หรือว่าจะเป็น Epic Game Store ก็ได้นะครับแล้วก็บนคอนโซลนะปัจจุบันจะลงเฉพาะ PS5 แต่ว่าน่าจะมีแผนสำหรับการไปลงแพลตฟอร์มอื่นบนเครื่องคอนโซลด้วยเพราะว่าที่ลง PS5 เนี่ยจากการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับเขาระบุว่าเป็นคอนโซล Exclusive 1ปีหมายความว่า ปลายปีหน้าเพราะว่าตัวเกมของ Phantom Blade Zero จะเปิดให้เล่นจริงๆคือ29ตุลาคมปีนี้นะครับก็หมายความว่าตุลาคมปีหน้าปลายเดือนตุลาคมปีหน้าก็จะหลุดจาก Exclusive ของคอนโซล PS5 ก็อาจจะไปลงบนเครื่องอื่นบน Nintendo Switch 2ไหมบน Xbox ไหมอาจจะไปลงเกม Pass ของ Xbox ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคอนโซลตอนนี้จะลงเฉพาะ PS5 แต่ว่ามันลงทั้ง PC ทั้งคอนโซลเพียงแต่คอนโซลมีแค่ PS5 เท่านั้นนะครับผมอิงราคาบน Steam แล้วกันมันจะมีทั้งหมด2 edition นะครับก็คือ Standard Edition 1490

แล้วก็ตัวที่เป็น Deluxe Edition 1,890 บาทนะครับก็ประมาณนี้ความพิเศษอันนึงของตอนที่สัปดาห์ที่แล้วประกาศแล้วก็เมื่อเช้าได้เห็นตัวที่เป็น State of Play กับเกมเพลย์เต็มๆนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเนี่ยมันโชว์เขาเรียกอะไรอ่ะโชว์คลิปตัวอย่างเกมเพลย์แล้วก็แนะนำระบบนู่นนี่นั่นนี่นี่หน่อยๆเนี่ยความยาวแค่ประมาณ10นาที11นาทีประมาณนี้แต่ว่าเมื่อเช้าตอน9โมงนี่คือเต็มๆเลยเกือบ20นาทีนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือPhantom Bread Zero ที่พัฒนาโดย S Game Studio เนี่ยเขาได้ดอนนี่เยนนะครับนักแสดงหมัดยงชุนอะถ้าใครนึกออกนะครับก็นั่นแหละมาเป็นเขาเรียกแหละมาเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างสรรค์และออกแบบการต่อสู้ให้กับตัวเกม Phantom Blade Zero ซึ่งตามข้อมูลที่ระบุไว้เนี่ยเขาบอกว่าดอนนี่เยนเข้ามารับหน้าที่นี้ทำงานร่วมกับทางด้านของ S Game Studio นะครับตั้งแต่เริ่มเปิดโปรเจกต์ Phantom Blade Zero เมื่อปี2023เลยนะตลอด3ปีที่ผ่านมาคือดอนนี่เยนทำงานร่วมกับทางด้านของ S Gameสตูดิโอมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วตัวของดอนนี่เยนเองนอกเหนือจากจะเป็นตัวคอนซัลท์เป็นครีเอทีฟคอนซัลท์ทางฝั่งของเรื่องการออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ฉากแอคชั่นระบบฉากต่อสู้อะไรแบบเนี้ยตัวเขาเองยังมีตัวละครยึด ของเขาที่เป็นหน้าเขาเสียงเขาอยู่ในตัวเกมด้วยนะครับมันจะเป็นบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าเขาเลยหน้าของดอนนี่เยนแล้วก็ใช้หมัดหยงชุนด้วย ก็ลองดูก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อันนึงแล้วกันนะครับเมื่อเช้าอย่างที่บอกก็คือมีตัวที่เป็น State of Play ใครยังไม่ดูลองไปหาดูก็ตอนที่นั่งดูอยู่เอาตรงๆก็แบบไม่ได้มีสมาธิมากเพราะว่าดูไปก็พอดีก็มีงานด้วยนะครับประชุมงานอยู่ก็ดูไปสลับไปอะไรเงี้ยแต่แอบระหว่างดูสลับไปสลับมาเนี่ยมันมีห้วงความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวว่าทำไมผมไม่เขารู้สึกว่าคอนเซปต์เกมถามว่าคอนเซปต์เกมเพลย์นะไม่ใช่รูปแบบนะแต่คอนเซปต์นะมันมีความเหมือนร็อกแมนจังเลยที่เหมือนร็อกแมนคืออะไร เราเน้นถึงร็อกแมนเขาคุณหรือเมกาแมนที่หลายคนรู้จักกันถ้าเด็กยุคใหม่ถ้ายุคผมว่าร็อกแมนเนาะก็คือเราเอาชนะบอส1ตัวเพื่อเอาไอเทมหรือความสามารถของบอสนั้นๆมาใช้ได้ซึ่ง Phantom Blade Zero ก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วไอตัวอาวุธหรือความสามารถที่เราเอาชนะบอสตัวใดตัวหนึ่งมาได้เนี่ยไอความสามารถเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับของแสลงในการต่อสู้กับบอสตัวใดตัวหนึ่งในอนาคตที่เราจะเจอก็คือปกติถ้าเราไม่มีอาวุธนี้ไม่มีความสามารถนี้ของบอสตัวนี้ถามว่าเราเอาชนะบอสตัวนั้นได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถนี้มีอาวุธนี้แล้วคุณไปใช้กับบอสที่มันเป็นของแสลงกันมันก็ชนะแบบง่ายๆเหมือนร็อกแมนนึกออกไหมถ้าใครนึกออกนะผมนั่นผมว่าคอนเซปต์เกมเพลย์มันก็คล้ายเนาะประมาณนี้แต่ว่าหมายความว่าคอนเซปต์ของเรื่องของการดึงเอาความสามารถนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเกมเพลย์อะไรมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ดอนนี่เยนพูดเองนะครับดอนนี่เยนพูดเองว่าการออกแบบฉากต่อสู้แอคชั่นต่างๆภายในตัวเกมเนี่ยเขาหลักๆเขาทีมงานเขาอยากอ้างอิงกับบรรดาพวกหนังจอมยุทธหนังวิทยายุทธฮ่องกงเมื่อประมาณพวกแบบยุคปี90อะไรแบบนี้มันจะมีความเร็วมีความชวดชิงช้องชิงนึกออกไหมก็ซึ่งมันก็เท่าที่ดูวิดีโอก็มันก็เร็วจริงๆนั่นแหละนะครับสำหรับ Phantom Blade Zero ก็เปิดพรีออเดอร์แล้วราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนักด้วยนะครับก็ลองดูถือว่าเป็นเกมที่สำหรับผมว่าน่าสนใจนะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเล่น อย่าง Blackmid Wukong แล้วรู้สึกว่าเข้าเส้นผมว่า Phantom Blade Zero ก็น่าจะเข้าเส้นได้ไม่ยากในความคิดผมแต่ว่านั่นแหละลองไปดูวิดีโอเกมเพลย์แล้วก็ตัดสินด้วยตัวคุณเองอีกทีนึงก็ได้นะครับทีนี้มาดูเกมออกใหม่ในช่วงนี้แล้วมีคะแนนรีวิวออกมาบ้างจะมีหลักๆ2เกมที่น่าสนใจนะครับเกมแรกคือ Mortal Shell 2 Mortal Shell 2จริงๆเนี่ยจะเปิดให้เล่นคือวันพฤหัสนี้20สิงหาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อตัวที่เป็น
ดีลักซ์เอดิชั่นแต่เขาใช้ชื่อจริงเขาใช้ชื่ออะไรดีโวเอดิชั่นแหละแต่หลักๆมันคือดีลักซ์เอดิชั่นแหละตัวแพงนะครับมันจะสามารถเข้าเล่นได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่17นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อออกมาถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับคะแนน Metacritic เนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่82เต็ม100หลายสำนักให้9เต็ม10นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Hardcore Gamer Skin Rant Game Surf นะครับอะไรพวกนี้ให้9เต็ม10หรือสื่อที่บ้านเราคุ้นๆดังๆหน่อยอย่างพวกเกม Radar Plus เกม Spot นะครับหรือแม้กระทั่ง IGN พวกนี้ก็ให้8เต็ม10ก็โดยภาพรวมดูดีนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายชอบดูสตรีมเกมเพลย์ด้วยเนี่ยก็เมื่อคืนมีพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์เขาสตรีมไปแล้วเขาจั่วหัวไว้ตัววิดีโอที่เขาสตรีมไว้ยอดเยี่ยมมากๆนี่คือเกมที่ง่ายที่สุดประจำปีนี้คือเขาประชดนะเพราะเกมมันยากนะครับทีมพัฒนาของ Mother Shell บอกเราว่าตัวเกมไม่มีออปชันในการเลือกระดับความยากแต่ว่าในภายในตัวเกมเพลย์จริงๆมันจะมีไอเทมอยู่2ชิ้นที่ใช้ตัวกำหนดความยากง่ายในการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือโดยภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ยากอยู่ดีสำหรับ Mortal Shell 2นะครับอีก1เกมอันนี้ก็ถือว่านอกสายตานะครับไม่เชิงนอกสายตาแล้วกันไม่คิดว่าจะทำได้ดีเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือ The Sinking City 2ผมนิยามมันว่ามันคืออินเดียนาโจนในรูปแบบของแนวฮอร์เรอร์ปกติอินเดียนาโจนคุณจะนึกออกว่ามันจะเป็นแบบไปไขปริศนาพวกตามสถานที่โบราณอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการแก้ปริศนาต่อสู้ในฉากภาพรวมที่เป็นแบบแนวแบบสยองขวัญอะฮอร์เรอร์ประมาณนี้เป็นSurvivor Horrorอะใช้ประมาณนี้แล้วกันที่แต่ว่าตัวเอกมันมีความเป็นแบบคือตัวเอกแต่งกายนี่โคตรอินเดียนาโจนจัดๆเลยอะแล้วก็ผมว่ามันมีความกลิ่นอายผมว่าเจ้าของทีมพัฒนาน่าจะมีความชอบอินเดียนาโจนไม่มากก็น้อยนะครับตัวเกมจริงๆจะวางจำหน่ายวันนี้นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อออกมาเรียบร้อยก็คะแนนสูงเหมือนกัน Metacritic ได้81เต็ม100นะครับตัวเกม Radar Plus Dual Shocker พวกนี้ให้9เต็ม10นะครับหรือจะเป็นอย่างตัว WCCF Tech อันนี้ให้ 8.5 CG Magazine ก็ให้ 8.5 นะครับก็ลองดูไม่แน่ผมพยายามหาแล้วว่ามันในไทยมีใครเอาแผ่นเข้ามาขายไหมลองเสิร์ชใน Shopee เล่นๆไม่เจอนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตามหน้าร้านเขามีไหมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นจริงก็อาจจะต้องหาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เอา ประมาณนี้มาดูความสำเร็จของเกมบ้างนะครับเริ่มจากทางด้านของ Mega Chameleon นะครับเกมที่เราสตรีมเมอร์เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็คือไอ้เกมที่ระบายสีนั่นแหละนะฮะก็ล่าสุดวางขายไป2เดือนนะครับผู้พัฒนาเกมออกมาประกาศเรียบร้อยตอนนี้ตัวเกมขายไปได้แล้วกว่า20ล้านชุดวู้ฮู้ถ้าเราวัดความสำเร็จหรือใช้คำว่าอะไรดีว่าเกมไหนดีไม่ดีจากยอดขายเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้คำว่า Mega Chameleon น่าจะเป็นถือว่าเป็นเกมที่ดีแบบนี้ควรเข้าชิงเกมมาดูเยียไหมถามได้เล่นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเกมที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ประชดประชันอะไรนะแต่ว่าผมว่าเกมมันเป็นเกมที่สนุกทีเดียวผมเล่นกับเพื่อนก็ก็มันดีมันตลกแหละมันได้ความเอนเตอร์เทนแหละมันเหมือนยุคนึงสมัยนึงที่เราเล่นพวกแบบไอ้เกมแบบเกมปาร์ตี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็นี้ไปยุคนึงอะไรเงี้ยนะครับอีกหนึ่งเกมที่สุดท้ายก็ขายดีเนาะแฟนๆโปเกมอนเขาก็ยังให้การตอบรับแม้เปิดมาตอนแรกหลายคนจะวิจารณ์เรื่องการตัวดีไซน์ของตัวโปเกมอนสักนิดนึงนั่นก็คือโปเกมอนโปโกเปียนะครับล่าสุดก็ทีมพัฒนาออกมาประกาศเรียบร้อยหลังจากวางขายมา4เดือนเสร็จๆทำยอดขายทะลุ5ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการปล่อยตัวที่เป็น Expansion Passที่เป็นพาร์ทแรกออกมาแล้วด้วยนะครับส่วนพาร์ท2จะมาในช่วงปลายปีนี้ ประมาณพฤศจิกาธันวาราวๆนั้นสำหรับโปเกมอนโปโกเปียนะครับไปทางด้านของการ Thief Auto 6บ้างนะครับ
ทีมพัฒนาคือ Rockstar แต่ว่าทีมจัดจำหน่ายคือทางด้านของ Take Two น่ะเนาะTake Two ก็ออกมา

ย้ำความคุ้มค่าละกันว่าเอ้ย80เหรียญเนี่ยคุ้มแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเขามีการออกมาประกาศว่าจริงๆแล้วจากที่มีการเปิดพรีออเดอร์ไปแล้วก็ไปดูข้อมูลหลังบ้านปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่พรีออเดอร์ Gantiv Auto 6เนี่ยไม่ได้พรีออเดอร์ตัว Standard Edition ที่ราคา80เหรียญ นะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะพรีออเดอร์ตัวที่เป็น Ultimate Edition ไปเลยราคา100เหรียญพอแบบนี้ออกมามันก็อย่างที่บอกก็เลยกระแสที่ว่า80เหรียญแพงไปไหมคุ้มไหมคงไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปเพราะคนส่วนใหญ่ก็เลือกตัวที่เป็น Deluxe Edition อยู่ดีนะครับใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในระดับ Extra แล้วก็ Deluxe นะครับเกมที่กดรับได้ฟรีเดือนนี้นะครับกดรับได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวของไม่ใช่อันนี้เหมือนว่าเกมที่เข้าในส่วนตัว PlayStation Plus Extra กับ Deluxe ไม่ใช่เกมกดรับฟรีก็จะมีถือว่าเกมใหญ่หมดเลยนะทั้ง3เกมเลยทั้ง Vampire Survivor Helldiver 2แล้วก็ Kingdom Come Deliverance 2ตอนนี้มีให้เล่นบน PlayStation Plusในระดับ Extra ก็ดีลักเรียบร้อยนะครับผมนะฮะ ไปทางด้านของข่าวใหญ่สำหรับผมละกันก็คือ Dev The Diver นะครับล่าสุดทีมพัฒนาคือ Mint Rocket นะครับออกมาประกาศว่าเตรียมปล่อยอัปเดตภาษาไทยให้กับ Dev Diver แล้วนะครับโดยที่ภาษาไทยจะมาในวันที่17กันยายนนะครับคือจริงๆเขาประกาศเขาจะเพิ่มภาษาใหม่เข้ามา3ภาษาก็คือจะมีภาษาโปแลนด์ภาษาตุรกีหรือตุรกีนะเนาะแล้วก็ภาษาไทยโดยที่อัปเดตนี้จะเพิ่ม3ภาษานี้เข้ามาเนี่ย17กันยายนนี้แล้วก็ในวันเดียวกัน17กันยาก็คือจะมีการออก Dev Diver ในเวอร์ชั่นมือถือด้วยนะครับทั้งบนระบบ iOS แล้วก็ Android ว้าวน่าเล่น Dev The Diver เดี๋ยวดูว่ามีแบบ DLC มาครบไหมอะไรเงี้ยเท่าไหร่อย่างไรนะครับไปทางด้านของ Kingdom Hearts 4บ้างนะครับทางด้านของคุณเทสึยะโนมูระนะครับก็ออกมายืนยันเรียบร้อยว่า Kingdom Hearts 4จะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีหน้านะครับปลายปี2027ไม่เลื่อนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็รอได้เลยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางด้านของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus นะครับก็ออกมาบอกว่าเตรียมคือเขาออกมาประกาศแหละว่าตอนนี้อยู่ๆก็คือพร่องออกมานะว่าตัวอนิเมะนะครับซีรีส์ของตัว Kingdom Hearts เนี่ยเตรียมฉายทาง Disney Plus เร็วๆนี้แต่เขายังไม่ได้บอกเมื่อไหร่นะแต่ว่ามาแน่ๆนะครับส่วนใครที่รอภาคต่อของเกมพ่อมด Hogwarts Legacy นะครับ Warner Brothers ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าตอนนี้เกมภาคต่อของ Hogwarts Legacyเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปกติอย่างภาคแรกใช้เวลาพัฒนาประมาณ3ปีเพราะเขาประกาศเปิดประกาศโปรเจกต์ตอนปี2020วางขายจริง2023ถ้าตีว่าไทม์ไลน์ใช้ประมาณเดียวกันหมายว่าใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันเราน่าจะได้เล่นภายในปี2029ถ้าไม่ผิดอะไรตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศว่าเขายังไม่ประกาศอะไรเลยนะว่าธีมเนื้อเรื่องจะเป็นแบบเนื้อเรื่องต่อเลยไหมหรือเป็นกี่ปีให้หลังในจักรวาลของนู่นนี่นั่นเลยยังไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าตอนนี้ภาคต่อของ Hogwarts Legacy เริ่มไฟเขียวในการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันทางด้านของ Embracer Group นะครับก็มีการยืนยันว่าตอนนี้ตัวสตูดิโอกำลังพัฒนา2เกมใหม่นะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายภายในอีก2ปีข้างหน้าไม่เกิน2ปีข้างหน้านั่นก็คือ Darksider 4นะครับมันไม่ใช่จบไปแล้ววะ Four Horsemen อ่ะไม่เป็นไรยังไม่จบก็ยังไม่จบ Darksider 4นะครับกับทางหน้าของ Kingdom Come ภาคใหม่นะครับก็แต่ยังไม่ได้กำหนดนะว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกคร่าวๆไว้ว่าทั้ง2เกมเนี่ยจะวางจำหน่ายในช่วงปีงบประมาณ 2027-2028 ถ้าตามปฏิทินของบริษัท Embracer Group มันก็คือช่วงตั้งแต่มกราคมตั้งแต่เมษายน2027จนถึงมีนาคม2028ก็คือ2เกมนี้จะออกในช่วงพีเรียดนี้นะครับเมษายน27ไม่เกินมีนาคม28ก็รอดูแล้วทางนี้ก็รอประกาศอย่างเป็น

0: ็นทางการอีกทีนึงละกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะอันนี้สำหรับคนที่มีเครื่องสตรีมเด็กนะครับหรือมีเครื่องพวก PC Gaming Handheld อ่ะแต่ว่าไปลงตัวระบบปฏิบัติการ Steam OS ไว้อ่ะนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของ Epic Game ยืนยันนะครับว่ากำลังเร่งพัฒนาตัว Epic Game Launcher สำหรับ Linux ระบบปฏิบัติการ Linux อยู่นะครับซึ่งถ้าแล้วเสร็จก็หมายความว่าตัว Steam OS ก็น่าจะสามารถได้รับอันนี้ส่งไปด้วย Steam OS ก็ based on Linux เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับปัจจุบันถ้าเกิดจะเล่นเกมของ Epic Game Store บนเครื่อง Steam Deck มันต้องไปผ่านพวก Third Party ทีมันวุ่นวายพอสมควรก็รอดู Steam ก่อนหน้านี้ทางด้านของ Epic ก็เคยพูดแล้วว่าเขาพยายามเป้าหมายอันนึงที่เขาจะทำให้เสร็จภายใน1-2 ปีข้างหน้านะครับก็คือเรื่องของการที่พัฒนาตัว Epic Game Store ให้ขึ้นมาแข่งขันและสู้ได้กับคู่แข่งซึ่งในวงเล็บคู่แข่งก็คือ Steam นั่นแหละนะครับตอนนี้มันห่างไกลเยอะนะครับก็นั่นแหละก็รอดูนี่คือหนึ่งในแผนงานของทางด้าน Epic ก็คือการพัฒนา Epic Game Launcher ให้ซัพพอร์ตตัวระบบการให้มากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือตัว Linux ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเกมใหม่ๆช่วงนี้ก็มี Mortal Shell 2แหละที่น่าจะเห็นให้ไฮป์กันอยู่นะครับแต่หลายคนก็เลือกที่จะเก็บออมกระสุนเพื่อไปเข้า2เดือนมหาโหดเดือน9เดือน10อ่ะก็ประมาณนี้นะอ้อใครที่รอตัวฟุตบอลเมเนเจอร์2027หรือว่า FM 27นะครับตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของ FM ภาคใหม่หรือ FM 27ออกมาแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องของกำหนดวันจำหน่ายหรืออะไรอย่างนี้นะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของ SI Game นะครับที่เป็นผู้พัฒนาแฟรนไชส์ฟุตบอลเมเนเจอร์เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนให้ไปทดสอบตัว FM 27ในแบบที่เป็น Early Beta Test ก็คือแบบยังเป็นเบต้าเป็นช่วงแรกของเบต้าอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าน่าจะปิดลงทะเบียนไปแล้วมั้งพอเขาปิดวันที่16หรือไงเนี่ยนะครับไปลงไว้ด้วยแต่ไม่ได้มาบอกเฉยๆว่าไปลงเหมือนกันแต่ไม่ได้นะครับตามนั้นแต่ว่านั่นแหละเขาเปิดแล้วก็แสดงว่า FM 27กำลังพัฒนาอยู่จริงๆเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ถ้าเป็นรอบปกติที่ผ่านๆมานะครับไม่นับตัว FM 26เนาะภาคใหม่ของฟุตบอลเมเนเจอร์มันจะมาช่วงประมาณเดือน11นะครับพฤศจิกายนยกเว้นว่าไอตอน FM 26ที่มันเลื่อนนู่นนี่นั่นแล้วมันวุ่นวายมากๆนะอันนั้นมันเลื่อนไปออกมีนานู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านั่นแหละก็ยังไม่มีการประกาศแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีความใจชื้นขึ้นมาว่าอย่างน้อย FM 27ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็รอดูว่าเขาจะแก้หลายเรื่องที่หลายคนบ่นใน FM 26ไหมโดยเฉพาะเรื่องของ UI UX ที่เขารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเอื้อในบางแพลตฟอร์มประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละแต่ว่ามีอยู่จริงกำลังพัฒนาอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เปิดให้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นลุ้นเป็นหนึ่งในผู้ทดสอบที่เป็น Early Data Access ออกมานะครับประมาณนี้อ่ะพักเบรก 15:31 นาทีเดี๋ยวกลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468 9899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift Edge 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift Edge 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: เทคโนโลยีไลฟ
8: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับในบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นสินค้าใหม่ของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.comFacebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับเห็นอย่างในเพจมีคนมาถามว่าแบบมีคนอินบ็อกซ์มาถามว่าที่หาซื้อ Acer Swift Air ไม่ได้เลยนะครับบนออนไลน์อ่ะมีบนหน้าร้านมันต้องไปเช็คว่าที่ไหนมีแต่ละถ้าเกิดจะซื้อแน่ๆก็ที่ Acer Online Store มีนะครับลองเช็คเข้ามาละก็มีของมีสต็อกลองเข้าไปดูได้นะครับ ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะอ่ะก่อนจะไปตอบคำถามมาอีกหนึ่งข่าวลืมไปนะครับทางด้านของคุณฮิโรกิโตโตกินะครับที่เป็น CEO ของ Sony Group Corp นะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นประธานกรรมการของทางด้านของ SIE หรือว่า Sony Interactive Entertainment ด้วยนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์แบบ exclusive กับทางด้านของสื่อใหญ่อย่าง The Wall Street Journal นะครับซึ่งจริงเขาพูดหลายเรื่องมากๆนะครับพูดทั้งในหัวของตัวที่เป็นในฐานะที่เป็น CEO ของ Sony Group Corp แล้วก็ทั้งเป็นในหัวของประธานกรรมการ CIE ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็น CIE หรือว่าส่วนที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณฮิโรกิพูดไว้น่าสนใจก็คือเขาทางด้าน Wall Street Journal มีการพูดถึงตัวเครื่องเกมคอนโซลรุ่นถัดไปหรือเรียกกันสั้นๆว่า PlayStation 6แล้วกันนะครับก็ทางด้านของคุณฮิโรกิเขามีการบอกว่าตอนนี้ทางด้านของ Sony คือพวกเราเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องของกรอบเวลาการเปิดตัวเครื่องคอนโซลเกมรุ่นใหม่รวมถึงยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องของราคาว่าจะเปิดราคาเท่าไหร่เคาะเท่าไหร่นะครับเขาให้ผลว่ามันมีสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ทางด้านของพวกเราในวงเล็บคือโซนี่เนี่ย จะต้องคอยจับตาแล้วก็ติดตามเพื่อประเมินอยู่นะครับก็หมายถึงเรื่องของสถานะหรือสถานการณ์เรื่องของหน่วยความจำกับสตอร์เรจที่ราคาพุ่งนั่นแหละนะครับคือประเด็นของเครื่อง PlayStation 6อ่ะมันยังมีคนถามมาเยอะๆเรื่อยๆนะครับประเด็นมันคือถ้าเอาตามข่าวก่อนหน้านี้หลุดมาลือมาจากบรรดาลีกเกอร์คนนู้นคนนี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยประเด็นมันคือว่ากันว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนไม่ใช่ปลายเดือนโทษปลายปี2027นะแล้วก็จะไปวางขายจริงคือต้นปี2028ซึ่งไอ้การคาดการณ์เนี้ยมันไปถูกเอาผมใช้คำว่าอะไรดีเอาไปผูกโยงกับการประกาศของ Sony ที่บอกว่าจะเลิกวางขายเกมในรูปแบบแผ่นฟิสิกอลนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปคือพอเอา2อย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นคนละข่าวคนละช่วงเวลาที่ออกมานะแต่เอา2อย่างเนี้ยมาผนวกกันทำให้มีการวิเคราะห์ว่าการประกาศนี้ก็เหมือนเป็นการบอกในบอกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าเครื่องเกมรุ่นถัดไปอย่าง PlayStation 6หรือ PS 6เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลโอลี่จะไม่มีแบบที่เป็นแบบใส่แผ่นแน่ๆนะครับประมาณนี้แล้วก็พอมันถูกระบุเวลาเรื่องของการไม่วางจำหน่ายเกมในรูปแบบที่เป็นแผ่นฟิสิกอลตั้งแต่มกราคม2000หรือง่ายๆตั้งแต่ปี2028เป็นต้นไปจะไม่มีเกมของฝั่ง PlayStation ที่ออกในรูปแบบฟิสิกอลอีกเลยเนี่ยถ้าเป็นเกมใหม่นะไม่นับเกมเก่าที่ออกก่อนหน้านั้นนะครับจะไม่มีอีกเลยเนี่ยเขาก็เลยมันก็ว่าเป็นการปูทาง ไปสู่ในส่วนของการวางจำหน่าย PlayStation 6นะครับซึ่งก็เลยมีการวิเคราะห์หลังจากที่มีการโซนี่ประกาศเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ตามข่าวลือก็ไปได้สิเปิดตัวปลายปี2027แล้วก็วางขายจริงปลายปีต้นปี2028ประมาณนั้นแต่ว่าในการสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณฮิโรกิที่เป็นประธานกรรมการของ Sony Interactive Entertainment ก็ที่ให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal ก็ใช้คำว่าออกมาพยายามปิดกระแสนี้แล้วกันว่าเขาเหมือนกับว่า Sony ก็ยังไม่ได้กำหนดซึ่งก็พอเข้าใจนะเพราะว่าก็คงต้องรอดูสถานการณ์แหละคือ Sony ก็คงรู้ว่าถ้าเกิดขายในช่วงเวลาที่ราคาแรมมันพีคมากๆต้นทุนมันสูงมากๆเนี่ยก็มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเครื่องราคาสูงไปด้วยต่อให้โซนี่จะตั้งเป้าว่าจะขายเครื่องคอนโซลในแบบที่ไม่เอากำไรก็ตามก็คือขายเท่าทุนแต่ทุนมันสูงไงแล้วก็ราคาจะกระโดดไปอีกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็รอดูเพราะนั้นก็ตอนนี้สถานะของ PS6 มีอยู่จริงแหละแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ไปลุ้นกันว่าจะปลายปี2027หรือจะต้องล่วงเลยไปถึงปลายปี2028เข้าสู่2029นะครับประมาณนี้อ่ะมาตอบคำถามกันลุยคำถามกัน SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3758เซ็นในว่าสอบถามโน้ตบุ๊ก Acer อ๋อน่าจะเป็นNitro Nitro V15 เล่นๆอยู่แล้วดับติดขึ้นมาเองไปอยู่ 2-3 ครั้งเกิดจากสาเหตุอะไรเข้าสู่แล้วแก้ไม่หายเดี๋ยวเขาแบบถ้าเล่นแล้วดับจะมีอยู่2เรื่องคือถ้าไม่เป็นปัญหาความร้อนก็เป็นปัญหาเรื่องระบบภาคจ่ายไฟเทสได้ก่อนเลยง่ายๆก็คือโหลดโปรแกรมพวกจับความร้อนนะครับพวกคอเทมก็ได้ลองโหลดคอเทมมาก็ได้โปรแกรมชื่อว่าคอเทมหรือจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็ได้นะครับ HW monitor จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูอุณหภูมิอะไรเงี้ยก่อนที่คุณจะเข้าเล่นเกมก็เปิดโปรแกรมเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ต้องลงทั้งคู่นะครับลงตัวใดตัวหนึ่งเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลองเข้าไปเล่นเกมแต่ไม่ต้องเล่นให้จบอะเล่นแค่แบบอาจจะแค่5นาที10นาทีที่ก่อนมันจะดับที่ปกติมันจะมุดถ้ามันดับครึ่งชั่วโมงดับ45นาทีดับลองเล่นสักประมาณ10นาที15นาทีแล้วออกมาแล้วดูอุณหภูมิที่ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น max temp ก็คืออุณหภูมิสูงสุดที่มันเกิดขึ้นซึ่งคือช่วงขณะที่เราเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วดูมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันสูงกว่า95ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ GPU ก็น่าจะอนุมานได้ว่าที่มันดับก็เพราะอุณหภูมิมันสูงเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าศูนย์เขาแก้ให้ไม่ได้อีกวิธีนึงที่อาจจะพอช่วยได้ก็คือไปหาร้านข้างนอกหรือลองถามศูนย์ก็ได้ว่าศูนย์ฮะช่วยเปลี่ยนตัว thermal compound หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าซิลิโคนอะเนาะให้ได้ไหมแล้วเราก็เอาซิลิโคนที่เราไว้ใจที่คุณภาพดีๆหน่อยไปใช้ก็ได้นะครับพวกแบบ MX4 MX5 ของ Arctic Coolingหรือว่าจะเป็นตัวโทโมเกรสอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือจะไปหาร้านข้างนอกที่รับทำก็ได้ปัญหาอันนี้คือปัญหาเรื่องความร้อนก่อนแต่ถ้าเกิดเช็คแล้วความร้อนแม็กเทมมันขึ้นไปอยู่แค่แบบไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะขึ้นไปแล้วไม่เกิน90อ่ะถือว่าปกติอันนั้นอาจจะต้องไปดูเรื่องของระบบภาคจ่ายไฟอันนี้อาจจะต้องให้ศูนย์ก็แจ้งศูนย์ตรงๆว่าลองเช็คมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้รอดแล้วกันคุณวิทฟิตแมนนะครับจอ32:9เล่นเกมชูตติ้งได้เปรียบไหมได้เปรียบไหมเหรอผมก็เคยเห็นคนเล่นนะแต่ผมว่ามันจะได้เปรียบหรอมันจะมองยากเอานะเพราะว่ามันจะกว้างมากๆเนาะคืออย่างที่บอกครับจอ32:9ถ้าเอาแบบเหมาะสมเลยนิยมเลยส่วนใหญ่จะเอามาเล่นเกมเรซซิ่งครับแต่ถามว่าชูตติ้งได้ไหมก็คงได้แหละมันก็จะเห็นฉากที่กว้างกว่าชาวบ้านเขาอะครับแต่มันก็จะมีบางเกมที่มีการบล็อกนะว่าไม่ให้มีอัตราส่วนแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่หลายๆเกมจะบล็อกไว้สูงสุดอยู่แค่20:9ปรับ32:9ไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่ปัญหาคือถ้า32:9ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดแหละมันจะเป็นจอเคิร์ฟโค้งมากๆแน่ๆก็ มันจะเหมาะกับคนเล่นชูตติ้งเหรอวะผมได้เห็นเล่นคนที่เล่นชูตติ้งจริงจังแล้วกันนะบาง

คนก็แบบโอ้โหมองจอใกล้มากๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเขามองจอใกล้แล้วเขาเน้นมองตรงกลางเป็นหลักโดยเฉพาะเกมที่เป็นชูตติ้งอีสปอร์ตทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเห็นข้างๆเขาก็ไม่ได้สนใจข้างๆไหมผมแค่พยายามนึกว่ามันมีประโยชน์ขนาดนั้นไหมกับเกมแนวที่เป็นชูตติ้งเฟิร์สเพอร์เซนอาจจะไม่คิดว่าไม่แต่ถ้าเกิดเป็นเกมแห่งรถอ่ะมันได้จริงๆเกมแห่งรถมันไม่ได้มันไม่เชิงว่าได้เปรียบนะที่คนนิยมมาไปหรือว่าที่มันซัพพอร์ตแต่ว่ามันได้ความอิมเมอร์ซีฟมากกว่าได้ความโอบล้อมได้ความสมจริงประมาณนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นน่ะแต่มันได้เรื่องของอารมณ์ร่วมในการเล่นที่เพิ่มขึ้นมากกว่านะครับจัด Samsung A07 A06 สเปคไหนดีเน้นดูวิดีโอกับเบราว์เซอร์จริงๆมันจริงๆตัวไหนก็ได้มันต่างกันนิดเดียวเองนะครับทั้งคู่มาใช้ชิปตัวเดียวกันเนาะ Dimensity 6300จอมันก็ 720p เหมือนกันขนาดก็เท่ากันมันต่างกันที่เฮิร์ตอ่ะ90เฮิร์ตกับ120เฮิร์ตสำหรับผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จะมีแค่สิ่งที่ได้เปรียบจริงๆของ A07 สำหรับผมแล้วกันนะคือเรื่องของแบตเพราะว่ามันให้แบตมาเยอะกว่าครับ A07 5G มันให้แบตมา 6,000 เพราะนั้นก็แบตก็จะอึดกว่าก็จะได้เปรียบหลักๆก็จะเป็น A06 A07 5G จะได้เปรียบเรื่องแบตทีนี้ก็ลองไปดูราคาครับ A06 5G ตอนนี้ปัญหาคือมันหาตัวสตอร์เรจ128ไม่น่าได้น่าถ้าจะมีเหลืออยู่น่าจะเป็นตัวสตอร์เรจ64เป็นหลักนะครับซึ่งราคามันแค่ประมาณ 3,000 แต่ว่าถ้าขยับมา A07 5G อ่ะมันจะได้มันจะไม่มีตัว64กิกมันจะไปเริ่มต้นที่128กับ256แต่ราคามันแพงกว่าเพราะนั้นจุดหลักเลือกมี2เรื่องก็คือถ้าเกิดว่าซื้อมาใช้งานเบาๆแล้วคิดว่าสตอร์เรจ64กิกเพียงพอก็เอา A06 5G ก็ได้นะครับเพราะว่าแบต 5,000 กับหน้าจอ 720pยังไงมันก็อึดแน่ๆแหละถึงแม้ว่า A07 จะได้แบต 6,000 อึดกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือยังไงมันก็อึดอยู่ดีอ่ะสำหรับ A06 กับแบต 5,000 เพราะว่ามันหน้าจอแค่720นะเนาะแล้วราคามันต่างกันต้องประมาณเกือบ 2,000 เนี่ยต่างกัน 1,700-1,800 โดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าสตอร์เรจ64กิกไม่พอชัวร์ๆใช้ไม่เหลือกินเหลือใช้แน่ๆนะครับก็ค่อยขยับมา A07 เพราะ A07 จะมีตัวเลือกทั้งตัวสตอร์เรจมันจะมีสตอเรจ128ให้เลือกแต่ว่าจะมี2รุ่นก็คือรุ่น RAM 4กับ RAM 6ซึ่งไม่จำเป็นต้องขยับมา RAM 6เลยนะครับเอาแค่ RAM 4ก็พอเพราะว่าหน้าจอมันแค่ 720p เท่านั้นมันไม่ใช่หน้าจอ Full HD เนาะประมาณนี้ลองดูนะครับสวัสดีคุณณัฐสอนด้วยนะครับคุณปิยวัฒน์นะครับตอนนี้ใช้ Oppo A60 กล้องไม่สวยอยากได้โทรศัพท์กล้องถ่ายรูปสวยกล้องถ่ายรูปวิดีโอสวยงบ 12,000 ไม่มีแนะนำเลยครับเพิ่มงบได้ไหมเอาไงดีวะเอาตามงบแล้วกันอ่ะเอาตามงบก่อนตามงบตัวที่น่าสนใจก็คือ vivo v70 fe มันกล้องมันดีกว่า a60 แน่ๆครับอันนี้คอนเฟิร์มการันตีฮะก่อนแล้วว่ากล้องมันดีกว่า a60 แน่ๆแต่มันจะอยู่ประมาณ 11,000 บวกลบนะครับถ้าเป็น vivo v70 fe แต่ใจอ่ะไหนๆมันเขาคุณบอกมี 12,000 ใช่ไหมเพิ่มอีกสัก 2-3,000 ได้ไหมไม่เกิน 15,000 มันจะได้ตัว vivo v70 แทนประมาณ 14,000 15,000 มีทอนะครับโดยประมาณซึ่ง vivo v70 อ่ะมันชิปความคุ้มค่าโดยภาพรวมมันดูคุ้มกว่าตัว v70 fe แหละทั้งกล้องทั้งชิปทั้งแบตอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเพิ่มไม่ไหวจริงๆก็ vivo v70 fe ก็เล่นได้ตัวเทียบจะเป็นตัว Oppo Reno 16F 5G แต่ให้ผมเลือกความคุ้มค่า V70 FE คุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาตัว Reno 16F หรือจะขยับมา Reno 16ผมเชียร์ให้เอา Vivo V70 มากกว่านะครับคุ้มค่ากว่าโดยภาพรวมนะครับประมาณนี้ลองดูนะฮะคุณใช้พกมือถือใช้ยาว 4-5 ปีเล่นโซเชียลทั่วไปไม่ได้เน้นอะไรเลยมันเน้นอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับระหว่าง Samsung A17 4G กับตัว Oppo A6 ของ Samsung อยู่แล้วครับคือถ้าเกิดการจะใช้ยาว Samsung มันได้ในรุ่นร่างรุ่น Entry Level ยังไง Samsung ก็ได้เปรียบทุกแบรนด์เพราะว่ามันด้วยเงื่อนไขว่าต้องการใช้ยาว 4-5 ปีการเลือก

เปรียบอยู่ดีเพราะนั้นก็ในกรณีนี้เลือก Samsung ครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนของ Samsung ก็แล้วแต่งบแล้วก็แล้วแต่คุณชอบแต่ถ้าจะเลือกแบบเน้นเรื่องของการอัปเดตกะใช้ยาวๆยังไงก็ต้อง Samsung แหละเอาคุยตรงๆคือถ้าตัดยกเว้นว่าคุณไม่แคร์เรื่องการอัปเดตถ้าคำว่าใช้มือถือยาว 4-5 ปีเป็นเรื่องของสภาพตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ยี่ห้อไหนก็ได้ผมจะคำว่ายี่ห้อไหนก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ใช้อยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเรามองว่า 4-5 ปีหมายถึงการซัพพอร์ตด้านซอฟต์แวร์ด้วยอันนั้นต้องไป Samsung ครับหลีกหนีไม่ได้จริงๆต้องยอมนะฮะคุณ MD2DCM50 ขอบคุณคำตอบครับที่ถามเมื่อวาน Oppo Pad 5ราคาหมื่นกลางค่อนปลายจริงครับสงสัยผมนั่นดีฮะผมก็ถึงถามไงมันไม่น่า 12,000 มั้ยวะมันไม่น่า 12,000 นะเพราะว่าตัว Wi-Fi ก็15,000มีทอนอ่ะถ้าเป็นตัว LTE ก็17,800พอ12,000ก็กำลังคิดไปหาจากไหนผมก็เลยเดาเมื่อวานอย่างที่พูดแหละอย่างเมื่อวานผมเลยเดาว่าไปเจอพวกแบบออนไลน์ใช้โค้ดลดไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อยากให้ระวังตรวจสอบร้านนิดหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็น Oppo Pad ลดเยอะขนาดนั้นน่ะต่อให้เป็นช่วงแบบDouble Day, Midday, Mid Monday, Payday อะไรทั้งหลายประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามเพิ่มรบกวนขอคำแนะนำเพิ่มครับหาแท็บเล็ต10,000 ต้นมีตัวไหนใช้งานได้บ้างเสียมี Pad 8 Wi-Fi ตัว RAM 8 128อันนี้คือยืนพื้นก่อนเลยลองไปหาดูมันยังหาได้อะเดี๋ยวผมชี้เป้าก่อนเดี๋ยวผมขอดูแป๊บอะเอาง่ายๆก่อนเลยนะอันนี้ผมดูเร็วๆนะบนบานาน่าออนไลน์มีของนะครับตัว Xiaomi Pad 8 RAM 8 128 Wi-Fi 11,990 บาทมีของใช้คำว่ามีของซื้อได้เลยยังไงก็คุ้มสนามตะกอน 8S Gen 4 หน้าจอ 11.2 นิ้วลำโพงก็ดีนะครับโดยภาพรวมโอเคเลยได้ประกัน15เดือนด้วยก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะคุ้มค่าตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากใช้ปากกามันก็สามารถซัพพอร์ตได้เพียงแต่ว่าปากกาต้องไปซื้อแยกเท่านั้นเองปากกาก็ประมาณ 2,000 บวกลบโดยประมาณแต่ต้องซื้อแยกนะครับต้องซื้อแยกประมาณนี้มีให้เลือก2สีสีเทาดำกับสีเขียวลองไปเลือกดูอันนี้คือคุ้มค่าสุดแล้วแล้วก็เป็นตัวที่แนะนำมาโดยตลอดนะครับเป็นตัวที่แนะนำมาโดยตลอดสำหรับเซมี่แพด8 Wi-Fiเพียงแต่ว่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องการแบบใส่ซิมได้เชื่อมต่อ LTE อันนี้ก็จะยากละ อันนี้ก็จะยากขึ้นมาเลยถ้าเป็นตัว LTE สมมุตินะในงบประมาณ10,000 ต้นนะครับแล้วต้องการเป็น LTE ก็อาจจะไปดูตัว Honor Pad X9A แต่จริงมันไม่ถึง10,000อ่ะมันอยู่10,000บวกลบไม่งั้นก็ต้องขยับมา Honor Pad 10 LTE แต่ว่า Honor Pad 10 LTE มันจะราคา 15,990 ไม่แน่ใจว่าถ้าแบบช่วง Double Day ช่วงโค้ดลดนู่นนี่นั่นจะลงมาเหลือไม่เกิน 12,000 ได้ไหมคือเมื่อก่อนอะถ้าราคาก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 14,990 มั้งอันนี้มันบวกเพิ่มขึ้นไป 1,000 ในล็อตหลังๆที่เข้ามานะประมาณนี้ครับมันก็ไม่มีละถ้าเป็น LTE นะในงบประมาณนี้นึกไม่ออกละครับอ่ะลองดูแล้วกันเรานี้นะฮะคุณเฉลิมพลเห็นข่าวลือ iPhone 18 Pro Max ราคาเพิ่มขึ้น300เหรียญเทียบกับสเปคที่หลุดมาคุ้มไหมผมว่าอย่าเพิ่งสนใจไหมว่าข่าวลือเพิ่มมาเท่าไหร่เพราะมันคือข่าวลือครับมันคือการวิเคราะห์เฉยๆยังไม่มีการยืนยันอะไรสักอย่างเลยครับผมก็เลยตอบไม่ได้แต่สมมติว่ามันขึ้นมา3ผมว่าขึ้นมา300เหรียญหรือว่า10,000อ่ะจริงกลมๆว่าแพงขึ้น10,000จริงๆสมมุตินะอันนี้คำว่าย้ำอีกทีว่าสมมุตินะครับย้ำต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าสมมุตินะกลัวเอาไปเคลมเอาไปใช้กันยังไงก็คืออย่าง iPhone 17 Pro Max ปีที่ผ่านมาราคาเริ่มต้น 48,900 สมมุติว่าคุณเชื่อว่ามันจะแพงขึ้น10,000คือ300เหรียญก็เท่ากับว่าตัว17 Pro Max ตัวเริ่มต้นจะราคา 58,900 นะครับย้ำอีกทีว่าสมมุติอิงจากข่าวลือที่ไม่มีมูลสักเท่าไหร่เนี่ยนะสมมติมันแพงขึ้นเท่านั้นจริงๆนะครับคุ้มไหมเอาจากข่าวลือตอนนี้ที่ออกมา iPhone 18 Pro Max

0: หรือ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ก็ได้นะครับเพราะสเปคมันเหมือนกันอ่ะมันต่างกันแค่ขนาดหน้าจอกับเรื่องของขนาดแบตเท่านั้นเลยนะครับสิ่งที่มันจะต่างจาก17 Pro 17 Pro Max เท่าที่มีข่าวตอนนี้ก็จะมีเรื่องของชุดระบายความร้อนใหม่ Weber Chamber ตัวใหม่ที่จะมีการอัปเกรดวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ง่ายๆว่าระบายความร้อนดีขึ้นนะครับตัวหน้าจอว่ากันว่าเหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างอะไรแต่ว่าตัว notch หรือว่าตัวที่เป็น dynamic island ใช้คำว่า dynamic island ดีกว่า dynamic island จะยังคงอยู่แต่จะมีขนาดหดสั้นลงกว่าเดิมนะครับแต่ยังมีอยู่นะย้ำอีกทีว่ายังมีอยู่แต่จะหดลงจะมีการอัปเกรดในส่วนของกล้องหน้าให้มีความละเอียดสูงขึ้นตามข่าวลือว่าแบบนั้นนะตามข่าวลือว่าแบบนั้นนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะอัปเกรดจริงๆไหมนะครับมันจะอัปเกรดคือแต่เดิมมันจะ18ล้านตามข่าวลือมันคือ24ล้านที่เขาบอกว่าจะอัปเกรดความละเอียดในส่วนของกล้องหน้าให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กล้องหลังจะเหมือนเดิมเลยคำว่าเหมือนเดิมคือเซนเซอร์เดิมความละเอียดเดิมก็คือจะเป็นกล้องหลัง48ล้าน3ตัวนะครับตัวหลัก48ล้านเซนเซอร์1ส่วน 1.28 นิ้วเหมือนเดิมนะครับเลนอัลตราไวด์48ล้านนะครับเซนเซอร์1ส่วน 2.5 นิ้วเหมือนเดิมมีออโต้โฟกัสถ่ายมาโครได้เลนเทเลโฟโต้48ล้านระยะซูม4เท่าหรือว่า100มม.เซนเซอร์ขนาดเดียวกับอัลตราไวด์คือ1ส่วน 2.55 นิ้วเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างจากเดิมก็คือในส่วนของกล้องหลัก48ล้านเนี่ยใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะใช้เลนแบบรูรับแสง f1.8 f-stop f1.8 แต่ว่าในตามข่าวลือนะ18 Pro 18 Pro Max ตัวกล้องหลัก48ล้านจะใช้เลนแบบที่ปรับรูรับแสงได้ก็คือที่เป็น adaptive aperture นะครับแต่เขายังไม่ได้ระบุว่ามันจะรู f-stop อยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าคาดเดากันว่าอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ f1.4 หรือ f1.6แล้วก็จะไปจบที่ประมาณสัก f2.4 หรือ f2.8 ประมาณนั้นนะครับก็ไปรอดูซึ่งว่าถ้าเกิดถ้ามันเป็นไปตามนี้ผมว่าสิ่งที่มันจะได้ประโยชน์จากการปรับ f-stop จริงๆจะเป็นเรื่องงานวิดีโอมากกว่าโดยเพราะในโหมดที่เป็นซีเนมาติกทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือก็จะมีว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดในเรื่องของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวปกติรุ่นปัจจุบันมันรุ่นเมืองไทยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นนาโนซิมอะเนาะแบตเตอรี่มันจะอยู่ราวๆประมาณเท่าไหร่ 4,823 มิลลิแอมป์หรือประมาณเนี้ยว่ากันว่าของใหม่จะทะลุ 5,000 เนี่ยจะอยู่ประมาณแบบ 5,000 มิลลิแอมป์บวกลบประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะอยู่อย่างนั้นไหมก็เนี่ยแหละแค่นี้เลยที่จะอัปเกรดที่เหลือคุณก็ลองไปพิจารณาดูเองว่าเอ้ยถ้ามันเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งมันคุณคิดว่ามันคุ้มไหมอันนั้นความคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันลองดูแต่ถ้าถามอันนี้ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเห็นผมละกันผมไม่คิดว่า iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max จะเพิ่มขึ้น300เหรียญในทุกรุ่นความจุผมจะคราวนี้ยังไงราคาก็ขึ้นแต่ผมคิดว่าแต่ละรุ่นความจุจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันเหตุผลเพราะว่าราคาสตอเรจที่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ละความจุมันไม่เท่ากันสตอเรจ256กิกกับความจุ1เทราไบต์อ่ะที่มันราคาเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่แบบ3เท่า4เท่าเท่ากันนะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไปไม่เท่ากันตัวสตอเรจที่ความจุเยอะๆ1เทราไบต์2เทราไบต์สัดส่วนราคาที่มันต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมันสูงกว่าของตัวความจุ256กับ512ถ้าให้เดาย้ำอีกทีว่าเดานะครับก็ผมว่า300เหรียญมีโอกาสแต่300เหรียญอาจจะเป็นรุ่นที่ความจุสูงก็อาจจะเป็นรุ่นความจุ1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์เหลือจะเริ่มต้นที่512เลยก็ได้แต่ว่ารุ่น256ผมคิดว่าถ้ามันจะเพิ่มอาจจะเพิ่มขึ้นเต็มที่ประมาณสักไม่เกินยิงผมคิดว่าจะเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ100เหรียญ นะคือประมาณ 3-4,000 อาจขึ้นเพิ่มประมาณ 4,000 ก็ได้ 4,000 บาทเท่าที่เป็นเงินไทยอะนะแต่ว่าถ้าเต็มที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น200เหรียญก็ได้คือประมาณทัก 8,000 หรือประมาณทัก6ประมาณ 6-8,000 อ่ะนั่นคือแม็กซิมัมสำหรับตัวเริ่มต้นแต่ก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวเดือนหน้าก็รู้แล้วครับอีกประมาณ1เดือนก็รู้แล้วครับว่า iPhone 18 Pro 18 Pro Max จะเปิดราคาเท่าไหร่แล้ว iPhone Ultra จะราคา to the moon แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นมือถือจอพับด้วยไงเท่ากับว่ามันจะมีเรื่องของต้นทุนทั้งต้นทุนที่ต้นทุนแรมกับสตอเรจสูงแน่ๆแล้วยังมีต้นทุนหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบพับได้ซึ่งมันสูงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตามข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวลือมาว่าตัว iPhone Ultra จะณช่วงแรกที่วางจำหน่ายจะวางจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐแก่แคนาดาก่อนแล้วก็พอเข้าปี2027คือปีหน้าค่อยจะเริ่มไปวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นๆนอกเหนือจากสหรัฐก็คล้ายๆกับตัวตอนที่ Apple ทำตลาด Vision Pro เพราะราคามันสูงนั่นเองนะครับอ่ะก็รอดูนะครับเดี๋ยวไว้ผมว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ใช้คำว่าปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนน่าจะข่าวของพวก iPhone น่าจะเริ่มกระชับมากขึ้นก็น่าจะพอมาโฟกัสได้ว่าอะไรน่าจะเป็นจริงอะไรไม่น่าเป็นจริงประมาณนี้เพราะนั้นช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เล่นข่าวของ iPhone มากนักนะครับอ่ะหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันบ่าย 3:00 น. 4:00 น. Technofly วันนี้นะบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Technofly
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมสูญเสีย41คนแล้วนายพิษณุแฟนของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์อายุ31ปีผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่านางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและถอดสายอาหารแล้วตนเชื่อว่าจะรักษาจนหายได้อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษายังคงต้องเคารพการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไม่ออกจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเข้าห้องผ่าตัดพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ต่อมามีอาการหน้าบวมและคอบวมแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและช่วงเช้าวันอาทิตย์ได้เคารพการผ่าตัดอีกครั้งแต่เมื่อไปเยี่ยมในช่วงเย็นพบว่านางสาวทัศนัยถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังพยายามหันหน้ามาสื่อสารกับตนจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลแจ้งทางโทรศัพท์ว่านางสาวทัศนัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นมีอาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตตนพ่อแม่และลูกทั้งสองคนได้เข้าไปกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เกิดเหตุร้านที่ส่งทนายความมาให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาทและไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกที่ผ่านมานอกจากสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆที่ครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนางสาวทัศนัยออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีสวดพระพิธรรมที่วัดกุณฑีรุทธารามวัดห้วยขวางเป็นเวลา3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนางสาวทัศนัยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายได้แก่นายเข้มมีชัยอายุ43ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41ที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความถูกผู้จัดการมรดกนายเฮียงหลังยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนางบัวไขผู้จัดการมรดกนายเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยแจ้งว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายต่อมาเจ้าวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายและมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับนางบัวไขสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์การเข้าแจ้งความครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริงเข้าข่ายการให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ส่วนประเด็นสิทธิในที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าตามคำพิพากษาถึงที่สุดสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของวัดป่าอดุลยารามแม้ในชื่อโฉนดปัจจุบันยังเป็นชื่อของนายเฮียงเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยสำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามข้อตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ระหว่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปรัฐมนตรีท่องเที่ยวแจงคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.เนื่องจากสภาพัฒน์ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านขณะเดียวกันได้รับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการในเฟสแรกอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่หลังวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแพทริก กุสตาฟสันตั้งเป้าพาทีมชาติไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศอาเซียนคัพให้ได้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้นั่นแพทริก กุสตาฟสันกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยว่าแม้ไทยจะตุนความได้เปรียบจากการชนะมาในเล็กแรก3ประตูต่อ1แต่เน้นย้ำว่าทีมไทยจะประมาทสิงคโปร์ไม่ได้เด็ดขาดและยังมีเวลา90นาทีที่ต้องทุ่มเทกันเกิน 100%โดยเป้าหมายสูงสุดของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้คือการพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์มาครองให้ได้เพื่อสมาคมฟุตบอลแฟนบอลและครอบครัวนอกจากนั้นแพทริกยังทิ้งท้ายเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยเข้ามาร่วมเชียร์และส่งพลังใจให้นักเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในค่ำคืนนี้ด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นใหม่ซึ่งจะเปิดฤดูกาลใหม่เป็นนัดแรกในวันที่21สิงหาคมโดยอาร์เซนอลแชมป์เก่าจะพบกับโคเวนทรีทีมน้องใหม่ล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของอัปต้าเว็บไซต์ด้านสถิติลูกหนังชื่อดังได้คำนวณโอกาสของทุกทีมถึงเปอร์เซ็นต์การคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองผลปรากฏว่าอาร์เซนอลแชมป์เก่าเป็นทีมแต่งที่จะคว้าโทรฟี่พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปครองได้อีกสมัยด้วยโอกาส 38% ส่วนแต่ง2คือแมนซิตี้ด้วยโอกาส 20% ตามด้วยแต่ง3ลิเวอร์พูลที่มีโอกาส 9%
3: ช่วง Premier League Update
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
2: 16นาฬิกา8นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่มาพร้อมสายฝนแต่ว่าเอาจริงๆนะตกให้มันหมดฟ้ามาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมสำคัญที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับอ้าววันนี้เวอร์ชั่นลดอายุนะครับใครอยู่บนท้องถนนก็ใจร่มร่มเพราะว่ารถก็คงจะติดในระดับหนึ่งนะฮะพี่หมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงและผมเจษฎาศรีวิเศษเช่นเคยครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
3: สวัสดีน้องเจษแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้ววันอังคารสบายๆนะครับแล้วที่เจษบอกว่าฝนตกเนี่ยต้องถามว่าทั่วฟ้าไหม
2: เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑล
3: ใช่
2: แต่ว่าถ้าอสมทเราเนี่ยก็ลงเม็ดมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนผมขึ้นมาเนี่ยก็ตกเบาๆลงมา
3: เจจะไม่ให้เครดิตเลยเหรอ
2: ครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาของไทย
2: หลังๆต้องชมเขานะ
3: เจต้องให้เครดิตเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าวันเนี้ยตอนเย็น
2: ครับ
3: จะมีฝนตกก็ถือว่าคาดเดาได้ใกล้เคียงนะเอาอันนี้ผมชมนะ
2: ครับ
3: ผมว่าตอนเนี้ยอย่างเวลาที่ผมจะไปไหนเนี่ยผมก็ดูการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
2: เล่าจริงๆนะฝนนี่มันแสบจริงๆนะพี่หมอผมสังเกตเนี่ยมักจะตกวันบอลไทยเตะอย่างผลล่าสุดกับพม่าเตะวันเสาร์ก็ตก
3: ใช
2: ่ไอ้ก่อนหน้านู้นเนี่ยผมจำได้วันอังคารก็ตกมันก็แปลกดีเน
3: า
2: ะ
3: มันเข้าทางหรือเปล่าต้องถามเจตว่าเข้าทางไหม
2: วีบอลเราบอลสวนกลับวันนี้เนี่ยต้องสนามแห้ง
3: โอ้เดี๋ยววันนี้นะช่วงบอลไทยนะโอ้ผมฟัง
2: ครับ
3: ตอนนี้ฮัทสันสัมภาษณ์แล้วผมมีประเด็นอยากพูดคุยนะ
2: เอาจริงออกมาระบายเลยนะ
3: โอ้โหคือการออกมาพูดลักษณะอย่างนี้มันก็มีประเด็นที่ต้องบอกว่าคนในแวดวงฟุตบอลเนี่ยเขาก็ต้องมองสองมุมนะอย่างผมตอนเนี้ยผมมองสองมุ
2: ม
3: เพราะว่าผมไม่ใช่คนที่อยู่ในสนามในวงกลมไงนะครับก็เหมือนเรื่องกีฬาทั่วไปอะเจนคือทุกคนเนี่ยอยู่ในวงการกีฬาเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับคือตัวผมเองเนี่ยอยู่วงการกีฬามาทั้งชีวิตเจนก็รู้ว่าผมอยู่ทั้งชีวิตผมผ่านมาหมดผมกล้าพูดเลยว่าในวงการกีฬาเมืองไทยไม่มีใครกล้าหาญอย่างผ
2: ม
3: ในวันที่ผมเนี่ยนะจบการศึกษาทำเขาเรียกว่าทำตามหน้าที่ของลูกที่ดีเตี่ยแม่อยากให้เป็นหมอฟันก็เป็นหมอฟันวันที่ผมจะเลิกอาชีพหมอฟันผมอยากเป็นโค้ชฟุตบอลผมก็ไปอบรมนะครับเป็นโค้ชฟุตบอลแล้วก็มาเป็นโค้ชฟุตบอล
2: ครับ
3: ในวันที่ผมรู้ว่าอาชีพโค้ชฟุตบอลของผมเนี่ยมันไม่สามารถเดินต่อได
2: ้
3: เพราะว่าสังคมในเรื่องราวขององค์การโค้ชเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ยาก
2: ครับ
3: ผมก็ออกมาเป็นสื่
2: อ
3: พอผมเป็นสื่อเนี่ยผมทำมาหมดแล้วเจ็บผมเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยผมบอกให้รายการวิทยุผมก็เป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นเจ้าของอยู
2: ่ครับ
3: นะครับรายการทีวีผมก็เป็นเจ้าของนะครับหนังสือพิมพ์ผมก็เป็นเจ้าของเนี่ยอยากดูหลังไหมบาดแผลเต็มเลย
2: ผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้ว
3: ไม่จะดูบาดแผลไหม
2: อุ้ย
3: โอ
2: ้ทำไมล่ะฮะทำไมเวลาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยหรือว่าทำมาหลายอย่างทำไมหลังมันต้องมีบาดแผลล่ะพี่หมอ
3: โอ้โหต้องบอกเลยว่า8ปีในแวดวงหนังสือพิมพ์เนี่ยนะขอโทษเวลาใส่เสื้อเนี่ย
2: ค่ะ
3: เจตไม่ค่อยสังเกตนะ
2: ครับ
3: ผมเนี่ยจะไม่เคยใส่เสื้อขาวเลย
2: อ๋อทำไมเวลาเขาแทงเขาไม่แทงด้านหน้าล่ะทำไมเขาไปแทงด้านหลัง
3: เพราะว่าเลือดยังซึมอยู่มาที่คุยนะ
2: ครับ
3: วันนี้พอผ่านมาแล
2: ้
3: วพอครบ60นะครับครอบครัวบอกให้ยุตินะแล้วตัวผมเองผมก็ตัดสินใจว่ายุติทั้งหมดนะครับออกมาอยู่นอกวงโคจร
2: ครับ
3: นะครับป ประกาศชัดเจนว่าเรื่องราวของการเป็นโค้ชฟุตบอลจบลงแล้วนะครับเรื่องราวของการบรรยายฟุตบอลเนี่ยถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะมีความรู้เรื่องโค้ชฟุตบอลในขณะที่เป็นเคยบรรยายฟุตบอลมาแต่ถ้าผมไม่เลิกน้องๆเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสอีกหลายๆช่องทางผมตัดสินใจอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเจดก็รู้อย
2: ู
3: ่แล้วผมก็มีความสุขนะครับกับการที่ทำหน้าที่จะเห็นด้วยว่าผมมาจัดรายการ4โมงถึง5โมงครึ่งเนี่ยไม่อายนะที่จะบอกว่าได้รายได้เนี่ยชั่วโมงละ700บาท
2: อุ้ยพี่หมอเปิดเผยได้เหรอ
3: เปิดเผยก็ไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังเนี่ย
2: เอ้าแล้วที่เป้งก็บอกเป็นแสนเป็นไรมัน
3: เป้งเขาอาจจะได้อีกเรทนึง
2: อ๋ออ๋อหมายถึงว่าคนละเรทกับพี่หมอ
3: ใช่ไอ้ผมเนี่ย
2: เขาไม่เปิดเผยนะเรื่องนี้
3: ผมเป็นนักจัดรายการแบบพื้น
2: ครับ
3: นะครับเจออาจารย์วีระต้องเดินหลบๆเพราะอาจารย์วีระแกรู้เลยแล้วแกบอกผมว่าไง
2: ครับ
3: ทำไมแต่ผมเนี่ยรักที่นี่ไง
2: ครับ
3: ผมพูดทุกครั้งนะแล้วเจตนะผมวันไหนที่ผมมีคิวจัดรายการเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ไปเลย
2: ผมต้องแนะนำพี่หมอไงก็ตอนนี้ก็อีกบทบาทนึงไงอินฟลูหมอเมา
3: อ
2: ินฟลูเอนเซอร์
3: ความคืบหน้ามีแล้วนะเจตนะครับก็ต้องบอกว่าพอไปฟังพอไปได้เห็นอะไรเนี่ยมันก็มีคนที่มากระตุ้นต่อมเขาเรียกว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเราก็ยังอาจจะต้องทำอยู่บ้างนะนะแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเรื่องราวของการทำออนไลน์นะ
2: ครับ
3: ไม่เกี่ยวกับเรื่องสื่อเก่า
2: ๆแสดงว่าพี่หมออาจจะมีช่องของตัวเองหรือเปล่าในอนาคตมีโอกาสไหม
3: มีโอกาสนะคืออาจจะเป็นไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของกีฬาอย่างเดียว
2: กีฬาอาหารท่องเที่ยวได้หมด
3: เขาอยากให้ผมทำเยอะมากเลยจนผมบอกว่าอย่าไม่อยากให้ผมสูญเสียนะครับเขาเรียกว่าผมเป็นคนมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็
2: ออกมาได
3: ้ไม่ชอบนะเป็นคนที่ไม่ชอบประชุ
2: ม
3: เจตจำได้เลยนะอย่างเดียวที่หมอเมาเกียรติที่สุด
2: ครับ
3: คือการประชุ
2: ม
3: ให้ไปนั่งประชุมให้ไปอะไรเนี่ยไม่เอา
2: ครับ
3: นะครับเคยเป็นกรรมาธิการกีฬาเป็นอะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะ
2: ครับ
3: นะครับอ่ะแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วอีกอันที่ผมมีความสุขนะเหมือนกับเจเป็นไกด์อ่ะนะอันนี้ประกาศให้ฟังเลยว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วฟุตบอลแดงเดือดครั้งเนี้ยผมจะจัด
2: เอาแล้ว
3: จะจัดเพราะอะไรรู้ไหมเจ
2: ครับ
3: เพราะว่าคนที่ไปกับผมเนี่ยนะไม่ต่ำกับ10คนโทรศัพท์มาหาเขาบอกพี่หมออายุเยอะเห็นแล้วว่าพี่หมอเดินเวลาเดินก็เจ็บเข่าแต่ถ้าพี่หมอจะจัดอีกสักครั้งเนี่ยเขาบอกว่าผมไปกับพี่เลยคือผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะคนเก่าๆที่เคยได้เขาบอกผมว่าตอนนี้ผมมีแล้วประมาณ12คน
2: คือถ้ามียืนพื้นประมาณนี้เนี่ยโอ้โหมันออนกรุ๊ปได้แล้ว
3: ออนกรุ๊ป
2: ตอนที่หมอเลือกเกมไหนอะคิดไว้ยัง
3: แดงเดือด
2: ไม่หมายถึงว่าเกม1เกม2
3: เกม1
2: เอาเกมแรกเลย
3: เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาคม19กับ25วันนี้คุยเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
3: แล้วผมตัดสิ่งที่ใครจะไปกับผมต้องรีบนะผมบอกเจนนิดนึงอันนี้ผมตัดเรื่องราวที่ลกลุงลังออกหมด
2: ครับ
3: คือโปรแกรมการเดินทางครั้งเนี้ยผมกำหนดร่วมกับทัวร์แล้วก็ผมบอกได้เลยว่า1เข้าใจเลยเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมจะจัดแบบถูกๆนะแล้วไปแบบแต่ไปถูกนะราคาค่อนข้างถูกแต่ที่ผมต้องการนะครับเช่นรอต้องไปดูฟุตบอลนะครับต้องลองโรเวอร
2: ์ครับ
3: ก็ต้องลองโรเวอร
2: ์
3: ต้องไปทานโฟร์ซีซั่นก็ต้องไปทานล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์ต้องไปทานนะครับแล้วก็บุฟเฟ่อาหารบราซิลต้องไปแล้วก็ไอ้ที่ต้องไปเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างไปที่อังกฤษเงี้ยไปลอนดอนเนี่ยต้องไปดูหมดนะครับทัวร์สเตเดียมต้องมีคือแต่ไอ้ของลกลุงลังที่มันทำให้ค่าทัวร์เพิ่มขึ้นเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลย
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นทัวร์ผมเนี่ยเอาบอกได้เลยว่าจะอยู่ในราคาประมาณ 160,000 บาทประมาณนี้ไม่เกินนะครับไปวันที่19กับวันที่25
2: ครับ
3: นะครับอันเนี้ยเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวผมแจ้งทางคลื่นเรียบร้อยแล้วก็จะมาโปรโมท PR อย่างเป็นทางการอ
2: ันนี้ถือว่าเกริ่นนำไปก่อน
3: อันนี้
2: หลายคนเตรียมตัว
3: อันนี้ใครอยากไปก็อันนี้ได้บอกได้เลยว่า1ประมาณ 160,000 บาทแต่ตัวเลขยังไม่ลงตัวนะ
2: แล้วเท่ากับว่าตอนนี้พี่หมอมี12แล้วใช่ไหมแล้วกรุ๊ปไซส์พี่หมอจะประมาณ
3: 30คน
2: ก็ถ้าอีกสักประมาณ18คนยังได้อยู
3: ่ก็ใครที่ต้องการหรือว่าสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเบอร์เดิม0800354000คุณโทรไปเลยอันเนี้ยผมบอกเลยว่าต้องรีบจริง นะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสอย่างเป็นทางการมาว่ากันมาถึงเรื่องกีฬา
2: แม่แต่ว่าก่อนจะไปกีฬานี่พี่หมอนิดนึงได้ไหมล่ะพอดีผมไปถ่ายเฟซบุ๊กอ่ะวันนี้ครบ8ปีนะเฮียน็อตนะพี่หมอ
3: รู
2: ้เนี่ยผมถ่ายเฟซบุ๊กเจอพอดีเนี่ย18สิงหาคม2018
3: ครบ8ปีที่เพื่อนเลิกผมเส
2: ีย
3: ไป
2: เนี่ยผมโพสต์ถึงเฮียน็อตด้วยเป็นรูปที่พี่หมอดูเรานั่งที่ทีสปอร์ต
3: ครับ
2: ที่สปอร์ตอ
3: ่ะจำได้
2: ที่กกท.
3: ใช
2: ่แล้วก็ผมก็ถ่ายรูปเฮียน็อตก็ยังบอกว่าใจหายเนี่ยมันเด้งมาเตือนใน Facebook ไง On this day เมื่อ8ปีที่แล้วก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งพี่ชายแล้วก็เป็นทั้งคนที่เวลาเจอผมเนี่ยเฮียน็อตจะต้องเดินเข้ามาบีบไหล
3: ่
2: นวดด้านหลังแล้วก็พูดภาษาอีสานอันนี้ยังก็ยังจดจำอยู่เลย
3: ใครที่ SMS 4699899คิดถึงเฮียน็อตวันนี้ส่งข้อความไปได
2: ้ได้เลยคร
3: ับ ครบ8ปีกับการจากไปของเฮียน็อต
2: เร็วมากเนาะ
3: นะครับต้องบอกว่าเร็วมากๆเลยของ
2: วัน18เนาะ
3: นะครับ
2: ครับอ่ะ4689899มีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube ด้วยเราจะเริ่มจากอะไรดี
3: ก็ควันหลงเล็กๆเอาเรื่องของโปรจีนสักนิด
2: เชิญเลยครับ
3: ก็การคว้าแชมป์ครั้งนี้ผมพยายามจะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับโปรจีนนะครับแต่ผมดีใจนะครับกับบนลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนักกอล์ฟไทย5คน
2: ครับ
3: นะเมื่อวานเนี่ยคนฟังรายการแล้วมาแซวผมชอบใจตรงที่บอกว่านี่ไม่ที่แข่งในเมืองไทยนะขอโทษนะนี่ LPGA นะ
2: ครับ
3: นะครับเขาบอกว่ามันเหลือเชื่อนะกับการที่มีนักกอล์ฟหญิงของไทยเน
2: ี่
3: ยนะครับติดท็อป10ถึง5คน
2: ใช่
3: นะครับมันไม่มันเป็นเรื่องที่แต่ก่อนเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายมากเกาหลีอีกแล้วสหรัฐอีกแล้วแต่ตอนเนี้ยนะครับโปรกอล์ฟจากเมืองไทยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เราไม่อายใครเลย
2: ครับ
3: นะครับแล้วหลังจากโปรจีนได้แชมป์เนี่ยก็ไปเลี้ยงกันที่ภัตตาคารนะครับบรรยากาศก็ได้เห็นแล้วก็สบายๆนะครับโดยโปรจีนเองเนี่ยก็บอกว่าทัวร์นาเมนต์ที่เหลืออยู่5ทัวร์นาเมนต์ที่เจดบอกเนี่ยก
2: ็
3: พยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
2: ที่เธอจะลงแข่งอ
3: ่ะให้ดีที่สุดโดยเฉพาะ CME Group
2: โอ้โห4ล้าน
3: 2ปีที่ผ่านมาเธอเป็นแชมป์ทั้ง2ปี
2: โอ้โหแล้วพี่หมอคิดดูว่าเธอมาได้ตอนปรับเงินรางวัลด้วยนะ
3: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นรายการถูกชูโรงและที่สำคัญเนี่ยพอเขาไปดู Aeon Rich Reward อ่ะพี่หมอล่าสุดจีโน่อยู่อันดับ2นะ
3: ใช่
2: คือบางคนอาจจะพี่หมออธิบายคำว่า Aeon Rich Award Reward หน่อยว่ามันเป็นประมาณยังไง
3: คือ LPGA เนี่ยนะครับในทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาจะกำหนดหลุมอยู่หลุม1เป็นหลุมยากแล้วก็แข่ง4วันเนี่ยจะบอกว่าคนที่ตกรอบช่วยไม่ได้แต่คนที่ผ่านเข้ารอบ4วันนะครับแล้วหลุมเนี่ยเขาจะเอาสกอร์2วันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ตกรอบเนี่ยก็คือต้องเอาสกอร์2วัน
2: คือเอาง่ายๆมาหาค่าเฉลี่ย
3: คือทัวร์นาเมนต์ที่ผมอธิบายทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าอ้าวถ้าตกรอบมันก็ไม่แฟร์มันแฟร์เพราะว่าคุณตกรอบฝีมือคุณตกรอบ
2: ครับ
3: คุณก็เรียกว่า
2: เขาก็เอาแค่2วันนั้นมา
3: ใช่ไหม
2: ถ้าเกิดว่าคุณอยู่4วันครบเขาจะเลือก2วันที่ดีสุดมาหาค่าเฉลี่ย
3: รายการล่าสุดเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าหลุมเนี่ยไอ้เล็กอวอร์ดเนี่ยโปรจีนทำอีเกิลกับเบอร์นี่คะแนนมาแบบพรวดพราดเข้าใจไหมมันก็เลยทำให้ตอนนี้เป็นอันดับ2
2: ล่าสุดเนี่ยอยู่อันดับ2ตามรีแอนโปรอเมริกันคือตอนนี้รีแอนเนี่ย 0.955 จีโน่ 0.800 นั้นเท่ากับว่าอีก5รายการที่เหลือของจีโน่เนี่ยเอาง่ายๆว่าก็ตีตามธรรมชาติแหละแต่ว่าไอ้หลุมที่เป็นแม่ที่เขามีรางวี่รางวัลเนี่ยก็เกาะก่อนเน้นหน่อยอ
3: ่
2: ะเพราะเงินรางวัล นะครับ1ล้านเหรียญ นะครับ
3: ครับแล้วก็ปีที่แล้วมีนอกก็ได้
2: ครับ
3: นะครับ
2: นี่
3: ก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟนะครับถามว่าโปรจีนจะกลับมาแข่งเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปพูดถึง LPGA เนี่ยนะครับ20-23 CPKC Women Open นะครับที่แคนาดานะครับรายชื่อเดี๋ยวผมยังไม่เห็นนะ
2: ครับ
3: แล้วก็หลังจากนั้น 27-3

0: 30สิงหา FM Championship นะครับที่บอสตันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA ที่ใกล้ๆในการแข่งขันจะเอามาพูดคุยกันแบดมินตันวันนี
1: ้ครับ
0: นะครับชิงแชมป์โลกนะครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในรอบ
1: รอบแรก
0: อยู
1: ่เอาเป็นว่าเอาข่าวดีก่อนก็คือรัชนกอินทนนท์ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็สบายๆนะเอาชนะเนสรีฮานอารินจากตุรกีไป2เกมรวด21-14แล้วก็21-10หญิงเดียวเนี่ยเรายังมีน้องหมิวนะครับพรปวีช่อชูวงเนี่ยเท่าที่ผมดูเวลาน่าจะลงช่วงรายการเราพี่หมอประมาณ 5:00 น.เดี๋ยวจะเจอกับราณิตมาลิยานาเกนะครับนักแบดจากศรีลังกาซึ่งก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหา
0: ใช่
1: ส่วนชายเดียววันนี้เราจะได้เชียร์สองนักแบดไทยนะครับซึ่งแน่นอนอิกคิวเนี่ยลงก่อนอิกคิวก็เดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงอิกคิวน่าจะลงช่วงประมาณโอ้เกือบ5ทุ่มเลยพี่หมอประมาณ 4:55 นะครับพนิชพลธีรรัศกุลเนี่ยจะเจอกับคาเลโคโยเนนจากฟินแลนด์ซึ่งก็น่าจะผ่านและเซียววิวของพี่หมอเมา
0: ค
1: ุณวุฒิวิทิศสารเนี่ยจะเล่นเป็นคู่สุดท้ายเลยของชายเดี่ยววันนี้นะครับก็น่าจะลงคอร์ตประมาณสัก5ทุ่มเศษโดยคุณวุฒิเนี่ยก็จะโคจรมาเจอกับวิเรนเนตาสิงห์จากศรีลังกาผ่านไหม
0: ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่เมื่อวานนี้ฉี่ยู่ฉี
1: ่ไปแล้วสิ
0: ไปเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้โห
0: เป็นไงขอโทษนะผมนั่งดูอยู่นะสู้ไม่ได
1: ้เอาจริงๆพี่หมอถ้าใครตามนักแบดเจ้าถิ่นคนนี้นะ
0: อ
1: ายุชัตตี้เนี่ยคือดีมามากๆในช่วงหลังนะ
0: ใช่
1: แล้วอย่าลืมว่าเล่นในบ้านด้วยไงโอ้โห
0: คือโอ้โหเห็นชัตตี้เล่นแล้วนะจำคนนี้ไว้ให้ดี
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แข็งแรงแข็งแรง
0: แล้วสูงได้เปรียบ
1: คือเอาง่ายๆว่าพอๆกับ EQ อ่ะคือกำลังพุ่งขึ้นมาคือเอาง่ายเป็นนักแบดอินเดียที่ได้รับการจับตามองนะครับเท่ากับว่าฉียู่ฉีนี่เป็นมือวางที่ร่วงคนแรกเลยนะมีคนนึงคือหวนหงหยางมือ16จากจีนนี่ก็ตกแล้วเหมือนกันนอกเหนือจากประเภทเดียวนะครับเดี๋ยวเรายังมีคู่พีรัชชัยพีโอโม่ด้วยนะ
0: ครับ
1: พีกับภักพลเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับคู่มาเลเซียนะครับแล้วก็มีคู่หาไทยทิพย์กับณประภากรอันนี้คือหญิงคู่นะจะเจอคู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพี่หมอ
0: คร
1: ับ ก็เดี๋ยวรอตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับย้ำว่านี่คือรายการชิงแชมป์โลกที่นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับเดี๋ยวผมกะว่าให้ผ่านสัก 3-4 วันก็จะต่อสายไปหาสุจิตาเอมงคลไพศาลหน่อย
0: อีกแล้วครับท่าน
1: จะสอบถามหน่อยว่าตกลงบรรยากาศเท่าที่ตาบรรยายมาเนี่ยที่สนามแข่งที่อินเดียเนี่ยเรื่องของอากาศอุณหภูมิลมเนี่ยเป็นยังไงมันมีผลต่อผู้เข้าแข่งขันหรือไม
0: ่ที่ขอเวลาสัก3นาทีได้ไหมบอกสุจิตราไม่มันเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะอะไรเพราะเธอที่เธอคุกคลีอยู่ทุกวัน
1: พฤหัสไหม
0: ได้ได้เลย
1: เพราะว่าพฤหัสนี่ผมเจอพี่หมออยู่แล้วพฤหัสไหม
0: โอเคเลย
1: เพราะว่าน่าจะเก็บบรรยากาศมาฝากได
0: ้4โมงถึง4โมงครึ่งให้สุจิตาเลือกให้โทรมาเลยขอเวลา2นาที
1: ครับ
0: นะครับแหมมันมีความหวังแล้วนะครับ
1: วันก่อนก็บิ๊กสระบุรีคน
0: ละโอ้ยนั่นถือว่าของดีเลย
1: ครับ
0: ผมไม่ได้ฟังแต่มีคนที่เขาบอกผมว่าโอ้โหของดีเลยเพราะว่าบิ๊กเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมยอมรับนะคือถ้าพูดถึงนาดาศักดาและตันสุวรรณในเรื่องของสนุกเกอร์การบรรยายแล้ว
1: ค
0: นที่จะมาแทนเนี่ยบิ๊กสระบุร
1: ีสนุกมากสนุก
0: ครบเครื่องเด็กอะไรไม่รู้เก่งจนแบบ
1: ครับคือบิ๊กเนี่ยเขาจะบรรยายทางทรูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายการในประเทศนะไทยแลนด์แรงกิ้งอะไรเนี่ยผมขอฝากพี่ต้นศักดิ์ของผมไปอีกคนนึง
0: โอ้น้องต
1: ้
0: น
1: ชัดลึก
0: น้องต้นจะคมชัดลึก เด็กคนเนี้ยสมัยเป็นนักข่าวอยู่นะ
1: ครับ
0: ที่ข่าวสดแต่ผมเคยบอกว่าเด็กคนนี้มีของ
1: อุ้ยไม่ธรรมดานะ
0: นะ
1: ครับนั่นคือแบดมินตันเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคร
0: ับมาวอลเลย์บอล
1: อะไร
0: ตอนนี้อยู่ที่เทียนจิน
1: ครับ
0: จีนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ซ้อมหนักนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเนี่ยก็เหมือนครูอ่ะนะครับที่น้องๆทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยก็เรียกว่าคุ้นเคยและคุกคลีกันมาอย่างยาวนานนะครับล่าสุดเนี่ยน้องบีมพิมพิชยา

0: ปลาก๊กลำเนี่ยที่ตอนนี้หน้าตาเหมือนมีผีเสื้อบินวนรอบหัวใจ
1: อุ้ย
0: เดินไปไหนก็ยิ้มเดินไปไหนก็ยิ้มเนี่ยก็ออกมาพูดว่าคือรายการเนี่ยมันเป็นแมตช์สำคัญแต่พวกเราเนี่ยพร้อมต้องใช้คำว่าเกือบ 100% แล้ว
1: ครับ
0: ทุกคนเนี่ยต่างมีความหวังว่าก่อนที่จะเลิกเล่นเนี่ยอยากที่จะไปโอลิมปิกให้ได้แล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับหลังจบการแข่งขัน VNL นะครับแล้วก็การแข่งขันไอ้ CV Cup นะครับบอกว่าเนี่ยเรามาแบบพร้อมมากๆเลย
1: ครับ
0: ก็ไม่มีข้ออ้างบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมากนะครับแล้วก็อาหารการกินก็ต้องบอกว่าทางสมาคมก็ดูแลอย่างดีเลยจะลงแข่งขันผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: 21สิงหาคมเวลา 14.00 นเวลาเมืองไทยนะไทยพบกับออสเตรเลีย24สิงหาคม 15.00 นไทยพบกับอินโดนีเซียแล้วก็25สิงหาคมเวลา 10:00 นไทยพบกับคาซัคสถาน
1: ผมถือว่าเตรียมตัวดีมากเลยนะ
0: ดีมาก
1: พี่หมอนึกดูว่าแข่งแมตช์แรกวันศุกร์เลยนะแต่ว่าเดินทางไปก่อนเนี่ยมีเวลาอยู่ที่นู่นประมาณ5วัน
0: ถูกต้อง
1: ผมว่ามันได้โอกาสในการปรับตัวมันแสดงให้เห็นว่าอันนี้ต้องชื่นชมสมาคมวอลเลย์บอลเนาะผมว่าเขาวางแผนลงตัวมากๆนะครับไล่ตั้งแต่ CV ครับมา2สนามคือมันดูไหลลื่นอ่ะก็หวังว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: แม้ว่าจะไม่ง่ายก็ตาม
0: นะครับแล้วก็เงื่อนไขการเข้ารอบเราพูดไปแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะ อาจารย์หน่อยเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระเดชมารีหอมที่สนิทกับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกร
1: บอ
0: กว่าออสเนี่ยบอกว่ารอบรองเนี่ยสามทีมที่ปักเลยเนี่ยก็คือญี่ปุ่นจีนไทยแล้วอีกทีมไม่รู้แต่ไทยเนี่ยถ้าถามว่าให้เลือกระหว่างเจอญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยอยากเจอจีนมากกว่าญี่ปุ่น
1: โอ้โหนั่นแหละ
0: ในรอบรองนะ
1: ครับ
0: อันนี้อ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันไป
1: แล้วเขาก็วางยาวเลยนะพี่หมอนะคือสายบนเนี่ย1เจอ8ถูกไหมแล้วก็4เจอ52คู่ประกบเนี่ยจะไปเจอกันรอบรองคือมันเขาวางไว้ชัดเจนส่วนสายล่างก็จะเป็น2เจอ7แล้วก็3เจอ6
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันศุกร์ส่วนเมื่อวานนี้ชุด U17 ก็เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยพี่หม
0: อ
1: ก็ต้องชมโค้ชเอ็มธนกฤตอินเลี้ยงเนา
0: ะ
1: ก็ออกมาพูดถึงการจบอันดับ7แล้วก็รวมไปถึงนักวอลเลย์บอลสาวชุดนี้นะครับออมโอ้ยหลายคนเอาเป็นว่าผมว่าหลายคนมีอนาคตน้องปอยอย่างเงี้ยก็ทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกำในการแข่งขันที่ชิลีเน
0: า
1: ะ
0: นะครับผมมาพูดถึงควันหลงเล็ก
1: ๆ
0: นะครับเกี่ยวกับหมูปากน้ำ
1: นี่เชิญเลย
0: ก็หลังจากจบการแข่งขันได้เงินมาประมาณ4,500,000 บาทนะครับนพพลแสงคำนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งใจนะว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับกับการแข่งขันเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะซื้อบ้านอยู่ที่อังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับจะได้แบบว่าเซฟค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะเรียกว่าพัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดรู้สึกว่าจะเดินทางกลับมาเมืองไทยก่อนที่จะกลับไปแข่งขันที่จีนต่อเพราะว่าบางรายการมันไม่เข้ารอบนะครับขอกลับมาเมืองไทยก่อน นะครับ
1: คือมันคุริฟายยาวๆไปแล้วไงพี่หมอแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเป็นเมนดอเดี๋ยวจะไล่เรียงไปนะครับสำหรับสนุกเกอร์ผมว่าหมูก็สุดๆเนาะ
0: ครับในวัย34ปีนะครับแล้วก็เคยทำเบรกสูงสุด147แต้มได้3ครั้งเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการจัดอันดับครั้งแรกที่ Scottish Open เมื่อปี2023แล้วก็เนี่ยนี่เป็นอีกรายการที่ได้รองแชมป
1: ์แล้วก็ 100,000 ปอนด์นี่คือเช็คที่มูลค่าสูงสุดคือเงินรางวัลสูงสุดอะพี่หมอที่หมูได้เนาะใน1รายการนะครับแล้วผมว่าสนุกเกอร์เนี่ยมันพีคได้เรื่อยๆมั้ยพี่หมอสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่แบบผมว่ามันไม่เหมือนกีฬาชนิดอื่นนะ
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นอย่างหมูในวัย34เนี่ยคือถ้าเป็นกีฬาอย่างที่เราดูกันอย่างฟุตบอลถูกไหมพี่หมอฟุตบอลหรืออะไรสมมุติเรายกอย่างฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลอายุมากขึ้นก็จะโรยไปเรื่อยยกเว้นว่าคุณดูแลร่างกายดีแต่ว่าสนุกเกอร์เนี่ยมันสามารถพีคได้อีกนะ
0: คร
1: ับ สมมุติ28 29คุณอาจจะแทงไม่ได้ดีคุณอาจจะมาพีคตอน34อย่างเงี้ยพี่หมอบางคนไปดีที39เหมือนมาร์คเซลบี้เนี่ยก็เพิ่งจะมาดีในปีนี้นะ
0: ครับ
1: เขาก็หล่นไปอยู่พักหนึ่งน
0: ะ
1: ผมนึกมองว่าหมูยังไปได้อีกนะครับ เป็นเรื่องของสมาธิ แล้วก็การฝึกซ้อมเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนท่านที่ถามผมถึงเรื่องผู้ว่าการ

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเราน่าที่จะได้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยน่าจะผ่านครม.นะครับเขาบอกว่าประมาณวันที่27สิงหา
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องรอดูถ้าสัปดาห์นี้เข้าครม.ทันเนี่ยอาจจะได้ผู้ว่าคนใหม่แต่จะรับงานวันที่1ตุลานะครับเพราะว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดเวณีเนี่ยจะทำงานจนถึงสิ้นเดือนกันยานะครับล่าสุดนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็นับถอยหลังแล้วนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า19กันยาถึง4ตุลาวันนี้วันที่18
1: พรุ่งนี้ก็ถอยหลัง1เดือน
0: นะแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยก็นับถอยหลังแล้วก็จะมีนักกีฬานะครับประมาณ 15,000 คนนะครับทั้งหมดเลยนะที่แข่งขันในเอเชียนเกมแล้วก็ทัพไทยตอนนี้ต้องบอกว่าพร้อมดร.ก้องศักดิ์ออกมาพูดเองเลยนะครับว่าก่อนการแข่งขัน1เดือนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการเตรียมการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับหรือว่าไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างพร้อมนะครับมีการจัดนะครับให้นักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันเนี่ยพักบนเรือนะม
1: ี
0: ห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระร้านอาหาร8แห่งและมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากมรสุมไต้ฝุ่นในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คือนักกีฬารวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมอาจจะเหมารวมไปนะครับอันนี้สนุกแน่นอนส่วนทัพนักกีฬาไทยเนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกว่าโอ้โหก็มีการฟิตซ้อมกันอย่างหนักทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะติดตามดูการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนอันนี้ผู้ว่าออกมาบอกว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเงินค้างท่อเนี่ยชั่วโมงนี้อย่ามาพูดกันนะเพราะว่าไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายตรง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเดินไปตามเป้าหมายแล้วก็ตามแผนการที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยวางไว้ครับ
1: 8กันยายนเนี่ยเขาจะมีการยืนยันชื่อนักกีฬา
0: คร
1: ับแล้วก็เท่าที่วางโปรแกรมไว้เนี่ย18กันยายนพี่หมอจะมีพิธีเชิญธงชาติไทยในหมู่บ้านนักกีฬาก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19แล้วก็รวมไปถึงในการไปเอเชียนเกมผลนี้เนี่ยน้าแอดคาราบาวได้แต่งเพลงที่ชื่อว่าส่งไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าปลุกเขาเรียกว่าปลุกขวัญกำลังใจหน่อยนะฮะ
0: น้าแอดไม่คิดตังค์เลยนะ
1: อุ้ย
0: อันนี้ยืนยันได้นะ
1: ฮะ
0: น้าแอดแต่งให้ฟรี
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมีส่วนร่วมเนี่ยเขาจะมีคนที่สนใจเนี่ยอยากจะร่วมกิจกรรมทำมิวสิกวิดีโอหรือว่า MV นะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: ก็เขาเรียกว่าส่งผลงานมาได้เลยนะครับเขาจะมีอยู่ของฝ่ายของทีมงานเขาเนี่ยอีเมลอะไรเนี่ย itnoct@gmail.com เนี่ยคือส่งคลิปไปเขาจะประกาศผลคือเปิดรับวันนี้ถึง26สิงหาคมประกาศผล31สิงหาคมแล้วก็จะมีคุณธนาชัยประสิทธิ์เป็นประธานในการคัดเลือกซึ่งจะมี2รางวัลนะครับอันดับ1 30,000 บาทอันดับ2 20,000 บาทดังนั้นเนี่ยใครอยากมีส่วนร่วมแม่เป็น MV นะที่จะเหมือนกับว่าให้มันเข้ากับเพลงของน้าแอดเนี่ยส่งใจไทยถึงนาโงย่าก็เรียนเชิญนะ
0: ครับส่วนหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อันนี้คนใหม่นะครับเพราะว่าคุณธนาชัยประสิทธิ์เนี่ยไปรับตำแหน่งใหญ่แล้วนะครับก็เลยตอนนี้ให้พี่ติ๋มพลเรือเอกอภิวัตรพี่ติ๋มน่ารักมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาก่อนเอเชียนเกมนะผมจะขอสัมภาษณ์พี่ติ๋มสักครั้งนึงนะครับพี่ติ๋มเป็นเพื่อนร่วมหลักสูตรผมแล้วเป็นพอบอกประกาศว่าพี่ติ๋มเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยโอ้ผมดีใจมากเลย
1: ครับ
0: เหมาะสมมากพี่ติ๋มเป็นคนน่ารักเป็นคนคือนักกีฬาไทยเนี่ยผมพูดแบ็คกราวด์พี่ติ๋มให้ฟังพี่ติ๋มเป็นคนที่ฟังทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเท่ากัน
1: ครับ
0: นะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวของข้อความ4689899
1: เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องเหลือเวลาให้บอลไทยด้วยนะ คือทั้งทีมชาติลงวันนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ย มีการจับสลากAFC Champions League Elite แล้วก็ ACL 2ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้มาไล่เรียงกันว่าสโมสรจากไทยอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างแล้วก็ใน Elite นี่เจอใครบ้าง
0: คร
1: ับ อ่ะไปที่ข้อความแรกนะครับ ตอน 16:00 นเป๊ะเลยภรรยาของอดัมไม่ขยับหมอป้าเจ็ครับอามซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนเป็นแฟนกับหน่อยบุษกรตอบแฮร์รี่เคน
0: ไอ้ผมชอบน้องอามซ่านะพี่หัวเครียด
1: ใช่โอ้ยไม่เฉพาะแค่แฟนน่ะน้องอามเป็นสามีเลยฮะลูกสองด้วยแล้วลูกสองคนเนี่ยพี่หมอคนหนึ่งเนี่ยหน้าเหมือนคุณหน่อยคนหนึ่งหน้าเหมือนคุณเคน
0: เจนรู้ไหมความรักของคนคู่นี้เกือบจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: อุ้ย
0: เพราะว่าคุณหน่อยเนี่ยอายุมากกว่าน้อง
1: ค
0: ุณอะไรเงี้ยโอ้ยไป
1: เยอะแยะ
0: ไปอ่านแล้วผมชอบเรื่องจุกจิกอย่างเงี้ย
1: ความรักสวยงามเสมอไม่เขาเรียกว่าไม่มีไอเรื่องของอายุมาปิดก
0: ั
1: ้น สายฝนพรำทำเปียกปอนในวันนี้บอกหน่อยซีฝนตกกันบ้างไหมสองหนุ่มรอรอคนฟังกันวนไปชวนสดใสในยามเย็นเป็นเพื่อนกันจากอัมซ่านะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเหมือนจะลืมข้อความหนูที่ส่งไปตอน 17.09 นะฮู้จากอามซ่าจริงป่ะน้องอามสงสัยพี่เจ็ดตาลายนะ
0: บ
1: อกว่าพี่หมอรายการหมอชวนชิมนี่วันศุกร์หายไปไหนครับจากคุณหงไฮเว
0: โอ้โหนี่พี่หงไฮเววันศุกร์เนี่ยผมจัดจะต้องอ๋อเนี่ยแค่บอลไทยเนี่ยเวลามันยังไม่มีเหลือเลย
1: ใช่
0: สมัยก่อนเนี่ยผม
1: จัดกระเป้งไงจัดกระเป้งแล้วทีเนี้ยพอวันศุกร์พอมันเบาๆเนี่ยก็จะมีคนให้พี่หมอเนี่ยพูดถึงอาหารการกินต้องบอกพี่อ๋อหน่อยสักนิดนึงสิสักวันละเมนูได้ไหมล่ะวันศุกร์อ่ะ
0: จะว่าจะเปลี่ยนเป็นวันอังคารกับน้องเจด
1: แล้ว
0: อะไรแบบสตรีทฟู้ดง่ายๆอย่างล่าสุดผมเขียนเรื่องลูกชิ้นสี่ย่านเนี่ย
1: ค
0: ือบางคนบอกโอ้ยเก่าแก่พี่หมอแต่เขาต้องบอกว่ารุ่น3แล้วลูกชายเนี่ยเขาจบจากเมืองนอกนะ
1: ครับ
0: มาทำมาร์เก็ตติ้ง
1: โอ้ยลูกชิ้นนี่หาอร่อยไม่ง่ายนะ
0: เจ็ดไปทานชั่วโมงนี้นะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเป็นคนที่ทานแต่ก่อนผมก็เฉยเว่ามีรู้สึกว่าพอไปทานครั้งใหม่นี่นะโอ้ลูกชิ้นดีทั้งธรรมดาแล้วก็ลูกชิ้น
1: เอ็นคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยชอบคือเลี่ยงลูกชิ้นเพราะผมไปเชื่อว่ามันแป้งเยอะไงพี่หม
0: อ
1: มันเป็นตัวอ้วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าร้านไหนดีๆเนี่ยก็ชอบเลยนะแต่มันหายาก
0: เจด
1: ลูกชิ้นเนี่ย
0: ต้องไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมม
1: ัน
0: ต้องคือกัดไปแล้วเป็นเนื้อเหมือนล่าสุดเนี่ยลูกชิ้นปลาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมซื้อส่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านบอกว่าซื้อที่ไหนลูกละ12บาท
1: อุ้ยอาจจะมีราคานิดนึงแต่คุณภาพ
0: โอ้โหเดี๋ยววันหลังจะชี้แนะให้ฟัง
1: คือพี่หมอต้องพูดวันศุกร์ถูกแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นแฟนได้ไปกินกันไงพูดวันอังคารเดี๋ยวลืมนะฮะ
0: เจต
1: าบอกว่าสวัสดีครับน้าหมอเมากับป๋าเจตครับจากนันทพงศ์นะครับน้องรุ่งน้องรุ่งแล้วบอกว่าคืนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไทยจะเข้ารอบได้ครับนันทพงศ์เขามั่นใจครับถึงอย่างไรบ้านผมก็เลขที่หนึ่งครับ
0: เนี่ยเวลาเถียงสู้ไม่ได้นะเวลาเอาสีข้างเข้าถูด้วยยานอสเนี่ยถึงอย่างไรบ้านเลขที่ผมก็บ้านเลขที่หนึ่งที่ตัวเมืองบุรีรัมย
1: ์เอางี้ไหมใครเป็นแฟนเก่าๆยุคอมฮนอเนี่ยไหนๆก็ร่วมคิดถึงเฮียนอสในครบรอบ8ปีเนี่ยลองส่งข้อความที่มันเป็นซิกเนเจอร์อ่ะที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเฮียนอสอ่ะ
0: โดยเฉพาะเวลาผมมาช้าเนี่ยนะโอ้โห
1: แฟนอมฮนผมก็จำได้หมดนะ
0: จำได้อ
1: ะไรที่เป็นลายเซ็นของเฮียนอสเนี่ยลองส่งมานะครับถือว่าเป็นการรำลึกถึงเฮียนอสเนา
0: ะ
1: ครบรอบ8ปีนะ
0: คร
1: ับพี่เทียนท่าฉลองมาแล้วนะครับบอกว่าวันอังคารเบิกบานสำราญดีวันที่มีหมอเมาไม่เหงาแน่เข้าคู่เจ็ดเด็ดดีที่เหลียวแลข่าวดีแท้แม้มองไม่ซ่อนเร้นฟ้าไร้แสงแฝงฝนหล่นลงมาเสียงนกกาพาร้องพอมองเห็นลมพัดพามาแรงแฝงตื่นเต้นดูโดดเด่นเช่นนี้ชี้เด่นชัดนะฮะจากพี่เทียนท่าฉลอง
0: โอ้โหแต่งทุกวันนะครับแล้วก็โอ้โหใช้เวลาน้อยมากเก่งครับพี่เทียน
1: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้มาพูดถึงเกมไทยกับสิงคโปร์คืนวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงผลการจับสลากใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลีทและ ACL 2นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 I

0: 1-6-7-3-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- หมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: 16นาฬิกา43นาทีนะครับแม่น้องเขาไม่ได้แจ้งมา
2: ฟุตบอลไทย
1: เชิญเลยพี่หม
2: อเอานี่เอาแบ่งสายก่อนเดี๋ยวฟุตบอลไทยพูดตอนท้ายเลยว
1: ่
2: า
1: ได้ครับ
2: รายชื่อยังไม่มีแน่นอนคาดเดาว่าน่าจะเป็นใคร
1: ก็เอาผลการจับสลาก AFC Champions League Elite นะครับรอบ League Stage นะวันนี้ก็มีการจับสลากกันที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับทาง BG Sport ซึ่งเขาได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ถ่ายทอดบรรยากาศที่กัวลาลัมเปอร์เลยนะพี่หมอนะก็สำหรับใน AFC Champions League ในฤดูกาลนี้นะครับ 2026-27 เนี่ยมีการเพิ่มจำนวนทีมด้วยนะจาก24ทีมเป็น32ทีมพี่หมอโดยจะแบ่งเป็นโซนตะวันตก16ทีมนะครับแล้วก็โซนตะวันออก16ทีมส่งผลให้โควต้าของสโมสรไทยในรอบลีกสเตทเนี่ยเราก็เพิ่มเป็น3ทีมอย่างที่ทราบกันก็คือเราก็จะมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือและราชบุรีนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยในรอบลีกจะเตะทั้งหมด8แมตช์8นัดก็คือในบ้าน4เกมและทีมเยือน4เกมซึ่งแน่นอนนะครับในการวางสายคือเขาเรียกว่าแบ่งโถเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ในโถ1อยู่แล้วพี่หมอส่วนท่าเรืออยู่ในโถ2และราชบุรีอยู่ในโถ4นะครับอันนี้มันก็จะมีผลต่อความยากง่ายเหมือนกันซึ่งผลปรากฏว่าผลการจับสลากออกมาดังนี้นะครับบุรีรัมย์จะเล่นเกมในบ้าน4นัดนะ
2: ครับ
1: เจอคาชิมาแอลเลอร์จากเจลีก
2: ครับ
1: เจอวิสเซลโกเบจากเจลีก
2: ครับ
1: เจอปักกิ่งกัวอันจากจีนและเกียวโตซังงะจากเจลีก
2: ครับ
1: อันนี้คือเกมในบ้าน
2: ครับ
1: ส่วนเกมเยือน4นัดนะครับบุรีรัมย์ต้องไปเยือนเซี่ยงไฮ้พอร์ต
2: ครับ
1: ประเทศจีนยะโฮดารูตาซิมมาเลเซียคาชิวาเรโซเจลีกและกัมบะโอซาก้าเจลีกอันนี้คือโปรแกรมบุรีรัมย์ทีนี้มาดูของท่าเรือซึ่งเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะมันเหมือนกันเป๊ะเลยพี่หมอ
2: ครับ
1: ไล่อีกรอบก็ได้นะครับคือโปรแกรมท่าเรือกับโปรแกรมบุรีรัมย์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเกมในบ้านของท่าเรือเนี่ยเจอคาชิมาแอลเลอร์วิสเซลโกเบปักกิ่งกัวอันและเกียวโตซังงะส่วนเกมเยือนต้องไปเยือนเซี่ยงไฮ้พอร์ตเยือนยะโฮดารุตะซิมเยือนคาชิวาเรโซและเยือนกัมบะโอซาก้าส่วนราชบุรีของย่างบันโยงพี่โย่งผมเนี่ยเกมในบ้าน4นัดนะครับราชบุรีจะเปิดบ้านเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตยะโฮดารุตาซิมคาชิวาเรโซและกัมบะโอซาก้าส่วนเกมเยือนครับเหมือนสลับกันน่ะจากบุรีรัมย์และท่าเรือนะครับโดยราชบุรีจะไปเยือนคาชิมาแอลเลอร์วิสเซลโกเบปักกิ่งกัวอันและเกียวโตซังงะนี่คือผลการจับสลากออกมา
2: ครับ
1: มองไงพี่หมออามองไง3สโมสรตัวแทนจากไทย
2: โอ้โหมันไม่ง่ายหรอก
1: ครับ
2: คือรอบอีลิตเนี่ยคือ7ทีมจากญี่ปุ่นทีมจากเกาหลีทีมจากจีนโอ้โหมันสุดยอดทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านเข้าไปเล่นรอบลึกได้เหมือนที่ทางบุรีรัมย์เคยทำได้เนี่ยเราก็ต้องชื่นชมนะแต่โอ้โหแข็งอ่ะ
1: เอาตรงๆนะครับคือเจลีกเป็นหลักเลยอ่ะแต่ละทีมเนี่ยจะเจอเจลีกกี่นัดเนี่ย1 2 3 5นัดอ่ะพี่หมอในบรรดา8นัดเนี่ยทั้งบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีอ่ะคือบุรีรัมย์ท่าเรือเจอเจลีก5นัดส่วนราชบุรีเนี่ยผมนับนิดนึง1 2 3 4 5เหมือนกัน
2: ครับ
1: คือเจอญี่ปุ่นนะ5นัดเจอจีน
2: 1

0: ไลออนซิตี้เนี่ยในฐานะแชมป์สิงคโปร์เหมือนกันแชมป์ลีก
1: แชมป์ลีก
0: ส่วนไทโปเนี่ยหรือว่าไต้โปฮ่องกงเนี่ยแชมป์เอฟเอคัพของฮ่องกง
1: ก็ถือว่าคือระดับ AFC League มันไม่ง่ายหรอกเจต
0: ครับ
1: นะครับนะก็เป็นเรื่องราวของสโมสรในเมืองไทยที่ไปแข่งขันแล้วกัน
0: เนี่ยหลังจากผลการจับสลากก็มีการโพสต์ทางช่องทางของบุรีรัมย์นะครับก็บอกว่าแล้วจะได้รู้ว่ากูคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ในบ้านนอกบ้านสู้สุดหัวใจต้องไปให้ไกลกว่าทุกปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ถ้าไปให้ไกลกว่าทุกปีที่ผ่านมานี้ก็ต้อง
1: เขาซื้อตัว
0: เซนี้นะ
1: เจดูเขาซื้อตัวต่างประเทศโอ้โหของแท้ทั้งนั้น
0: ก็ล่าสุดมันมีตัวหนึ่งอ่ะนะเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะ400,000ไอ้ไม่ใช่เงินเดือนค่าเหนื่อยต่อปี400,000 เหรียญ10 กว่าล้าน
1: อ
0: ่ะพี่หมอ
1: เจดูดูบุรีรัมย์ซ้อมอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหผมไม่เห็นอุ้มแบบบดเลยฉันวิ่งอ
0: ่
1: ะโอ
0: ้
1: โหเขาถ่ายภาพตอนซ้อมของบุรีรัมย์ตอนที่โค้ชเขาจับวิ่งโอ้โหยับยิบผลประโยชน์เป็นเยอะมันก็อย่างเงี้ยที่พูดถึงไงผลตอบแทนใช่ไหมผลตอบแทนอาบอลไทย
0: คือจริงนะนิดนึงพี่หมอก่อนไปทีมชาติคนมาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยค่าจ้างเยอะก็จริงนะแต่คุณก็เตะหลายถ้วยมากไง
1: ถูกก็ผมบอกแล้วนะเขาต้อง
0: เตรียมคุ้มอ่ะ
1: คือสควอดกลุ่มของนักฟุตบอลต้องมีมากพอนะคืนนี้
0: เชิญครับพี่หมอมาน
1: ั้นแรกชนะมา 3-1
0: ครับ
1: นะครับผมมองว่าธีรศักดิ์เผยพิบายไม่ได้ลงคนนึงแน่นอนนะแล้วผมก็มองว่าเป็นพลาสติกกรุ๊ปรับสั้นลงนะส่วนตัวที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ผมในมุมมองผมถ้าเป็นโค้ชเนี่ยผมก็ต้องเอาชุดเก่าลง
0: แม่แต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะพี่หมออ
1: ันนี้ผมไม่รู้อันนี้พูดในแง่ของเราเห็นว่าชุดที่ไปเล่นบุกไปชนะเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีถึงแม้จะครองบอลน้อยอะไรก็ตามอ่ะ
0: ก็ธีรศักดิ์เผยพี่มายเนี่ยคือผมว่าแม้ว่าตามข่าวจะบอกว่าอาจจะพร้อมแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะพักแหละแล้วก็มันจะมีอีก2คนนะพี่หมอนะคือตังสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็ยศกรบูรพาเนี่ยคือโดนใบเหลืองมาในเกมแรกก็ต้องระวังก็ถ้าเกิดว่าเหลืองอีกทีคือแบนนะครับในรอบชิงเกมแรกหมายถึงว่าถ้าเราเข้ารอบนะทีนี้ถ้าเอาเดี๋ยวนะ 3-1 นั่นหมายความว่าเงื่อนไขในการเข้ารอบมันไม่มีอเวโกอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราเสมอหรือแพ้1ลูกเข้าชิงแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้2ประตูต่อเวลา
1: ต่อเวลา
0: อันนี้เคลียร์ก่อนนะนี่เคลียร์เรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่องนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยเอาจริงนะก็หลายสื่อแล้วเกินอ่ะแต่เขามองว่าประตูไม่เปลี่ยนแน่พี่หมอประตูนี้กำพลแน่แล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ย
1: คู่เดิ
0: ม
1: เขาบอกคู่เดิม
0: ก็คือทอมเบียกับ
1: ณัฐพงษ
0: ์ณัฐพงษ์แต่ว่าบางสื่อก็บอกพันษานะส่วนแบ็กหลายๆสื่อมองว่าเปลี่ยนคือเขามองว่าอาจจะเป็นนฤบดินลงแทนวาริสแล้วก็ซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นวันชัยหรือเปล่าแทนอุสมาเทียงคำคือถ้าเกิดว่าเพราะว่าสไตล์ของฮัตสันน่ะเขาเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราหลุดเราเล่นวันนี้พี่หมอแล้วเราเข้าชิงเนี่ยนัดต่อไปวันเสาร์เลยนะ
1: ใช
0: ่เออส่วนด้านกลางโอ้โหค่าใหญ่ๆที่เขาสื่อเนี่ยเขาจะพักสารัตเลยหรอแต่ถ้าเอาชุดหลักก็จะเป็นสารัตเสกสรรแน่ๆ
1: คร
0: ับ ถูกไหมพี่หมอแล้วก็เอางี้รายชื่อที่เขาบอกว่าสอดแทรกคือปกกล้าวันนั้น
1: อ
0: าจจะสอดแทรกมาในเกมนี้ได้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็พาทิกุตตับสั้นเนี่ยน่าจะตัวจริงแล้วเนา
1: ะ
0: เพราะว่านัดที่แล้วลงแทนธีรศักดิ์เนี
1: ่
0: ยแล้วก็ได้แอสซิสต์ด้วยส่วนอีกคนก็ถ้าเกิดว่าคุณมองว่ายศกรอาจจะกลัวโดนใบเหลืองก็อาจจะเป็นเจ๊ฮานาฟีมามะไห
1: ม
0: เดายากอ่ะ
1: คือสไตล์ของแอนโทนีฮัดสันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าแค่เดายากนะครับนะครับแพ้ชนะมาในนัดแรก2-3-1นะแต่ฮัดสันเองก็ออกมาพูดเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลเมืองไทยเลยเขาก็บอกว่าเขาพูดชัดเจนว่าเขาทำทีมนะครับเน้นผลลัพธ์และเน้นผลการแข่งขันนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าผลลัพธ์เป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่ในเกมเนี่ยตลอดการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะไม่ตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าตรงเป้าหมายนะครับ แล้วก็ต้องบอกเลยว่า

0: เขาทำเขารับผิดชอบทำทีมชาติไทยมาแล้ว10นัด
1: ครับ
0: ชนะ8เสมอ2ยังไม่เคยมีคำว่าพ่ายแพ้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนของคำวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการทำทีมของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ความยุติธรรมต่อเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าบอลชนะแล้วมาบอกว่าพอเล่นไม่ดีแล้วคุณจะผิดหวังหรือเศร้าใจนะครับแต่ถ้าทีมเล่นดีแล้วแพ้มันจะไม่ทำให้คนไทยเศร้าใจมากกว่านี้เหรอ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสไตล์การทำทีมของผมเนี่ยนะครับตลอด2 3แคมป์ที่ผ่านมาในการรับผิดชอบทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มของนักเตะก็แตกต่าง
1: ครับ ครับ
0: เพราะฉะนั้นบริบทของการทำเนี่ยมันก็ต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ให้นักฟุตบอลในแต่ละแคมป์เนี่ยนะครับลงไปเล่นแล้วทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับบางแคมป์เนี่ยมีนักเตะหน้าใหม่ถึง 6-7 คนนะครับแต่ผมก็พยายามบาลานซ์สร้างความสมดุลจนกระทั่งทำให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจก็อยากให้แฟนฟุตบอลเมืองไทยขอให้เข้าใจด้วยฟุตบอลบางครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเล่นตามใจแฟนบอลแล้วผลลัพธ์ออกมาพ่ายแพ้อันนั้นมืออาชีพอย่างผมไม่ทำแน่นอน
1: ครับชัดเจนเราคงไม่ต้องขยายความถูกไหมพี่หมอเพราะว่าผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่าถ้าฮัตสันเลือกเล่นเอาผลการแข่งขันเนี่ยก็เอาใจช่วยว่าให้ได้ผลการแข่งขันจนเอายังไงว่าเอาแชมป์มาเพื่อเป็นการตอบคนที่พิพากษ์วิจารณ์
0: คร
1: ับ ผมใช้คำนั้นแล้วกันทีนี้พี่หมอนิดนึงพี่หมอมองว่าเกมในวันนี้รูปเกมเนี่ยที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะออกมาประมาณทรงไหน
0: ก็เหมือนเดิม
1: อุ้ยเหมือนเดิมแปลว่าอะไรเราเดินหน้าหมดขยี
0: ้ไม่มีแน่นอน
1: เราเล่นในบ้านนะ
0: เราเล่นนะครับเน้นการครองบอลแล้วก็ถามว่าเราวันนี้ไม่ต้องพูดสิงคโปร์มาเนี่ยบุกแหลกแล้วแหกค่ายเราก็ใช้เกมโต้กลับใช้ความคมความนิ่งในทิศทางฮัตสันเนี่ยเขาบอกเขาเล่นสไตล์เนี้ยเพราะฉะนั้นคนแฟนฟุตบอลเมืองไทยก็ต้องทำใจผมไม่ออกความเห็นเลยนะเพราะผมถือว่าเฮ้ยเขาทำ
1: เราวิเคราะห์ไงเราวิเคราะห์ว่าภาพที่ออกมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกาวินลีนะเฮดโค้ชวัยหนุ่มของสิงคโปร์เนี่ยวัย35เนี่ยเขาบอกเลยว่าสิงคโปร์มาวันนี้จะเปิดเกมบุกเพื่อทวงประตูคืนให้เร็วที่สุด
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องถามพี่หมอต่อว่าแสดงว่ารูปเกมที่มันออกมาแม้ว่าเราจะเล่นในบ้านแต่ว่าโดยยุทธวิธีหลังจากที่เราตุนมาแล้ว2ลูกเนี่ยคือช่องว่ามัน2ประตูเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปผีผามใส่เขาแน่แต่เขาต่างหากที่จะเดินหน้าใส่เรา
0: ถูกต้องคือสไตล์ของแอนโทนีฮัสซันไม่มีบุกแหลกหรอกไม่มีหรอกครับ ถ้านัดที่ผ่านมาเล่นกับสปป.ลาวก็ยังโอ้โหแบบเป็นบอลจังหวะแล้วกัน
1: งั้นเราอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสิงคโปร์มาบุกใส่เราแล้วถ้าเราคมๆเหมือนเกมแรก
0: ใช่
1: พี่หมอมองผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาแบบไหนอ่ะ
0: ก็ผมยังมองว่าเราเนี่ยนะคือถ้าไม่ชนะก็ไม่แพ้
1: ครับ
0: ผมใช้คำว่าไม่แพ้แล้วนะ
1: แต่ถ้าคาดเดาเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะ
0: เขามากกว่าอยู่แล้ว
1: พี่หมอ เอาแล้วเดี๋ยวแฟนรายการบอก
0: ไม่
1: เจ็ดคือล่อซื้อพี่หมอ
0: ไม่ใช่ล่อซื้อเจ็ดที่ผ่านมาเราก็เห็น
1: มันเป็น
0: ตัวอย่างอยู่แล้ว
1: หนัง
0: ตัวอย่างมันเห็นชัดอ่ะนะครับแล้วก็บอลคืนหลังเนี่ยคุณจะได้เห็นนะบอลคืนหลังแต่ถามว่าสบายใจไม่สบายใจ
1: คือบอลต้องแล้วมันมีแท็กติกของฮัตสันบางอย่างที่ผมว่ามันดูน่าสนใจนะเช่นการเอายศกรการเอา
0: เอก
1: สารไปยืนริมเส้นพัดถิกลงมาเห็นไหมเป็นตัวลากแล้วเอาเสกสรรเติมเข้าไปทำประตูผมว่ามันก็มีมิติอะไรที่แบบได้เห็นเอาง่ายๆว่าเกมล่าสุดที่บุกชนะเนี่ยมันได้เห็นลายเซ็นของแอนนี่ฮัตสันชัดเจนนะว่าบอลเขาคือสไตล์นี้อ่ะสถิติที่ผ่านมานะครับก็ไทยไม่เคยแพ้สิงคโปร์ในบ้านมายาวนาน16ปี9เดือนหนล่าสุดที่ไทยแพ้คาบ้านในสิงคโปร์18พฤศจิกายน2009นะ
0: ครับ
1: อันนี้เอาสถิติมาฝากกันก่อนและการเจอกัน11นัดหลังสุดไทยชนะสิงคโปร์รวด11เกมหลังสุดเราชนะรวด
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ต้องไม่มีอะไรไม่กล้าแล้วครับ ใครพูดถึงฟุตบอลไทยตอนนี้เฉยคือก็จริงของเขาอะ
1: อ
0: าเจตเราก็ต้องให้ความยุติธรรมนะเขาทำทีมชนะอาเจตเราจะไปเขาบุกไปชนะสิงคโปร์ 3-1
1: ครับ
0: คุณจะไปมีเควสชั่นได้ไง
1: มีแฟนรายการคุณเบิร์ตบางพลีบอกว่าฝนตกหนักครับสนามบอลแย่เลยอันนี้หมายถึงที่ราชมังค์เปล่า
0: ราชมัง
1: ค์คุณเบิร์ตเอาอย่างนี้ใครอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับหรือว่าเดินทางไปถึงสนามแล้วก็ยังไง ช่วยแจ้งสภาพอากาศมาหน่อยได้ไหมเนี่ยคุณเบิร์ตบอกว่าฝนตกหนักน่าจะหมายถึงราชมังหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยย้ำนะครับพี่หมอใครไม่สะดวกทาง True Vision นะ FM 99เรามีบรรยายสด
0: ใครเป็นผู้บรรยาย
1: เดี๋ยวผมขอลากเมาส์ดูนิดนึงเพราะว่าต้องไปดูในเพจแต่เรามีบรรยายแน่นอนครับอู้วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านนายกนะฮะวันกล้าขวัญแก้วนะฮะวันนี้เป็นพี่วันกล้านะแล้วก็น้องตัวเฮียชูศักดิ
0: ์
1: ก็เป็นทีมงานจอสนามบอลไทยเขาแหละจะมาบรรยาย
0: คร
1: ับ เอ๊ะทุกทีจะเป็นหยองไหม
0: หยอง
1: หยองกับน้องเจมอ่ะ
0: ใช่ใช่หยองหยองกับน้องเจมนั่นแรกก็เป็นหยองกับน้องเจม
1: วันนี้เป็นพี่วันกล้านะครับจะมาเข้าคู่กับตัวเฮียชูศักดิ์
0: คร
1: ับ อ่ะก็ติดตามกับ FM 99
0: ครับ
1: เพื่อเข้าชิงชนะเลิศนะครับน่าจะประมาณนี้โอ้โหนี่คนส่งข้อความลายเซ็นเฮียนอตมาเพียบเลยนะ
0: ใช่
1: เอาเป็นว่าเราพักก่อน
0: โอเค
1: นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะที่เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพลพีกำชับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสำหรับประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เข้ามายื่นขออุทธรณ์เนื่องจากตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนจึงได้สั่งการกรมการปกครองและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยหรือว่าสภาพใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ส่วนใครที่มีบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยได้เน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่ยอดการยื่นอุทธรณ์ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอยุ่งยากกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะควรมีการบูรณาการในจังหวัดการให้ประชาชนมาที่อำเภอเพียงแห่งเดียวบางทีประชาชนต้องเดินทางไปกลับเกือบ60กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากดังนั้นนายอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจที่ทันทีซึ่งเน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จุลพันธ์เผยครม.ไฟเขียวกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายสิทธิ์ทางความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์2ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภท ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการ 3. รับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครได้อาวุธปืนเกือบ100กระบอกรวมถึงอาวุธสงครามด้วยนุจรีแรกรุ่นแปลงครับ
5: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยผลการขวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่1ถึง18สิงหาคมนี้สามารถจับกุมอาวุธปืนได้ถึง78รายเป็นอาวุธปืนสงคราม1กระบอกอาวุธปืนทั่วไป118กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน34กระบอกไม่มีทะเบียน84กระบอกและกระสุนอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าสามารถยึดของกลางได้ถึง 360,000 กว่าเม็ดและยาไออีกจำนวนหนึ่งโดยการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการจับกุมในรอบเดือนนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของผู้ที่ถูกจับและจำนวนของอาวุธปืนและยาเสพติดโดยจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับราฟินญาได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมบาร์เซโลนาสโมสรบาร์เซโลนาประกาศแต่งตั้งราฟินญาตัวรุกชาวบราซิลวัย29ปีขึ้นเป็นกัปตันทีมหมายเลข1อย่างเป็นทางการสำหรับการขยับขึ้นมานำทัพของราฟินญาในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสรเนื่องจากเขาเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่กัปตันทีมอันดับ1นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรบาร์เซโลนามาสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้นำในห้องแต่งตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่2ผู้เล่นแกนหลักอย่างมาร์กอันเดรเตสตาเกนและโรนัลด์อาราโฮย้ายออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวทั้งคู่ส่งผลให้ราฟินญาได้รับคะแนนโหวตและความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทัพสูงสุดในฤดูกาลใหม่ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติสิงคโปร์ก่อนเกมที่จะลงสนามพบกับทีมชาติไทยในศึกอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในค่ำคืนนี้เวลา 20:00 นโดยสถานการณ์ในเวลานี้สิงคโปร์เป็นฝ่ายตามหลังทีมชาติไทยอยู่1ประตูต่อ3จากการแข่งขันในเล็กแรกซึ่งทางด้านกวาวินลีเฮดโค้ชสิงคโปร์ได้เน้นย้ำกับลูกทีมอย่างหนักในเรื่องของการมีสมาธิเพื่อไม่ให้ผู้เล่นเกิดความลนลานกับสกอร์ที่ตามหลังและสามารถเล่นได้ตามแผนการที่วางไว้ในเกมวันนี้พร้อมกันนั้นเฮดโค้ชทีมชาติสิงคโปร์ยังได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าตราบใดที่แฟนบอลชาวสิงคโปร์ยังคงมีความเชื่อมั่นและยังไม่หมดหวังทัพนักเตะเมอร์ไลออนก็จะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดและพร้อมที่จะต่อสู้อย่างสุดความสามารถจนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมนี้ส่วนประเด็นเรื่องการกระทบกระทั่งกับแอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยหลังจบเกมเล็กแรกนั้นโค้ชกาวินลีปฏิเสธที่จะขยายความต่อโดยระบุว่าเป็นเพียงอารมณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในเกมฟุตบอลเท่านั้น
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่าอาซี1822หม้อแรง

0: ดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 17นาฬิกา8นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอตไกด์วันอังคารครับ
2: ครับแม่ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่ต้องให้ติดตามกันตอนนี
1: ้ครับ
2: พรปวีช่อชูวงลงเล่นแล้วนะครับตอนนี้นำอยู่ 9-4 ในเซตแรก
1: ในเกมแรกเนาะ
2: ในเกมแรก
1: แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่นิวเดลีประเทศอินเดีย
2: ครับ
1: เดี๋ยวจบรายการนี้ต่อสายเลยไหมนับแน่เลยล่วงหน้าเลยนี่ต้องคุยกับสุจิตราซะหน่อย
2: เจนอ่ะก่อนการแข่งขันพรีเมียร์ที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการวันศุกร์เนี้ยตอนเนี้ยซุปเปอร์คอมเขาก็ออกมาทำนายอ
1: ัน
2: นี้ลองดูแล้วกันนะครับว่าเขาเรียกดูจากความพร้อมดูจากตัวผู้เล่นล่าสุดที่แต่ละทีมได้แล้วเขาบอกว่าทีมที่น่าจะมีโอกาสคว้าแชมป
1: ์
2: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับก่อนการเปิดฤดูกาลเนี่ยทางซุปเปอร์คอมเขามองว่าเป็นอาร์เซนอลนะครับอันดับ2ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3ลิเวอร์พูลอันดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ครับ
2: นะครับอันดับ5เป็นแอสตันวิลล่าอ
1: ัน
2: ดับ6เชลซีอันดับ7ท็อตแนมฮอตสเปอร
1: ์ครับ
2: นะครับ
1: แล้วอันนี้คือซุปเปอร์คอมแล้วซุปเปอร์หมอเมานี่เห็นด้วยไหมฮะอยากจะสลับอันดับตรงไหนไหม
2: คือผมเนี่ยมองว่าปีนี้ยังไงก็ต้องเป็นอาร์เซนอลเพราะว่าคือถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีเป๊ปอยู่เนี่ยผมยังลังเล
1: แสดงว่า1เห็นด้วย
2: เห็นด้วย
1: แล้ว2เห็นด้วยมั้ย
2: ครับ2ก็ยังเห็นว่าเพราะว่าผมมองว่าปีเนี้ยถ้าจะมีทีมที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รองแชมป์เนี่ยผมมองลิเวอร์พูล
1: อ๋อพี่หมอมองว่าหมายถึงว่าทีมที่มีโอกาสเบียดอาร์เซนอลมองลิเวอร์พูลมากกว่าซิตี้เหรอ
2: ใช่มีลาโอล่าเก่งคือ7คนเนี่ยที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้อ่านเนี่ยจะไม่รู้ว่าอิลาโอล่าเนี่ยเฮ้ยเขาโปรไฟล์เขาดีมากๆ
1: แล้วเทรนด์โค้ชสเปนก็ไม่ธรรมดาเนาะ
2: โอ้แล้วล่าสุดเดี๋ยวผมไปดูไฮไลท์ที่เล่นกับโคโม่โอ้โหขอโทษนะเกมบุกเกมลุกเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ผมว่าเราจะได้เห็นอะไรที่มันสนุก
1: วิพี่มองให้ลิเวอร์พูลขึ้นมาเบียดเลย
2: ใช่
1: อ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าซิตี้หล่นไปเต็ง3สิ
2: ผมมองอย่างงี้นะ
1: อ่ะแล้วอีกทีมอะไรทีมในแมนเชสเตอร
2: ์ผมไม่เห็นด้วยหรอกแต่พี่แต่ว่า ผมไม่เห็นด้วยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยคือพี่แต่ว่า
1: ไม่ควรอยู่ในท็อป4อ่ะ
2: คือผมดูว่าเขาอยู่ประมาณเนี้ย4ถึง6พี่แต่ว่าผมว่าวิลล่าก็ดีนะครับเชลซีของซาบี้ก็โอเคท็อตแนมฮอตสเปอร์คือตอนเนี้ยผมบอกถ้าผ่านไปสัก3นัดเนี่ยเราเห็นแล้ว
1: ผมว่าฤดูกาลที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะเป็นฤดูกาลที่เราอาจจะต้องมองเรื่องคนข้างสนามมากที่สุดฤดูกาลน
2: ึ
1: งเพราะว่าเท่าที่ติดตามเอาว่าเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกมา30กว่าปีเนี่ยไม่ค่อยเห็นเนาะกับการที่ในฤดูกาลเดียวกันเนี่ยเอาว่าบิ๊กซิกแล้วกันคุณจะเปลี่ยนโค้ชถึงขนาดนี
2: ้ถูก
1: ถูกไหมพี่หมอถ้าเรานับเรานับคาริกว่าคุมมาแล้วก็ได้สมมติคาริกแต่ว่าก็ต้องนับว่าเป็นการเริ่มต้นซีซั่นด้วยโค้ชเต็มตัวนี่ครั้งแรกนะ
2: คร
1: ับ ถูกไหมพี่หมอส่วนที่เหลือเนี่ยอาร์เซนอลยังเป็นคนเดิมแต่ที่เหลือ4ทีมเปลี่ยนหมดนะ
2: ถูกต้อง
1: มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ
2: ถูก
1: มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจับตามองกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม
2: ่แมนซีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่หวือหวาแล้วมาเลสกาบารมีไม่ถึงแต่ผมชอบอิลาโอล่านะครับแล้วผมก็ชอบแอสตันวิลล่าถึงแม้จะขายผู้เล่นไปเยอะนะ
1: แล้ว2ทีมในลอนดอนเชลซีสเปอร์พูดถึงหน่อยพี่หมอเชลซีชาบีอลองโซเป็น
2: ชาบีอลองโซเนี่ยผมชอบเขาอยู่แล้วผมว่าเขากล้าเปลี่ยนแปลงแล้วเขาไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงแบบอโมริมเขาเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาดูว่าธรรมชาติแล้วก็บุคลิกในการเล่นของนักบอลแต่ละคนแต่ละทีมเป็นแบบไหน
1: เดอร์แซบี้เดอร์แซบี้สเปอร์
2: คือผมว่าเดอแซบี้เป็นคนที่คุมทีมนะทำให้บอลเนี่ยมีองค์ตยมีทรง
1: ครับ
2: แล้วได้ตัวผู้เล่นแบบนี้นะผมว่าเกมลุกผมว่าเดอแซบี้ทำสบาย
1: ก็อย่างที่ผมบอกมันน่าสนใจมากเนาะในฤดูกาลใหม่เนี่ยเรื่องของคนข้างสนามเนี่ยแต่ว่าเรื่องของตลาดนักเตะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่เรียงกันนะครับประเด็นนี้คือฮาก็คงเป็นโรดรีเนาะสุดท้ายก็เสร็จบาร์เซโลนาแม่คือ
2: ไปแน่
1: แล้วบาร์ซ่าเนี่ยพี่หมอ
2: ครับ
1: จะเก่งได้อีกเท่าไหร่เนี่ย
2: ฮะ
1: ถูกไหม
2: คือ
1: คุณได้โรดี้ไปอ่ะ
2: เจ็ด
1: โอ้โห
2: เอลกาซิโกปีนี้ของสเปนน่าดูมาก
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าโอ้โหบาร์เซโลนาก็ธรรมดาไหมแล้วเรอัลมาดริดของมูรินโญ่เนี่ยโอ้โหดูดิ
1: ผมเข้าใจพี่หมอแต่ว่าผมว่าการที่บาร์ซ่าได้โรดรี่ไปเนี่ยมันแทบจะจบได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมไอ้ตัวที่ยังที่มีอยู่เนี่ยถูกไหมเปดรี่ก็ยังอยู่เฟรนกี้เดยองก็ยังอยู
2: ่
1: คุณได้โรดรี่ในร่างฟุตบอลโลกอ่ะโกลเด้นบอลอีก
2: กาบี้ไง
1: กาบี้ก็ยังอยู
2: ่โอ้โห
1: ดานี่โอโมก็ยังอยู่ข้างหน้าใช่ไหมลามีนยาเมาอย่างเงี้ยราฟินญาเดี๋ยวก็ฟิตกลับมาอีกคือผมว่าถ้ามองลาลิก้าตอนนี้ผมให้บาร์ซ่าขี่มาดริดในระดับครึ่งช่วงตัวเลยนะไม่ได้ถึงขนาดเบียดเลยนะ
2: ไม่เจแต่ดูมาดริดดูขุมกำลังของมาดริดก็ไม่ธรรมดาม
1: ันก็ต้องเชื่อมือน้ำมูอ่ะแต่ว่าโอ้การที่บาร์ซ่าได้โรดรี่ไปอ่ะพี่หมอมันเป็นจิ๊กซอว์จริงๆนะผมมองในมุมนั้นนะ
2: อ
1: ่ะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนถ้าตลาดเอาที่ออฟฟิเชียลเอาวันนี้ละกันเพราะว่าที่เป็นข่าวอะไรก็ปัดตกไปก่อนแล้วกันเนาะก็จะมีฮูโรเอ็นซีโซ่นะครับพี่หมอยังจำได้ไหมตัวนี้อดีตนักเตะไบรตันน่ะก็ล่าสุดนะครับก็ย้ายไปอิปสวิชทาวน์นะอู้เท่ากับว่าเอ็นซีโซ่กลับพรีเมียร์ลีกอีกรอบนะครับจะเล่นกับอิปสวิชนะครับย้ายมาจากสตราบูร์กค่าตัว26ล้านปอนด์เอ็นซีโซ่กลับมาพรีเมียร์ลีกอีกรอบนะครับเช่นเดียวกับอับดูออตตาร่าวัตตารานะครับนี่ก็เป็นฟูลแบ็กจากสตราบูร์กนะเท่ากับว่าอิสุบิทนี่ดึง2นักเตะสตราบูร์ก2คนจ่ายไปประมาณ43ล้านปอนด
2: ์
1: เช่นเดียวกับช้างกระทืบโรงคนที่ซิตี้นะครับน้องใหม่พรีเมียร์ลีกก็คว้าตัวไตเวอร์วอนิยี่นะครับกองหน้าจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ค่าตัว9ล้านปอนด์2ทีมน้องใหม่เสริมทัพโคเวนทรีเนี่ยโอ้โหถ้าจำไม่ผิดก็หายไปนานนะ
2: นานหายไปนานมาก
1: โคเวนทรีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด20เดี๋ยวนะต้องมี25ปีอะฤดูกาลสุดท้ายของโคเวนทรีคือ 2000-2001 ฤดูกาล 2000-2001 25ปีที่โคเวนทรีหายจากลีกสูงสุดพวกเขากลับมาเพราะว่าพอดีเพิ่งทำข้อมูลเกมวันศุกร์ที่โคเวนทรีจะไปเยือนอาร์เซนอลไงพี่หมอในเกมนัดเปิดพรีเมียร์ลีกอ่ะหนล่าสุดที่เจอกันคือปี2000ไงก็เลยอ๋อโคเวนทรี25ปี
2: ครับ
1: แล้วเวลาเราพูดถึงโค้ชบรรดาโค้ชในบิ๊กซิกเนี่ยเราอย่าลืมแฟรงค์แลมพาร์ดด้วยนะ นี่ก็คุมโคเวนทรีนะพี่หมอมันน่าตื่นตาตื่นใจในมุมมองพี่หมอเป็นโค้ชพี่หมอเป็นโค้ชมาก่อนเนี่ยผมว่านอกเหนือจากนักเตะเนาะผมว่าปีนี้มันน่าดูอะพรีเมียร์ลีกอะถ้ามองไปที่คนข้างสนามอะ
2: มูลค่าถึงสูงก็เนี่ยผมบอกแม้กระทั่งเอาง่ายๆพอหลุดบิ๊กซิกไปแล้วนะมันก็ยังดูน่าดูนะ
1: ก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนดิวอื่นๆพรีเมียร์ลีกน่าจะเท่านี้เนาะน่าจะเท่านี้ส่วนถ้าดิวนอกพรีเมียร์ลีกก็จะมีบอรุสเซียดอทมุนด์นะครับล่าสุดคว้าตัวโจอี้เฟียร์แมนนี่เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์จาก PSV Eindhoven นะครับค่าตัว22ล้านยูโรนะดอทมุนด์ก็ดึงเฟียร์แมนไปโอ้มีนิวคาสเซิลด้วยครับเมื่อราวๆ3ชั่วโมงที่แล้วออฟฟิเชียลนะครับคว้าตัวอามาเดดิชนี่เป็นปากหลังบอสเนียนะวัย24ปีจากเบนฟิก้านะครับค่าตัว30ล้านปอนด
2: ์ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะทำให้แฟนนิวคาสเซิลนี่เดือดดาลน้อยลงหรือเปล่านะใช้เงินบ้างไง
2: ผลงานไม่ดีแล้วทูนอาร์มี่โกรธตายเลย
1: ไม่แล้วปล่อยแบบนึกออกไหมพี่หม
2: อ
1: เนี่ยใช้เงิน30ล้านปอนด์กับปลากระหลังทีมชาติบอสเนียนะครับ
2: ครับ
1: ในวัย24ปีนะจากเบนฟิก้านะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับที่แฟนแมนยูไนเต็ดก็อาจจะถกกันพอสมควรแล้วก็ฮือฮาก็คือบรูโน่เฟร์นันส์เพราะว่ามีข่าวว่านี่มันกลายเป็นว่าปีนี้ทีมจากตุรกีเนี่ยตังค์เขาเยอะนะพี่หมอ
2: ลงทุน
1: ครับซอนสปอร์นี่เอาซาร่าไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นตัวเลขค่าเหนื่อยชัดเจนนะแต่มันต้องไม่ธรรมดาแน่แหละ
2: เจ็ด ล่าสุดเนี่ยทับซอนสปอร์

0: มาพูดว่า access ที่โมซาร่ามาเนี่ยมันทำให้เพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้โหมหาศาล
1: มูลค่าทีมอะไรเงี้ยนะ
0: ผ
1: มว่าหุ้นสโมสรขึ้นแน
0: ่ใช่
1: ส่วนประเด็นของกาลาตาซารายเนี่ยมีข่าวว่าจะเบิ้ลค่าเหนื่อยเลยนะให้บรูโน่เฟร์นันส์หรือเปล่าทีนี้เนี่ยบรูโน่เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ 55.5 ล้านปอนด์ซึ่งการฉีกสัญญาเนี่ยมันจะบังคับใช้เฉพาะสโมสรต่างแดนนะพี่หมอเพียงแต่ว่าอายุในการที่คุณจะมาฉีกสัญญาเนี่ยมันหมดไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแมนยูแต่สามารถที่จะไม่รับฟังข้อเสนอคนที่จะมาฉีกสัญญาแล้วไงแต่ว่ายื่นซื้อปกติยังทำได้แต่ไอ้ที่ค่าฉีกสัญญาเนี่ยตอนนี้ถือว่าเลยเดดไลน์ไปแล้ว
0: คร
1: ับ ทีนี้ในมุมมองพี่หมอมองก็โอ้มันเป็นไปได้ไหมที่บรูโน่ในวัย31จะไปตุรกีตอนนี้คงไม่นะ
0: ผมดูว่าไม่หรอกเขาอยู่แหมวันเนี้ยเขาต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมต้นสังกัดของเขาเนี่ยดูมีอนาคตบ้างไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเล่นแล้วแบบเล่นแล้วเซ็งอ่ะ
1: ครับแล้วก็ในโปรเจกต์ของคาริกผมว่าบูโรก็คงอยากจะลุยกันสักตั้งนะเนาะเพราะว่าตุรกีนี่ก็โอ้โหก่อนนั้นนี่ก็ใครอ่ะเมสันกรีนบูธใช่ไหมเมสันกรีนบูธก็ไปตุรกีเอ็นโกโลกองเต้อย่างเงี้ย
0: โอซิมเอง
1: วิกเตอร์โอซิมเฮนนี่ก็ไปก่อนหน้านู้นตอนโอซิมเฮนนี่ก็ฮือฮานะ
0: ใช
1: ่แย่งกันทั้งยุโรป
0: ไม่ไปแล้วเงียบอ่ะ
1: แล้วสุดท้ายไปจบที่ตุรกีมันก็แปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปสืบมาว่าเพราะอะไรอาหารการกินสภาพอากาศการใช้ชีวิตหรือเปล่าผมว่ามันก็มีผลเนาะในช่วงกับนักเตะระดับนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลที่ฮือฮานะครับก็คือประเด็นของอิบราฮิมเอ็มบายนี่คือดาวรุ่งของฝรั่งเศสนะครับเพราะว่า
0: อิราโอลาซื้อแต่ละตัวเนี่ยโอ้โห
1: เอ็มบายเนี่ยไม่มีชื
0: ่อ
1: ในวันซูเปอร์คัพก็บรรลุข้อตกลงกับเอ็มบายเป็นการส่วนตัวนะครับเซ็นสัญญา5ปีโอ้โหตัวนี้เนี่ยจริงๆผมมีโอกาสได้ดูเต็มๆเกมบ่อยอยู่นะครับเอ็มบายเนี่ยก็ของดีอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามาลิเวอร์พูลก็แม่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ประเด็นของลิเวอร์พูลชั่วโมงเนี่ยนะไม่ว่าจะตัวใหม่หรืออะไรก็ตามการที่อิราล่ามาเปลี่ยนบุคลิกในการเล่นของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมันทำให้เกมเร็วขึ้น
1: ครับ
0: คักโปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหวงบอลไม่หวง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ดูคักโปเล่นกับโคโม่โอ้โหทั้งแอสซิสทั้งนั้น
1: ครับ
0: เห็นเลยว่าเอ้ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอีซักใช้โอกาสน้อยมากอ
1: ่ะร่างกายเขาน่าจะดีขึ้น
0: โอ้โซบอสไลน์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีรันเวย์ที่จะโอ้โหแบบ
1: ก็เหมือนจะขึ้นมาเป็นกองจอมทัพเอาง่ายๆอย่างเต็มตัว
0: ถูกต้อง
1: เต็มตัวแล้วก็ยังไม่รวมแบรดลีย์บาโคล่านะครับที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะปัดไปต่อไปเชียใครจะได้ไปอ่ะ
0: ก็เนี่ยผมมองอีราวละคือเมื่อเช้านี้ก็ไปนั่งผมนั่งคุยกับคนแฟนลิเวอร์พูลก็บอกเขาว่าโอ้ลิเวอร์พูลตัวผู้เล่นที่คุณมีอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ที่ซื้อมาแต่ละคนเจดฟิมปงซีซั่นที่แล้วอะโดดเด่นไห
1: ม
0: แต่นี่ไปดูฟิมปงเล่น
1: เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอะ
0: โอ้โห
1: แม
0: ่ผมนี่ให้เครดิตมากเลยลิเวอร์พูลเนี่ยนะผมบอกให้เลยอย่ามองข้ามอย่ากากบาทลิเวอร์พูลออกจากทีมลุ้นแชมป
1: ์นี่ขนาดไม่ใช่อาร์เนอร์ขวัญใจพี่หมอแล้วนะ
0: อาร์เนอร์เขาสไตล์ของเขาอยู่แล้วเราเข้าใจได้แต่หุ้ยคนมาเนี่ยพอเราเห็นแล้วเราหุ้ยโปรฟงโปรไฟล์ไปอ่านโอ้โหเขากล้าเด็กคนอายุน้อยๆแล้วมีฝีมือมีของเนี่ยผมว่าเขากล้า
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวรอสรุปกันเดี๋ยวเอาสักวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาจัดกับคมนี่เดี๋ยวผมกับคมจะมาไล
0: ่
1: ว่าแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วกันเสริมทัพกันไปถึงไหนยังไงเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไปได้เชอร์รี่ชาร์เก้มาหลังจากรันก็เล่นใช้ก็เล่นโอเคในเกมอุ่นเครื่องถูกไหมพี่หมอกับรันดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการเสริมที่เพราะลิเวอร์พูลตอนนี้ถ้าเอาเสริมจริงๆมันน่าจะ3หรือ4คนเองนะถ้ายังไม่รวมเอ็มบายนะดังนั้นก็แม่หรือจะเอาบาโคล่าอีกคนเลยไหมอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็อย่างเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีลาลิก้าสเปนนะพี่หมอนะเดปอร์ติโวลาโครุญญานะครับนี่ก็เป็นน้องใหม
0: ่
1: นี่ก็หายไปสักพักใหญ่ๆ น่าจะเกือบ10ปีเอ๊ะหรือเกินไม่แน่ใจเมื่อวานนี้เสมอกับเอลเช่1-1นะครับแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคาร์ดิฟซิตี้เปิดบ้านเสมอเร็กแฮมทีมของพี่เดฟพูลไป1-1ก็จะเป็นลีกหลักๆที่ลงสนามเมื่อคืนนี้นะครับส่วนคืนนี้ก็จะเป็นพวกแชมเปี้ยนส์ลีกพี่หมอแชมเปี้ยนส์ลีกเพลย์ออฟก็เดินทางมาถึงรอบเขาเรียกว่ารอบคัดเลือกรอบ4หรือว่าไฟนอลละเล่นแบบเย้าเยือนนะครับก็เดี๋ยวให้ช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวให้คุณยุทธมาพรีวิวเพิ่มเติมนะครับลาลิก้าวันนี้ก็เหมือนจะมีคู่หนึ่งนะเอ๊ะเดี๋ยวนะลาลิก้าวันนี้เท่าไหร่18อ๋อไม่มีเพราะว่าแอตมาดริดกับมาลาก้าเนี่ยจะไปเตะคืนวันพรุ่งนี้ถ้าก็ว่าลาลิก้าวันนี้ไม่มีนะครับไปดูข้อความดีกว่า
0: ครับ
1: มา
0: ก็ต้องบอกว่าหมิวนะครับ
1: ล่าสุดเป็นไงครับพี่หม
0: อเซตแรกเกมแรก21-12ตอนนี้นำอยู่5-2
1: ได้แล้ว
0: ครับ
1: สบายผมว่าไม่น่ามีปัญหาข้อความเมื่อสักครู่เราถึงพี่เทียนนะครับนี่ฮะ คิดถึงเฮียนอตเสมอครับไม่มีวันลืมวันนี้ก็ครบรอบ8ปีนะครับของอมหนนะคร
0: ับ
1: เฮียนอตของเราพี่หมอคนมีความรักต้องยิ้มกลิ่มหรือเปล่าถึงว่าพี่เจ็ดจัดรายการยิ้มตลอด
0: อ้าวมีคนเขาสังเกตแล้วเอา
1: แล้วเป็นคนมีความรักเนี่ย
0: โอ้มีของอะไรอย่างงี
1: ้ผมรักภรรยารักลูกรักครอบครัวฮะผมก็ต้องยิ้มสิฮะ
0: ผมไม่กล้าพูดอะไร
1: อันนี้บอกว่าฝนตกหนักครับสนามบอลแย่เลยนี่หมายถึงราชมังหรือเปล่านะฮะขาหมูนางรองอร่อยที่สุดครับคิดถึงเฮียนอทครับ
0: ครับเดี๋ยวมาพูดกันว่าขาหมูในกรุงเทพนี่ที่ไหนอร่อยเดี๋ยว
1: แต่ว่านางรองนี่ผมไม่ได้ทานนานแล้วนะ
0: 2ล้านฝั่งตรงข้ามกันก็โอเคอ่ะมันก็แต่ผมมันเป็นขาหมูน้ำใสผมไม่ชอบ
1: ผมมีโอกาสได้ทานล่าสุดต้องมี10ปีขึ้นน่ะตอนขับรถกลับอุบลน่ะพี่หมอมันต้องผ่านนางรองอยู่แล้วไอ้สาย24อ่ะนะฮะโอ้ยนี่เขาบอกว่าเป๊ะไม่มีองค์โตจะเป็นหงไฮเวย์
0: เนี่ยข้อเนี่ยข้อความที่เฮียนอทชอบพูดเลยเป๊ะ
1: เป็นซิกเนเจอร์
0: ใช
1: ่ของเฮียนอทนะฮะเขาบอกว่าพี่หยองส่วนใหญ่จะเป็นนัดวันเสาร์ครับจากคุณนันทพงศ์อ๋อใช่ป้าหนูจะบอกว่าเพลงต้องมีสักวันของก๊อตจักรพันธ์ที่ป้าเจตร้องในรายการเมื่อวันซืนโอ้โหเป็นเพลงประกอบละครหงฟ้ากับสมหวังon air เมื่อปี44สมัยหนู2ขวบจากอัมซ่าไม่พอดีว่ามีคนส่งมาพูดถึงก๊อตจักรพันธ
0: ์
1: ผมก็เลยนึกถึงเพลงต้องมีสักวัน
0: ก็เลย
1: ทำเพลงให้พี่โอ๊ตได้ยินนิดนึงพี่โอ๊ตเขาบอกคำแรกเลยนะอุ้ยเจตแต่ว่าก๊อตจักรพันธ์เนี่ยก่อนเขามาร้องลูกทุ่งเนี่ยเขาร้องสติงมาก่อนนะ
0: เห็นไ
1: หมเป็นไงผมก็เลยบอกว่าพี่โอ๊ตพอได้สักท่อนไหมครับพี่โอ๊ตบอกเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเอ๊ะเดี๋ยวนะก๊อตจักรพันธ์ตอนสตริงนี่ไงพี่หมอฉันคนนี้ก็คนไงเพลงดังของพี่ก๊อตตอนสตริงอัลบั้มแรกนะเดี๋ยวต้องให้พี่โอ๊ตร้องนะฮะฤดูกาลนี้พี่หมอให้แมนยูเต็งเท่าไหร่
0: ก็อยู่ประมาณนี้4-6ผมบอกแล้ว4-6
1: ผมแฟนผีเห็นอาหมอชอบโค้ชหงแดงผมนี่ยิ้มเลย
0: ส่วนใหญ่ก็ชอบเพราะเขาบอกว่าถ้าผมชอบทีมอื่นเนี่ยโอ้ทีม
1: พี่หมออวยหรือเปล่าอ่ะตอนอันเนอร์สล็อตพี่หมอก็ชอบพอมาอันดูนี่ราร่าพี่หมอก็ชอบเนี่ย
0: ไม่สไตล์ไม่เหมือนกันสล็อตเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เสียหายมากเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกใจเพราะว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลชั่วโมงนี้ต้องการบอลแบบแอคทีฟบอลแบบคล้ายๆว่า
1: พอไปมีอีราร่าก็อีกแบบมันก็ดูมีอนาคตเน
0: า
1: ะเอาจริงโค้ชสเปนผมว่ามันก็พิสูจน์มาแล้วอ่ะคุณเอาง่ายๆว่าแชมป์ยุโรปฤดูกาลที่แล้วอ่ะเอลิเก้นี่สเปนไหม
0: ใช
1: ่อูนายเมรี่สเปนไหมมันก็เทรนด์มาเนาะนะครับเขาบอกว่าพูดจาดีนะครับทนายเฉินผมรอฟังอยู่เตรียมตัวได้เลยคิดถึงเฮียนอนครับอ๋อคำพูดเฮียนอนหรือเปล่า
0: ทนายเฉินนี่ผม
1: เฮ
0: ียนอน
1: คือชอบพูดประโยคนี
0: ้ชอบพูดประโยคนี้
1: เขาบอกว่าขาหมูเชียงดาวก็อร่อยนะครับ
0: ผมไม่เคยทานขาหมูเชียงดาว
1: เอ้นี่จริงๆนะเอสเอ็มเอสนี่ยังขาดไปข้อความหนึ่งนะเอ้เห็นรถพี่หมอแวบๆนะจอดแถวๆอัมสเตอร์ดัมเนี่ยขาดข้อความนี้ไม่ได้ไง
0: เสียดายนะแม่นึกถึงเลยนอนปาดปีเต็มแล้วนะ
1: ครับเอาไปดูทางออนไลน์หน่อยนะครับคุณชาวนันทักทายมาคุณนิพนธ์คุณชุติเทพนะครับบอกว่าไทยเตะวันนี้จะลุยน้ำกันไหมอุ้ย วิเคราะห์ฟุตบอลทีมชาติไทยวันนี้หน่อยครับพี่หมอน้องเจ

0: ดาพูดไปแล้วนะครับคุณสกายแมนนะครับคุณเอนริเก้บอกว่าคิดถึงคำว่าตามหลักอะคิมิดิส
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ประโยคเฮนอสไหม
1: ใช่คือจบเลยไงเพราะอะคิมิดิสของเฮนอสเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกอย่างต้องเลิก
0: เอ๊ะอันนี้คำนวณหวยป่ะฮะโทษที นะฮะคุณสมหมายบอกว่าพี่เจตทีมชาติไทยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมว่าชนะแหละแต่ว่าก็ตามสไตล์ของฮัตสันนะครับที่สนามฝนตกไหมครับไม่ทราบครับนั่งอยู่ที่อสมท.บอลไทยจะชนะกี่ลูกครับอ่ะหมอ8ปีแล้วไวนะผมเคยเล่นบอลที่สตรีวิทเปิดหนังสือพิมพ์ของอ่ะหมอ
1: จำได้โอ้โหประทับใจมากคือคนรุ่นเก่าตอนที่ผมไปจัดฟุตบอลที่สตรีวิทเนี่ยโอ้โหมามืดฟ้าโมดินเลย
0: ครับคุณเสียกัวพัทยาบอกว่าคิดถึงสมัยอมอเฮียนอเลยครับผมชอบเฮียนอตเวลาจัดคู่กับอ่ะหมอเพราะว่าอ่ะหมอจะยอมเฮียนอตตลอด
1: ผมที่เกลียดเถียงเขาเถียงสู้ไม่ได้
0: ครับครับพี่หมออยู่เป็นอีกแล้วอวยหงอ้าวนี่นะ
1: ไม่มีผมชอบเขาจริงๆเวลาผมพูดตั้งนานแล้ว
0: คุณยุทธบอกว่าแมนยูไหวไหมครับพี่หมออืมพี่หมอพูดไปแล้วลิเวอร์พูลของจริงครับโอ้ยทาง YouTube ก็มาเพียบขอผลจากสลัดเอเชียพูดไปแล้วนะครับคุณเจตพูดถึงเรื่องกอล์ฟมาแล้วก็คุณจิรวัฒน์บอกว่าผมจำเฮียนวัฒน์ประโยคคนจริงอย่าปิดเครื่องหนีนะอันนี้คืออะไรฮะกับคนฟังเหรอฮะขึ้นเหรอฮะ
1: ขึ้น
0: บอกว่าน่าดูมากฤดูกาลนี้เข้าสู่ยุคใหม่ประมาณนี้นะครับอย่าอวยมากนะครับอหมอระวังจะเหมือนอาร์เนอร์เขาก็แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ
1: แหมซีซั่นแรกตอนที่เขามารับงานเป็นไง
0: นะฮะ
1: แชมป์พรีเมียร์ไ
0: หมให้มันได้5นัดก่อนค่อยชมนะครับไม่ชมแบล็กเบิร์นผมบ้างเลยเหรอครับวินี่แฟนแบล็กเบิร์นไงแฟนแบล็กเบิร์นอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อนะครับพี่อู๋กับคุณยุทธมารอแล้วนะครับแล้วก็ตามรุ่นตามเชียร์บอลไทยนะพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาวเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับ 17:00 น. กับ 33 นาทีนะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่18นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับอยู่กับพี่อู๋อุดมศักดิ์สวัสดิ์โรภัทรพงษ์แล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับ
3: ครับสวัสดีคุณยุทธแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำเหมือนเดิ
2: ม
3: บางที่นี่โอ้โหวันนี้นี่สุวรรณภูมินี่อย่างหนักวันนี้ผมมานี่หนักกว่าเดิมอีกกางเกงนี่แฉะเลย
2: นี่ก็หนักเหมือนกันแวะไปทานข้าวหาก๋วยเตี๋ยวทานตรงแถวห้วยขวางนะฮะระหว่างนั่งก็เทโครมลงมาเรียบร้อยนะครับ
3: ครับตรงนี้ก็
2: เหมือนกับมาตามนัดเลยนะ
3: ใช่ใช่มาเหมือนเวลาเดิมเลย
2: สี่โมงนี่เอาละเริ่มตั้งเขาละ
3: ใช่ผมนี่ยังตอนแกออกจากบ้านนะสี่โมงยังคิดอยู่โอ้แดดดีไว้วันนี
2: ้ครับ
3: สักแป๊บ5นาทีเท่านั้นแหละโอ้โหมืดมารีบกระโดดขึ้นมอไซค์ก่อนเลยไม่รอดไม่รอดเหมือนกัน
2: ค
3: ือฝนตกหนักแล้วเปลี่ยนชุดไม่ทันเลยครับโอ้โหนี่กางเกงเปียกมาเลย
2: ครับ
3: โอ้นี่อาจจะหนาวเย็นหน่อยแล้ววันนี้อู้แอร์นี่เย็นใช่ไหมครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ
2: นะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับวันนี้เตะเวลา2ทุ่ม ผมรู้ผู้บรรยายแล้วผมเห็นแล้ว
3: ดู
2: ของ FM 99 Post
3: ตามคาดไหม
2: เป็นคุณตัวเฮียกับท่านนายกวันกล้านะ
3: อ๋อเหรอ
2: ไม่รู้มาได้ยังไงไม่งั้นนะพี่วันกล้านะพี่กล้านะ
3: เออโอ้โหมาได้ไงฮะ
2: ครับ
3: ไอ้หรือว่ามาตอนชนะเยอะ
2: ก็รอติดตาม2ทุ่มนะฮะก็วันนี้ถือว่าได้เปรียบพอสมควรนะครับเพราะว่าเลขแรกเนี่ย
3: 3-1
2: ไปชนะ 3-1 วันนี้แพ้ได้นะฮะแพ้ได้ลูกเดียวแต่ถ้าไม่แพ้ก็จะดีนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทีมชาติไทยก็ผลงานดีต่อเนื่องก็เก็บชัยชนะมาได้ทุกนัดนะครับแต่ว่านัดที่แล้วอาจจะมีเสียสถิติเรื่องการเสียประตูนัดที่แล้วไม่คลีนชีท
3: ครับยังไงชนะไว้ก่อนดีกว่า
2: ครับ
3: เพราะที่ผ่านมาก็โดนด่ามาตลอด ชนะไม่เสียประตูก็โดนด่า ยิงเยอะก็โดนด่า
2: ส่วนใครจะไปชมการแข่งขันเนี่ยผมว่าโอเคละฝนพอมันตกไปแล้วเนี่ย
3: มันน่าจะ
2: มันน่าจะไม่มีละ
3: ครับ
2: นะมันน่าจะไม่มีละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินทางไปได้นะครับ2ทุ่มตอนนี้ 5:30 ก็ยังพอมีเวลา
3: เออถือว่ากำลังดีนะเพราะว่ามันตกชุดใหญ่ๆไปประมาณสักตอน 4:30 5:00
2: ครับ
3: พอตอนเนี้ยไม่น่ามีแล้วเราเดินทางมาถึงนู่น 2:00 พอดีเป๊ะได้ชมไม่น่ามีปัญหานะครับ
2: ครับ
3: เพราะก่อนหน้านี้ไอ้ที่เรา2คนกลัวกันเนี่ยคือกลัวช่วงที่บอลเตะแล้วฝนมันจะตกหนักนะครับ
2: ครับผมนะฮะอ่ะส่วนผลการแข่งขันวันนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนฮะพี่อู
3: ๋ผมว่าชนะได้นะไม่น่าพลาดเพราะว่ามันน่าจะเข้าทางเรา
2: ครับ
3: นะเพราะยังไงเขาต้องลุยอย่างเดียวเพราะว่านัดแรกมันโดนมา 3-1 อ่ะนะ
2: ครับผม
3: ว่าน่าจะเข้าทางนะวันนี้ก็น่าจะชนะได้แต่ว่าคงไม่เยอะสบายๆ
2: ผมก็มองคล้ายๆกันนะผมว่าบอลมันเข้าทางทีมชาติไทยนะครับโดยการได้ตุนสกอร์มา2ลูกจากเกมแรกเนี่ยมันทำให้วันนี้เนี่ยสิงคโปร์เขาไม่มีทางเลือกนะครับแล้วผมว่าสถิติของเราเวลาเล่นในบ้านนะฮะเจอกับทีมในย่านอาเซียนด้วยกันเนี่ยโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยผมว่าเรายังดูดีกว่านะผมว่าน่าจะชนะได้แล้วก็ถ้า1-2ประตูเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
3: ครับ
2: ก็อยากให้มองไปถึงเรื่องการเซฟตรงเซฟตัวเซฟใบเหลืองด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรที่มันมีผลต่อเนื่องไปถึงนัดชิงชนะเลิศมันต้องติดโทษบงโทษแบนอะไรก็ต้องเซฟไปก่อน
3: ใช่แล้วเดี๋ยวจะได้มีชุดฟูลทีมไปเจอกับเวียดนามซึ่งจะว่าไปถ้าโดยรวมๆเนี่ยเขาขี่ว่าเราเล็กน้อยด้วยซ้ำ
2: ครับ
3: นะ
2: นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวติดตาม2ทุ่มนะครับทางทูวิชั่นถ่ายทอดสดการแข่งขันนะฮะ FM 99ก็มีรายการสดสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการรับชมนะครับ
3: ใช่แล้ววันนี้นี่ถ้าภาคหลักเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะคุยกับนายกกล้าบอกเฮ้ยให้กล้าภาคเอง
2: ครับ
3: เพราะมันจะได้ในเรื่องของ2ภาษาไปในตัว
2: คร
3: ับ ได้ภาษาไทยและต่างประเทศไปด้วยนะครับ
2: นะฮะส่วนผลฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้ก็หลักๆจะมีลาลิก้าสเปน
3: ครับ
2: นะครับเดปอร์ติโบลาโคลุญญาทีมน้องใหม่นะครับนี่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากเซกุนด้า
3: โอบาไปย้ายไปก็ไปยิงเลยนะครับ
2: และทีรีอาซอนะครับเจอกับเอลเช่จบ90นาทีเสมอ1-1 นะครับ ทางโอบาเมยองนะครับยิงนำก่อนนาที21แต่ว่าทีมเอลเช่นะครับทางด้านของมาร์คอากิโดนะครับมิดฟิลด์ก็ตีเสมอในช่วงครึ่งหลังก็แบ่งแต้มกับไปทีมละ1คะแนน
3: ลาลิก้าสัปดาห์นี้ก็เน้นไปทางเสมอ
2: ก็เตะไป5คู่เองนะ
3: เสมอกันเยอะเน
2: า
3: ะ
2: เตะไป5คู่แล้วก็มีผลแพ้ชนะ3คู่เสมอไป2คู
3: ่
2: นะครับแล้วก็อีก5คู่ก็จะทยอยเตะในช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้วก็กลางสัปดาห์หน้านะครับอย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีเกมแอตเลติโกมาดริดนะครับเจอกับอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ก็คือมาลาก้า
3: น้องใหม่2ทีมไม่ชนะเลยนะทั้งเดปอทั้งลาซิงนะครับเสมอทั้งคู่เลยครับ
2: นะส่วนที่ชนะไปในแมตช์แรกนัดเปิดฤดูกาลก็มีอาราเบสนะครับมีทางเอสปันยอนแล้วก็มีเซบีย่านะครับก็ส่วนพวกบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดนะครับแอตเลติโกมาดริดเรอัลเบติสแอตเลติกบิลบาเรอัลโซเซดาดเซลตาบิโก
3: ้
2: พวกนี้ยังไม่ได้ลงนะครับ
3: ครับ
2: ก็แปลกเหมือนกันสำหรับลาลิก้าสเปนนะฮะเปิดฤดูกาลแต่ว่าเตะไม่พร้อมกัน
3: เตะขยิกขยักยังไม่รู้เดี๋ยวแอตมาดริดก็จะเตะวันที่20เนี่ยนะเจอมาลาก้าเนี่ยนะครับ
2: ครับผมอ่ะส่วนเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องฟุตบอลไทยนะฮะก็วันนี้นะฮะเรื่องของสโมสร
3: ครับ
2: ทาง AFC นะครับเขาก็มีการจับสลากนะจับสลากทั้ง AFC Champions League Elite แล้วก็ AFC Champions League 2นะครับซึ่งปีนี้ Elite เนี่ยไทยได้แข่งขัน3ทีมนะอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับส่วน ACL 2เนี่ยได้สิทธิ์1ทีมก็คือ BG ปทุมยูไนเต็ด
3: ครับ
2: ในส่วนของอีลิตเนี่ยจับสลากในรอบลีกสเตทนะครับปีนี้จาก12ทีมเพิ่มเป็น16แต่เอาเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมฝั่งละ8ทีมเหมือนเดิม
3: ครับ
2: นะครับปรากฏว่าจับสลากมานี่โอ้โหแทบอยากจะตัดมือคนจับทิ้งนะฮะแต่ว่ามันเป็นการแรนดอมด้วยนะฮะอย่างนึงเพราะว่าใน16ทีมเนี่ยต้องอธิบายก่อนอันนี้เราเอาเฉพาะฝั่งตะวันออกแล้วกันนะ
3: ครับ
2: ใน16ทีมเนี่ยมี5ทีมจากเจลีกที่ผ่านเข้ามา
3: ครับ
2: กาบาโอซาก้ากาชิมะแอดเลอร์คาชิวะเลโซเกียวโตซังกะแล้วก็บิเซลโกเบปรากฏว่าทั้งบุรีรัมย์ทั้งท่าเรือและราชบุรีเนี่ยต้องเจอกับ5ทีมเจลีกหมดเลย
3: โอ้โห
2: จาก8นัดเจอ5ใน8อ่ะ
3: จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอ้จะผ่านไหมเนี่ย
2: โอ้จับฉลากมาที่แทบน็อกอ่ะนะฮะโอ้แล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะมีเจอกับปักกิ่งกัวอันเซี่ยงไฮ้พอร์ตแล้วก็ยะโฮดาลูทักซิ
3: ม
2: แล้วเจอเหมือนกันเลยนะ
3: ครับ
2: ทั้ง3ทีมเป็นว่าอาจจะสลับเย่าเยือนสลับเย่าเยือนคือจริงๆมันก็มีโอกาส
3: สวยมากเลย
2: มันมีโอกาสไปเจอกงอันฮานอยนะ
3: ครับ
2: ทีมของมอนโนโพกิ้งที่เพลย์ออฟชนะอาเดเลดทีมในเคลีกมา
3: ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่
2: แล้วก็มีโอกาสเจอทีมจากเคลีกนะฮะมีชุนบุกคุณไดมอเตอร์ปวงสตีเลอร์แล้วก็แดจอนฮาน่าซิตี้เซน
3: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าไม่เจอทีมจากเคลีกเลยเหลือเชื่อตรงเนี้ย
3: โอ้หนักหนักบอกเลยว่าหนัก
2: หนักจับมาที่แบบโอ้โหโดยเฉพาะราชบุรีกับการท่าเรือเนี่ยโอ้โหพอมานั่งไล่ดูทีละนัดโปรแกรมเย่าเยือนเนี่ยมานั่งคิดว่าโอ้โหจะได้3แต้มจากเกมไหนบ้างอ่ะ
3: กูสาได้เพิ่มโควต้ามาเฮ้ยมันเอาคืนป่ะวะเนี่ย
2: คือแบบโอ้โหเห็นโปรแกรมแล้วแบบร้องจากอ่ะ
3: แล้วเราไม่ชอบทีมจากเจลีกด้วยนะโอ้โหเวลาเจอทีไรมันโดนตลอดเลยอ่ะ
2: คือเริ่มจากบุรีรัมย์ก่อนนะบุรีรัมย์เนี่ยในบ้าน4นัดนะฮะปรากฏว่าเจอเจลีกไป3นัดเจอคาชิมะแอนเลอร์วิเซลโกเบเกียวโตซังกะแล้วก็ในบ้านอีกนัดหนึ่งเจอปักกิ่งกัวอันไปเยือน4เกมเนี่ยมีคาชิวะเลโซกาบะโอซาก้า2ทีมเจลีกซังไฮพอร์ตนะครับทีมในชายนิสซูเปอร์ลีกแล้วก็ต้องไปเยือนยะโฮดารุทักซิมด้วยนี่ก็ช่วงหลังเจอกันบ่อย
3: ใช่ใช่เจอ
2: เจอกันทั้งเอเชีย
3: แล้ว
2: เจอกันทั้งไอ้
3: ช็อป
2: ป
3: ิ้
2: งครับชิงแชมป์อาเซียนก็เจอกัน
3: เจอกันไปคู่ตูนางันเลยเนี่ย
2: โอ้โหนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยการเข้ารอบมันยากกว่าเดิมไหม
3: ครับ
2: เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมัน12ทีมเอาเข้า8ฤดูกาลนี้มัน16ทีมแต่เอาเข้า8เหมือนเดิมคือมันหายไปครึ่งนึงอ่ะโอกาสมัน50 50ไง
3: ครับ
2: นะอันนี้บุรีรัมย์นาที่วันหนักจริงๆ

0: คือก่อนหน้านี้มัน1ใน8อ่ะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะทีมมันไม่เยอะนะตอนนี้มันโอ้โหมันเพิ่มอีกครึ่งนึงอ่ะถือว่าเหนื่อยไม่ง่ายแล้วแต่ละทีมที่เอ่ยมานี่โอ้พวกไอ้ AFC โหดๆทั้งนั้นนะครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะมาดูทางราชบุรีบ้างนะฮะราชบุรีนี่ถือว่าได้เปิดซิง ACL Elite เลยนะ
0: ครับ
1: นะครับเกมในบ้าน4นัดนะเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตเจอยะโฮเจอคาชิวะเลโซแล้วก็เจอกัมบะโอซาก้านะก็1จีน1มาเล2ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ส่วนเยือนที่เหลือ4นัดเนี่ยเยือนคาชิมะแอนเลอร์เยือนวิเซลโกเบเยือนปักกิ่งโกอันเยือนเกียวโตซังกะเยือนเนี่ยญี่ปุ่น3จีน1คือเยือนนี่ผมยังนึกไม่ออกเขาจะได้แต้มอย่าว่าแต่ชนะหรือจะได้แต้มเกมไหนอ่ะส่วนเย้าเนี่ย
0: ในบ้านนี่ยังเหนื่อยเลยนะ
1: ส่วนเย้าเนี่ยเพราะไอ้เกมเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตกับเจอยะโฮเนี่ยอ่ะพอไหว
0: พอไหวเออประหยัดยังพอไหวอยู่
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเจอยะโฮก็เป็นรองยะโฮนะ
0: เพราะว่าย
1: าโฮนี่ตัว
0: ยาโฮนี่ต้องให้บุรีรัมย
1: ์ขนาดเชลซีเอาไม่ลงเลยแถมจะปล่อยกันด้วย
0: ซัดกันไปเลยด้วยแต่ยาโฮนี่จะว่าไปเจอกับทางฝั่งบุรีรัมย์ยังเหนื่อยเลยนะ
1: ครับ
0: นะเพราะตัวเขาก็เต็มสูบเหมือนกันนะครับ
1: ถือว่าหนักถือว่าหนักนะครับอ่ะส่วนการท่าเรือทีมอาจารย์อู
0: ๋
1: นะฮะแหมซึ่งปีนี
0: ้ขอเฉิดฉายสักหน่อย
1: พังงาดได้เล่นเอเชียเอลิทนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหปรากฏว่าเกมเย้าเนี่ยเน้นๆเลยคาชิมะแอนเลอร์วิเซลโกเบเกียวโตซังกะและปักกิ่งกัวอันเย้านี่เจลีกมา3แล้วก็จีนมา1ส่วนเกมเยือนเนี่ยเยือนเซี่ยงไฮ้เยือนยะโฮเยือนคาชิวะเลโซนะครับแล้วก็เยือนกาบะโอซาก้าก็คือไปจีน1ไปมาเล1ไปญี่ปุ่น2
0: ครับโอ้โห3ทีมนี่เหนื่อยหมดเลยนะ
1: เห็นโปรแกรมแล้วแต่บุรีรัมย์โอเคหน่อยคืออย่างน้อยๆคือมีประสบการณ์แล้ว
0: บุรีรัมย์ก็
1: แต่ว่าราชบุรีกับทางท่าเรือเนี่ยเหมือนจะรับน้องเลยนะ
0: คือรายการนี้เขาเก๋าอยู่แล้วใช่ไหมเขาไปบ่อยแล้วช่วงหลังไปได้ลึกๆ
1: แต่
0: ทีมอื่นส่วนใหญ่
1: แต่พอบุรีรัมย์เนี่ยประกบคู่มาแบบนี้เนี่ยนะผมว่าปีนี้บุรีรัมย์นะถ้าจะเข้ารอบน็อกเอาท์นะก็เส้นยาแดงผ่า8ก็เฉียดฉิวเหมือนกับ2ปีล่าสุดนี่แหละก็เหมือนก
0: ับ
1: ก็คือแต้มอาจจะแบบจบประมาณ6
0: จะดีเด็ดอะไรอ่ะเออ
1: เพราะว่าโอ้โหการจะขึ้นมาอยู่1 2 3 4เนี่ยมันยากอ่ะโอ้แล้วญี่ปุ่นมันล่อมากัน5ทีมโอ้โหคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้สิทธิ์ 4+1 นะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าไอ้ทีม+1ของเขาเนี่ยกาบะโอซาก้าเตะเพลย์ออฟก็ไปชนะกังวอนต่อเวลาพิเศษนะส่วนอีกคู่หนึ่งเพลย์ออฟของโซตะวันออกเนี่ยกงอันฮานอยนี่บุกไปชนะอาเดเลดยูไนเต็ดที่ออสเตรเลีย 2-0 ทำให้มาโนโพกิ้งแล้วก็ทีมในวีลีกเวียดนามก็ได้มาเล่นใน ACL Elite ในรอบลีกสเตทนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ติดตามการเตะทีละ8นัดนะครับนะก็เหนื่อยพอสมควรเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าลองคิดในแง่ว่า5ใน8เนี่ยถ้าเจลีมันเอาไปหมดเลยเนี่ยมันเหลือโควต้าอีก3ทีมเลยนะแล้วถามว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะจริงๆเนี่ยเจลีตั้งแต่เปลี่ยนระบบมาแบบอีลิทแบบนี้2ปีเนี่ยโอ้เจลีก็เข้าลึกก็คือเข้ารอบน็อกเอาท์ทุกทีมตลอด
0: ใช่ๆ
1: ทั้ง2ฤดูกาลเลยฤดูกาลที่แล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดมาชิดะเซเวีย
0: ไปชิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไปชิงเลยแต่ว่าไปแพ้อัลฮิลาล
0: ใช่ส่วน
1: ใช่มั้ย
0: ส่วนกัมบะนี่ไปชิงแล้วชนะนี่
1: ปีที่แล้วนี่3ทีมมาเข้าหมดแล้วเข้าแบบ1 2 3ไปนะมาชิดะเซเวียวิเซลโกเบแล้วก็ซานเฟเซฮิโรชิมาอ่ะย้อนไป2ปีก่อนน็อกเอาท์ก็เข้าครบ3ทีมโยโกมาเอฟมารีนอสคาวาสกิฟอนทาเล่แล้วก็วิเซลโกเบแล้วสุดท้ายเนี่ยมารีนอสก็ไปเป็นฟอนทาเล่ไปชิงแต่ว่าแพ้เอาอาลี
0: ครับ
1: คือก็ลองคิดว่า8ทีมเข้ารอบ5ทีมเจลีกมาถึงรอบนี้เนี่ยถ้าเจลีกเอาไปหมดนี่มันเหลือ3ทีมนี่แย่งกันตายนะ
0: โอ้แล้วยังมีพวกเคลีกอีกไอ้พวกเคลีกก็ธรรมดาที่ไหนนะ
1: ครับ
0: พวกจุนบุกพวกแรจอนพวกนี้ก็โหดอยู่นะโปฮังอะไรเงี้ย
1: ถือว่าเหนื่อยก็ติดตามกันเป็นกำลังใจกันนะครับก็รายการนี้ ACL นะครับทั้ง Elite แล้วก็ ACL 2เนี่ย BG Sport ก็มีถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับส่วนในถ้วยรองเนี่ย BG โอ้นี่จับมาก็ถือว่าจะบอกดีก็ดีจะบอกไม่ดีก็ไม่ดีนะคือมันดีตรงที่ทีมในโถแรกอ่ะไม่เจอทีม

0: โปแต่ต้องบอกว่าผลงานในบอลทั่วเอเชียเนี่ยดี
1: ดีนะ
0: เคยได้รองแชมป์ ACL 2ด้วย2ปีที่แล้ว
1: ทีมจากไทยเราก็โดนไอ้ไลออนหลายทีม
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกทีมนึงเจอกับไทโปนะฮะไทโปนี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นทีมจากไต้หวันหรือฮ่องกงสักอย่างเลยนะครับแกหาก
1: ันไต้หวันไหมไทโป
0: นะใช่ใช่ใช่ใช่นะ
1: น่าจะเป็นมาจากทางฝั่งไต้หวัน
0: แล้
1: วม
0: ั้
1: ง
0: ไทโป FC ก็ใช่ไทโป FC นะฮะเป็นทีมจากลีกฮ่องกงฮ่องกงขออภัย
1: ฮ่องกง
0: มาจากฮ่องกงนะครับ
1: ถ้างั้นก็โอเค
0: แล้วก็เจอทีมจาก A League ก็ถือว่าโอเคนะ
1: ครับ
0: แต่ปัญหาคือเรื่องการเดินทางนะขณะที่เจอกับ Lion City ผมว่าน่าจะเป็นตัวตัดเลยแหละก็ต้องพยายามนะฮะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอย่างปีที่แล้วเนี่ย BG ก็เล่น ACL 2เจอกับทีมจาก S League สิงคโปร์อีกทีมนึงก็คือ Tabinesรู้สึกแพ้ไปกลับ2เกมเลย
1: ใช่ใช่
0: นั่นแหละเป็นสาเหตุทำให้ทีมตกรอบน่ะ
1: รู้สึกแพ้เยอะด้วยนี่สามหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้แหละ
0: นะนะว่าในกลุ่มนี้ก็เนี่ยดูแล้วน่าจะแย่งเข้ารอบมาสามทีมแหละทำบีเนสบีจีแล้วก็อาร์เดเลดนะครับขณะที่ไทโปนี้น่าจะเป็นทีมแจกแต้มนะครับประมาณนี
1: ้เพราะทีมจากฮ่องกงมันไม่น่าแข็งมากอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่ทีมจากฮ่องกงมันถ้าจะดังๆเราจะมีคิดฉีใช่ไหมที่คิดฉีได้เข้ามาบ่อยๆนะครับ
0: ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็นะฮะปีนี้ซาอุดิอาระเบียก็ได้โควต้าเพิ่มนะครับจาก3เป็น5ทีม
1: ครับผม
0: โอ้แล้วมาเรียงหน้ากระดานกันเอาอาลีเอาอิติฮัดเอานาเซอร์เอาฮิลาลนี่4จตุรเทพมาครบเลย
1: นะเดิมๆแล้วก็ไปได้พวกทีมเต็งด้วย
0: อีก1ทีมที่มานี่ก็ปีที่ผ่านมาลูกค้าที่ผ่านมาผลงานดีเอาคาเซียนะครับ
1: ครับ
0: เอาคาเซียซึ่งตอนนี
1: ้ช่วงหลังก็เติมผู้เล่นเยอะเลยนะ
0: ตอนนี้กุนซือมีรอสนะ
1: ครับ
0: เบนนันรอเจอร์เป็นกุนซืออยู
1: ่เห็นมีข่าวซื้อตัวนักเตะในยุโรปหลายตัวเลย
0: ใช่ใช่ก็มีตัวดังๆหลายคนเหมือนกันนะก็แล้วก็มีไอ้ดังยูเล่นกีไอ้กองหน้าเม็กซิโกอ่ะไอ้ที่บอลโลกยิงเกือบทุกนัดอ่ะ
1: ชื่ออะไรวะ
0: ไอ้จูเลียนกิโยเลสน่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: นั่นแหละเป็นเขาเป็นดาวซันโวของลีกซาอุดิอาระเบียฤดูกาลที่แล้วนะ
1: ครับ
0: นะฮะก็ถือว่าผลงานดีแล้วก็
1: โลกฟอร์มดีด้วย
0: ปีนี้ก็เลยได้มาเล่นในถ้วยใหญ่นะครับได้มาเล่นใน ACL Elite นะครับ
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็จะมีพวกทีมจากUAE Al-Ai Al-Wasl ฉบับ Al-Ali เนี่ยขาประจำ
1: ครับ
0: กาตาร์ก็ขาประจำมี Al-Sadd กับ Al-Khalafa นะฮะอุซเบก็มีเนฟชีมีปักตะกอนะฮะอิหร่านก็แทรคเตอร์เอสเตกาว
1: ใช่
0: นะฮะน่าจะมันปีนี้เพิ่มจำนวนทีแต่ว่าเตะแมตช์เท่าเดิ
1: ม
0: ทีละ8นัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจำนวนทีมันเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็แจ้งข่าวเพราะว่าเพิ่งจะจับสลากกันไปเมื่อประมาณนักช่วง2โมง3ประมาณ3โมงที่ผ่านมานี่เอง
1: ครับช่วงเย็นๆบ้านเรานะ
0: ครับผมช่วงแรกก็ขอบคุณนะครับกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอมาดู SMS นะครับในช่วงท้ายเบรกแรกนิดนึงละกัน
1: ครับ
0: นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมไป YouTube บ้านนะฮะเพราะเมื่อวานนี่ YouTube นี่ไม่ได้อ่านเลยยังไงส่งมาใหม่แล้วกันนะเมื่อวานขออนุญาตไม่ย้อนมาเมื่อวานนะฮะอะไรที่ส่งเมื่อวานส่งมาใหม่วันนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับคุณณัฐพงศ์บอกผมนึกถึงเพลงอาการน่าเป็นห่วงครับน่าจะส่งช่วยพี่หมอเลยป่ะแต่เวลามันล้นมานะครับดีใจที่เห็นคนสนใจไฮร็อกกลับให้ดีครั้งครับคิดถึงพี่เป้เลยครับเสียงสูงมากไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไฮร็อกอันนี้ไฮร็อกนะฮะ
1: การไฮร็อกไฮร็อกต้องให้พี่เป้ครับ
0: ไฮร็อกวันนี้ผมอ่านข่าวล่าสุดมันมีโค้ชคนนึงมาแข่งขันเป็นชาวต่างชาติ
1: ครับ
0: แล้ววันแข่งน็อกไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายวันนี้เขามีการแจ้งข่าวยืนยันเสียชีวิต
1: เ
0: ป็นชาวต่างชาตินะ
1: ก็เห็นมีที่เข้าแข่งขันอุ้ยหลายคนก็เจ็บกันเยอะนะ
0: ใช่ใช่
1: ช่วงระหว่างการซ้อมอ่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับพี่ยุทธชัยกับอาจารย์เฟรงเอลิเดวิซี
1: ่ยังไม่ได้ลองเลยเอลิเดวิซี
0: ่กองหลังอาร์เซนอลคนไหนตอนมาซ้อมไม่เคยมาคนเดียวนะฮะกาเบรียลมากันเยอะนะฮะ
1: โอ้โหครับ
0: ส่วนอาหรับเนี่ยอาจารย์อูกับพี่บีแฮปเหมือนเดิมไหมครับ
1: ไม่น่าแฮปแล้วเขาไม่เรียกมานาน ล่าสุดภาคเอฟซีกับยุทธนะนะแล้วก็ยาว หายไปกับปี
0: ครับ จับติว ACL ไม่ใช่หินธรรมดาครับแต่เป็นหินภูเขาไฟนะครับจากคุณณัฐพงศ์นะโอ
1: ้ปีนี้โคตรกว่าเดิมเยอะเลยนะ
0: งงต้อง8นัดเนี่ย5ใน8เจอเจลีกหมดเนี่ยโอ้โหจับมาได้ยังไงนะ
1: มันก็มากันซะเยอะด้วย
0: ครับ ยุทธทำไมทำอย่างนั้นเมื่อวานของดีๆมาเล่นตอน

0: ท้ายโทนไป2จ่าย1ขอขยายทีนะฮะเขาพาแฟนไปด้วยเออแต่เวลาแชร์จ่ายตังค์กันจ่ายหัวเดียวนะ
1: ก็ยังโอเคนะ
0: ครับ
1: ดีกว่าไอ้หมูกระทะผมออกร้อยเดียวกินเยอะด้วยดิ
0: ไทยเจอเจลีกสู้ไม่ได้เลยเหมือนเวลาเจอ JAV หมดแรงตลอดนะฮะคนละอย่างกัน
1: แต่ก็ไม่ค่อยชอบนะไม่ใช่แนวเนี้ย JAV
0: ครับ
1: ชอบมีเซ็นเซอร์
0: FM 99 Active Radio คือใครแอคให้ถีบได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็บอกอาจารย์อู๋ลองกับหยองก่อนเลย
1: กะหยองนี่ไม่มีปัญหานะแต่ว่าไม่ทำอยู่คนเดียว
0: ใครฮะ
1: เจ๋งเพราะข่าวมาว่าเจ๋งเป็นคนจัดคิว
0: การที่ไม่ทีมจากลีกเดียวกันเจอกันในรอบลีกเฟสและทีมเจลีกเข้ามา5ทีมทำให้โปรแกรมมาน้อยสมดุลนะครับพวกทีมเจลีกก็สบายหน่อยไม่เจอทีมแข็งอันนี้ก็เห็นด้วยนะคือพอมันมา
1: เข้ามาเกิน
0: ไม่เจอกันเอง
1: ใช่ใช่
0: แต่จริงๆเขาก็คงยึดหลักแบบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกน่ะใช่ไหมอังกฤษบางปี5ทีม6ทีมก็ไปเจอกันเอง
1: แต่ที่มันมาเยอะเกินอ่ะ
0: ครับผ
1: มมันอาจจะต้องเปลี่ยนนะ
0: เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะถ้าอยากจะใหญ่ก็ใจต้องนิ่งอ่ะคือถ้าอยากจะเป็นแชมป์เนี่ยเจลีกเคลีกอะไรก็ต้องซัดเลี้ยวให้หมดอ่ะ
1: ก็ต้องเจอให้หมด
0: ก็ต้องเจอให้หมดอ่ะ
1: ไม่แต่ก็ดีอย่างน้อยผมว่าก็เป็นประสบการณ
0: ์
1: ใช่ไหมอย่างบุรีรัมย์เขาเจอบ่อยแล้ว
0: คือ
1: เอาอื่นเอาไปเจอบ้าง
0: คือเอาเจอให้แบบเจอบ่อยๆจนมาอัดแต่แรกๆเราจะใช้คำว่าหมูแต่พอเจอบ่อยๆปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มมีผลต้านทาน
1: เหมือนญี่ปุ่นเมื่อก่อนที่ชอบอุ่นกับไอ้นี่ไงบาซิลอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็โดนตบกับเละเทะเหมือนกัน
0: ครับมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะแต่ว่าข้อหนึ่งที่เราได้เปรียบเขาแน่นอนแหละก็คือเรื่องนักเตะต่างชาตินะ
1: ใช่
0: เพราะที่แบบเจลีกเนี่ยจริงๆAFC เนี่ย
1: เขาให้ฟูลเลยนะ
0: เขาให้ฟูลทีมแต่ว่าเขาก็ไม่เคยส่งฟูลนะ
1: เขาระบบเดิม
0: เขาส่งก็สูตร4คน3คนเหมือนเดิม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาก็คือยึดตามโควต้าที่เขาเล่นในเจลีกของเขา
1: เขาไม่ได้สู้เหมือนก็ดูอย่างยาโฮสิถ้าไม่มีกฎเนี้ยบุรีรัมย์ยาโฮเราเดี๋ยวไม่ได้เฉิดฉายทั้งคู
0: ่
1: เชิงหลักเข้าไปแล้วลึกๆพอก็จัดฟูลทั้งคู่เป็นทีมมีตังค์นะคร
0: ับ
1: แต่ญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าแล้วเป็นกันทุกทีมนะเหมือนเป็นมาตรฐานของเขาเลยว่าก็จัดประมาณเนี้ยเขาไม่ได้ทุ่มซื้อเอาตัวต่างชาติมาหมดนะครับ
0: แล้วเจลีกเนี่ยจะว่าไปนี่ก็เข้าชิงมาเกือบทุกปีนะช่วงหล
1: ัง
0: ๆแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยพอรอบน็อกเอาท์มันเจอกันมันคล
1: าก
0: ันได้ใช
1: ่
0: ไหมแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายก็จะมีทีมจากเจลีกเข้าชิงหนึ่งท
1: ี
0: มเป็นอย่างน้อย
1: อ
0: ย่างปีที่แล้วก็อย่างที่บอกมาชิดาเซเวียก่อนหน้านี้ก็ฟอนเทเล่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเจอเอาอาลีของแข็ง
1: แล้วมันลามมาถึงไอ้แชมเปี้ยนลีก2ปีแล้วก็การบากด้วย
0: ใช่ไ
1: หมก็ได้อีกเหมือนกันเลยต้องบอกว่าโอ้โหจอดนี้ AFC นี่ต้องให้พวกไอ้พวกเจลีกอะนะคร
0: ับจานอูสกิดแทบตายกว่าจะได้ดีแบบทุกวันนี้แต่ก็ยังรักและไม่ลืมเบ่งเสมอ
1: น่าใช่นะครับสกิดทุกวันตาทุกวันนะครับ
0: คิดยังไงกับข่าวอินโดครับจับโตโยต้าอาจีโตโยต้าให้ย้ายฐานการผลิตไปที่นั่นนะฮะ
1: แต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะ
0: ครับ
1: นะบางที่พอมันก็ไม่ได้เน้นทางไปอินโดหรอกบางที่ก็ไปเวียดนามไปแล้วนะอยู่ที
0: ่ตอนนี้มันมีประเด็นแบบว่ารถจากจีนแล้วไปพวกรถไฟฟ้าเนี่ย
1: มัน มี
0: เร
1: ื่
0: องการภาษี
1: ใช่
0: ทางฝั่งโตโยต้ากับฮอนด้าที่เขาก็เน้นแบบสันดาปนะ
1: เขาโดน20มั้งใช่ไหมจีนเขาสูงน่ะ
0: อุตสาห์ตั้งฐานการปิดตรงนี้ทำไมไม่สับ
1: มันไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบนี้ว่าน
0: ั่นแหละ
1: แล้วเขาจะสู้ยังไงอะไรแบบนี้
0: ถูกต้องนะครับอันนี้รายการในที่นายกูรูเป็นรายการเน้นตลกที่คุยฟุตบอลได้นิดหน่อยใช่ไหมครับ
1: อุ้ยขึ้นเลยนะขึ้นเลยเนี่ย
0: ขึ้นเลย
1: นี่เราไม่เน้นฮาเลยนะเนี่ย
0: ขึ้นเลย
1: เราเน้นเครียดนะครับ
0: นี่สาระล้วนๆนะเนี่ย
1: ถ้าตลกต้องไปวันพุธครับ
0: ครับ
1: ไอ้ตับช่วงหลังครับตั้มก็ไม่มาตั้มหนีชิดอ่ะ
0: ครับได้ข่าวสังสรรค์วันนั้นป๋องก็จะไปแต่เห็นบางคนไปเลยยกเลิกไม่ไปจริงไหมโอ้พี่ป๋องแกไม่สะดวกพี่ป๋องแก
1: งานแกเยอะตายใช่งานแกเยอะตาย
0: ไม่สะดวกไม่เกี่ยวนะฮะ
1: ไปหาแกที่เดี๋ยวช็อกเองบ่นเลยบอกโอ้โหช่วงหลังนี่โหแกนี่แกปฏิเสธไปตั้งเยอะนะเพราะงานแกเยอะช่วงหลังดูดิทั้งหนังอะไรของแกแล้วยังมีไอ้พวกออนไลน์ใช่ไหมตามช่องอื่นๆใครก็เชิญไปเต็มไปหมด
0: แต่ชอบมากเลยพอดีวันนั้นก็เลือกไปวันพุธเป็นวันที่อาจารย์เพชรเขาก็มีวงเล่นนะเล่นร้านนั้นล่าสุดเนี่ยนะฮะแกแจ้งข่าวมาว่าร้านเนี่ยเลิกจ้างวงกันละ
1: เอา
0: ดีมากเลยแม่พอไปปุ๊บเรียบร้อย
1: เขาพวกเราไปใช่ไหม ตาโอ้งานเข้า
0: จังหวะนรกมา
1: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวผมขอกลับไปดูในเฟซบุ๊กก่อนเพราะมันจะมีภาพอยู่เดี๋ยวผมจะไปลองไล่เรียงไทม์ไลน์ดูว่าใครมันต้องมีใครสักคน
0: อ่ะ 17:59 นาทีนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงขอรบธงชาติครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามมาต่อช่วงที่2ของรายการครับ
1: ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: คิดถึงยัง
1: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
0: ้คิดถึงยัง
1: บอกก็ได้คิดถึง
0: โอ้ยไม่ได้ถาม
1: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
0: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
2: ฮะ
0: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างร
3: ายเพื่อคุณสวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 18นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณกอล์ฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ผมขออนุญาตมา YouTube นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมีแทรกอะไรก็ผมก็จะแทรกจริงวันนี้ก็เตรียมมาเกี่ยวกับเรื่องของเสริมทัพ
2: ครับ
1: นะฮะวันดีนี้แต่ละทีมันมีคงมีข่าวจะได้อะไรใครบ้างนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้มี
2: อัปเดตกันอยู่นะ
1: ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับ อย
2: ่
1: างที่เปลยไปเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นรอบเพลย์ออฟนะฮะนัดแรกนะเตะสัปดาห์นี้นัดแรกแล้วก็สัปดาห์หน้านัดที่สองนะผู้ชนะในรอบนี้เนี่ยก็จะได้เข้าไปเล่นในรอบลีกเฟสนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งในรอบเพลย์ออฟนี่จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น7คู่นะก็จะมีโปรแกรมเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับมีเลฟสกี้โซเฟียทีมจากบัลแกเรียเป็นแชมป์นะฮะเจอกับ AKA Athens ครับแชมป์จากลีกกรีซนะครับมีดินาโมซาเกร็บแชมป์ลีกโครเอเชียเจอกับเวกิ้ง FK แชมป์จากลีกนอร์เวย์นะครับแล้วก็มีเฟเดบาเช่
2: อันนี้เป็น
1: รองแชมป์ลีกตุรกีเจอกับโอลิมปิกลียงซึ่งจบอันดับ4ในฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลที่ผ่านมา
2: ครับ
1: นะครับนี่มาชนกันเองถือว่าแหมน่าเสียดาย
2: ถือว่าสวยไป
1: มีทีมที่ต้องตกรอบทีมที่แพ้ในรอบนี้ก็จะไปเล่นถ้วยรองก็คือยูโรป้านะ
2: ครับ
1: นะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเหลือการแข่งขันอีก4คู่มีกาสโกเซลติกนะครับแชมป์ลีกสกอตแลนด์เจอกับLASK นะครับแชมป์ลีกออสเตรียนะครับมีสโลบาติสลาวาจากสโลวาเกียเจอกับ NK เซลเย่จากทางสโลวีเนียมีฮาเปลเบียเชวานะครับแชมป์ลีกอิสราเอลเจอกับซาบ้านะซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจัน
2: ครับ
1: นะฮะปีที่ผ่านมาแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจันนี่ไม่ใช่คาราบักนะเป็นซาบ้านะครับ
2: ใช่เป็นซาบ้าบากู
1: NEC ไนเมเกนซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจบอันดับ3ลีกฮอลแลนด์ลีกเนเธอร์แลนด์
2: ใช่เพราะต้องมาเล่นรอบคัดเลือกนะคร
1: ับ รองจาก PSV รองจากเฟเยนอร์ดนะครับก็เจอกับโบโดกลิมทีมจากลีกนอร์เวย
2: ์ไอ้ไนเมเกนนี่แหละที่ไปแซงอาแจกอ่ะ
1: ใช่ๆๆ อา
2: แจกนี่น้ำตาร่วงเลยนะครับ
1: นี่แหละฮะนี่ก็เป็นโปรแกรมนะครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟนะครับ
2: มันแต่ว่ามันก็ยังมีพวกยูโรป้าไอคอนเฟอเรนซ์ที่จะเตะด้วยนะแต่ก็จะเป็นทีมเล็กๆกันอยู่
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: ขอได้มาดูทาง YouTube นะฮะวันนี้เต็มที่แหละส่งเข้ามาวันนี้อ่านทันแน่นอนเมื่อวาน
2: ไม่ได้อ่านเลย
1: คุณรีวิวสิง999นะฮะบอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีครับพี่โทนทิ้งเพื่อนพี่โทนกูนเนอร์นะฮะสวัสดี
2: จะเลือกเอาใครดี
1: นั่นเลยฮะ
2: เฮ้ยเอาจุนด้วยช่วงนี้กำลังแอค
1: สวัสดีอย่างนี้ที่ขอโทษนะครับเหมือนให้ผมเลือกขี้กับเยี่ยวเลยนะฮะ
2: เอ้ยไม่น่าใช่
1: ไม่ใช่อ่ะ
2: ขี้กับอ้วกดูห่างไปหน่อย
1: ครับโอ้นะคุณลักดินวาตานาเบ้นะครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ทั้งสองท่านคุณนาสวะคุงนะครับบอกปิงปองเย็นไหมครับพี่ยาโฮทำไมแม่นขนาดนั้น
2: ก็ไม่แน
1: ่และยาโฮเชื่อมา8นัดไม่เจอทีมจากญี่ปุ่นเลยอ่ะ
2: นะครับ
1: คือแบบโอ
2: ้ช่วงนี้ตังค์เยอะด้วยและช่วงหลังๆโอ้โห
1: ยาโฮเจอทีจากจีนเจอทีจากเวียดนามเจอทีจากเคลีเจอทีจากเอลิโอแบบหวานเจี๊ยบอ่ะ
2: ไม่แล้วช่วงหลังอ่ะผมว่ากติกากรรมกรกรรมการก็ไม่ดีนะยาโคก็มีปัญหานะ
1: ครับ
2: วันเล่นในบ้านไอรายการเนี้ยโอ้โหนกหวีดหวานกระจายเลยอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ยาโคนี่เจอกับเราทั้ง3ทีมเลยนะทั้งบุรีรัมย์ทั้งท่าเรือทั้งราชบุรีเลยนะครับ
2: เป็นห่วงกับอีก2ทีมนี่แหละ ผมว่าบุรีรัมย์มันไม่ค่อยน่ากลัวเพราะช่วงหลังอ่ะฟัดกันอาจจะดูเหนื่อยแต่ว่าบุรีรัมย์มักจะเบียด
1: ครับ
2: นะแต่อีก2ทีมมันเหนื่อยอยู
1: ่ก็พูดถึงลีกสเตทนะของฟุตบอล ACL Elite เนี่ยแมตช์เดย์ที่1เนี่ยจะเริ่มแข่งขันนะครับวันที่14 15แล้วก็16กันยายนนะ
2: ครับ
1: ก็เว้นไปอีกเดือนนึง
2: ใช่
1: ครับ
2: 14 15ก็ฝั่งตะวันตกก่อนฝั่งตะวันออกก็จะเป็น15 16
1: ของเราจะเตะอังคารพุธเนี่ยจะเรียงกัน3วันนะครับจันทร์อังคารพุธนะครับคุณอะไรชื่ออย่าอ่านคุณบิวนะสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ
2: ่ครับผม
1: คุณธัญเทพบอกว่าสื่อนอกรายงานรูเบนอาโมริมต่อสายตรงถึงเด็กสโมสรเก่าผีแดงช่วยล็อกผลการแข่งขันไม่งั้นจะโดนเด้งตั้งแต่ฤดูกาลยังไม่เปิดนะบอลอยู่กับมือแท้ๆยังทุ่มไปให้มีลาซะงั้นแถมกองหลังยังสไลด์ทีมเดียวกัน น่าจะหมายถึงมัสลาอุยนะจังหวะทุ่มแล้วก็เสียประตูนะ
2: ก็นี่ไงลิมบอกไงอย่าร้องในวันที่ผมเอาจริงเห็นไหม
1: ครับคุณอาคมโคสมบัตินะครับครับผมจ้างบางเบ่งมา 3,000 มานั่งเก้าอี้ตรงกลางโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วพี่ยุทธพี่อู๋เนี่ยคนละ300เท่าเดิมเล่นมุกเสร็จแล้วถามบางว่าหาไหมหาไหมทั้งรายการเนี่ยเขาจะมาไหมนะฮะ
2: เฮ้ยน่าจะมาเพราะเมื่อก่อนยุทธเคยเชิญไปที่ร้านนี่ใช่ไหม
1: แต่ว่าเขาไม่มานะถ้าผมอยู่เขาไม่มาแน
2: ่เฮ้ยแต่ตอนนั้นยุทธเชิญไปยังไปที่ร้านเลยเนี่ยตอนนั้นเคยไปมาดีรอบนึงนี่
1: นะฮะคุณแบงค์ส่วนทิพย์บอกว่าทำแบบนี้อย่าไปดีกว่าหมายถึง ACL นะ
2: แต่ถ้าคิดในแง่ดีอย่างที่ยุทธบอกคือไปเจอพวกแข็งแข็งเราก็ได้ประสบการณ์ก็โอเคนะคุณแบงค์ถูกไหม
1: แล้วก็ถามว่าไปสัมภาษณ์ลุงเนยว่าไงลุงเนยโพสต์ในเพจแล้วนะครับ
2: ครับ
1: บอกว่าก็สู้ๆอ่ะเต็มที่มาทำไงได้อ่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์พี่โยพี่โยนี่เห็นในเฟซบุ๊กล่าสุดนี่อยู่ภาคใต้อยู่สงขลานะ
2: ครับ
1: อยู่บ้านแกนะรู้สึกนะ
2: แกน่าจะหนีอ่ะพอย่างบ้านโยงอ่ะแกก็บ่นอยู่ประจำไอ้พวกตัวละลานไปกันเยอะ
1: ครับคุณนัทสอนนะฮะสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ
2: ่ครับผม
1: คุณจูเซเป้06นะครับสวัสดีครับพี่พี่ลาซิโอผมจะไหวไหมครับโอ้ได้ข่าวตกรอบโคไปตะเลียนะ
2: โอ้โหบอลถ้วยด้วย
1: แล้วตัวเองเป็นรองแชมป์เก่าด้วยนะ
2: แล้วก็ดูดิปีที่แล้วเป็นลุงลี่ปีที่เป็นแกตูโซแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ไม่ดีไม่แล้วมันมีปัญหาเรื่องแฟนบอลทะเลาะกับไอ้ประธานโรติโต้ด้วยไงหนักอะปีนี้
1: แล้วตกรอบแบบน่าเกลียดมาก
2: แล้วนี่รอบแรกเลย
1: ต่ำชั้นด้วยนะครับ
2: ใช่ใช่
1: เนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะดันทะลึ่งตกรอบเจอทีมรองบอลแถมคาบ้านด้วย
2: ใช่
1: ปีนี้ทีมเงียบมากๆลุ้นอันดับไปยุโรปผมว่ายากนะแล้วก็บอกว่าเชียร์ลาซิโอรักโรบีบักโจนะครับ
2: ปีนี้ผมมองนะว่าเพราะผมก็เชียร์ลาซิโอเหมือนกันขอไม่ตกชั้นก็พอแล้วล่ะ
1: ครับคุณแบงค์ส่วนทิพย์นะฮะบอกลุงเนบอกให้เสริมสู้กันหน่อยแต่จับมาแบบนี้เสริมยังไงก็ไม่รอดอาจจะรอดก็ได้
2: ไม่ถ้ามีตังค์แล้วเสริมได้อย่างลุงเนโอเค
1: โอ้แต่ปีนี้เนี่ยตัวต่างชาติบุรีรัมย์ถือว่าโอเคนะโอเค
2: ใช่ใช่แล้วตัวเครื่องก็ดี
1: อะไรมีโมยาโนมีสวีเซวิชนะถือว่าโอเคเลยนะ
2: ไอคิมเมอร์อะไรนั่นนะใช่ไหมของคอฟเฟนไฮ
1: อ่ะแต่ชิมเมอร์ดูอุ่นเครื่องนี่ดูแล้วไม่ค่อยน่าไหวนะ
2: ไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ไม่ได้เอาจริง
1: เพราะล่าสุดเมื่อวานฟังข่าวเห็นว่ามีจะเอาสู่หน้าโรมาเนียไม่ตัวนี่นี
2: ่
1: ก็ดีไม่ดีจะเอามาแทนชิมเมอร์ผมยังเสียวเลยเนี่ย
2: เขาปกติชิมเมอร์มันอยู่ในการปกติมันนักจะสำรองไงแต่ตัวไทยโอเคอยู่นะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมตัวไทยที่เติมไปหลายคน
1: แต่ตัวไทยก็เสียแบงค์สุพนัทไปนะครับ
2: ครับ
1: แต่ก็ได้โฟแบร์นะครับ
2: แล้ว
1: ก
2: ็ได้
1: ก
2: ิ๊
1: กลาสไปนะครับ
2: ก
1: ิ๊
2: กลาสใหม่คนหนึ่งจักรพันธ์ปะ
1: จักรพันธ์ไพศาลในกองหลังใหม่คนหนึ่งด้วยนะครับคุณธนากร5นัดแรกของอะไรเนี่ย
2: อีเลาล่าป่ะ
1: แกพิมพ์ว่าอีโวล่านะฮะ
2: น่าจะอีเลาล่าเนาะ
1: อะไรเนี่ยถ้าชนะนาทีบาปผมตีเก้นะฮะเอาให้มันชนะนะครับมันจะนาทีบาปนาทีลุ้นจะช่างมันเลยครับ
2: เพราะว่าฟุตบอลมันในเวลาหรือเวลามันเป็นแต้มเหมือนกันเนาะ
1: ครับผมคุณมิกสเตอร์นะครับคุณมิกเซอร์นะครับมันมีแค่16ทีมเกาหลีญี่ปุ่นก็มาครึ่งนึงแล้วเราก็ทำใจครับเจอวนเวียนแต่2ประเทศนี้แหละแต่พอมันไปแต่พอเห็นผลจับสลากยะโคเนี่ยมันก็ทำใจยากนะ
2: ใช่ครับทำไม3ทีมเราเจอหมด
1: ยะโคไม่เจอเจลีกสักทีมเลยเนี่ยมันก็ทำใจยากตรงนี้แหละ
2: ยะโคที่เจอแต่จีน
1: อ
2: ่ะ
1: นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับนะฮะ
2: ครับ
1: คุณเวอร์มา88บอกรายการต่อไปเวลา 19:00 นจัดกับใคร
2: น่าจะพี่บีกับซอหรือเปล่านะช่วงหลังเพราะว่าพี่สมยังป่วยอยู
1: ่แต่พี่บีเมื่อวานมาแล้วนะ
2: เหรอ
1: เปิดเผยหยองเปล่า
2: หยองจะว่างเหรอ หยองคิวมันเยอะไง
1: แต่วันนี้นินทาก็น่าจะชั่วโมงเดียวนะแล้วก็สองทุ่มก็จะเป็นภาคบอลไทยต่อนะครับ
2: เพราะช่วงหลังพี่บีบอกเจ้ไม่ปล่อยคิวเลยอ่ะ
1: เมื่อวานผมฟังเจ้กับฟังพี่บีผมก็เพิ่งทราบว่าพี่สมชายแกป่วยนะ
2: ใช่ใช
1: ่
2: ก็ไอ้โรคเดิมแกที่คอเจ็บครับแต่ช่วงนี้บอกหนักกว่าเดิมอีก
1: ครับผมวันนี้ช้างศึกกับลอดช่องอาจจะผ่านไหมจ๊ะ
2: ไม่น่ามีปัญหานะบ้านเราดุนตะกอมาแล้ว
1: ครับ
2: สบายสบายไป
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าขอให้ฤดูกาลนี้ทีมจากเจลีกได้แชมป์ครับเบื่อตะวันออกกลาง
2: โอ้แต่มันก็วัดยากอะ อย่างปีที่แล้วดูมาเซดะสิ11คนยังกดเขาไม่ลงเลยนะสุดท้ายทีมจากตะวันออกมันก็ได้อยู่ดีอะ
1: คุณโทมิยาสึบอกว่าบอกรักบังหน่อยครับพี่อู
2: ๋รักเจ๋งนะบังอย่างหวาน
1: อะไรเนี่ย
2: คืนนี้2ทุ่มหรือเปล่า
1: 2ทุ่มแล้วก็บอก
2: อาจจะจุดปิด
1: นัดที่2อ๋อใช่ใช่คืนนี้นะฮะอาเซียนครับรอบรองนัด2นะครับ
2: ครับผม
1: นัดแรกเราไปชนะ 3-1 แล้วส่วนอีกคู่นึงเนี่ยมาเลแพ้เวียดนามคาบ้านเลขแรก 0-2 นะครับเตะเลข2พรุ่งนี้นะครับ
2: ครับ
1: คุณอะไรเนี่ยอุดดี้อ่ะ777นะฮะย
2: ุ
1: ทธอาจารย์อู่พิภไหวสรุปน้องชายได้กลับมาบรรยายที่ทูวิชั่นมั้ยครับตำรวจปล่อยหรือยังนะฮะโอ้ยกลับมานานแล้ว
2: ได้คิวแล้วก็แต่ว่าล่าสุดเห็นบ่นอยู่นี่ได้คิวทีมไหนแล้วมันเลื่อน
1: อ
2: ะเตะสัปดาห์หน้า
1: เอาจริงๆไม่ได้เลื่อนอะเขาแจ้งคิวแล้วคือเขาก็รู้อยู่แล
2: ้
1: วเหมือนกับมึน
2: อ
1: ะ
2: โอ้ท่านก็ไปต้องไปเบื่อรออีกรอบนึงแล้วล่ะ
1: ผมอะไรเนี่ยคุณโทมิยาสึบอกว่าคุณทรงศักดิ์เขาฟังอยู่อ๋อที่ให้บอกรักบางเบ่งนะฮะ
2: นี่ไงผมถึงบอกรักอะรักเจ๋งนะเอาไปทิ้ง
1: แล้วก็ถามว่าสนามคำแหงน่าจะราชมังแถวราชคำแหงนะฮะฝนตกหนักไหมอันนี้ไม่ทราบนะ
2: อันนี้เราไม่ทราบเลย
1: คุณนสวะคุงบอกนักเตะคนไหนชอบไปสูตรปราการตอบโนนี่มาดูไอ้เข้เดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ใช่ไหมฟาร์มจะได้ที่สูตรปราการเนี่ย
2: น่าจะยังมีอยู่นะน่าจะได้อยู
1: ่มากก็ไม่ทราบ
2: วันนั้นผมเห็นในพวกไอ้โซเชียลอยู่เห็นเขาโฆษณาอยู่นั่นยังมีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาไปไอ้สวนสัตว์อะไรเขาเขียวใช่ไหมที่ดังๆวะ
1: มันก็มีหลายแต่ว่าเขาเขียวนี่ก็ไม่ค่อยดังแล้วตั้งแต่หมูเด้งโตคนก็ไม่ค่อยนี่แล้วนะ
2: เฮ้แต่เดี๋ยวนี้เขามีไอ้หมูอื่นเนี่ยมีหมูแดงมีอะไรพวกนี้มาใหม่แต่มันไม่สู้หมูเด้งไม่ได้นะ
1: ครับผมคุณแอนทีหนึ่งฟาเกอร์เดอะโกสต์สักอย่างนะฮะพรุ่งนี้ใครมาจัดไหนที่ไหนกูรูนะฮะพรุ่งนี้เป็นคุณชิดกับคุณเอกนพดลนะครับ
2: ครับ
1: คุณสุชาดาสวัสดีค่ะคุณยุคุณอู
2: ๋สวัสดีครับ
1: คุณคุณแอบสลูดนะฮะสวัสดีคุณยุทธพี่เฟรงหงจะได้ปีกขวาไหมครับลิโอยังไม่น่าไหวมันก็มีประเด็นเรื่องของเอ็มบายกับบาคูล่านะ
2: เอ็มบายไง
1: ผมว่าเอ็มคือถ้าแยกขายผมว่าเอ็มบายไม่น่าพลาดเพราะค่าตัวมันยังพอก็แก้มันประมาณ30ไม่เกิน40แต่ถ้าบาคูล่าเนี่ยมันระดับ120 103 104มันต้องคุยกันอีกพักใหญ
2: ่แต่ใจผมมองว่าเอ็มบายน่าจะได้แต่บาคูล่าน่าจะยากเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่มันจำเป็นต้องขายไงแล้วผมว่าถ้าเกิดเราไปซื้อแบบราคาต่ำกว่า100เงี้ยอย่างนี้กูต้องการไม่เกิน100อ่ะผมว่าไม่แน่จบเพราะมันอยากได้ตั้งเท่าไหร่130 140ใช่ป่ะ
1: จริงๆวันนี้มันก็มีข่าวของทางเปเชนะครับบอกว่าก็จะคือเหมือนกับจะแยกซ้อมบาโคล่าไปก่อนเลยเอาให้เคลียร์นะฮะเคลียร์นี่หมายความว่าถ้าปิดตลาดแล้วไม่ได้ย้
2: าย
1: ก็ค่อยกลับมาเล่น
2: ใช่
1: ๆหรือว่าถ้าจะย้ายก็ให้มันเคลียร์ไปเพราะว่าตอนนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาการบาดเจ็บเป็นอีกปัจจัยนึงเพราะถ้าเจ็บปุ๊บเนี่ยดีลมันล่มเลยไง
2: ก็ล่าสุดไอ้บอลถ้วยซูเปอร์คัพยังไม่เอาลงเลยอ่ะนั่งอยู่บนอัศจรรย์ทั้งคู่นะครับ
1: ครับผมคุณมิกซ์มีคุณมิกเซอร์นะครับบอกชอบฟังพี่ยุทธพี่อู
2: ๋ครับ
1: ฮาเหมือนฟังพี่เจ๋งพี่โอ๊ตเลยครับ
2: ครับ
1: คือเกลียดในข้อความหลังเลยแหละ
2: ไอตัวแรกโอเค
1: ไอท่อนหลังชอบฟังโอเค
2: ท่อนหลังนี่ขึ้น
1: ครับผมคุณจุ้ย5108สวัสดีครับคุณยุทธคุณอู๋ชอบสองท่านมากๆครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ความฮา
2: หุ้ยไอ
1: ความรู้โอเคอยู่นะ
2: ตัดท่าออกนะนี่เราดังนั่งหน้าเครียดกันอยู่ไม่มีขำนะไม่เอานะ
1: คุณแมวอ้วน97อาจารย์อู๋จัดรายการคู่กับเสี่ยหยองได้ไหมฮะหรือว่าต้องสาวหน้าก่อน
2: เฮ้ยผมก็เพิ่งจัดกับไอ้หยองมาเมื่อวันเสาร์ก่อนที่เองยังจัดได้อยู
1: ่
2: แต่ว่าไอ้ตอนจัดอะผมขาข้างล่างผมก็มีเตะมีทีมอยู
1: ่คุณ N2PD นะฮะบอกไทยอุดอยู่ไหมครับจะไปอุดทำไมล่ะฮะ
2: โอ้ยวันนี้ผมว่าน่าจะได้สวนกลับเข้าทาง
1: คุณแมคเคนซี่บอกว่าเอ็มบายเป็นปีกขวาธรรมชาติที่ถนัดเท้าขวาไม่ใช่เท้าซ้ายแบบนี้จะเวิร์กกับลิเวอร์พูลไหมครับมันก็พูดยากนะ มันก็พูดยากอ่ะ
2: ผมว่ามันอยู่ที่ตัวคนมากกว่านะไอ้เรื่องพวกนี้มันโอ้โหมันลำบากมันก็ไม่เสมอไปถูกป่ะ
1: ครับคุณโทมิยาสึบอกว่า ACL งานยุดเลยช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะ
2: ไม่ค่อยมีเยอะ
1: ก็พอมีแต่ว่าก็ไม่ค่อยถี่อะไร
2: กะว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะสกิดยุดผ่านจำไม่ได้แล้วตัว AFC เนี่ย
1: คุณปิยะนะฮะบอกว่าพี่อูครับปืนเราต้องเสริมใครเพิ่มอีกไหมครับถ้าจะเอาแชมป์ UCL ปีนี
2: ้ผมว่าปีกอะสำคัญ พราะดูกลางเนี่ยเมื่อวานคุยกับยุทธแล้วว่ากลางน่ะไม่จำเป็นละนะหลังก็ไม่ต้องกลัวไอ้ปีกเนี่ยผมว่าสำคัญก็ไอ้รอเพราะว่าอาร์เตต้าบอกแล้วว่าถ้าได้ตัวแทนมาเมื่อไหร่ถึงจะปล่อยไอ้มาร์ติเนลลี
1: ่
2: ผมว่าปีกสำคัญนะปีกซ้ายอ
1: ่
2: ะ
1: พูดถึงนอนเนี่ยผมเปิดหน้าเว็บไซต์พอดีเลยเกี่ยวกับข่าวนะที่อาร์เซนอลตอนนี้มันมีข่าวกับใครบ้างนะฮะก็มีวิกเตอร์โอซิมเฮนนะ
2: ใช่โอซิมเฮน
1: มีจาเรลคอนซ่า
2: อัน
1: นี้ก็เพิ่งมีข่าวไม่กี่วันเอง
2: แต่คอนซ่านี่รู้สึกโดนปฏิเสธไปละเลเวอร์เขาบอกเขาจะเก็บไว้ใช้
1: แต่จริงกองหลังก็เยอะจะเอาไปใช่ไหม
2: เพราะว่าไอ้ซาลิบากับทิมเบอร์มันเจ็บไงมันน่าจะเจ็บยาวอยู
1: ่มีข่าวกับรายานแต่รายานผมว่าย้ายยาก
2: ยากครับรายาน
1: บอลมัดน่าจะเก็บปั้นไว้อีกสักปีนึง
2: ใช
1: ่มีข่าวกับแรดฟอร์ด
2: ครับ
1: อันนี้ก็
2: แต่แรดฟอร์ดผมว่าสู้ไอ้เรื่องนี้ไม่ได้คือเหมือนได้เหมือนอยากได้อะแรดฟอร
1: ์
2: ดแต่สู้ไม่ไหวไงใช่ไหมค่าเหนื่อยมัน 300,000 กว่าม
1: ีข่าวกับอันโตนิโอนูซ่าอันนี้ก็ตอนบอลโลกก็ถือว่าเด่นนะ
2: แต่ก็ดูเบาๆไปแล้วเนาะ
1: นูซ่าเบาไปแล้ว
2: เพราะว่านูซ่าจากไลซิกนะแพงไม่ต้องกลัว
1: นะฮะแล้วก็มีข่าวกับเคนันยูดิสนะครับอันนี้ก็ด้านซ้ายของยูเวนตุสใช่ไหม
2: แต่ยูเว่ผมว่าไม่น่าปล่อยอ่ะยูดิส
1: มีข่าวกับบาโคล่าด้วยนะ
2: ใช่กับบาโคล่าก็มีแต่ว่าเหมือนอาร์เตต้าเคยบอกว่าถ้าจะจ่ายก็ไม่เกินร้อยอ่ะอารมณ์เดียวกับลิเวอร์พูลอ่ะเลยเหนื่อยหน่อย
1: นะครับอ่ะก็รอติดตามกันนะคร
2: ับ
1: คุณณัฐพงศ์บอกรอฟังเสียงพี่ยุทธกับพี่เฟล็กใน ACL ครับแผบๆนะฮะ
2: น่าจะเหนื่อยหน่อยเขาเกือบปีแล้วไม่ได้ไปเลย
1: แล้วก็บอกพี่โยเนี่ยหลังๆแกเป็นอินฟลูอาหารแล้วครับช่องกินอย่างโย่งแกก็มีความสุขกับการกินการดื่มนะพี่โยนะ
2: แกก็สายกินอยู่แล้วด้วยนะก
1: ็
2: เข้าทางตัวเองเลย
1: นะฮะคุณธัญเทพบอกว่าสนเป้งแล้วก็เบอร์ตองพี่อู๋เลือกใครครับ
2: เฮ้ยสนกระเป้งนี่ก็ช่วงหลังนี่ก็เป็นสนเป้ง BG นะโอ้ไปทุกวันเลยเป้งนี่เห็นทุกวันเลย
1: ครับผม
2: ส่วนเบอร์ตองช่วงนี้เว้นไว้ก่อน
1: ครับ
2: งบไม่ถึง

0: คุณโซโลมาสเตอร์789นะฮะบอกว่ากามาโอซาก้าประตูดาวรุ่งอารากิยังอยู่ไหมครับโหดมากก็น่าจะอยู่นะแต่ว่าปีนี้ปีที่แล้วอ่ะฟอร์มดีนะ
1: ใช่ใช่
0: อารากินะครับปีนี้เดี๋ยวขอดู
1: ไม่รู้ก็แต่ว่าจะคิดว่าถ้าเป็นประตูผมว่าไม่น่าย้ายหรอกมั้งเพราะประตูส่วนใหญ่มันย้ายยากเลย
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยอารากิยังอยู่รุยอารากิยังอยู่อายุแค่เพิ่ง18เอง
1: ใช่ใช่เป็นดาวรุ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยปล่อยหรอกผมว่าน
0: ะครับคุณห้วยเสือเต้นบอกกั๊กโปจะย้ายไหมครับเฮียยุทธนะฮะใจตอนนี้ไม่อยากให้ย้ายละ
1: ตอนเนี้ยผมว่าแฟนลิเวอร์พูลนะ 80% ละบอกไม่อยากให้ย้าย
0: ผมนะต่อให้บาโคล่าย้ายเข้ามาผมก็ยังไม่อยากให้กั๊กโปออกไปอ่ะ
1: คือยังไงมีของดีเก็บไว้มันดีกว่าไงแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลอ่ะแฟนบอลบอกว่าคือไม่ได้อารมณ์อยากจะขายเอาตังค์ไงอยากจะเติมทีมมากกว่าเพราะตอนเนี้ยเอกิติเก้มก็ต้องตีว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะเพราะมันเจ็บยาวนะ
0: คุณธีรวัฒน์จันทร์แก้วบอกว่ารายการเรียกข่าววาเสียไม่มีแล้วหรอครับ
1: มาไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าสุดปราการผมชอบไปเมืองโบราณมากกว่าครับนะฮะ
1: แต่มันร้อนนะเนี่ยเมืองโบราณ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเราเดินอ่ะใช่ป่ะมันไม่มีอะไรมันไม่ล่มอ่ะมันร้อน
0: คุณตั้มนะฮะบอกผมฟังกูรูเฉพาะวันจันทร์อังคารครับชอบครับฮาดีสาระไม่มีเลย
1: เออจะดีใจดิมันจะดีใจดิวะ
0: คุณนูโน่นะฮะบอกอาจารย์อู๋ต้องเลิกเฉลี่ยบังได้แล้วครับไปนักเตะตัดขาน่าจะเร็วกว่าครับพวกน่าจะเยอะ
1: ไม่ได้ครับเพราะว่าในบุนเดสนี่เจ๋งจัดคิวครับไอเตะตัดขามาเดี๋ยวหลับครับ
0: คุณลิเวอร์พูล W8J นะครับบอกชาเก้อย่างโหดนะฮะ
1: หลายคน
0: แรกใจเย็นและเกมอุ่นเครื่องด้วยนะ
1: แต่หลายคนก็ชมนะว่ามันมีทรงดีอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าดูกันยาวๆไป
0: คุณตั้มบอกว่านัดชิงไทยเล่นในบ้านวันไหนครับก็ถ้าไทยเข้าชิงนะจะเป็นเจ้าบ้านก่อนเล็กแรกวันเสาร์แล้วก็จะเบียร์เล็ก2วันพุธหน้าก
1: ็
0: คือ22กับ26นะฮะ
1: ครับ
0: คุณพีรพลบอกว่าคนจับแบ่งกลุ่ม ACL ขี้เกียจล่ะครับถ้าเรือบุรีรัมย์เจอทีมญี่ปุ่นนะฮะและดันเป็นวันเดียวกันเป๊ะๆด้วยประมาณนี
1: ้ทีมเดียวกันด้วยก็พอท่านเมื่อสักครู่บอกว่าปิงปองร้อนไม่แน่นะทำไปเล่นไปแล้วช่วงหลังนี่ยะโฮเงินเยอะด้วย
0: นะคุณวัชกรนะฮะบอกว่าคิดถึงพี่อู๋กับพี่เล็กจังครับ
1: คุณเล็ก
0: ตลาดน้อย
1: คุณเล็กเป็นน้องชายผม
0: แล้วก็บอกร้านคอมไวเด็กนะฮะเผื่อจะได้ไปนั่งดูบอลด้วยกันสักแมตช์ครับ
1: อ๋อเพราะเมื่อก่อนชอบไปนั่งเล่นคอมเล่น AA สมัยก่อนไปเล่นเคาน์เตอร์กันเล่นเคาน์เตอร์เล่นเรียกไอ้เกมอะไรนะรักนาล็อกอะไรพวกเนี้ยอ๋อ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้2เกมนี้มันยังมีอยู่มั้ยปัจ
1: จ
0: ุบัน
1: เนี่ย
0: ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ดับๆมาแล้วใช
1: ่มั้ยใช่ๆเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นมันโหมันต้องมีเวลาเล่นพวกนี้นะมันต้องไปเป็นกลุ่มมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนเกมนี้ไปคนเดียวได้อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันต้องมีกลุ่มอ่ะมีบอสต้องมีตัวกับบวชเติมพลังคอยชุบชีวิตอะไรพวกนี้มันไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวข้างหลังผมก็มาทุ่มเทให้เก้ามากกว่าอุ้ยหล่อวะจบหล่อ
0: แม่มา
1: ชงเองกินเอง
0: มาจบสวยนี่แหละ
1: หล่อคนเดียวด้วย
0: ครับผมอ่ะทีนี้มาดู SMS ต่อนะอ
1: ่
0: านส่งมาสลับเพราะว่าเมื่อกี้ YouTube อ่านไม่ครบเรียบร้อยนะวันนี้อ่านเร็วนะฮะ
1: ครับ
0: ทำไมใครๆชอบอามพี่อู๋เรื่อง11นิ้วบ้างใหญ่บ้างทำไมพี่อู๋ไม่เถียงฮะ
1: บางทีขี้เกียจไปฟ้องไงเพราะว่าจริงๆมัน12นะครับ11เนี่ยบางทีผมก็เตรียมทนายไว้อยู่เหมือนกันนะว่าจะฟ้องแต่มันเยอะ
0: ครับ
1: จริงๆ12นิ้วนะ
0: ตอนคุณเจตภาพตอนคุณเจตภาพบอลโลกแกอ่านชื่อยูริทิลิมันส์นะครับสรุปชื่อนักเตะอ่านยังไงก็ไม่รู้ผมเห็นมีทั้งมันมีทั้งมองอ่ะ
1: มันมี2เสียงม
0: ัน
1: มี2เสียงครับบางคนเค้าก็อ่านจีเรมันบางคนก็อ่านไอ้จีเรมองอย่างของผมเนี่ยล่าสุดอ่ะไอ้ที่เราอ่านกันน่ะลูก้าดีนน่ะปุ้มจะออกลูก้าดีนเย่นะใช่มั้ยมันจะมีแบบสำเนียงอังกฤษสำเนียงแบบบ้านเค้าอะไรแบบเนี้ย
0: สงสัยเป็นแรปดีนเย
1: ่ของผมว่าเจอไอ้โอบามายองอ่ะคนนึงภาคอังกฤษคนนึงภาคฝรั่งเศสโอบามายองกับโอบามายังอ่ะ
0: ครับผ
1: มอย่าไปซีเรียสมากเลยผมว่าแต่ชื่อมันใช้ได้ทั้ง2เสียงแหละ
0: ครับดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันประกาศผลวันไหนน่าจะประกาศไปแล้วนะผมว่านะ
1: เอาเหรอ
0: คือว่าเดี๋ยวรอว่าพฤหัสคุณเอกคิมมาจัดอ่ะคุณไปถามอะไรกัน
1: ใช่เพราะว่าคุณเอกคิมดูแลอยู
0: ่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะ
1: เพราะเห็นว่าแบบเห็นบอกแกจะเอารางวัลที่1ให้ตัวเองมั้งอะไรช่วงท้ายจัดไปไม่ทันซื้อไป200
0: ถ้ารถจีนไม่เข้ามาเมืองไทยรถญี่ปุ่นก็ยังกักออปชั่นอยู่แถมรถที่ผลิตในไทยขายคนไทยยังแพงกว่ารถที่ผลิตในญี่ปุ่นขายคนญี่ปุ่นอีกครับออปชั่นก็ต่างกันฟ้ากับดินนะฮะ
1: มันก็เป็นดาบสองคมต้องหาอะไรตรงกลางที่มันมาจบกันนะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าโอ้โหครับแบบพวกโตโยต้าฮอนด้าเขาย้ายฐานการผลิตไปเนี่ยมันก็กระทบนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมอย่างพวกโตโยต้าฮอนด้าที่หรือว่าเขามีโรงงานหลายที่นะ
1: เพราะว่าไอ้พวกน้องๆที่เตะบอลกับผมเนี่ยอยู่ทั้งสองฝั่งเลย
0: ใช่ไหม
1: เออทำงานอยู่ทั้งฝั่งโตโยต้าทั้งฝั่งฮอนด้าเลยจะออกไปก็แย่เหมือนกัน
0: ครับผมร้านอะไรอุตส่าห์พาเขาไปอุดหนุนแต่มาเลิกจ้างพี่เราจริงไม่ยุตนะฮะผมว่ามันก็คงหลายอย่างอ่ะเพราะอาจารย์ของก่อนด้านนี้เนี่ยบางสัปดาห์ก็เล่นให้โต๊ะดูก็มี
1: ไม่ผมว่านะเท่าที่ผมไปดูนะมันมีแรงอยู่มันมีแรงอย่างไอ้มดเนี่ยไอ้มดไอ้แรงจันชัยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกบางคนก็ได้ครับ
0: อาจารย์ชัยลงไปเต้นหน้าไปทีเดียวนี่เรียบร้อยเลย
1: ก็เจอจันชัยเลื้อนนิดเดียวเจ้าของร้านก็เลยแบบอันนี้เพื่อนรีเพชใช่ไหมไม่ต้องมาแล้ว
0: ครับตอนฟุตบอลโลกผู้เล่นนั่งสำรองยอดเยี่ยมคือกองเต้กับคอปปี้เมนูใช่ไหมครับ
1: จริงจริงมันก็มีหลายคนนะที่ไม่ได้ลงเนาะ
0: ครับอะไรเนี่ยเพจป๋องแจ็ค
1: ไลฟ์ทุกอาทิตย์เหรอ
0: ไลฟ์ทุกอาทิตย์ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะข่าววาวโดนถอดสปอนไหม
1: อ๋อ
0: จริงจริงเดอะสเตเดียมเขาก็อ๋อคือมันจบบอลโลกพอดี
1: อ๋อมันอันนั้นเป็นอีเวนต์ใช่ไหม
0: เป็นเดอะสเตเดียมนะแต่ว่าโดยปกติเขาคงรอเปิดฤดูกาลแล้วอาจจะความถี่อาจจะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขามีไลฟ์อยู่ทุกวัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: จริงไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเพจเขาคือเพจเขาไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับวาวอยู่แล้ว
0: นะฮะเพจเขาไม่เคยมีอะไรมาคาดเคลื่อนอะไรอันนี้อยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกัน
1: ไม่ใช่เพราะเพจเขาไม่ใช่สีดำ
0: น่าจะเป็นเพจเดอะสเตเดียมของเขา
1: ใช่เจมส์เขาสีเทาไอ้แกไอ้ละ
0: จะดีอยู่แล้ว
1: เราเล่นทุกคน
0: เพจเดอะสเตเดียมที่โทนคงบ่นนะผมไง
1: ที่ได้น้อยใช่ไหม
0: ที่บอกได้น้อยอ่ะ
1: ใช่ใช่เห็นโทนเซนคุณกูเขาบ่นอยู่ว
0: ่
1: าไปนี่เหมือนไปฟรีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยซื้อไอเสียค่าทางด่วนซื้อน้ำซื้ออะไรไปกินยังได้เยอะกว่าเลย
0: ยะโฮนี่น่าจะเป็นทีมในโลกมั้งแข่งในลีกชนะทุกนัดมา3ปีแล้วโหดเกินนะ
1: ฮะแต่ว่าในประเทศเขามีทีมเดียวนะ
0: ครับ
1: ทีมไหนก็สู้เขาไม่ได้อ่ะ
0: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะปอลอนอนคือแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันค่ะจากคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะสวัสดีพี่ยุทธ55พี่อู๋ใหญ่54
1: ครับผม
0: นะฮะน้องบอลแมนยูเราบอกว่าต้องเสริมต้องเสริมเพิ่มอะไรเนี่ย
1: อ๋อถ้าชุดนี้จะไปเล่น UCL แบบนี้ไม่ไหว
0: หมายถึงแมนยูนะ
1: ใช่ๆผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเล่นหลายรายการน่ะชุดเนี้ยไม่แย่แน่
0: พูดถึงแมนยูก็เดี๋ยวอัปเดตหาข่าวนะว่ามีเล็งเสริมใครอยู่บ้างนะเมื่อสักครู่นี้อาร์เซนอลไปละนะฮะ
1: แต่แมนยูก็มีแต่ข่าวพวกตัวเดิมเนาะ
0: อ
1: ย่างแบ็คซ้ายก็มีลุยส์ฮอล
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วก็มีดาวิดรอมนะฮะ
1: ใช่ใช่ของไลซิก
0: นะฮะแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่น่าสนใจก็มิดฟิลด์ตรงกลางอย่างพวกมานูโคเน
1: ่ใช่ใช่ก่อนหน้านี้มีข่าวอยู
0: ่มีไอออเรเลียนชูอาเมนี่เงี้ยแต่ว่ามันก
1: ็ยากละชูอ
0: า
1: เมนี
0: ่ชัดเจนมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับ
1: ครับไอโคเน่มันขึ้นทุกล่าสุดมันจะเจ็บอยู่มั้ง
0: หรือไม่ก็คาร์ลอสบาเลบ้านี่ขาประจำตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้ว
1: แต่บาเลบ้านี่ไอยี่ห้อไอพวกนี้ขายแพงแน่ๆอ่ะหนึ่ง
0: นะฮะก็ดูยังเงียบๆอยู่นะครับสำหรับแมนยูไนเต็ด
1: ใช่ใช่แมนยูผมว่า
0: ตลาดเสริมทัพ
1: ลิสต์รายชื่อดูน้อยไปหน่อยนะแล้วก็เหมือนแบบมันไม่มีตัวหลากหลายเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ไม่แน่อาจจะไม่ซื้อก็ได้มั้งแต่ถ้าไม่ซื้อเหนื่อยเนาะเพราะใช่ดูเกมที่เจอกับทีมของโมลิมนี่โหอย่างลุกชอก็หลุดวันนั้นหลุดกับมันต้องหาตัวเพิ่มอ่ะนะผมว่าแบ็กอะต้องมีแบ็กกับปีกนะ
0: ครับ
1: นะปีกก็ไม่พอนะปีกอาร์มัดแรดฟอร์ดเนอะ
0: จริงปีนี่ก็มีข่าวกับหลายๆคนเหมือนกันนะมีข่าวกับไอ้เจ้าอะไรอ่ะของพาเลสอ่ะอิสมาอิลาซา
1: ครับ
0: หรือว่าของเอเวอร์ตันนะฮะอิลิมานเอ็นดีไอนะครับ
1: โอ้แต่สองตัวนี้แหลม จริงยังอยากให้อาร์เซนอลจริงๆนะลดสเปคมาเอาพวกนี้ก็ได
0: ้
1: ง่ายดีเพราะเอง

0: DI ปีที่แล้วกับไอ้สมัยอาสานี่ฟอร์มดีมากนะ
1: ครับนะฮะพี่เห็นรถฟอร์ดอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นแรดฟอร์ดจะพิมพ์รถฟอร์ดผมก็งง
0: ไม่บางทีอาจจะใช้อันนี้ป่ะเสียงอะนะ
1: กลับมาเล่นกับแมนยูนัดล่าสุดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับจากคุณซาตานมันเพิ่งจะลงนัดแรกแล้วก็มา
0: เออแล้วก็ลงช่วงท้ายๆด้วยเนาะผมว่ายังไม่เท่าไหร่
1: มาซ้อมอ่ะแต่ผมว่าถ้าสมมุตินะมันขายไม่ได้ราคามันไม่มีใครเอาจริงๆหรือว่าไม่มีใครยืมแล้วจ่ายค่าเหนื่อยให้เต็มๆนะก็เก็บไว้ใช้เองให้มันรู้แล้วรู้รอดเนี่ยเพราะว่าแมนยูเนี่ยฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มเนี่ยแมตช์การแข่งขันมันเยอะ
0: ใช่
1: ได้เล่นบอลยุโรปมันได้เล่น UCL
0: ครับแต่จริงๆผมว่าถ้าคุยกันแบบให้แบบคุยกันเปิดใจไปเลยเนาะคาริกกับไอแรดฟอร์ดไปเลยให้มันแบบมุ่งมั่นกับแมนยูผมว่าถ้ามันเล่นได้ฟอร์มเหมือนบาร์ซ่านี่โอ้โหเป็นผลดีกับแมนยูนะ
1: ครับผมและการตีสี่ยังฮอตอยู่ไหมครับพี่บอกว่าผมเนี่ยนอนเลยครับแล้วก็บอกว่าฉายาที่ผมตั้งให้พี่อู๋ใหญ่คือพี่อู๋เขียงหมูครับจากน้องบอล
0: ไม่น่าตั้งนะน้องบอลไม่น่าตั้งนะ
1: ครับพี่ยุทธมีสิทธิ์จะพากโมโนไหมครับผมอยากได้ยินเสียงพี่พากที่โมโนครับผม
0: อันนี้น่าจะยาก
1: ผมว่าผมบอลไทยอย่างเดียวพอแล้วแหละ
0: ครับ
1: ไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวมันไม่ว่างไปสังสรรค์
0: เพราะว่าถ้าเกิดมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวโทนเขาจะการไง
1: แค่ลาบผมนะฮะแล้วก็ไม่อยากไปแย่งอาจารย์อู๋
0: เขาผมอยู่อันนึงเขาอยู่อีกอันนึงผมอยู่อีกอันนึง
1: ไม่ผมก็ไปโมโนกับอาจารย์อู๋ได้ผมก็ได้หมดนะหลีกองหลีกเอิงแชมเปี้ยนชิพบอลเอเลวิสก็ได้อยู่นะ
0: ไม่ดีเลยต้องระแวงต้องระแวงยุดเพิ่มแล้ว
1: นะฮะบอกยูดู YouTube รายการสปอร์ตโซนมียุทธเจ๋งโทนนั่งทำรายการด้วยกันจะมีวันนี้อีกไหมครับจากคุณผีสลิปน็อตคุณนั่นสมัยเคเบิลนานแล
0: ้วนานมากนะ
1: ไม่น่ามีละถ้ามีตอนนี้น่าจะสาววันก่อนละดูทรง
0: โอ้โหถ้ามีเนี่ยยุทธจะเหนื่อย
1: ครับ
0: เพราะต้องนั่งตรงกลางไงแล้วคอยต้องคอยระวังซ้ายขวาออกอาวุธ แล้วช่วงนี้ก็พกกันง่ายด้วยไง
1: พกข้อหลามแล้ว
0: ครับ
1: พกกันมาคนละกระบอก
0: ดูฟาดไปฟาดมายุทธอยู่ตรงกลางด้วยสวยครับ
1: ครับนายกแป้งครับรอบชิงนัดแรกเฝ้าบ้านก่อนอัดฉีดแฟนบอลไทยเปิดให้ดูฟรีไปเลยครับอัดฉีดนักเตะมาเยอะแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของ
0: สิทธิ์หรือเปล่า
1: หรือเปล่านะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่
0: ไหมเพราะอันนี้มันต้องดีลตรงกับทาง FF นะครับ
1: แต่จริงๆเนี่ย เขาก็เรื่องของลดค่าตั๋วมาให้แล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: จะซัพพอร์ตตัวนี้มาให้แล้วนะฮะบอกว่าเลยเนี่ยเกมตอนนี้ไม่ได้ใช้แผ่นแล้วครับส่วนมากซื้อผ่านออนไลน์ง่ายกว่าและเล่นได้เลยจากน้องบอล
0: ใช้ส่วนใหญ่เป็นสตรีมอย่างพวกเพย์ห้าอะไรพวกนี้นะ
1: นี่บอกรถจีนนะไม่โอเครถญี่ปุ่นคือเดอะเบสนะครับผมก็ไม่เสมอไปนะเดี๋ยวนี้พวกรถจีนยี่ห้อดีๆก็ดี
0: ผมว่าก็มีเป็นบางยี่ห้อนะน้องบอลเพราะว่าเห็นบางคนเขาใช้อยู่เขาก็โอ้โหออกกัน 3-4-5 คันเขาใช้แล้วติดใจก็มีนะ
1: แต่ว่าไปเนี่ยอย่างล่าสุดที่ชาร์จแล้วไฟไหม้ก็ยี่ห้อเดิมอันนั้นคือรถยุโรปเลยนะ
0: ใช่แต่อันนั้นเขาก็ประกาศแล้วว่าห้ามเกิน 70%
1: ล่าสุดมีคันนึงแล้วโอ้โหนะ
0: ใช่
1: ท่านที่บอกภาษาไม่ไว้สื่อสารเข้าใจก็พอแล้วนะฮะแล้วก็บอกโอบาเมยังเป็นอะไรกับเจสันยังครับจากคุณนันทพงศ
0: ์ไม่เกี่ยวกันครับ
1: อดีตนักเตะลีสคนไหนขายผลิตภัณฑ์สีรักษาไม้ตอบลีเบเยอร
0: ์สีเบเยอร
1: ์หาไหมหาไหมอย่าคุณปีศาจกองโต
0: ้งสีเบเยอร์ที่ดังด้วยนะ
1: ราคาทองช่วงนี้กลับมาขึ้นอีกแล้วค่ำนี้ควรวิ่งแถวไหนดีครับวิ่งออกกำลังกายเลยฮะทองนี่ตอนนี้ก็เกือบ 69,000 เลยนะประมาณ 68,000
0: เริ่มกลับมาขึ้นอีกแล้วเริ่มกลับมาขึ้นอีก
1: นะฮะเขาว่ากันว่าปลายปีเนี่ยน่าจะแตะ 70,000 ได
0: ้ครับ
1: ส่วนถ้าจะลุ้น 80,000 เพราะมันมีช่วงนึงที่คนติดดอยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ช่วงนั้นน่ะ 82,000 อ่ะ
0: ช่วงนั้นเยอะเลย
1: 82,000 นี่อาจจะต้องรอปีหน้า
0: ครับ
1: อาจจะต้องใช้เวลากว่าจะปั่นก็เป็นจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดดอยอยู่ก็ติดต่อไว้ก่อน
0: ก็จะเอาเร็วครับไม่อยากเจ็บมากก็ออกได้ตอนนี้ก็โอเคอยู่
1: ก็ถือว่าออกตัวหน่อย
0: ใช่
1: ดีเพราะผมก่อนหน้านี้นี่ราคามันลงไปประมาณ63,000-64,000นะ
0: มันลง
1: ไปขึ้นมา69,000โอเคนะ
0: นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะ
1: นะครับอ๋อคุณนันทพงศ์บอกว่าแต่ถ้าอ่านตีเลมองเนี่ยจะกลายเป็นคนเมียนมาครับ
0: ก็อาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะครับเหนื่อยใจ
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูครับ
0: ครับ

0: 9
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
1: 18 นาฬิกา 36 นาทีนะครับช่วงสุดท้ายในที่นายกูรูนะครับ
2: ครับผม
1: เมื่อสักครู่นี้พูดถึงแมนยูนะฮะก็เจอข่าวน่าสนใจจริงๆเหาะหลายท่านคงทราบแล
2: ้
1: วรูโน่เฟร์นันเดส
2: ครับผม
1: โอ้โหล่าสุดนี่ทีมจากตุรกีซึ่งเป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วกาลาตาซาราย
2: เขาก็เตาะอยู่ตลอดนะ
1: แต่ค่าตัว50ล้านยูโรนี่ผมว่ามันถูกไปหรือเปล่า
2: อาจจะมองว่าแต่30แล้วมั้งเนี่ยนะแต่
1: ว่าเขาก็ไปอัดค่าเหนื่อยนะเห็นว่าโอ้โหจ่ายค่าเหนื่อยมากกว่าที่ได้จากแมนยูเท่าตัวเลยนะฮะแต่ว่าข่าวตอนนี้นะครับนะฮะไซมอนสโตนนะครับผู้สื่อข่าวของ BBC ก็บอกว่าแมนยูน่าจะปฏิเสธข้อเสนอแหละ
2: ครับ
1: ซึ่งถ้าผมเป็นแมนยูผมก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปล่อยตัวนะ
2: ใช่อ่ะยังเล่นได้สบายๆ
1: อแล้วปล่อยไปเนี่ยก็ต้องมาปวดหัวหาตัวแทนอีก
2: ใช่ครับ
1: คือระดับท็อปแอสซิสต์ของทีมเนี่ย
2: มันหาไม่ได้ง่ายๆ
1: มันหาไม่ได้ง่ายๆถูกต้อง
2: เอาแค่ไปหาตัวแทนคาเซมิโร่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยไปปวดหัวจะตายอยู่แล้วนะครับต
1: ้อง
2: มาห
1: าก็บรูโน่31แล้วนะนะฮะก็ตามข่าวบอกว่าคงจะปฏิเสธทุกข้อเสนอคือแบบไม่พร้อมรับฟังไม่พร้อมเจรจาพูดคุยแหละ
2: น่าจะไม่ได้มีไว้ขายอ่ะแต่จริงๆผมว่าถ้าเป็นแนวออกบอลแบบเนี้ย3-3-3-4จังสบายๆเนอะสไตล์จ่ายบอลแบบเน้นแอสซิสต์อย่างเงี้ย
1: ครับนะฮะ ส่วนนี้เราใจอื่นก็นิวคาสเซิลได้ตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับได้ทางอามาเดดิชนะครับเป
2: ็
1: นแบ็คขวาจากทีมเบนฟิก้า
2: ทีมชาติเล่นดีอยู่นะ
1: ทีมชาติ
2: บอสเนียใช่ไหมใช่เล่นดีอยู่อามาเดดิชเนี่ย
1: แล้วก็เขาเคยทำงานกับย้ายสเลอร์ตอนเลดบูซาสบวกด้วย
2: ครับ
1: ก็เลยเป็นการเราเรียกว่า
2: ลูกศิษย์เก่าอะปั้นมาไง
1: ได้คัมแบ็กกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับก็น่าสนใจนะครับมันก็เลยมีข่าวโยงต่อว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยแหมมันจะมีตัวย้ายหรือเปล่า
2: ใช่
1: อาจจะหมายถึงการย้ายของลุอิสฮอลคือตำแหน่งมันคนละด้านขวาเพราะด้านนี้อันเดดิสด้านขวาลุอิสฮอลด้านซ้ายแต่มันก็เดี๋ยวนี้แบ็คมันก็โยกกันได้หมดแล้วก็มันมีลิฟราเมนโตอีกคนนึง
2: ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะลิฟราเมนโตนี่ก็ทำเป็นเล่นไปนะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็ต้องรอติดตามเลยนะครับส่วนข่าวกอสซิปวันนี้นะครับที่น่าสนใจก็มีประเด็นของแมนซิตี้ที่เราพูดถึงแต่เมื่อวานแล้วนะฮะที่ว่าโหแพ้ในเกมคอมพิวเตอร์ชิลอาร์เซนอลนะฮะ

0: ดูแล้วมีปัญหานะก็เอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับเปโดเนโต้เนี่ยมีขาเปโดเนโต้อีกคนหนึ่งด้วย
1: ครับ
0: นะฮะก็แต่ปัญหาคือกรณีเอนโซ่เนี่ย120ล้านเนี่ยมันน่าจะคุยกันยาว
1: ครับ
0: นะครับขณะที่เปโดเนโต้เนี่ยเชลซีก็น่าจะเรียกค่าตัวไม่น้อยเหมือนกันนะฮะ
1: โดย70อัพน่าจะมีอ่ะผมว่า
0: อัลฮิลาลนะครับซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในซาอุดิอาระเบียโปรลีกก็สนใจอยู
1: ่ครับ
0: ขณะเดียวกันทีมอย่างแมนซิตี้ทีมอย่างอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ก็สนใจเปโดเนโต้ด้วย
1: ครับ
0: เนโต้นี่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับค่าตัว54ล้านปอนด์จากวูลแฟมตัน
1: เพราะว่าหลายทีมก็มองว่าตอนนี้พอจะซื้อปีกอย่างไอ้บาโคล่ามันแรงๆอาร์เซนอลเขาก็มองว่าเกิดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะลดสเปคลงมาหน่อยเป็นเนโต้ก็อาจจะราคาถูกกันพอสมควรนะครับ
0: ครับผมบิลของเยอรมันนี่ก็รายงานว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยนะฮะก็จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับ
0: แฮร์รี่เคนปัจจุบัน
1: เหลือปีเดียว
0: เหลือปีเดียว
1: เหลือปีเดียวครับ
0: นะฮะแต่ว่าได้ความที่แกยังยิงได้นะอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับ
1: ใช่และช่วงหลังเนี่ยแกลงไปเล่นเป็นเหมือนเบอร์10ได้ด้วยไง
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซื้อกองหน้าแหลมๆสักตัวนึงผมว่าเคนอยู่ได้ยาวๆเลย
0: นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของโคโมที่จะเอามอยเซ่คีนนะครับ
1: จาก
0: กองหน้าของฟิออเรนติน่าดีกรีทีมชาติอิตาลีนะครับ
1: เอามาปั้นเท่าไหร่
0: ไม่หรอกเพราะว่าลุย UCL ด้วยแหละ
1: ใช่
0: ก็เลยต้องแบบเสริมเยอะหน่อย
1: ก็อย่างน้อยมึงมีตัวมีประสบการณ์เนอะเล่นถึงทีมชาติอะไรมาพวกนี
0: ้ครับ
1: อีกทีมนึงที่น่าสนใจนะผมว่าอิปสวิชนี่เนาะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ไปเซ็นไอ้เอ็นซีโซมาเนาะล่าสุดนี่บอกว่าจะเอาไอ้ปาราซิออสกลางของเลเวอร์
0: เลเวอร์คูเซนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นะครับ
0: เออเซ็นกับปาราซิออส
1: แกก็เสริมตัวดีเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: อืมโอเคอยู่นะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยทีมไม่เลื่อนชั้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยโอ้โหเสริมกันอย่างปีที่แล้วนี่เป็นซันเดอร์แลนด์ใช่ไหม
1: เป็นร้อยกว่า
0: ใช่ไหม
1: ว่าเ
0: ออก่อนหน้านั้นก็มีปีของนอร์เทิร์นฟอร์เรสต์โอ้โหก็เสริมอ่ะ
1: ฟอร์เรสต์ก็เสริมเยอะ
0: คือเหมือนเอาอนาคตมาใช้เพราะเสริมเยอะแล้วถ้าทีมอยู่รอดเนี่ยโอ้สบาย
1: ก็สบาย
0: อย่างซันเดอร์แลนด์นี่นอกจากอยู่รอดแล้วยังไปเล่นบอลยุโรปคอนเฟอเรนซ์ด้วย
1: อันนี้กำไรแบบแล้วปีนี้ตัวอยู่ครบด้วยนะไม่ได้ปล่อยใครออกไปด้วยนะครับ
0: นั่นแหละฮะส่วนลิเวอร์พูลก็ลุ้นกันต่อไปนะครับกรณีของบรันดี้บาโคล่าแล้วก็อิบราฮิมเอ็มบายนะฮะก
1: ็
0: ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาดิวเนี่ยไม่รู้จะมาคู่หรือว่าแยกดิวก็ไม่ทราบ
1: ใช่ใช่เพราะหลายฝ่ายก็อาจจะมองว่าอ่ะถ้าไหนๆมันไม่ปล่อยบาโคล่าเนี่ยไม่แน่อาจจะเหมาสองอ่ะอาจจะได้ทั้งคู่นะครับ
0: ส่วนตัวอื่นลิเวอร์พูลที่อาจจะมีข่าวอยู่ก็วันนี้มีข่าวกับเอ็นริก
1: จ้าเอ็นริกอ่ะ
0: โอ้จริงตอนไปเล่นกับโอลิมปิกลียงนี่ผมว่าใช้ได้เลยนะ
1: เพราะใบนัดแรกมันแฮตทริกแล้วมั้งอ่ะ
0: แล้วก็ตำแหน่งที่เขาไปเล่นเนี่ย
1: กองหน้าด้วย
0: ผมดูเขาเล่นเขาไม่ได้ถึงขนาดหน้าเป้านะเหมือนกับเล่นแบบว่าเป็นตัวแบบตัวรองมาชั้นนึงอ่ะแล้วก็พยายามใช้ความเร็วในการลุยลากลุยอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ย
1: อารมณ์มันเหมือนไปฟอลนายอ่ะนะ
0: ถ้าลองลิเวอร์พูลลองปรับให้เล่นด้านขวาเนี่ยมันก็มีสปีดความเร็วเป็นอาวุธมันก็น่าสนใจนะ
1: แล้วเด็กมันมีความคล่องตัว
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แต่ว่าน่าจะปล่อยยืม
0: หรือเปล่า
1: อาจจะปล่อยยืม
0: ใช่ใช่คือถ้าปล่อยมาคงเป็นสัญญายืมตัวแน่แหละ
1: ใช่เพราะว่าบัลลิตดูทรงแล้วน้ำมูเหมือนยังไม่ได้ใช้งาน
0: อ
1: ่ะนะใช้ตัวอื่นมากกว่าผมว่าไปเขาไปยืมโอเคอยู่
0: พูดถึงน้ำมูนี่เมื่อคืนนี่ผมเพิ่งดู Netflix อ่ะ
1: ครับ
0: มูรินโญ่
1: อ
0: ่ะดู3ตอนรวดเลยนะแต่มันตอนละเกือบชั่วโมงไง
1: ดีไหมดีไหม
0: ก็โอเคนะ
1: เหรอ
0: ตั้งแต่สมัยแกแบบว่าปอโต้มาเชลซีออกจากเชลซีทะเลาะกับโรมานาบอลโมวิชนะฮะไปคุมอินเตอร
1: ์
0: คุมอินเตอร์ได้แชมป์ UCL ชนะบาเยิร์นเสร็จวันรุ่งขึ้นไปเซ็นกับมาดริด
1: ชีวิตแกโชคโชนมากนะ
0: ออกจากมาดริดปุ๊บนะฮะออกจากมาดริดมีปัญหากับกาซียาใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปตะเวนไปไหนโลเฟเดบัตตามโลมา
1: ใช่ใช่ใช่โลมาแล้วก
0: ็ล่าสุดเนี่ยกลับมา
1: เป็นมิกาเลย
0: เออก็โอเค
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ข่าวนี้ประเด็นที่บอกว่าตอนเซอร์เลฟูซันวางมือจากแมนยูอ่ะและจริงๆเนี่ยวางแกเป็นทายาทแต่สุดท้ายเชลซีติดต่อมาแกเลยปฏิเสธแมนยูแล้วไปเชลซีแกก็มา
1: ทางนั้นก็เลยเลือกนี้แหละ
0: น
1: ้ำมอยเลย
0: เข้าทางไอ้แมนยู
1: ครับ
0: ก็เลยฟุบยาวเลยเพิ่งจะมาฟื้นนี่แหละ
1: ต้องรอดูด้วยเพราะว่าฤดูกาลยังไม่เริ่มด้วยนะ
0: ก็รอติดตามดูรอติดตามดูนะครับน่าสนใจนะน่าสนใจนะเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าเมื่อวานนี่ตอนแรกก็กะดูหนังเรื่องอื่นแหละไม่รู้เหมือนกัน
1: ทำเป็น3เอพิโซด
0: ก กดไปกดมาดูอ้าวดู1 1เสร็จอ้าวติดใจ2 2เสร็จไม่เลิก3โอ้สบายเลยยาวดูจบ
1: ครับผมมีรหัสไหมที่ที่ยึดดูอาจจะแบบมูรินโญ่แบบมีรหัสอะไรเงี้ยไม่มีนะ
0: ข้อความบอกตอนนี้ PlayStation 5 Pro ขาดตลาดเดือนหน้า GTA อะไรนะ PS 5 Pro ขาดตลาดเดือนหน้า GTA 6เปิดให้เล่นแล้วหลังจากรอมา13ปีไอ้ PS5 นี่ PlayStation 5ใช่ไหมอยากเข้าใจได้แต่ GTA 6นี่คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้
1: ที่เป็นไอ้แกนอะไรไอ้แกนไอ้ที่มันที่เขาเล่นกันเยอะ GTA
0: ไม่ร
1: ู้
0: เพราะว่าผมเป็นคนแบบเป็นคนที่ไม่
1: เพราะส่วนใหญ่เวลามีปัญหาเนี่ยไอ้ GTA เนี่ยมันจะโดนก่อนเหมือนกันไอ้ที่บอกว่าเกมอะไรเนี่ยโดนจะโดนโทษก่อนเลย
0: ครับผม AFF เนี่ยมีแค่10ทีมจะดึงเชงทำไมเตะกันยาวเป็นเดือนเลยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะหลังจบรอบแรกอ่ะแล้วเว้นกว่าจะเตะรอบรองนานมากมันจะเว้นทำไมผมก็ไม่รู
1: ้ไอตอนเตะก็เตะติดกันเนี่ยเป็นระบบที่เขาบ่นกันอยู่แล้วว่าไอเรื่องมาตรฐานการจัดโปรแกรมมันไม่ดีตรงนี้แหละ
0: ครับ
1: เอิม
0: โค้ชคนใหม่นิวคาสเซิลฟอร์มบุญเครื่องไม่ไหวเลยมีลุ้นตกชั้นไหมครับทีมก็แตกตัวหลักก็หายหมด
1: ผมว่าก็ต้องรอเวลาครับโอ้โหโค้ชใหม่มาใช่ป่ะแล้วนักเตะมันก็โดนตัวหลักๆโดนปล่อยออกไปอ่ะ
0: คือจริงๆไม่ต้องให้มาเตสไยสเลอร์นะฮะเอ็ดดี้ฮาวอยู่ต่อเอ็ดดี้ฮาวก็ปวดหัวผมว่าส่วนเอ็ดดี้ฮาวออกก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ใช่ๆผมว่าฮาว
0: ทุกปีเลย
1: ฮาวหนีเลย
0: โอ้ปีที่แล้วก็อีซับใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีนี้โอ้โหทั้งกอร์ดอนทั้งกิมาไลทั้งโทนาลี่ไปหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้ว3ตัวหลักคุณโดนปล่อยออกอ่ะใช่ไหมล่ะมันต้องได้ตัวใหม
0: ่อ่ะโอ้แล้วมึงขายขนาดนี้เนี่ยต่อให้กูคุมทีมต่อนะถ้าตอนฤดูกาล 6-7 นัดแรกไม่ชนะเดี๋ยวมึงก็ไล่กูอยู่ดี
1: แล้วปีนี้นิวคาสเซิลต้องเห็นใจว่าพอเขาจะเอาเนี่ยทีมยุทธก็ไปดึงก็ไปไฮแจ็คเข้ามามูนยอด
0: เจอป่าตลอด
1: จะไอ้มันซัมบี้ก็โดนหิ้วเขาเลยก็ต้องกลายว่าตัวที่เขาจะต้องการมันก็ต้องลดสเปคไว้เอาอะนะ
0: ครับผมบอกว่าเห็นว่า Volvo เนี่ยโดนจีนเทคโอเวอร์กิจการไปแล้วใช่ไหมครับมาตรฐานก็เลยอย่างที่เห็นอันนี้ไม่ทราบแต่จริงๆอ่ะดั้งเดิมเขาคือสวีเดนนะฮะ
1: ใช่ๆแต่รู้สึกเห็นโดนเทคไปตั้งนานแล้วนี
0: ่ใช่ๆนะครับช่วงนี้นนทบุรีเดือดวันนี้มีข่าวข้าวตอนที่สั่งยิงปืนอ่ะติดตามหนึ่งวันที่บางบัวทอง
1: ครับ
0: เขาบอกสนามยิงปืน
1: เ
0: ข้าไปก็เหมือนนัดรอยิงปืนเนี่ยแต่พอได้ปืนมาปุ๊บฆ่าตัวตาย
1: เอาเหรอ
0: แล้วนนทบุรีนี่3เหตุการณ์ติดๆเลยนะตั้งแต่เทพศรินนนท์ตั้งแต่นายกอบจเน
1: ี่
0: ยแล้วก็ล่าสุดนี่อีกโอ้โหแต่พูดถึงสนามยิงปืนก่อนนี่มีเหตุการณ์ที่โคราชเหมือนกัน
1: ครับ
0: แบบเดียวกัน
1: คือ
0: มาสนามคนซ้อมยิงปืนสุดท้ายกลายเป็น
1: อันนั้นรู้แต่ไอ้จุนนนทบุรีเดี๋ยววันนี้เหรอ
0: วันนี้
1: ไม่เห็นอยู
0: ่
1: นะครับแต่ช่วงหลังนี่เดือดจริง
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานภาครัฐต้องไปหาวิธีจัดระเบียบอะจัดระเบียบเรื่องของปืนนะว่าแหมมันกลายว่ามันเข้าถึงง่ายอ่ะ
1: และ
0: จริงๆเนี่ยผมว่ามันเลยเหมือนกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปนะ
1: จริงมันมีส่วนนะครับเพราะว่าบางทีมัน
0: คิดว่าพออยากจะ
1: ทำอะไรเงี้ย
0: จริง
1: ๆคิดวิธีนี้ง่ายดี
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราอยากตายมันมีวิธีง่ายนะ
1: ใช่ใช่
0: โดดคลองลงแล้วนี่แต่ว่ากลายเป็นเฮ้ยผมมันเห็นไอ้นั้นแบบนี้แล้วลองทำบ้าง
1: ใช่ใช่มันมีวิธีกับเพราะผมเคยดูไอ้รายการแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าพวกจิตแพทย์อ่ะเขาบอกมันมีพฤติกรรมเรียนแบบจริง
0: ครับ
1: บางทีมันคิดอะไรไม่ออกมันเห็นเอ้ยอ๋อมันทำแบบนี้ก็ทำบ้างใช่ไหม
0: นั่นแหละฮะบอกว่าอะไรเนี่ยจำได้ทุกการที่แล้วเนี่ยคุณเธอลงทุนนะฮะปืนแต้มนำแต่แข่งเยอะกว่าพอเสมอหรือแพ้ส่งความมาถอดใจทุกช่วงพอได้แชมป์แอคทุกข้อความเหมือนเดิมนะฮะจากเจมุนนะฮะ
1: มันก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับพอได้แล้วก็ต้องแอดนี่แหละธรรมดา
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อตัวมาสร้างทีมหรือว่ามาเป็นภาระของทีมกันแน่ครับขัดใจกองเชียร์แมนยู
1: ก็ต้องลองดูแต่ผมว่าโอเคอยู่เพราะว่าไอ้ระดับอังเดซานโตสทีละมังมันก็มีของอยู่นะแค่มันรอว่าให้มันลงตัวกันเล่นเข้ากันได้เมื่อไหร่นะ
0: FM 99มีผอ.เต่าผอ.เบ่งผอ.สุเทพผมนี่ลูกน้องเบ่งใช่ไหมครับหยอกๆนะฮะ
1: โอ้ยนี่ยากนะยากนะถ้าจะเป็นลูกน้องเบ่งนะ
0: ครับ
1: บอกก่อนผมกัน
0: ต้องผ่านด่านอาจารย
1: ์ต้องผ่านด่านก่อน
0: ตอนนี้อู๋พร้อมท้าชนตั้งแต่มีชื่อเป็นนักพากย์ในทุกกรุ๊ปส่วนหยองยังเหมือนเดิมไหมครับจุคุณโจผี
1: หยองก็เหมือนเดิมนะครับหยองก็เหมือนเดิมมันก่อนจันมนยังบอกแอกมันชอบบ่นอะอะไรว่าสายคนเกลียดแบบ
0: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมี
0: แต่พอเปิดไฟเนี่ยได้ยินเสียงทุกที่เลย
1: ผมจะเปิดให้จันมนดูบอกดูในไลน์ก็มีชื่อมันอยู่เนี่ย
0: เมื่อวานฟังพี่ลิมหมิงจัดบอกว่า รายการกลางวันเนี่ยก็ไปแทนพี่สมชายนะ
1: เออเหรอฮะ
0: ไอพี่ยูไอพี่บีก็จัดอีกคืนนึงอ่ะ
1: เฮ้ยโหเด็ด

0: ใช่
1: นะครับอ่ะทีนี้มาดู YouTube อ่ะPPTV ได้ลีกไหนมาครับหรือว่าเป็นข่าวลือ
0: PPTV อ่ะได้ลาลิก้าได้แต่ว่าไอสัปดาห์เนี้ยมันมีเลื่อนกันไงแล้วมันแข่งกับทีมเล็กก็เลยเลื่อนไปย้ายไปสัปดาห์หน้าทีนะครับแล้วลีกอื่นๆเดี๋ยวก็คงต้องรอดูเพราะว่าผมถามน้องๆเขาบอกมันอยู่ในช่วงเจรจากันอยู
1: ่
0: ช่วงนี้เจรจากันอยู
1: ่มีหลายลีกอ่ะ
0: จับปรับเก้าอี้สูงๆหน่อย
1: แอ๊กเลย
0: มันนั่งต่ำๆไม่ชอบ
1: มีอะไรขอยืมฟาดอีก
0: มันพี่รักเยิ้ดแต่ก็ไม่แน่เพราะยุทธบอกว่าอยากไปโมโนจักอันตราย
1: ผมวันนี้พอแล้ว
0: อันตรายอย
1: ู่จังหวะสเต็ปได้ไงบอลไทย6โมงครึ่งจบ 2-3 ตัวปุ๊บสักมันต่อได้เลยไง
0: ใช่ใช่เพราะว่ายุทธไม่ถนัดเพราะว่าส่วนใหญ่พอบอลไทยจบปุ๊บเนี่ยพอกลับไปบ้านปุ๊บแป๊บเดียวแอแล้วแอแล้วใช้คำว่าแ
1: อคุณจิมอภิวัตรบอกว่านายที่นายกูรูจันทร์อังคารฮา number 1เหนือสปอร์ตอีแลกยุคพี่ป๋องผู้การอีกครับฮาไหมฮาไหม
0: น่าจะผิดยุคนะ ชื่อรายการอะโอเค
1: แต
0: ่ชื่อคนไม่ถูก ผิดที่ชื่อคนครับ
1: คุณดาร์กไนท์นะพี่เฟลงเส้นใหญ่มากดึงพี่บลีมาบุนเดสแล้วรบกวนน้องอีกคนนะพี่เฟลงจากแชมป์กับโอ๊ต
0: เฮ้ยโอ้โหแชมป์โอ๊ตไปก่อนเลยผมกับพี่บีเนี่ยไปสองคนสุดท้ายเลยวันนั้นคุยพี่บีบอกมาพร้อมกันเลยเกือบแย่
1: เทพสิทธิ์นะฮะบอกว่าโตโยต้าฮอนด้าเหมือนยอดพีระมิดครับซัพพลายเชนนะฮะรวมกันน่าจะอะไรสักอย่างพันล้านหรือเปล่าหรือว่าพันบาทอะไรสักอย่างนะ
0: อาจจะเป็นพันบริษัทหรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีบริษัทที่นะเนาะมันที่เป็นแบบทำอย่างอื่นหลายๆอย่างเยอะอ่ะ
1: อราโฮเล่นแบบนี้กลัวเจ็บกับใบเหลืองใบแดงปลิวว่อนแน่ครับเอกูโมฮาปีกขวาไม่น่าดี
0: อาราโฮเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วเนอะ
1: ครับ
0: แต่ผมว่ามันก็โอเคมีกองหลังสไตล์แบบดุดันอย่างนี้บ้างเนอะแต่เอกูโมฮาถ้าที่เห็นอ่ะโอ้ขวาไม่ได้จริงๆ
1: ครับสวัสดีครับบิ๊กอูบิ๊กยุทธวันนี้ไทย 3-0 ผ่านไหมครับโอ้เอา3เลยจริงๆ2มันก็ผ่านจริงๆ1มันก็ผ่านเสมอมันก็ผ่านแล้วนะ
0: ผมว่าวันนี้ไม่น่าชนะเยอะเพราะว่าผมว่ามองวันนี้ไทยเรามองไปถึงเกมเจอเวียดนามแล้วเนาะมันต้องเก็บตัวอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มอ่ะ
1: แต่ผมว่า2ลูกได้นะเพราะว่าสิงคโปร์มาแรกแล้วแบบไทยเนี่ยตัวด้านบนเราแบบโอ้โหกำลังสดๆเลยวรชิตเสกสรรธีรศักดิ์ยศกรเนี่ย
0: คือถ้าเกิดเขามาลุยแล้วโดนเร็วอ่ะแล้วลุยต่อไม่แน่ผมว่ามีสิทธิ์เละเหมือนกันนะ
1: คุณพีระพงศ์บอกว่าราชมาอากาศดีครับไม่มีฝนผ่านมาตอน 18:30
0: ก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็คิดแค่ทันนะเพราะผมมองกับยุทธว่ามันตกไปแล้วนะมันไม่น่าตกอีกน่าจะสบายครับวันนี
1: ้คุณนกคอปนะฮะอาราโฮกับโจโกเมสเนี่ยใครจะยิงประตูให้ลิเวอร์พูลก่อนกันครับยิงประตูตัวเองก็บอก
0: เฮ้ยแต่อาราโฮไม่แน่เพราะมันสายเติมอยู
1: ่
0: ถ้ามันไม่โดนแดงแล้วก่อนนะ
1: อาราโฮตัวสูงใหญ่กลางอากาศดีนะ
0: ใช่ใช
1: ่บอกว่าคุณมิกเซอร์บอกว่ามันมีเพจอธิบายอยู่ครับเหมือนเขาล็อกไว้แล้วโถไหนเจอประเทศไหนลุ้นแต่จะเจอทีมไหน
0: อันนี้มันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วแต่เสียดายตัวคือมันเข้ามาเยอะไงหลายฝ่ายก็เลยมองว่าโอ้โหมันน่าจะมีการปรับกฎ
1: กันนิดนึงจริงมันก็มีโถแหละแต่ว่าของเราเนี่ยมันก็มีเจอโอกาสเจอทีจากเคลีกแต่มันไม่เจอหรือแม้กระทั่งยาโฮมันก็มีโอกาสเจอทีมอย่างเจลีกแต่มันไม่เจอเลย5ทีมอ่ะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลย
0: เราก็เลยแบบโถเป็นไปได้ แหมทีมอื่นก็เจอเยอะแยะมียาโฮสบายอยู่ทีมเดียว
1: นะบอกว่าอย่าพาพี่อู๋ไปดูบอลเบอร์ตองครับ
0: อุ้ย
1: ตีตลาดน้อย
0: ครับผม
1: นะฮะสวัสดียุทธ99อู่จันทบุรีจากคุณพินกอยแหละฮะ
0: อู่ระยองดีกว่า
1: ครับ
0: อู่จันไม่เอาครับไม่ถึงยังไปอีกร้อยโลอันตรายมาก
1: คุณแม่อ้วน97บอกเซียนสนกับเสียหยองอัตราต่อรองใครได้เปรียบกันครับ
0: สนนี่ครับ
1: ไอสนได้สูงจะผอม
0: ไม่แต่หยอง
1: อ่ะได้หนา
0: ช่วงหลังพอมันงานเยอะพอเห็นดูเด็กมันเดินมาช่วงหลังมันตามันโหลๆมันบอกเหนื่อยเออไม่น่าและอย่างไอ้สนมันหมั่นมานาน
1: หยองเนี่ยดูประสบการณ์นะต้องให้น็อกสักรอบนึงอ่ะถึงคือถึงจะเข็ด
0: เออใช่ใช่
1: ต้องให้น็อกสักรอบนึง
0: ใช่จะได้ปล่อยให้คนอื่นบ้าง

0: คุณสายรุ้งบอกว่าชอบฟังรายการทั้งสองคนจัดเพลินดีค่ะฟังตลอดนะฮะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะ
1: ก็อาจจะไม่ค่อยฮาอะไรเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: เน้นข่าวสารอะไรแบบนี้นะ
0: คุณบอกอะไรเนี่ยโอ้โหคาสุกสักอย่างนะฮะสวัสดีครับพี่อูพี่ยุทธปืนจะได้คอนซ่าไหมครับเอสลี่คอนซ่า
1: ก็มีข่าวอยู่ตามตื้ออยู่แต่โหดูเขาก็
0: ไม่ได้ผมงงว่าอาร์เซนอลจะเอากองหลังไปทำไม
1: ไม่เพราะว่าไอซาลิบาม
0: ัน
1: ไอซาลิบามันเจ็บยาวไง
0: มันก็มี
1: แต่มันก็มีตัวเยอะอยู่
0: เพียบเลยอ่ะ
1: แล้วช่วงหลังมัน
0: คือแบ็คขวาแบ็คซ้ายอาร์เซนอลตัวมันเล่นเซนเตอร์ได้หมดเลยนะจนตอนนี้ลุยส์เคลลี่แบ็คซ้ายอาชีพบอกกูอยู่ไม่ไหวแล้วกูไปเล่นมิดฟิลด์ดีกว่า
1: ก็ไม่ได้อาจจะชอบเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่านะไม่แน่นะ
0: แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมนะ
1: ครับ
0: ทีมดีอยู่แล้วแต่เสริมเข้ามา
1: ใช่ใช่คืออย่างที่ยุทธบอกอ่ะตอนนี้ไม่อยากขายกั๊กโปเพราะมันมีเยอะดีกว่าไม่มีนะ
0: โรดรีแมนซีใช้จนคุ้มใช้จนเบื่อและขายก็ได้ราคาสุดคุ้มโอ้แต่ผมอาจจะคิดผิดนะ
1: แต่ตอนนี้อาจจะผมว่าขายได้ราคาโอเค
0: แต่มันไม่มี
1: ป
0: ั
1: ญหากับทีมมันเยอะกว่าเนอะเพราะเราเห็นเลยว่าไอ้มิดฟิลด์สไตล์นี่มันไม่มีมันมีแต่โควาสิตนิโก้ไอ้พวกบอลสไตล์บู๊อย่างเดียวเนอะมันไม่มีพวกสายเชิงเลยอ่ะ
0: มีถามรายชื่อทีมชาติไทยมาหรือยังครับ
1: น่าจะมาตอนทุ่มนะ
0: แต่ว่า
1: ตอนนี้ยังไม่น่าออกมั้งเพราะบอลมันเตะ2ทุ่มอ่ะ
0: ขอเช็คก่อนมาแล้วมา
1: แล้วใช่ไหมมาแล้วโอเค
0: นะครับบอกว่าคุณยุทธถูก2งวดติดเฮงๆประมาณนี้คือไอ้งวดล่าสุดอ่ะคุณแม่ผมอันนั้น5ใบไอ้งวดผมก่อนนั้นผมถูกแค่2ใบนะฮะ
1: แล้วยุทธฝากสกิดแม่มีแฮปให้หลานมั้ย
0: สกิดยาก
1: อ้าวเหรอ
0: ถ้าส่วนใหญ่จะโดนแต่แม่สกิด
1: อ้าว
0: จบรุ่นนี้ส่วนใหญ่โดนแต่แม่สกิด
1: งั้นจบ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตัวผู้เล่นวันนี้นะฮะประตูก็กำพลนะครับกองหลังในเซ็นเตอร์เป็นพันษากับทอมเบียนะฮะส่วนแบ็คเนี่ยด้านขวาเป็นนฤบดินทร์ด้านซ้ายเอาใครเล่นวะเนี่ยงงไปหมดอ้าวด้านซ้ายวันชัย
1: วันชัยจะรุ่นน้องคานนะ
0: ส่วนมิดฟิลด์เนี่ยนะสารัตอยู่เย็นนะครับพิชาอุทาวันนี้ลงสนามนะกลายเป็นชัยพลสำรองแล้วก็วรชิตกฤษีบำเพ็ญตัวรุกเนี่ยนะฮะจะมีธีรศักดิ์เผยพิมายเสกสาราตรีแล้วก็พติกุสตาฟสันโอ้ก็เปลี่ยนทีมหลายคนนะ
1: เหมือนเป็นชุดผสมเนอะเหมือนเป็นชุดผสมผมว่าอาจจะไปมองไอ้เกมนัดต่อไปแล้วล่ะ
0: วันนี้ที่ใครหลุดอย่างชัยพลชัยพลอดทนหลุดนะยศกรบุรพาก็สำรองแล้วหลุดเหมือนกันก็ถือว่าเปลี่ยนเพราะจริงชุดนี้เหมือนแบบคือมันสูสีอ่ะต
1: ั
0: วผู้เล่นสะคอร์ดอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มาทดแทนกันได
1: ้มันไม่ต่างกันมากนักเนอะ
0: ครับผมแต่ก็จะมีตัวหลักอย่างธีรศักดิ์ยังมีตัวหลักอย่างเสกสรรยังมีตัวหลักอย่างสารัตน์นะ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับอ่ะก็สองทุ่มนะครับถ่ายทอดสดทางทวิชั่นนาวนะครับนะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
1: ครับ
0: คุณนัทพงศ์บอกสมกับเป็นดิสเปเชียลวันจริงๆครับมูรินโญ่ฮะใครดูก็นั่นแหละฮะ
1: เดี๋ยวต้องไปตามดูบ้างนะครับ
0: บอกว่าหน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อพี่ไทยธนาวุฒิจ้านะฮะระหว่างอาจารย์ไดมอนด์กับผู้การเนี่ยใครแข็งแรงกันนะฮะโอ้อาจารย์ไดมอนด์แข็งแรงครับอายุแก60แกยังสบายเลยผู้การนี่สมองสะแงะแล้วนะฮะตอนนี
1: ้ผู้การเดินตอนนี้ยังไม่ตรงเลยครับ
0: ส่วน SFS มีถามว่าโมโนเนี่ยมีแพ็คเกจรายเดือนของพรีเมียร์ลีกมั้ยครับมีนะผมเห็นเค้าเดือนละ333
1: ใช่ใช่
0: บาทนะ
1: ไอ้คือล่าสุดเลยนะที่ออกมาล่าสุดไอ้333เนี่ย
0: ผมว่าคงมีแพ็คเกจนี้แหละ
1: ใช่
0: ไม่น่ามีอะไรหลังนี้
1: แหละน่าจะอันนี้ลากยาวแล้วมั้งนะ
0: ถูกต้องนะครับอาราโฮอยู่ไปนานๆจะกลายเป็นอะไรซาโบโฮมั้ยครับอ้าวนะฮะแล้วก็บอกว่าปีนี้เชลซีได้ลุ้นสักถ้วยมั้ยครับโอ้คือเล่นแต่ในประเทศเนี่ย
1: ต้องมีบ้างแหละ
0: พรีเมียร์ลีกไม่มีนี่ FA กับลีกครับหรือว่าคาราบาวก็ต้องได้นะ
1: ใช่ต้องมีต้องมีแหละผมว่าเขาเน้นแล้วไม่แน่นะผมว่าอาจจะมีสักอันก็ได้
0: ครับผมคุณจูเซเป้ซูโน่บอกว่ากำลังไปเชียร์ทีมชาติไทยเราครับนะฮะไหวแค่หลังโกโซนเอ็นนะบอกว่าตอนนี้โอ้โหบางกะปิรถติดมากประมาณแล้วก็บอกไทย2สิงคโปร์0
1: คือโซนนั้นไม่ต้องโกอยู่แล้วครับวันไหนก็ติดนะคุณจูเซเป้เนาะ
0: แล้วก็บอกว่าคู่นี้จัดกันไปนานๆนะครับคุณอู๋ติดตามตลอดเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผม
0: นะฮะถ้าไม่มีใครซีมองเท่งไว้ซะก่อนนะ
1: ถ้ามีใครไปก่อน
0: ก็แต่ไม่ไปเพราะเราสองคนงานไม่ค่อยเยอะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: สบายเรามีเวลาพักเยอะ
0: สุขภาพด
1: ีอย่างผมไม่ไปพักมาเนี่ยไปอีกทีก็นู่นปลายเดือนแล้วสบายว่า มันห่างเหลือเกินช่วงนี้ว่างนะ
0: นะฮะเวลาหมดไปเวลาแล้วนะครับสำหรับในที่นายกูรูนะครับพรุ่งนี้ก็คุณชิตพลกับคุณเอกนพดลนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีก็ขอบคุณด้วยนะครับขอความทาง489899ขอบคุณแชททาง YouTube ด้วยนะครับช่วงหน้าก็นินทากินาโลแล้วก็2ทุ่มติดตามรายงานสดฟุตบอลฮุนไดครับรอบรองนัด2ไทยกับสิงคโปร์นะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้หมดเวลาครับอาจารย์อุ๋มยุทธเราสกอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 99
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
2: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
1: ินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์

0: ขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิระบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 30 นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: โฆษณามาแล้ว
4: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะครับวันนี้
3: กำลังนินทาบันปากเลย
4: เราก็จะจัดกันครึ่งชั่วโมงนะฮะเพราะว่าปรีวิวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวบอลโลกนะครับ
3: เหร
4: อพอสง
3: บอลโลกอาเซียน
4: บอลอาเซียนนะบอลอาเซียนแล้วพอสงก็ใจโหดมากเลย
3: เป็นยังไง
4: ไลน์มาเมื่อคืนนี้ประมาณ4 ทุ่มครึ่ง
3: ฮะ
4: บอกรายการเรามีชั่วโมงเดียวนะฮะแม่
3: แล้วหนึ่งชั่วโมงไงก็เดี๋ยวภาคบอลต่อ
4: แล้วแกจะไลน์มาทำไม
3: เหรอแต่แกไม่บอกผมเลยนะเออแกต้องแจ้งทางพี่ดีละ
4: ดีเดี๋ยวเซ็นไพรส์ก่อน
3: อ๋อ
4: ถ้ายิง2ลูก ถ้าไทยชนะ2ลูกนี้นะ
3: สบายครับ
4: หูด้วนสองหูเลย
3: รู้หรอทำไมชีวิตลำบากขนาดนี
4: ้โอ้แล้วกี้เจอยุทธชัยหน้าห้องส้วมนะครับ
3: อุดเหรอ
4: แกกำลังล้วงเลย
3: แกอุดเหรอ
4: ถามว่าเชียร์สิงคโปร์ดีไหม
3: ล่ะ
4: แต่ว่าเราก็แอบเชียร์อยู่ละแต่แกล้งถามไ
3: ง
4: หากำลังใจไง
3: ครับ
4: แกบอกเอ้ย
3: จะยุ่งกับผม
4: ถ้าสิงคโปร์บุกนะโดนเยอะ
3: เหรออ ้
4: าว
3: โอ
4: ้
3: แต่สิงคโปร์ต้องบุกไง
4: แล้วถ้าบุกสิงคโปร์ยิงไทยได้ล่ะ
3: เออไทยก็โดนเยอะ
4: เอาล่ะเออเอา
3: หลายแบบ
4: ขอให้เป็นเกมที่สนุกนะครับ
3: ทำไมอยู่ข้างนอกมันไม่เท่าไหร่เข้าข้างในมันหนาวอ่ะ
4: เออลืมเสื้อหนาว
3: เออลืมเสื้อหนาวเฉยไม่เป็นไร
4: วันนี้ชั่วโมงเดียวนะ
3: สบาย
4: ฟังกันไป
3: มีไหม
4: แล้วก็มีเรื่องอะไรมี
3: เซ็นไว้ชั่วโมงครึ่งบอเต่าไม่รู้หรอก
4: เลย
3: ครับ
4: เออดีเว้ย
3: เออ
4: เราก็เขียนไป
3: เขียนไป
4: นะฮะพอเต่าเนี่ยสุขภาพแกไม่ค่อยดีนะ
3: แกฟิตแล้ว
4: แกจะปวดหัวอยู่ช่วงปลายเดือนนี่แกปวดหัวเสร็จแกก็เซ็นไป
3: เออ
4: ให้มันเหลือได้ย้ายขาด
3: อาศัยโชคเผลอ
4: นะครับ
3: แหมวันนี้เดี๋ยวไทยเราจะเจอกับสิงคโปร
4: ์
3: ในเวลาดี
4: 2ทุ่มนะครับฟังทีมงานของ99วันนี้นะครับ
3: ครับ
4: เป็นใครนะ
3: นั่นดิเมื่อกี้เขาบอกอยู่ลืมละ
4: เหรอ
3: โอ
4: ้มีอะไรมีโปรดปานสมานมิตรด้วยใช่ไหมลองตัว
3: ไม่ใช่เฮียตัว
4: อ๋อเฮียตัวนะ
3: ตัวเฮีย
4: เออ
3: แล้วก็ตัว
4: อ๋อครับครับ
3: ครับ
4: ประกาศรายชื่อมาแล้วนะ
3: เหรออ
4: ืม
3: ดีไหมฮะ
4: ก็มีมาดูเอลทอมเบรีย
3: โอ้โหทอมเบียนี่เป็นขวัญใจของมหาชนไปแล้ว
4: ใช่
3: แกเล่นมัน
4: วันนี้เนี่ยแกมาแนวพงศิษฐ์เวียงวิเศษเลย
3: ทำไมครับ
4: พวกหัว
3: มีพวกด้วยชอบ
4: มีพรรษาเหมวิบูล
3: อ๋ออยู่เซ็นเตอร์ครู
4: อ่า
3: เยี่ยม
4: ส่วนประตูนี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะ
3: กำพล
4: พวกกำพลนี่แกลงโอ้โหไม่บางทีเจอทีมลาวทีมอะไรก็น่าจะเปลี่ยนมือสองมือสามให้เขามายืดเส้นยืดสายหน่อย
3: ต้องลอง
4: อ่าก็ไม่

0: ตามคาดก็คือสาวรัตน์อยู่เย็นแล้วก็ยศกรบุรพา
1: พักผ่อนเหร
0: อพักไว้หน้าเราก็จะมีเสกสรรราตรีนะครับมีพัตริกกุสตาสันนะฮะแล้วใครกันรู้นะจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ฟังยุทธชัยมา
1: 11ตัวนะครับกำพลลงนะกำพลปฐมอรรถกุลนะครับแล้วก็มีพันษาเหมวิบูลมาเนลทอมเบียนะครับเสกสารัตอยู่เย็นลงนะ
0: กราบเอาลงเนี้ย
1: ลงครับสารัตอยู่เย็นนะครับเสกสรรราตรีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะพิชาอุทรานะครับวันชัยจารุนงคลานแล้วก็พัทธิกุตตับเซน11ตัวผู้เล่นของทีมชาติไทย
0: ยังไงก็ตอนนี้ยังตามไปเชียร์ได้นะครับตัวเนี่ยนะฮะน่าจะเหลือตัวเหลือนี่ไอ้ยองบอกยังมีตัวผี
1: มันมีทุกที่อยู่แล้ว
0: ไม่แล้วตัวผี
1: เขาซื้อไว้เขาซื้อไว้ก่อนไงบางคนก็ซื้อก็ไปซื้อตัวผีส่วนใหญ่ก็ยองอะไรเป็นคนซื้อแกเป็นคนซื้อโอ้ลุ่มล่ามเหลือเกินตัวสิงคโปร์นะครับ11ตัวประกาศให้เขาหน่อยนะครับผู้สาประตูคือโมฮัมเหม็ดซิบาบินมาบุตนะครับแล้วก็มีหมายเลข14แฮร์ริสฮารุนหมายเลข3ครับแรนสจูตนะครับหมายเลข6ก็คือเคียวกะนากามุระนะฮะเบอร์7เนี่ยผอ.ซงลงด้วย
0: อ
1: ุยยองซง
0: ใช่ทรงศักดิ
1: ์ทรงสาวหมายเลข8ก็คือนอมูฮัมหมัดซาบินซาฮิรานนะครับหมายเลข10มูฮัมหมัดฟาฮันบิลซากเรฟรีนะครับหมายเลข13ก็คือมูฮัมหมัดสตวตนะครับแกเรตสตวตนะครับโอ้ชื่อยาวมากนะฮะแล้วก็18เนี่ยยาคอบวิลเลียม19อินฮานฟานดี้นะครับแล้วก็26นะครับก็คืออดัมบินอับดุลละนะฮะ
0: ก็จับ2พี่น้องฟันดี้ให้อยู่นะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแอนโทนีฮัตสันลูกพี่ลีหมิงเนี่ย
1: เอาเปลี่ยนเหรอ
0: โหดูแกดุดุเหลือเกิน
1: โอ้โอ
0: ้แกจะสาว
1: เป็นไงฮะ
0: คุณซื้อสิงคโปร์นี
1: ่แกยอมแล้ว
0: ท่าทางลีหมิงเนี่ยอย่าไปตอแยแกดีกว่า
1: ล่าสุดแกบอกละแกบอกว่าโหเขินเลยแม่ด่าเละเลย
0: เอาเ
1: ลยไปมีเรื่องแกได้ไงลูก
0: แล้วเมียแกไม่ว่าอะไรนะ
1: อะไรนะเมียแกด่าก่อนแล้วแกไม่บอกไง
0: บอกแต่แม่
1: บอกแต่แม่
0: โอ้แล้วแกสัมภาษณ์ตอนชนะสิงคโปร์นี่แกบอกผมยอมรับความจริงเลยนะ
1: หรอ
0: มันไม่ได้มาจากแผนที่ผมเตรียม
1: ไว้เลยพวกเขาเล่นอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้
0: พี่แล้วพี่วันนี้พี่เตรียมแผนอะไรไหมฮะหรือว่าเล่นกันไป
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ชอบแก
0: นะคืออย่าให้เล่นดีนะบอลไทย
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะถ้าเล่นดีไม่ชนะ
1: โอ้
0: ต้องเล่นก็แก๊กก็แก๊ก
1: ต้องเล่นเพียรหน่อย
0: แล้วก็เดี๋ยวก็ยิงประตูได้
1: มันก็แปลกนะ
0: แล้วคนไทยจะเอายังไงอ่ะบอกแกมันหน่อยดิจะให้ลูกบอลสวยบุกแบบแหลกเลยแล้วก็ครองบอลเนี่ย 80%
1: บางคนนี่ก็หนัก
0: แพ
1: ้คือบางคนนี่หนักพี่คือคีนชีสก็บอกว่าคู่ต่อสู้อ่อนพอเสียประตูก็บอกว่าไทยเล่นแย่ไม่มีความพอดีเลย
0: แต่บิลลี่มิงก็ผู้โชว์ผู้โชว์นะนัดสิงคโปร์เนี่ย
1: เป็นไรนี
0: ่มันครองบอลนี่ใส่25เปิดเล่นนี่หน่อยดิ
1: โอ้ครองบอล
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอียด
1: เหรอยังไงนะ
0: นะเอียดนี่มันเล็กไง
1: อ๋อเอียดไม่ละเอียด
0: เดี๋ยวคิดเดี๋ยว
1: คิดเดี๋ยว
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: นะอะไรไม่รู้ฟังภาษาใต้ไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: จะบ้าเลยใครไม่รู้เรา
0: ลีบิง
1: พี่ต้องรู้ผมว่าไม่รู้ว่าไม่แปลกหรอก
0: อาคมเฉ่งไล
1: ่
0: กลับบ้านด้วย
1: อาคมเฉ่งอ้วน
0: เฉ่งไล่เฉ่งไล
1: ่นักมวยหรือกันเมืองครับ
0: นักมวยไงกลับไปตรังไงแกขึ้นเวทีแกก็พูดภาษาใต้แหลงใต
1: ้โอ
0: ้ลีบิงกันไปถามเลอพบคนขอนแก่นด้วย
1: ว่าพูดอะไร
0: มันพูดอะไรวะเลอพบบอก
1: โอ้
0: มึงไม่รู้กูฉันรู้ได้กูอยู่ขอนแก่นกูว่าอีสาน
1: พี่เลอพบโสรัตน์นะ
0: เลอพบโสรัตน์โกงเลยลีบิงถามมันพูดอะไรวะลำโพงมันไม่ค่อยดี
1: มันได้ยินไม่ชัด
0: ครับ
1: แม่พี่ว่าแค่นี้ก็ต้องไอ้นี่อีกต้องให้บ่น
0: วันนี้เป็นไงคาดการณ์หน่อยสิบีแหลมสิงห์เนี่ย
1: ก็ควรที่จะชนะอีกแล้ว
0: คือถ้า มาจากแผนที่อัสเตรียมเนี่ยไม่ชนะนะ
1: อาจจะเสมอได้แต่ถ้าเป็นแผนของสิงคโปร์เนี่ยโดนแน
0: ่
1: ก็ดี
0: ก็ยิงให้กันสนุกแล้วกันแฟนบอลจะได้เชียร์กันมันๆหน่อยบรรยากาศแฟนๆถ้าอยู่บริเวณราชมังคลาไม่ใช่ราชดำเนินนะ
1: ครับ
0: ให้ช่วยรายงานแจ้งมาหน่อยนะฮะว่า
1: ฝนตกไหม
0: ขนาดไม่ตกหรอกแต่ก็ไม่แน่นะ
1: โอ้ที่นี่ฝนตกนะ
0: คือช่วงประมาณ5โมงกว่า6โมงเห็นมีปล่อยๆลงมาแถวบ้านหลีหมิงแล้วก็ครึม
1: ๆอ๋อครับ
0: ทีนี้มันก็ชั่วโมงหนึ่งไม่แน่มันก่อตัวได้แล้วกันก็เตรียมแล้วกันพวกร่มเสื้อกันฝนใช่ไหมกางเกงใน2ตัวเผื่อเปียกแล้วก็จะได้เปลี่ยน
1: อ๋อมาขอตกใจนึกว่าพอฝนตกจะได้ถอด
0: จะได้กางเกง
1: อันเกงใดมาคุมหัวออกมาเป็นหน้าประตูเลย
0: ใช่ไหม
1: กล้า
0: ต้องระมัดระวังเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีนะครับ
1: โอ้โหอากาศดีมากอากาศนี้เย็นนะข้างในตอนคือผมว่ามันนั่งอยู่ข้างนอกมันไม่หนาวไงพอเข้ามาข้างในเย็นปุ๊บเลย
0: วันนี้ลืมเสื้ออีกละเอามาฝากที่อสมท99ได้ไหม
1: เออเอามาไว้เลยดีกว่าเออว่าน่าจะเวิร์กนะ
0: เออแล้วก็ฝากซักด้วยฝากศพพอทรงไปซักหน่อย
1: โอ้โหพอทรงเอาแกเอาไปหนุนนอนเลยครับ
0: ตัวแกก็ซกปกอยู่แล้วคนลุกลุงลังเลยไปนอนโรงแรมแบบแกนี่นะ
1: โอ้
0: กางเกงลงกางเกงในนี่อยู่เต็มเตียงเลยนะม้วนเป็นเลข8เลข9
1: คนละอย่างกับเต้ยเลยไอ้นั่นก็ขยันผิดสังเกต
0: ทำไมฮะ
1: ซักแล้วซักอีกลำคาญตากเต็มส้วมไปหมด
0: เอ้า
1: เต้ยโรคจิตป่ะเนี่ย
0: ป่าวแกชอบโดนฝันเปียกไงกางเกงในแฉะหมด
1: สวยจริงเลยเข้าโดนได้ไงเนี่ย
0: เหร
1: อ
0: สู้สมชายไม่ได
1: ้เป็นยังไงฮะ
0: โอ้โห
1: แกชอบตากกางเกงในไว้เหรอ
0: เขานัด10โมงครึ่งไอ้เขานัด11โมงรถออกใช่ไหม
1: ครับผม
0: แกตื่น10โมง45
1: จะได้สบาย
0: ไปไม่เคยทำขนาดบ้านอยู่ดอนเมืองนะแกตกเครื่องบินประจำ
1: ไปรับนักมวยเมื่อก่อนที่ต้องไปรับนักมวยที่เมื่อก่อนดอนเมืองอ่ะแกเนี่ยนะจะมาสุดท้ายเลยแล้วแกก็ไปถึงปุ๊บแกจะไปนั่งเฮียตีจะมีร้านอยู่แล้วเสร็จปุ๊บแกก็จะไปพูดนักมวยพวกนี้เครื่องบินที่มันดีเลย์ตลอดเฮียตีบอกอุ้ยมันไปหมดแล้ว
0: ไปหมดแล้วไปก่อน
1: ไปเรียบร้อย
0: โอ้
1: ยเดี๋ยวครับพี่สมมาโดนได้ไงเดี๋ยว
0: เอาตอนนี้แกก็แจ้งข่าวดีเลยว่าอาทิตย์หน้านี้คัมแบ็กแน่นอนนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยชุบตัวเก็บตัวเลยยิ่งกว่านักมวยอีกนะ
1: เหมือนวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นตอนลุกๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่กินไก่ดำด้วยตุนยาจีน
1: โอ้นะฮะเสฮุยกินเนื้อกินเนื้อไก
0: ่โอ้โหให้วีรพลกินแต่น้ำ
1: มันต้องบำรุงเอ้าชงอะไรกัน
0: โอ้ตุนยาจีนเลยคุณชายเนี่ยนะ
1: ตอนนี้เนี่ยฟิตจัด
0: โอ้
1: พร้อมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามานะจ๊ะ
0: แล้วก็เหล้าเบียร์ไม่กินไม่แตะเลย
1: โอ้กินแต่เหล้าไวน์วิสกี
0: ้วายสิเอ๊แต่วายแกไม่แช่เย็นนะ
1: ไม่แช่
0: แกต้องให้ไปเว็บก่อน
1: ชีวิตพุ่นเกิน
0: มาถึงกินเลยมาถึงสดเลย
1: ปวดหัวมาก
0: ลวกคออีกนะฮะ
1: โอ้แต่ละอย่าง
0: ตอนนี้แกนี่ซื้อวายไปสั่งมาถึง2ลังเลย
1: โอ้
0: เพราะว่ากินวันถึง3ขวด
1: ไม่ติดฮะแกเขาบอกว่าให้กินน้อยเดี๋ยวทิศหน้ามาละแกต้องคึกกว่าเก่าแน่เลยอ่ะ
0: โอ้โหมุกมักนี่เยอะเลยข้อมูลแต่ว่าข้อมูลเรื่องบอลยังไม่เหมือนเดิมนะเพราะแกดูไฮไลท
1: ์แกรอเปิดฤดูกาลแกบอกเดี๋ยวมา
0: แกซื้ออย่างแกซื้อของพี่เดีย
1: ร์ซื้อไง
0: ก็บอลโลก
1: บอลโลก
0: บอลโลก
1: ก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็โทรหาแกบอกว่าไม่ทราบว่าเปิดเนี่ยระบบเนี่ยเปิดไม่ได้หรือเปล่าคะเพราะไม่เห็นเข้ามา
0: ไม่เห็นดูเลยไม่ดูสดเลย
1: ดูแต่ไฮไลท์สนุก
0: แกไม่ชอบดูมันเยอะมันลายตาไง
1: แกบอกว่าไม่หลับไม่นอนในพวกนี้ตื่นเช้ามาพี่ดูไฮไลท์สบายเลย
0: โอ
1: ้
0: แต่แกภาคนี้มันช็อตๆเลยนะ
1: โอ
0: ้ภาคไอ้หยองนี่พูดแทรกไอ้หยองอีก
1: หยองงงหยองท้อเลย
0: เงียบทั้งเงียบนี่ก็เงียบไปประมาณ15นาที
1: โอ้
0: พอมา
1: เนี่ย
0: พูดไม่หยุด
1: ทำไมแปลกนะแกไม่ค่อยพอดีนะ
0: ไอ้หยองไปไม่เป็นเลย
1: โอ้
0: พี่เป็นตัวหลักหรือตัวอะไรวะนี่ผมจับทางไม่ถูก
1: หรอกหยองบางทีมันก็แบบเจอพี่สมมันซึมเลยนะ
0: คือพูดไปออกพูดไปออกบอกไม่ถูกไง จะด่าก็ไม่รู้จะด่า
1: ด่าไม่ได้ด่าโดนดิ

0: โอ้เพราะว่าแกเนี่ยมีส่วนสำคัญเลยจับพี่สมไปนั่งข้างตู้เย็นที่มีร้อยกว่าไร่ให้ลูกพี่ไปนั่งข้างตู้เย็นไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลย
1: แล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะ
0: ทั้งไงฮะ
1: ให้เขาเปิดฝาในตั้งข้างตู้เย็นยั่วสมชายไง
0: ชัวเชี่ย
1: สมชายทนไม่ไหวละ
0: พี่สมทนไม่ไหว
1: ปกติเนี่ยแกไม่เคยเปิดสั่งที่ร้านเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: แกต้องซื้อจาก
0: ข้างนอกไปก่อน
1: ข้างนอกมาสี่ยี่ห้อสี่กระป๋อง
0: แกถามก่อนที่นี่ขายอะไรสมมติว่าเขาบอกว่าขายสิงกับลีโอนะแกก็ไปซื้อแกไปซื้อบัตรไฟเซอร์แกบอกแกชอบ
1: เอ้าทำไมไม่สั่งที่ร้านอ่ะแล้วที่ร้านไม่มีไงผมก็เลยต้องซื้อไป
0: อันนี้เรื่องจริงเลยเพราะแกเนี่ยบ้านแกอยู่ใกล้ออฟฟิศผมใช่ไหมเขาแล้วไปเจอแกปุ๊บแกขี่จักรยานมากุ้งกริ้งกุ้งกริ้งแล้วที่ร้านมันมีสี่ห้อพี
1: ่
0: แกบอกเดี๋ยวพี่มาบีสนิทกับเจ้าของร้านเลยวะครับพี่แค่ไปวนเอายี่ห้อที่5มาจนได้พี่คิดดูแค่บอกไม่ถูกใจพี่แหมคราวนั้นแกเป็นไอเย่นแกเอาไอ้นี่เอาเบสมาขาย
1: อ๋อ
0: เอาเบสกับกีตาร์แล้วพี่คิดดูมาลองร้านเหล้าอ่ะ
1: โอ
0: ้มันก็ไม่ได้ยินให้เพื่อนผมก็ต้องซื้อจนได้อ่ะด
1: ู
0: โอ้หนักจริงกูแกงอุปกรณ์กีตาร
1: ์กลอง
0: เยอะมากนะ
1: เยอะดี
0: โอ้แต่กลองแกขายแล้วแกบอก
1: ก็แกเข้าบ้านใช่ไหมแกก็เข้าบ้านตีสองใช่ไหมไอ้ข้างบ้านมันก็สงสัย
0: เป็นนักดนตรี
1: สองอาทิตย์เขาก็อยู่บ้านพอดีถูกใจออกมาประมาณเที่ยง
0: เออ
1: พี่ผมถามจริง
0: คร
1: ับ
0: ครับผม
1: ผมนี่พี่เป็นนักดนตรีอยู่ที
0: ่ส่งพี่ได้เลย
1: แกมี่หรือเปล่าทำไมพี่กลับมาดื
0: ้อน่าจะอา
1: วุธนะตีพี่เต็มบ้าน
0: โอ้ตีเยอะแบกมาแต่ละอย่างวันนั้นแบกให้เพื่อนผมดู3อันโอ้กีตาร์ขนาดเล็กไฟฟ้าก็มีนะโอ้เหลือเชื่อคือกีตาร์ปกติก็มีกีตาร์เล็กก็มีนะ
1: เลย
0: โอ้เพิ่มซื้อกีตาร์เล็กไป
1: พี่ช่วยตีกองให้ผมหน่อยผมอยากดู
0: โอ้
1: กีตาร์ก็เล่นอยู่3คอร์ดเพลงโปรดแกอะไรรู้มั้ยเรื่อยๆบาลิงเหลียง
0: แค่บอกว่า
1: บินเชียงไปทางหมู่มีอยู่10 B4 คอร์ด
0: เพื่อนผมซื้อกีตาร์แกบอกเฮ้ยที่บ้านพี่มีกองเลยเองสนใจไหมเพื่อนมาบอกผมเป็นมือกีตาร์พี่ผมจะซื้อกองทำไม
1: แม่ไปถึงเนี่ยนึกว่ากองชุดครับกองชุดขายไปแล้วไง
0: เหลือ
1: แต่กองยาว
0: เอาอ้าวไปดูทางแกเลย
1: แกเก็บตัวอยู่
0: มีกองแตกด้วยเดี๋ยววิกหน้าแกมามันแน่ครับ
1: ครับ
0: โอ้
1: เอาบอลไทยแล้วสรุปเขาบอกว่าถ้าชิงเนี่ย
0: แฮ
1: ขอเรียกร้อง
0: ทำไมอ่ะ
1: ดูฟรีได้ไหมฮะบี
0: อ๋อมันเป็นไปได้ไหม
1: เออมีน้าเอแฟนบอลไทยนะคร
0: ับ คือถ้ามันอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาซื้อไปแล้วทำไงอ่ะ
1: ผู้บริหารทรูเนี่ยเขาบางทีไม่แน่นะเขาอาจจะแบบมีแบบเฮ้ยซื้อใจคนไทยเว้ย
0: เออ
1: ให้ดู10นาทีสุดท้าย
0: โธ่เราก็แหมหลงดีใจด้วยว่าจะให้ดูยาว
1: เหรออ ๋
0: อเหรอ
1: เออดูสัก10นาทีก่อนแล้วก็ช่วยมาซื้อหน่อยซื้อ
0: ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่พอเหมือนว่าพอมันขายแบบนี้แล้วมันก็คนที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงใจคนที่ซื้อไปด้วยนะเออคนที่เขาซื้อไปแล้วแต่เราก็เข้าใจคนที่เขา
1: อยากดู
0: เขาอยากดูแล้วแล้วทุนทรัพย์ไม่พอเออมันก็หลายแบบอาจารย
1: ์อย่างลีมิงก็เดี๋ยวขับไปร้านข้าวต้มปากซอย
0: จ่ายข้าวต้มรวมแล้ว1,000ไปสมัครสมาชิกถูกกว่า
1: โดนเด็กล่าดิ้งอีกขอ5ดิ้งได้ไหมครับพี
0: ่
1: นะ
0: โอ้
1: หนูกินทำไมหนูไม่ได้กินน้ำมาตั้งแต่3วันที่แล้วอะฮะ
0: โอ้บาง
1: ไปเดินทะเลทรายมาป่ะ
0: ใช่บางร้านเนี่ยขอเปิด10ดิ้งเลยนะโอ้โหใจดำมากพวกนี้หินดิ้งเออเหมือนอูดดูดสไปร์ครับหิวจัด
1: แล้วน้องมานั่งก็แผลบๆเดี๋ยวก็ไปนู่นเดินสายแล้วเดี๋ยวก็หายไปอยู่โต๊ะนู้น
0: โอ้
1: นะพี่กระต่ายพอดี
0: ใช่
1: ต้องดูร้านมาดิของนายกวันกล้าดิโอ้โหช
0: ่
1: วง3เดือนแรกเนี่ย
0: ครับผม
1: คนต้องยืนเข้าแถวอ่ะกว่าจะเข้าไปนั่งในร้านได้นะ
0: ผ่านมา5เดือน
1: ใครอยากกินเหล้ากินเบียร์เนี่ย
0: มาเลย
1: เก็บก่อนว่าทำไมอ่ะขอค่าเหล้าค่าเบียร์ก่อน
0: อ๋อเพราะกลัวหนี
1: ไม่ของไม่ได้ของเขาไม่มาส่งเลยไงไม่มีตังค์จ่ายต้องไปซื้อเซเว่นให้เด็กปั่นจักรยานไปซื้อ
0: เด็กแกมาวะเนี่ยวันนี้โอ้ของอร่อย
1: นะแมวบอกปวดหัวมากเลยตอนแรกนี่ก็คึกหน้าดู
0: สมยศ
1: หมดไป200,000
0: โอ้ แล้วก็ตอนหลัง
2: นักดนตรีนี่นะขนของกลับไปเกลี้ยงเลยไม่มีจ่ายค่าตัวเขา
0: ก็ตอนนั้นพี่น้องชายพี่แป๊กกันนะแกจะไปเล่นด้วย
2: ชื่อพี่ป๊อก
0: ตอนนั้นพี่ป๊อกก็เป็นผมโชคดีแกไม่ไป
2: เปาป๊อก
0: เปาแป๊กสิ
2: เปาแป๊ก
0: โกป๊อกโกป๊อกไปทำทีหลัง
2: ปัญญาเพื่อพาณิชย
0: ์พี่แป๊ก
2: นะครับที่ไปบอลโลก
0: โอ้ไม่ธรรมดา
2: ครับ
0: นะฮะพี่แป๊กคิดถึงเสมอแกชอบฟังรายการด้วย
2: ใช่
0: แป๊กพี่แป๊ก
2: โอ้ยรวยแกเป็นเจ้าของไปคอนโดอพาร์ทเมนต์อยู่นะ
0: โอ้
2: นะฮะ
0: ครับผม
2: แต่แกก็ไม่ค่อยคบใครอ่ะ
0: เนาะดูแต่ละคนแล้วแกบอกไม่น่าคบเหมือนกันเว้ย
2: โอ้โตมาดีเลยยืมตังค์อย่างเดียวเลยก
0: ู
2: นะกินฟรีก็ยังไม่ว่านะยืมตังค์ต่างหาก
0: โอ้ไอ้กินฟรีไม่เท่าไหร่นะยืมตังค์ด้วยนี่โหดมากเลยอ่ะ
2: กล้า
0: แหมอยากเจอแกเหมือนกันนะแกติดส้มตำอยู่มือหนึ่ง
2: เออ
0: ตั้งแต่แกไปตัดสินบอลโลกอ
2: ่
0: ะ
2: มีสองคนตายละโอ้แกบอกนะถ้าบอลไทยได้ไปบอลโลกเมื่อไหร่พี่จะเลี้ยงเลยนะ
0: เอ
2: ามาไอเช่นเกมดีกว่า
0: เป็นยังไง
2: นับถังลอยละตอนน
0: ี้โอ้โหถอยหลังสิตอนนี้เนี่ยวันนี้เขานับถอยหลัง1เดือนแล้วนะ
2: ใช่
0: เช่นเกม
2: ก็ยังเงียบๆนะไม่คึกคักอะไรเจอบอลโลกมาขวางด้วยนะครับ
0: คือปีนี้มันดูเบาอ่ะ
2: ใช่
0: คือมันมีช่วงนึงครับที่เอเชียนเกมเนี่ยเขาอยากจะให้ไปอยู่ขั้นแล้วก็โดยที่มันไม่มีมหากรรมไปขั้นแล้วก็เพื่อเข้าสู่โอลิมปิกก
2: ็
0: คือเราพูดกันง่ายๆว่าถ้าเป็นสูตรเดิมอะที่เขาคาดหมายกัน
2: ม
0: ันจะเป็นอย่างนี้นะฟุตบอลโลก2024เอเชียนเกม2025แล้วก็โอลิมปิก2026ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามอะเบี้ยว
2: เพราะว่าเวียดนามไปโหวตได้ด้วยนะ
0: ไปโหวตชนะ
2: ก็ร้องกันดีใจกันนะ
0: ถูก
2: กลับไปได้ไม่ถึงปี2ปีบอกไม่เอาละ
0: โทรบอกชีคบอกว่านายจ๋าตังไม่มี
2: อินดี้ไม่เอาแล้ว
0: อะไรวะชิกที่ปวดเฮดเลยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยจีนน่ะเขาจะมาลงทุนให้แล้วปรากฏคือจีนหนุนหลังแล้วไปบิดชนะสุราบาย่าของอินโดนีเซียแล้วปรากฏว่า1ปีต่อมาถอนแล้วปีนั้นเนี่ยมันจากอินชอนเนี่ยพี
2: ่
0: อินชอน14แล้วจริงๆต้องเป็นปี18แต่เขาวางว่าจะเป็นปี19เพื่อที่จะมันจะได้เป็นการเหมือนกับวอร์มอัพเข้าสู่โอลิมปิกพวกเอเชียได้แข็งแกร่งต่อเนื่องปรากฏว่าพอไม่มีตังค์ตรงนั้นเน
2: ี่
0: ยเขาก็เลยไปถามทางอินโดนีเซียที่บิดแพ
2: ้
0: อินโดนีเซียก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยตังค์เอาไปสร้างถนนหมดแล้ว
2: พวกก็ไม่พวกก็ไม่มีเหมือนกัน
0: โอ้สวยจริงคือตอนนั้นเขาจะไปที่สุราบายาครับ
2: เ
0: ขาก็เลยบอกตังค์เนี่ยไปทำคือไปทำอย่างอื่นแล้วว่าทีนี้ทำไงก็เลยต้องไปจาการ์ตาแล้วเงื่อนไขคือถ้ารับนั่นก็คือจะต้องจัดปี18เหมือนเดิ
2: ม
0: เพราะปี19เขาจะมีเลือกตั้งใหญ
2: ่
0: วิโดโดบอกไม่ได้เผื่อเขาไม่ได้เป็นนายกอ่ะเป็นผู้นำใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าต้องจัดปี18โอ้แล้ววิโดโดแกก็ดีนะแกก็เอาสแตนดี้แกตั้งรอบเมืองเลยให้คนไปจับมือแกเล่นโอ้นั่นแหละ
2: แกก็ได้
0: ได้ครับวิโดโดเก่ง
2: ใช
0: ่ฮะแล้วก็นั่นแหละครับตั้งแต่คราวนั้นมามันก็ยังก็ไม่ได้เปลี่ยนไงพี
2: ่
0: ก็ยังอยู่อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ก็คือมันไม่ได้เข้าไปล็อกที่ทุกคนต้องการ
2: โ
0: อ้เป็นเงี้ย
2: ครับ
0: เส้นทางมาเงี้ยนะครับผม
2: แล้วเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยนะฮะมันทำไมต้องเป็นเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิครับก็เลยงงฮะ
0: ไอจินาโกย่าไป
2: ทำไมมันคือเป็นมันทำไงเป็นมุบสองเมืองใช่ไหมเนี่ยหรือไง
0: ก็เป็นเมืองก็เป็นเมืองหลวงเมืองนี้ไง
2: เออ
0: เมืองซ้อนเมืองเข้าไปอีกที
2: เอ้าเป็นเมืองซ้อนเมือง
0: ไปได้ไหมไปได้ไหมฮะ
2: เหมือนกรุงเทพกับนนทบุรีอะไรอย่าง
0: เ
2: งี้ยประมาณนี้ใช่ไหม
0: ใช่เราพี่มีที่นอนเรียงไปด้วยได้ไหมอ
2: ยากเลยว่าจะไปนอนกับเต้แม่กองเลย
0: เดือดร้อนอีกแล้วครั้งที่แล้วนี่ที่อะไรนะที่พี่ไปกันอ่ะเดี๋ยวจีนอ่ะเมืองอะไรนะ
2: หังโจว
0: แ
2: ม่ช่างประวัติศาสตร์ในกองทัพนักกีฬาไทย
0: ไปเยอะกว่าเจ้าภาพ
2: โอ้โหประธานรัฐมนตรีคัลเลอร์ชิงผิงเนี่ยนะฮะ
0: สี
2: ชิงผิงใช่ไห
0: ม
2: แกงงเลย
0: ครับ
2: แกเรียกประธานโอลิมปิกเนี่ยกับกกท.ของจีนเนี่ยมาด่าเละเลย
0: โอ้นี่เรียกบิ๊กเอกับบิ๊กก้องที่นู่น
2: บิ๊กป้อมท่านบิ๊กป้อม
0: บิ๊ก
2: ป้อมบิ๊กป้อมของจีนที่นั่งวีลแชร์ไปเชียร
0: ์ครับครับ
2: แกบอกมึงอะไรของมึงไม่มีนักกีฬาเหรอ
0: ทำไมคุณเป็น
2: เจ้าแพทย์นะ

0: 就是什么啊？
1: 我是这么名字呢。
0: 贝杜买啊，
1: แปลว่
0: าสีหลงกง不会读买，你白话，他们怎么做成这样子啊？啊，我不是龙公呢，
1: 我是混你，
0: 我跟吃饭了，还是怎样？没吃饭吧，先吧。哦，哦，臭脆啊！
1: 哦，เอา，ประธานาธิบดี สีนี่งงเลย。แก สีนี่แกเขาดำหรืออะไรฮะ ประธานาธิบดี
0: บางทีบางวันเนี่ยกินพริกเยอะก็สี
1: แกเดินมาไอ้อยากว่าอยากจะรู
0: ้
1: ทำไมพวกลือส่งนักกีฬาน้อยกว่าทีมชาติไทยวะ เขามากันเนี่ยแขกบ้างแขกเมืองเต็มไปหมดเลย
0: เออแล้วเหลียวลือก็แพ้ไม่ได้เป็นเจ้าเหลิงทองนะ นักกีฬาไทยนี่ก็กวาดเหลิงทองเอาเก็บเหลิงทองเอาก็ซีดติ๊กอ่ะ
1: เรียบร้อยสักพักเนี่ยประธานาธิบดีสีนะฮะไม่รายงานไม่ยืนยันนะต้องเรียกพวกนั้นมาขอเข้ามา โอ้ลีแล้วจะได้ไม่เปลืองงบประมาณโอ้ว่าขอโทษว่าลาไปเลอะเลย
0: เออ
1: หูด่าไปบานเลยอ่ะ
0: แล้วก็ต้องทำหนังสือมาขอบคุณ
1: ใครฮะ
0: โอลิมปิกไทยอ่ะ
1: บิ๊กป้อม
0: ขอบคุณเลยเพราะว่าช่วยทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของหางโจเนี่ยคึกคักเลย
1: ก็ใช้สโลแกนเลยนี่เลยเที่ยวจีนคึกคืนเศรษฐกิจหางโจคึกคัก
0: เพราะว่าอะไรไหมนักกีฬาไทยแข่งไม่ถึงสองชั่วโมงตกรอบเรียบเลย
1: เอา
0: อยู่อีกเจ็ดวัน
1: แล้ว
0: ไม่รู้จะทำอะไรเดินไปเดินมาที่หางโจล่องเรือนะ
1: ทะเลสามสี่หูนะโอ้ที่เราเคยไปกันอะพี่สมชอบมากเลยแกบอกเลยไหมพี่จำอะไรไม่ได้เลยพี่บอกไปพี่ดิ้งทั้งวันเลยหันไปอยู่หลังรถพี่หลี่หมิงบอกเอ้ยมาช่วยกันพูดหน่อยไปเรียกสมชายมาหลับคอพับอยู่มือนี่นะถือชิงเต่า
0: ก็แกจำได้อย่างเดียวละนะฮะก็ไอ้นี่ไง
1: อะไรครับ
0: ผีจิ๋วผีจิ๋วเบียร์ไงผีจิ๋วปิงไข
1: ่ปิงไข
0: ่น้ำแข็ง
1: โอ
0: ้แกรู้สองคำ
1: ปิงไ
0: ข่แล้วเราจับดีจับไปดูแมนยูใช่ไหม
1: แมนยูกันที่โจเราไปกันสามคนครั้งแรกเลย
0: ใครที่ก็งงสมชายบอกคุณสมชาย
1: ครับ
0: อินเตอร์เนชั่นแนลเหลียวเอาตัวไปดูบอง
1: ผมไม่ดู
0: ไม่ดู
1: อย่ายุ่งกับผม
0: ไม่รู้ไม่รู้ก็มีอยู่สี่ห้าคงที่เขาไม่รู้บังเขาจะไปดูกิจกรรมกวางโจว
1: ไม่ดู
0: ผมก็ไม่ไป
1: แ
0: ล้วคุณสมชายจะไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู้แล้วเสร็จปุ๊บตอนบอลจะเตะมันจะมีชุดหนึ่งพวกพี่ศักดิ์ใช่ไหมไม่ดูบอลผมก็จะพาไปเที่ยวเดินเที่ยวพี่สมไปกับผมกัน
0: ไม่ไป
1: มีช่วยไปดูร้านเบียร์ให้พี่หน่อยตรงไหนก็ได้โอ้แล้วแกไปนั่งนะนั่งคนเดียวครับแล้วพวกผมก็พาก็ไปเดินเล่นนะชอบมากเลย
0: ชีวิตแกนั่งคนเดียวนี้ถ้าใครสักพักหนึ่งอ่ะเดินผ่านเนี่ยหันไปดูแกนะแกจะนั่งร้องไห้
1: เพราะเดินกลับไปทีแกหัวเราะครับผม
0: แกก็ต้องทำตัวให้มันดูมีความสุขไง
1: ปวดหัวจังเลย
0: ครับ
1: มีแต่ปีวิวเดี๋ยวติดหน้าแกมาเพ
0: ื
1: ่อความเปิดเปิดใจ
0: ก็คือเจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้พร้อมมากแล้วนะครับแล้วก็รองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่เนี่ยทั่วเอเชียประมาณ 15,000 คน
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ
0: ้นะแล้วก็เขาบอกว่าเนื่องจากที่พักเนี่ยก็อาจจะมีปัญหา
1: เอ้าเหรอ
0: นะฮะเจ้าภาพนี่ก็เลยให้นักกีฬาเนี่ยไปพักบนเรือนะ
1: เอาอีกแล้วเหรอ
0: เรือสำราญหรือเปล่า
1: เหมือนที่นี่ป่ะเหมือนที่กาตา
0: เนี่ยรีมิงเนี่ยก็ไปพักเรือสำราญเหมือนกันที่กาตาจำได
1: ้ที่ไปสั่งมาม่าให้คุณติดทั่วนะ
0: ดาบอกกูหิวมากเลยวันถึงเจอรีมิงข้าทุ่มกูไม่รู้จะแต่งอาหารมันก็หมดแล้ว
1: ก็เลยกินอะไรคุณล
0: ุงอยู่นี่นูดเดิลแอนด์ฮอตวอเตอร์มาเลย
1: ทำไมสั่งง่ายยังไงโอ้พี่นาณดากลับมาบ่นเละเลยแกบอกโอ้บีลูกพี่เองนะไปตั้งไก่สั่งมาม่าให้กิน
0: ขึ้นเรือมา
1: เธอจะเอา
0: ปลาดิบปลาย่างนี่กินนะ
1: ไม่มีแล้ว
0: มันสั่งยาก
1: อ๋อเหรอ
0: ยากมันพูดว่าอะไรวะ
1: walk fish walking
0: แม่ก็เอาบ้าๆไปกินกันแล้วกันนะ
1: โอ้แต่ว่าที่นาโอย่าเนี่ยมันมีพิพิธภัณฑ์โตโยต้าเลยนะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: เออ
0: เน
1: าะใช่ๆที่กำลังจะย้ายฐานการผลิตอ่ะ
0: เอ้า
1: เออเ ยังไงก็งอๆก็มากรัฐบาลเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าไม่งอแล้วมีท้าทายด้วยนะ
0: เอ้ย
1: ออไม่ได้นะฮะ
0: คือโตโยต้าใช่นี่เขาบอกว่าเป็นฐานทัพใหญ่ของโตโยต้าที่นั่นเลยนะ
1: ที่นั่นมีแล้วก็มี
0: จังหวัดไอจิ
1: ใช่ใช่จังหวัดไอจิคือนาวย่าเป็นเมืองหลวงไงนะครับแล้วก็มีข้าวที่นั่นเนี่ยมีปลาไหลย่างที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุด
0: ฮั
1: ตซึมาบุชิ
0: รอ
1: แ
0: พงไหม
1: น่าจะแพงต้องมีคนเลี้ยงอ่ะ
0: โอ้เงินเด็กกินเลย
1: ญี่ปุ่นมาตาล400แล้วพี
0: ่เอาปลาดุกไปดีกว่าแต่เมืองไทย
1: โอ้ช่วงนี้ปลาดุกล้นประเทศด้วย
0: เออ
1: นะปลายการญี่ปุ่นนะ
0: เขาบอกว่าเนี่ยอยู่เป็นบ้านเกิดศูนย์กลางผลิตเลย
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปซื้อมาสักคันหนึ่งได้ไหมอาจจะถูกกว่าเมืองไทยนะนะ
1: ภาษี400,000เอง
0: แต่ถ้าถูกเมืองไทยสัก200,000นี่ขับกลับมาได้ไหม
1: นั่
0: งเรือขนมาเลยนะแล้วก็ยังไงต่อนะเขาเป็นศูนย์สถานีเชื่อมหลักรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นทุกขบวนต้องมาจอดที่นี
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: นะลีมิงเนี่ยเคยนั่งไอ้รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นปี2537
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยแข่งที่ฮิโรชิมานะครับเอเชียนเกมครั้งที่12นะฮะตอนนั้นเนี่ยการบินไทยเนี่ยโอ้โหตรงนั้นมีกำไรเยอะแล้วก็คุณธรรมนูญวังหลีเนี่ยเขาเป็นดีดีการบินไทยก็เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาสั่งเลยนะขนนักกีฬาเนี่ยบินตรงไปลงฮิโรชิมา
1: โอ้โห
0: ปกติไม่มีไฟบินตรง
1: ไม่ค่อยจัดให้เลยนะ
0: ใช่แล้วมันก็มีที่เหลือให้บิลลี่หมิงพอดีเลยนักข่าวเนี่ยนะหลี่หมิงก็มีชื่ออยู่ละ
1: ครับ
0: ที่บินตรงทีนี้มันก็จะมี2คนไงที่หลุดชื่อหลุดก็คือพี่ตีคุณปีชาภูริวัฒนกิจนะครับกับน้อยนะ
1: พี่น้อยเราเนี่ยนะ
0: บ
1: ั
0: ญชา
1: อัน
0: ดีบัญชาอันดี2คน
1: ครับ
0: แกก็มาจ้องรอดักหลี่หมิง
1: รอเคาะหน้าแข้งไม่ขึ้นนะ
0: หลี่หมิง
1: สละสิทธิ์ไว
0: ้หรือต้องไปกับอ้วนนะเพราะว่ามันไม่มีไฟบินตรงเราต้องบินไปที่โอซาก้า
1: แล้วไปต่อรถเรา
0: ไปต่อไอ้รถไฟความสูงไงนะแล้วสองคนนั้นแกก็ภาษาอังกฤษเนี่ยโหนหลี่หมิงว่าไม่ค่อยได้แล้วสองคนนี้ยิ่งดักกว่าที่พ
1: ี่
0: นะฮะ What is your name อย่างเดียวเลย
1: ล่
0: ะนะ
1: ฮะสรุปก็ต้องทิ้งไปเลยเหรอ
0: ดีมีก็ซวยเลยก็ต้องไปกับถอนมาซื้อการบินไทยที่ไปลงโอซาก้าใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหพอไปลงโอซาก้าบินไปเว้ยเราก็ถึงโอซาก้าก็รีบเลยไปคือไอชิคันเซ็นนี้มันก็อยู่ก็ในสนามบินนี่แหละใช่ไหมเราไปถึงประมาณสักเกือบ4 ทุ่มกว่าจะออกมาแล้วก็วิ่งกันจะไปต่อรถไฟปรากฏว่ารถไฟหมด
1: เอา นอนนั่นเลยเหรอ
0: ก็หาที่นอน
1: โอ้
0: ทีนี้มันก็จะมีห้องนอนให้กับพวก VIP หรืออะไรเงี้ยเป็นห้องเป็นโซฟาเป็นอะไรเราก็บอก
1: อ
0: สบายแล้วนอนด้วยพอเที่ยงคืนมันมาไล
1: ่เอา
0: โกโกโกโกโกปิดไฟนะแม่ไล่เราเลยแม่หันซ้ายแลขวาไม่มีละนอนหน้าส้มแล้วกัน
1: 3คนเหรอ
0: ชาวต่างประเทศหลายคนนะพวกแมว
1: ตกขบวนใช่ไหม
0: แมวพี่ที่ไปทำงานอินเดียศรีลังกาอะไรก็เป็น10นอนแล้วนั่นนะโอ้โหเช้าเนี่ยต้องไปนั่งไปขึ้นขบวนแรกเลยแล้วญี่ปุ่นต้องเรียนเลยนะภาษาอังกฤษมันพูดไม่ได้เลยนะแล้วป้ายแต่ก่อนภาษาอังกฤษก็น้อยมาก
1: แต่ว่าตอน
0: อะไรก็มันโอ้โห
1: ตอนโอลิมปิกอะดีขึ้นละ
0: ตอนนี้น่าจะดีแล้ว
1: แต่ตอนที่พวกผมไปโอลิมปิกเนี่ยเขามันเป็นช่วงโควิดแล้วพวกผมไม่สามารถที่จะ
0: เดินทาง
1: เขาห้ามขึ้นเขาห้ามขึ้นเลยตอนนั้นโดนเพราะว่าพวกคนญี่ปุ่นตอนนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนพวกเราฉีดแล้วก็เหมือนแยกไปเลยแล้วก็นั่งรถต่างหากแยกไปเลยต่างหากนะครับ
0: เรากลัวเขาหรือเขากลัวเรา
1: ตากกลัวตากกลัวเขาก็กลัวเราก็กลัวเขาโอ้โหแต่เคยนั่งเพราะตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวโอซาก้าปี2018
0: โอ้โหแล้วนั่งรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกนี่นะตอนที่มันผ่านไอ้คล้ายสะพานลอยเลยมันจะต้องวู
1: ้วู้วู้บาดเสียวนะ
0: เร็วมากเลยมันเร็วโคตรเร็วเลย
1: ก็วันนี้เขานับถอยหลังเดินหน้าแล้วนะเขาดาวนะครับเปิดที่19นะครับเปิดที่19ก็ ก็เท่ากับว่าพรุ่งนี้ครบเดือนหนึ่ง
0: หนึ่งเดือน
1: กันมาจะถอยหลัง
0: แต่ว่าจริงๆมันก็แข่งก่อน
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: หนึ่งสัปดาห์แล้วนะฟุตบอลนะครับ
1: นี่ก็บอกว่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาไม่มีปัญหานะครับ
0: เออเหรอ
1: โอ้
0: มันมีจนไม่มีแล้วไง
1: มันมีไม่มี
0: นะ
1: เจ้าก็คิดว่าคืออีกหนึ่งปัญหาสำคัญก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันมีมรสุมไต้ฝุ่นของญี่ปุ่นก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไร
0: ไม่น่านะ
1: คือนักกีฬาเนี่ยมันมีที่พักอยู่2จุดอีกจุดสำคัญก็คือต้องพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพีย
0: รอโ
1: อ้อันนี้ก็น่าสนใจที่เหลือจะพักตามโรงแรมต่างๆเพราะว่ามันก็เป็นไม่ใช่จุดหลักใหญ่อะโดยปกติมันคือโตเกียวใช่ไหมแต่ว่าโตเกียวเนี่ยญี่ปุ่นเพิ่งจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ไปนะครับตอนแรกในปี2020แต่ว่าต้องเล่นปี21เนื่องจากว่าเป็นโควิดแต่ตอนนั้นที่จัดเนี่ยเขาก็มีข้ามไปแข่งที
0: ่
1: โยโกฮาม่าฟุตบอลข้ามไปโยโกฮาม่ารอบๆต่างๆชิบะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอย่างชิบะที่เพิ่งน้ำท่วมเนี่ยน้องเทนนิสเนี่ยก็ไปได้แชมป์ที่นั่นเหรียญทองที่นั่นนะฮะที่ชิบะส่วนแต่ว่ามวยต่อยกลางเมืองเลย
0: เน
1: า
0: ะ
1: ตอนนั้นอะไรนะสุดาพรศรีสอนดี
0: โอ้เอะอะไรก็ไปทำมวยเลยอย่างเดียวเลยจะไปหาพี่สมชายภูสวัสดิ์สัมภาษณ์อยู่นั่นแหละพี่นามสกุลพี่เขียนยังไงเหรอ
1: โอ้โหโตมาขนาดนี้พี่โจเลยนะไปทุกวันเลยยิ่งถ้าเกิดมวยไทยต่อยนี่แกเร่งอะนะโอ้นะบิ๊กดกเนี่ยแกบอกเลยว่าต้องไปนะมวยต่อย10โมงพี่โจตื่นตีสี่อะ
0: มุ้ย
1: โอ
0: ้ตื่นทำไมอะ
1: เตรียมพร้อม
0: ตื่นไปดูนักมวยชั่งน้ำหนักอะ
1: ตื่นมาได้ผมเตรียมไป
0: แปะก้าว
1: เดี๋ยวเราต้องพักก่อนเนี่ย41แล้วฮะอาจารย์เพราะวันนี้เราอยู่ชั่วโมงเดียวนะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะก่อน SMS กันเผื่อเวลานิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แม่อาจารย์จุ้ยคิวทองเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: โทรถามแกเรื่องผู้ว่า
1: เหลือ
0: แคนดิเดตตอนนี้เป็นยังไงครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าเสนอชื่อสู่บอร์ดกกต.ซึ่งมีท่านคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
1: ครับ
0: แล้วก็จะลงมติง่ายว่าก็ตอนนี้รู้แล้วล่ะตอนนี้เสนอแล้ว1 2นะครับ
1: ว่าเป็นใคร
0: แล้วก็ผู้ว่าคนที่14เนี่ยก็จะทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็อย่างไรก็ตามก็จะต้องส่งให้คณะครม.เห็นชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากประชุมบอร์ดหน้าห้องของว่าที่ผู้ว่ากกต.เนี่ยก็จะเนืองแน่นนะฮะก็เป็นคนในแน่นอนละ
1: ครับครับไม่รู้ใคร
0: ไม่รู้ใครละใครก็ยินดีด้วยนะคร
1: ับ ครับผม
0: ใจลึกๆก็อยากจะให้ผู้ว่าหญิงคนแรกของกกต.
1: โอ
0: ้นะฮะรองติ๊กเก็ตนะครับ
1: ครับ
0: โปรดปรานสมานมิตรนะฮะอย่างไรก็ตามก็เป็นของนายทั้งคู่ก็ใครก็ได้นะครับนะฮะขอให้นะมีสิ่งใหม่ๆในการนำธงให้กับวงการกีฬาไทย
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ก่อนพักนะครับขอขอบคุณเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการครับ
1: ครับ
0: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อย ่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะ

0: ว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: มาแล้วช่วงที่สองนะนับถอยหลังบอลไทยด้วยนะครับ
4: ผมได้นับถอยหลังโรดี้อยู่เม
3: ื
4: ่อไหร่จะเปิดตัวทีเนี่ย
3: โรดี้เนี่ยไปเนี่ยกระเทือนเลยแมนซินะครับ
4: กระเทือนเยอะเลย
3: ก็ไปหลายคนนะนะ
4: ครับ
3: อะไรนะเบรนาโดใช่ไหม
4: เบรนาโดซิลวาจอห์นสโตนโรดี้แล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่า
3: แต่ก็อายุมากแล้วเบรนาโดนะครับ
4: แต่ว่าโอ้โหมันไปหมดเลยครับคือมันไปทีละคนสองคนเนี่ยมันแต่ว่ามันเป็นคู่กลางคู่ขวัญเลยอ่ะ
3: คือมันก็ต้องไปอ่ะเพราะว่าคนที่มาใหม่บางทีเขาก็มี
4: ไอเดีย
3: ผู้เล่นในใจของเขาที่เขาอยากจะสร้างนะฮะใช่ไหมเด็กสร้างเขาอ่ะก็อยากจะเอาเข้ามานะครับ
4: แต่ผมว่าเขาไม่อยากขายโรดี้แต่โรดี้อยากกลับ
3: โรดี้มันก็ไม่มีใครอยากขายอ่ะ
4: โอ้
3: ใช่ไหม
4: โรดี้อยากกลับนะครับ
3: ไม่มีใครไม่มีใครมาแทนได้หรอก
4: โอ้อยากต้องสร้างใหม่ครับก็สร้างเอลิสแอนเดอร์สันแล้วก็ตอนนี้ข่าวเนี่ยกำลังเร่งเครื่องนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากได้เอนโซ่เฟอร์นันเดสครับจากเชลซีเข้ามา
3: อ้าว
4: เพราะว่า120ล้าน
3: โชว์ฟอร์มดีมากในบอลโลกนะครับ
4: โอ้โหเชลซี
3: แล้วก็อายุยังไม่มากนะคร
4: ับ ใช่ใช่นะครับแล้วเรื่องเชลซีนี่ล่าสุดเลยก็คือเปโดเนโตเนี่ยถูกยื่นมาถึง100ล้านปอนด์จากทีมจากซาอุดิอาระเบียครับโอ้โห
3: ครับครับ
4: นี่มาเมื่อสักครู่นี้เลยครับกับพริบเมื่อ1นาทีที่ผ่านมาเออก็เดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยหวยมันจะออกตรงไหนเพราะว่าคือถ้าไปอันนี้ก็สะเทือนอะทางฝั่งของเชลซีอ่ะ
3: ครับ
4: เพราะเชลซีเพิ่งขายแบ็กอัพอย่างอเดซันโตสไปนะก็จะเหลือมอยเชสไคเซโดทีนี้เขาก็ต้องปรับคู่กลางใหม
3: ่ครับ
4: เพราะไม่งั้นเนี่ยไคเซโดเอ็นโซ่มันพอดีนะเชลซีแข็งปักเลยนะครับเอาละลากันอยู่ครับตอนนี้นักบอล
3: ครับ
4: ก็
3: กลายเป็นว่าพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกันละนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ลุยกันต่อนะครับนะทีนี้ก็ของแมนยูนะครับมีข่าวบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับ
4: ไม่ไปไหนนะ
3: กาลาตาสลายอยากได
4: ้ไม่ไป
3: ก็ไม่คงไม่ขายหรอกนะ
4: โอ้ถ้าขายก็ไม่เหลือแล้วครับ
3: โอ้โหบูโน่นี่เป็นแกนหลักเลยทั้งยิงทั้งจ่ายในรอบเดียวกันฟอร์มยังดีอยู
4: ่โอ้แค่นี้ก็จะไม่เหลือใครแล้วครับแบดอยู่นะปล่อยไม่ได้ครับปล่อยมีเรื่องเลยอ่ะปล่อยไม่ได้เลยนะแมนยูนี่ห้ามเด็ดขาด
3: ครับ
4: โอ้ห้ามเด็ดขาดตอนนี้ดิวมันมี5ดิวอาจารย
3: ์
4: ที่มันกำลังอยู่ในช่วงแบบข้นคลักเลยนะครับก็คือเอนโซ่เฟอร์นันเดสใช่ไหมเชลซีไปแมนซิตี
3: ้
4: อายุบัวดี
3: ้
4: ลิวไปแมนซิตี
3: ้
4: คือถ้า2คนมันต้องคนเดียวอ่ะเพราะว่า120
3: ครับ
4: เอนโซ่ใช่ไหมบัวดี้นี่85นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก่อนหน้านี้คุณซื้อเอเลียตแอนเดอร์สันมาแล้วไง
3: เออ
4: 116อ่ะมันจะซื้ออย่างนี้อีกเนี่ยมันก็ผิดปกติ
3: ครับ
4: 1คนใดคนหนึ่งขณะเดียวกันที่จะออกไปก็คือซาวินโยครับซาวินโยเนี่ยจากแมนซิตี้จะไปสเปอร์แล้วก็มีที่คั่วอยู่นะครับโคดี้กักโปลิเวอร์พูลไปสเปอร
3: ์
4: และก็บัตเล่บาโกล่าปารีสแซงต์แชร์กแมงมาลิเวอร์พูลนี่คือ5ดีลหลักณเวลานี้ที่โฟกัสโดยสื่ออังกฤษแบบ BBC แล้วก็ Sky Sport นะครับประมาณนี้
3: นะอ้าวสุดท้ายแล้วเราต้องรีบตอบข้อความแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปแล้ว
4: นี่น้องเนมเจ้าเนมอ่ะช่องเก้าอ่ะรายงานมาบอกยอดบัตรช้างศึกสิงคโปร์ขายได้น้อยครับ
3: ก็
4: โอ้ดูมัน
3: ก็เป็นธรรม

0: นะตอนนี้กุลวุฒิวิทิสารเนี่ยยังไม่ลงนะประมาณ3ทุ่มกว่าจะเจอกับด่านแรกศรีลังกาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าแต่ว่าเมื่อวานกุลวุฒิเป็นมือ2เมื่อวานมือ1ร่วงละสียุชีเมื่อวานนี้แพ้เสร็จ
1: สรุปแพ้เหรอเสร็จที
0: ไป
1: โอ้
0: นะฮะนะเกม3เนี่ยแพ้19-21
1: อืม
0: นะครับก็ผู้ชายนี่แปดชายเดียวเนี่ยน่ากลัวมากมือ
1: มันสูสีสูสีนะ
0: 20เนี่ย มันแข็งแรงแล้วก็มันขึ้นมาโอ้โหก็เรียกได้ว่าไม่ได้เหนือเลยสำหรับมือท็อป5นะครับ
1: สูสีสูสีนะ
0: ผู้หญิงนี่มันก็ยังดูอย่างอังเชยองนี่ก็เหนือนะฮะเอามาข้อความนะครับบุญอามซ่าภรรยาอดัมไม่ขยับนะฮะพี่บี200พี่ลีหมิงอะไรครับนะฮะทีมฟุตบอลทีมไหนทำงานโรงพยาบาลนะครับ
1: เออ
0: ตอบเซาเปาโลนะฮะ
1: โอ้โหเออเว้ยเก่งเว้ยต้องอาม
0: สวัสดีซอกับอาจารย์บรีผู้ที่มาดามแป้งหันมายิ้มให้ค่ะ
1: ในรูปจ้ะวันนี้เขาลงสังคมให้เต้ยนะครับแหมแล้วเอารูปผมไปติดกับมาดามเลยอ่ะ
0: เ
1: ออเปิดมาตกใจเลยแล้วอีกคนหนึ่งใครรู้ไหมพี่หงวน
0: เอ้า
1: คุณสงวนโกสะวินทะ
0: โอ้นายก
1: ยิงตลอด
0: ยิงธนูนะตอนนี้แกเดินยืนไม่ค่อยจะไหวแล้วนะพี่หงวนคาดว่า
1: พี่หงวนอายุเท่าไหร่แล
0: ้
1: ว
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะ
1: ครับ
0: แกก็คงจะต้องนั่งวีลแชร์มาทำงานนะฮะ
1: ครับ
0: พอเต่าสุขภาพดีครับเก่งกว่าหมอปัญญาอีกครับ
1: เขาเหรอ
0: เออแกก็เสียงแกใสนะแกพูดจาด้วยโอ้โหคนหลงไหลเลยนะฟังเสียงแกนะฮะแต่
1: เอา
0: พี่จะมีเรื่องเรียนตีกรองไปถึงไหนนะครับ
1: เออนับซ่อมเสร็จยัง
0: คือจะไปเรียนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขากำลังทำห้องอะไรของเขาอยู่รีโนเวท
1: ห้องซ้อมเนี่ยพอพี่หลิมหมิงจะไปปุ๊บห้องซ้อมเพื่อนเองครับปวกขึ้นเลย
0: ก็เหรอ
1: เขากำลังรีโนเวท
0: คือไฟฟันมันตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากจะตีนะ
1: ก็ปกติเนี่ยเขาคิดแค่200ตอนนี้เขาคิด4,000เลย
0: โอ้เหรอ4,500ด้วย
1: อุ้ยนี่ถูกนะ
0: เออก็ใช่ไง
1: โอ้นี่ถูกนะ
0: เพราะว่าเช็คราคาไปแล้วที่อื่น
1: ใช่ป่ะอื่นเป็นหมื่น
0: ถ้าถูกก็ร้านทั่วไปเขาก็จะต้องแฮปด้วยไงร้านดนตรีอ่ะ
1: นี่คือเดี๋ยวผมพี่ต้องจ่ายค่าเข้าให้ผม 4,000 แล้วไปจ่ายนัด 4,500
0: เมื่อไหร่จะมีสาระครับโอ้โห
1: ช่วงที่เขาเล่า
0: พี่030
1: พี่ก็ไปหัวเราะอยู่ไงพี่ก็ใจเย็นๆครับพี
0: ่ไม่รายการเรามันสไตล์อย่างนี้นะฮะ
1: ใช
0: ่ไม่มีสาระหรอกแต่แฝงไว้
1: พี่ไม่เข้าใจก็เป็นสิทธิ์ของพี่
0: อ้าวนะฮะ
1: ไม่ได้อะไรพี่หรอก
0: เอ้านี่ก็พี่เขาเข้าใจแล้วนะฮะเน็บรัฐบาลได้เจ็บมากเรื่องส่งนักกีฬาไปเยอะแต่พวกนี้มันไม่สนหรอกกินอิ่มไปแล้วแยกย้ายนะคือมันไม่ใช่รัฐบาลนะครับม
1: ัน
0: เป็นองค์กรคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับในการพิจารณาเรื่องแต่มันก็ร่วมกันอ่ะถ้ากกท.ค้านแต่ว่าอย่างว่าแหละกกท.ยุคนี้มัน
1: เหนื่อย
0: ก็โดนโอลิมปิกซัดเอาซัดเอานะฮะแล้วก็คนมาเป็นรัฐมนตรีกีฬาก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกีฬาก็ไม่ได้มาเพื่ออยากจะมาทำงานหรอกมาเพื่อหาที่ลงนะฮะ รายการ11โมงพี่เจ๋งเล่าว่าน้าสมไปทำข่าวเรือใบไทยได้เหรียญทองทุกวันนะครับแกไปทำช่วงเอเชียนเกมไงแกไปที่กีฬาทางน้ำเนี่ยแกชอบออกทะเล
1: เรียบร้อย
0: เอเชียนเกมครั้งที่13แกก็ไปอยู่พัทยาสัตหีบพวกเรือกันเชียงอะไรพวกเนี้ยนะเรือใบวินเซิร์ฟนะฮะ
1: หัวหน้าโปรดฮะ
0: ใช่นั่นเป็นแค่พอทัศน์หน่อยจะลงสนามแล้วแม่ลีหมิงเนี่ยจริงๆแล้วมันเชียร์บอลไทยไงแต่พอมันเล่นไม่ดีเราก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ไงก็อยากให้ดีอ่ะนะฮะ
1: ถูก
0: ถ้าคนไทยในสนามน้อยๆแล้วบอลไทยคนไปเตะต่างจังหวัดดีไหมพี่เออเป็นประเด็นที่ดีมากนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะยุ่งเรื่องการเดินทางไง
1: แต่ลืมเรื่องการเขาเรียกว่ามันต้องผ่านมาตรฐานด้วยนะ
0: ใช่
1: สนามเนี่ยมันต้องผ่านมาตรฐาน
0: แต่ว่าอย่างบางทีเนี่ยเออรายการอย่างเงี้ยเจอสิงคโปร์ไปแข่งที่
1: เมืองการ
0: หัดใหญ่ก็ดี
1: หรือได้เมืองการที่จัดคิงคับ
0: มันไปได้เมืองการการเดินทางไงมันต้องมีสนามบินสิงคโปร์ก็บินมาโลหัดใหญ่
1: ใช่
0: เออแล้วก็บางทีคนสิงคโปร์มาเที่ยวมาอะไรก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับนะฮะบรรยากาศราชบังเป็นยังไงวันนี้ทำงานไม่ได้ไปเชียร์ปีศาจราชรีคนน้อยเพราะมีฝนโปรยช่วงเย็นๆนะฮะ

0: นะครับ
1: คือตอนแรกเราอ่ะคิดว่า
0: สัก 20,000 ขึ้น
1: เรากะว่าในช่วงแมตช์อย่างเงี้ยคนจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่กลายเป็นว่าแบบมันน้อยแต่หวังว่ายังแอบฝนกันอยู่ถึงเวลาแล้วขึ้นมาก็ได
0: ้ด้วยผลที่มันขาดด้วยแหละดีเลยแต่ว่าเจอเวียดนามเนี่ยรับประกันซ่อมฟรีนะ
1: ครับเต็ม
0: ก็ไม่ถึงกับเต็ม
1: หรอกเอา
0: สักสี่
1: เยอะ
0: แน่นนะครับรับไม่ได้เลยเล่นในบ้านเจอพม่ายังตั้งรับเน้นรอบที่ร้อยว่าเจอพม่าครับ FC เบ่งพี่ใจเย็น
1: อุ้ยเลยนะ
0: อุ้ยทำไม
1: พี่กล้ามาพากเองเลยอ่ะ
0: ฮ้าว
1: อุ้ย
0: ท่านนายกเลย
1: หนึ่งท่านนายกมาเองเลยวันนี
0: ้กลัวมาเด
1: ็
0: กกล
1: ั
0: วมาเด็ก
1: มาแล้ว
0: แบลนี่ด่าเละเลย
1: ละเอา
0: ใหญ
1: ่มาที่ช่องทางธรรมชาติครับสวัสดีอซอครับและพี่บี
2: ครับ
1: ขอข่าวแมนยูกับสเปอร์จะเสริมอีกไหมเงียบจังสเปอร์จะไม่เงียบนะซื้อไปเยอะแล้วส่วนแมนยูอ่ะเขาชอบซื้อวันสุดท้ายจ
0: ับ
1: ตาดูนะ
0: ข่าวดัง
1: ราชมังคลาระวังผีหลอกกันนะครับพี่นันทพงศ์อย่าไปคิดอย่างนั้นใครไปเราต้องให้กำลังใจเขาเราไม่ได้ไปเราต้องเชียร์คนที่ไปด้วยนะ
0: แต่วันนี้ขอเชียร์สิงคโปร์
1: นะ
0: ขอให้ไทยชนะลูกเดียวพอ
1: เอ้าฮัตสันร้อยแผนกับสมาคมเนี่ยถอดบทเรียนไม่ไหวแล้วตอนนี้พี่สมเนี่ยดูบอลไทยไหมครับตกลงแกนักข่าวสายอะไรครับผมแกอยู่สายมวย
0: แกสายมวยแกเป็นกรรมการห้ามวยโลกนะ
1: อย่านะ
0: เราจะผ่านมาแล้วนะยอดสะดัน
1: ครับผมเอาเออนี่เขาบอกว่าพี่คนหนึ่งที่เขาเรียกว่าดูไลฟ์ตลอดเนี่ยหายไปคนหนึ่งคือพี่ปลั๊กเนี่ยคนเขาตามหาอยู่ว่าพี่ปลั๊กหายไปไหนกัน
0: เอาเหรอ
1: เพราะปกติพี่ปลั๊กแกจะมาคนแรกๆตลอดอ่ะแกอาจจะแบบยุ่งนะ
0: ไปต่างประเทศหรือเปล่า
1: เออสวัสดีครับพี่หลี่หมิงพี่บีพี่ทัศน
0: ์
1: คุณมะลิทำงานวันสุดท้ายมาบอกคุณผู้ชายว่าหนูท้อซ้อเลยบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วให้รีบกลับพม่านี่จริงหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันดูไม่ออกแค่อ้วนเหลือเกินนะ
1: โกหมิงเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรนี่
0: อยู่ยะลาเ
1: น่ยะลาอยู่แถวไหนล่ะ
0: อยู่ยะลาอยู่แถวนาท่านีรถไกวตึกสามชั้นนี
1: ่อ๋ออยู่ที่ปารากวัยหมูสามชั้นอะไรนะฮะทำไมทีที
0: ่สถานีรถไฟสถานีตึกสามชั้น
1: สามชั้นโอเค
0: เ
1: อเชียนเกมครั้งนี้ไทยจะมีนักกีฬามากกว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นอีกไหมครับ
0: เกือบ
1: พี่รัตนน
0: เกือบเหมือนกันนะ
1: ละ
0: ญี่ปุ่นรู้ก่อนแล้วก็เลยเพิ่มเข้าไปอีก
1: ครับขออัปเดตข่าวเอมงด้วยครับผม
0: เอมงเนี่ยวันเมื่อเช้าเนี่ยซอเขาหนีไปเที่ยวกับเพื่อนนะ4วันดีมิงดีใจมากเลย
1: ครับ
0: นะไปส่งเอมงคนเดียว
1: ครับผม
0: นะครับนะตามสภาพนะ
1: อันนี้บอกว่าฟังมาเกือบ20ปีแล้วจริงเพราะเฉพาะผมก็ปี2005พี่ดีมิงมาก่อนปี2004
0: เรา
1: ที
0: ่
1: เนี่ย
0: 2545รู้สึกประมาณนั้นนะ
1: ใช
0: ่ก็21
1: ปี
0: 21ปีแล้วทำไมฮะเป็นไง
1: แกส่งมาแกบอกตามมาฟังมาเกือบ21ปีแล้วต้องเข้าใจธรรมชาติของรายการด้วย
0: เอ้ก็บางคนไม่เข้าใจไงเขาเพิ่งเข้ามามั้ง
1: แต่ถ้าเข้ามานานแล้วไม่เข้าใจจงไม่เข้าใจต่อไป
0: ไม่น่าจะทนฟังนะ
1: ผมอยากรู้ว่าแกขายกีตาร์ด้วยเหรอครับพี่สม
0: ไม่รู้เหมือนกันเอาแต่เวลาเดี๋ยวต้องไ
1: ห
0: มโอ้โหดีๆดูโอ้นายกวันก้านี่ทำข้อมูลนะเขาทำตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้แกเพิ่งมาทำเอง
1: ผมไม่เกี่ยวนะพี่กล้าทุยลำตัวผมไม่ช่วยนะเอ็กซ์ล่าสุดเดี๋ยวมันมีฝนตกเอ
0: ๊ะเอาเดี๋ยวฟังบอลไทยกันนะ
1: ครับ
0: ขอให้บอลไทยแอนโทนีฮัสซันสุติรัก
1: เข้าชิงเข้าชิง
0: เราขอผมภูมิใจในนักเตะมากแกไม่เคยภูมิใจในตัวแกเลยฮะ
1: แกดูแลนักบอล
0: เอาเลยปูนปูนฉักกระฉึก
1: เจอผมอีกชิ้นเดือนเลยนะ
0: บ
1: ินก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์รวม10 รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดวัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกดวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา14:30 นจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคูอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับประกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกขอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วและชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยทางนี้วันที่19 สิงหาคม 2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณารูปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า

0: 1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: สวัสดีคุณฟ้านะครับช่วงเวลานี้ก็พบกับช่วงของรายงานสดฟุตบอลนะครับสกอร์ไลน์รีพอร์ตวันนี้มาติดตามเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับฟุตบอลฮุนไดครับหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026เกมนี้ทีมชาติไทยนะครับช้างศึกเป็นเจ้าบ้านต้อนรับทีมสิงคโปร์นะครับซึ่งก็เกมแรกนั้นทีมชาติไทยนั้นบุกไปชนะมา3ประตูต่อ1นะครับเกมนี้แพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับก็จะกรีธาทัพเข้ารอบต่อไปนะครับวันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้วนะครับมารายงานสดพร้อมด้วยคุณตัวเฮียนะครับชูศักดิ์วงทองดีก็กำลังเข้ามานะครับอันนี้เกมเริ่มไป6นาที40วินาทีแล้วนะครับสกอร์ยัง0ประตูต่อ0นะครับวันนี้แหมเห็นมีแฟนๆบอกชอบสาวภาษาอังกฤษไปจัดให้นะครับเป็นสาวบรรยายก็อังทูสปอร์ต2ครับถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ชมนะครับมาดูไลน์อัพก่อนนะครับ11คนแรกของทีมชาติไทยที่ลงสนามในเกมนี้ก็เปลี่ยนไปถึง6ตำแหน่งด้วยกันจากนัดแรกนะครับนัดแรกที่เจอสิงคโปร์ก็อาจจะมีบางรายการก็นำเสนอข่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าย้ำกันอีกครั้งนึงผู้สาประตูวันนี้ยังคงยืนใช้กำพลปฐมมาคกุลอยู่นะครับเพราะว่าแม่จะทำสถิติให้เขาหรือเปล่าครับทางฮัตสันนี่ก็ให้ลงนัดที่5ติดต่อกันแล้วนะครับก็คือกำพลยังไม่เปลี่ยนเลยส่วนตำแหน่งของเซนเตอร์เนี่ยเปลี่ยนวันนี้เอาพันษามีสัตย์ธรรมครับลงเป็นตัวจริงนะครับก็ใช้คู่กับทางมานูเอลทอมเบียนะครับซึ่งทอมเบียก็เป็นตัวที่เล่นในชุดที่แล้วแบ็คซ้ายฝั่งซ้ายเป็นวันชัยจารุธงคานฝั่งขวาครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับมิดฟิลด์แผงมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยสารัตน์อยู่เย็นวรชิตคริสศรีบำเพ็ญเสกสรรราตรีพิชัยอุทราครับแนวรุกก็จะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายแพทริกกุตับสั้นนะครับจังหวะนี้ครับทีมไทยโต้กลับบุกขึ้นมาได้สับขวาเมื่อกี้เลยว่าโอ้โหเหมือนน้ำกระจายนี่ไม่แน่ใจว่าจังหวะสับของเสกสรรหรือเปล่านะครับแต่ว่าติดแผงหลังคือสภาพสนามได้ดีมากนะครับแหมสีนี่เขียวขจีเลยทีเดียวแต่ว่าน้ำนี่ก็โหกระจายครับเรียกว่ามันซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ใต้พรมคือดูเหมือนเรียบเนียนดีครับแต่ว่าน้ำอ่ะน่าจะยังมีอยู่ที่พื้นนะครับแต่ยังมีน้ำกระจายอยู่แต่ว่าก็บอลก็ยังไหลลื่นก็ประมาณสัก 70-80% นะครับบอลไหลลื่นแต่ว่ากระแทกไม่แรงเนี่ยบอกได้เลยว่าติดน้ำนะครับก็เหมือนเมื่อสักครู่จังหวะบุกขึ้นมานี่แหมแต่กระน้ำกระเซ็นเลยนะครับจังหวะนี้ทางสิงคโปร์ก็เพลสขึ้นมานะครับถึงกลางสนามก็ดันขึ้นมากลางทีเดียวทางสิงคโปร์นี่ก็เปลี่ยนพอสมควรนะครับก็ไม่มีอิวฮานไม่มีลาฟานนะครับแต่ว่ามีอิวฮานดาวยิงตัวเก่งที่นัดที่แล้วเป็นตัวสำรองก็ลงมายิงแต่ว่าเกมนี้จัดลงเป็น11คนแรกเลยสำหรับทางสิงคโปร์ผู้สาประตูของเขาใช้มาเล็ก1ใช้อิสวานนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเจ้าเก่าที่เราคุ้นหน้ากันดีฟุตบอลไทยลีกเป็นไรฮันสจวตนะครับสวัสดีคุณตัวเฮียนะครับ
4: สวัสดีครับก็ปรับ4ตำแหน่งนะพี่ก้าวันนี
3: ้สิงคโปร์
4: ใช่ครับก็ส่งเอาอีฮานฟันดี
3: ้
4: ก็ถือว่าเป็นดาวซันโบของเขานะครับยิงไป4ประตูแล้ววันนี้ก็ต้องการประตูครับสำหรับสิงคโปร์เพราะว่านัดแรกเนี่ยแพ้ไทยไป1ประตูต่อ3นะครับ
3: ก็4 48 9899นะครับก็ทักทายกันมาได้

0: ากไปก็อ่านเอสเอ็มเอสไปด้วยให้ได้นะครับก็มีทั้ง SMS แล้วก็ Facebook ของ FM 99นะครับก็ทักทายกันมาได้เดี๋ยวจะเปิดดูแล้วอ่านข้อความให้นะครับพยายามจะเล่ๆดูแฟนบอลหน่อยว่าคึกคักแค่ไหนนะครับก็ปกติฝั่งตรงข้ามเนี่ยข้างล่างนะไม่เห็นคนนั่งนะวันนี้เห็นด้วยก็พอมีนะ
1: ก็ผมว่าน่าจะประมาณสัก 10,000
0: นะ 20,000 มีมั้ย
1: 10,000 ต้นๆครับ
0: แล้วคุณไปแอบเห็นเขาตอนไหนครับ
1: น่าจะมีประมาณการ
0: อุ้ย
1: เพราะว่าวันนี้ที่รามคำแหงอ่ะฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเย็น
0: อุ้ยเมื่อกี้นี่คือจังหวะพัทธิกกุปตสันนี่ทำท่าจะได้หลุดเดียวๆเหมือนกันแต่ตัวท้ายแหมจิ้มไม่ทันนะครับเป็นเจคอบวิลเลียมเนี่ยจิ้มปลายเกือกจังหวะ50-50กับกุตับสันถ้าจิ้มถึงกับบอลก่อนเมื่อกี้เนี่ยหลุดเดียวเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านทำมาต้องร้องอุ้ยเลยก็พยายามจะเปิดเกมบุกใส่นะครับสิงคโปร์ตอนนี้ขึ้นมาริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับทางอุโซยังครอสเข้ามาซ้ายแต่ว่าก็ติดแผงหลังไทยสกัดไว้ได้แล้วจะโต้กลับกับเสกสรรโอ้โหจังหวะเดียวแม่นยิงแล้วก็ขวาหลุดไหมโอ้โหเผื่อน้ำเอาเผื่อน้ำผ่านไม่ผ่านด้วยไม่ออกเอาเผื่อน้ำไม่ออกครับแม่เล่นเหมือนรู้จริงเปิดลูกติดแขนแล้วก็ก็ไม่มีแล้วครับเนื้อดำ
1: คือมัน
0: พลาสติกกุ๊ดสั้นนะครับ
1: มันมีน้ำนะจังหวะนี้คือถ้าไม่มีน้ำเนี่ยยังไงไม่น่าทันนะจังหวะไปติดน้ำนิดหนึ่งแล้วก็ทางพลาสติกกุ๊ดสั้นเนี่ยสปีดขึ้นมาแล้วทันด้วยก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยแถวรามคำแหงฝนตกหนักจริงๆนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกระหน่ำลงมาแบบโอ้โหผมผ่านไปนี่มองไม่เห็นทางเลยนะ
0: คือผมเป็นนักกีฬาหรือว่านักออกกำลังกายช่วงเย็นนะเขาด้วยคือผมบอกได้เลยว่าพวกนักวิ่งทั้งหลายนี่เซ็งก็ไม่รู้ตกต้นกลางวันไม่ตกแต่มาตก4โมงมาแล้วคึ้มมาแล้วพอ4โมงหน่อยๆซัดตู้มโอ้โหเซ็งเลยรถติดก็ออกจากบ้านนี่ยากเอามาลุ้นจังหวะเตะมุมหน่อยคุณตัว
1: ก็เป็นสารัตนะฮะรับผิดชอบเลยครับลูกตั้งเตะแล้วเปิดโค้งออกมาต้องมงเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับเกมรับของสิงคโปร
0: ์ก็คือฝั่งขวาเนี่ยที่ไทยบุกทางนฤบดินทร์ฝั่งเนี้ยนะครับก็จะน้ำเยอะกว่าฝั่งซ้ายนะสังเกตพูดง่ายว่าแต่แทกแรงเมื่อกี้เนี่ยน่าจะต้องเผื่อน้ำไว้เนี่ยโอ้โหแล้วพอดีเป๊ะเลยเป็นบอลเจ้าบ้านจริงไม่รู้แกมาแอบซ้อมสนามแข่งเมื่อวานเปล่ารู้จังหวะจริงๆให้มานี่แล้วพอบอลมันไหลบนเส้นเนี่ยมันกลายมันเกือบเดียวเลยนะครับหน่อยไปติดนัวนิดเดียวเองอันนี้เป็นจังหวะของไทยบุกบ้านนะครับขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายเดี๋ยวมาดูว่าแนวรุกวันนี้ก็ปรับบ้างกติกก็ยังไม่ได้ลงตัวจริงจะเกณฑ์เนี่ยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่านัดที่แล้วเขาลงสำรองมาแทนธีรศักดิ์เผื่อพี่ไม้ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเพราะว่าธีรศักดิ์นั้นเจ็บวันนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยปรับ6ตำแหน่งพี่ก้า6ตำแหน่งก็แต่ว่ายังส่งเอาธีรศักดิ์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะก็ผ่านความฟิตนะฮะนัดที่แล้วแฟนๆก็แหมกังวลใจเหมือนกันเพราะว่าธีรศักดิ์นี่ก็เป็นดาวซันโบของไทยนะครับยิงไป4ประตูถือว่ายังมีลุ้นนะฮะในการลุ้นดาวซันโบในรายการนี
0: ้ก็เห็นเจ็บแล้วก็ออกเลยตั้งแต่ครึ่งแรกนี่คิดว่านัดนี้น่าอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนะแต่ที่ไหนได้แหมมาลงสตาร์ทเสร็จคนแรกเลยลูกนี้หักเข้ามาครับสิงคโปร์ติดสารัตอยู่เย็นครับลงช่วยเกมรับนะครับอูยังทรง
1: คือจังหวะแรกขึ้นมาผู้เล่นหมายเลข7ของสิงคโปร์นี่เป็นซองอุยยองนะครับเป็นนักเตะโอนสัญชาตินะเกาหลีใต้นะครับก็โตที่สิงคโปร์เล่นฟุตบอลอาชีพตั้งแต่อายุ17ปีครับนัดที่แล้วเนี่ยเขาติดโทษแบนนัดนี้กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับสิงคโปร์ได้นะครับนี่ครับได้เตะมุมครับเคียวกะเปิดเตะมุมโค้งเข้าไปได้โขกด้วยครับแม่แต่บอลมันลอยไปหน่อยต้องหัวทิ้งไปก่อนครับผู้เล่นไทย
0: ก็นัดที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็พยายามจะเร่งบุกนี้นะครับแต่ว่า14นาทีนี่โดนตอนนี้14นาทีแล้วนะครับมาดูว่าใครจะได้ก่อนแล้วสิงคโปร์สับลูกนี้โอ้โหติดยืนในกรีบกองเหยียดโทษนะเป็นเสกสรรนะครับ
1: คือตอนนี้
0: เล่นคือไทยเองนี่ก็เล่นเหมือนไม่นำนะครับก็เหมือนฮัตสันเนี่ยเวลาเขาแถลงข่าวเขาก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยให้คิดซะว่าเหมือนยังสกอร์0-0อยู่นะครับ ก็จริงๆแล้ว

0: วิธีการทำทีมก็ต้องทำแบบนั้นนะครับคืออย่าไปคิดว่าบอลนำถ้าศูนย์ศูนย์ยูหมายถึงว่าคือต้องเร่งเพื่อเอาให้ได้หนึ่งประตูก่อนหรือว่าเล่นเพื่อชนะมันก็จะเล่นง่ายซึ่งออกจากที่ดูออกสตาร์ทมาเนี่ยไทยก็เปิดเกมแรกเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้รับอย่างที่คาดการไว้นะครับเนี่ยก็เดินสูงเลยนะครับแผงรุกของไทยมันมีจังหวะกระโต้กลับทันทีวันทัดสั้นนะครับภาพจับไปที่กล้องจับไปที่เขานี่ก็คุมทีมชาติไทยยังไม่แพ้ใครนะ
1: ยังไม่แพ้ใคร
0: แปดนัดแล้วว
1: ันนี้มาเจอกับกาวินลีกุนซือของสิงคโปร์นี่อายุน้อยมากๆนะครับ35ย่าง36ปีเท่านั้นครับกุนซือของสิงคโปร
0: ์เห็นก่อนลงเล้งกันวันนี้นัดกันใส่เสื้อขาวมาแล้วคู่แล้วยืนหุ่นคล้ายๆกันด้วยคือไม่เขียนที่ทรงว่าทีมไหนนี่โอ้โหทรงนี่ดูข้างหลังแยกไม่ออกเลยนะ
1: ห่างกัน10ปีนะพี่ก้าฮัสซันนี่ก็45นะกาวินลีนี่35ย่าง36เขาเกิดเดือนกันยายนครับวันที่8เนี่ยเดี๋ยวก็จะ36ปีเต็มนะโอ้เกมตอนนี้ไทยเราก็ปล่อยให้สิงคโปร์ครองบอลเลยฮะก็ถือว่าเป็นสไตล์ของฮัสซันนะพี่นะในรายการนี้ไม่เน้นการครองบอลเน้นเกมโต้มากกว่าแล้วเปิดยามาสิงคโปร์มงชงให้กับเพื่อนแม่โชว์ตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษแม่ยังเป็นบอลของพวกเขาอยู่นะครับซองวียองวันนี้น่าจะเป็นตัวปวดให้กับสิงคโปร์นัดที่แล้วไม่มีเขาเนี่ยแดนกลางของสิงคโปร์ดูจะยุบไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกองกลางไดนาโมคนหนึ่งครับจอมพลังเลยเนี่ยตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษก็เพื่อนไม่ขยับครับโอ้โหเคียวกะพยายามจะเน้นแล้วนะ
0: แต่เมื่อสักครู่นี้ต้องชมจังหวะความเก่าของมันเป็นทอมเบียเลยนะครับคือบอลเนี่ยมัน50 50ที่สิงคโปร์เปิดเข้ามาแล้วก็บอลมันแทงทะลุช่องมาเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไม่หวดบอลนะถ้าเกิดหวดเป็นจังหวะนั้นผมเชื่อว่าทิ้งครับเจอกองหน้าสิงคโปร์ทิ้งแน่นอนครับเมื่อสักครู่แลบขึ้นมาเนี่ยพอแกหวดไม่ยั้งแล้วสิงคโปร์จิ้มถึงบอลก่อนแต่ว่ากลายมาบอลเนี่ยมันเลยจังหวะยิงไปต้องแตะบอลไปถึงเส้นหลังมันก็ไม่มีมุมแล้วนะครับแหมก็จะได้ครับจังหวะนี้ก็รู้ว่าจังหวะนี้จิ้มไปนี่ VR มาแน่นอน VR ทำงานแน่นอน
1: ก็ต้องระมัดระวังครับกองหลังของไทยในนัดนี้เพราะสภาพสนามเนี่ยมันไม่เคยเอื้ออำนวยด้วยเพราะว่ามีน้ำขังอยู่แบบโอ้โหหลายจุดมากๆครับโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษเนี่ยตอนนี้เกมของสิงคโปร์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเปิดเข้ามาก็ไปเข้ามือของทางกำพลนัดที่แล้วเนี่ยเซฟจุดโทษได้นะครับกำพลผู้รักษาประตูของไทยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกัน
0: เอาติดน้ำไหมติดน้ำไหมแล้วก็โอ้โหออกมาเตะลูกนี้ครับผู้รักษาประตูอิสวานแล้วก็เหมือนจะโดนตัวของกองหน้าไทยครับถึงบอลก่อนพัทธิกกุตัมสันแล้วพยายามจะเนี่ยกลุ่มสตาฟของทีมชาติไทยชูมือกันเลยครับเหมือนมวยเลยจังหวะนี้
1: ทิ้งยาวมาทางฝั่งขวาเนี่ยครับแล้วก็มาเนี่ยจังหวะดวลกับผู้รักษาประตูของสิงคโปร์ออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษนะครับพยายามจะเหยียดขาขวางไว้ครับแล้วก็ทัศน์ทูซับซันล้ม
0: ด
1: ู
0: ภาพช
1: ้
0: าเนี่ยมีสะกิดโดนแหละแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยเพียงแต่ว่าวิธีจิ้มบอลของเขาเนี่ยมันไม่ได้จิ้มเขาหาประตูแต่ถ้ามีการพยาเรียกเค้กเมื่อไหร่แล้วก็เดือดร้อนแน่ครับสิงคโปร์เนี่ยเพราะถือว่าเป็นตัวสุดท้าย
1: ครับ
0: คือเมื่อสักครู่ในเดียวแล้วนี่ครับยกว่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งผู้สินบอกว่ามีห้อง VR นี่ขอดูก่อนครับจังหวะนี้ผมยังไม่ได้รายงานผู้สินเลยวันนี้ใบรายชื
1: ่อต้องเช็คก่อนนะครับตอนนี้ผู้สินบอกว่าอย่าพึ่งเล่นนะฮะ
0: ผู้สินเป็นคอเรียนะครับคอเรียคิมบูซุงแล้วก็สองข้างซ้ายขวานี่ก็เมดอินคอเรียทั้งคู่นะครับปาร์คสังเพียนแล้วก็ชินฮีชูคุณคุณนะนี่ชูมือผมเหมือนมวยยก5แล้วเตะเข้าเป้าอ่ะเลยเฮพี่เลี้ยงเฮรอยฮัตสันก็ทำท่าแล้วนะครับนี่ครับยังไม่ให้เล่นนะครับ VR
1: โอ้โหไม่มีอะไรฮะโอ้โหปล่อยให้สิงคโปร์ตั้งเกมขึ้นมาเลยครับผู้สินแต่นึกว่าจะให้ฟาว
0: บ่มีอีหยังบ่มีอีหยังมาพังทลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็แต จังหวะเหมือนกับคือแกก็เก่าเหมือนกันนะอิสวานผู้รักษาประตูของสิงคโปร์สไลด์มาเนี่ยแกก็สไลด์งอขานิดนึงแต่น้ำมาบานมาแล้วกระเซ็นมาเลยพอรอตัวไปครับสิงคโปร์ค
1: ือ
0: เอาเป็นว่ามันอย่างน้อยมันก็สนุกขึ้นหน่อยแหละถ้าสิงคโปร์ตามไป 1-3 แถมมาโดนใบแดงต้นเกมอีกนี่โอ้ภาคนี้ขาดความมันไปเยอะเลยนะคือใส่กิ๊กเลย
1: แต่ว่าถ้าสิงคโปร์
0: จะเอาไงคุณแบบเอาใส่กิ๊กเอาใส่กิ๊กหรือว่าเอาแบบเอ้ยมันดีกว่า
1: ผมว่าเอาแบบ
0: เสือดีกว่า
1: เอามันมันดีกว่า
0: เอาจริงผมก็บอกว่าคือสิงคโปร์สภาพจะไปยิงแล้วจะโดนแหล่ไม่โดนแหล่เนี่ย
1: เอาแบบ11ตัวเท่ากัน
0: ด
1: ีกว่า
0: ครับ
1: อันนี้ตอนนี้พิชาอุทาครับกองกลางของไทยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าจังหวะไปปะทะกับทางไรฮันจวดอ๋อเป็นทางฮาริสจวดนะครับน้องชายของไรฮันเนี่ยเหมือนโอ้โหโดนย่ำเข้าไปบริเวณข้อเท้าครับพิชา
0: อันนี้นับไหมฮะ คือในสนามถ้าเหยียบข้ออย่างนี้นี
1: ่
0: พิชาเลดการ์ดเช็คเนี่ยมาแน่นอนแล้วนี่มันออกนอกสนามไปแล้วไง
1: จังหวะบอล
0: แอบเหยียบ
1: มันออกไปแล้วครับแล้วก็จังหวะต่อเนื่องอะไหลไปชนป้ายโฆษณาแล้วก็แหมเหมือนจะไปย่ำก็ไม่เป็นไรครับเกมยังดำเนินต่อไป
0: นี่เป็นพรีเมียร์ลีกนี่เฮได้เลยนะเฮแบบมวยยก5ขาดเลย ได้แน่นอนน่ะใบแดงเนี่ยนะก็มีท่านนี้ส่งมานะครับ SNS บอกว่าทำไมส่งสำรองหลายตำแหน่งจังจะอุดเขาอยู่ไหมจริงก็คาดการณ์ไปแล้วว่ายังไงวันนี้ผมเชื่อว่าเขาโรเตชันแน่
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าบอลมันนำอยู่แล้วก็บอลมันแข่งติดๆกันแล้วพอตัวไทยกับตัวไทยที่มีเนี่ยทุกวันนี้คือตัวชุดนี้มันก็พอๆกันแหละคือเปลี่ยนใครมาแทนก็ได้งั้นเขาก็คงจะเปลี่ยนแน่นอนเหมือนพันษากับณัฐพลสัตยาชั่วโมงนี้ก็ไม่รู้ใครได้ใครเสียนะ
1: ก็พอๆกันนะแต่ว่าถ้าความเด็ดขาดผมว่าช่วงนี้รัฐพงศ์ดูจะแน่นอนกว่าแน่นอนกว่า
0: แต่ว่าเก่าอ่ะภาษาก็เล่นมาเป็น10ปีแล้วทีมชาติอ่ะเขาก็จังหวะอะไรเขาได้อยู่แล้วผมดูจังหวะนี้สิงคโปร์จะรอดแดงอีกเปล่าไม่แดงก็อาจจะเหลืองได้จังหวะนี้ครับธีรศักดิ์เผยพิมายนี
1: ่คือฮารูนะฮะกองหลังกับจันทีมของสิงคโปร์เนี่ยไปเตะตัดเกมเลยครับตรงกลางสนามใส่ทางธีรศักดิ์แล้วเหมือนจะเข้าหนักด้วยครับแต่ดีว่าธีรศักดิ์ไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได
0: ้เฮ้ยจันโอ้จันคิมจันคิมผมไม่ถือไม่เอือเลย
1: ไม่มีเหลืองด้วยนะ
0: โอ
1: ้ปล่อยเลยปล่อยให้เกมเล่นเลย
0: ผมเช
1: ื่อ
0: แล้วบอลเคลิกของเขาน่าจะโหดกว่านี
1: ้
0: บอกไอ้นี่
1: รู้เปล่าไปนะ
0: ไอ้นี่แค่หมัดยับถ้าเป็นมวยนี่คือยับ
1: ถ้าจะให้เหลืองนี่คือต้องมีเลือดตกยางออกขนาดนั้นเลย
0: ต้องมีตบเพื่อเกาหลีตบก็อาจจะแบบถ้าตบเบาๆก็ทักทาย
1: หรือใบสไลด์แบบ
0: หน้าสั่นเนี่ยโอเคอาจจะเรียกตบแถวบ้านเขา
1: แต่เกมผมว่าแหมถือว่าสปีดใช้ได้นะครับเนี่ยไม่ได้มีการดึงเกมช้าเลย
0: แต่ผมก็เลยว่าไทยไม่ได้ในเกมอุ่นนะถ้าดูลักษณะทรงบอลแบบนี้เพราะคุณจะเห็นว่านฤบดินขึ้นมาเลยครึ่งสนามแล้วผมเห็นลงไม่ทันสองสามครั้งแล้วก็อ้าวมันจะลงทันได้ไงเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าขึ้นมาเลยครึ่งสนาม
0: ใช
1: ่แบ็คขวาแบ็คซ้ายของไทยนะแบ็คขวาเป็นนฤบดินส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นวันชัยนะครับแล้วโดนตัดนะครับโต้ขึ้นมาทางขวาของสิงคโปร์นะครับดึงจังหวะหลอกอยู่โอ้แต่ตอนนี้ในกรอบเขตโทษของไทยเนี่ยมีผู้เล่นสิงคโปร์เนี่ยรออยู่3คนนะแต่เปิดเข้ามาไม่ได้ต้องหมุนพลิกแล้วครับแฮริสจวดน่ะจะให้มาก็ยังไม่ติดโอ้แต่เกมรับของไทยเนี่ยถือว่าลงกันมาเร็วนะครับบูเลนหน้ากรอบเขตโทษตอนนี้มีประมาณสัก 5-6 คนแล้วแต่ผมกลัวมากเลยอ่ะในเขตโทษน้ำเยอะจริงๆแหมถ้าบอลตกลงมาแล้วไปแบะค้างอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วไปเข้าทางผู้เล่นสิงคโปร์ขึ้นมาเนี่ยเดือดร้อนเลยนะ
0: ตอนที่ผ่านมาผมก็เห็นแหมน้ำจะเข้าทางไทยก็เหมือน
1: ถือว่ายังโชคดีอยู่ไ
0: หมไม่ผมว่าเหมือนว่าจังหวะเราอะรู้เหมือนน่าจะเล่นหน้าฝนบ่อยนักบอลไทยแล้วเหมือนกับไม่รู้เหลี่ยมสนามราชมังด้วยเปล่าก็คือวางบอลไปนี่น้ำจังหวะแตะตกเตะน้ำเนี่ยเข้าทางเรานะเหมือนเมื่อสักครู่ก็แพทริกก็ได้เหลี่ยมดีกว่า
1: โอ้ตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกครับค่อนข้างที่จะสูสีเลยแล้วก็โอกาสจบสกอร์เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเกมนัดที่แล้วช่วงครึ่งหลังเนี่ยสิงคโปร์มีโอกาสครองบอลเยอะกว่าไทยสูงสุดอยู่ที่ 72%
0: อันนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะตอนประมาณสัก10นาทีเนี่ย สิงคโปร์70ไทย50 ผมแต่ว่าผมดูเกมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
1: จริงๆแล้วมันไม่น่าจะประมาณ

0: มาสัก60 40ผมว่าไม่ได้เยอะถึง70นะ
1: ถ้ามาดูในเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็56กับ44
0: อันอย่างเงี้ยโอเค
1: ประมาณนี้หน่อย
0: อันนี้ใกล้เคียงฮะใกล้เคียงกับที่เราดูภาพจากการถ่ายทอดสดนะ
1: ก็จังหวะการเตะมุมเนี่ย1ครั้งเท่ากันนะครับ
0: คือการโรเตชั่น
1: เนี่ยการยิงโอกาสยิงเนี่ย2ครั้งเท่ากันด้วยตอนนี้เท่ากันหมดแต่ว่าวันนี้ดูการยืนเชฟของทั้ง2ทีมเนี่ยคือใช้พื้นที่เล่นเนี่ยเยอะมากก็ใช้ถึง3ส่วน4ของสนามนะสังเกตดูตั้งแต่แนวรับตัวท้ายของเราไปถึงตัวท้ายของสิงคโปร์เนี่ยใช้พื้นที่3ส่วน4เลยนะ
0: ครับ
1: ปกติถ้าเล่นเพรสซิ่งบีบแล้วก็อัดกันตรงกลางเนี่ยก็มันจะประมาณ2ใน4ก็เล่นกันพื้นที่ไม่เยอะ
0: เสกสรรมีพื้นที่เยอะมากพี่ก้า
1: ลงไปกองแล้ว
0: เสกสรรตอนนี้นั่งอยู่ตรงกลางสนามเลยครับแล้วก็โอ้โหหน้าตานั้นเย่เกครับไม่รู้ไปเจ็บจากจังหวะไหน
1: จุดเสกนี่ครับเปียกไปทั้งตัวแล้วครับ
0: พี่ก้าลองใส่หูฟังดิเดี๋ยวผู้บรรยายภาษาอังกฤษจะเรียกจ
1: ุ
0: ดเดินเสก
1: ผมก็บอกเขาว่าเปิดซาวด์แล้วแต่ว่าผมก็ดันไม่ใส่หูฟัง
0: ใส่หูฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวผู้บรรยายภาษาอังกฤษจะเรียกจุดเดินเสก
1: ผมเมื่อก่อนนี้ตอนโจห้าหลานี่เขาก็ไม่เรียกชื่อจริงสรายุทธ์ไทยกันดีนะ
0: เขาเรียกว่า
1: โจไฟยัด
0: โ
1: จไฟยัดเลยโจไฟยัด
0: โอ้โหตรงตัวนะ
1: ในใบรายชื่อเขาเขียนอย่างนั้นด้วยนะผมก็ไปทำข่าวเลยผมยังงงว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้
0: อ
1: ะไม่เขียนภาษาอังกฤษชื่อจริงไปใส่ฉายาเนี่ยแล้วก็เขาก็พากย์กันไปด้วยนะเอากับแกดิ
0: เขาก็ทำการบ้านเหมือนกันนะผู้บรรยายภาษาอังกฤษ
1: ไม่แต่ใบรายชื่อของ AFC ด้วยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นไปด้วยผมยังงงอยู่เนี่ยต้องแอบดูใบรายชื่อของทางสิงคโปร์ที่ถ่ายทอดเนี่ยมันก็ไปเขียนอย่างนั้นจริงว่า
0: ตอนนี้บอลยังอยู่ในแดนของทีมชาติไทยนะครับสิงคโปร์ก็พยายามที่จะต่อเกมขึ้นมาเอาแล้วได้ฟาวครับโอ้โหหน้ากรอบเขตโทษระยะประมาณสัก25หลาได้นะเนี่ยอิมฮานฟันดี้ครับโดนทำฟาวโดยพันษา
1: จริงๆก็ยังมองว่าไทยก็ยังมีความกดดันอยู่นะถ้าตัดใดที่ยังไม่ได้สกอร์แรกและอาการจะหนักทันทีถ้าสิงคโปร์ยิงปุ้งขึ้นมาหนึ่งเนี่ยไอ้นี่มีขาสั่นกันบ้างอ่ะ
0: อย่าให้มีเลยฮะพี่โอ้โหถ้าเราโดนก่อนเดือดร้อน
1: ยังไงเนี่ยอย่าให้โดนก่อนถ้าได้ก่อนเนี่ยก็สดใสนะอาจารย์สดใสล้มบัวทองมาแน่นอนแต่ถ้าสิงคโปร์ปุกเข้าไปดิโอ้โหขาสั่นนะฮะงานนี้เดี๋ยวมาดูจังหวะฟรีคิกนะครับของทางสิงคโปร์นากามุระก็มาเล็งเหลี่ยมเท้าซ้ายแต่ว่าตัวหลอกอีกตัวหนึ่งอิวฮานวะฮะ
0: ใช่ครับเป็นอิวฮานนะครับเท้าขวาอิวฮานน่าจะเลือกยิงเอแล้วก็ยิงน้ำหนักมันเบาไปครับผ่านกำแพงมาได้ก็จริงแต่ว่าไปเข้ามือของกำพล
1: เป็นบอลทอดกระถิ่นผมไปเตะบ่อยนี่ผมบอกหวานเจี๊ยบเลยนะ
0: เบามากนะ
1: ผม
0: ยิงแป๊กด้วย
1: เอาว่าผมยิงแรงกว่าเอามาวัดกันเลยดีกว่าโอ้ลูกนี้เน้นเข้ากรอบน่าเกลียด
0: อ้าวแหมฟาวครับผู้เล่นไทยนะครับแหมไปวางจังหวะนี้ดูเหมือนจะช้ากว่าครับเสกสรรโอ้โห
1: ก็
0: เบลเลอร์จะขอบครับ
1: เชคขอบเขายกบอลหลบไม่รู้ว่าเป็นนฤบดินหรือว่าเสกสรรน่าจะเสกสรรนะ
0: ใช่ครับเป็นจังหวะของเสกสรรโอ้โหเนี่ยครับหงายปุ่มเข้าไปด้วยครับเต็มแข้งเลยครับและดูเนี่ยมีภาพช้าจังหวะฟรีคิกเข้ามาของอิวฮานยิงคือผ่านกำแพงมาแล้วครับกำแพงเราแตกนะฮะแต่ว่ากำพลเนี่ยดักเสาอยู่แล้ว
1: ที่ไม่น่าเสียดายนะอิวฮานนะคือน้ำหนักมันไม่ได้อะทิศทางมันได้แต่ยิงเบาไปนะครับแต่ก็ถือว่าอิวฮานนี่ก็เป็นทีเด็ดของสิงคโปร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ซุ่งทัวร์นาเมนต์รายการนี้
0: เขามั่นใจมากๆเพราะว่าแมตช์ยิงประตูต่อเนื่องเลยครับให้กับทางสิงคโปร์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะลงเป็นสำรองนะแต่นัดนี้สิงคโปร์ต้องการประตูครับ
1: กระปั่นนี้ที่บ้านฟันดิอามัดนี่น่าจะนั่งแช่งกับเบลลีอยู่เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยส่งพี่ชายลงยืนหลังส่งน้องลงสำรอง
0: สำรองใช่
1: เพราะนี้ส่งน้องกองหน้ากำลังฮอตลงตัวจริงพี่ชายไม่ลงอีก
0: ดอบแหมดอบดอบกองหลัง
1: ฮิโรฟาใช่ไหมได้เฮกันทั้งบ้านหน่อย
0: กวินลีนี่ภรรยาเขาเป็นคนไทยนะจ้า

0: เป็นคนภูเก็ตนะฮะแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์มันลูกเขาเพิ่งจะคลอดออกมาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะก็ได้ประมาณสักอายุประมาณสัก2เดือนได้แล้วบอกว่าถ้าลูกโตเนี่ยจะให้เชียร์ทีมชาติไหนจะไทยหรือสิงคโปร์เขาบอกว่าให้เชียร์สิงคโปร์แต่ว่าอย่าให้เมียรู้นะก็ได้รับฉายาแบบเขยไทยเพราะว่าใจกล้านะ
1: เพราะว่าทุกวันนี้เมียลูกก็น่าจะกินเงินสิงคโปร์อยู่ก็ต้องเชียร์สิงคโปร์ไปก่อนเอาว่าไม่ได้ทำทีมเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยไปเชียร์ไทยประมาณนั้นคืออิลฮานฟันดี้วันนี้เนี่ยมีชื่อเป็นตัวสำรองครับก็คงไม่ได้เจ็บ
0: ครับ
1: คืออยู่ดีก็ดรอปไปเนี่ยก็สงสัยว่ามีการบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ว่ามีอะไรชื่อในตัวสำรองนะครับอิลฮาน
0: ก็น่าจะปรับตามแทคติกของกวินลีนะครับกุนซือของสิงคโปร์โอ้แต่วันนี้กองหลังของพวกเขาก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะไม่เหมือนกับเกมนัดแรกนี่โอ้โหเจอทีเด็ดจังหวะโต้กลับของทีมชาติไทยเข้าไปเนี่ยเสียไปถึง3ประตูแล้วจริงๆเนี่ยน่าจะโดนเยอะกว่านั้นด้วยครับเกียวกาครับถ่ายขึ้นมาให้กับซองอุยยองครับทางซ้ายของสิงคโปร์นั้นเติมขึ้นมาแล้วครับแต่ให้ไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งที่นากามูระจะเล่นชิงกับทางซองอุยยองก็ช้าเกินไปครับคือตอนนี้กองกลางของไทยเนี่ยคือพอมีการโรเตชันเนี่ยดูแล้วมีสดกว่านะครับในจังหวะการเข้าหาบอลเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วย
1: ในหลายๆเกมนี่สิงคโปร์ก็จะเล่นดีในครึ่งหลังเก่งกับอินโดเนี่ยเขาก็มาเร่งเครื่องครึ่งหลังก็ได้แล้วลูกนี้หลุดไหมอ้าวไม่ล้ำหน้าครับเดียวครับลูกนี้เสกสรรจิ้มลูกนี้โอ้โหเฮไปแล้วทั้งกองเชียร์แต่ว่าเสกสรรทำหน้าเบื่อโลกยังไงครับนี่ครับชูนี่แล้วกองเชียร์แหมมายกที่หลังมายกที่หลัง
0: ไม่เฮครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยแหมผู้ช่วยตัดสินยกธงนะฮะเป็นจังหวะลำต้าเดี๋ยวต้องเช็คนะฮะจากการสนามเลยครับเนี่ยครับเสกสรรนั้นแลบขึ้นมานิดเดียวครับประมาณสัก19แม่ขยับไปก่อนแล้วฮะ
1: ฝั่งนี้เป็นพี่ปาร์คนะครับจันปาร์คจันปาร์คแกไม่ยกก็รอเช็คทาง VR ก็บอกว่าล้ำนะครับแล้วถึงค่อยยกทีหลังอ่ะก็แต่ลุงนี่จิ้มเข้านะเสกสรรก็ถือว่าแม่ยังคงกริบเหมือนเดิมเอาให้เครดิตไปก่อนว่าหลุดเดียวแล้วก็ทางอัศวานนี่แกก็ตั้งใจรับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ยกแต่พอจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยมายกปึ๊บเลย
0: หลุดต้องแต่กลางสนามเลยนะครับ
1: เขาบอกให้พูดด้วยว่าภาคไปปุ๊บหาไหมครับหาไหมหาไหมเพื่อเป็นการผ่อนคลายค
0: ุ
1: ณผู้ฟัง
0: หาไหม
1: หาไหมเขาพักถ้าเราปล่อยมุกไปสักจังหวะนี
0: ่ให้ผมพูดใช่ไหม
1: ท้ายคำว่าหาไหม
0: หาไหมเดี๋ยวผมพูดดีกว่า
1: อันนี้คุณล้อเลียนกันแบบท่านผอ.เลยเนี่ยคนหลังคุณอดภาคเนี่ยเขาเอ้ย
0: มี
1: แ
0: ม
1: ่โอ้ยโมทำฮากันอยู่อันนี้เกือบไม่ฮานะครับลูกนี้ยูฮาน
0: กำลังจะแซวพี่เจ๋งอยู่เลยฮะตอนนี้ภาพตัดกลับมาในไทยเกือบโดนนะฮะลูกโมงของยูฮานฟานดี้ครับดีว่ากำพลเนี่ยปฏิกิริยาแล้วก็ข้อเท้าสปริงข้อเท้าดีมากๆครับเทคตัวปัดทิ้งออกไป
1: คือลูกนี้เนี่ยกำพลเขาเดินออกมาจากเส้นนะ29
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าสปริงไม่ดีเนี่ยถ้าสปริงแบบพี่โย่งอ่ะบอลวุฒิโดดไม่ค่อยขึ้นเนี่ย
0: เซฟไม่ได้
1: ข้ามหัวแน่นอนเพราะว่าบอลมันจะย้อยลงมุดใต้คานพอดีแต่ลูกนี้กำพลก็แหมดีดขึ้นครับดีไม่ติดน้ำคอสอีกแล้วสิงคโปร์โอ้โหช่วงนี้ก็คอสซ้ายคอสขวาเลยนะครับให้คอสไปเสา2ด้วยส่วนใหญ่ก็เกือบได้อีกแล้วต้องลงไปตั้งรับบรรจาระหวัดเลยทีเดียวนะครับ
0: ลูกเมื่อกี้ถ้าไทยโดนก่อนนี่ฮาไหมครับพี่
1: คุณผู้ฟังคงจะส่งเรียกว่าประมาณ20-30ทัวร์ต้องมี ยับอ่ะคุณมาฮาไหมฮาไหมตอนโดนยิง แล้วแต่ผมก็จะโบยไปทางว่าเป็นมุกของท่านผอ.เขาผมก็ต้องทำ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเป็นหน้าที่ต้องรับมาปฏิบัติแล้วก็ผ่านมา34นาทีแล้วนะครับสกอร์ยัง 0-0 สกอร์รวม2นัดก็ยัง 3-1 อยู่เหมือนเดิมลูกนี้พยายามจะเล่นจังหวะเดียวนะครับก็เป็นสไตล์ของนี่ต้องนับเป็นอีก1สไตล์ของอัสซันนะจะบอกว่าเขารับแล้วโต้อย่างเดียวไม่ได้นะไอบอลบอลทัดของเขาเนี่ยก็จะเห็นในชุดนี้นะ
0: ครับ
1: ปึกให้เลยเนี่ยแต่ลูกนี้หลุดเดียวอีกแล้วครับสิงคโปร์ขึ้นมาทางซ้ายโอ้โหพยายามจะจ่าย ย้อนหลังตัดเข้าไปแต่ว่า

0: เป็นพันศานะครับดักทางไม่ได
1: ้เป็นแฮร์ริสจวดนะครับ
0: คนนี้แกช่างคลอดนี่นี่ห่างกันกี่ปีเนี่ย
1: ครับ
0: แฮร์ริสกับไรฮานเนี่ยก็ส่งมาเหมือนเป๊ะเลยนะ
1: ประมาณ 3-4 ปี
0: อืม
1: โอ้แล้วทุ่มไก่อะ
0: เลยเท่ากันเลยเนี่ยอันนี้น่าจะทุ่มออกนะ
1: โอ้ผมว่าวันนี้ฮัสซันส่งพันศาลงมาเนี่ย
0: มารับลูกทุ่ม
1: มาช่วยป้องกันลูกการอากาศลูกทุ่มอะไรแบบนี้แหละฮะ
0: สมว่าใช่นะเพราะว่าคราวที่แล้วก็โดนทีเด็ดลูกทุ่มอะไรพวกนี
1: ้ลูกทุ่มเข้ามาแล้วก็ทำให้เสียจุดโทษด้วยฮะ
0: ใช่
1: นะที่แล้วเพราะมันคุมยากจริงๆต้องเอากองหลังพวกร่างสูงใหญ่อย่างพันศาเนี่ยมาช่วย
0: เหม
1: ือ
0: นอินโดก็จะโดนจังหวะทุ่มไปเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: จังหวะที่อินโดโดนสิงคโปร์ยันแล้วร่วงตกรอบไปเนี่ย
1: ธีรศักดิ์ครับได้บอลแล้วเล่นใกล้ๆกับทางพิชาโอ้พิชาที่โดนผู้เล่นของสิงคโปร์นี่ล้อมอยู่3ตัวนะครับต้องถ่ายบอลออกไปทางซ้ายก่อนวันชัยวันชัยยังขึ้นไม่ได้ครับเนี่ยครับต้องเคาะคืนกลับมาบุกขึ้นหน้าไม่ได้แล้วครับต้องมาเซตเกมกันตรงกลางสนามเลยครับตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้บอลย้อนมาถึงทอมเบียครับทอมเบียดันขึ้นมาถึงกลางสนามเลยครับให้กับนฤบดินทร์หย่อนขึ้นหน้ามาไปได้ไหมโอ้โหแพทริกครับเจอบีบอยู่ครับไม่เข้าใจกับเพื่อนด้วยนะทำเสียออกไปก็หายไป17เดือนนะฮะพี่ก้าแพทริกกูสตาฟสันเจ็บยาวเลยฮะกลับมาเนี่ยนัดที่แล้วเพิ่งจะได้ลงสนามเกมแรกนะฮะแล้วก็ทำไปได้1แอสซิสต์จากลูกที่เขาจ่ายให้กับเสกสรรราตรีเลยครับยิงจ่อๆเข้าไป
0: ภาพในการถ่ายทอดก็เจาะโปรไฟล์มาเมื่อกี้นากามูระนะครับเขาก็เป็นผู้เล่นญี่ปุ่นที่จริงๆแล้วเนี่ยเคยติดยู17ทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ครับ
0: นากามูระเคยเล่นกับเจฟยูไนเต็ดมาก่อนแต่ว่าพอมาเล่นที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยก็โอนสัญชาติเป็นสิงคโปร์แล้วก็ฟีฟ่าอนุมัติกลายว่าก็กลายเป็นผู้เล่นทีมชาติสิงคโปร์ไปแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเล่นเยาวชนทีมชาติอะไรไปแล้วเนี่ยคือว่าเลือกแล้วนะครับนี่ก็เปลี่ยนกฎใหม่เขาก็มาเล่นได้แต่ก็ไม่เหมือนกับทรงทีเดียวใช่ไหมของเกาหลีวันนี้เล่นมุกเยอะครับบอลจะได้สนุก
1: เดี๋ยวให้พี่ก้าไปเตรียมมุกมาแบบขนมาเยอะมากเลย
0: ผมมาภาคบอล เดี๋ยวก็บอกว่าพี่ครับเล่นตลกเชิญนี่ทางเวิร์กพอยต์ได้ครับไม่ได้มาทางนี
1: ้คือถ้าปล่อยเยอะๆปล่อยมุกเยอะๆเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวนัดชิงอาจจะไม่ได้ภาคแล้วนะ ถ้าไทยเข้าชิงนะ
0: คนชอบก็อาจจะชอบแล้วคนไม่ชอบนี่ก็อาจจะอัญเชิญแล้วเอาไปหีบอยู่ที่อื่น
1: โอ้โหตอนนี้เหมือนจะผ่อนเกมครับในช่วงท้ายของครึ่งแรก
0: สิงคโปร์ใครผ่อนฮะ
1: สิงคโปร์ครับดูจะเบาๆไปนะเขาก็พยายามค่อยๆเซตไปไม่เร่งเหมือนตอนที่เล่นนัดแรกที่บ้านอยู่นะนั้นดูโหดกว่านี้เยอะ
0: ไม่แต่ช่วงแรกเขาก็เร่งนะเห็นแต่ว่าก็จังหวะนี้ไทยก็เหมือนมายืนเชฟรับนิดนึงละเนี่ยมายืนกันจะสังเกตว่า11คนเนี่ยมายืนในแดนหมดไม่ได้เติมซ้ายขวาเหมือนตอนแรกตับสันเรื่องนี้ยังว่าคลองบอลแล้วก็โดนเกี่ยวข้างหลังก็ทิ้งตัวนะครับทรงเป็นแฮร์ริสนะครับมาเกี่ยวแต่มานี่เสกสันจุดเสกเนี่ยก็เป็นจอมทัพดูเล่นจอมทัพในแดนกลางเลยนะ
1: ครับถือว่าเด่นเลยฮะแกก็เก็บบอลได้หมดแล้วสำหรับเสกสันแล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปทำประตูได้ด้วยครับแต่ไม่ได้นะเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อน
0: คือสไตล์เขาเนี่ยเหมือนบอลปีกในยุคแรกๆที่อิชิอิเรียกเข้ามาเนี่ยก็คอยไปลากบอลลากเลยแหละแต่หลังมานี่แม็กก็ลงมารับมั่งมาช่วยเกมแล้วเดินเกมแดนกลางด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ถือว่าเริ่มจะเป็นกำลังสำคัญเลยนะครับของทีมชาติไทย
1: คือช่วงแรกๆที่อิชิอิเรียกตัวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็แหมโดนล้อไปเยอะนะในจังหวะทำบอลลั่นบ้างอะไรบ้างช่วงนั้นประสบการณ์ถือว่ายังน้อยครับแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาไปอยู่กับทางระยองนี่โอ้โห เสกสรรถือว่าเป็นกำลังสำคัญของระยองเลยนะแล้วก็ยิงประตูได้ถือว่าหลายลูกเลยครับทีเด็ดจากลูกยิงไกลของเขาเนี่ยครับทำให้มาตรฐานตอนนี้ถือว่าแหมกลับมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เลยนะครับเนี่ย
0: ตอนแรกๆเนี่ยผมก็ยอมรับว่าก็ปวดหัวแกนะครับถ้าลงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมก็ต้องทำไงว่าแกพี่เป็นพิเศษโซโลนะครับพิเศษโซโลคือเหมือนทรงบอลดาราแต่ก็พอหลังจากเหมือนยิงประตูได้บ่อยเนี่ยยิงในทีมชาติแกก็มั่นใจขึ้นแล้วก็กล้าเล่นกล้าลากแล้วก็คิดเหมือนจะคิดถูกแล้วที่ย้ายมาจากบุรีรัมย์มาเล่นให้ระยองเขาก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องก็เก่าขึ้นนะครับ
1: คือพอได้ลองบ่อยๆแล้วความมั่นใจมันก็มีมากขึ้นก็กลายไปตอนนี้โอ้โหตอนเนี้ยนักเตะทั้งสองทีมมีจังหวะเข้าบอลผมบอกเลยว่าหวาดเสียวมากๆครับแหมติดดาบกันตลอดเลย
0: โอ้โหแต่คือจังหวะมันเริ่มต้นที่ว่าทางเจคอบวิลเลียมนะครับสอยเรียกว่าสองเท้าเลยนะครับถอยไปทางเสกสรรล่วงไปนะวรชิตเห็นบอลทะลักมาแล้วก็จัดคืนให้นะครับแต่ว่าไม่ได้จัดคืนที่เจคอบนะครับแกไปจัดที่ไก่แฮริสใช่ไหม
1: แล้วเนี่ยก็และอีกจังหวะหนึ่งเป็นชาฮิลานะกองกลางของสิงคโปร์เนี่ยโดนทางพิชาเนี่ยย่ำเข้าไปที่ข้อเท้าอีก
0: เอาพิชาไปจัดคืนเลย
1: ไปคืนให้เรียบร้อยแล้วโอ้ยกล้องก็จับมาที่ฮัตสันนะโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับ
0: อ้าวจานคิมให้เหลืองใบแรกของเกมนี้ครับมาให้ฝั่งไทยซะแล้วนะครับโอ้โหมีหลายจังหวะที่เรานี่แหมมีลุ้นใบเหลืองใบแดงลุ้นลูกโทษอะไรนี่กลายว่าใบเหลืองใบแรกกลายเป็นของพิชัยอุทราไปแล้วนะครับโอ้นี่แกทรงผมแน่นอนครับรู้เลยว่ามาจากไหน
1: แหม
0: ผมข้างหน้าแกเนี่ยก็คือแกตัดเหมือนคนหัวเกรียนน่ะแต่ว่าแกสามารถไปเล็มให้เป็นหน้าม้าได้
1: แล้วก็เรียบเลยนะฮะหน้ามาทรงนี้เนี่ย
0: อันนี้ยังไงครับโอ้โหนี
1: ่ผมว่าเช็คใบแดงนะฮะเนี่ย
0: โอ้นี่เช็คเพิ่มเปล่าอ้าวอ้าวงานเข้าแล้ว
1: ไม่มีอะไรฮะโอ้รอดตัวไปฮะในจังหวะเข้าบอลหนักของพิชาโอ้แล้วสิงคโปร์ได้โต้ขึ้นมาครับมากัน4คนเลยครับตอนนี้ผู้เล่นไทยก็มีอยู่4เหมือนกันครับหน้ากรอบเขตโทษเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้จบหรือเปล่าเปิดยัดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้มาไปติดเซฟกำพลครับโอ้โหจังหวะยิงของซองอุยองพิก้านี่ถึงกับทัดลุกตัวลอยเลยฮะแม่
0: เปล่าผมลุกตัวลุกไปดูว่าใครถามถึงรุดดี้ ขึ้นเลยเนี่ยส่งเอเดนมาบอกรุดดี้ไปไหนเนี่ยโอ้โห
1: จริงจริง
0: ลูกนี้นี่
1: น่าได้นะ
0: ต้องบอกว่าสิงคโปร์น่าขึ้นนำ 1-0 จริงๆครับทางมโนเทมเบียเนี่ยเข้าบล็อกช้านิดนึงไปไขว้ขวาเพื่อจะบล็อกแต่ว่าบอลก็ยังรอดไปได้ครับรอดขาเข้าไปแต่ว่าโอ้โหกำพลอีกแล้วครับนี่มันนึกๆเลยนี่ว่าเขาคลีนชีตนัดที่แล้วเนี่ยแล้วยังไม่โดนนัดนี้อีกเนี่ยต้องเรียกว่าทำสถิติบอลอาเซียนเนี่ยมีลุ้นเลยนะครับ
1: ตอนนี้
0: แปดนัดของดังมันลำเนี่ยคือเนี่ยดังบอลลามีคีนชีทสูงสุดในอาเซียน
1: ครับ
0: 8นัดแต่ว่าน
1: ัดเฉพาะในรายการอาเซียนคร
0: ับอันนี้มาทางกำพลเนี่ยโหของเขามา4แล้ว
1: เสียดายนะนัดที่แล้วดันไปเสีย
0: ดูการเซฟแต่ละลูกเนี่ยโหดูมาสักครู่ก็ถือว่าซูเปอร์เซฟจริงๆครับแหมจังหวะที่ไทยไม่เสียไปก่อนกำพล
1: คือหน้าโดนสุดแล้วครับลูกยิงของซองอุยยองเนี่ยเขารับบอลบริเวณอยู่ตรงจุดโทษนี่แหละและยิงเรียดแล้วนะครับแต่ว่ากำพลเนี่ยอ่านรออยู
0: ่นี่ครับกำพลอีกแล้วลูกนี้ก็กระโดดรับจังหวะ2ไว้ได้ลูกโขกเสยของสิงคโปร์จังหวะแรกครับแต่ว่ากำพลออกมาดีก็มาตัดไว้ได้ลูกนี้อ้าวผู้รักษาประตูถอยไปแล้วอ้าวแล้วเขามาเลี้ยงจะเลี้ยงหลบกองหน้าเลี้ยงหลบเสกสรรจุดเสกแย่งไม่ได้แล้วก็ยังดีนะครับแย่งกลับไปได้นัวสวานอ้าวลูกนี้ได้หลุดบ้างโอ้โหออกมาสกัดเหมือนกันกำพลลูกนี้ยิงไกลต้องกลับไปอ้าว1ประตูต่อ0ไปแล้วครับสิงคโปร์งานมาแล้วครับแม่ทีมชาติไทยแล้วก็รอสั้น
1: โอ้โหเป็นแฮริสจวดครับผู้เล่นของสิงคโปร์ยิงไกลเข้าไปเลยครับจังหวะออกมาตัดบอลนอกกรอบเขตโทษของกำพลแล้วมัน แหมถือว่าผิดพลาดครับบอลไปเข้าทางผู้เล่นของสิงคโปร์ครับ

0: หัวจังหวะเดียวครับสจวตโอ้ตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วครับสิงคโปร์อย่างเงียบครับพี่ก้าอย่างเงียบเดี๋ยว
1: คือผมดูว่าแกไปบ่นกับทางกวินเปล่ากวินก็คือโค้ชผู้รักษาประตูแต่ลูกนี้ก็ถือว่าต้องออกได้ครับกำพลเพราะเขาเห็นแล้วก็ตูดท้ายเนี่ยแบ็ควันชัยเนี่ยลงมาก็ไล่ไม่ทันแล้วนะครับจังหวะกำพลก็ออกมาหวดบอลแต่ว่าบอลมันดันไปตกเข้าทางไฮเดรสจูดพอดี
0: ครับ
1: นะครับก็เลยยิงสวนกลับเข้าไปแล้วแหมน้ำหนักทิศทางนี้ได้จริงๆครับ
0: คือ
1: บอลนี่ลอยโด่งก็คือกองหลังแล้ววิ่งตามเข้าไปมันก็สกัดไม่ถึงครับ
0: โอ้โหกล้องจับมาฮัสซันอึ้งเลยฮะไม่คิดว่าทีมชาติไทยของเราจะเสียประตูแรกนะฮะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกลางสนามนั่นแหละผู้เล่นของสิงคโปร์จ่ายแบบคิลเลอร์พาสครับโอ้โหวางบอลยาวแล้วมันทะลุเกมรับของเราหลุดไปถึงผู้เล่นสิงคโปร์ครับทำให้กำพลเนี่ยต้องออกมาตัดบอลนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วบอลเนี่ยจังหวะมันไปเข้าทางของทางแฮร์ริสจูดครับยิงเข้าไปเลย
1: ก็สกอร์ตอนนี้สกอร์รวมเป็น2ประตูต่อ3แล้วนะครับเอาละครับนี่เดือดแล้วครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวพักครึ่งเนี่ยแผนกจะดมยาอมยาหม่องเนี่ยเดินงานได้เลยนะครับผมว่ามาดามแป้งซื้อแน่แล้วคนหนึ่ง
0: ใครคร
1: ับแล้วก็รอยรัศน์มาดามไปว่ายาดมยาหม่องเนี่ยไปเดินๆแถวนั้นแหละได้ขายมาดามแป้งผมว่าซื้อน่าจะต้องสูตรดมเยอะช่วงนี
0: ้ตอนนี้ครับ
1: รอยรัศน์ก็น่าจะซื้อเมื่อกี้เห็นแกหงายท้องผึ่งไปเนี่ยยาอมต้องมีเพราะแกโอ้โหน่าจะซัดพักครึ่งเยอะเลยทีเดียวโอ้ลำบากแล้วแม่ตอนนี้เริ่มจะเห็นคนอัศจรรย์เยอะขึ้นนะครับน่าจะหมื่นกว่า
0: หมื่
1: นนิด
0: ๆ uh-huh.
1: น่าจะไม่ถึง2อ่ะนะ
0: ใช่ครับหมื่นนิด
1: ๆหรือว่าแอบมาอยู่ฝั่งมีหลังคากันหมด
0: ไม่น่า
1: ทำไมเพราะ
0: ผลจุดแล้ว
1: อยู่ที่ราคาตัว
0: ผมว่านัดนี้ก็น่าจะเข้ามาชมพอกับเกมที่เจอกับเมียนมา
1: ผมว่าเวียดนามเจอเวียดนามเต็มแต่เอานัดนี้ก่อนนะ
0: เอานัดนี้ให้รอดก่อนนะพี่
1: จริงๆผมเวลาทำบอลทำทีมชาติหรือว่าทำฟุตซอลเนี่ยคุณอิศักดิ์นี่ก็ถือเคล็ดเลยนะขนาดไข่กล้วยไอ้ไข่แกไม่กินเลยนะบอกนี่ไข่เจียวอะไรไม่เป็นไรมั้งครับอะไรไข่ต้มโอเคไม่กินบอกไม่ได้แกไปหยิบกล้วยมากินโดนรัสเซียไป 7-1
0: ไม่ช่วยอะไรนะ
1: กินดีกว่า
0: ไม่ช่วยกินดีกว่าครับพี่ตอนเนี้ย
1: เดี๋ยวหลังผมเอาแบบเอาซื้อหมูสามชั้นหมูทอดอะไรให้กินหมูหน่อย
0: ตอนนี้ทดเจ็บ4นาทีพี่ครึ่งแรก
1: ครับโอ้โหทดเยอะเหมือนกัน
0: แล้วก็ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่48แล้วนะฮะ
1: เนี่ยเกมกดดันแล้วพาให้คลายเครียด
0: ให้คลายเครียดหน่อย
1: แต่คนก็บอกว่าไอ้ตอนนี้มันเครียดอยู่ครับไม่น่าจะสบายแล
0: ้
1: วมึงก็พากอะไรสบายขนาดนี
0: ้โอ้โหต้องบังไว้ครับพรรษา
1: ส่วนอิวฮานกดดันจังหวะนี้ครับความสูงเท่ากันเลยนะอิวฮานนี่เหมือนจะ180
0: ครับ
1: แต่อิราฮานกองหลังเนี่ย188โอ้มันห่างกันเยอะเหมือนกัน8เซนแต่ผมสงสัยว่าฟันดี้อามัดพ่อแกเนี่ยก็เป็นกองหน้าตัวไม่สูงเท่าไหร่นะก็ไปได้ใครมา
0: อาจจะให้กินนมเยอะ
1: พูดเยอะไปได้เดี๋ยวเจอหน้าแกสาวอ่ะบอกมีปัญหาอะไรเปล่า
0: โอ้จังหวะก่อนหน้านี้กำพลก็แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับแล้วก็เซฟสวยๆไปหลายครั้งด้วยแต่จังหวะที่เสียประตูเนี่ยก็ต้องชมการอ่านเกมของเขานะครับออกมาตัดบอลแต่ว่าแหมมันโชคร้ายไปเข้าทางของแฮร์ริสจูดดูแล้วอาจจะต้องไปว่ากันในช่วงครึ่งหลังนะพี่ก้าตอนนี้เพราะเวลาก็ทดเจ็บ
1: เอาว่าสกอร์เนี่ยคือดูไปขมิบด้วยความหวาดเสียว
0: เหมือนที่พี่บอกเลย
1: ก็มันขึ้นอ่ะเอาว่ามันขึ้นทีนี้ประตูต่อไปเนี่ยน่าจะตัดสินว่าเสียวหรือสวยนะถ้า 1-1 ก็สวยถ้า 2-0 ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียวจะไปเหมือนกัน
0: ไม่สวยนะ
1: ครับครับเดือนหน้าเครียดเข้าห้องแต่งตัวนะครับ
0: ก็
1: ตอนฮัสซัน
0: จบครึ่งแรกไปนะครับทีมชาติไทยเราตามสิงคโปร์อยู่นะครับ0ประตูต่อ1นะครับก็โดนทางแฮร์ริสจูดนะครับยิงเข้าไป
1: ก็เป็นการเสียประตูนัดที่2ที่ต่อกันของทางกำพลปฐมคุณครับก็จบครึ่งแรกก็เป็นมาสิงคโปร์ก็ไล่มาไม่ไกลแล้วนะครับสกอร์รวม2ประตูต่อ3เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวมาพบกันในช่วงครึ่งหลังนะครับ

0: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์

0: 19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report
5: ใจเย็นคุณไม่เครียดเลยโอ้โหมันยังยิ้มได้ไง0-1นี่ขาสั่นนะเนี่ย
6: คือผมมั่นใจนะพี่ว่ายังไงอ่ะทีมชาติไทยเอาอยู่นะเออเชื่อเลยเดี๋ยวว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะส่งตัวหลักเกมลุกลงมาแล้วโอ้โหพี่ข้าเปอร์เซ็นต์ของบอลไม่เยอะนะไม่เยอะ
5: ถามพัดสั้นยังว่าเอาอยู่เปล่า เดินเครียดไปก็ไปบ่นกับทางตองกวินอยู่คือก็หลายคนก็มองว่าจังหวะนี้อาจจะเป็นต้องอาจจะไปโยนบาปให้ทางกำพลนะแต่ผมก็ว่ามันออกมาตัดก็ได้นะแต่ถามว่ามันตัดแล้วบอลไปเข้าเท้าเนี่ยสวยไหมเนี่ยสวยคือมันจะบอกว่า
6: จะไม่ออกก็ได้นะ
5: ตัดไปหวดทิ้งตูมไปทางเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงบอลเนี่ยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ผมก็ตัดเนี่ยก็ช่วยได้เพียงแต่ว่าตัดแล้วมันตายก็โชคถือเป็นโชคร้ายไป
6: เพราะว่าตอนนั้นบอลมันยังไม่เข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ว่าเหมือนกำพลเขา
5: ออกเร็ว
6: ออกมาแล้วไง
5: เขาเห็นฝั่งนู้นออก
6: ไงออกมาแล้ว
5: อัศวานออกมาสกัดปุ๊บเร็วรวดเร็วแกเลยจัดมั่ง
6: เอาลองมั่งแต่โชคร้ายครับบอลไปเข้าทางแฮร์ริสจูสซะงั้นแห
5: มแต่ว่ามันก็หลุดมาแล้วนะทางฝั่งหวานใจเนี่ยหวานใจวันชัยจะรู้ลงคาเนี่ยถ้าคุณไปฮ่องกงเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวย่านหวานใจเนี่ยมันก็เขียนเหมือนชื่อครับหวั่นใจผมเรียกเขาหวั่นใจได้ไหม
6: หวั่นใจได้ได้ครับพี่
5: หวั่นใจเนี่ย
6: อุ้ยมี
5: ครับเอาเป็นว่าในครึ่งแรกเนี่ยอันนี้ท่านนี้เอเนสส่งมานะว่าจะตัวห่วยมากนัดนี้เนี่ยเรื่องนึงเนี่ยผมก็มองว่าจัดตัวเนี่ยมันดูน่ากลัวลดลงไปนิดนึงตรงแผงลุกคือช่วงนี้ต้องบอกว่าบอลไทยต้องมียศก่อน
6: ใช่ครับ
5: ยศกรบุรพาเนี่ยเขานักฮอตสุดแล้วแล้วก
6: ็คณะด้วย
5: ก็คือเขาเนี่ยช่วงถ้ามาจัดจริงๆแล้วเนี่ยสามแนวรุกแบบชุดเต็มนะถ้ามีสุพนัทมีสุภโชคยศกรเนี่ยเบียดขึ้นมาสามตัวแรกข้างแนวรุกเนี่ยได้เลยนะ
6: แล้วจูสุนซับเบลด้วยพี่
5: จูก็ต่ำลงมาหน่อยเป็นแผงมิดฟิลด์แต่ว่าสามตัวเนี้ยยศกรเบียดขึ้นมาได้เลยแหละตัวจริงอ่ะถ้าเป็นชุด A บวกอะไรเนี่ยได้
6: ผมว่าได้เพราะว่ายศกรนี่ก็เป็นกองหน้าที่แบกอายุมาตั้งแต่อายุ18แล้วเดี๋ยวนี้เล่นซีเกมมาแต่อายุ18
5: ก็น่าจะไปกินของอร่อยที่สิงคโปร์มาไม่รู้ไปเล่นฮากังอะไรมานี่กลับมาเก่งเลยนะ
6: เก่งเลยมาอยู่ชลบุรี
5: นี่ก็คือแกเหมือนกับกลับมาแล้วเนี่ยในทีมชาติเนี่ยก็เด่นแล้วคือไม่ได้ว่ามาเล่นชลบุรีแล้วเด่นนะคือเด่นมาก่อนที่จะกลับคือเด่นจนว่าชลบุรีว่ากลับดีกว่าทางรองประธานอันนบบอกว่าเรียกมันมาต้องเอามาใช้แล
6: ้วแล้วถ้ายศกรบอกไม่กลับอ่ะพี่อยากอยู่สิงคโปร์ต่อ
5: ผมว่าบ้านแกก็อาจจะต้องผ่อนเองอ่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ร้อยละ90เนี่ยคุณอันนบสิงโตทองช่วยผ่อนอาจจะดาวเองแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยหรือไม่ก็ช่วยผ่อนแต่ให้ไปดาวหรือว่าช่วยดาวแต่ให้ไปผ่อนมี2แบบมีหลายเหลี่ยมแล้วแต่ถนัดแต่ส่วนใหญ่เนี่ย สโมสรช่วยเกือบทุกคนนะพวกชลบุรีอยู่นานๆน่ะเด็กปั้นน
6: ่ะแต่ตัดสินใจถูกแล้วที่กลับมาเพราะว่าช่วยชลบุรีได้เยอะมากเลยปีที่แล้ว
5: แต่ก็นั่นแหละก็คือถ้าบอกว่าเรื่องจัดตัวเนี่ยถ้าผมมองว่ามันจะดรอปไปนิดนึงไหมในส่วนที่มีการโรเตชันเนี่ยมันก็อาจจะไปดรอปตรงแห่งหน้าที่ไม่มียศกรในส่วนคนแรกถ้าคุณตัวมองว่าไม่มีคักคณะด้วยเนี่ยก็คักคณะก็ช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันก็ส่วนหนึ่งก็ผมว่าอาจจะต้องมาทั้งคู่อ่ะครึ่งหลังเนี่ย
6: มันต้องมาให้ครบแล้วเพราะว่าพวกเนี้ยเขาเล่นร่วมกันแล้วก็ทุกอย่างมันดูเข้าขารู้ใจแต่ว่าเข้าใจฮัสซันแล้วคือยังไงก็ต้องโรเตชันนะฮะเพราะว่าแหม
5: มันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์
6: มันเป็นบอลทัวร์นาเมนต
5: ์ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีความสดกว่าหลายๆทีมที่เล่นมันดูปูดปาดเล่นแล้ววิ่งกระฉับกระเฉงกว่าหลายชาติในการเจอกันนะสังเกตการโต้กลับรวดเร็วดุดันนะคมกริบอะไรเงี้ยเขาพอมาจากความสดนี่แหละเขาเลยโรเตชันแล้วเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันได้ผลเขาก็ต้องโรแล้วยิ่งสกอร์นำอย่างเงี้ยสมมติว่าจินตนาการไหมว่าเอ้ยรอเจอเวียดนามไหมมันก็ต้องเอาแบบเอาสดสดที่สุดอะไปเจอเวียดนามซึ่งก็น่าจะนอนมาเหมือนกันตัวนั้นนะครับทีนี้ว่ามาดูเกมนี้เนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยก็เหมือนว่าวรชิตก็ยังไม่จัดแจ้ง
6: ดูเงียบไปนะพี
5: ่ยังไม่เด่นชัดในเรื่องของเกมรุกเกมรับก็ลงไปช่วยแหละแต่ว่าเหมือนบอลเกมรับเนี่ยของเรามันก็ไม่รู้ว่าเน้นหรือไม่เน้นเพราะว่าเวลาแบ็คทั้งสองข้างยืนเนี่ยมันก็ยืนสูงนะมันก็ไม่ได้มารับเป็นไลน์ดีเฟนซ์เป็นไลน์4คนทีเดียวนะระบบแผงหลังอันนี้มันก็คือยืนแบ็ค4แหละซ้ายวันชัยคู่เซนเตอร์มานูเอลพันษาขวานฤบดินทร์อะไรเงี้ยนะเขาก็ยืน4แต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยจะสังเกตจะสองข้างเติมนี่ตรงวรชิตก็ดูเหมือนก็ยังไม่เด่นเท่าไหร่ก็ยังเงียบๆแล้วก็ในส่วนของพิชาเนี่ยก็จะเหมือนเล่นเกมรับเยอะลุกนี่ก็ยังไม่ชัดอีกเหมือนกัน
6: เพราะวันนี้เขาต้องลงมาเล่นแทนชัยพลอดทนครับพิชาต้องยืนต่ำด้วย
5: ใช่
6: เพราะว่าชัยพลเนี่ยก็ปกติเขาจะขยับมายืนกลางคู่กับสารัต
5: มันก็อาจจะไม่ใช่ทางของพี่ชายเหมือนกันใช่
6: ครับ
5: มันก็ทำให้เขาต้องวิ่งเยอะแล้วเขาไปเหมือนบอลปีกบอลลุก
6: โอ้แล้วใครจะ
5: เล่นรับ
6: ใครจะไปสู้ชัยพลได้ครับนัดที่แล้วนี่เจ้าของสถิติวิ่งเยอะสุดนะ 10.5 กิโลนะฮะแล้วก
5: ็ไม่แต่มันก็วิ่งเฉลี่ยประมาณนั้นแหละเพียงมันก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าวิ่งเยอะสุดในทีมมาแล้วกัน
6: ใช่ครับ
5: แต่ว่าส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเคมันก็ประมาณนั้นส่วนซ้ายเนี่ยก็วันชัยก็หรือว่าวันจ่ายเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ทะลุทะลวงอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเหมือนเมื่อกี้ก็ทะลุสายหลุดมาเหมือนกันนะนิดนึงขวานฤบินก็ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันยืนตำแหน่งเหมือนจะสูงเหมือนจะกักก็นี่เป็นสิ่งที่ต้องแก้ผมว่าแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยคือมันอาจจะต้องยืนเป็นเชฟให้มันกระชับขึ้นมาอีกหน่อยนึง
6: เพราะว่าแผงแบ็คโฟของเราเนี่ยเปลี่ยน3ตำแหน่งจากนัดที่แล้วเลยเอานฤบดินทร์ลงเอาวันชัยเอาพันษาลงมา
5: อ่าน
6: ี่ครึ่งหลังเตรียมลงสนามเมื่อกี้ผมเห็นแล้วชัยพลอดทนลงมาแล้วฮะ
5: คือใช่เราแทน
6: ก็น่าจะแทนพิชาฮะ
5: ตามตำแหน่ง
6: ต้องตามตำแหน่ง
5: แต่จริงตำแหน่งเขาก็ไม่ใช่ตำแหน่งนี้นะพิชา
6: ใช่ครับ
5: ห
6: รือไม่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าหรืออาจจะถอดวรชิตเพราะว่าวรชิตค่อนข้างเงียบ
5: ใช่
6: อาจจะถอดวรชิตหรือเปล่า
5: แต่ผมเดาว่าถ้าตะกอนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยศกรกับคณะอะไรก็ต้องเข็นลงกันแล้ว
6: ต้องเข็นลงแต่วรชิตเล่นไม่ได้เพราะว
5: ่
6: า
5: สนามมีปัญหาขาดคำมาแล้วครับคณะคำยกโดนปล่อยลงมาแล้วให้ถ่ายว่าแทนใครด้วยอ่ะก็อาจจะวรชิตเนี่ยนะ
6: ใช่ครับว่าวรชิตเล่นไม่ได้สนามมันมีน้ำเยอะครับมันไม่เหมาะกับยิมแน่นอน
5: ถ้าเรือก็ฝนตกนะบ่อยก็เตะกันฝนตกบ่อยไม่ได้
6: กะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเหรอพี
5: ่ก็คือเห็นสองตำแหน่งแล้วที่เปลี่ยนเดี๋ยวมาดูว่ายังไง
6: แทนทางพาติกกูสตัฟสันนะ
5: แล้วก็วรชิตตามที่คาด
6: เลยคณะกับชัยพลอดทนเนี่ยลงมาเล่นแทนนะก็เป็นสองตัวจริงจากนัดแรกที่เจอกับสิงคโปร์นะครับ
5: ก็จะเป็นปรับตำแหน่ง
6: ครับ
5: ก็คือชัยพลก็กลับมากลางแล้วก็ดันให้พิชาเดินขึ้นสูงขึ้นไปข้างบนก็อาจจะไปตรงแพทริกป่ะแต่คณะก็แทนตรงวรชิตตำแหน่งที่ยืนนะเอาตามตำแหน่งยืนก่อนนะ
6: เดี๋ยวครับต้องพยายามไล่บี้ให้หนักครับส่งชัยพลลงมาเนี่ยผมว่าแดนกลางของไทยน่าจะพอที่จะ แย่งบอลคืนกลับมาได้

0: ได้บ้างนะโอ้แต่น้ำก็ดูเหมือนจะลดลงไปบ้างนะพี่ก้าในกรอบเขตโทษ
1: ก็ถ้าไม่ลดก็น่าจะต้องเปลี่ยนผู้ว่าไงนะผมก็ฝนมันก็ไม่ได้ตกอะไรในครึ่งแรกมันได้เทลงมา
0: ระบบ
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องให้ระบายน้ำไปเรื่อยๆแล้วถ้าน้ำยังบานอยู่เหมือนครึ่งแรกนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะพอไก่เปล่าพอไก่ก็เดินไม่ค่อยถนัดอยู่ยังแบบ
0: ไม่เกี่ยวกับพี่นะเออใหญ
1: ่ก็พอไฟสถานที่เนี่ยท่านดูแลสนาม
0: แม่อย่าเพิ่งมาโยงเข้าเรื่องเลยสนามมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นน้ำเยอะตอนนี้มันยุบไปแล้วพี่ก้า
1: แห้งแห้งนะ
0: แห้งแล้วถือว่าโอเค
1: แห้งให้ชมเลยว่านี่คือผลงานของทางผอไก
0: ่
1: ผอไฟสถานที
0: ่แต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะไปเที่ยวกับบีจีคงไม่ได้
1: ครั้งแรกเอง
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงกับน้ำหายแล้วฮะต้องมองเกียร์ออกไปก่อนครับตอนนี้โอ้โหสิงคโปร์ยิงใจเข้ามาเลย
1: อะนี้เริ่มหายใจติดๆขัดตึงๆแล้วใจคอจะไม่ดีแล้วว่าสิงคโปร์เริ่มบุกแล้วเป็นชิมินันด้วยมีมาป้นเปี้ยนในกรอบเขตโทษเลยของไทยอยู่ตลอดเลยนะครับในช่วงเปิดเกมครึ่งหลังมาเนี่ยเพราะว่ารายการที่ FIFA จัดกันกับรายการนี้ไหนดีกว่ากันสำคัญกว่ากันครับไอ้ FIFA จัดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการจัดครั้งแรก
0: ครับ
1: ซึ่งพอขึ้นชื่อ FIFA มันก็อาจจะสำคัญแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์มันก็น่าจะเป็นอาเซียนครับมากกว่าที่มันจัดมานานแล้วจัดมาหลายปีอะ
0: รายการนี้หลายครั้งแล้วผมว่าครั้งกว่าเนาะ
1: ใช่เพราะว่าก็คือจัดเป็นประเพณีกันมาหลายสิบปีแล้ว
0: ฟีฟ่านี่เข้ามาก็หวังจะพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจด้วยนะฮะสำหรับรายการฟีฟ่าอาเซียนครับแล้วก็แหมก็มีการถอนทีมไปพอสมควรเลย
1: ผมว่าฟีฟ่าจัดเนี่ยมันควรจะแบบให้มันดีกว่านี้ก็คือว่าที่ไม่ซ้ำซ้อนเนี่ยคือคุณก็ไปเอาแบบโบลิเวียเวเนซุเอลาอะไรมาใส่มาหน่อย
0: อเมริกาใต้นะ
1: หรืออะไรก็ได้หรือว่าไปเอาแบบจอร์เจียอะไรมาใส่ในกลุ่มเนี้ย
0: ทำให้มันแรงกิ้งดีๆหน่อย
1: ทำให้แรงกิ้งที่มันเตะกันได้หมายถึงว่าคงไม่ถึงกับเอาอาร์เจนบาสินมาเตะ
0: แล้ว
1: มันห่างกันมันก็อาจจะดีแต่พวกนั้นพวกบาสินบอกไม่ให้กูมาเตะอะไรเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยไปเอาแรงแบบนั้นมาใส่ในอาเซียนหรือไปดึงคนกับเคปหรือแถวนิวซีแลนด์อะไรพวกนั้นมาก็ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออผมมันก็ดูมีอะไรแปลกใหม่พิเศษอันนี้มันก็หันไปดูประเทศก็เหมือนเดิมจัดแบบเดิมถ้าใครไปซื้อมันก็เพิ่งจัดกันไปเนี่ยใช่ไหม
0: เป็นครั้งแรกครับพี่เดี๋ยวต้องรอให้โดนด่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับค่อยปรับครั้งหน้าอาจจะดีขึ้น
1: มันเหมือนหลังๆเนี่ยคุณก็จะเห็นรายการที่เขาเป็นอุ่นเครื่องอ่ะแล้วเขาจะจัดฟีฟ่าจะจัดให้ว่าใครอุ่นกับใครแล้วมันชื่อแปลกๆที่เตะกันอ่ะใช่ไหมบอลหญิงอะไรก็มีเวลาอุ่นเครื่องเพราะว่าแบบนั้นนี่กว่าครับก็กลับมาดูเกมมาต่อนะก็เป็นทรงนะครับเตะเกาหลีของสิงคโปร์นี่ก็โดนใบเหลืองไปเป็นคนที่2ของเกมนี้นะครับ
0: แหมลงมานี่ชัยพลก็เรียกใบเหลืองได้เลยนะฮะชัยพลอดทนครับนักเตะของไทยปีที่แล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีกับสุโขทัยนะครับก็เป็นนักเตะดีกรี U23 นะก่อนหน้านี้สำหรับชัยพลแต่ว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่การท่าเรือแล้วนะโอ้โหคราวนี้เล่นลำบากเลยครับซองอุยยองครับกองกลางของสิงคโปร์เนี่ยไปโดนใบเหลืองในจังหวะที่ไปตัดฟาวนะคร
1: ับ ก็สกอร์ตอนนี้เนี่ยไทยเกมนี้ตามหลัง0-1ถ้า0-2เนี่ยจะมีการต่อเวลา
0: ใช่ครับ
1: ต่อเวลาพิเศษออกไปแล้วก็ลูกนั้นเนี่ยจะตัดสินแล้วนะครับแต่ถ้า0-1แบบนี้ไทยก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับแพ้ประตูเดียวส่วนต่างโคเวไม่มีนะครับ
0: ไม่มีแล้วนะฮะ
1: เดี๋ยวกดประตูเย้าเยือนไม่มีนะครับ
0: กดประตูทีมเยือนนั้นยกเลิกไปแล้วนะครับตอนนี้ใครยิงประตูได้มากกว่าจาก2เกมเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะสหรัฐก็เปิดฟรีคิกเข้าไปครับในกรอบเขตโทษไปติดหัวผู้เล่นของสิงคโปร์ครับบ่งทิ้งออกมาเนี่ยบอลตอนนี้ยังไปอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่แล้วมาเข้าทางผู้เล่นไทยยิงไกลเข้ามาเลยครับแม่ต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับผู้เล่นสิงคโปร์ตอนนี้วุ่นวายแล้วครับในกรอบเขตโทษต้องเนี่ยครับโอ้โหหัวทิ้งออกไปเลยบอลสองเนี่ยมาเข้าทางของพิชาครับเล่น1-2กับทางคณะครับขยับบอลขึ้นหน้ามาบอลอยู่ที่พิชายังคลองบอลได้ดีโดนหัวเนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้เกมหนักครับเพื่อที่จะหยุดผู้เล่นไทยครับสิงคโปร์
1: โอ้โหนี่เปรียบมวยนี่ได้เลยพิชากับนากามูระเนี่ยไซไกได้กันนากามูระรู้สึกว่าเป็นญี่ปุ่นสูงประมาณ162เองนะ
0: ใช่ครับ ก็เคยมาเล่นในไทยกับแบงคอกนะครับเคียวกะนากามูระหวดพิชาร
1: ์มุมแดงมุมน้ำเงินหน้าเลยคู่นี้โอ้แต่ลูกนี้ก็หวดเนี่ยก็หวดข้อเท้าจังหวะแบบนี้หลายครั้งนะครับสิงคโปร์นี่ก็หวดหนักนะเกมนี้แต่จานคิมนี่แกโอ้ไม่ค่อยแจกใบสิงคโปร์เท่าไหร่นะ
0: แต่ผู้เล่นไทยก็ไม่ยอมนะผมเห็นก็ข้อเท้าเหมือนกัน
1: ก็คือก็ต้องมาตามเก็บ
0: ใช่
1: เก็บดอกกันเองอ่ะมันไอ้เก็บต้นก่อนมันเก็บต้นก่อนดอกเดี๋ยวว่ากัน
0: มีเตะคู่เหมือนกันนะฮะไม่งั้นโหเราก็โดนอยู่ฝั่งเดียวไม่ไหวนะฮะเอาฟรีคิกครับทางฝั่งขวาครับสารัตเติร์ดเข้ามาเตะทิ้งออกไปได้ครับซองวียองยังโต้ไม่ได้ครับสิงคโปร์แล้วบอลเสียให้กับทางสารัตแล้วได้ฟาวครับโอ้ย
1: แล้วลูกนี้คนเดิมด้วย
0: แน่นอนนะครับ
1: เรียกขอเหลือง
0: ได้มั้ย
1: สารัตขอเหลืองแล้วผู้สินกวักมือแล้วยังไงแล้วไล่ผู้เล่นไทยก่อนบอกอย่ามากดดันไ
0: ออาจจะเดือดร้อนนะฮะสองวิญญองนะไปทำฟาวแบบนี้
1: คำสบิดานักเตะไทยครับให้ออกไปก่อน
0: เออแล้วทำไมไม่ให้แจกเหลือง2แล้วก็ให้ไปเลย
1: คิดก่อนนี่คิดก่อนเอาไงดีวะ
0: เออก็แจกเหลือง2เลย
1: คิดก่อนคิดก่
0: อ
1: นแต่ว่าไม่ชอบให้ใครมากดดันไงแบบว่าผมตัดสินด้วยตัวเอง
0: ผมว่าไม่ให้แล้วถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยจังหวะแบบว่าขวางสารัตครับก่อนที่จะได้เปิดบอลบริเวณใกล้ใกล้กรอบเขตโทษนะ
1: คือถ้าเอาไหล่ชนเนี่ยมันก็ยังพอดูว่าพยายามจะเล่นบอลได้แต่นี่มีมือยื่นออกมาด้วยนะครับ
0: รอดตัวรอดตัวนะพี่ก้า
1: โอ้อย่างที่จันตัวเดาเลย
0: เออ
1: พอไล่นักบอลไทยไปนี่ใส่ไม่ให้แล้ว
0: ก็ไม่ให้ฮะแล้วก็ไม่ให้จริงๆครับผู้ตัดสิน
1: คำสมิดา
0: โอ้โหนี่ถ้าโดนใบแดงจาก2เหลืองเนี่ยมันห่างกันไม่นานนะไม่เกิน5นาทีอ่ะนี่รอดตัวครับทางซองอุยองแต่ลูกนี้ผมว่าได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะฟรีคิกของสหรัฐก็ถือว่าเปิดได้แม่นยำเหมือนกันครับในกรอบเขตโทษผู้เล่นไทยก็มีพันษาละทอมเบียครับที่รูปร่างสูงใหญ่นั้นรออยู่โอ้พันษานี่ผมว่าสูงกว่าผู้เล่นสิงคโปร์แล้วเนี่ยถ้ามงดีๆก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับวันชัยก็ตามเข้าไปแจมด้วยมีเสกสรรด้วยครับในกรอบเขตโทษตอนนี้ผู้เล่นไทย6คนนะครับสหรัฐกำลังจะเปิดฟรีคิกเข้าไปให้สัญญาณยกมือให้กับเพื่อนแล้วพยายามขยับเคลื่อนที่เอ้าเตะใหม่ครับพุทธศิลป์มันมีเหตุการณ์ความวุ่นวายครับในการตามประกบกันอยู่ในกรอบเขตโทษโอ้โหและให้ไปเหลืองด้วยครับสิงคโปร์โดนไปครับช็อตนี
1: ้เป็นนะครับ
0: กัปตันทีมของเขาครับฮาริสฮารูนนะโดนใบเหลือง
1: จันคิมเริ่มแจกบ้างนะครับแต่ว่าที่เจ็บก็คือไม่แจกตัวเดิมโดนที่คนแจกทางทรงเมื่อกี้เนี่ยโหมันน่าโดนเหลืองที่สองจริงๆครับ
0: นี่พี่กาต้องบอกว่าโดนโอ้โหรัดพันสาไว้เลยครับ
1: คุกวงในเลยคร
0: ับ เปิดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยแล้วบอลหลุดไหมเปิดเข้ามาอีกทีก็ยังไปติดผู้เล่นสิงคโปร์ยังเป็นบอลของไทยนะเปิดยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้หรือเปล่าโอ้โหบอลตกมาใส่เท้าครับเสกสรรไม่ได้ยิงครับบอลออกหลังไปเลย
1: คือก่อนที่บอลจะมาตกถึงเขาจังหวะที่วันจ่ายหรือวันชัยก็ครอสเข้ามาเนี่ยมันคือคนที่ยืนเตรียมมงตรงนั้นพันษาหรือเปล่าครับมงมันไม่ถึงครับชัยพลนะแต่ว่าเนี่ยพันษาก็ตั้งขารอเลยครับแต่ว่าพอมงไม่โดนปุ๊บบอลก็เลยมาแฉลบขาแกโอ้โหออกไปอย่างน่าเสียดายนี่ถ้าโดนเท้าหน่อยนะตรงแน่นอนครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอัศวานพวกสาวประตูยืนอยู่ตรงกลางประตูอยู่เลยนะครับก็พลาดจังหวะตีเสมอไปนะทีมชาติไทยเอาเริ่มจะเร่งแล้วเหมือนกันเอ้าไปติดเตะติดน้ำสหรัฐโอ้โหเร่งไปหน่อยสิงคโปร์จะพยายามวางบอลเล่นเร็วจังหวะนี้แต่ว่าบอลลึกไปถึงกำพลนึง10นาทีผ่านไปของครึ่งหลังครับที55ก็ยังเป็นสิงคโปร์นำอยู่ 1-0 ครับตรงนี้วางขนานเส้นมาฝั่งขวาแต่ว่าลายของแนวรับของสิงคโปร์ดันสูงขึ้นมาเหมือนจะล้ำหน้าไปก่อนครับก็บอลมันก็ริมชิดเส้นครับเหมือนจะออกไปด้วย
0: เมื่อกี้ผมฟังผู้บรรยายภาษาอังกฤษเรียกชื่อวันชัยแล้วเรียกเหมือนพี่ก้าเลยฮะ
1: จริง
0: วันชัยฮะสำเนียงเหมือนกันมากเลยครับวันจ่ายวันจ่าย
1: ผู้บรรยายก็อาจจะมีเชื้อสิงคโปร์กับฮ่องกงอยู่ด้วยมันก็ถ้าออกจีนๆเนี่ยก็ต้องเรียกอย่างนี้แน่นอน
0: วันจ่าย
1: วันจ่ายแน่นอน
0: อ่ะ สิงคโปร์ได้บุกขึ้นมาบ้างครับตอนนี้อยู่ทางฝั่งขวาในแดนผู้เล่น

0: เป็นของใครนะครับโอ้เพื่อนไม่ขยับเลย
1: น้ำพอไกลอยู่ฮะมีนิดนึงกันยังกระเซ็นอยู่แต่ว่าบอลเนี่ยเร็วขึ้นไม่หนืดเท่าไหร
0: ่ไปติดบัญชัยฮะลงมาช่วยเกมรับได้ทันยังได้บุกต่อนะครับ
1: ทีนี้คุณระดับฟังซับภาษาอังกฤษแล้วบรรยายเลยอ่ะ
0: ใช่ฮะเนี่ย
1: แม่นอน
0: ผมฟังเขาตลอดว่าเรียกอะไรใครยังไงบ้างแต่วันจ่ายนี่ชัดเจนมาก
1: นี่คุณยกระดับแม่เลย
0: แน่นอนครับพี่ก้าเป็นไงครับขำไหมครับพี
1: ่หาไหมหาไหมไม่ใช่หนูหาไหมหาไหม
0: หาไหม
1: ถามมาดามแป้งยังหาไหมเนี่ย
0: ผมว่ามาดามไม่น่าหาแล้วตอนนี้สกอร์และตามอยู่1ประตูแบบนี
1: ้น่าอัดระดม2รูแล้วตอนนี้เอานะยังเข้ารอบอยู
0: ่พวกเรายังคลายเครียดอยู่ไง
1: ถึงแม้จะโดนอีกลูกก็ยังไม่ได้ตกรอบ
0: ไม่ตกรอบ
1: เอางี้ว่ามันก็อุ่นอยู่
0: แต่อย่าโดนดีกว่า
1: แสดงว่าประตูที่3ในเกมที่แล้วนี่ก็สำคัญมากของไทยพอได้3เนี่ยมันก็มาช่วยเกมนี้ได้เยอะพอโดนไป1คือบอลเนี่ยเล่นเอาเสมอเล่นยากสุดคือไปติดจึ้งติดจึ้งติดจึ้งแล้วพอท้ายเกมโดนปุ้งแล้วตกรอบเลยเนี่ยโหเนี่ยเจ็บปวดนะแต่เนี่ยมันโดนปุ้งเหมือนเมื่อกี้เนี่ยแต่มันยังไม่ตกไงมันก็เลยแบบโอเคสกอร์ 3-1 มันยังพอใช้ได้อยู
0: ่ก็เหมือนที่ฮัสซันเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงให้นักเตะทุกคนคิดว่ายังเสมอกันอยู
1: ่
0: เพราะว่าเกมแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้แล้วตอนนี้คิดว่าเป็นสกอร์อะไร
0: ตามอยู่ครับพี
1: ่
0: ขอให้หนักกว่าเลย
1: สกอร์นี้เมื่อกี้ลงไปสักครึ่งบอกขอให้ตอนนี้ยังศูนย์ศูนย์อยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: ไม่ได้ดิ
0: คือเหมือนนัดชิงเมื่อ2ปีก่อนที่เจอกับเวียดนามครับเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเหงียนซุนซอนนั้นเจ็บไปตั้งแต่ต้นเกมเตะที่ราชมังครับเกมนัด2แต่เราก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้
1: แล้วสถิติไทยสิงคโปร์เจอกัน20นัดเนี่ยไทยชนะไป14นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าใน5นัดหลังเนี่ยชนะรวดเลย
0: แล้วก็สิงคโปร์ไม่ชนะไทยมา10กว่าปีแล้วนะพี่ก้า
1: 16ปี
0: เออ10กว่าปีแล้ว
1: คือไล่มานี่อาจจะเลยรุ่นฟานดี้อามัดไปด้วยเห็นพี่ตุ๊กมานั่งดูอยู่นะรุ่นพี่ตุ๊กอะแต่นั่งคนละฝั่งอะซิโก้นะเมื่อกี้ซิโก้มาเชียร์ด้วย
0: ตอนนี
1: ้เฮดทูเฮดรายการนี้คือไทยเนี่ยชนะ8เสมอ2แล้วก็แพ้2เอาว่าอย่ามาโดนเรียกว่าเจาะแพ้นัดนี้เกมแรกเลยแหมเล่นในบ้านโดนแล้วลูกนี้เดียวครับมาแล้วครับวันชัยเปล่าวันจ่ายเอาล็อกเข้าซ้ายเอ้าล้มลงไปผู้สิน
0: จุดโทษนะโอ้แน่นอนแล้วแม
1: ่วันจ่ายแกอาจจะคิดถูกเพราะจริงๆแล้วแกลากเข้าไปแกยิงได้นะแกล็อกดีกว่าแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวสิงคโปร์มายื่นเท้าเคลียร์หน่อยทิ้งเลยโอ้แล้วเป็นไปตามนัดยิง
0: ก็ดึงเข้าในฮะวันชัยครับจังหวะโต้กลับขึ้นมาแล้วหลุดครับโอ้โหไข้ด้วยเท้าซ้ายนี่แหละ
1: แล้วก็ไม่ใช่ใครอื่น
0: ไปซ้าย
1: ไลฮัสจวดคร
0: ับ ไลฮัสจวดครับคนพี่นะฮะกองหลังมาหวดวันชัยล้มในกรอบเขตโทษเสียจุดโทษครับสิงคโปร์ปวดหัว
1: ก็ไม่เถียงนะครับนะจวดไม่เถียงด้วยก็ยอมรับโดยดีว่าเรื่องนี้เขาสะกิดไปแล้วโดนหวั่นจ่ายจริงๆนะครับ
0: โอ้
1: จะยิงเองไหมเห็นก็เดินดุมดุมดุมดุมไป
0: ไม่น่าใช่นะพี
1: ่ก็เดินไปไหน
0: เออไม่น่าใช่เดี๋ยวต้องดูว่าใครจะเป็นคนยิงนะ
1: สารัตเห็นไปตั้งบอลละ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยได้จุดโทษมาลูกนี้ลูกที่4นะฮะก่อนหน้านี้ยิงกันไม่ซ้ำหน้าเลยยศกรวรชิตเจฮานาฟีนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าลูกนี้จะเป็นสารัตหรือเปล่า
1: จะเจอเมียนมา
0: เพราะว่า3คน
1: เมียนมาปวดหัวไปเลย
0: 3คนที่ยิงก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในสนามตอนนี้ก็ต้องให้กับตันทีมแล้วสารัต
1: กับถ้า 1-1 เนี่ยโหแปลว่าสตาร์ทรถรอเลย
0: แน่นอนฮะ
1: ไม่ต้องไปจอดรอที่สถานัดสปปลาวได้เลยเตรียมเข้าเวียดนาม
0: ขาดมา1ชั่วโมงพอดีแหมไม่ใช่สารัตครับพี่ก้าเป็นคคณะฮะคคณะคำยกรับหน้าที่สังหารจุดโทษเจอกับโมฮัมหมัดอัสวานแล้วโอ้โหยิงไปแบบเสียบเลยครับยิงมุมสูงครับเข้าไปทางซ้ายของผู้รักษาประตูสิงคโปร์แหมเสียบคาเลยนะลูกนี้สวยงามจริงๆครับ
1: พราะน่าจะเป็นจุดที่ผู้สาวตูรับยากที่สุดนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเป็นมุมสูงมุมสามเหลี่ยมอ่ะแล้วก็มันมุมด้วยแล้วก็ยิงโด่งด้วย
0: แล้วแรงด้วย
1: คือพุ่งไปเนี่ยล้มตัวไปเนี่ยไม่พอมันต้องเอแล้วก็ชูมือไปปัดพุ่งไปปัดอ่ะโอ้แล้วยิงแรงด้วยถือว่ายิงนี่ร้อยนี่เอาไปเลยเอาไป101คะแนนผมแถมให้อีกหนึ่งถือว่ายิงดีมากจริง
0: ผมให้200ดีกว่า
1: 200นี่ คุณต้องไปเคลียร์ทางอบต.แล้วครับก็โกข้อสอบถ้าว่าสอบ100ข้อคุณให้เป็น200ได้ไง
0: ตอนนี้เรา2คนเล่นมุกได้แล้วนะได้แล้วนะพี่เสมอแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยมาดูภาพหลังประตูก็ไม่มุมเท่าไหร่แต่ยิงเสยยิงแรงยังไม่ถึงกับมุมผมตัดคะแนนมาหน่อยกันแต่คะแนนอบต.เหลือ98ดูมุมหลังประตูนี่ยิงก็ขาดไปอีกศอกหนึ่งขาคณะคำยกนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยจะมีถึง3ลูกไหมผมว่าแฟนๆอาจจะถามข้อนี้มาอยู
0: ่ผมว่าถึงนะพี
1: ่ผมมีนะ
0: หลังจากนี้เกมเปิดแล้ว
1: เพราะว่าสิงคโปร์ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปรีรอไปขึงแมวรับอยู่ก็ดันขึ้นมาเลยส่วนไทยก็รอโต้ครับความแม่นยำของสไตล์ทีมฮัสซันนี่ก็ถือว่าครบกลิบอยู่แล้วแต่ดูเหมือนพอขยับคนลงมาเนี่ย
0: มาแล้วครับยศกรบุรพาม
1: าตามคำขอ
0: โอ้โหไม่หยุดไม่หยุดครับฮัสซัน
1: พี่ปูบอกว่ามาตามสัญญาม
0: า
1: ตามคำเรียกหา
0: ต้องระวังพี่ก้าเพราะว่า
1: เขา
0: โดนใบเหลืองอยู่ยศกรต้องพยายามบอกน้องหน่อยว่าอย่าเล่นแรงมาก
1: คือตอนนี้เหมือนฝั่งขวาไม่มีแบ็กอยู่สิงคโปร์เนี
0: ่
1: ย
0: เนี่ยครับทีมไทยได้สวนอีกแล้ว
1: เหมือนไล่ฮานแกจะมายืนฝั่งขวาไหมจะถนัดซ้ายมายืนขวาเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วแกก็คือเหมือนกับถ้าภาษาบอลท่อกระถิ่นพวกเราเนี่ยก็คือไปกลางมุ้งอยู่ข้างบนไม่ค่อยจะลงแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ตอนนี้ทุกอย่างผมว่าเข้าทางทีมชาติไทยนะเพราะว่าเกมสวนมันเล่นง่ายพื้นที่ในแดนของสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหมีให้เล่นเยอะมากครับผู้เล่นสิงคโปร์ตอนนี้พยายามที่จะดันหมดแล้ว
1: คือพอสิงคโปร์หรือว่าทางไรฮันสจวตเล่นแบบนี้เนี่ยบอกได้ว่าหวั่นใจนี่จะยิ้มรอแล้วเอาใครวิจารณ์กูกันก่อนเนี่ย เดี๋ยววันนี้เจอ
0: พี่กล้าเลยวิจารณ์ว่า
1: เฮ้ย ผมไม่อ่านเพจเขาคอมเมนต์เขาก็คอมเมนต์กันมาผมว่าอ่านตามเฉย
0: อ๋ออ่านตามนะเออเห็นบอกว่าฝั่งซ้ายนั่นไม่ค่อยดีเลยทีมไทย
1: นี่บันจ่ายก็จัดเลย1ลูกโทษแล้วนี่ก็ดันเรื่อยเนี่ยมาไม่พักแล้วพักครึ่งเมื่อกี้ก็ไปวิจารณ์กันอีกเพราะฝั่งซ้ายก็เงียบๆเป็นไง
0: เออผมมารอดเลยเพราะผมไม่รู้ไงว่าทีมไทยมีจุดอ่อนตรงไหนผมก็ยังถามพี่ก้าจุดอ่อนตรงไหนครับพี่
1: ผมไม่ได้บอกว่าจุดอ่อน
0: ไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ย
1: ผมว่ายังไม่เด่นชัด
0: เด่นสู้ขวาไม่ได้นะจะให้ไปสู้กับวาริสเนี่ยคงจะไม่ได้
1: วาริสแกคอร์สให้มงเข้าไปลูกนั้นก็ต้องยอมแก
0: โอ้ตอนนี้ส่งเอาชาวาวลงมากองหน้าของสิงคโปร์นะฮะเอาแล้วนัดที่แล้วเนี่ยเขายิงจุดโทษไม่เข้านะชาวาวเนี่ยหมายเลข20ของสิงคโปร์ไปติดเซฟ
1: เมื่อกี้เขาขึ้นสกอร์รวมให้ดูนี่กลายเป็นอุ่นใจอีกก็ยังห่างกันถึง2ประตูอยู่นะครับตอนนี้เป็น 4-2 บอลมานัวเนียนัวเนียนอยู่ในกรอบเขตโทษไทยแล้วเดียว
0: โอ้โห
1: มา 2-1 อีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็เอาคืนได้ทันควันครับคนที่ทำเสียจุดโทษเมื่อสักครู่นี้ครับไรอันจูดลูกนี้ก็อัดขวาซะด้วย
0: แกยิงไปฉลับขาพันษาเห็นวิบูลนะฮะอยู่ในกรอบเขตโทษตรงในกรอบ6หลานี่แหละโอ้โห
1: คือถ้าจะบอกว่าแกหลับหูหลับตาหวดเข้าไปในกรอบเขตโทษนี่ก็จะสามารถกล่าวได
0: ้ได้เลย
1: คือแกอัดเข้าไปก่อนว่าไม่โดนใครเข้าบ้างหรอวะเ
0: พื
1: ่อเข้าจริง
0: ก็พันษายืนอยู่ตรงนั้นนะฮะจากเตะมุมเนี่ยแหละครับแล้วมันพยายามจะเคลียร์กันอยู่ผู้เล่นไทยมงมาแล้วไปเข้าทางแฮร์ริสจวดก่อนที่ทอมเบียเนี่ยจะเตะบอลมาเข้าทางของไรฮานนะครับไรฮานก็ไม่สนใจ
1: เอาว่าไรฮานแกไม่ได้ยิงหรอกลูกนี้
0: แต่แน่นอนที่
1: จะกึ่งยิงกึ่งผ่านคือไอ้กึ่งยิงคงไม่ใช่เดี๋ยวว่าแกหักเยอะหักอัดมาหน้าประตูแล้วก็สมใจแกนะครับ
0: อันนี้ต้องบอกตั้งใจเจตนาเปิดเข้ากลาง
1: เปิดยัดเข้ามา
0: เปิดยัดเข้ามา
1: แล้วมันก็ยัดได้ผลจริง
0: น้ำหนักมันแรงแล้วมันไปฉลับขาของพันษาที่ยืนอยู่ครับในเขตโทษโอ้เซ็งเลยครับพันษา
1: ใส่ต้องถอดที่คาดผมเอาเคสหน่อยเราจะไปติดที่คาดผมไงเนี่ย
0: นัดที่แล้วใส่สีขาวไงนัดนี้ใส่สีดำเลยที่คาดผม
1: นัดนะ
0: มีส่วนไหมมีส่วนไหม
1: นัดหน้าต้อง

0: สีแล
1: ้
0: ว
1: แต่ตอนนี้มีเช็คนะฮะผู้ตัดสินเดี๋ยวต้องดูว่าเขาเช็คอะไรอยู่นะแต่น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับชี้แล้วให้เคลียร์ได้แล้วฮะทีมไทย
0: แม่กำลังมองอยู่เลยว่าสกอร์ห่าง2ประตู4-2ไม่แล้วครับ3ประตูต่อ4
1: เจอทีเด
0: ็
1: ด
0: แต่ก็ถือว่า
1: สองพี่น้องนะสจวต
0: แต่เราคาดการถูกแล้วกันก็คือคาดว่าจะมียิงอีกแล้วก็อาจจะไม่ได้จบแค่นี
1: ้อาจจะมีถึง4ลูกอาจจะมี 4-5 ลูกนะครับผมว่าเวลาเหลือเยอะด้วยตอนนี้ผ่านมาเข้าสู่นาทีที่67เองนะครับ
0: มาแล้วครับโยสกอนสกอนรู้สึกทรงผมแกเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อยู่ชมบุรีด้วยขัดใจทรงผมกันอยู่อ้าวจุดโทษหรือเปล่า
1: จุดโทษหรือเปล่าไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้ครับจังหวะหลุดเข้าไปของโยสกอนแล้วเหมือนจะโดนเบียดนะล้มลงไปแหมลุกมาชูนิ้วเลยครับมาเลิศจากขอบผู้เล่นของสิงคโปร์ไม่เห็นด้วยแล้วไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพี่ก้าดูหน่อยภาพช้า
0: คือ
1: ดูลงง่ายเลยนะ
0: ยศกรไปแตะบอลก่อนแตะบอลแล้วมันเลยตัวจังหวะมันยาวไปพอจวดวิ่งเข้าไปจังหวะนี้เนี่ยบอลมันไปนู่นแล้วนะฮะถึงแม้จะล้มลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจังหวะของการครองบอลอยู่โอเคครับตรงนี้ก็ใสครับไม่มีอะไรสิงคโปร์ครับรอประตูสำคัญของพวกเขาถ้าได้1 4-4เนี่ยแหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ไทยก็รออีก1เม็ดเหมือนกันครับคือเพื่อความอุ่นใจครับจะรักษาสกอร์ให้เหมือนเกมแรกห่าง2ประตูอ้าวคู่นี้สาดมาหน้าประตูก็คุกคิกแล้วไทโต้ขึ้นมาฝั่งซ้ายครับบอลที่พิทักษ์เผยพิมายกระชากเข้ากรอบเขตโทษเข้าซ้ายอัดเลสบีโอ้โหชนเสาโอ้โหลูกนี้ยอมแล้วนะครับอัศวานนี่สารภาพไปแล้วนะครับยืนนิ่งเลยแต่ว่าแม่บอลอัดเข้าไปของพิทักษ์ไปชนเสาแรกนะครับยังไม่ได้ครับนี่บอลอะไรวันอังคารไม่โดนคานโดนเสา
1: โอ้ยิงเสาแรกเลยครับธีรศักดิ
0: ์แต่ว่าจุดอ่อนของสิงคโปร์จริงเนี่ยคือฝั่งแรงจะโจ๊ดแกไม่เอาแหละแกไปมุ้งอยู่ข้างบนนะไปมุ้งมิ้งไม่ลงเลยครับแกเป็นแบ็คเนี่ยเส้นครึ่งนี่ก็ไม่ยืนนะคือทางซ้ายถ้าธีรศักดิ์บ้างวันชัยบ้างวิ่งสลับขึ้นสลับลงเนี่ยได้ตลอด
1: ถ้าคุมโคมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าแบ็คขวาของสิงคโปร์ไม่มีแล้วฮะดันขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยดูภาพเช้าโอ้โหตัดสินใจยิงเสาแรกเลยครับธีรศักดิ
0: ์แกโกยแนบออกมาไม่เคยทันเลยทีไลออนสจวต
1: ผ่านมืออิสวานไปแล้วแต่ว่าไปเจอเสาแล้วครับ
0: ก็ฝนก็ยังมีพรมโปรยมาอยู่นะครับกองสูงเข้าไปเนี่ยแต่ว่าก็ฝนมันดูซาๆไม่หนาเม็ดเท่าไหร่เสียงโบนัสขึ้นมาฝั่งซ้ายนะครับหรือแตกมากระชากเข้าเขตโทษอัดยิงเลยนะครับโอ้โหติดบล็อกทางมือทอมเบียนะครับวิ่งไปบีบจังหวะนี้ติดขากระดอนออกทุ่มเข้ามาใหม่ครับสิงคโปร์ตัดเอาเล่นชิง1 2สั้นแล้วก็สับหักเข้าไปโอ้โหวันชัยสกัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหยิงเข้าไปร่วงไปแล้วครับลูกใครเนี่ยโอ้โหเข้าลิ้นปีลงคว่ำลงไปนะครับสิงคโปร์ชูมืออีกแล้วบอกว่าจะเอาแฮนด์บอลไทยชิงคุมท้องไว้ก่อนบอกไม่ใช่เอ้ยท้องไม่ใช่มือ
1: เนี่ยครับมาเลอร์จาคอบครับผู้เล่นของสิงคโปร์มีอาการเจ็บที่ข้อมือเมื่อกี้นั่งอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าโดนอะไรเข้าไปเขาโอ้โหเนี่ยครับไปปะทะก
0: ับ
1: ยศกร
0: ยศกรนี่คือเกล็กกว่านะครับแต่กระโดดลูกนี้นี่เท้านี่เลยหัวของเจคอบ
1: คือแท็กตัวได้สูงกว่าครับยศกรอยู่ด้านบนครับลงมาเนี่ยก็เลยสบายเลยครับไม่เจ็บแต่ว่าอีกหนึ่งนักเตะไทยที่เพิ่งจะลุกขึ้นมาคือชัยพลอดทนนะฮะเมื่อกี้นั่งลงไปในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินต้องเป่าเบรกครับมาดูอาการหน่อยเหลืออีก20นาทีครับคู่นี้

0: ทีมชาติไทยยังตามอยู่นะครับ1ประตูต่อ2แต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยยังนำอยู่นะครับ4ประตูต่อ3ตีเสมอได้ไม่นานครับจากจุดโทษของคคณะคำยกแล้วก็มาเสียลูกที่2ให้กับสิงคโปร์จากลูกที่เปิดเข้าไปของไรฮันสจ๊วตนะครับแล้วบอลมันไปฉลับขาของพันษาเข้าไปเลยตอนนี้สิงคโปร์นี่พยายามที่จะบุกหนักเลยครับลีโอเนลตันนะฮะผู้เล่นของสิงคโปร์สำรองที่รออยู่ที่ข้างสนามเปลี่ยนลงมาแล้วครับอีกคนเนี่ยโอ้ขวัญใจของมิก้าครับอีลาฟานฟันดี้ครับม
1: ีการ บาดเจ็บนี่แตกนี่เองโอ้โหนี่อย่าให้ผมไล่เลยครับโค้ดแกยังทนไม่ไหวเองครับเควินลีก็เอาไรฮันจุดออกแล้วมุ้งมิ้งขึ้นอย่างเดียวไม่ลงครับคนยิงประตูแล้วก็เสียจุดโทษครับโดนเปลี่ยนออกไปแล้วโอ้นี่เป็น3เลยมั้งเมื่อกี้นี้จดไม่ทันเลยเนี่ยนี่ทันไหม
0: ไม่เห็นแวบๆสองคนครับเรียวเนลตันนะที่ลงมาและอีกคนหนึ่งอีลฟานฟันดี้ครับเนี่ยแหละ
1: ครับก็เหมือนกับน่าจะเอามารุกด้วยนะกล่าวว่าผมว่าเอามาลุยเลยนะ
0: ถอด2พี่น้องที่ทำประตูให้กับทีมได้ออกเลยครับสิงคโปร
1: ์ไปคู่
0: ครับ
1: มาคู่ไปคู
0: ่แฮร์ริสจวดแล้วก็ไวฮานสจวดออกไปทั้งคู่เลย
1: ทีฟานนี่หมัดโทรมาพักครึ่งแล้วว่าเฮ้ยมันยังไงไม่ลง2คนไม่ได
0: ้
1: เหรอ
0: เออทำไม
1: เอออันนี้ก็เลยจัดไปแล้วนะครับก็จัด2พี่น้องสจวดส่วนที่บ้านดูว่าตอนนี้ก็โทรได้อยู่ว่าเฮ้ยเอาออกคู่เลยเหรออ
0: ่ะตอนนี้
1: ถึงจะโดนยิงเสียจุดโทษแต่ก็ยิงได้นะนะครับสจวตแหมก็เปลี่ยนออกเลยคือเกมรุกผมว่านะสจวตก็ช่วยได้หลายจังหวะนะแกก็บุกดุดันดีแต่รับแกไม่ค่อยเอาแล้วนั่นแหละแต่ว่าคือแผงรับสิงคโปร์มันยืนสูงไปแล้วก็มันยืนต่ำกว่าเส้นเนี่ยมันทำให้เวลาเปิดไกลมันไม่ล้ำหน้าเวลาวิ่งสอดมามันก็เลยทำให้แรงสจวตก็ไม่ไหวจะวิ่งกันนะคร
0: ับ ผมว่าตอนนี้ทีมไทยของเราต้องให้ได้สักอีกหนึ่งลูกนะพี่ก้าเพราะว่าถ้าเข้าสู่ในช่วงท้ายนี่เสียวมากเลย
1: ก็ใช่ครับเล่นในบ้านแล้วมันยิงไปด้วยแล้วแพ้ด้วยคืออาจจะชนะก็จริงแล้วเข้ารอบก็จริงอ่ะแต่มันทำให้ขวัญกำลังใจเนี่ยต่ำลง
0: แล้ว
1: ก็ทำแล้วยิ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแล้วมาแพ้ในบ้านกองเชียร์ช่วยแห่ไปเชียร์กันแล้วดันแพ้เนี่ยมันก็โดนวิจารณ์หนักไปอีกมันก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่มันทำให้สถานการณ์ในทีมละสั่ม
0: ถ้าจะยิงเนี่ยต้องรีบยิงในตอนนี้นะทีมไทยเพราะว่าถ้ายิงไม่ได้เนี่ยช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหกดดันสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าเสียประตูขึ้นมาเนี่ยต้องต่อเวลาเลย
1: เราก็ไม่ได้ไปเกินตั้งแต่แรกเลย
0: ไม่ควร
1: เพื่อความมันแล้วกัน
0: เพื่อความมันเพิ่มอรรถรสหน่อยให้กับแฟนบอล
1: ยังพอทนผมเชื่อว่าไทยก็เล่นจริงๆเอาน่าจะเอาได้มียศกรมาแล้วมีพัฒนาของเราด้วยพัฒนานี่ชื่อแกแปลว่าท้องฟ้านะ
0: ครับ
1: ก่อนผมไปเจองานที่รัฐาแปดสิบสนามซูเปอร์สตาร์ลีน่าวันงานที่มาดามแป้งจัดอ
0: ่
1: ะผมก็พี่ฉ่อยเขาจูงมาว่าจักนายกกล้าหน่อยผมแทนนี่บอกสวัสดีน้องบอกน้องถามจริงชื่อน้องแปลว่า สงสัยมานานแล้วบอกท้องฟ้าพี่ท้องฟ้า
0: โอ้นี่ถาม
1: แกก็ทำโยโย่แต่แบบอะไรของมึงแล้วก็เดินไปเลยผมว่าถ้าถามอีกหน่อยก็อาจจะสาว
0: นึกว่าจะถามอะไรที่มันดูแบบว่านะ
1: แล้วคุณไม่แปลกใจครับชื่อข้าขนานไม่เคยได้ยินนึกว่าเป็นชื่อพระหรืออะไรเอาแต่แกบอกว่าพระตั้งให้บอกกันที่บ้านก็ให้พระที่บ้านเขาเป็นคนตั้งผมว่าแล้วมันออกทำนองนั้นแหละ
0: อ้าวแฟนบอลบางคนก็อาจจะถ้าไม่ได้ติดตามข้าขนานก็ไม่รู้นะว่าความหมายคืออะไรนี่ก็เพิ่งจะร
1: ู้แต่ว่าชื่อก็ชื่อคนก็ต้องสงสัยบ้างว่าชื่อแปลกชื่อคนแปลกๆครับชื่อแปลว่าอะไร
0: ท้องฟ้า
1: ผมคาใจมานานแล้วกันบอกแปลท้องฟ้าพี
0: ่แสดงว่าที่ไปงานนี้คือต้องการจะไปถามนั่นแหละความหมายชื่อของคณะใช่ไหม
1: ป่าไปขอสปอนเซอร์มานำแป้งมานำแป้งเดินหนีก็เลยต้องไปคุยกับต้องบอล
0: พูดตรง
1: ชัดไหม
0: ชัด
1: โอเค
0: แหมพยายามจะเรียกอ
1: ันนี้พูดเล่นนะ
0: อะไรพูดเล่น
1: ที่พูดเมื่อกี้มุกเป็นมุก
0: แต่เรื่องขอสปอนเซอร์จากมาดามเนี่ยเรื่องจริง
1: แต่เป็นมุกแต่มันเหมือนจริงอ่ะพูดแล้วมันคุณผมเชื่อหลายคนฟังแล้วมันน่าจะจริงว่ะ
0: เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นตลอดนะพี่กากลับมาเชียร์ทีมชาติไทยต่อดีกว่าว่าอย่าให้เสียประตูเพิ่มอีก15นาทีโดนเตะมุมอีกแล้วครับเอายังอยู่นะฮะเมื่อกี้กราฟิกขึ้นผิดนะแฮร์ริสจูดยังอยู่นะ
1: ไอ้นี่อยู่ไงไอ้ไรฮานไงไรฮานไป
0: ลูกนี้ได้มงแต่ว่ามาเข้ามือกับ
1: อ๋อแต่คุณบอกว่าไปคู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่ยังอยู่แฮริสยังอยู่แต่ไรฮานไปแล้วนะครับคนยิงและคนเสียจุดโทษเนี่ย
0: เนี่ย
1: ขวาก็ไม่มีใครแกคือสิงคโปร์ยืนหลังสามไงพอหลังสามปุ๊บแบ็คลงไม่ทันก็จะเหลือแค่นี้มันก็จะมีพื้นที่ว่างด้านข้างอยู่แต่ว่ามันก็รู้ยังไงมันก็จะมาเหลือฝั่งซ้ายทุกทีฝั่งซ้ายของเราครับที่เติมขึ้นมาเพราะว่าเนื้อเลือดดินอยู่ไหนเนี่ยไม่เติมมั้งเหรอหมดผู้กองต้นเอาแต่คุณพ่อแกบอกว่าแกผู้กองต้นแกไปเรียนผู้กำกับแล้วนะแกเตรียมขึ้นในพันแล้วเป็นผู้กำกับแล้ว
0: ผมว่าได้
1: ไปเรียนเมื่อปีแล้วด้วยก่อนคุณพ่อแกเตะตัดขาผมที่บอลที่บ้านพี่วินิจท่านนี้ขอโทษแบบเพราะต้นเป็นผู้กำกับแล้วนะผมก็เลยไม่กล้าเถียงไงผมว่าโอเคเพื่อเตะเพื
0: ่อโอ้โหเตะเสร็จแล้ว
1: แล้วครูมาคุย
0: ว่าลูกผู้กำกับแล้ว
1: ว่าลูกนี่ลูกเป็นผู้กำกับแล้ว
0: โอ้โหตอนนี้สิงคโปร์นี่บุกมาในกรอบเขตโทษแล้วลุยฝ่าไปได้ด้วยครับลูกพยายามจะเข้าไปขวางไว้ทอมเบียหูยถ้าไม่มีทอมเบียเนี่ยอาจจะโดนยิงได้เลยครับแม่เกือบไปแล้วครับซองวียองนี่โซโล่เข้ามาในกรอบเขตโทษเลยครับเนี่ยครับหลบสารัตไปก่อนนะครับแต่ดีว่าทอมเบียเนี่ยมาซ้อนไว้ได้ทันถ้าไม่มีทอมเบียจะเสร็จเลย
1: มิเกลร้องเหมือนร้องจะเอาหยุดโทษนะแต่แกไปเตะน้ำของผอไก่เมื่อกี้นี้โอ้โหเตะว่าวสนิทเลยเมื่อกี้เชือกขาดเลยโอ้ขี้เละมากตรงนี้แหมล็อกไปอย่างสวยแล้วก็เตะวืดนะครับทางทรงโดนเปลี่ยนไปนะครับ
0: ขวัญใจนิก้านะออกไปแล้ว
1: เป็นตัวสำรองลงมาในยิงแต่พอเป็นตัวจริงเลยไม่ออก
0: ยิงไม่ได
1: ้สลับกันเหมือนธีรศักดิ์เมื่อก่อนธีรศักดิ์นี่เล่นตัวจริงยิงไม่ได้เหมือนกันสำรองในยิงเอายิงเอาแต่ช่วงนี้เป็นธีรศักดิ์นี่ลงมาก้มเป็นลงเป็นยิง
0: วันนี้เดี๋ยวรอลุ้นประตูจากธีรศักดิ์เผื่อพี่มายแต่ว่าสิงคโปร์ถอดอิลฮานฟานดี้ครับดาวซันโวของพวกเขาเนี่ยยิงมา4ลูกแล้วเปลี่ยนตัวออกไปแล้วครับแล้วก็เอาซาจาคินลงมาเล่นแทน
1: นี่ครับอย่างที่บอกว่าส่งอิลฮานมาเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ส่งมาเป็นแนวรับอย่างเดียวจะส่งขึ้นมาทำประตูด้วยว่าจังหวะนี้ก็ขึ้นโขกลูกนี้แต่ว่าไปตรงกำพลนะครับยืนตำแหน่งตรงกลางประตูพอดี
0: ไม่สมบูรณ์นะมีอาการแตกบริเวณคิ้วขวานะครับก่อนหน้านี้ฮิโรฟาน
1: คุณมีหน้าตาญาติคุณตั๋วบ้างไหมฮะเห็นว่าคุณเจ๋ว่าเขาจะไปแก้ตัวจะไปให้กำลังใจไทยครั้งนึงคุณตั๋วกับคุณคมมันที่เขาเถียงวันนั้นนะ
0: หมายถึง
1: เจ๋
0: พี่เจ๋นะ
1: เจ๋เขาไปดูอีกแล้วนั้นที่แล้วอ้าวรู้อีกแล้วธีรศักดิ์ลูกนี
0: ้ไม่ได้ครับโอ้โห
1: เสาอีกครั้งเปล่า
0: ติดเซฟครับเนี่ย
1: คือเซฟแต่ว่าเซฟแล้วปัดเหมือนไม่โดนเสาทีป่ะ
0: เดี๋ยวต้องดูภาพช้าเขาว่าโดนเสาจังหวะ2หรือเปล่าแต่ว่าโอกาสทองของธีรศักดิ์เลยครับได้บอลทางฝั่งซ้ายซึ่งเป็นบ่อของสิงคโปร์ในวันนี้เลยครับหลุดไปดวลกับทางอิสฮานแต่ว่ายิงไปติดเซฟ
1: ใช่ใช่คำที่คุณว่านี่ใช่เลยฝั ่งซ้าย
0: อ่ะ
1: โอ้นี
0: ่บ่อเลย
1: บ่อน้ำมันคุยอ่ะดิเนี่ยเสายิงปัดอิสฮานปัดด้วยมือขวาเขาบอลเนี่ยพุ่งยังพุ่งหาประตูแต่ว่ายังไปชนเสาอีกครั้งหนึ่งครับแม่กดไปสองเสาแล้ววันนี้คร
0: ับ จริงๆครับโดนเสาธีรศักดิ์วันนี้จะได้ไหมเนี่ยประตูจากเขาเตะบูมสารัตครับเข้ามาแล้วก็
1: โอ้โหลูกนี้ลูกเก่งสมบูรณ์เถื่อนกลางนะเปิดอัดคอร์เนอร์แล้วดีดเสาแรกเน
0: ี่ยแต่เป็นยศกรนะฮะดีดแล้วมันข้ามคานไป
1: ก็เปิดอัดเลียดเข้ามาที่เสาแรกให้วิ่งเข้าหาบอลแล้วก็สกิดข้างเท้านะครับยศกรแต่ว่าวันนี้บอลไม่ตรงกรอบก็เฉียดนะครับ
0: นี่ผมก็พาครึ่งจอมาตั้งนานนะเนี่ยจอคอม
1: เป็นคนครับทศวรรษลิมนัสเถียนนะครับนี่แกเพิ่งลงมาเนี่ยไม่เคยเห็นแกลงเลยนะ
0: โอ้ยลงไหนนัดนะฮะนัดที่แล้วก็ลงไปสำรองนะฮะทศวรรษ
1: แทนพิชาอุตราน
0: ัดที่แล้วพิชาเนี่ยก็เล่นเป็นสำรองเหมือนกันแต่ว่านัดเนี้ยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะอีก10นาทีครับยังต้องลุ้นครับแฟนๆทีมชาติไทย
1: โดนไม่ได้นะทางแอนโทนีสันเกมี้เน้นรับไหมเนี่ยคือแรกไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้ที่แกเป็นตัวลงมาได้ชัดแล้วพอมิดฟิลด์รับได้3ตัวไปแล้วสารัตน์ทศวรรษแล้วก็ชัยพล ทีรับ3

0: เป็นเซ็นเตอร์คู่มิดฟิลด์กลางเนี่ยก็เพื่อง่ายว่าแต่ก็เห็นบ่อยแล้วแหละว่าเอาธีรศักดิ์แล้วไปสลับกับทางวันชัยเนี่ยไปเรียกว่าแลบทางบ่อซ้ายของทางสิงคโปร์เนี่ยมีลุ้นนะครับเหลือ9นาทีนะครับตอนนี้เกม
1: เนี่ยครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายเหมือนกันครับสิงคโปร์แต่เปิดมาแล้วบอลมันโรยไปหน่อยไปเข้ามือของกำพลผมว่าต้องถึงช้านะพี่ก้านะถึงช้าหน่อยดีกว่าทีมไทย
0: นั่นนี่แผงเกมรับรั่วไหมพี่ดูเอาแล้วกันรั่วไหมก็โดนไป2ประตูปกติก็จะไม่เสียประตูแต่ว่าก็เป็นชั้นบอลก็รอบแรกกับรอบ2ก็ไม่เหมือนกันสิงคโปร์เรียกคือเกมแรกเนี่ยจังหวะการคลองบอลของสิงคโปร์เหนือกว่าเยอะเขาก็น่าจะได้อยู่แต่เราก็เหนียวแน่นวันนี้เขาก็เร่งเหมือนเดิมแต่ว่าเขาได้2ประตูแล้ว
1: นัดนี้
0: ก็เป็นว่าคือการคลองบอลอ่ะทั้ง2นัดอ่ะสิงคโปร์ดีกว่า
1: ผมว่านัดนี้เขามีโชค2ลูกที่ได้ลูกแรกกำพลออกมาตัดบอลแล้วก็ไปเข้าทางผู้เล่นเขายิงเข้าไปยิงไกลเข้าไปส่วนอีกลูกหนึ่งไรฮานขึ้นมาแล้วก็เปิดยัดไปโดนพันษาเข้าประตู
0: คือเอาเป็นว่าไม่ใช่ว่าสิงคโปร์เล่นไม่ดีไอ้คำว่ามีโชคหมายถึงว่านัดที่แล้วมันไม่ค่อยมีโชคแต่วันนี้โชคเขาเริ่มมาแล้วอะไรประมาณนั้นคือมีได้บ้างจังหวะไปเข้าทางเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าการคลองบอลเนี่ยเขาดีกว่าทั้งสองนัดอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นสไตล์ของทางฮัสซันที่เขาเน้นรับแล้วโต้นะครับแล้วมันได้ผลออกมาดีกว่าที่คิดคือกะว่าไปเสมอหรือว่าได้ทั้งเม็ดนึงก็โอเคละแต่เดินไปได้3อ้าวลูกนี้โอ้โหทำบาดเสียวเหมือนกันครับมาเนลทอมเบียกระโดดหดแล้วมันไม่ถึงบอลข้ามไปแต่ว่ามีวันชัยช่วยซ้อนครับแหมช่วยไปได้ เริ่มจะเด่นขึ้นมาแล้วกันครึ่งหลังนะครับวันใจของเรา
1: ใจหายวาบเลยครับทอมเบียจังหวะขึ้นเคลียร์บอลแล้วมันวืด
0: เนี่ยแทงไหลก็หลุดมาทันได้บอลฝั่งซ้ายเนี่ยได้สับอีกแล้วครับจังหวะนี้เออมาชัยพล
1: คือถ้าขึ้นทางซ้ายเราเนี่ยผมว่าได้ยิงทุกครั้งอ่ะนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าทางขวาแบ็คขวาของสิงคโปร์นี่เขาก็แหมหายไปไหนเนี่ยพอเล่นหลัง3เนี่ยมันก็ยืนตำแหน่งลำบากเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เข้าสู่ช่วง6นาทีสุดท้ายนะครับนี่เกมมาถึงนาทีที่84ไทยตามหลังอยู่1ประตูต่อ2ครับสกอร์รวมไทยนำอยู่4-3นะครับฟุตบอลฮุนไดครับหรือว่าวันชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับเกมรอบรองชนะเลิศผ่านอันนี้ไปถ้าไทยผ่านไม่ได้ก็ไปรอผลเวียดนามที่จะกลับไปเล่นในบ้านนะครับรับมาเลเซียซึ่งเวียดนามนั้นนำบุกไปชนะมาเลเซียถึงบ้าน 2-0 ก็ค่อนข้างใสเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแข่งนัดที่2เตะช่วง2ทุ่มนะครับแต่ว่ากลับมาเล่นในบ้านของเวียดนาม
0: เอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆจะหมดเวลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปประกบคู่
1: ใช่ครับ
0: ว่าจะเป็นดีแมตช์ไหมสำหรับคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลฮุนไดครับหรือว่าบอลแชมเปี้ยนในปีนี้นะครับอันนี้สกอร์นี่คือบอกตรงว่า
1: หวาดเสียวครับ
0: ทุกคน
1: บอกเลยหวาดเสียวมากครับตอนนี
0: ้สิงคโปร์จะผีลืมหลุมไหมหรือว่าไทยจะผ่านฉลุยอีก5นาทีนะครับตอนนี้เกมเบรกนิดนึงว่ามีอาการบาดเจ็บไหมครับของบัญชัยจารุนงคารโหนี่ก็ได้ลงยาวๆเหมือนกันครับฝั่งซ้ายนี่บัญชัยวันนี้ภาพรีเพลย์ครั้งนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายนี่ได้หลุดจังหวะหลุดมาทางฝั่งซ้ายเข้ากับเขตโทษแล้วก็ได้ยิงดวลกับอิสวานอีกครั้งหนึ่งแต่จังหวะนี้อิสวานแหมเหมือนดักได้รู้ว่าหลังๆธีรศักดิ์นี่กดเสาแรกตลอดขอปิดเสาแรกแล้วกัน
1: ผมว่ามันจะ
0: โดนเต็มมือเลย
1: มันจะเป็นภาพลอยของธีรศักดิ์แล้วครับเพราะว่ามีโอกาสถึง2ครั้งแบบ
0: ต้องเป็นเสาแล้วถ้าหลุดอีกทีขอเป็นเสา2อ่ะโอเคโอ้โหเตรียมเสาแรกมาดักบ้านเลยตอนนี้อิสวาน
2: Singapore, the Lions. They have roared.
1: บอลตอนนี้ก็ยังอยู่ในแดนของทีมไทยนะฮะโหดันขึ้นมาหมดแล้วครับสิงคโปร์เขาต้องการอีกเพียงแค่1ประตูเพื่อต่อเวลาพิเศษนะฮะอีเลฟานโอ้โหให้ลึกไปหน่อยบอลออกหลังไปไม่เข้าใจกันนะครับเพื่อนนั้นเหมือนจะขยับไปก่อนครับเป็นทางชาวาวครับกองหน้าของสิงคโปร์ลงมาก็แทบจะยังไม่มีโอกาสครับชาวาวก็ดึงเวลาหน่อยฮะให้เกมมันช้าลงครับกำพลค่อยๆตั้งบอลแล้วก็เปิดยาวมาก็มาเข้าทางผู้เล่นของสิงคโปร์นะครับนี่ครับกลับมาเซตบอลอีกครั้งหนึ่งครับอีลฟานให้กับทางแฮร์ริสจูดวันนี้ขยันมากๆครับทาง
0: แฮร์ริสขอมันนะครับ
1: อ่ะสี่
0: ยืนสุดท้าย
1: พี่ก้า
0: สกอร์นี้ถือว่าสำคัญเลยนะครับประตูต่อไปประตูที่4ของเกมนี้เนี่ยเขาฝั่งไทยก็ปิดถือว่าปิดเกมครับแต่ฝั่งสิงคโปร์นี่โหเดือดร้อนเลยไทยเราต้องเล่นต่อเวลาสิงคโปร์อีกนะครับสกอร์รวมก็จะเสมอกันสิงคโปร์ดันขึ้นมาฝั่งซ้ายนะครับเอาละครับขึ้นมาบนเปลี่ยนก่อนเขตโทษฝั่งซ้ายของเราพยายามจะแกะบอลขึ้นมานะครับไทยแล้วก็โอ้โหตัวรอดไปได้ตรงนี้โอ้โหผู้เต้นสิงคโปร์เซ็งเลยครับไปบีบบอลดีกว่านี้เสียฟาวไปหวดใส่คณะคำยศครับ
1: อุซามาเทียงคานครับกองหลังลงมาแทนวันชัยครับเปลี่ยนตามตำแหน่งเลยครับลงไปเล่นแบ็คซ้าย
0: มาลุกขึ้
1: น
0: ไทยมาร์โก
1: วันนี้เล่นดีนะวันชัยนะ
0: ก็ครึ่งหลังเรียกว่าเร่งฟอร์มขึ้นมาได้นะครับวันชัยจะรุ่นองคารครึ่งแรกเนี่ยขึ้นก็เติมบ่อยแต่ว่ายังไม่เด่นเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังนี่ก็ได้ส่องได้อะไรด้วยแล้วก็ขึ้นมาลากล็อกหลบแล้วก็ทำให้ไทยได้หยุดโทษนะครับโอ้โหตอนนี้ฝนเหมือนแกล้งสิงคโปร์ก็กระนำลงมาอีกรอบนึงไม่ให้บุกได้ถนัดจะช่วยกันหน่อยครับตรงนี้จะถิ่นแถวนั้นโอ้โหหวดวันยาวโด่งมาแล้วก็แม่กำพลครับออกไปบีบบอลไว้ก่อนไม่วิ่งต่อครับส่งนาที89ครับเดี๋ยวดูแต่ครึ่งหลังดูทดไม่น่าจะเยอะนะเพราะเจ็บมานิดหน่อย
1: ผมว่าน่าจะไม่เกิน8นาทีครับในการทดเจ็บ
0: คุณไปดูฟุตบอลโลกอเมริกามากเลยไหมครับ
1: ตัดบอลได้แล้วทีมไทยโอ้โหได้โต้แล้วมาถึง4คนนะครับต้องทำให้เร็วนะธีรศักดิ์ไหลแทงทะลุขึ้นหน้ามายศกรหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษจะแตะเข้าขวาโยกไปโยกมาอยู่แล้วจ่ายไม่ได้ครับโอ้ทำเสียไปเองไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโอ้แล้วแฮร์ริสตามาช่วยไว้ได
0: ้นี่มาเบรกแกไม่ได้ครับสวัสดิ์ลิมนัสเถียนสิงคโปร์พยายามโต้กลับตรงนี้มาดูภาพช้าจังหวะโอ้โหยกบอลของยศกรเนี่ยยกไปแล้วไปโดนแขนกองหลังสิงคโปร์ครับดูนี่อ้าวไม่ล้ำได้ด้วยยศกรโอ้โหโดนสไลด์เสียบจังหวะสุดท้ายแต่ว่าบอลไม่เข้ามืออิสวานนะครับเกือบได้โต้กลับนาทีสุดท้ายเลยครับนาที90สิงคโปร์ต้องการ1ประตูนะครับเพื่อต่อลมหายใจของพวกเขาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับบุกมานำไทยอยู่ 2-1 ไทยนี่แหมก็ไม่อยากเสียหน้าครับไม่อยากจะแพ้คาบ้านตัวเองแต่ว่าไปผีผาบุกแล้วไปโดนอีก1ก็เดือดร้อนนะครับแหมก็ไม่กล้าจะไปเพลสแย่งบอลเหมือนกันอ้าวถูป้ายมาข้างสนามครับ5นาที
1: ไม่ถึง8นะฮะไม่ถึง8
0: โอ้ถ้า8ผมต้องโทรบุกไปถามถึงแคมป์อาจารย์คิมว่าแกไปเอามาจากไหนอ่ะนฤบดินยังไงฮะไปนั่งโยกๆทำท่าตะคิวเครียดแต่ว่าสีหน้าก็ดีขึ้นนะแกเบลลีเพราะว่าแหมอย่างน้อยก็ไม่ขี้เล่ครับบุกมาแก้ตัวถ้าจบสกอร์นี้บุกมาชนะไทยแต่ตกรอบนี้ก็โดนด่าน้อยๆได้โคกมาแหมมันดักไว้ได้ครับโขกตั้งไว้แล้วก็ขวดไปยาวๆไปเลยดีกว่าทิ้งไปเลยครับในแดนของฝั่งสิงคโปร์โอ้สวานต้องเร่งครับออกมาเตะเองเลยผู้สาประตูของสิงคโปร์บอกไล่เพื่อนไปครับไปให้หมด วดอูมยาวไปวัดดวงข้างหน้า

0: พี่หยองนะพี่หยองนะพี
1: ่โอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ครับกำพลเซฟไว้เลยครับเข้าตาจันเจ๋งไหม
0: เริ่มแล้วพี่เหนื่อยกว่านี้นิดนึง
1: ได้พอได้นะ
0: เหนื่อยกว่านี้นิดนึงถ้าเหนื่อยแล้วจะลุ้งครับเห็นแฟนส่งข้อความมาโอ้โหกำพลออกไปรับบอลแล้วหล่นลงมาไปปะทะกับผู้เล่นของสิงคโปร์เลยครับ
1: อันนี้ช่วงทดเวลาผ่านไปแล้ว2นาทีครับเหลืออีก3คือใจก็อยากจะให้ไทยได้สักประตูครับเพราะว่าถ้าลุกเข้าไปชิงนี่แหมก็จะไม่ขี้เลยหน่อยแล้วสถิติอะไรต่างก็จะดูดีกว่านี้อันนี้แหมมาโดนเรียกว่าฉีกพรหมจรรย์นั่นแหละ
0: ที่เงียบๆนี่คือลุ้นอยู่นะฮะว่าอย่าโดนนะฮะทีมชาติไทยโอ้ถ้าโดนแล้วต้องเหนื่อยต่ออีก30นาทีนะครับถ้าจบด้วยสกอร์นี้ก็จะทะลุไปชิงนะฮะไปรอพบผู้ชนะระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามอาจจะเป็นการรีแมตช์นัดชิงก็ได้ครับอาจจะไปเจอกับเวียดนามเดี๋ยวพอผมพูดปุ๊บพี่ก้าเงียบเลยพี่ก้าอย่าไปพูดก่อน อย่าไปพูดก่อน
1: ไว้ไทยบุกอยู่จังหวะนี้นะครับแล้วก็ได้ฟาวด้วยหุ่งก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นมาเยอะกับท้ายเกมเป็นข้าคณะอีกแล้วครับแหมเรียกฟาวได้จากจังหวะเข้าบอลของนากามูระ
0: ผิวดอกไปสวยเลยครับลักษณะเนี่ย
1: โอ้โหแต่นักบุรักเข้าบอลน่าเกลียดน่าชังเลยนะครับเกิดสไลด์มานี
0: ่จริงๆให้เหลืองก็ได้นะ
1: คำว่าเข้าข้างหลังเนี่ยยังเบาไว้นะครับ
0: ต้องใช้คำว่า
1: อันนี้คือเข้าไม่ดูตาม้าตาเรือเลย
0: โชงฉางโชงฉางได้ไหม
1: โชงฉางก็ยังจะเบาไปอีก
0: ตอนนี้ครองบอลแล้วครับธีรศักดิ์อยู่บริเวณริมเส้นนะครับแล้วคืนบอลไปตรงกลางให้กับทศวรรษคืนกลับไปที่ทอมเบียเบิ้ลคืนมาไม่แม่นนะครับตัดได้ดีครับชัยพลโอ้โหตอนนี้ไล่บอลกันเร็วจริงๆครับบอลหลุดมาถึงแค่คณะจะแทงทะลุให้กับยศกรมาเข้าทางสารัตจะจ่ายให้กับรุ่นน้องก็ไม่ผ่านเลยครับสิงคโปร์รอดตัวไปครับเดี๋ยวดูว่าจะได้โต้หรือเปล่า
1: คือไทยดันขึ้นมา7ตัวนะครับตอนนี้แล้วมันจะไปเหลือ4ต่อ4ครับตอนนี้เพราะสิงคโปร์นั้นได้โต้กลับแล้วก็ลากมาถึงกรอบเขตโทษพยายามจะมีซ้ายตัวนึงแต่ไม่ให้ครับทางอิรฟานไม่รออยู่ของหลังนี่ดันขึ้นมาเล่นเองเลยอาจจะไทยลงมารับกันเต็มพืชแล้วครับสีน้ำเงินพยายามจะชิง1 2กรอบเขตโทษเก็บไปได้ส่งยิงหัวเข้าไปตรงกำพลครับบอลมันเบาไปหน่อย
0: ลูกยิงไกลของเคียวกะนากามูระนะครับระยะเนี่ยประมาณสัก25หลาเลยครับน้ำหนักก็โอ้โหมันแรงไม่พอครับไปเข้าทางของกำพลจะหมดแล้วนะครับทดเจ็บตอนนี้เข้าสู่นาทีที่95แล้ว
1: เพื่อนแฟนสิงคโปร์นี่ยิงลูกนี้ถึงกับนั่งไม่ติดเลยนะครับ
0: ลุ้นนี่ครับต้องลุ้นนะฮะ
1: เอาเปล่าฝนตกเก้าอี้เปียก
0: ได้แล้วพี่อันนี้ได้นะ
1: ได้ไหม
0: อันนี้ได้
1: หาไหมหาไหม
0: หาครับอันนี้หา
1: ก็ยิ่งเปียกจริงโอ้โหฝนก็หนำขนาดนี
0: ้ไม่คิดว่าพี่จะกล้าเล่นนะบุ๊กนี
1: ่ไปขังเกงในอยู่ตอนนี
0: ้อ้
1: าว
0: หลุดแล้วครับตอนนี้แหม
1: โอ้โหเหงียนหน้ารึดเลยตรงนี้สกอร์บอกไม่ไหวจะวิ่งตรงนี
0: ้ให้เผื่อเยอะเกินครับอิสวานออกมาตัดเคลียร์ทิ้งไปได้เอาแล้วครับกดดันข้างสนามแล้วครับฮัสซัน
1: จาน5แล้วนะจานคิมยกไปไหมแล้วก็เป่าเลยนะครับจานคิมผู้สินเกาหลีใต้ครับเป่าหมดเวลาการแข่งขันหมด90นาทีครับเป็นนั้นว่าไทยครับสกอร์ในเกมนี้แพ้ไป1ประตูต่อ2แล้วก็สกอร์รวมนั้น3ประตูต่อ4
0: ครับ
1: ก็กรีธาทัพเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลฮุนไดครับหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับก็เข้าไปรอเป็นทีมแรก
0: ใช่ครับก็สิงคโปร์นี่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะฮะจากแฮริสจวตนะครับนาที45แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยทีมชาติไทยได้จุดโทษนะครับจากคคณะคำยกครับยิงเข้าไวนาทีที่61และจากนั้นอีก4นาทีเนี่ยเป็นทางไรฮันสจวตที่เปิดบอลไปโดนขาของทางพันษาเหมิบูลฉลับเข้าประตูไปเป็นโอนโกนาทีที่65ก็ไทยก็แพ้ไปครับ1ประตูต่อ2ในวันนี้แต่ว่าสกอร์รวมชนะนะฮะชนะ 4-3 แล้วเดี๋ยวไปรอชิงอาจจะเป็นเวียดนามนะพี่ก้า
1: ก็คิดว่าเป็นเวียดนามไปก่อนเพราะเวียดนามก็อาจจะมาฟอร์มเดียวกับไทย
0: ครับ
1: แกล้งปล่อยดึงแพ้มาเลยเม็ดนึงแต่ว่าเข้าอยู
0: ่ถ้าชิงกับ
1: เวียดจะทำอย่างนั้น
0: ไหมมีโอกาสพี่ถ้าชิงกับเวียดนามเนี่ยก็เดี๋ยวจะลงเล่นเกมแรกในวันเสาร์ที่22นะครับสิงหาคมนี้แต่เตะบ้านแล้วก่อนนะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะไปเยือนในวันพุธที่26สิงหาคมครับ

0: เกมที่2คือตอนนี้ไทยเล่นในบ้านก่อน
1: ครับก็เอาเป็นว่ายังไงไม่ต้องซีเรียสครับนี่นักบอลไทยเดินมายังยิ้มแย้มกันอยู่เลยนะครับเพราะว่าใครบอกว่าเป็นทางอินทนิชสันเป็นบอลเน้นผลเนี่ยเขาก็เน้นผลจริงคือเขารู้ว่า 3-4 เข้ารอบแพ้ไม่เป็นไรก็ยังปล่อยก็ถือว่าเข้ารอบอยู่ตามสกอร์ผลการแข่งขัน
0: เขาก็ยอมเสียสถิติที่ไม่เคยแพ้ใครนะ
1: อื่นไม่เป็นไรแต่ว่าคำว่าสกอร์เป็นบอลเน้นผลเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าหมายอยู่นะก็ดูนักเตะทีมไทยก็ไม่ถึงกับน่าซีเรียสนะแต่ว่าขาจรเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้เพราะว่าไปเยือนเนี่ยโหยิงซะทะลุเลยเล่นในบ้านแพ้ทั้งนั้นก็อาจจะบ่นกลด่ากันหน่อยแต่ว่าถือว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับทีมชาติไทยสามารถเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่ว่าฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูแล้วชิงกันอีกทีอาจจะพลิกโฉมหน้าเพราะอาจจะจัดเต็มชุด A
0: เต็มเลยครับเต็มแม็กเลยฮะ
1: อาจจัดแบบเต็มๆที่แบบดูฟอร์มล่าสุดแล้วดีหน่อย
0: วันเสาร์ที่22นี่ฮะเดี๋ยวยังไงก็ชุดหลักกลับมาครบแน่ครับทีมชาติไทย
1: ครับอ่ะยังเหลืออีกสักนาที2นาทีนะครับก็ SMS ส่งเข้ามาบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วนะครับบอกว่าจริงไหมที่พอเจ๋งบอกว่าพี่รูดี้ไปร้านปลาเผาแล้วไม่เอาปลาเอาแต่กระดาษขนาดแต่กระดาษฟอยล์เอาไปเผาที่บ้านนะ
0: เรื่องราวเรื่องนี้จริงป่ะเนี่ยครับพี่ฮ
1: ะ
0: มันจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาปลาเน
1: ี่
0: ย
1: แต่วันไหนนี้คุณจัดกับพร้อมกับเขารูดี้ผมก็ถามมาแล้วก็มาถามถึงรูดี้ด้วยก็น่าจะไปตามหาฟอยล์เผาปลาอยู่เปล่า
0: เออแล้วทำไมพอเขาหายไปเนี่ยมีแต่คนถามหาเขาเยอะมาก
1: เขาหายก็หายไปเลยจริงเขาอยู่ดีๆเขาก็เหมือนกับสาวศูนย์มาจากโลกเนี้ยแล้วเขาฟื้นเขาจะกลับมาอารวาสเฟซบุ๊กตีสามตีสี่ก็ตุ้งตั้งตุ้งตั้งวุ่นวายนะ
0: เออ
1: แต่ว่าหายนี่เขาหายไปเป็นอาทิตย์เลยหายเหมือนแบบต้องแจ้งความอ่ะ เขาบอกท่านบอกเนอร์เพชรครับนักก้าอ้าวเนี่ยนันทพงศ
0: ์เนอร์เพชรนี่คือใครครับพี่ก้า
1: ท่านคุณหยองเดียดเขาเนอร์ประจวบนะเขาคนประจวบ
0: เนอร์เพชรบุรีเหรอใช่ไหมพี
1: ่แต่เสียงผมอาจจะเหมือนเนอร์เพชรอย่างเงี้ยหรือว่าเนอร์เพชรเข้าใจว่าคุณหยองเขาสไตล์เนอร์เพชรแต่ว่าเนอร์มันไม่เหมือนกันจริงๆถ้าเนอร์เมืองการก็อีกอันนึงเนอร์สิงห์บุรีชัยนาทอีกอันนึงอันนี้ผมเหนือได้นี่ผมไม่ได้โม้นะผมแม่ผมชัยนาทผมก็เลยเนอร์ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ผมสามารถปรับไปโทนชัยนาทได้แบบให้เข้าตาพอเจ๋งเนี่ยผมปรับได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะคนละโทนกับทางเพชรประจวบเพชรบุรีอะไรแบบนี้แต่เพชรบุรีท่านเพชรบุรีจริงเนี่ยเหมือนพ่อตาผมเนี่ยอันนี้ฟังรู้เรื่องเหมือนใครเหมือนอาจารย์ปราบผีอะเพชรเหนือเพชรบุรีเหนือแถวแก่งอาจารย์เนี่ยฟังยากอันนั้นน่ะ
0: ปราบผีในหนังเหรอพี
1: ่อาจารย์อะไรนะหมอปลาเหนือกันนะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องของใครถ้าพูดขึ้นมาฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเหนืออันนั้นเหนือเพชร
0: นี่คอมเมนต์มาด่าเพียบเลยนะพี
1: ่ว่าไงบ้าง
0: หมายถึงว่าด่าฮัตสันไง
1: ก็บอกแล้วว่าขาจรหน้าจะแบบว่าไม่แฮปปี้อ่ะ
0: ด่ากระจุยกระจายเลยครับแต่ฮัตสันบอกว่าด่าเขาเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าให้เครดิตนักเตะ
1: ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าสัญญาเขาเนี่ยเขียนไว้รัดกุมว่าถ้าปลดเขาครึ่งปีเนี่ยต้องจ่ายเต็มปีเนี่ยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมไปเจอทางมาดามแป้งมา
0: ครับ
1: เขาบอกว่าฮัสสันเป็นทางทีมงานเขานะครับถามผมฮัสสันฟอร์มเล่นเป็นไงบ้างคะแล้วก็อธิมาเขานะมาดามก็ใหม่คุมเกมอยู่ก็แต่เขาให้ถามคำถามนี้แหละบอกว่าผมก็บอกว่าก็ยังไม่ชัดนะเพราะตอนนั้นยังรอบแรกอยู่ไงก็ยังดูไม่ชัดว่ามันเป็นยังไงผลยังไงแต่ปิดท้ายเขาก็พูดว่าแต่ถึงชอบไม่ชอบยังไงก็ต้องทนนะคะเพราะว่าเขาจะต้องอยู่อีกนานเพราะว่าถ้าไปไล่เขาครึ่งปีก็ต้องจ่ายเขาเท่าเดิมแล้วมีเสียค่าปรับด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบ่นฮะยังไงใครก็อยู
0: ่ให้แกอยู่ยาวๆ
1: ครบสัญญาแน่นอน
0: แต่ว่าตัวผู้เล่นแบบนี้เข้าชิงได้ผมว่าก็ชมเขาบ้างก็ดีนะพี
1: ่ก็เป็นไปตามเป้าแล้วกันนะครับก็สี่ทุ่มแล้วนะครับจันตงบอกไปได้แล้วพี
0: ่รอเนี่ยรอให้พี่กล้าลาเนี่ย
1: วันนี้ก็ภาพการใดขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถึงแม้จะเสียสติทีมชาติไทยแพ้มาภาคแต่ว่ายังเข้ารอบนะ
0: เข้ารอบ
1: นะครับวันนี้ผมมันกล้าเหมือนกันแล้วคุณตัวชูศักดิ์วงทองดีลาไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ Soccer Live Report
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99

0: เพลงพี่แอดเป็นไงพี่น้องเป็นไงเพลงใหม่ใช่ไหม
1: พี่น้องพร้อมยังครับพี่น้อง
0: พร้อมยังพี่น้องไม่ได้ไปลดราคาฟาดใครอันนี้คือพี่น้องรวมพลเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับในมากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับหรือว่าเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าครับเอารอบต้นด้วยเพลงของพี่แอดคาราบาว
1: ใช่แล้วครับ
0: มาในเวอร์ชั่นเบาๆนะเนาะนะสดใสสดใสเบาๆปกติเพลงพี่แอดต้องแบบเขิมๆนะ
1: อ
0: ันนี้มาเนี่ยแบบผ่อนคลายเบาๆสบายสบาย
1: ครับ
0: ตามอายุของพี่แอดแล้วพี่แอดบอกโอ้ยจะให้ตะโกนยังไม่ไหวแล้วพี่แอดบอก
1: เน้นความหมาย
0: พี่น้องครับเน้นความหมายนะ
1: ใช่ครับพี่แอดพร้อมแล้วอีก1เดือนก่อนจะถึงเอเชียนเกมวันนี้พี่เก่ง 100% นะฮะสภาพร่างกาย
0: สภาพร่างกายก็ประมาณสักเอาสัก80ดีกว่
1: า
0: ก็ยังมีอาการนิดหน่อยนะครับเรื่องของสภาพร่างกายก็ต้องระวังนะ
1: ใกล้ร้อยแล้วใกล้ร้อยแล้ว
0: ร้อยน่าจะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งได้ โอ้โหทำไมนานจังเลย
1: ทำไมมันนานจังสักพรุ่งนี้ก็พอ
0: แล้วอีกวันสักวันสองวันเดี๋ยวโอเคละนะครับไม่ให้เอ็มมาจัดแล้วเพราะเอ็มมาจัดแล้วเรตติ้งเห็นว่าโอ้โหตกลงนะห่วงภาพเลยหรือว่าไงฮะ
1: ก็ตามสไตล์พี่เอ็ม
0: เหรอ
1: ยังดึงดูดแฟนรายการไม่ค่อยได้สู้พี่เจ๋งไม่ค่อยได
0: ้อุ้ยเหร
1: อ
0: สู้เอ็มมาได้เหรอเอ็มเนี่ยโหพี่เนี่ยคือไม่สบายเนี่ยรู้กันทั้งอสมทนะ
1: เพราะอะไรฮะ
0: ก็เนี่ยมีโคศกเนี่ยโคศกเก่าๆไงป่าประกาศ
1: พี่ยาส่วนตัวเหรอ
0: พี่ยาส่วนตัวโอ้เอ็มไม่ต้องป่าประกาศก็ได้ครับผมเอ็มบอก
1: ออดคือเจอใครในช่องก้าวนี่บอกเลย
0: ใช
1: ่พี่เจ๋งไม่สบายพี่
0: พี่เจ๋งไม่สบายครับ
1: พี่เจ๋งไม่สบายครับ
0: แม้กระทั่งคนขายของก็ยังบอกไปบอกทำไมเอ็มเอ้ยครับผม
1: เขาก็ไม่ได้ถามเลยนะ
0: ใช่เอ็มรู้โลกต้องรู
1: ้อ๋อ
0: เออ
1: ไม่เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยเป็นแฟนรายการพี่เจ๋งไง
0: เหรอเขาไม่คิดเลยว่าเขาก็ไม่อยากจะรู้เรื่องของผมบ้างกันหรือว่าไงฮะเอ้ยเอ้าก็วันนี้นะครับวันอังคารที่20นะครับเอ้ยไม่ใช่สิต้องอังคารเท่าไหร่อังคารที่18นะครับสิงหาคม2569
1: ครับ
0: วันนี้ก็โหมีประเด็นดาวงดราม่าเนี่ยบ้านเราก็เยอะนะเรื่องของเอาราชาไอ้ราชาเรื่องของยาชูตรงจะสเปรดอะไรออกมาไงอะไรมาเนี่ยแล้วก็มีประเด็นดราม่าเล็กน้อย
1: คร
0: ับอ้าวก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยระดับเรื่องของกีฬาดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นพี่แอดบอกว่าจะเปิดเพลงใหม่ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: เพลงใหม่ก็เลยบอกเอ้ยน่าจะรู้งานนะน่าจะต้องเอามาเปิดให้กับแฟนรายการนะ

0: เป็นไง
1: รู้ใจ
0: สุดยอดเพลงชื่อว่าอะไรฮะ
1: เพลงของพี่แอดคาราบาวเพลงใหม่เพลงนี้ชื่อแว
0: ่ว่าครับผม
1: ว่าครับผมโอ้โหขอบคุณครับ
0: เป็นยังไง
1: ชื่อว่าเพลงส่งใจถึงนาโกย่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ส่งใจถึงนาโกย่า
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นาโกย่าหรือนาโกย่าเอาไว้เนี่ยนาโกย่าแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาเขียนนาโกย่าเลยยอ
0: ยัก
1: ษ์ไม้เอกสระอาครับผม
0: นะฮะ
1: เป็นเพลงที่พี่แอดคาราบาวของเรานะฮะ
0: ครับ
1: แต่งทำนองและคำร้อง
0: โอ้โหแต่งพี่แอดสุดยอด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้ครับมันยังไม่มี MV ครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใครที่สนใจอยากจะทำมิวสิกวิดีโอครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เขาเปิดรับส่งผลงานครับจะเปิดไปจนถึง26สิงหาคมครับ
0: ครับ
1: ใครอยากทำ MV เพลงนี้ครับส่งอีเมลไปได้เลยที่ itnoct@gmail.com itnoct@gmail.com ครับ
0: ครับ
1: เขาจะปิดรับคลิป26สิงหาคมและจะประกาศผล31สิงหาคมใครที่ได้รับเลือกมีรางวัลด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คุณธนาชัยประสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกจะเป็นประธานในการคัดเลือก
0: ครับ
1: อันดับ1ครับรับไปเลย 30,000 บาท
0: ครับผม
1: อันดับ2 20,000 บาทครับผม
0: เป็นไงเป็นไงมีนะ
1: ใช่ก็เพลงนี้เนี่ยจะเริ่มออกอากาศแล้วก็เผยแพร่ตามสื่อต่าง
0: ๆครับ
1: นะครับก็ตั้งแต่เมื่อวาน
0: เ
1: ป็นวันแรก
0: ใช่ก็เป็นไงเพลงนี้ก็สนใจได้นะ
1: ครับ
0: เห็นว่ามีเงินรางวัลไหมอ่ะ 30,000
1: 30,000 สำหรับ MV ที่ได้รับเลือก
0: MV นะ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นออดิโอก่อนนะเป็นเพลงเป็นเสียงเพลงอย่างเดียว
1: ใช่
0: ไม่มีนะใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ยังไม่มี MV นะเอารอไปรอดูกันได้นะ 30,000 เยอะอยู่นะโอ้ยเงินตัวนี้ก็หายากเนาะนะครับแล้วก็งานด้วยไงนน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนะลองไปลุ้นกันได้นะครับโอ้พอจะว่าไปพี่แอดก็แต่งเพลงหลายเพลงเหมือนกันนะ
1: โอ้ย
0: พี่ชอบเพลงอะไรนะร่วมเชียร์ไทยแลนด์อะไรนะสู้เว้ยสู้เว้ยเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4โอ้โหโค้ชแอดนี่เก่งนะ
1: วันนี้พี่แอดมาเองป่ะครับ
0: เออพี่แอดไปนะเออโค้ชแอดนี่เก่งพี่แอดดี้ก็เก่งพี่แอดดี้เนี่ยฮะครับผมแต่เวลาร้องเพลงพี่แอดดี้ไม่ค่อยร้องเลยพี่แอดดี้ฮะ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ก็มองคนนั้นคนนี้อยู่ไงสายตาจับจ้องตลอดเจ้าชู้ครับผมเพดีบริษัทนิงตัดนี่ฮะ
1: พี่ไอครับ
0: ครับ
1: พี่เจ๋งแซวพี่ครับผมไม่เกี่ยวครับพี
0: ่โทรมาครับผมก็เดี๋ยวก็รู้ว่าโทรมามีงานอะไรให้น้องครับผ
1: ม
0: โทรมาขอเบอร์คนอื่นติดต่อเบอร์ติดต่อคอนแทคคนอื่นคร
1: ับทางผ่าน
0: ทางผ่านอีกแล้วไม่คิดถึงน้องนุ่งเลยนะฮะอ้าวก็ว่ากันไปนะนะครับจัดให้แต่งเพลงปลุกใจเชียร์ทัพไทยของพี่แอดคาราบาวนะครับส่งใจไทยถึงนาโกย่านะครับ
1: ตอนนั้นพี่แอดก็ร้องเราก็เคยเปิดแล้วแชมเปี้ยนเอเชียนเกมไง
0: ครับ
1: แอดคาราบาวนี่
0: ใช่
1: ตอนนั้นเนี่ยใช่ไหม
0: นี่อีกเพลงหนึ่ง
1: นี่อีกเพลงหนึ่งเหรออ
0: ันนี้เพลงก็ดัง
1: นี่เอเชียนเกมครั้งที่13ครับ
0: เอออันนี้เองเอเชียนเกมแต่ไม่เพลงอะไรนะไทยแลนด์โอลิมปิกป่ะที่ว่าสู้เวอร์สู้เวอร์ที่มีพี่แอดมีพี่หงาแล้วก็มีพี่ปูไงสามเจเนอเรชันของวงการเพลงเพื่อชีวิตไงที่ร้องขับร้องอันนี้ก็อันนั้นก็สนุกนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานแถลงความพร้อมทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ส่งทั้งหมด42ชิตกดา นะครับรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น986คนครับผมเห็นว่าจะภาพเนี่ยจัดไว้3รูปแบบนน
1: ยังไงบ้างฮะ
0: มีตู้คอนเทนเนอร์ใน7กีฬานะเรือสำราญอีก18กีฬาและโรงแรมใกล้สนามแข่งอีก18กีฬากระจายแข่งขันในหลายจังหวัดนะทัพไทยจะประเดิมสนามแรกด้วยฟุตบอลหญิงเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยฮะวันที่14กันยายน
1: ครับ
0: เวลา 19:30 น.นะครับเดี๋ยวทัพไทยเนี่ยจะเดินทางไป11กันยาโอ้3สัปดาห์นะนนนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับเดือนหน้านะ
0: เดือนหน้ามาแล้วล่ะ
1: อีกไม่ถึงเดือนนะ
0: เร็วมากฟุตบอลชายประเดิมเจอคีร์กีสถานวันที่16กันยายนอันนี้เวลา4โมงเย็นเลย
1: ครับ
0: ครับก็เห็นว่าจะมีพิธีเชิญธงชาติไทยนะครับในวันที่18กันยายนนะและพิธีเปิดก็19กันยายนเวลา18นาฬิกาตัวแทนในกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดใน220คนนะ
1: ครับ
0: นะครับโดยการยืนยันรายชื่อนักกีฬาและเอกสารสิทธิ์รอบสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่8กันยายนนี้ครับตาเป้าก็เห็นว่าประมาณ 14-15 เหรียญทองนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือนายกองเอกชัยภักดิ์ศิลวัฒน์นะครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยบอกว่าก็ตั้งเป้าประมาณสัก 10-15 ก่อนดีกว่านะก็ส่วนกกท.เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่20เหรียญทองครับผมเพื่อเป็นการไม่กดดันนักกีฬาจนเกินไปนะครับ
1: ครับ
0: โอเควันนี้ก็ประชุมของบิ๊กเสือนะพี่แอดแต่ร่วมด้วยหรือเปล่านนท์ไม่มีเนาะพี่แอดไม่น่ามาอ๋อไม่มี
1: น่าจะส่งไปแต่เพลงนะ
0: อ๋อส่งไปแต่เสียงเพลง เออ
1: ใช่ครับ
0: พี่แอดพี่แอด
1: เรียกทำไมฮะ
0: เอาไม่ใช่เอาแล้วครับผ
1: มพี่แอดที่แถวนี้หรือเปล่า
0: เอาแล้วเห็นพี่แอดเขาชอบตะโกนแบบพี่น้องนะฮะ
1: อ๋อ
0: เออครับผมไม่ได้สิจะพี่แอดจะตะโกนเรียกแฟนรายการแฟนเพลงทำไม
1: พี่น้องใช่ไหม
0: เออ
1: พี่น้องครับ
0: ครับแฟนเพลงตะโกนว่าอ้าวผมลูกชายคนเดียวครับพี่แอดอ้าวเรียบร้อยโดนแน่โดนแน
1: ่ไม่มีพี่น้อง
0: ไงไม่มีพี่น้อง
1: อ่
0: ะโอ้เพลงเพราะจากพี่แอดกลับร่วมไปทำเอ็มวีกันได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมได้เงินนัก 30,000 นะ
1: อันนี้มีคุณผู้ฟังถามมาเลยเนี่ย
0: อะไรครับ
1: ส่งมาที่4689899
0: ว่า
1: ใช้ AI ทำได้ไหม
0: อ้าว
1: ได้ไหม
0: AI เหรอ
1: คุณธนาชัยประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าในการส่ง MV ประกอบเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่าเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีคณะกรรมการดูถึงการถ่ายทำ
0: อืม
1: เกณฑ์การตัดสินคือมันต้องเข้ากับเพลง
0: ครับ
1: บรรยากาศนักกีฬาไทยฮึกเหิม
0: อุ้ย
1: เข้ากับ MV
0: ครับ
1: อยากให้ส่งมาประกวดกันเยอะๆช่วยกันสร้างสรรค
0: ์
1: แต่เขาไม่ได้บอกนะใช้ AI ทำได้หรือเปล่า มันน่าจะได้นะ
0: ครับ
1: เป็นเครื่องมือช่วยอ่ะสมมติเรามีไอเดียแต่ละคนมันไอเดียมันไม่เหมือนกันเนี่ย
0: เ
1: พราะมันต้องไปสั่งให้ AI ทำนะ
0: แต่ AI เนี่ยก็หลังๆเนี่ยดังนะเพลงเป็นมาก็หลายเพลง AI เนี่ยเขาจะบางคนจะฟังออกเลยเพราะว่าจะไม่มีสัมผัสนอกสัมผัสใดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: จะพูดกับอะไรเงี้ย
1: อันนี้หมายถึงสร้าง
0: MV เหรอก็น่าจะได้มั้งก็ไม่ได้ปิดกั้นเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยี
1: เพราะว่าเราก็ต้องเป็นคนใส่ไอเดียให้ AI
0: ใช่
1: ครีเอทออกมา
0: ถูกต้อง
1: เออผมว่าได้นะ
0: ป้อนข้อมูลไปเนาะน่าจะได้นะ
1: เพราะว่าแต่ละคนมันป้อนไม่เหมือนกันสมมติผมป้อนอย่างนึง
0: ครับ
1: พี่เจ๋งก็ป้อนอย่างนึง
0: เออ
1: ให้ AI มันครีเอทรูปอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เป็นเครื่องมือช่วยเฉยๆนะแต่ว่าไอเดียมันอยู่ที่เราไง
0: ครับ
1: เออผมว่าได้นะ
0: ได้นะ
1: ที่1 30,000
0: เฮ้ย
1: ที่สองสองหมื่น
0: เฮ้ยเยอะเลยเยอะเยอะนะเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะได้แหละ AI เนาะน่าจะเพราะมันเข้ากับในปิดการไม่ได้บอกเนี่ยว่าห้ามใช้ AI ไง
1: ทำให้เข้ากับเพลง
0: ครับ
1: บรรยากาศนักกีฬาไทยฮึกเหิมเออนี่คอนเซปต์คุณธนาบอกนอกจากนี้เนี่ยคุณธนายังยืนยันถึงนักกีฬาไทยด้วยนะครับว่าในวันที่8กันยายนนี้จะมีการประชุมขึ้นทะเบียนและเจ้าหน้าที่ของนักกีฬาจะรับประเทศนะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อตรวจสอบยืนยันรายชื่อนักกีฬาประเภทต่างๆตารางการเดินทางการเข้าพักเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นทางการเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อได้คือ8กันยาเดดไลน์
0: ครับ
1: ชื่อจะนิ่งแล้วจะไม่เปลี่ยนแล้วถึงตรงนี้นี่ยังเปลี่ยนได้เกิดอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: ใครเจ็บอะไรขึ้นมาฉุกเฉินอะไรยังเปลี่ยนได้อยู
0: ่ครับ
1: ส่วนความพร้อมของโอลิมปิกไทยก็เตรียมความพร้อมจองเที่ยวบินประสานงานกับเจ้าภาพ
0: โอ้ยากนะ
1: เรียบร้อย
0: เออต้องทำงานกันหนักนะอ่ะก็ฝากด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: นึกถึงบรรยากาศในเอเชียนเกมนะฝากด้วยครับผมช่อง9กด30หรือว่า M Quad ของเรานะครับจะร่วมยิงสดมาการกีฬาเอเชียนเกมด้วย
1: เดี๋ยวพี่เจ๋งภาคแน่นอน
0: อุ๊ยจะดีเหรอแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้อยู่นะครับผม
1: แฮปไหม
0: ยังงานพี่อดีดีกว่าฮะครับ
1: เออ
0: ซึ่งไม่ใช่ซึ่งตอนนี้นะฮะก็โหคณะทำงานต่างๆเขาก็เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยนะที่กำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็บอร์ดกองทุนไงนะครับท่านสุภบดัตพานพบนะครับก็เป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะก็ได้เป็นประธานอนุกรรมการติดตามผลงานดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาการแห่งชาตินะครับก็พร้อมด้วยทีมงานนะครับ

0: เห็นว่าลงพื้นที่ศูนย์สมุดกีฬาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเยี่ยมและก็ให้กำลังใจนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับติดตามความพร้อมก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนะครับก็มีพลเรือเอไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือนะครับก็มอบหมายให้ทีมงานนะนะครับผมมารอต้อนรับรวมทั้งผู้ฝึกสอนและก็นักกีฬาด้วยก็ครั้งนี้เนี่ยเรือใบแข่งขัน14อีเวนต์นั้นนน
1: ครับ
0: แผนเราส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8อีเวนต์นะฮะโดยสมาคมมุ่งหวังสร้างผลงานที่ดีและลุ้นเหรียญรางวัลในหลายรายการนะครับนี่เป็นไงการฝึกสอนว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์นะ AIมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งด้วย
1: ครับ
0: ในการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬารวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งด้วยนี่เป็นไงสุดยอดนำหลักวิชาการกีฬาด้วยนะเข้ามาสับสนแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งการดูแลสมรรถภาพทางร่างกายฟื้นฟูร่างกายโภชนาการโอ้เยอะแยะหมดเลยนะดีเลยฮะมีตัวช่วยด้วยนะ
1: ครับ
0: ไปใช้ติดตามและประเมินพัฒนาการของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องครับเห็นว่าก็เอาผู้สอนระดับโลกมาเลยนะไม่ได้บอกชื่อมานะฮะระดับแชมป์โลกอ่ะเขาบอกอ่ะ
1: ครับ
0: นี่เป็นไงนะครับก็รับฟังข้อคิดเห็นนะเป็นยังไงข้อติดขัดเป็นยังไงบ้างนะก็คุยกับพลเอกดร.สุภมนัสนะครับท่านก็ไปดูแลนะอย่าเลี่ยงที่นะ
1: ครับผม
0: ครับผมโอ้ดีนะใช้ AI เนี่ยมาวิเคราะห์ตอนนี้ก็น่าใช้ AI เยอะเนาะในหลายชนิดกีฬานะ
1: ถ
0: ูกมั้ย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของมวยโอลิมปิก
0: เป็นยังไงครับ
1: เพราะว่ามันยังมีควันหลงเรื่องของนักมวยไทยที่จะไปแข่งโอลิมปิกอยู่นะก็เห็นมีข่าวมาบอกว่าบอสชาตรีมั่นใจว่านาบิวนี่มีโอกาสคว้าทองโอลิมปิกนะฮะ
0: นาบิวที่เปิดตัวว่าจะไปโชคนั้นใช่ไหมแต่นาบิวก็บอกว่าเขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือกนักกีฬาในรุ่นดังนั้นนะนาบิวอะไรนะนาบิวอานานปะ
1: ใช่ครับก็บอสชาตรีบอกว่าได้คุยกับนาบิวเรื่องนาบิวอยากไปโอลิมปิก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปทำการบ้านมาว่าโอกาสที่นาบิวจะไปนี่ก็ถือว่ามีเหมือนกันเพราะว่ามีจุดเด่นที่ความสูงนะครับอาวุธคมเร็วแต่ก็ไม่สบายใจที่หลายคนโจมตีนะถ้านักชาติก็ต้องสนับสนุนมั่นใจว่ามีโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกจริง
0: ๆ
1: ไม่อย่างนั้นก็จะให้ต่อยมวยไทยต่อยคิกบ็อกซิ่งต่อไปนะครับคือเขาบอกว่าในไทย 65-70 กิโลกรัมระดับสมัครเล่นวันนี้ไม่มีใครชนะนาบิวได
0: ้
1: ที่สมรักคำสิงฮีโร่โอลิมปิกพูดไว้ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: มวยไทยยากกว่าเพราะใช้นวมเล็กกว่าส่วนสากลใช้นวมใหญ่ขอร้องแฟนๆไม่ต้องใจร้อนครับเราต้องรักชาติสนับสนุนนาบิวมวยสมัครเล่นง่ายกว่ามวยไทยไม่เจ็บต้องขอโทษไม่ได้ดูถูกใครแต่การที่ให้นาบิวไปวันก็ขาดทุนนาบิวก็ขาดทุนแต่เราก็ต้องทำเพราะรักชาติแล้วก็ตกใจด้วยในโซเชียลแฟนๆโจมตีนักมวยเก่าโจมตีถ้าไม่มีชื่อสมรักคำสิงไม่ต้องพูดนะสมรักนี่เหรียญทองซูเปอร์สตาร์ฮีโร่ระดับโลกเขาพูดแล้ว
0: ครับ
1: คนอื่นเข้าโอลิมปิกไม่เคยชนะอะไรเลยแล้วพูดใหญ่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้โอกาสเหรียญทองเราต้องสนับสนุนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็มั่นใจว่านักชกไทยตอนนี้ถ้าชกกับนาบิวรุ่น65กิโลกรัมนี่ไม่มีใครชนะได้ถ้าใครชนะนาบิวได้จะให้ 350,000 บาทเลยนี่ก็เป็นเรื่องของมวยโอลิมปิกเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: อ๋อก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เห็นมีความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาคนพิการที่จะเตรียมไปแข่ง
0: เอเชียพาราเกมส์ใช่ไหม
1: ด้วย
0: ครับ
1: ก็ทางสมาคมกีฬาคนพิการนี่ก็ถือว่าวางแผนเตรียมทีมอย่างเข้มข้นนะวางเป้าไม่น้อยกว่า17ทองเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เอเชียนพาราเกมส์ก็จะแข่งหลังเอเชียนเกมส
0: ์ครับ
1: ที่นาโกย่าไอจิเหมือนกันนะครับทางกกท.ก็ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกไทยแล้วก็4สมาคมกีฬานะครับ เขาก็จะแบ่งเป็นสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับก็ทุกฝ่ายก็เตรียมนักกีฬาลุยเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่10ครั้งที่5นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคุณไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการก็เปิดเผยนะครับว่าสมาคมกีฬาคนพิการไทยเนี่ยเตรียมนักกีฬา15ชนิดนะที่อยู่ในความดูแลเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกีฬาอื่นก็จะแยกย้ายกันไปซ้อมเทควันโดนี่ซ้อมอยู่กรุงเทพจักรยานนี่อยู่เชียงใหม่แบดมินตันนี่อยู่สโมสรทีไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีเทเบิลเทนนิสอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็นักกีฬานี่ซ้อมอย่างเต็มที่นะเก็บตัวตั้งแต่หลังอาเซียนพาราเกมส์เลยหลังแข่งอาเซียนพาราเกมส์เสร็จได้พักเดือนเดียว
0: ครับ
1: จากนั้นก็ซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้เลยโอ้โหก็ค่อนข้างพร้อมทีเดียวนะครับความหวังสูงสุด17ทองนะครับของเราก็มีนักกีฬาระดับโลกหลายคนนะเจ้ากรพงศกรแตย
0: อ
1: ฟิวอดิวัฒน์แพงเหนือ
0: เก่งเลย
1: พึ่งทำลายสถิติโลกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้แชมป์กรีฑาคนพิการนานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามั่นใจว่าน่าจะกวาด6ทองเลยสองคนนี้นะแล้วก็ยังมีวิวแชร์ฟันดาบอีกนะครับพี่แววสายสุนีจนะน่าจะได้3ถึง4เหรียญ
0: ครับ
1: นะครับกรีฑามีอุ้มสาสิราวันอินทโชตแล้วก็แพทพลาทิพย์คำทาก็มีโอกาสได้3ทองแบดมินตันมีโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยครับมือ1โลกมีวีมงคลบุญสุนที่ได้ลุ้น2ทองนะครับจริงปืนมีอนุสรชัยชำนาญอาติเดชอินทนนท์นี่ได้ลุ้นมากกว่า2ทองแล้วก็เทเบิลเทนนิสนี่หวังได้ถึง5ทองเลยทีเดียว
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก
1: ็เดี๋ยวรอเชียร์กันหลังจบเอเชียนเกมนะครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องของบิลเดี๋ยวไปเห็นว่าบิลก็วิ่งเกมเหมือนแบบหนึ่งเครื่องนะครับที่สาธารณรัฐเช็กนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมกับกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็เวลาอาจจะไม่ได้ซับซิดแต่ก็ขอใช้ได้นะแต่ว่าก็เข้าไปที่หนึ่งนะครับรวมทั้งนักกีฬาไทยทางชายและหญิงด้วยนะนะครับเวลาไปยังไงนะครับเดี๋ยวไปว่ากันในประเด็นหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ฟัง FM 99 Active

0: ออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
6: กลับมาครับในเบรก2นะครับของ99 Live ก่อนติด Asian Game นะครับที่เราบอกไปแน่นอนด้านนนมีอะไรไหมตรงนี
7: ้ช่วงนี้นี่
6: ประชาสัมพันธ์ก่อนไหม
7: ประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะฮะถ้าคุณผู้ฟังอยากอยู่ที่ไหนแบบสบายใจนะครับใช้ความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดด้วยรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shockmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania ครับผม
6: ฝากไว้ด้วย Shockmania ของเรานะ
7: ครับ
6: วิวเนี่ยไปแข่งขันสนาม2นะในระหว่างเก็บตัวที่ยุโรปครับในงาน BC โซโคล่าโอปาว่าครับเป็นการแข่งขันกีฬากลางแจ้งประจำปีที่จัดขึ้นโดยสโมสรนะในเมืองโอปาว่าอะไรก็รู้ว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะฮะ
7: ครับ
6: อยู่สาธารณรัฐเช็กนะครับก็บิลพุทธพลเนี่ยกดเข้ามาที่อันดับ1นะทำสถิตินะครับ 10.35 วินาทีลมไม่มีลมต้านไม่มีลมส่งเลยนะลมเนี่ยลบศูนย์นะฮะ
7: ครับ
6: ไฟเตอร์นะณัฐวัฒน์เอี่ยมดมนะครับ 10.60 ส่วนกวยนะชยุทธคงประสิทธิ์นะครับ 10.81 และตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับก็ 11.15 แล้วก็โอ๊ตธวัชชัยหิมเอียนเนี่ยถอนตัวรอแข่ง200ซึ่ง200นะครับจะมีทั้งบิวพุทธพลต้าสอลอัดและโอ๊ตธวัชชัยหิมเอียนครับเป็นไงนอนสุดยอดนะ
7: ก็แข่งไปเมื่อ2วันที่แล้ว
6: ครับ
7: นะฮะ
6: ใช่
7: สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยแล้วก็อัปเดตให้ทราบนะครับเพราะว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เช็คครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแผนสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมส์นะครับเรียกว่าไปซ้อมไปแข่งที่เช็คเลยที่กรุงปรา

0: นะฮะ 10.35 นี่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าเคยกดต่ำ10มาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเมื่อต้นเดือนนี้แหละในแมตช์การแข่งขันเวลกาเซนาลิโตไมเซลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติดีที่สุดของชาวเอเชียในปีนี้เลย
1: ครับฝ่ายหญิงล่ะเป็นยังไงน้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาก็200สถิติเนี่ย 23.88 วินาทีนะ
0: อ
1: ันนี้ก็รายการเดียวกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับก็ส่วนสุการดาเพชรรักษาก็อันดับ2นะ 23.94 โอ้โหท็อปฟอร์มทั้งคู่เลยเนี่ยไออันที่ชาเพชรกุลนะครับ 24.43 ครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับไทยสัปดาห์นี้นะนน
0: ใช่ครับ
1: เพื่ อเก็บตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมมาการกีฬาเอเชียนเกมครับเห็นว่าไอ้ต้าสรุปแล้วเนี่ยแข็งอย่างนน200ฮะเห็นบิวถอนตัว200ไปแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องหาข้อมูลนิดนึงก่อนเนาะเห็นว่าบิวพุทธพลเนี่ยถอนตัวในการวิ่ง200ไปแล้วเนาะหลังจากที่วิ่ง100เมตรไปก่อนหน้านี้ไงนะครับก็คนที่ได้แชมป์ก็เป็นต้าสลาดาบังนะเข้าเส้นชัยคนแรกครับ200สถิติ 21.01 วินาทีที่จริงวิ่งไปเมื่อ2วันก่อนละก็รายงานนิดนึงด้วยกันเนาะนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อวางนะทัพไทยนะครับในมากรกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็เทปบิวนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในการลุ้นเหรียญของเราในเอเชียนเกมส์นะ
1: ครับ
0: ทั้ง100เมตรและ200เมตรเลยรวมไปถึงอาจจะลง400ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันต้องเรียกว่าเชียร์กันแบบห้ามกระพริบตา
1: ครับ
0: แวบเดียวเข้าเส้นชัยแล้ว
1: ส่วนวอลเลย์บอลของเราเป็นไงบ้างอ่ะนนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมที่จะลงแข่งขันในเอเชียนเกมเนี่ยครั้งนี้อ่ะเนาะนะครับก็เดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ทีมหญิงไทยของเรานะฮะก่อนที่จะเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมนะครับ
0: อ
1: ันนี้คือแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก่อนนะ
0: ชิงแชมป์เอเชียก่อน
1: ถูกต้องฮะ
0: แล้วค่อยไปต่อเอเชียนเกม
1: ก
0: ็ทางคุณสมพรใช้บางอย่างก
1: ็
0: ได้เปิดเผยเป้าหมายนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียบอกว่าต้องการแชมป์เท่านั้นเพื่อที่จะโควต้าไปโอลิมปิกนะครับก็คุณสมพรครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของไทยเราก็บอกว่าศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชียปีนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับการสานฝันของนักกีฬารุ่นก่อนก็คือรุ่นพี่นั่นเองรวมไปถึงชุดปัจจุบันด้วยที่จะสร้างประวัติศาสตร์ไปแข่งในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโอลิมปิกให้ได้ดังนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากเป็นพิเศษในการแข่งปีนี้นะส่วนโค้ชและนักกีฬาก็เข้าใจตรงกันมาตลอดว่าเป้าหมายคือแชมป์อย่างเดียวครับ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะไปโอลิมปิกครับก็ได้บอกกับนักกีฬาไปแล้วว่าขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเชื่อว่านักกีฬาเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แชมป
1: ์ครับก็12ชาติเนาะเขาร่วมชิงชัยนะครับหา1เดียวนะครับที่จะเป็นตัวแทนไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริการับในอีก2ปีข้างหน้านะนะฮะแล้วก็โอ้ล่าสุดเนี่ย FIVB ครับหรือว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับเห็นว่าช่วยเหลือวอลเลย์บอลไทยเรื่องค่าจ้างโค้ชออส5ล้านกว่าเลยนะโอ้ก่อนนี้ก็จ่ายเป็นของฝ่ายชายด้วยเนาะทีมวอลเลย์บอลชายกับทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็เช่นกันนะเห็นว่าจะรับความช่วยเหลือด้านผู้ฝึกสอนคิดเป็นมูลค่า 168,000 เหรียญสหรัฐไฮไลท์หลักคือการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือโค้ชออสฮะเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรครับช่วงปี2024ถึง2026นะเวียดนามก็มีเหมือนกันนะเวียดนามเขาก็ให้เหมือนกันนะอินโดนะวันนี้นะฮะครับผม
0: ครับ
1: อ๋อคุณทราบเหมือนกันว่า LIB ก็คัพเปอร์ค่าใช้จ่ายค่างานโค้ชให้กับโค้ชออสด้วยนะฮะ
0: เขาก็จะมีงบสนับสนุนให้ส่วนหนึ่งไง
1: ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่เขาก็ต้องช่วยซัพพอร์ตหน่อยไง
1: ครับ
0: บางทีค่าใช้จ่ายของสมาคมมันอาจจะเยอะ
1: เขาพี่ว่ามีเฉพาะไอ้ปาร์คกีบอนโค้ชผู้ชายของไอ้โค้ชทีมวอลเลย์บอลชายไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วยหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
1: ใช
0: ่ก็เหมือนกับฟีฟ่าที่แบบมีงบให้กับทีมฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: ทีมฟุตบอลชาติอื่น
1: ๆส่วนคุณแม่นะฮะเมธินีกิ่งพยมเห็นว่าตอนนี้โอ้โหห่วงลูกชายเหมือนกันนะเพราะว่าน้องสกายไงลูกชายที่แข่งขันเนชั่นเกมครั้งแรกในนามทีมชาติไทยนะนะครับบอกว่าเริ่มเครียดนอน
0: เครียดแล้วหรอ
1: ถูกจับตาไงจับตาบอกว่าจะมีเหรียญเอเชียเกมครั้งนี้นะฮะก็ห่วงลูกชายก็เครียดเหมือนกันนะตอนนี้นะนนนะนนไปกดดันน้องเขาหรือเปล่า
0: ผมว่าผมไม่ได้กดดันนะ
1: เอาเหรอเอาเหรอ
0: เพราะว่าอย่างที่เราอ่านข่าวไปก็ตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ดูจากเวลาแล้วคือถ้าพูดถึงเรื่องเหรียญก
1: ็
0: ยังยากอยู
1: ่
0: ในระดับเอเชียก็ไม่น่าจะกดดันน้องนะแต่คงจะแบบเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์แรกไงแล้วน้องก็อายุยังน้อย
1: ใช่
0: โดนสื่อจับตาเยอะแล้วสื่อเวลาพี่เจ๋งไปถามก็ถามแต่แบบความคาดหวัง
1: ก็ต้องถามอยู่แล้ว
0: เป็นยังไงอะไร
1: น้องยังเด็กด้วยเน
0: า
1: ะ
0: น้องอาจจะแบบ
1: 17ปีเอง
0: ไม่ชินผมว่าน้องยังไม่ช
1: ิน ใช่ใช่พออันนี้น้องสกายกิ่งพยมนะครับชัพโพลูกชายของคุณลูกเกดมิทนีกิ่งพยมซึ่งเป็นนางแบบชื่อดังนะครับก็คว้าเหรียญเงินและทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยในประเภทเดียวผสม200ครับในการแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026พอดีคุณแม่เนี่ยมาร่วมงานไงร่วมงานละครเวทีแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลเทียเตอร์ชั้น4ส่วนการค้าเอสพลานาดรัชดานะก็มีดราม่านิดนึงด้วยโอ้โหครับผมอันนี้ดราม่าเรื่องของน่าจะเป็นวงการบันเทิงอะเนาะลูกชายก็บอกว่าตอนนี้ก็ซ้อมหนักอยู่นะก
0: ็
1: เตรียมตัวหลังจากที่ไปแข่งเอเชียนเอ็ดมานะครับก็ไม่สบายด้วยโอ้โหก็พาไปพักผ่อนแป๊บนึงไปเที่ยวมาดิฟแล้วก็กลับมาเมื่อกลับมาตอนนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักนะฮะก็ภูมิใจนะครับเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพอทำได้แล้วก็ดีก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากก็ถามว่าวันนี้น้องได้เหรียญแล้วนะฮะโอ้โหบอกว่าน้องแข่งมาตั้งแต่เด็กอะอายุ6ขวบอะนอนแล้วก็ในฐานะที่เป็นคุณแม่ก็ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะติดทีมชาติแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเร็ววัยเพียงแค่17ปีโอ้โหว่ายแต่6ขวบอะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ว่ายขวบก็แสดงว่าเป็นคนมีมารยาทเนาะว่ายไง
0: ใช่เจอใครก็ว่ายสวัสดีครับ
1: ไม่ใช่
0: คร
1: ับ
0: คนละว่ายครับพี
1: ่เอาเหรออันนี้ว่ายน้ำนะนึกว่านอนหลับนะฮะก็อยากจะให้เขาเนี่ยเพอร์ฟอร์มก็คือแสดงผลงานดีที่สุดเท่านั้นนะครับก็ขอแค่นี้แหละนะครับเพราะกีฬาว่ายน้ำมันหนักจริงกันเนาะทุกกีฬาก็หนักอยู่แล้วแต่ว่ายน้ำจะไปแข่งกับคนที่ถือสถิติโลกหลายประเทศก็ยากเนาะก็เป็นห่วงจิตใจเป็นยังไงและกดดันไหมนะฮะก็พยายามที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจนะครับตอนนี้ก็แอบเครียดนะเห็นบอกคุณแม่บอก
0: ครับ
1: พอซ้อมแล้วก็คนก็สนใจเยอะก็เริ่มรู้สึกรู้สึกกังวลว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะเริ่มตื่นเต้นนะฮะก็แบบหลายรายการด้วยนะแต่แม่ตื่นเต้นมากกว่าด้วยซ้ำนะเขาบอกนะพ่อเป็นความฝันของคุณแม่ไงเออนะ
0: ใช่ครับ
1: หวังว่าจะเพอร์ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะนะครับตั้งเป้าหมายแน่นอนว่าอยากจะไปโอลิมปิกเกมสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงเป็นไง
0: ก็
1: สรุปแล้วเนี่ยลูกน้องอาจจะไม่ได้เครียดนะคุณแม่เครียดมากกว่าหรือเปล่าหรือไงในฐานะคุณแม่เนาะ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็ผมไปเช็คดูสถิติของน้องสกายปีนี้ที่ทำได้ดีที่สุดในเดี่ยวผสม200เมตร
1: ครับ
0: ก็คือ2นาที3.68 วินาทีที่ทำลายสถิติของฉลามนุกที่ทำไว้ตั้งแต่ปี94
1: ครับ
0: ก็คือทำลายเป็นสถิติใหม่ในรอบ32ปีนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสถิติเอเชียเนี่ยมัน1นาที 54.62 วินาทีนะคือมันต่ำกว่า2นาที
1: ครับ
0: นะครับก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2023ที่หังโจเนี่ยหวังชุ่นจากจีนเนี่ยเขาทำสถิติเอเชียนะ
1: ครับ
0: 1นาที 54.62 วินาทีก็ดีกว่าน้องสกายอยู่ประมาณ10วิอ่ะ
1: อืม
0: ก
1: ็10วิเลยเหรอโอ้โห10วิก็เยอะอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: ต้องถ้าจะลุ้นเหรียญเนี่ยมันต้องต่ำกว่า2อ่ะ
1: อืม
0: แต่น้องสกายที่ทำไว้มัน2นาที3วิเกือบ4วิอ่ะมันต้องกดลงมาให้ต่ำกว่า2อ่ะ
1: ครับ
0: ถึงจะมีลุ้นน่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอ่ะการจะทำสถิติให้ดีกว่าเดิมเป็น10วินาทีนี่มันต้องซ้อมใช้เวลานานพอสมควรนะ
1: ม
0: ันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บ
1: ขอให้เวลาน้องหน่อยน้องไปครั้งแรกด้วยน
0: ้
1: องสกายนะ
0: น้องสกายนี่ก็มีให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนเปิดตัวชุดแข่งอะเอเชียนเก
1: ม
0: นะครับก็เปิดตัวไปช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องสกายก็บอกว่ามีไปซ้อมที่อังกฤษด้วยนะ
1: เหรออ
0: ่ามีไปซ้อมที่อังกฤษซึ่งการซ้อมที่อังกฤษกับที่ไทยนี่ก็ต่างกันเยอะนะตอนไปซ้อมที่อังกฤษที่เวลลิงตันเนี่ยจะซ้อมในสระว่ายน้ำแบบโดมนะแต่พอมาซ้อมที่ไทยนี่ต้องซ้อมในสระแบบเปิดพอเป็นสระเปิดเนี่ยสภาพอากาศมันจะร้อนในโดมมันเย็นกว่า
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับหลังจากจบ Asian Age Group Championship 2026มาเนี่ยก็พัก2สัปดาห์มีป่วยด้วยแต่ก็มีซ้อมได้ตามปกติแล้วแล้วก็ดีใจมากที่ได้แข่งเอเชียนเกมครั้งแรกถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดตั้งแต่แข่งมาตั้งแต่ติดทีมชาติประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: น้องสกายนะ
1: ก็ปีนี้ก็แน่นอนเอเชียนเกมญี่ปุ่นเจ้าภาพกับจีนแน่นอนเพราะว่า2ครั้งหลังสุดจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยครองเจ้าเหรียญทอง
0: ใช่
1: 1ครั้งเท่ากันนะ
0: ครับ
1: ผ่านกันนะครั้งนี้ผมไปแข่งที่บ้านของของญี่ปุ่นด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: ก็จะสนุกอ่ะ
0: เอาให้ดีกว่าเดิมก่อน
1: ครับ
0: เอาให้เป็น personal best ของตัวเองก่อนส่วนถ้าเข้ารอบชิงได้ผมว่าก็โอเคแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าติดท็อป8ได้นี่ก็โอเคแล้วล่ะ
1: ก็เห็นว่าของจีนจะมีหนึ่งในนักว่ายน้ำชื่ออะไรชื่อซุนเจียจุนเขาน่าจับตานะว่ายกบอะกบระยะสั้นเนาะ
0: ครับ
1: กบแล้วก็ท่าผีเสื้อระยะสั้นนะฮะเขาว่าตัวเต็งไงนะคนนี้นะทั้งในโอลิมปิกชิงแชมป์โลกหรือเอเชียนเกมนะครับเด็กจากเมืองอีชางสู่การเป็นกำลังสำคัญของทัพนักกีฬาจีนในวัย26ปีโหกล้ามหล่อมากเลยอ่ะนนหล่อมานนเลยอ่ะ
0: โอ้ยไม่น่าจะให้ครับ
1: เอาเลยฮะ
0: น่าจะหล่อเหมือนพี่เจ๋งมากกว่า
1: อุ้ยแอลเซ่ครับ
0: ก็ทั้งจีนญี่ปุ่นน่ากลัวหลายคน
1: เออใช่ใช่
0: น่าจะขับเคี่ยวกันเองอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากลุ่มพวกนี้นี่1นาทีปลายๆทั้งนั้นน่ะถ้าดูจากสถิติในปีนี้นะหวังชุ่นก็ยังอยู่นะปีนี้ก็1นาที56วิกว่าๆจากญี่ปุ่น1นาที57วิกว่าๆนี่ก็มี2คนเลยนะเนี่ยแหละพวกนี้น่าจะขับเคี่ยวกัน
1: ครับ
0: ส่วนน้องสกายที่บอก2นาที3วิผมว่าถ้าทำสถิติใหม่ได้เจ้าตัวก็น่าจะพอใจแล้วแต่ว่าในอาเซียนก็ต้องยอมรับว่ายังห่างนะ
1: ครับ
0: ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามอะไรพวกนี้ก็ยังไกลกับจีนกับญี่ปุ่นนะครั้งนี้ก็เก็บประสบการณ
1: ์ครับ
0: เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากที่สุดไปก่อน
1: แต่ว่าในการแข่งขันรายการใหญ่เช็ดเอกกรุ๊ปเนี่ยก็ไทยก็ได้7ทองนะใช้ได้อยู่นะ
0: ใช่
1: โค้ชตึกก็พอใจอ่ะนะครับแล้วก็มีรู้นะโค้ชตึกนะฮะบอกนะคุณธนวิทย์โถสกุลนะครับรายการที่การสมาคมกีฬาว่ายน้ำไง
0: ใช่หรือน้องก็ยังอายุน้อยอยู่17เอง
1: ใช่
0: ยังมีเวลาใ ร่างกายเติบโตกล้ามเนื้อเติบโตกว่านี้เยอะ

0: ระยะ10กิโลก็คือว่ายตรงทะเลอ่ะอีก10กิโล
1: ครับ
0: ครับเก่งมากนะอันนี้ก็มีหวังเหมือนกันนะเรามีรุ่นติดเหรียญเหมือนกันนะน้องเนยกับหมดชนขนเมือง
1: น้องเนยเนี่ยถนัดผีเสื้อ200เมตร
0: ครับ
1: กับเดี่ยวผสม400
0: อืม
1: นะครับซึ่งน้องเนยก็มีให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้กดดันตัวเองเรื่องเหรียญมากนะนะครับเพราะว่าไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยสถิตินักว่ายน้ำจีนกับญี่ปุ่นนี่ก็เป็นตัวเต็งตัวเลขยังห่างพอสมควรน้องเนยก็จะคล้ายๆกับน้องสกายเป้าหมายหลักคือพยายามทำลายสถิติของตัวเองให้ได
0: ้ครับ
1: นะครับถ้าเข้ารอบชิงได้นี่ก็น่าจะพอใจแล้วโอ้โหในระดับเอเชียนี่เข้าชิงได้นี่ก็
0: เนาะ
1: ยากแล้วนะ
0: ใช่
1: คือมันเฉือนกันนิดเดียวอ่ะ
0: ครับก็น้องในแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนครับเมื่อปี2023ก็เป็นนักกีฬาไทยว่ายดีสุดในการจบอันดับ5นะในท่าเดียวผสม200และ400เมตรครับนน
1: ใช่ครับ
0: ครับก็ลุ้นกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: เรื่องของนักกีฬาไทยนะครับ
0: ครับ
1: ดูข้อความสักนิดนึง
0: ได้เลยเป็นยังไง
1: มีคุณชวนันคุณมิกซ์ทักทายเข้ามานะครับทาง YouTube นะฮะก็ดูกันทุกวันนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทาง Facebook ล่ะ
0: Facebook บอกว่าเอคุณมรวุฒิรับสวัสดีกับมาสวัสดีครับพี่นนท์พี่เจ๋งนะครับ FC เมืองรายงานตัววันนี้บอลไทยจะรอดหรือเปล่าครับว่ายน้ำครับไม่ใช่ว่ายฮาตลอดเลยนะพี่เบ่งนะฮะพยองเดชบรรยายบอลไทยผลประกอบการวันนี้ต้องชนะมากกว่านะครับหนึ่งลูกในวันนี้พยองเดชโดนพักแข้งนะฮะ
1: อ้าว
0: พักก่อนพักก่อน
1: ทำไมล่ะฮะไปทำอะไร
0: ก็ให้ทีมงานบอลไทยเขาสลับแปลสลับสเปียร์หน่
1: อ
0: ยเดี๋ยวเขาจะเขาจะผูกขาดไม่ผูกขาดนะ
1: จะดังคนเดียวเลยหรือไง
0: ไม่ได
1: ้ต้องแบ่งๆกันดัง
0: ต้องแบ่งกันบ้างนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามกัน
0: ใช่นะครับเอาส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นยังไงฮะครับเห็นอธิรัชสั้นก็บอกเหมือนกันนะว่าโอ้โหที่มีประเด็นว่าไปมีปัญหากับโค้ชคนนั้นคนนี้เน
1: า
0: ะโค้ชทีมชาติสิงคโปร์อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อธิรัชสั้นก็บอกว่าก็เขามี energy เต็มไง
1: อิน
0: ไงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค
1: ุ
0: ณแม่ก็ทักมาว่าทำไมไปทำอะไรเขาแบบนั้นก็บอกว่าก็รู้สึกอายในการเขาบอกมา
1: ฟาดกาเฟียด
0: นิดหน่อยนิดหน่อย
1: คือทัดคือทัด
0: คือทัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่สนเสียงวิจารณ์นะ
1: ครับ
0: แต่อยากให้ชื่นชมนักกีฬาไทยนะครับที่ทำงานหนักและพาทีมมาถึงรอบรองวันนี้ตอน20:00 น.นะครับก็จะมีการบรรยายสดนะครับทีมชาติไทยนะครับเจอกับสิงคโปร์นะในวันนี้นะเวลา20:00 น.นะครับก็ติดตามได้นะรายงานสดนะครับ
1: ใช่ครับก็โอกาสชนะมีสูงเล่นในบ้านด้วยนัดแรกก็กลุ่มความได้เปรียบไว้เยอะ 3-1
0: ครับ
1: นะฮะถึงแม้ว่ากาวินลีเฮดโค้ชสิงคโปร์เขาจะบอกว่ายังไม่ยอมแพ้ก็ตามอ่ะโอ้โหแต่ว่ามาเยือนไทยเราก็ไม่ใช่งานง่ายนะ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่านัดนี้เราก็น่าจะเก็บชัยชนะได้นะ
0: ใช่ใครชอบวิจารณ์เดี๋ยวเป็นไงฮัสซันเนี่ยบุกชนะสิงคโปร์ด้วยลูกเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะ
1: ใช่ครับ
0: กาวิลีเนี่ยไม่แพ้เวียดนามที่มีตัวรุกบาซิโอสัญชาติด้วยนะเป็นไงฮะแต่ของเราเป็นไงสุดยอด
1: ใช่ชนะ 3-1 เลย
0: ใช่ฮัสซันเนี่ยคือใช้แผนกดดันแดนกลางแล้วรอโต้นะสามารถทำได้ท่าทั้ง3ประตูฮะ
1: ใช่
0: เอชีเป็นสไตล์แบบแพทเทิร์นเป็นแบบบอร์ดโครงสร้างก็ค่อยขึ้นซ้ายขวาอะไรก็ว่านไปนะแต่ว่าฮัสซันเนี่ยจะแบบรับแล้วหล่อโตอัดกองกลางให้แน่นนะ
1: ใช่แต่แล้ว
0: ฮัสซันแบบแต่ว่าก็ต้องชมเขาจริงนะฮัสซันฤดูกาลนี้
1: คือได้ผลนะผลงานดีนะ
0: ก็ปรับตามรูปแบบการเล่นของคู่แข่งใช่ไหมนน
1: ท์ใช
0: ่เกมกับลาวก็เกมรุกมีการผ่อนท้ายเกมมาเลเซียเน้นคอเกมมา2ประตูฟิลิปปินส์โตไปโตมาสูสีนะครับก็พม่าก็เน้นเข้ารอบไงนะครับแต่ก็ได้2ประตูเนาะเน้นสบายๆ

0: นะฮะ
1: แล้วครั้งนี้แมตช์นี้นี่เรามีทีเด็ดด้วยนะมีแพทริกกุสตาฟสันด้วยนะ
0: โอ้ใช่มาแล้ว
1: โอ้เจ็บไปนาน
0: ครับ
1: 17เดือน
0: อื
1: ้อโอ้โหเขาบอกว่าเป็นปีที่ยากลำบากมากเลยปีที่แล้วเนี่ยเจ็บหนักสุดตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลมาเจ็บทั้งปี
0: ครับ
1: ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับร่างกายฟิตแล้วมั่นใจนะครับแล้วก็อยากจะพาทีมเข้ารอบชิงอยากจะได้แชมป์ด้วย
0: ครับผม
1: จะทำเต็มที่ 100% แน่นอนเขาบอกว่าเกมแรกเนี่ยจริงๆก็เป็นเกมที่ยากนะเกมที่ไปเยือนสิงคโปร์แต่ว่าเราก็ยิงได้เด็ดขาดนะได้3ประตูก็จากรูปเกมนัดแรกจริงๆเราน่าจะได้มากกว่านี้อีกนะแต่นำ 3-1 แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำให้เราได้เปรียบมีความมั่นใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประมาทนะเพราะว่ายังเหลือ90นาที
0: ครับ
1: ก็ต้องทุ่มเทให้เต็มร้อยเพราะว่าสิงคโปร์ก็น่าจะมาเต็มที่แน่นอน
0: ก่อนจะกัน12ครั้งนะไทยชนะ8เสมอ2และสิงคโปร์ชนะ2ครับเป็นไงเราบุกชนะเขาที่จันทน์เบซายนะ
1: ใช่
0: ธีรศักดิ์เผยพิมาย2ประตูและเสกสรรราตรีหรือว่าจุดเบลลิงเสก
1: ก็ไม่น่าพลาดอีก19เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิง
0: พลาดไหมไม่น่าพลาดนะ2ทุ่มวันนี้นะ
1: ไม่น่าพลาด
0: ก็บัตรจะพอมีอยู่นะครับไปซื้อหากันได้นะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับหรือว่าใครไม่ได้ไปดูหรือว่าอยากแค่ฟังภาคสนุกๆก็ฟังทาง FM 98ของเรานะวันนี้ก็จะมีการบรรยายสดด้วยนะครับวันนี้จะเป็นทีมงานของฟุตบอลไทยนี่พี่บันกล้านะมาให้เสียงภาษาไทยเลยนะกับพี่ตั๋วนะฮะพี่ตั๋วตัวเฮีย
1: พี่ตั๋วเฮีย
0: เฮ้ยเอาทำไมรู้จักอ่ะ
1: ก็จำได้ไงฮะ
0: อ๋อตัวเฮียเนี่ยคือไม่ใช่ชื่ออาจจะแบบเหมือนเอ๊ะถ้าหลุดไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะออกคำไม่สุภาพไม่ใช่นะตัวเฮียเป็นภาษาจีน
1: ภาษาจีนพี่คนโต
0: เป็นพี่คนโตใช่ไหมตัวเฮียนี่นะ
1: อ๋อ
0: เหรอแปลว่าพี่คนโตใช่ไหม
1: ก็พี่ตุ๋ยแซวใหญ่เลยตอนเตะบอลข้างล่างไง
0: อ๋อเหร
1: อตอนนั้นพี่ตุ๋ยพากคนอะไรชื่อตัวเฮียพี่เจ๋งก็แซวเขาด้วย
0: บอกอ๋อตัวเฮียนะวันนี้ก็ติดตามกันนะ
1: เดี๋ยวรอฟังพี่บันก้ากับพี่ตั๋ว
0: ใช่พี่บันก้านะครับนายกสมาคมกีฬาผู้สื่อข่าวออนไลน์
1: ใช่ครับท่านนายกมาเอง
0: ท่านนายกมาเองเลยดูการบรรยายของพี่วันก้านะครับ
1: อย่าให้พลาดนะ
0: ไม่มีชมใครเลย
1: เอา
0: หรอด่าทุกคนครับผม
1: ขอให้ไทยชนะพอ
0: ให้ไทยชนะพอ
1: รอบชิงกับ
0: เวียดนามเขาเข้ารอบอยู่แล้วนะครับส่วนจะเจอใครก็ว่ากันไปนะครับรอบรอวันนี้นะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมและน้ำนนท์ลาไปก่อนพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา รายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
13: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการHealthy Timeเต่าน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะวันนี้ก็เอาเรื่องของการนอนหลับมาฝากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งแต่คุณผู้ฟังการนอนหลับมากเกินไปจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าข้อมูลนี้ต้องไม่ได้หยิบยกมาลอยๆนะมีที่อ้างอิงนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คมสารเกียรติรุ่งฤทธิ์ค่ะท่านอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านทำเขียนบทความนี้ไว้น่าสนใจมากๆไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
14: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
13: ปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและร่างกายแต่ว่าการนอนหลับมากเกินไปนะคะคุณผู้ฟังการนอนหลับที่หลับมากเกินไปสามารถที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้และอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจิตอย่างโรคซึมเศร้าได้เช่นกันงงใช่ไหมคะตอนแรกอ่านเนี่ยก็ยังงงๆเหมือนกันไหนบอกว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับทำไมเป็นแบบนี้นอนมากไปไม่ดีรู้อย่างไรอาการที่จะเสี่ยงโรคซึมเศร้านะคะคุณผู้ฟังมันมีอยู่ 2-3 ข้อคือต้องการนอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางวันและกลางคืนง่วงเพลียถึงแม้หลับเพียงพอแล้วมันก็ไม่ได้สดชื่นหลังตื่นนอนเลยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่สมาธิหรือความจำลดลงคุณผู้ฟังยังไม่พอนะยังมีอาการหงุดหงิดง่ายด้วยตรงนี้แหละคุณผู้ฟัง 4-5 ข้อที่พูดอยากจะนอนเพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางวันและกลางคืนง่วงเหลือเกินเพลียเหลือเกินทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่สดชื่นเอาซะเลยสมาธิสั้นความจำลดลงและหงุดหงิดง่ายสาเหตุนะคุณผู้ฟังฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติเช่นภาวะไทรอยด์ต่ำนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับร่างกายนั้นเปลี่ยนปรับเวลาชีวิตคุณผู้ฟังปัญหาสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลยาบางชนิดก็เช่นเดียวกันช่วยนะเขาเรียกว่ามีผลต่อการนอนเช่นยาแก้แพ้หรือยานอนหลับสมองได้รับบาดเจ็บ เสียหายหรือโรคที่เกี่ยวกับทางสมองมันจะมีผลกระทบตามมาค่ะคุณผู้ฟังเช่นสมองเฉื่อยช้าสมองล้าประสิทธิภาพการทำงานของกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่างๆนั้นลดลงน้ำหนักขึ้นนะคะเนื่องจากระบบการเผาผลาญไขมันนั้นลดลงแล้วก็แน่นอนละมันมีผลกระทบต่อเรื่องของการทำงานหน้าที่ต่างๆก็ลดลงด้วยแต่ว่ามันมีข้อแก้ไขนะคะคุณผู้ฟังการดูแลตัวเองเบื้องต้นหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสูบบุหรี่ต่างๆนั่งสมาธิหรือทำอะไรกิจกรรมเบาๆไม่ผ่อนคลายจด

0: ทึกการนอนเช่นเวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนความรู้สึกง่วงสมมุตินอน3ทุ่มนะคุณฟังตื่นตี4เป็นอย่างนี้ทุกวันหรือไม่อาจารย์หมอปัญญาบอกว่าถึงแม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ตื่นนอนเวลาเดิมนะคะคุณฟังหรือคุณฟังจะลองทำแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก็ได้อันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นเวลาทานอาหารแบบสม่ำเสมอเป็นเวลาค่ะเช้ากลางวันเย็นบางคนรวบเช้าเที่ยงนะคะบางคนรวบกลางวันเย็นอะไรเงี้ยขอให้เป็นเวลาแล้วก็ออกกำลังกายขยับกายกันสักนิดลดพฤติกรรมนะรบกวนวงจรนอนโอ้โหนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็พยายามทำเหมือนกันนะตัวเองเหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมเล่นมือถือก่อนนอนนะคุณผู้ฟังอันนี้ไถฟีดจนนั่นแหละแล้วก็งีบกลางวันนานเกินไปหรือไม่นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะการนอนหลับมากเกินไปก็จะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสารเกียรติรุ่งฤทธิ์นะคะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899พูดคุยเรื่องของสุขภาพกันนะคะดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะดูสุขภาพตัวเองสุขภาพคนรอบข้างสุขภาพของครอบครัวนะคะสำคัญทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของ 3 อ.คุณผู้ฟังก็เป็นพื้นฐานของการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวิติสุขภาพด้านใดก็แล้วแต่อาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์คือการพักผ่อนให้เพียงพอสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับสืบเนื่องมาจากวันหลงจากวันสัปดาห์ที่แล้วเรื่องวันแม่นะท่านผู้ฟังมันติดขัดกับอายุอันนึงคือช่วงความสำคัญของเนื้อหาเรื่องของแม่และเด็กนะครับคือเรื่องการพัฒนาการของเด็กทารกหลังจากคลอดจากท้องแม่แล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เตรียมไว้เรื่องนี้ครับเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเด็กคลอดจากท้องแม่แล้วที่เราบอกว่าเขาเนี่ยจะปลอดภัยเขาจะแข็งแรงดำเนินชีวิตตัวด้วยตัวเองได้มีอิสระในการดำเนินชีวิตตัวเองในร่างกายเขาเนี่ยได้พอสมควรเพราะตับไตไส้พุงสมองต่างเนี่ยมันพัฒนาการไปถึงจุดที่อยู่เองได้แล้วนะครับเพียงแต่แค่หายใจออกซิเจนเข้าร่างกายร้องแว่แล้วก็หายใจเข้าไปนั่นเองก็เป็นหายใจแรกของเขาแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกถึงว่าเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองที่สามที่สี่มันก็โตขึ้นเรื่อยๆคุณแม่เลี้ยงดูไปเรื่อยๆนะครับทุกเดือนนั้นเด็กจะพัฒนาการตัวเองอย่างไรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นเด็กน้อยเตรียมตัวการที่จะไปสู่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นเด็กมัธยมเด็กประถมต่างๆคือเรื่อยๆมีการพัฒนาการที่แน่นอนธรรมชาติจัดการแนบมาว่าเด็กคนนี้ทุกๆเดือนจะทำอะไรได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเขานั้นไปสู่การเดินและวิ่งต่อได้อย่างปกตินะครับมนุษย์ทุกคนเมื่อเติบโตขึ้นมันก็จะเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายนะท่านผู้ฟังครับดังนั้นจะให้คุณแม่มาเลี้ยงดูแบบนอนแบบเบาตลอดเวลามันไม่ได้นะครับการพัฒนาการเพื่อจะจากเด็กที่เป็นทารกเดือนที่หนึ่งที่สองที่สามนอนแบบเบาอยู่นะครับจะให้พัฒนาการถึงตอนที่ครบ1 ปีเด็กจะมีการเคลื่อนที่ได้ลุกขึ้นยืนได้เดินไปหาพ่อแม่ได้มีการพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเรียงตามลำดับเสมอแต่ว่าอะไรแปลว่าเด็กเขาพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายเขาเนี่ยเป็นขั้นตอนเรียงตามเข้าไปสุดท้ายลงเอยที่เดินขึ้นได้ยืนขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาทุกคนนี่ครับจะสังเกตเลยว่าพอถึงเดือนที่6อาจจะทำนั้นได้ทำนี้ได้เดือนที่8ทำนั้นได้ทำนี้ได้ซึ่งคุณหมอที่นัดเด็กๆไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเด็กคุณแม่พาเด็กไปหาคุณหมอนะครับฉีดวัคซีนเข็มที่1ที่2ที่3แต่ละเดือนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าเด็กพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคุณแม่คงจำได้นะครับว่าคุณหมอจะพูดคำนี้เสมอเพื่อให้เราแล้วเล่าให้ฟังว่าเดือนนี้ลูกก็จะ6 เดือนแล้วเด็กพัฒนาการถึงจะจุดนี้แล้วนะครับถ้าเด็กพัฒนาการที่เป็นปกติทุกอย่างก็จะเป็นดำเนินไปเรื่อยๆ

0: แต่ถ้ามีปัญหาอะไรแต่ก็ตามแต่เกิดขึ้นระหว่างทางนะครับ12เดือนเนี่ยครับพัฒนาการไม่เป็นปกติตามที่ได้มีการกำหนดไว้โดยธรรมชาติคุณหมอจะต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วว่าเพราะเหตุใดนะเด็กถึงได้พัฒนาการอันเดอร์กว่าธรรมดาไม่พัฒนาปกติตอนเต่าเลี้ยงหลานจำได้ไม่หลายเขาทำอะไรได้บ้างแต่ละเดือนแต่ละเดือน
1: ก็ค่อยๆเห็นตอนแรกๆก็คว่ำๆก่อนเนาะอาจารย
0: ์ครับ
1: คว่ำๆทำนู่นกระดึบกระดึบนะหลังๆมาก็เริ่มที่จะคานหลังๆมาเริ่มที่จะเอาอะไรเข้าปากนู่นนี่นั่นแล้วก็พอเริ่มจะหัดเดินได้โอ้โหอาจารย์นี่มันจับปูสีกระด้งเลยนะ
0: อันนี้ก็ได้เหนื่อยไปนะจับตัวไม่ทันซึ่งผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนุกเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่มือใหม่ด้วยนะเขาไม่เคยเห็นว่าเด็กจะพัฒนาการแบบนี้การพัฒนาการเหล่านี้ครับเรียงตามเดือนเรียงตามลำดับขั้นด้วยนะซึ่งทำให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่เรียนหมอเนี่ยจะต้องท่องสูตรเนี่ยครับติดสมองเลยผมก็ท่องตอนที่เป็นนักเรียนแพทย์เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะและไม่เคยลืมอีกเลยครับเพราะว่าครูบอกอาจารย์หมอกับรุ่นพี่เนี่ยเขาแต่งกันกลอนสัมผัสนอกสัมผัสในเลยนะท่านฟังถ้าท่องกลอนที่ได้ปั๊บเนี่ยนับนิ้วได้เลยว่าเดือนที่6เด็กทำอะไรบ้างท่องไปถึงเดือนที่6ปั๊บก็จะรู้ว่าเด็กทำอะไรบ้างท่านฟังสนใจนะครับมันในการบอกว่าพัฒนาการของเด็กนั้นพัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อเป้าหมายการเคลื่อนที่นั้นพัฒนาการจากศีรษะและใบหน้าก่อนเลยแล้วค่อยๆเรียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแขนนะครับจนกระทั่งถึงแขนและขาแขนและขาพร้อมกัน4อันเลยก็คือคลานได้นะนี่เราพูดนะถ้าสุดท้ายคือลุกขึ้นยืนได้คลานได้ยืนได้แล้วก็วิ่งได้เรียงตามนี้ครับเพราะกล้ามเนื้อทั้งมัดทุกมัดของร่างกายเราเนี่ยครับมีหลายร้อยมัดมันจะพัฒนาการเพื่อให้เป้าหมายให้เราลุกขึ้นยืนได้เดินได้นะครับแต่มันก็ต้องค่อยๆพัฒนาการไปเป็นลำดับไปไม่ข้ามขั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็ความแข็งแรงการที่จะพัฒนาการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมีกรอนนึงที่ผมท่องให้ท่านฟังได้นะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นการบอกรักษาการพัฒนาการของเด็กได้จริงๆด้วยซึ่ง 20-30 ปีที่แล้วตรงเป๊ะกับพัฒนาการของเด็กทุกคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผ่านมา 15-16 ปีเด็กๆอาจจะพัฒนาการเร็วขึ้นกว่ากรอนเนี้ยประมาณสักครึ่งเดือนหรือ1เดือนนำไปก่อนเหตุผลเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้อาหารการกินที่มันสมบูรณ์กว่าสมัยก่อนนู่นเยอะเลยอาหารที่เด็กกินปัจจุบันนี้พ่อแม่จะทุ่มเทมากนะครับมีโปรตีนสูงกว่าธรรมดามีอะไรต่างโดยเฉพาะการพูดเล่นสอนมีพัฒนาการต่างที่สอนทางด้านเทคนิคการที่การเคลื่อนไหวให้ลูกๆตลอดที่เด็กยังเล็กอยู่นะครับพ่อแม่มีความรู้มากขึ้นก็ช่วยแต่งเติมให้นะครับเด็กมีพัฒนาการได้เร็วขึ้นแต่เร็วก็ตามแต่นะครับมันก็ไม่เกิน1เดือนซึ่งต้องฟังก่อนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าผมเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับ 3-4 ปีก็พูดกันทีนึงส่วนใหญ่แล้วปีนี้ก็เลยเอามารวมในซีรีส์ของวันแม่สัปดาห์วันแม่นะครับให้รู้ว่าแม่และลูกนั้นเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเด็กจะพัฒนาการในช่วงทารกก็อาศัยคุณแม่เป็นตัวช่วยเสริมนั่นเองนะครับกรอนก็ว่าเป็นภาษาไทยผสมภาษาแพทย์บ้างนะบางอันนะครับแต่ฟังง่ายๆครับที่แปลได้หรือจะหรือแล้วด้วยท่านฟังยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานถ้าต้องขยับนิ้วทีละคำสิครับจะรู้ว่าแต่ละนิ้วนั้นแปลว่า1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคุณฟังครับเริ่มต้นคือเดือนแรกเด็กยิ้มได้แต่ยิ้มเนี่ยไม่มีความหมายนะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันไม่ใช่งั้นแต่เขายิ้มเพื่อเป็นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อใบหน้าก่อนเลยนำมาก่อนเลยเพราะกล้ามเนื้อใบหน้ามันอยู่ใกล้สมองมากการสั่งการจากสมองลงมาที่กล้ามเนื้อใบหน้าจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับนั่นเด็กทำหน้ายิ้มมองเหมือนกับเด็กยิ้มให้แม่ยิ้มให้พ่อแต่จริงๆเด็กเขาไม่ได้รู้ว่าเขาอารมณ์ดีกำลังจะยิ้มให้หรือขำด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับในการฝึกการใช้กล้ามเนื้อ

0: ที่ใบหน้านั่นเองเดือนที่สองยิ้มได้ให้เสียงนะครับเดือนที่สองเริ่มส่งเสียงแออาตามเสียงแม่ที่ส่งเสียงให้เราได้ก็ได้ยินในการพัฒนาการของการใช้กล้ามเนื้อในช่องปากนะครับใช้กล้ามเนื้อของลิ้นของปากในการขยับในการส่งเสียงส่วนทั้งกล่องเสียงด้วยนะครับยิ้มได้ให้เสียงเดือนที่สามเอียงคอแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนเด็กอายุถึง3เดือนเนี่ยคอเด็กยังกล้ามเนื้อคอเด็กจะไม่แข็งแรงพอนะครับเวลาอุ้มเด็กทารกอายุต่ำกว่า3เดือนเราต้องเอาอุ้งมือเราเนี่ยช้อนรับศีรษะด้วยต้องเต่าจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะเพราะคอเขาอ่อนมาก
0: เห็นไหมครับต้องเต่าเขาเรียกหลานมาเขาจำได้ถ้าไม่เอาอุ้งมือช้อนศีรษะด้วยเนี่ยอุ้งขึ้นมาคอจะด็อกแดกเอียง
1: นู่
0: น
1: นี่
0: นะครับแต่พอหลัง3เดือนแล้วคอเริ่มแข็งได้แล้วจากนี้ไปอุ้มเนี่ยอาจจะแค่ประคองนิดหน่อยไม่ต้องไปช้อนทั้งอุ้งมือหรอกศีรษะเด็กคุณแม่ท่านเด็กที่ฟังรายการอยู่ยังจำได้ไหมครับคุณเลี้ยงลูกตอนเล็กๆ3เดือนแรกนะครับจะต้องให้อุ้งมือของเราเนี่ยครับช้อนเด็กขึ้นมาด้วยโดยเอาอุ้งมือไปรับศีรษะทั้งอันเลยทั้งลูกเลยนะครับทั้งหัวเลยเพื่อการไม่ให้หัวเด็กต้องแดกมันก็ตรงตามกรอบนี้เลยครับต้องให้ฟังใหม่นะครับ3เดือนแรกยิ้มได้เดือนที่1นะครับเด็กก็ยิ้มแต่ยิ้มแบบไม่มีความหมายจะยิ้มเป็นการฝึกกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆได้ในอนาคตนะครับเมื่อเด็กเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นยิ้มได้เดือนที่2ให้เสียงก็ส่งเสียงอ้อแอได้ในการฝึกกล้ามเนื้อของลิ้นของปากของช่องลมต่างๆนะครับเดือนที่3เอียงคอแปลว่าของเด็กจะมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อมากขึ้นครบ3เดือนเด็กก็จะมีคอที่แข็งแรงมากขึ้นการอุ้มจะง่ายขึ้นดังนั้นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเด็กทารกก็จะสามารถอุ้มเด็กให้นมเนี่ยโดยไม่ต้องเอามือข้างไปชุดช้อนที่ศีรษะไว้นะครับถ้าเด็กก็สามารถจะใช้เอียงคอออกไปตามต้องการเขาได้ละเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามที่เขาต้องการเพราะกล้ามเนื้อคอมันแข็งแรงมากขึ้นยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอนี่ผมทำนิ้วสามนิ้วสามนะครับแปลว่าเดือนที่สามเอียงคอได้ยิ้มได้ให้เสียงคอขอคว้าเดือนที่สี่ครับขอคว้ามือเขาเริ่มไปจับนู่นจับนี่นะแต่ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันนะครับเรียกว่าขยับแขนกล้ามเนื้อแขนทำงานมากขึ้นทำงานจากยิ้มได้กับกล้ามเนื้อหน้าเริ่มก่อนเลยนะครับเดือนที่สองลงมาที่ปากและปลอดลมนะครับเดือนที่สามกล้ามเนื้อต้นคอมันจะพัฒนาการไล่มาเรื่อยๆที่สี่ขอคว้าคือกล้ามเนื้อแขนจะทำงานได้แข็งแรงมากขึ้นคว้านู่นคว้านี่แตะนู่นแตะนี่นะครับแตะตัวแม่บ้างอะไรบ้างนะครับก็ว่ากันไปยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอที่สี่ขอคว้าที่ห้าหน้าหลังนะครับหน้าหลังแปลว่าที่ห้าเด็กจะความพลิกกายได้ต้นบอกนั่นแหละตอนนี้เห็นจำได้ไหมเด็กก็แข็งข้างแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาเองได
1: ้
0: 4เดือนแรกเด็กยังนอนแบะเบาะอยู่เรียกว่าแบะเบาะนะครับถึงที่4พ้นไปแล้วเดือนที่5ก็คือเข้าสู่ระยะหน้าหลังแปลว่าพลิกหน้าพลิกหลังเดือนที่6นั่งนานนะครับจิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนาน6เดือนเด็กนั่งได้เลยครับลุกขึ้นนั่งครับนั่งได้นานๆแล้วก็นอนนะครับนั่งได้ลุกขึ้นนั่งได้แต่ยังไปไหนต่อไปไม่ได้แค่นั่ง6เดือนแล้วนะครับท่านผู้ฟังขึ้นปีแล้วเราเลี้ยงลูกเรามาถึงเดือนที่6ซึ่งปัจจุบันนี้เด็กสมัยใหม่จะเติบโตแข็งแรงกล้ามเนื้อต่างพัฒนาการได้เร็วขึ้นกว่าธรรมดาเพราะอาหารการกินต่างๆการสอนการอะไรต่างการพูดเล่นแม่เล่นด้วยอะไรนี่ครับก็จะทำให้อาจจะพัฒนาการเร็วกว่านี้อีก1เดือนท่องสูตรเนี่ยครับแต่ว่าเดือนที่1กับ2เนี่ยมันไปรวมกันคือยิ้มได้กับให้เสียงเนี่ยไปทำงานไปเกิดขึ้นรวมกันเลยเดือนแรกก็ส่งเสียงเข้าแอร์ได้แล้วบวกกับยิ้มได้ด้วยแล้วก็ท่องถัดไปเรื่อยๆครับก็จะลบเดือนมา1เดือน1เดือน1เดือนยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนะครับนั่งนานเดือนที่6ต่อไปเดือนที่7ก็คือคลานครีปนะครับเขาเตือนครับว่าครีปซึ่งภาษาแพทย์แปลว่าคลานนะครับเพื่อให้ไปสัมผัสนอกสัมผัสภายกับเดือนที่8ถัดไปต่อไปเนี่ยคลานครีปนะครับ ก็คือการคลานได้7 เดือนที่ 7คลานได้คราวนี้แหละครับเริ่มเดือดร้อนแล้วนะเพราะว่าเด็กเคลื่อนที่ได้ครั้งแรกในชีวิตเขาก็คือการคลานไป4 ขาเลยทั้งแขนและกล้ามเนื้อขาแข็งแรงมากขึ้นก็เลยเคลื่อนไหวด้วยการคลาน4 ขาไปก่อนเลยใน18นะครับท่านสั่งครับเดือนนี้แหละครับเป็นเดือนที่ต้องจับเด็กบ่อยเลยครับเพราะบางทีวางไว้ที่ธรรมดาเราเผลอไปทำนู่นทำนี่เพลินหันกลับมาอ้าวเจ้าหนูน้อยเคลื่อนที่จากเบาะที่เพลินให้นอน
1: ไปอยู่ใต้เตียง
0: ต่อจำได้ไหมหลานหลานเพิ่งเริ่มเคลื่อนที่ได้ตอนนี้เหนื่อยไปครับ
1: โอ้อาจารย์ตอนนั้นจำได้เขากำลังนี่แหละพลิกซ้ายพลิกขวานี่แหละหันไปทีไม่อยู่บนเบาะละ
0: ไปแล้วฮะ
1: โอ้โหไปไหนไม่รู้ตกใจ
0: จานไปต้องไล่ตามไล่จับเพราะฉะนั้นจากเด็กที่แก่ไปแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยครับไม่ควรวางเบาะหรือเบาะที่ถ้านอนเนี่ยบนเตียงที่อยู่สอดระดับมีระดับนะครับควรจะเนาะวางบนพื้นเลยจะถูเพื่อสะอาดแล้วให้เด็กวางบนพื้นเลยเพราะเด็กคลานไปไหนมาไหนอย่างน้อยก็ยังไม่ตกเตียงนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณแม่ยังไม่ปรับเรื่องพวกนี้นะครับสักวันนึงเด็กก็จะเผลอคลานแล้วแม่ก็จะเผลอไปทำนู่นทำนี่นานเกินไปกลับมาทีเด็กตกเตียงนะครับคลานไปถึงริมเตียงที่เขาวางอยู่นะครับตรงนี้เองครับมีปัญหามากเลยว่ายิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานคลานครีปเดือนที่8นะครับนี่คือตัวสำคัญตัวที่เริ่มมีการเคลื่อนที่ซึ่งคุณย่าคุณยายก็จะเริ่มซื้อกำไลข้อเท้ามาฝากหลานแต่ก่อนนี้ต้องต่อใช้กำไลข้อเท้าใส่ให้หลานหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใส่ค่ะอาจารย์จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
0: มันมีกระดุมกระดุมกระดิ่งมีกระดิ่งเล็กๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ทำด้วยนาคบ้างนะครับทองบ้างก็แล้วแต่คุณย่าคุณยายจะซื้อมาให้มันเป็นธรรมเนียมของไทยอันหนึ่งนะครับที่เราจะซื้อกำไลข้อมือกับกำไลข้อเท้าเนี่ยไปให้หลานตัวเดือนที่8นี่แหละครับที่หลานเริ่มเคลื่อนที่ได้ถ้ายายย่าก็ไปเยี่ยมหลานบ่อยขึ้นไปนั่งฟังเสียงกรุ้งกิ้งกรุ้งกิ้งที่เด็กเคลื่อนที่ได้จากการคลานนะครับเพราะฉะนั้นนั่งนานก็คลานครีปนี่คือตัวสำคัญมากครับที่สำคัญมากคือเดือนที่ตักนี้ไปครับเริ่มมีการหยิบจับแต่จับครั้งนี้มีเป้าหมายในการจับเช่นจับขวดนมเลยนะคราวนี้นะเราเอาขวดนมใส่ให้ก็จับเลยถ้าแม่ได้ลูกในนมมาถึงเดือนที่8ที่9ลูกก็จะจับเต้านมแม่เลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้เต็มทีเขาคว้ามือได้ก็จับตามตัวแม่บางจับตามแขนบางเต้านมบ้างอะไรนะครับทำสะดวกเลยท่านจำได้ว่าเขาอยู่ใกล้ท่านหยิบครั้งนี้เขาต้องการไปเรียนรู้ว่าทั้งข้างนี้ตัวแม่เนี่ยรู้สึกยังไงเวลาไปจับโดนเข้านะครับจับขวดนมถ้าบางคนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับนมวัวไม่ได้ให้นมแม่ก็จะจับขวดนมเองได้ยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานเดือนที่6นะครับคลานครีปเดือนที่7เดือนที่8หยิบจับนะครับเดือนที่9อัพพูเลยครับอัพพูภาษาแพทย์แปลว่าถ้าเอามือคล้องที่รักแร้เขาสามารถจับเขาได้จะสามารถจะลุกขึ้นยืนมีแรงขาที่ขาแข็งแรงมากขึ้นก็เลยเหยียดขาได้จะยืนได้นะครับแต่ว่าต้องมีการประคองก่อนเพราะยังทรงตัวยังไม่สมบูรณ์ในเดือนที่9นะครับเดือนที่10ถัดไปอีกเดือนเดือนที่10full stand เลยครับอันนี้ภาษาแพทย์เหมือนกันแต่ว่าภาษาฝรั่งนะครับแต่แปลว่ายืนได้เต็มที่ยืนได้เองสักพักนึงก็ล้มเละร้องไห้แง่แง่นะครับยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอามือไปอุ้งที่รักแร้สองข้างซ้ายขวาแล้วไม่ต้องประคองแล้วนะครับเด็กสามารถยืนได้เดือนที่10 full stand 11 can walk แปลว่าสามารถเดินได้929เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีใจมากแล้วก็เดือนที่12ครับออกเดินเลยเดือนที่11เป็นเดือนที่ can walk เริ่มก้าวได้929ผมจำได้เลยครับกลับจากทำงานที่โรงพยาบาลโทรมาถึงลูกมาถึงที่บ้านอ่านหน้าท่าเสร็จปั๊บก็ไปนั่งเล่นกับลูกแม่เขาเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเดินมาหาพ่อสิ
1: ค
0: ่ะ11เดือนนะครับลูกผม2คนก็จะเดินมาหาพ่อจะต้องนั่งให้ใกล้ๆแรกๆนะครับกลับว่าเดินสัก 2-3 ก้าวแล้วก็รับเขาได้เลยนะครับเป็นการเชียร์เขาฝึกเดินพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มนั่งห่างออกไปนิดนึงเอาเก้าอี้ไปนั่งให้ห่างออกไปให้เขาเดินมามากก้าวขึ้นเพื่อจะถึงเรานะครับถ้าอย่างนั้นเขาหมด หมดแรงที่จะเดินก้าวหลังๆแล้วก็จะล้มเพะได้เหมือนกันก็จะล้มแต่เป็นการฝึกที่พ่อกับแม่ช่วยกันดูแลลูกเขาฝึกให้เขาหัดเดินจนกระทั่งเดือนที่12ออกเดินได้มันจะเรียงตามนี้ครับมันไม่ไขว้หน้าไขว้หลังไม่สลับที่กันนะครับทุกเดือนจะเรียงตามนี้ยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอ3นะครับขอคว้าหน้าหลังนั่งนานเดือนที่5เดือนที่6ขออภัยครับเดือนที่7คือเดินไปเรื่อยๆนะครับก็สิ่งที่ก่อนนี้ครับก็สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังว่านักเรียนหมอทุกคนเนี่ยจะต้องท่องกลอนนี้ได้แต่แล้วแต่บางโรงเรียนแพทย์ก็จะมีแต่งกลอนใหม่กันให้มันดูสมัยใหม่มากขึ้นนะครับแต่สมัยผมเนี่ยใช้กลอนนี้เป็นหลักทุกคนแพทย์ทุกสาขาแพทย์ทุกคนก็จะท่องพูดนี้ได้นั่งนับนิ้วไปเลยครับจะนับนิ้วไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆถึงเดือนไหนก็ดูที่นิ้วเดือนนิ้วที่7ก็เดือนที่7นะครับแต่เดือนสุดท้ายก็คือออกเดินนี่เป็นตัวที่เด็กเริ่มเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นเดินได้ไกลมากขึ้นล้มยากขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยเด็กสมัยนี้จะออกเดินตอนเดือนที่11เด็กสมัยก่อนนู้นเดือนที่12เดินได้เห็นไหมครับว่าการพัฒนาการเหล่านี้มันเป็นจุดที่เลี้ยงกันนะตาตลอดเวลาคุณหมอที่เช็คในเวลเบบี้คลินิกฉีดวัคซีนก็จะถามก็จะเช็คดูว่าลูกเรานั้นพัฒนาการไปตามอายุที่เป็นไปหรือเปล่าเมื่อพัฒนาการตามปกติก็ถือว่าสมองกับกล้ามเนื้อมีการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์กันได้ดีทำงานร่วมกันอย่างดีเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่พัฒนาการมาปกตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กอันนี้สิ่งที่ผมว่าพ่อแม่ควรจะจดจำก่อนเหล่านี้ไปด้วยนะครับเวลามีลูกคนใหม่การจะเลี้ยงลูกไปจะจำได้ว่าขนาดไหนนะครับพี่สาวเขาเนี่ยอยากอุ้มน้องมากเลยที่บ้านผมนะครับเขามาคอยนั่งเพื่อจะรออุ้มน้องผมก็บอกกับพี่สาวเขาว่าผมมีลูกสองคนลูกคนโตคือลูกสาวคนน้องคือเขาบอกว่าจะให้พ่อจะให้อุ้มนะลูกแน่แต่ว่าอุ้มลำบากเขาคอยอย่างนอกแน่อยู
1: ่
0: พอลูกครบ3เดือนเมื่อไหร่จะพ่อจะให้อุ้มเขากระด้างเนื้อคอเขาจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอครบ3เดือนแม่ก็จะบอกลูกสาวเลยครบ3เดือนแล้วลูกผมกลับถึงบ้านลูกสาวก็นั่งร้องใกล้ๆน้องเลยนั่งใกล้ๆน้องเลยใกล้ๆบอกมีน้องนอนอยู่หนูขออุ้มนะคะวันนี้ครบ3เดือนของน้องแล้วทวงตรงรางวัลครับก็แม่ก็จับให้อุ้มก็เด็กก็คอแข็งมากขึ้นแล้วครับไม่ร้องแรกๆพี่สาวเลยอุ้มได้อย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาพจดจำของชีวิตและครอบครัวเรานะครับก็ถ่ายรูปถ่ายแล้วไปดูกันนะครับทีนี้เราเนี่ยครับสิ่งที่พัฒนาการไปตามปกติจริงๆด้วยนะครับ
1: เด็กนะอาจารย์เวลาอุ้มเวลาอะไรนะมันรู้สึกน่าทะนุถนอมนะแก้มเกลือมันกลิ่นมันหอมอาจารย
0: ์มันนุ่มเลย
1: แกแต่ต้องระวังดอกแดกอะไรแก
0: คอจะสำคัญมากครับต้องรอต้น3เดือนไปก่อนนะครับกล้ามเนื้อคอจะแข็งแรงพอที่จะตั้งคอได้เองก็จะไม่เกิดปัญหาคอดักแดกไปนะครับเดือนที่7ที่เริ่มขยับคลานได้นี่ครับเดือนที่ต้องใส่กำไรข้อเท้าหรือกำไรข้อมือก็ตามแต่ครับแต่ส่วนใหญ่เป็นกำไรข้อเท้าซึ่งยายย่าจะแนะนำมาให้และในครอบครัวนั้นต่อไปก็จะใช้กำไรข้อเท้าอันนี้แหละครับที่จะย่าซื้อมาให้คู่นี้แหละครับซ้ายขวานี่แหละถอดออกจากเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วก็ถอดออกแล้วเก็บไว
1: ้
0: พอน้องคนที่สองคลอดออกมาก็ใส่ให้น้องต่อไปมาครบ7เดือนนั่นเองนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็แชร์เหมือนประมาณว่าพออาจารย์พูดถึงพัฒนาการของเด็กใช่ไหมคะ
0: ก
1: ็บอกว่าบ้านนี้6เดือนครึ่งเนี่ยอัพโพลแล้วอาจารย
0: ์โอ้โหเลย
1: มันข้ามขั้นอาจารย์มันเคยมีไหมเด็กข้ามขั้นอะไรเงี้ย
0: ดีครับดีกรณีที่เขาพัฒนาการข้ามเดือนเร็วมากนะครับก็จะข้ามขั้นแล้วตัดปุ๊บข้ามวัดข้ามไปเลยแต่นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งครับเด็กตัวใหญ่จะเรียงตามนั้นนะครับ
1: ก็มีอีกหนึ่งท่านก็บอกประมาณว่าตอนนี้น้องใกล้จะ8เดือนแล้วแต่น้องยังไม่คลานเลยค่ะอาจารย
0: ์ปกติแล้วคลานเดือนที่7นะครับแต่ถ้าเลยไปนิดหน่อยเดือนนึง2เดือนนึงก็เงียบไม่ว่ากันนะบางทีเด็กเขาจะค่อยๆพัฒนาการไปพร้อมกันเลยเพราะเดือนที่9ก็จะไปรวบทำให้พร้อมกันก็มีนะครับแต่มันจะเรียงตามนี้ว่าเด็กสมัยใหม่นี่ก็คือ

จะไปรวบทำได้พร้อมกันก็มีนะครับแต่มันจะเรียงกันเนี่ยว่าเด็กสมัยใหม่นี่ก็คือต่างกับเด็กสมัยก่อนก็คือว่าบ้านก็ธรรมดานะสูงมากเรียงตามนี่แบบนี้โปรตีนสูงกว่าเร็วกว่า

0: เก่าน้อยเอ็มเก้า
1: หวยเรียนรายการที่นำกับกีฬากอล์ฟไม่ว่าจีปรับวงกอล์ฟและโปรโมชั่นสุดที่การโดยกีรติขจรวิทยาติดตามวันศุกร์9

0: ไซไวยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอป
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
7: ผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time ค่ะช่วงนี้เป็นการถามมาตอบได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนะคะขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังคะช่วงแรกอาจารย์พูดถึงเรื่องของพัฒนาการของเด็กทารกนะคะพัฒนาการของเด็กทารกที่อาจารย์นำมาเป็นบทกลอนแล้วก็ได้เล่าให้พวกเราได้ฟังนะคะตาพริ้มยิ้มได้ไอเสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานอะไรอย่างนี้เป็นต้นคานคลิปนะคุณผู้ฟังอ่ะใครเลี้ยงลูกแล้วมีแบบนี้บ้างยกมือขึ้นอาจารย์กลับมาค่ะ
8: มาแล้วครับท่านฟังครับเบรกที่สองนะครับอันนี้เราจะตอบคำถามกันแล้วก็ท่านสามีประสบการณ์เรื่องลูกบางทีลูกทำเรื่องรัดคิวไปเองลองเล่าให้ฟังบ้างนะครับจะได้รู้ว่าเด็กสมัยนี้เข้าพัฒนาการแบบสมัยใหม่จริงนะจะเรียนลูกเรือมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแม่รู้เรื่องพวกอาหารการกินโภชนาการมากขึ้นมีการให้ความรู้จากระบบต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแม่จึงใช้พัฒนาการประยุกต์ไปใช้กับลูกตัวเองได้ดีมากเลยนะครับ
7: นะคะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเด็กแล้วก็เลยถามเรื่องของคุณแม่มาบอกว่าอาจารย์คะภาวะเศร้าจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันคืออะไรคะอาจารย
8: ์ไม่ใช่เลี้ยงด้วยนมแม่ครับเลี้ยงด้วยนมแม่มักจะเกิดอาการซึมเศร้าขณะที่นั่งงานได้น้อยนะครับที่มากก็คือส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่แม่เลี้ยงลูกได้นมกระป๋องนมวัวมากกว่าที่เราพบจริงๆในโรงการแพทย์นะครับเลี้ยงลูกนมแม่ก็จะไม่ค่อยซึมเศร้าเพราะว่าจะเพลิดเพลินกับการให้นมลูกตอนเด็กเล็กๆทารกเลยครับวันหนึ่งเนี่ยให้นมลูกถึง8ครั้ง8รอบเพราะกระเพาะเด็กเล็กมากๆเลยนะครับก็จะดื่มนมทีละครั้งเดือนละครั้งนี่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแม่ให้นมลูกแล้วก็กล่อมให้หลับไปสักพักหนึ่งสองสามชั่วโมงเด็กก็ตื่นอีกแล้วนมนี่ดูดไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อทั้งที่แล้วก็จะหมดไปจากกระเพาะก็จะดูดนมอีกนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเด็กทารกจะกินนมแม่ตอนเล็กๆประมาณ7-8ครั้งต่อวันนะครับ
7: มันเกิดจาก

0: ภาวะซึมเศร้าจากการที่เขาต้องอยู่กับลูกไปนานๆโดยไม่เจอคนอื่นไหมจ๊ะ
1: ไม่ใช่หรอกครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะอาจจะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้พูดคุยกันน้อยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงขนาดหลังคลอดแต่โรคนี้ครับหัวข้อนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะพบน้อยมากแต่บังเอิญการแพทย์ปัจจุบันมันเข้าไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตโรคอะไรพวกนี้โรคประสาทอะไรนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตรวจเจอขึ้นว่าอีกอย่างคือสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปครอบครัวไม่เหมือนสมัยก่อนนู้นนะครับครอบครัวขันธ์พันธ์พ่อแม่บางทีก็มียายย่ามาอยู่ด้วยโอกาสจะเกิดโรคแบบนี้น้อยมากครับแทบจะไม่ได้พูดถึงเป็นเรื่องโรคทางการแพทย์เลยนะครับ
0: เมื่อก่อนไม่มีนะอาจารย์ไม่มีนะเท่าที่จำได้หลังๆอ่ะมาฮิตกันน่ะไม่ใช่ฮิตนะคุณฟังอาจจะว่าเหมือนที่อาจารย์หมอบอกคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมันกระตุ้นมากขึ้นโซเชียลต่างๆมันมากขึ้นอะไรต่างๆมันมากขึ้นด้วยหรือเปล่าก็เลยส่งผลให้คุณแม่มีภาวะแบบนี้
1: อย่างคือการเตรียมตัวเป็นแม่สมัยนี้มันแตกต่างกับสมัยก่อนเด็กผู้หญิงทุกคนสมัยก่อนเนี่ยครับพออายุถึงระดับหนึ่งเขาจะได้เห็นครอบครัวเขาเติบโตมาเลี้ยงหลานมาตลอดก็ได้รู้อย่างต่อเนื่องต่อเห็นต่อรู้นะก็จะค่อยๆจะคุ้นชินกับเรื่องพวกการที่มีเด็กในครอบครัวแต่เด็กสมัยใหม่นี่พัฒนาการต่างมันเปลี่ยนแปลงไปวัตถุนิยมมันมากขึ้นนะครับคนก็ไปใส่เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลซะมากกว่าก็เลยไปทำให้มีปัญหาการที่จะหงอยเหงาเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นซึ่งความจริงแล้วไปโทษใครก็ไม่ได้นะครับต้องโทษตัวของแม่เองบวกกับสังคมภาพรวมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาด้วยในครอบครัวนะครับ
0: คุณผู้ฟัง8414บอกว่าอาจารย์คะถามให้ลูกสาวนะคะลูกสาวอายุ24ปีตาซ้ายกระตุกไม่หยุดเลยเกิดความรำคาญมากสาเหตุมันเกิดจากอะไรและต้องทำอย่างไรให้หายคะอาจารย
1: ์ในอายุน้อยๆมีขนาดหลานคนนี้นะครับผมคิดว่ามันควรจะกระตุกได้ไม่เกิน2-3วันก็ควรจะหายได้แล้วนะครับถ้ามันไม่หายก็ควรจะไปพบหมอได้เลยนะครับเพราะเด็กวัยขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้วโอกาสจะเป็นกระตุกด้านใบหน้านะครับเกิดจากสมองครับมันมีปัญหาการระคายเคืองนิดหน่อยเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติพบได้ธรรมดาอยู่แล้วแต่ไม่ควรจะนานวันจนเกินไปไปพบคุณหมอในด้านอายุรกรรมระบบประสาทนะครับก็จะช่วยดูแลดักหลานได้นะครับ
0: นะคะแล้วก็ท่านเดิมนะคะก็พูดถึงอันนี้ถามตัวเองค่ะตัวเองอายุ55ปีผู้หญิงนะคะคุณผู้ฟังยังมีประจำเดือนอยู่ค่ะแต่ว่าก็รักษาอยู่ด้วยการฉีดยา DMPA ทุก3เดือนอาการน่ะคือมดลูกเจริญผิดที่ภายใน3เดือนก็ไม่มีประจำเดือนแต่พอใกล้วันนัดนะคะประจำเดือนก็มาอายุ55ปีปีนี้น่าจะไม่มีแล้วก็เลยถามอาจารย์หมอด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์อันนี้เป็นไปได้ครับมีการพูดถึงในวิชาตอนที่เรียนวิชานี้นะครับครับว่าเนื่องจากว่ามันมีบางอันที่เยื่อเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกมันไปอยู่ผิดที่นะครับไม่ได้อยู่ในมดลูกอาจจะอยู่ที่ข้างเคียงๆกันของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันนะครับมันยังไม่จบไม่ฝ่อไปตามวัยที่เหมาะสมซึ่ง49-50นี่ควรจะหมดประจำเดือนแล้วไปถึงมดไปถึงเนื้อเยื่อในที่บุช่องมดลูกนะครับตัวที่ทำให้เกิดประจำเดือนนะครับมันควรจะลดหมดจากฮอร์โมนไปแล้วนะครับก็จะควรจะฝ่อไปนะครับแต่ว่าไปอยู่ผิดที่ให้มันเลสปอนต่อฮอร์โมนของผู้หญิงนะช้าไปอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นอันตรายเลยนะครับคือที่เกิดขึ้นได้และพบได้ในผู้หญิงก็ทั่วไปอยู่แล้วนะ
0: แล้วก็เขาต้องทำยังไงอาจารย์หรือว่าปล่อยไปตามธรรมชาติ
1: ครับก็เป็นธรรมชาติครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดรำคาญก็คุณหมอก็จะช่วยให้ยาช่วยเป็นยาที่ปรับเรื่องฮอร์โมนให้มันเลสปอนมากขึ้นได้จบเร็วๆนะครับ
0: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์คะลูกจะ3ขวบละแต่ว่ายังไม่ค่อยพูดอาจจะอ้อแอ้อแอแต่พูดยังไม่เป็นคำถือว่าผิดปกติไหมคะ
1: นี่ควรจะพบคุณหมอแล้วนะครับหมอเด็กนะครับ3ขวบแล้วปกติเรื่องการส่งเสียงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วครับ
0: นานไปเหรอคะอาจารย
1: ์นานไปครับ

0: ย่างน้อยก็ต้องรับการดูแลเพื่อจะพัฒนาการขึ้นนะครับเฝ้าดูเด็กที่ว่าเป็นยังไงบ้างหรือต้องการค้นหาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเช่นหูยังปกติดีหรือเปล่าหูเด็กนะครับเพราะการพูดเนี่ยมันต้องใช้หูเป็นหลักด้วยนะคือฟังเสียงได้ยินว่าต้นแบบคุณแม่จะเอ๋อแอ๋ไงส่งเสียงเนี่ยเป็นต้นแบบให้เด็กเขาสามารถจะออกเสียงเรียนแบบเสียงแม่จะเอ๋ด้วยนะครับเรียนแบบไปเรียนแบบมาก็เลยกลายเป็นพูดได้ทุกคำตามที่แม่พูดได้ถ้าไม่มีต้นแบบเลยหรือหูเขาไม่ได้ยินเสียงเนี่ยทำให้เขาไม่มีต้นแบบในการที่จะเรียนแบบก็เลยยังพูดช้ากว่าธรรมดาควรจะพบแพทย์ได้แล้วครับ3ปีนี่นะครับ
1: นะลองดูเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าผมอายุ80น้ำหนัก52ปกติเนี่ยเดิน 4-5 กิโลทุกวันแต่ว่า2เดือนที่ผ่านมาเดินเหลือวันละ 1-2 กิโลเพราะมีอาการขัดยอกนะขัดยอกเจ็บที่สะโพกข้างขวาไปพบหมอก็ให้ยาแก้ปวดแล้วก็คลายกล้ามเนื้อมากินก็ดีขึ้น 3-4 วันก็กลับมาเป็นอีกเป็นแบบนี้มา2เดือนแล้วทั้งที่ลดการเดินไปมาเหลือวันละ 1-2 กิโลทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะว่าคือตอนเดิมแต่เดิมมันไม่มีโรคประจำตัวก็กินยาต่อมลูกหมากโตมา20ปีตรวจทุก6เดือนค่า PSA ก็ลงให้หมอตรวจเพิ่มอะไรไหมครับเพราะว่าไปพบหมออีกทีก็ได้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้ออาจารย์ค่าไตอยู่ที่ 1.3 ตอนนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวกระดูกสะโพกเสื่อมแล้วก็มะเร็งกระดูกครับอาจารย์
0: มะเร็งกระดูกก็คงมันก็คิดถึงได้ไม่ต้องมากนะครับแต่ข้อสะโพกเสื่อมอาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้พี่เก็บปวดเวลาเดินนะซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นมันจะมีอาการเหล่านี้ตามมาได้หรือปกตินะครับผมคิดว่าตอนนี้พี่เนี่ยจะตอบคำถามทางโทรศัพท์เนี่ยยากเพราะว่ามันยังไม่รู้สาเหตุการที่จะสแกนดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของพี่เขาบ้างนะแต่ต่อไปก็จะตอบยากแต่ว่าการลดปริมาณการเดินลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้เพียงแต่ว่าต้องขยับแขนขาเพิ่มขึ้นเพื่อจะช่วยทำให้คนที่เคยเดินวันละ4กิโล5กิโลเนี่ยนะอย่างพี่เขาเนี่ยก็มีแอคทีฟใช้ร่างกายเต็มที่มากเลยนะครับก็ควรจะได้มีโอกาสได้ใช้ถึงแม้ขาจะเจ็บเวลาเดินแต่เราต้องขยับแขนอะไรช่วยเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างมีการไหลเวียนดีขึ้นนะครับนี่เป็นตัวที่แนะนำว่าควรจะทำขนาดนี้แล้วก็รอการตรวจจากคุณหมออีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าหมอจากโรงพยาบาลนี้นัดยาวเกินไปพี่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนหมอเป็นที่โรงพยาบาลอื่นนะครับเพื่อจะดูแลอันนี้ให้ง่ายขึ้นอย่างน้อยก็จะสอบหาก่อนด้วยว่าอาการที่เจ็บที่สะโพกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรกันแน่นะครับถ้าลำบากในโรงพยาบาลก็อาจจะแวะโรงพยาบาลเอกชนสักครั้งหนึ่งเพื่อจะรับคิวดูซิว่ามันมีโรคอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าเขาจะสแกนดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรที่กระดูกหรือเปล่าตามที่พี่กังวลอย่าเก็บความกังวลไว้นะคนอายุ80ปีนะครับเพราะว่าทำให้พี่กังวลแล้วมันก็ทำให้ตบกวน
1: สุขภาพจิตเสียสุขภาพจิตเสีย
0: ใช่ยอมเสียตังค์ไปโรงพยาบาลเอกชนบางโรงที่เขามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกกระเดี่ยวอยู่นะครับก็จะตรวจดูให้เราได้แล้วก็สแกนดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่กระดูกสะโพกบ้างถ้าไม่มีอะไรจริงโชคดีของเราเลยนะครับจะได้สบายใจด้วยเพราะเรื่องจิตใจในคนอายุ80ปีนี่มีความสำคัญมากนะครับ
1: อาจารย์มีสายสดมาค่ะ
0: เชิญครับ
1: คุณพี่แอลผู้หญิงอายุ71ปีส่วนสูง155น้ำหนักช่างล่าสุดได้32กิโลสวัสดีค่ะพี่แอลคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์หมอแล้วก็คุณเต่านะคะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: พอดีของจะพอดีผ่าตัดข้อสะโพกมาได้9เดือนแล้วนะคะก็แผลนี่โอเคหมดแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้คือจะต้องใช้ชีวิตแบบปกติได้ไหมคือนั่งเก้าอี้เตี้ยหน่อยหนึ่งโซฟาเตี้ยกว่าไอ้ที่อุปกรณ์ที่เขาให้เรามานั่งที่ให้ซื้อเนี่ยค่ะเกี่ยวกับพวกของผู้สูงอายุใช้เนี่ยของถ้าเป็นนั่นเราใช้พวกนี้ไปตลอดหรือเปล่าคะหรือว่าเรานั่งโซฟาที่ต่ำกว่าตรงนี้ได
0: ้อ๋อครับครับปกติโดยทั่วไปชีวิตของพี่80-90%ก็ใช้ของที่มันเหมาะสมกับที่เขากำหนดให้นะครับ แต่ถ้าบังเอิญมันเข้าการมันเข้ามาคราวจะต้องของที่เตี้ยกว่าธรรมดาสักนิดหนึ่งนะครับเช่นโซฟาทั่วไปที่มีตามบ้านถ้าพี่มีสะโพกข้อสะโพกที่ผ่านไป8เดือนหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยครับพี่ก็นั่งได้นะครับจะเอาแค่นี้นะครับไม่ใช่เก้าอี้ตัวเล็กๆที่นั่งกับพื้นเยอะสักท่ายังไม่ใช่ครับอันนั้นมากเกินไป
2: เป็นโซฟาแต่ว่าต่ำหน่อยแต่บางครั้งที่เรานั่งแล้วมันขัดแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบอย่างนี้มันก็โอเคใช่ไหมเพราะปกติผู้สูงอายุก็ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้
0: ถ้ามีอุปกรณ์ที่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็พยายามใช้ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะบางครั้งบางคราวจำเป็นต้องไปนั่งโซฟาในบ้านซึ่งผมเข้าใจนะครับส่วนใหญ่บ้านก็จะซื้อโซฟาแบบที่มันเตี้ยกว่าโต๊ะธรรมดาสักนิดนึงนะที่ก็นั่งได้ครับแต่นั่งช้าๆแล้วก็นั่งติดกับตอนเท้าแขนเลือกโซฟาตัวที่มีเท้าแขนด้วยแล้วก็ใช้มือเขาช่วยประคับประคองพอที่ย่อลงกับตอนลุกขึ้นใช้มือสองข้างพี่ช่วยดึงช่วยดันขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับก็ดีกว่า
2: ครับพอดีคือต้องช่วยตัวเองก็เลยอยากจะว่าเวลานั้นเนี่ยตอนนี้เกี่ยวกับเราอายุมากเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกัน
0: ครับ
2: แต่นี่คุณหมอปกติเนี่ยที่ชักโครงเนี่ยมันจะมีหมอนขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้คือเราสามารถนั่งชักโครงได้ไหม
0: ชักโครงนั่งได้ครับเพราะความสูงชักโครงประมาณ40 เซนอยู่แล้วนะครับพี่จะเจ๊กว่าเก้าอี้สักนิดหนึ่งครับแต่ว่านั่งได้ครับแต่พี่ต้องมีให้หลานให้ลูกไปซื้อไอ้พวกสเตนเลสที่ติดกับกำแพงอ่ะที่จะได้กันเหนียวครับจะเป็นรูปคล้ายให้ตัวแอลครับช่วย
2: เขาทำให้เสร็จแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็ดีเลยครับก็ใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับถ้าโคนิสสบายใจได้เลยครับไม่เกี่ยวว่ามันเกี่ยวกับชีวิตเราเพราะมันต้องมีการฉี่กันหลายอย่างหลายครั้งต่อวันในคนสูงวัย
2: ค่ะแต่ตอนนี้คือใช้แบบไอ้ที่มันมีหมอนรองอยู่ก็คือจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าหลานเขาอยู่อีกหลังนึง
0: เข้าใจครับเรื่องพี่ก็คงจะต้องทำช้าๆที่นะสโลว์ไลฟ์ช้าๆใช้มือช่วยยึดเกาะเสมอนะครับ
2: ค่ะ
0: อย่าประมาทเด็ดขาด
2: แล้วส่วนมากพวกวอล์กเกอร์กับไม่เท้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้อยู่ที่บ้านเลยครับ
0: ครับก็ฟังดูแล้วพี่เดินได้คล่องไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์หรอกครับเพียงแต่ว่าบางที่ไกลไกลนะเช่นไปเดินห้างลูกหลานพาไปเดินห้างไปซื้อของนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ติดไม้เท้าไปด้วยแล้วกันนะครับ

0: ไปเอาวีลแชร์ที่นั่งเวลาเราไปแท็กซี่อะค่ะ
1: วีลแชร์นั่งได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับพี
0: ่ตอนนี้นั่งได้แล้วใช่ไหมคะ
1: นั่งได้ครับเพราะ8-9 เดือนแล้วพี่
0: นะ
1: แต่นั่งเนี่ยนั่งช้าๆเอามือช่วยเกาะช่วยประคับประคองสโลอย่างเดียวเลยครับพี
2: ่นะคะ
1: ทำช้าๆนะครับ
0: เดี๋ยวนะคะคุณหมอพอดีก็มีไอ้นี่ด้วยคือตอนนี้จะไปเองอยากไปเองไม่ทราบว่ายังไงเพราะไปหาหมอส่วนมากจะเอาที่ศูนย์ไปแล้วก็ไปเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์แต่ตอนนี้อยากไปเองเนี่ยเราสามารถไปได้แล้วยังคะ
1: อันนี้ไม่กล้าตอบเพราะว่าผมไม่ได้เห็นตัวพี่แต่ว่าหลักการคือต้องการความปลอดภัยไว้ก่อนแต่พี่นะกลัวจะไปล้มกลางทางไม่ใช่เลยมันจะตีคนขับแท็กซี่เขาไม่มีเวลามาดูแลเรานะไอ้ตอนลงจากวีแชร์เขานั่งรถแท็กซี่เนี่ยนะครับตอนเนี้ยสำคัญ
2: นะคะ
0: แต่ป้าจะนั่งข้างหน้าเพราะว่าข้างหลังเรานั่งไม่ได้เรายื
1: นอ๋อนั่งหน้าด้วยจริง
0: ๆป้าจะขอเขานั่งหน้าแล้วก็ให้เขาปรับเบาะให้แล้วให้น้อยนี้ให้แต่เวลาเขาจะช่วยจะไหนป้าบอกไม่ต้องเพราะป้าต้องทำเองป้าจะรู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยหมอ
2: นะ
0: ก็เลยคือตอนนี้ป้าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติแล้วเวลายืนล้างจานยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่สามารถยืนนานได้ใช่ไหมคือต้องขยับบ้างเพราะว่ารู้สึกเส้นเลือดดำมันจะข้างล่างมันจะแต่ของป้าก็มีเบาหวานด้วย
2: โอเคนะคะป้าแอลค่ะหนูขออนุญาตนะคะเพราะพี่ดีมีคำถาม
0: เดี๋ยวให้สายอื่นก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้คือป้าอยากจะโทรมาถามความมั่นใจ
1: คร
0: ับ ป้าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ว่าเราต้องมีสติ
1: แต่หลักการที่ผมก็จะเชียร์พี่ก็คือว่าค่อยๆคิดค่อยๆติดกรองนะครับตั้งสติแล้วก็ทำให้ปลอดหลักเอาหลักคือปลอดภัยไว้ก่อนเพราะสะโพกพี่ไม่ต้องห่วงมันมากแล้วล่ะครับมันดีไปมากแล้วนะครับ
0: มันไม่หลุดง่ายแล้วใช่ไหม
1: ครับขออย่าได้เหยียดนั่งอย่างงอขับสะโพกเยอะเช่นหน้าเก้าอี้ตัวเตี้ยเกินไปอย่างเงี้ยมันทำให้สะโพกงอเยอะเกินไปโอกาสจะหลุดมันมีสูงนะครับเพราะพี่เป็นคนที่กล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วน้ำหนักแค่40เองก็กล้ามเนื้อจะคอร์ดปิดตรงสะโพกมันจะน้อยทางแรงขับสะโพกมันจะต่ำด้วยครับก
2: ็
1: อย่าไปนั่งงั้นเลยเพราะว่าอันตรายนะครับอะไรก็ตามแต่ที่ต้องงอสะโพกมากหลีกเลี่ยงทันทีใช่ขอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำให้ทำอันนั้นปลอดภัยแน่ๆอยู่แล้วนะครับ
0: ยินดีว่าโอเค
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: แต่โซฟาที่บ้านเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปนั่งเลยนะพี่นะ
0: ถ้าไม่นั่ง
1: ครับไม่จำเป็นอย่าไปนั่งเลยถ้ามันก็ต้องงอกระโพกพอสมควรอยู่แล้วหลีกเลี่ยงทำไมจำเป็นจริงๆเลยนะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะเราอะไรอย่างนี้ดีถ้าป้าอย่างเงี้ยคือส่วนมากเนี่ยป้าจะนั่นเองหมดเลยแล้วก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนกับผู้สูงอายุอะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไว้ค่อย
2: ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาเพื่อความมั่นใจ
2: ค่ะค่ะสวัสดี
1: อย่าประมาทนะครับพี
2: ่นะสวัสดีค่ะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้2523นะคะเป็นผู้ชายอายุ70ปีคือถามให้คุณตาเนี่ยคุณตาอายุ70หายใจไม่ออกมีอาการคือหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดมันรู้สึกไม่สุดอย่างเงี้ยมันมีผลอย่างไรต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย
1: ์โหอันนี้ต้องตรวจแน่ๆนะครับเพราะว่าตอบหนูไม่ได้ตอบน้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเหตุอะไรเพียบเลยทั้งหัวใจทั้งตัวปอดเองอะไรเนี่ยครับอาการแบบนี้ครับจะคนอายุ70กว่านะครับเป็นเรื่องที่คุณต้องตรวจดูให้แน่ว่าเหตุอะไรเป็นเหตุการที่หายใจไม่สุดนะหัวใจได้หลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าหรือที่ตัวปอดเองอะไรเงี้ยครับตัวอย่างนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่มีคำตอบให้นะขอโทษทีนะครับ
2: อาจารย์ในกรณีแบบนี้สมมติว่าอาการที่เขาพูดถึงเนี่ยถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลควรจะตรวจอะไรคะ
1: อ๋อก็บอกน้องพยาบาลที่เคาน์เตอร์เลยก็หายใจไม่สุดนะครับก็จะประสบแผนกที่ดูแลเรื่องหัวใจกับปอดเนี่ยให้นะครับ
2: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกลุงด้วงนะคะจะผ่าเข่า UKA 2ข้าง7กันยาทีนี้เนี่ยขอซีรีส์ผ่าเข่าสักอาทิตย์นึง

0: ได้มาเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสวเป็นค่อนข้างกันเยอะกลัวกลัวผ่ามันจะได้แบบจะได้ไม่กลัวฮะอาจารย
1: ์นี่ผมนั่งคิดในกลุ่มด้วยกับพี่อาเมื่อกี้เลยครับผมได้จัดซีรีส์ข่าวเทียมสะโพกเทียมให้สัปดาห์หน้าเลยนะตัดคิวมาเลยนะครับพี่ด้วยครับผมตัดคิวไว้สัปดาห์หน้าเลยนะครับวันจันทร์นี่ครับผมพี่ถามวันที่7สิงหาคมกันยายนนะครับผมก็จัดให้ก่อนแล้วนะครับเตรียมไว้แล้วสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์
0: นะคะไหนๆก็พูดถึงกระดูกเข่าเสื่อมแล้วอาจารย์ก็หนูถามอาจารย์นิดหนึ่งภาวะการหมดประจำเดือนของผู้หญิงนะคะหรือว่าในช่วงของวัยทองเนี่ยมันจะเริ่มเป็นไอ้เรื่องของโรคพวกนี้ใช่ไหมคะพวกกระดูกเสื่อมพวกอะไรต่างๆนานาตามมา
1: ครับมันเป็นมาก่อนนะครับวัยทองเนี่ยกระดูกพรุนมันเกิดมาก่อนนะแล้วก็กระดูกเสื่อมกระดูกอะไรพวกนี้ก็เกิดตามมาเพราะกระดูกมันเริ่มไม่แข็งแรงมันก็เลยสึกหรอมากกว่าธรรมดาก็เกิดการที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงวัยขนาดนี้ครับมันมารุมที่พี่ผู้หญิงเนี่ยในคราวใกล้เคียงกันมาก50กว่าปีมันจะเริ่มมารุมแล้วล่ะครับทั้งกระดูกพรุนแล้วก็ทั้งข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมเหล่านี้ครับนัดแนกกันมาเลยครับ
0: แต่ทำไมผู้ชายก็เป็นช้าอย่างเลยเสื่อมก็เป็นเสื่อมกระดูกเสื่อม ข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยผู้หญิงเป็นก่อนทุกทีเลย
1: เป็นก่อนทุกทีครับเพราะว่าต้นเหตุก็คือกระดูกพรุนมันมาก่อนผู้หญิงเป็นก่อนผู้ชายนะเป็นมากกว่าฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนี่นะครับเป็นตัวสำคัญที่ทำให้มันมาเร็วกว่าธรรมดาถ้าไม่เห็นว่าตรงกันกับข้อเข่าเสื่อมพอดีก็เลยทำให้มีการรุมพี่ได้เร็วกว่าธรรมดานะ
0: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้น่ารักมากเลยลูกแฝดอาจารย์แต่ว่าพอเผลอไม่ได้นะชอบอันนี้เนี่ยโตน่าจะ2ขวบกว่าละเผลอไม่ได้ชอบกัดกันชอบตีกันอย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของเด็กไหมคะอาจารย
1: ์ธรรมดาครับมันเรื่องปกติแต่ถ้าลูกอายุต่างกันอย่างผมมีอายุต่างกัน4ปีนะครับรักกันมากครับไม่เคยทะเลาะกันเลยถึงโตปัจจุบันก็ยังไม่เคยที่เถียงกันนะครับ
0: เลี้ยงดูดีว่าบางบ้านก็โหอาจารย์ไม่ทะเลาะไม่ได้เป็นแบบในทุกบ้านนะอาจารย
1: ์แต่คู่แฝดเนี่ยต้องรอกับฟาดกันเต็มที่เลยนะฮะ
0: นะคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะอาจารย
1: ์พรุ่งนี้เปลี่ยนซีรีส์ไปเรื่องอื่นบ้างนะครับพ้นจากเด็กแหละนะครับ
0: นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น. ถึง 12 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธร ดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ครับกลับมาจากไปล่าหมีแล้วนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่รอสายอาจารย์นะฮะถ้าฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับเรื่องหนึ่งนะครับอัปเดตในส่วนของท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ก็เร่งเครื่องโค้งสุดท้ายนะครับพยายามจะกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับอาจารย์มาเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีฮะ
11: เฮ้ยดีจัง
10: นะก็มีประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็มีท่านคุณสุภจีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งกรมการท่องเที่ยวอพท.ก็เข้าด้วยนะฮะก็เร่งมือในเรื่องของท่องเที่ยวก็บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งมีแนวทางสำคัญก็คือนะฮะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับในส่วนผลการดำเนินงานนะฮะของคณะกรรมการโอ้โหท่องเที่ยวของประเทศไทยทีมไทยแลนด์นะซึ่งไตรมาส3ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 2.12 ล้านล้านบาทนะครับจากเป้าหมายทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาทนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศก็ยังมีความท้าทายอยู่นะในส่วนตลาดท่องเที่ยวในประเทศก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ถือเป็นพื้นฐานท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับคนไทยนะฮะเดินทางเนี่ย156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาทครับนี่ผมชอบเขามีเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยในแง่ของภาพรวมนะฮะณวันที่31กรกฎาคม2569นะครับใช้จ่ายงบประมาณทางด้านท่องเที่ยวไปแล้ว 5,173.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94.11 นะครับสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ 87% อ่ะก็ถือว่าเร็วนะฮะ
11: ก็ดีฮะถลุงเงินได้เยอะดีเร็วไงถลุงเร็วก็ดีฮะ
10: มันจะหมดปีงบประมาณอยู่แล้วฮะอาจารย
11: ์ใช่ไงก็รีบถลุงให้มันหมดไงก็ดีเพียงแต่ว่าก็ดีฮะคุณสุปฏิก็เคยทำท่องเที่ยวมาแกก็รู้อะไรอยู
10: ่
11: เพราะฉะนั้นก็ดีก็ประชุมกันต่อไปจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยมันง่าย
10: ครับ
11: ตามตรงด้วยกันดูภาพรวมไงๆมันก็วนอยู่เนี่ยส่งเสริมท่องเที่ยวรายได้สูงท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรบลาบลาก็ทำกันต่อไปอ่ะตรงนั้นผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่า10ปีก่อนแล้วก็พูดอย่างเงี้ยฮะที่สนใจคือไหนอ่ะคนละครึ่ง
10: ก็เห็นท่านอะไรนะท่านที่ดูบอกออกมาบอกว่ามีชาวบ้านบอกส่งความคิดเห็นไปว่า 60
11: ไม่ใช่ไม่ใช่คนละครึ่งมันช่วยไทยคนละครึ่งผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมพูดเรื่องเที่ยวคนละครึ่ง
10: อ๋อก็ต้องรอความชัดเจนหน่อยนะฮะ
11: ชัดเจนพอดีจะเปลี่ยนหมดปีก็ประมาณแล้วชัดเจนอะไรครับ

0: ของงบกลางมาให้ทันปีนี
1: ้
0: แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ขอใหม่กลายเป็นสองครึ่ง
2: รู้สึกว่าการเงินไว้แล้วนี
0: ่รู้สึกมันไม่มีประโยชน์อะตราบใดที่เงินมันไม่อยู่ในแอป
2: อ๋ออันนั้นผมรู้สึกเองแต่เขาก็ทำงานกันอยู่
0: ทำอะไรที่จะทำช้าๆเร่งเรื่องนี้เรื่องอื่นช่างมันเถอะใช้เป็นปล่อยไปเรื่อย
2: ๆแต่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยก็ยังต้องมีนะไทยเที่ยวไทยก็ต้องมีด้วย
0: เราหมด
2: ครับอ่ะ17สิงหาคมครับวันนี้ฮะแล้วก็เป็น17สิงหาคมของทุกปีก็เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติด้วย
0: ร่วมปีนี้โดนตายไปแล้ว12โดนเชือดจะเอาเขี้ยวไปสักข้อนหนึ่งมั้งจำตัวเลขไม่ได้ขี้เกียจจำ
2: อืมเอาไปห้อยคอแล้วจะอะไรฮะจะหนังเหนียวขึ้นหรือยังไงฮะ
0: ห้อยคอโง่ขึ้น
2: อืม
0: มาส่งไปส่งมามาก
2: เลยกลับมาจากท่องเที่ยวกลับมาจากไปล่าหมีแล้วดุขึ้นนะฮะจันได้หมีมากี่ตัว
0: หลังจากดูคันแชทก้ามาแล้วก็พบว่าต่อจากนี้ก็คือแนวทางปฏิปนอมจะลดน้อยลงเพราะว่าขนาดรัสเซียทำสงครามผมเชื่อว่าเขาทำดีกว่าเราไม่รู้กี่เท่
2: า
0: เป็นเรื่องการอนุรักษ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณดูฟังก็เตรียมการพบกับอาจารย์ทอนยุคใหม่สไตล์อาร์เซนอล
2: ตกลงไปเชียร์อาร์เซนอลแล้วเหรอครับข้ามฟากเลยนะ
0: เชียร์ถลุงเมื่อคืนยิงไป3เม็ด
2: อ๋ออ่ะยิงกับไทยฮะ
0: อ้าวคอมมินิตี้ชิวไม่ดูเหรอคุณหนึ่ง
2: ไม่ได้ดูครับจานหลับปุ๋ยเลยฮะ
0: สามทุ่มเลยนะ
2: โอ้ยหลับแล้วสองทุ่มผมอ่ะ
0: ตามสบายแล้วกันเรื่องจะไปเชียร์บอลนี่ได้ยังไงหลับสองทุ่มมึงไปดูบอลอะไรกันแล้ว
2: ตื่นมาเช็คผลบอลตอนตีสามตีสี
0: ่ไม่เพราะว่าผลไม่ออกมาก็ตามดูตามสไตล์แล้วก็
2: อาจารย์คิดว่าไงฮะ
0: เล่นได้ดูดันเหมือนเดิมฮะวันนี้ผมไม่ได้พูดผลประชุมผลประชุมจบแล้วผมพูดผลบอลแล้วผลบอลสนุกกว่า
2: หมูกัดกันอ่ะผมว่านะ
0: อย่างอาร์เซนอลแต่เสริมทีมนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็ดีฮะดีก็มีตัวเรียกว่าเด็บของนักเตะเนี่ยสูงมากเพราะว่าแทนกันได้ตลอดเลยเปลี่ยนใครลงเปลี่ยนใครขึ้นขนาดที่ไอที่ผล 3-0 เนี่ยเพราะแมนซีตีไปก็ตีมา
2: เป็น
0: เรื่องปกติฮะเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่เนี่ยด
2: ู
0: ได้อย่างชัดเจนว่าแมนซีสับสนในชีวิต
2: กลางอ่อนยวบเลยนี่ฮะโรดี้ก็ย้ายไปอยู่บาร์ซ่าเลยหรือเปล่านะ
0: มันจะเห็นเป็นข่าวตอนนี้เขาบอกเจ็บด้วยแต่ก็จริงๆแล้วก็คงต้องให้เวลาเพราะฉะนั้นปีนี้อาร์เซนอลน่าจะลูกปากเล็ก
2: ๆ
0: อาร์เตต้าหัวล็อกกิ๊กๆเพราะว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของอาร์เซนอลก็คือแมนซีซึ่งก็คือเป๊ปแต่ตอนนี้แมนซีเป๊ปไปแล้วเพราะฉะนั้นแมนซีก็มันอยู่ในช่วงเหมือนกับแมนยูตอนท่านเซอร์ไปสถานการณ์มันจะสับสนในชีวิตก็ต้องดูว่าจะสามารถกลับมาได้เร็วแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเอาทีมตอนนี้เนี่ยซึ่งจัดคู่แข่งเชียร์แย่งถ้วยเนี่ยผมว่าเข้าตกมาอยู่ในระดับท็อปซิกท็อปเซเว่นหรือซ้ำ
2: ผม
0: ว่าทีมเป๋ครับเป๋เลยเห็นได้ชัดเจนว่าเป๋มาก
2: ผมว่าแมนซีเขาถ้าเอาซีดานมาคุมเนี่ยเผลอๆจะชนะอาร์เซนอลนะ
0: ผมว่ามันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายแล้วนักเตะก็ออกไปตั้งเยอะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะใหม่ๆของแมนซีเนี่ยยังพวกที่มาใหม่ๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวแกนหลักของทีมได้นะฮะคือแอนเดอร์สันมาก็ยังผมว่าแอนเดอร์สันเล่นทีมชาติอังกฤษยังดูดีกว่าอีกแล้วก็โคลสิกก็สไตล์เดิมอ่ะจะเปิดลูกเก่งแต่ถ้าเกิดพูดเทียบกับโรดี้แล้วคนละเรื่องอ่ะโคลสิกตัวรับยังแตกต่าง
2: ครับนี่เขาเคลียร์ทีมออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะแมนซีกลางหายเรียบเลย
0: ก็นั่นแหละทำให้ตัวผมว่าตำแหน่งยืนเรื่องอะไรต่างๆมันยังแปลกๆด้วยฮาแลนด์ก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ลูกมาไม่ถึงก็ลองดูแล้วกันฮะก็ต้องดูการปรับทีมของแมนซีซึ่งถ้าเกิด
2: ครับ
0: เมื่อไหร่เนี่ยอาทิตย์หน้าแล้วนี่
2: ใช่อาทิตย์หน้าเปิดสนามฮะ
0: อาทิตย์หน้าเปิดสนามแล้วเพราะงั้นแมนซีก็ต้องรีบเวลาปรับทีมหมดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะแข่งเอาจะเป็นเบียดแชมป์นี่มันไม่มีเวลาให้คุณ 2-3 นาทีนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าคุณต้องเริ่มสตาร์ทอย่างสวยงามแล้วก็เตือนดุดันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หาทางกันเองแล้วกัน
2: อ่ะนี่เราคุยตั้งแต่ก่อนจะเปิดฤดูกาลอีกนะอาจารย์ว่าพอจบฤดูกาลเนี้ยที่กำลังจะเริ่มเนี่ยฮะ

0: ใครจะเป็นอันดับหนึ่ง
1: แมสเซนเนอร์
0: โอ้โหอาจารย์พรหัวใจอาร์เซนอลของแท้
1: มันดีได้แต่ดีมาหลายฤดูกาลแล้ว
0: ของแท้อา
1: ร์เซนอลเนี่ยดีมาตลอดสังเกตนะฮะต้องดีมาตลอดก็รองแชมป์ก็รองแชมป์อยู่ตลอดแล้วก็มาเป็นแชมป
0: ์
1: แล้วทีมนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวมาคือตัวหลักอยู่หมดแค่เปลี่ยนแต่เพิ่มเจอไม่คนนั้นแก่ขายไปครอบซาแก่แล้วเอาไปเอาตัวใหม่มาแทนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะงั้นมาเซเนอร์อยู่ในทีมสภาพที่ทีมแข็งแกร่งขณะที่คู่แข่งคนเดียวก็คือแมนซีอยู่ในสภาพที่ทีมกระจัดกระจายเนื่องจาก
0: ครับ
1: ผู้จัดการก็ไปกองกลางเปลี่ยนถ่ายใจเลือดใหม่เยอะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะผมว่าอาร์เซนอลก็น่าจะค่อนข้างจะไม่ขืดจับเหมือนปีที่แล้ว
0: แต่ว่าก็ทีมที่เคยเป็นแชมป์แล้วรักษาแชมป์ได้เนี่ยโอกาสเนี่ยน้อยลิบหลีเลยนะฮะอาจารย์ฮะ
1: มันแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยฮะถ้าเกิดสถานการณ์ในระดับแบบนี้เป๊ปก็เคยทำได้นี่ถ
0: ้
1: าไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เซนเนอร์มีสิทธิ์รักษาแชมป์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทีมที่ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะลิเวอร์พูลเหรออ
0: ืมโหยเจ็บเนื้อเจ็บตัวนิดนึง
1: เจ็บเนื้อเจ็บตัวต่อไปถูกแล้วแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ใจเย็นๆแล้วกันมันก็จะก็เป็นทีมเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเหมือนกันขณะที่แมนยูถ้าเกิดจะถามว่าทีมไหนที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยแมนยูเพราะว่าเขาดีมาตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลหลังแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังดูแข็งแกร่งอยู
0: ่อย่าไปประมาท10ปีที่ผ่านมานะผลงานไม่ธรรมดา
1: ก็ผมว่าคือเราดูตามสภาพทีม
0: ไม่พูดถึงสเปอร์สักนิดสักหน่อยเลยแหละฮะอาจารย
1: ์สเปอร์ปีนี้ก็คงไม่ได้
0: ไปเรื่อย
1: จะ3ปีต่อกันนี่มันก็เกินเหตุไปแล้วแต่ก็เดอร์ซี่ก็บอกแล้วว่ามันต้องใช้เวลาสร้างทีมใหม่ทั้งทีมมาสู้กับทีมที่อยู่กันมานานเนี่ยสเปอร์ปล่อยนักเตะไปเยอะมาก
0: ครับ
1: เปลี่ยนถ่ายสายเลือดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลาแต่คนแฟนสเปอร์ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเราไม่ได้เคยคิดจะตอนนี้ไม่ได้มองแชมป์เลยเอาแค่ได้ไม่ได้ที่17ก็เก่งแล้ว
0: อุ้ยโ
1: อ้เป้าหมายเล็กๆซึ่งผมก็คิดว่าเราคงจะก้าวข้ามเป้าหมายนั้นได้แต่ก้าวไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
0: มาที่ทีมที่รวยที่สุดในพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะเอ็ดดี้ฮาวก็ลาออกไปเรียบร้อย
1: มั่นใจเหรอเป็นทีมที่รวยที่สุด
0: ก็ใช้เงินเป็นอ่ะแค่อย่างว่างี้แล้วกัน
1: ผมว่าขายจนทีมหมดเมื่อทีมจะเจ๊งมากกว่าม
0: ันไม่เหลืออะไรเลยนะ
1: ขายหมดเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ตัวหลักเนี่ยทีมที่เสียตัวหลักเยอะที่สุดคือนีคาสเซิล
0: เขาติดข้อจำกัดหรือเปล่าคือผลงานไม่มีแล้วมันข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เงินใช้งบในเรื่องของการซื้อตัวนักเตะมันโดนกดการเงินเขาบังคับไงซื้อไม่ได
1: ้ผมบ้าแล้วก็กดเงินกับผีเลยจ่ายขายไปตั้งเยอะแยะคือเป็นทีมที่น่าจะได้เงินจากการขายตัวนักเตะมากที
0: ่
1: สุดด้วยซ้ำเพราะงั้นผมว่าแฟนนิวคาสเซิลคงจะโวยวายกันบอกว่าอะไรโอ้ยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวหลักๆขายไปเยอะมากแล้วทีมก็ตัวที่ได้มาก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เทียบเท่าเกรดเท่ากับตัวที่ขายไปอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆมีคาสเซอร์ถ้าเกิดใจแข็งไม่ขายแล้วไปต่อเนี่ยผมว่าเขาทีมเขากำลังจะลงตัวแล้วจะดันไปขายเยอะผมอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วยิ่งบอกว่าทีมรวยที่สุดในโลกยิ่งไปมึนยังไม่ใหญ
0: ่
1: ว่าทำไมทีมที่สร้างมากำลังจะเข้าแก๊ปอยู่แล้วทุกอย่างกำลังจะลงตัวแล้วจู่ๆก็ขายสิ่งที่สร้างมา 4-5 ปีหมดผมก็ไม่รู้เขารู้แล้วก็แล้วคุณเหม่งต้องเข้าใจว่านิวคาสเซิลมันไม่ใช่ทีมแบบไบรตันนะ
0: จริงๆเขามีแฟนคลับหนาแน่นแล้วก็มี
1: นิวคาสเซิลมันเป็นเมืองใหญ่มากนะ
0: ครับ
1: มันเป็นเมืองใหญ่แห่งภาคเหนืออังกฤษเลยเพราะฉะนั้นที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นทีมของเมืองเล็กๆฐานคนเชียร์เล็กๆขนาดของเราเนี่ยดีนายกพี่พิสิทธิ์ยังเชียร์อยู่เลยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ทีมเล็ก
0: ๆ
1: มันควรจะทำได้ดีกว่านี
0: ้
1: แฟนนิวคาสเซิลที่ตอนนั้นใส่ชุดชี้กันตอนที่ขายเดือดราอุมาสุ่มทุนมาเทคโอเวอร์ไปใหม่ๆวันนี้ก็คงจะ

0: ุดปลาลงพื้นตัวความเค้นใจเพราะว่าโดนเทคได้กลุ่มทุนที่รวยที่สุดในโลกจะไม่ทำแบบนี้
1: นะฮะเออก็ดูแล้วนะผมว่าก็อาร์เซนอลก็มีลุ้นอ่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะตอนซึ่งฤดูกาลนี้แต่ว่าผมว่าไม่ใช่แชมป์น่าจะเป็นทีมอื่น
0: พรีเมียร์ลีกนี่อะไรแปลกๆเสมออ
1: าจจะเป็นแมนยูก็ได
0: ้แมนยูถ้าเกิดจะขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือแมนยูเพราะว่าคาลิกก็เป็นสายเลือดเก่าบารมีถึงแล้วมันไม่คือไม่ใช่เอานักนะบางเอาคนใหม่ๆมาบารมีไม่ถึงเนี่ยผู้จัดการทีมเอาไม่รอดแต่คาลิกเขาบารมีเก่าอยู่แล้วแล้วเขารู้ DNA แมนยูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนยูก็มีนักเตะที่ใช้ได้เพียงพอ
1: จะไม่พูดถึงเชลซีที่ได้กุนซืออย่างซาบีอลอนโซหน่อยแล้วฮะ
0: เชลซีเป็นทีมประหลาด
1: มันเออลงเงินก็ลงทุนเยอะนะผู้จัดการทีมก็ดีเออ
0: ผมว่าเขาสร้างทีมเป็นบริษัทยักษ์เ
1: ลยอ๋อเน้นผลกำไรไม่เน้นผลประกอบการไม่เน้นผลบอล
0: โอ้ผมซื้อมาขายไปจนผมก็สับสนในชีวิตว่าตกลงจะเอาไงกันแน่
1: ก็น่าจะเป็นทีมที่รวยได้กำไรจากการขายนักเตะมากทีมหนึ่งเลยนะ
0: วิ่งขายกระจายซื้อแพงๆขายแพง
1: ๆ
0: เป็นทีมที่สับสนในชีวิตฮะใครเชียร์เชลซีก็ว่ากันแล้วกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่แต่เด็กน้อยอลองโซ่ก็คงจะพยายามปรามบอร์ดได้บ้าง
1: อ่
0: ะอย่างน้อยก็มีถึงพอเพราะว่าผู้จัดการหลังๆเนี่ยถึงน้อยมากถึงมันก็เลยสู้งัดข้อกับบอร์ดไม่ได้ลอโซ่เขาน่าจะพองัดได้เชลซีก็อาจจะมุ่งหน้าสู่การเล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง
1: ทีมไหนจะเป็นอย่างไรผมก็ยังเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมครับเท่านี้แหละ
0: จะดีแล้วฮะก็เชียร์ต่อไปผมมีทีมที่ผมเชียร์เป็นพิเศษอีกทีมนึงแล้ว
1: ครับเชิญนะ
0: ไม่ฮะอันนี้เชียร์ไม่ให้ตกชั้น
1: อ๋อสเปอร์ไงก็เหมือนเดิม
0: ใช่สเปอร์นี่ไงที่17ตอนรอดอยู่แล้วเราน่าจะได้ที่มากกว่าดีกว่านั้น
1: ครับ
0: โคเวนทรีครับ
1: อ๋อชั้นก็คือ
0: มันมีเหตุผลในรอบแรกผมไปอยู่อังกฤษมา4เดือนเนี่ยผมอยู่เมืองโคเวนทรี
1: แ
0: ล้วไปดูบอลอังกฤษครั้งแรกก็ดูทีมโคเวนทรี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีความผูกพันเป็นพิเศษกับโคเวนทรีซึ่งโคเวนทรีก็กลับมาในพรีเมียร์แล้วหลังจะหายไปนานมากแต่ก่อนอยู่ลีกอยู่ดิวิชั่น1
1: ครับ
0: ไม่มีพรีเมียร์แล้วก็ตกไปนะฮะก็เลยตอนนี้กลับมาแล้วก็หวังว่าจะอยู่รอดเอาแค่อยู่รอดเฉยๆแต่นัดแรกก็เจออาร์เซนอลไปก็อย่าเสียกำลังใจแล้วกันเรื่องต่อไป
1: ฮะก็พอหอมปากหอมคอครับแม่นโมวังไข่รังที่5ตอนที่อาจารย์ไปล่าหมีฮะ
0: อ๋อผมทราบดีฮะผมมีเสื้อแม่นโมเต็มเลยใครอยากได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าผมสนับสนุนแหละผมสนับสนุนพวกกลุ่มคนอุทยานที่เขาช่วยกันดูแลแม่นโมผมซื้อของเข้ามาเยอะเลยต
1: ้
0: องส่งให้แล้วเนี่ยกลับมาก็เจอของรอวางรออยู่ที่บ้านเรียบร้อย
1: ไปเรื่องฝนฟ้าอากาศกันบ้างฮะช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่เนี่ยฝนตกท้องฟ้าครึ้มเมฆเยอะทั้งวันเลยมาวันนี้เนี่ยโอ้โหแดดพอได้นะ
0: พอมาฟ้าใส
1: นิดนึง
0: ผมเมื่อขณะเบรกผมจัดทุกไพรเวทของผมเองนะฮะเพราะว่าก็ขนาดทีมขนาดคนจัดเซอร์อย่างกุ้มใจหัวโขกพื้นโป๊กๆบอกว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนจัดกรุ๊ปที่คำชักก้าเนี่ยเจอฝนตลอดสะท้อนมาฟ้าใสทุกวัน
1: เ
0: ห็นครบทุกอย่างหมีเหมือออกกุ้งออก้าออกทะเลว่ายกันพล่านหมีร้องกันจิ้วจิ้ว
1: แล้วได้กินหมีไหมฮะ
0: เอาว่าผมไม่กินสัตว์อย่างว่าจะหมีเลยกระต่ายผมไม่กินเลยโดยปกติ
1: อยู่ออสเตรเลียตั้งหลายปีเคยกินจิงโจ้ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่กินนะผมไม่กินสัตว์แปลกๆต่อให้เขาเลี้ยงได้ผมควายเพิงผมก็ไม่กินครับ
1: อ๋อครับ
0: ผมเป็นสายนั่นแหละผมกินมาม่า
1: ครับ
0: อ๋อใส่ปูด้วย ใส่ปูเยอะเลยใส่จน
1: ตัวไม่กิน
0: มาม่าเส้นหมดก่อนอ่ะปูนี่ไม่ใช่ปูธรรมดานะปูยักษ์ตัว 3-4 พันที่ขายเมืองไทย
1: อ
0: ันนี้เอามาปลาให้แมวด้วย
1: อ๋อตัวเหลือตัวเท่าไหร่ครับไปที่โน่นไปกินถึงที่แล้วก็ยัง 3-4 พันอยู่
0: ไม่ใช่ฮะมันเยอะแยะจนผมไม่ดูราคาด้วยซ้ำเพราะว่าที่นั่นแถวนั้นเขาทำปู เขาทำประมงฮะแซลมอนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะกินทุกวันกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะฮะเพราะว่าผิดคนคัมเชสกามีอยู่ 200,000 กว่าคนเนี่ยทำประมงเกือบหมดแล้วทำประมงเสร็จแล้วมันส่งออกมันส่งไปยากเนื่องจากเรือเนี่ยมันกินน้ำมันคัมเชสกาถ้าจะไม่มีถนนเลยเชื่อมต่อกันรัสเซียเองก็จะยากนะฮะก็ส่งออกก็ไม่ค่อยมากเพราะงั้นของท้องถิ่นก็เลยถูก
1: โอ้
0: อันนี้พูดเฉพาะในเรื่องของปูกับปลาแซลมอนนะฮะถ้าเกิดนมนี่ถึงตายคุณเหม่งผมดูราคานมแล้วผมบอก
1: เขาไม่มีอย่างอื่นให้กินเลยเหรอฮะอาจารย์ถึงกินแต่แซลมอนกับปู
0: คืออย่างอื่นมันไม่คุ้มค่ามีการกินราคาแพงมาก
1: อ๋อไปถึงอ๋อหมูยังแพงไก่ยังแพงกว่าในเงี้ยหรือเปล่าครับ
0: หมูปลาไก่หมูไก่แพงกว่าแล้วนมนี่แพงสุดเพราะว่านมเป็นเดลี่ฟู้ดต้องส่งแล้วกําเจ้าไม่เลี้ยงวัว
1: เอาแล้วมาม่านะฮะอาจารย์อุตส่าห์พกไปหรือไปซื้อที่นู่นฮะ
0: มาม่ากับปู
1: อ๋อ
0: มาม่ากับแซลมอนก็กินแล้วกินจนไม่รู้จะใจกี่ถามว่ากินมาม่ากันอะไรอีกยังไม่รู้เหมือนกันคือแซลมอนคนทำชัดก้าเนี่ยแหละพอไปกันก็คุยกันว่าเฮ้ยแล้วมันทำมาหากินอะไรเพราะว่าชัดก้าไม่มีอุตสาหกรร
1: ม
0: ใหญ่ๆแล้วเมืองนี่ตัดขาดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกว่าถนนเนี่ยมันแทบจะไม่พูดถึงเพราะมันแทบจะไม่มีถนนใช้เครื่องเรือกับเครื่องบินทั้งนั้นเหมือนเกาะเมืองไทยเลยแต่ของเขามันยักษ์ใหญ่คือ 270,000 ตารางกิโลเมตรค่อนหนึ่งของประเทศไทยประชากรน้อยนิดแล้วก็ดูกันว่าเขาทำอะไรกินก็ปกติเขาทำเนี่ยประมงกับท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ทำได้แค่ 3-4 เดือนเพราะหลังจากนั้นหิมะก็จะตกแล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวเพราะงั้นก็ทำได้เฉพาะหน้าร้
1: อ
0: นส่วนประมงก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้แค่นั้นท้ายสุดผมก็เข้าใจแล้วคนทำชัดกาทำอะไรกิน
1: ทำอะไรฮะ
0: ตกปลาคุณมิง คือเขาไม่เขากินแต่ปลา
1: ครับครับคล้ายๆคนไทยเลยนะฮะ
0: ไม่ใช่หมายความว่าตกปลานี่คือใครทำอาชีพอะไรไม่มีอะไรทำก็คว้าเบ็ดขี่มันมอเตอร์ไซค์เอาไปตกปลาที่สะพาน
1: ครับ
0: เหมือนคนไทยเหมือนกันที่แบบว่าเขาหย่อนเบ็ดแล้วได้ปลาเลย
1: แต่เราทอดแหวางขาย
0: เราได้แต่ปลาหมอคางดำ
1: โอ้เยอะเลย
0: ขึ้นมาได้ปลาแซลมอนตัวยาวเป็นจุกหู
1: ตัวนี้ต้องส่งคางดำมาให้เขาสักคู่หนึ่งแล้ว
0: เอาไว้เล่าเรื่องการตกปลาที่คัมเชสกาให้ฟังในเบรกต่อไปแล้วกัน
1: ตอนนี้10:30 เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ท่านใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องคำชัสกาที่อาจารย์ธรไปล่าหมีมาฮะเอ๊ะแต่มันทำไมตกปลาเนี่ยไปพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบ่งพิพัฒน์ครับ ทางผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899นะครับหรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันครับอะไรเนี่ยส่ง SMS ส่งเข้ามาลูกสาวอาจารย์ธรวิเคราะห์ฟุตบอลได้ด้วยเก่งหลายเรื่องจัง
0: โทษทีฮะดูบอลมันตั้งแต่การถ่ายทอดสดฟุตบอลครั้งแรกของประเทศไทยเป็นคำพูดนี้แล้วกัน
1: อีกเรื่องหนึ่งก็ดี
0: ไม่มีพรีเมียร์ลีกไม่มีอะไรดูเริ่มดูอ่านหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์มาตั้งแต่เล่มแรกแรก
1: ครับฮะเล่มแรกแรกเล่มสุดท้ายด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ผมมีเป็นปังเปิ้งเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยสมัยพี่ยอโย่งซึ่งคนยุคนั้นจะรู้จักกันดีเนี่ยจะเอามาทำยัดรวมกันเป็นปกแข็ง
1: ครับ
0: แล้วก็รวมทั้งปีอะไรประมาณนั้นผมซื้อมาหลายปกเอาซื้อมาหลายเล่มเลยเล่มปกแข็งเนี่ยนั่งอ่านดูสมัยนั้นเพราะงั้นสมัยก่อนนี่ผมเก่งกว่านี
1: ่
0: ชอบดูบอลฮะฟุตบอลก็เล่นตอนเด็กๆ
1: เตะบอลนะผมก็ตั้งแต่ก็ซื้อนะสตาร์ซ็อกเกอร์พอซื้อมากๆเขาก็ย้ายไปทำงานไปอ่านฟรีมันซะเลยอ่านฟรีทุกวัน
0: ใช่แน่เลย
1: พอข้ามมาอยู่พอข้ามมาอยู่ค่ายอื่นก็ยังอ่านหนังสือฟรีอยู่เพราะว่าเขาส่งมาให้อ่านในสังกัดเขาด้วยครับ
0: แล้วสตาร์ซ็อกเกอร์นี่อ่านมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยออกตอนหลังมันจะเป็นมีรายวันด้วยนะช่วงพีคๆอ่ะแต่ผมอ่านมาตั้งแต่เป็นวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: เพราะงั้นก็เปลี่ยนเรื่องกลับมาตกปลาก่อนลืม
1: อ่ะโอเคฮะที่นู่นเขาตกปลาแซลมอนกันมีอยู่ชนิดเดียวเลยหรือเปล่าฮะมันมีปลาอื่นไหมฮะ
0: แซลมอนมี6ชนิดที่นั่นมันมีทั้งแซลมอนทราวที่เคยมีคนเถียงกันว่าทราวหรือแซลมอนจริงๆมันก็เป็นญาติกันนะฮะบางทีมันก็แบ่งกันยากนะที่นั่นเขาเรียกแซลมอนทราวแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลยแม้กระทั่งอีกุระก็ซีลูกไข่ปลาแซลมอนที่เราไปกินกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
1: ๆโอ้ฮะ
0: จริงๆต้นกำเนิดมันจะคำชัดก้าเขาเรียกอิคระจากนั้นตอนหลังเนี่ยก็ญี่ปุ่นก็ไปกินเพราะมันเขาไม่รู้จะกินอะไรกินทั้งไข่ปลาไข่ปลาดอกกินก็ตกปลามันก็ติดอ่ะเข
1: ้
0: าใจไหมผมไม่ตกมาเพราะออกเรือเนี่ยเขามีโปรแกรมตกปลาจริงๆผมก็ตกปลาตอนเด็กๆนะฮะแต่ไม่ได้ชอบมากมายแต่พอไปตกมามันเรียกตกปลาคือ
1: ก่อนปุ๊บแล้วได้ปั๊บมันง่ายเกินไป
0: โอ้มันง่ายเกินไปจริงคุณเบ่งย้อนไปเบียดไปถึงหน้าดินแล้วเบรกก็เกี่ยวหุยหวยด้วยซ้ำย้อนไปถึงหน้าดินวางไม่ถึงนาทีติด
1: แล้วก็ขึ้นมาก็คือแซลมอนอย่างเดียวเลย
0: ไม่ให้ตรงแซลมอนผมตกในทะเล
1: เอ
0: าแซลมอนก็ไปตกบนฝั่งก็ติดในทะเลตื่นเต้นมากกว่าเพราะขึ้นมาในปลาคอตเนี่ยยาวเกินศอกอ่
1: ะ
0: ปลาคอตเมืองไทยขายอยู่ในโรงแรมเนี่ยพวกปลาคอตเนี่ยโหจาน700ไอ้นี่ผมตกได้ปลาทิ้งอ่ะ
1: ครับ
0: คือมันทอดกินไม่หมดแล้วปลาสุดแปลกปลาลิงหมาซึ่งเป็นปลาหลักของน้ำลึกที่แพงๆเมืองไทยฟาวเดอร์เลยนาทีเดียวติดหมดขนาดดาวไม่เกิดมาไม่เคยตกปลาในชีวิตยังตกปลาได้เลย
1: อ๋อครับ
0: คือทะเลมันสมบูรณ์ขนาดนั้นจริงๆต้องบอกจริงๆว่าเป็นทะเลที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะแล้วก็ในลำธารก็มีแซลมอนว่ายกันจริงๆเอาสวิงช้อนยังได้เลยไม่เท่าตกหรอก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหมี
0: คำตอบก็คือว่าคนพึ่งพาธรรมชาติแค่ไหนเนี่ยต้องไปคันชัดก้านี่เห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เรียกพึ่งพาแล้วเรียกว่าจะเกิดมันเรียกว่าทั้งชีวิตมอบให้ธรรมชาติปากท้องของแท้ไม่งั้นเขาตายกันไปนานแล้วเพราะว่าค่าเงินมันเฟ้อสูงแล้วก็ค่าครองชีพสูงมาก
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็วิธีการง่ายสุดก็ตกปลากินปลาต้ม
1: อุณ
0: หภูมิพื้นเมืองคือซุปปลาแซลมอน
1: อุณหภูมิเท่าไหร่ฮะอาจารย์ฮะ
0: หน้าหนาวหน้าร้อนไม่เท่าไหร่ฮะหน้าร้อนดี
1: ครับ
0: เป็นพอๆกับหน้าหนาวเมืองไทยที่ตามเชียงรายอะไรประมาณนั้น
1: โอ้16-17
0: 15อะไรเงี้ย12-20ไม่เกิน
1: แล้วตอนที่อาจารย์ไปนี่ซักเท่าไหร่ครับอาจารย์
0: เนี่ยคือตอนที่ผมไป
1: ก็สบายดี
0: สบายฮะสบายใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวก็อยู่ยกเว้นไปเทรลบนยอดเขาไอ้นั่นบางทีลมแรง
1: ด
0: ้วยอากาศไม่หนาวแต่ลมแรงจนทำให้เราหนาว
1: คร
0: ับแล้วหิมะก็ยังมีอยู่ต้องเดินผ่านหิมะเป็นระยะเพราะว่าปีที่แล้วหิมะตกเยอะ
1: เออ แต่ว่านักท่องเที่ยวไปกันเยอะไหมครับชื่อก็ไม่คุ้นเคยเลย
0: นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะหน้าร้อนใช้ได้แต่ต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นรัสเซีย
1: โอ้ฮะ
0: มีหนีห่าวคนซัมเจสกาจะรู้จักคำเดียวก็คือหนีห่าว
1: มีทุกที่

0: หนีห่าว
1: หนีห่าวแต่หนีห่าวถือว่าน้อยมาก
0: ฮะ
1: เอาหนีห่าวเฉพาะหน้าบ้านผมน่าจะมีเยอะมากกว่าทั้งเมืองคำชะก้าถือว่าน้อยมากถ้าเกิดเทียบกับทัวร์จีนในที่อื่นถือว่าน้อยมากส่วนชาติอื่นไม่เจอเลย
0: ครับอาจารย์นี่คือบินตรงจากสุวรรณภูมิไปเลยหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ฮะต้องเปลี่ยนเครื่องผมบินสายการบินชื่อตลาด S7เคยได้ยินพี่ล่า
0: เพิ่งเคยได้ยิน
1: ด้วยแอโรฟลอตผมยังรู้จักผมเคยบินสมัยนู้นแต่ถ้าเกิด S7 นี่ไม่เคยได้ยินแต่ก็เคยได้ยินครั้งแรกกันทีเนี่ยไปเมืองเยคุสเยคุสนี่คนไทยอาจจะรู้จักกันบ้างเพราะว่าเมืองเยคุสเนี่ยบินตรงจากสุวรรณภูมิเยคุสเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นเมืองที่ไปคนไทยไปถ่ายรูปที่เล็กใบขาว
0: ครับ
1: ทะเลสาบใบขาวคุณเหม่งเคยเห็นรูปใช่ไหม
0: เคยครับ
1: ไอทะเลสาบน้ำแข็งตังเนี่ยคนไทยจะไปใบขาวก็ต้องไปลงที่เยคุสบินจากกรุงเทพไปเยคุสแต่ของผมเนี่ยไปที่เยคุสก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินต่อไปคำชัสกี้เมืองของคำชัสกี้อยู่เมืองเดียว
0: ครับ
1: ต้องบินอย่างนี้ต้องไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็นั่งเอสเซียนี่ภูมิใจมาก
0: ยังไงฮะ
1: เที่ยวไทยคนจะไปดู
0: ทำไมอ่ะเขาบริการดีหรือยังไงฮะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าทั้งแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเอสเซียแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินโดเมสติกใหญ่สุดของรัสเซียเนี่ยบินมากรุงเทพกับภูเก็ตแค่นั้น
0: อ
1: ันนี้เลยหยิงได้เลยฮ
0: ่
1: องกงก็ไม่บินสิงคโปร์ว่าเจ๋งชางจงชางยีไม่บินหมดทั้งเอเชียคาเนียมีบินมากรุงเทพกับภูเก็ต
0: ครับ
1: แสดงให้เห็นถึงพลังแข็งแกร่งของท่องเที่ยวไทยเวลาเราอ่านว่ามีนักท่องเที่ยว
0: ซึ
1: ่งท็อปไฟเนี่ยจะมีคำว่ารัสเซียอยู่เสมอใช่ไหมใช่ครับนี่แหละเหตุผลง่ายๆเอสเซียบินมาจ้ะแล้วนักท่องเที่ยวเอสเซียเนี่ยเต็มลำหมดแล้วก็ไม่มีคนไทยเลยยกเว้นผม
0: คือรัสเซียเขาบินมาไกลเยอะอันดับ2ของท็อปชาร์ตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็โขตลอดการตั้งหลายปีอันดับ2ตลอดการ
1: ตลอดการหลายปีผมถึงบอกว่าผมว่าเรารักษาความสัมพันธ์ดีๆอย่างนี้มันรายได้ว่าค่าครองชีพของเขาเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยนะแล้วไกด์ผมเนี่ยพอขึ้นมาก็บอกว่าสบายดีไหม
0: ครับสบายดีไหมพูดได้ด้วยไทยแลนด์
1: พูดได้เพราะว่าลูกสาวเขาเรียกอยู่พัทยาคนรัสเซียชอบเอาลูกหลานมาเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลที่เมืองไทยมาก
0: ครับ
1: แล้วอยู่ก็เหมือนกับไปรัสเซียแล้วทำนี่คอนโดรัสเซียเยอะนั่นแหละเหตุผลชัดเจนมากก็คือพัทยาเขาชอบมากชาวรัสเซียมาพัทยากันเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดแข็งแล้วอีกอย่างไอ้รัสเซียตอนนี้เนี่ยที่ผมไปเนี่ยเข้าง่ายมากไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วเวลาคนเขาเขียนเรื่องพาสปอร์ตพลังของพาสปอร์ตรู้สึกเศร้าใจกับพลังพาสปอร์ตไทยเนี่ย
0: ทำไมล่ะฮะทำไมล่ะฮะ
1: คนเวลาเขาพูดทางพาสปอร์ตชาติคันที่ประเทศไหนเข้าได้แทบทุกประเทศอะไรเงี้ยของเราติดอันดับกลางอะไรเงี้ยเลยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่ไปรัสเซีย
0: ทำไมล่ะ
1: น่าจะเป็นพาสปอร์ตที่มีพลังสูงสุดต่อให้พาสปอร์ตอเมริกาหรืออังกฤษที่เจ๋งๆแม่หนาผู้คนบอกว่าพลังสูงมาก
0: พลังของพาสปอร์ต
1: เข้ารัสเซียไม่ได้นะ
0: ก็อาจจะต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายนะเขา
1: ก็นั่นนะยุโรปหรืออเมริกาว่าเจ๋งเนี่ย
0: ครับ
1: เข้ารัสเซียไม่ได้ของเราเนี่ยผม2นาทีด้วยซ้ำ
0: พาสปอร์ตไทยมี power กับพวกนั้นก็อะไรจะมาดีนี้
1: ว
0: ี
1: ซ่าไม่ต้องขอในเวลา3เดือนอยู่ได้30วัน
0: ครับพาสปอร์ตวีซ่านะคนรัสเซียจะเข้าอเมริกาหรืออังกฤษก็อาจจะเข้ายากก็ได้
1: แล้วเรื่องของเขาไม่เกี่ยวผมพูดถึงคนไทย
0: อ๋อครับครับ
1: ไม่ต้องกรอกเลยลูกได้เลยนะ
0: อ
1: ย่างญี่ปุ่นนี่ต้องกรอกเองมีสิทธิ์แจกแปลนี่ไม่ต้องเลยพลังของพาสปอร์ตล้วน
0: ก็ดีนะผมว่าก็ไหนๆเขาก็มาเที่ยวเราไปเยอะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
1: ไม่ต้องห่วงฮะคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาคน5ประเทศในโลกที่คนรัสเซียชอบที่สุดเนี่ยมีไทยอยู่ในนั้นแน่นอน
0: หน่วยเงินค่าเงินของเขาครับเวลาเราเอาบาทไปแลกเนี่ยแพงไหมครับอาจารย์นะ
1: เงินรัสเซียเงินรูเบิลรัสเซียนี่สนุกสนานมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนจะหลดจะหลวด
0: ครับ

0: ไม่ได้เลยนี
1: ้แล้วก็โดนแบนหมดเพราะงั้นการเที่ยวรัสเซียเนี่ยจะมีปัญหาอยู่นิดเดียวเท่านั้นใช้บัตรเครดิตไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อใช้แล้วใช้อะไรล่ะฮะเงินสดอย่างเดียว
1: เงินสดอย่างเดียวใช
0: ่
1: คนรัสเซียเขาใช้ได้เขาใช้บัตรแปะได้แต่คนแต่บัตรเมืองนอกเนี่ยไม่ได้หมดเลยใช้บัตรเมืองไทยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวคือต้องแลกเงินสดไปแลกคืนได้จากตราแลกเปลี่ยนจะอาจจะหมดแต่ผมถ้าลุงใช้ย่นหมดสบายใจได้
0: แล้วเวลาสื่อสารกับเขานี่เป็นภาษาอังกฤษ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยภาษามือหมอใช้ล่าม
1: ใช่ละใช้ใจ
0: ใช้ใจ
1: ใช
0: ้
1: ใจ
0: ใช้ใจ
1: ผมถึงจัดกูไม่ใช่ private group ของผมไม่บริษัทที่เขาเจ้าของเราเป็นลูกครึ่งรัสเซียล
0: ู
1: กครึ่งรัสเซียได้เขาอยู่รัสเซียมาหลายปี
0: ครับ
1: เขาเป็นลูกครึ่งรัสเซียด้วยเขาก็เลยพูดได้งั้นถ้าเกิดไม่ได้งั้นโอ้โหชีวิตมันไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยนะ
0: รัสเซียนี่มันพูดถึง
1: ไม่ได้เลย
0: รัสเซียนี่พูดถึงเนี่ยมันก็กว้างใหญ่มากก็อารมณ์เดียวกับญี่ปุ่นตะบ้านนอกเขาก็ไม่พูด
1: ไม่ยิ่งญี่ปุ่นบ้านนอกดีกว่าเยอะ
0: ทำไมฮะ
1: ผมไปญี่ปุ่นปีนึง4-5ครั้งแล้วไม่ได้ไงลุงตุ้งโถยรัสเซียนี่ไม่ได้เลยครับคำว่ากู๊ดยังไม่รู้จักเลย
0: ไม่รับแขกด้วยหรือเปล่าร
1: ับก็ไม่เห็นมีปัญหาผมไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์นะฮะง
0: ่
1: ายง่ายผมไปประเทศไหนผมก็ในคนรัสเซียเขาก็หน้าตายหน่อยแต่ก็ใจดีจะตายก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์ผมไปไหนผมจะพยายามเขียนดราม่าผมไม่เขียนไม่ได้เพราะจิตใจผมไม่ให้
0: ฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยมีหน้าละรัสเซียถึงชอบมาประเทศไทยอยู่บ้านเขาก็กินแต่แซลมอนกับปูก็คงจะเบื่ออ
1: ยากไปกินคันซัสก้านะฮะผมไม่ได้พูดถึงมอสโกหรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะ
0: ฮะ
1: ผมไม่ทราบแต่เรื่องคันซัสก้าเนี่ยจะหรือพวกประเทศพวกเมืองอย่างเงี้ยเขาชอบเมืองไทยแน่น
0: อ
1: นแล้วก็ไม่มีขโมยครับสบายใจได้เพราะทุกคนตกแซลมอนได
0: ้ครับ
1: จะขโมยอะไรไปทำไม
0: เปิดบ้านอยากจะขโมยก็เจอแต่แซลมอนอะ
1: ใช่แล้วก็เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้มีบูลลี่อะไรทั้งสิ้นผมไม่รู้สึกอะไรเลยเราไปเดินดูดาวกลางคืนก็สิ่งที่กลัวอย่างเดียวในคัมชัตสกีก็คือหมี
0: ฮะเราจะไม่พูดถึงไฮไลท์หน่อยเหรออาจารย์โปรยซะก่อนไปก็จะไปถ่ายรูปกับหมี
1: ตัดสินใจไปก็เพื่อเห็นนี้ฮะหมีกับออก้าสองอย่างเท่านั้น
0: จบมากลับมาพูดถึงแต่แซลมอนพูดถึงแต่โป
1: ปูนี่พอดีเขียนปูแล้วดันไล่ไล่เยอะกว่าหมีก็เลย
0: อ
1: ะไรก็ได้วะพี่แต่ว่าบอกก็ไม่ต้องดูอีกแล้วทั้งชีวิตเดี๋ยวจะไปแคนาดา
0: ครับ
1: ปีหน้าเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะไปดูออก้าแล้วหมีอาจจะไม่ดูแล้วเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่คัมชัตสกาเนี่ยรู้สึกจะบรรลุเป้าหมายของชีวิตเรียบร้อยแล้ว
0: ไป
1: หมีตั้งเป้าหมายไว้หมีโหลหนึ่งได้หมีมาเกือบ3โหล
0: ไปประเทศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมันต้องไปดูอย่างอะไรที่มันเป็นไฮไลท์บ้างนี่ฮะแคนาดาก็ใหญ่นะ
1: หมีกับออก้าคือไฮไลท์ของผมออก้านี่น่าจะ
0: เป้าหมาย
1: โหลขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ว่ายมันติดตัวเลยเราไปดูคลิปผมก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงธรรมชาติเนี่ย
0: ครับ
1: สุดจนไม่รู้จะบอกว่าสุดยังไง
0: ธรรมชาติสุดๆอย่างนี้แหละฮะ
1: ผมนั่งฮอด้วย
0: ฮะนั่
1: งฮอมองลงมาเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นประเทศมีมหาอำนาจเราคงจะไปยึดมันมีแบบป่าคุณเองน
0: ั่
1: งฮอ50นาทีเนี่ยผมไม่เจอบ้านคนสักหลังไล่ป่าแบบเมืองไทยนี่ป่าแหว่งป่ากุดป่าควันขมุนโฉงเฉงผมเบื่อมากต้องไปนั่งมาเสียผมฟูทั้งชีวิตเลย
0: ครับ
1: มันเขียวปีไปหมดไม่มีตัดไม่มีเผาไม่มีไล่เลื่อนลอยไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเป็นตัวหนอนผมถึงบอกว่ามีความสุขมากผมต้องการความเขียวกับทะเลที่มีสัตว์จรวดดองแดงอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างได้ครบ
0: ครับเขาให้นักอะไรนะให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะไปจับจองที่ดินได้ไหมฮะ
1: ไม่รู้ไม่ได้ถามก็คงไม่ต้องจับจองมั้งก็เอาไว้เวลารู้สึกเบื่อมนุษย
0: ์
1: เบื่อการพัฒนาเบื่อไล่เลื่อนลอยการเผาป่าใดๆก็เอาไว้เป็นที่ปลอบประโลมใจ ว่าโลกเรายังมีสีเขียวขนาดนี้อยู่มีสัตว์เยอะขนาดนี้อยู่ก็ดีฮะผมก็เก็บไว้อาจจะไม่กลับไปเร็วๆแ

0: เราคิดว่าอาจจะกลับไปอีกสักครั้งสองครั้งตอนรู้สึกเบื่อกับอะไรที่ผมเห็น
1: ปูตัวละ 3-4 พันที่คำชัดก้าเทียบกับมัสแครบประเทศไทยเนี่ยปูดำของเราเนี่ยรสชาติต่างกันไหมอาจารย
0: ์คือตัวผมจริงๆผมบอกคุณหนึ่งกับคุณผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ผมกินอะไรก็ได้ผมดูที่ราคา
1: ก็จะ
0: เพราะงั้นจะเอาปูคำชัดก้ามาเทียบกับมัสแครบไม่ได
1: ้อืม
0: เราต้องเอาปูคำชัดก้ากับปูอลาสก้าเนี่ยปูยักษ์เนี่ยป
1: ู
0: คำชัดก้าคิงครับในก็หน้าตาก็คือทาราบะเนี่ยเอามาเทียบกับทาราบะเมืองไทยอ
1: ืมปูคำชัดก้าเป็นปูอะไรฮะปูขนอะไรเงี้ย
0: ก็ปูทาราบะ
1: ปูทาราบะเหมือนกันแต่คนละ
0: เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: ก็คือปูทาราบะแต่ราคาเนี่ยคนละบาทแล้วมันมีเยอะจนกินแล้วก็ตัวไม่กินเนี่ยผมแทบเบื่อ
1: เลยพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหรือเปล่า
0: เอาพกแน่นอน
1: ครับ
0: ปูคำชัดก้าเนี่ยมันมีรสเค็มอยู่แล้ว
1: กินเฉยๆก็อร่อย
0: ได้เนี่ยเขาจะต้มเลยครับต
1: ้
0: มน้ำเกลือเพราะฉะนั้นเวลาเรากินปูใหญ่ปูแม้กระทั่งกินปูในปูไอ้พวกขาปูยักษ์อ่ะเข้าใจไหมเมืองไทยเนี่ยก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้มน้ำเกลือทันทีเพราะเป็นการรักษาคุณภาพได้ดีที่สุด
1: โอ้โห
0: กินเอาไปทำเก็บสดเนี่ยปูยักษ์นะฮะไม่ใช่ปูม้าแต่ตัวมันชุดใหญ่มากคือม้าเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงมันได้แล้วปูตายคุณเหม่งก็รู้ว่าเนื้อมันเหลวเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาก
1: ินปู
0: จับปลาโยนตุ้ม
1: ปูนี่เขาต้องเป็นนะแต่ว่ากินเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ไหวแล้วนะ
0: ไหวกินมาเจ็ดวันแล้วทำไมจะไม่ไหวดูราคาดิ
1: ก็กว้างทิ้งเลย
0: ก็ไปก็ไม่เหลือกินเจ็ดกินครับให้แมวกินบ้าง
1: ครับ
0: ก็พึ่งบอกว่ากลับมาก็ไม่ต้องกินปูยักษ์ไปอีกตอนนี้ต่อให้ไปญี่ปุ่นก็ไม่ซื้อสั่งซาลาบะเพราะว่าตัวแล้วคัมชัตกาถูกกว่าเพราะงั้นเนี่ยสบายใจเป็นการลดความอยากในอนาคตได้อย่างมากมายจริงๆคุ้มนะเพราะว่าลดความอยากในการดูหมีในการไปออกก้าแล้วก
1: ็
0: กินปูแต่กินแซลมอน4อย่างนี้รวมกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไปเนี่ย3ปีอาจจะใช้เงินเกือบเป็นหลายแสน
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับทักทายเฉยสมุทรปราการเขามีปูไหมฮะคุณสุวิทย์ครับมีวังกุ้งมีกุ้งเหยียดนะก็กลับมาเรียบร้อยจริงๆเนี่ยเพราะถ้าพูดถึงที่อาจารย์ไปเนี่ยผมก็จะนึกถึงอิมเมจินนะจินตนาการไว้ว่าโหอาจารย์ต้องไปอยู่ในที่หนาวหนาวโหน้ำแข็งต้องแบบ
0: น้ำแข็งก็มีก็เดินผ่านน้ำแข็ง
1: ครับ
0: แต่ที่ทำบ่อยที่สุดคือแช่น้ำ
1: ไฮไลท์คืออะไรฮะที่อาจารย์ไปเนี่ยอย่าบอกว่ากินนะ
0: ทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: วิวเนี่ยพูดตามตรงที่ลงในจีนในเลย
1: ยังน้อยอยู่ใช่ป่ะ
0: เราไปดูไอ้ที่คำชัดก้าเองแล้วกันคนละโลกแล้วบนเป็นภูเขาไฟด้วยผมชอบฟูจิมีฟูจิ30ลูกอยู่รอบๆอ่ะนะฮะทรงนั้นหมดเลยไม่ใช่เป็นภูเขาไฟแบนๆเหมือนไนแฟนด้วยเป็นภูเขาไฟแบบสไตล์ฟูจิเนี่ย
1: ครับ
0: จริงๆฟูจิมันหลงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะที่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่คำชัดก้าแล้วก็แช่น้ำร้อนเนี่ย
1: ฮะดีไหมฮะที่แต่ญี่ปุ่น
0: มีที่แช่น้ำร้อนเยอะมากแต่ไม่มีออนเซ็นนะ
1: แช่น้ำร้อนเนี่ยคือแช่น้ำร้อนเป็นบ่อแบบไหนเป็นบ่อแบบมีคนเข้าไปพัฒนาเป็นบ่อเชิงพาณิชย์
0: พานลงพานนี่คือผีมีลำธารแล้วก็มีหมีอยู่ปลายลำธารก็แก้อยู่ต้นลำธารแล้วก็คอยมองหมีมันจะเดินมาทางนี้ไหม
1: เออครับ
0: ลำธารร้อนเลย
1: หมีมี
0: สาหร่ายลอยขึ้นมาตอนแช่เท้าคือสัมผัสเรียกว่าไม่รู้จะเรียกธรรมชาติยังไงเพราะว่าม ันคือลำธาร
1: หมีนี่เขาชาร์จคนไหมฮะ
0: เขาชาร์จแต่หมีคำเชิดกล้าไม่ค่อยชาร์จเพราะหมีคำเชิดกล้ากินดีอยู่ดีธรรมชาติสมบูรณ์
1: คล้ายเสือเมืองไทยนะ
0: ก็เป็นอะไรเดี๋ยวลองตามเฟซผมไหมผมเขียนไม่จบเลยยังมีอีกหลายเรื่องโดยปุ่นน้ำพุร้อนอะไรยังไม่ได้เขียนแล้วก็เรื่องแผ่นดินไหว
1: ค
0: ำเชสกาเนี่ยเป็นสุดยอดเวลาเขาพูดกันถึงแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆนะคำเชสกาเนี่ยคือพีคสุดของลิงออฟไฟแล
1: ้
0: ว
1: มากกว่าญี่ปุ่นอีกเหรอ
0: แรงกว่า
1: แรงกว่าด้วยเหรอครับ

0: เออเพราะงั้นไม่กลัวครับไม่มีความกลัวเกรงกลัวในเรื่องของอะไรพวกนี้ตราบใดที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเมืองที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
1: รถชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถต่อรถรถยนต์ต่อรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าไม่ค่อยเป็นอะไรครับมันไม่ค่อยแรงเทียบกับต่างจังหวัดแล้วรถยนต์ต่อรถยนต์ทำความเร็วเนี่ยผมว่าถึงตาย
0: นั่นก็ไม่รู้แล้วก็ผมถึงบอกว่าผมไม่เคยเดือดร้อนเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตอยู่การเสี่ยงทุกวันแม้กระทั่งเดินไปเซเว่น
1: อุ้ยครับก็เสี่ยงแล้วถ้าใช่อย่างนั้นตกล้มหัวแตก
0: ซอยไม่มันต้องผ่านปากซอยรถตรงปากซอยมีวัดใจเยอะมาก
1: ม
0: ีเรื่องมอเตอร์ไซค์มีเรื่องอะไรวัดว่าใครจะเจ๋งเหมือนกัน
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอาจารย์ครับสาวรัสเซียสวยไหมครับ
0: โอ้ย
1: เอาเมียไปด้วยนะ
0: มันหยุดชุดมันเป็นสุดยอดเลยแต่ผมไม่สามารถที่เขียนลงเฟซได้แต่เล่าผ่านวิทยุได
1: ้ครับ
0: ผมไม่ใช่
2: ทำไมงั้นเนี่ย
0: บ่อมันเป็นบ่อไม้ให้มันในเฟซต้องทำดูเพื่อทำดูให้ภาพลักษณ์ดี
1: ครับ
0: มันเป็นบ่อไม้แล้วไม่ได้ใหญ่มากขนาดสักคือแบบชั้นห้องหนึ่งของคอนโดไทยอ่ะประมาณนั้นไม่ถึงด้วยซ้ำห้องคอนโด3ยี่ประมาณ30ไม่ถึงแค่20ตารางเมตรประมาณน
1: ั้
0: น5-20ตารางเมตรแล้วเป็นบ่อไม้แล้วผมลงไปแล้วจากนั้นสาวรัสเซียก็เดินเทรลเดินคันตุยหิมะนะบ่อมันอยู่กลางหิม
1: ะ
0: แล้วก็เดินมาเสร็จแล้วก็แล้วแก้ผ้าไม่ใช่แก้ผ้าหรอกเรียกว่าเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนชุดของเขาไม่ใช่เสื้อหนาวบางนะ
1: มีอีกหลายข้อความเอาแค่สวยไม่สวยก็พอแล้วจานฮะละเอียดเกิน
0: ละเอียดเกินเพราะแต่ละคนโอ้โหคุณนี่แบ
1: บ
0: ประกวดนางงามไม่หมดทุกคนเนี่ยมากันเจ็ดคนแล้วก็ใส่บิกินี่แล้วก็เข้ามาลงบ่อผมทีละคน
1: ครับ
0: เดินแล้วบ่อนี่มันเล็กมากเพราะงั้นตาผมกับสาวที่เดินก้าวลงบ่อเนี่ยห่างกันประมาณสักสองครึ่งแล้วก็ผ่านมาทีละคน
1: แล้วเขาใส่อะไรไหมฮะเขาใส่อะไรไหมฮะ
0: เขาใส่บิกินี่บิกินี่เลยนะ
1: บิ
0: กินี่แท้ๆเลยบิกินี่เหมือนใส่อยู่ในพัทยาอะไรเงี้ย
1: โอเคพอแล้วอ่ะคุณธีรวัฒน์บอกว่าเกาหลีใต้มีสายการบินนานาชาติลงมากที่สุดแต่ทำไมประเทศเขามีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าไทยครับ
0: อันนี้ผมไม่ทราบนะฮะตัวเลขนี้มาจากไหน
1: อ่ะ
0: ผมว่ายินจอนไม่น่าจะมีมาเท่ากับชางจีน่าจะเยอะกว่า
1: ครับ
0: กับแฟรงก์เฟิร์ตแต่ผมไม่ทราบครับอันนี
1: ้ไปกันที่ SMS ครับชอบภาพถ่ายหมียืนของอาจารย์มากมากสวยมากครับ
0: ฮะจริงฮะ
1: ผมต้องไปดูก่อนอุ้ย
0: เขาใช้
1: คูณ200
0: ใ
1: ช้มือถือถ่าย
0: ไม่ไอ้นี่เอากล้องใหญ่ไป
1: oh.
0: ไม่ได้ออกมานานแล้วกล้องใหญ่ไปซัดถึงหมีมันรู้เรื่องปกติกล้องใหญ่ผมไม่ค่อยออกจากบ้านเพราะว่ามันหนัก
1: okay.
0: แต่คนนี้ลูกไปด้วยก็ให้ลูกคิ้วกล้องได
1: ้ครับเคยอ่านเจอใน National Geographic บอกว่าแถวคำชัดก้ามีคนจีนไปทำธุรกิจเยอะเหมือนกันครับก็เยอะทุกที่แหละ
0: อ๋ออเมริกาเขาเปรียบไม่จริงหรอกผมไม่เห็นเลยมีไหมก็มีนะแต่ก็น้อยมากถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นน้อยมากฮะ
1: เทียบกับไทยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ผมไม่ได้เห็นคนจีนเยอะขนาดนั้นเทียบกับอเมริกาเทียบกับแคนาดาหรือเทียบไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะผมว่าถือว่าสัดส่วนน้อยมาก
1: ก็เห็นเดินอยู่ในประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ผมว่าเห็นทุกที่แอฟริกาก็เห็นมีอยู่นะคนจีนเนี่ย
0: แล้วทุกจานผมยังเห็นเยอะกว่าคำชักเสื้อนะ
1: โอ้พอแล้วครับอาจารย์ผมจองตั๋วไปรัสเซียพรุ่งนี้แล้วครับไปคำชักสก้าครับรัสเซียมันกว้าง
0: ลองดูเลยเดี๋ยวอยากดูเหมือนกันว่าถ้าจะเที่ยวด้วยตัวเองจะรอดไหมแต่จริงๆก็น่าจะเที่ยวได้นะ
1: ก็แลก
0: บางคนเขาก็มา
1: ก็แลกเปลี่ยนไงเขาไปรัสเซียเขามาไทยเยอะมากใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกัน
0: ก็ลองดูฮะผมสนับสนุนฮะวัดใจเอาเงินไปเยอะ
1: รัสเซียมาไทยเห็นอยู่แถวไม่ภูเก็ต
0: พัทยา
1: สมุยเนี่ยเยอะ
0: ภูเก็ตสมุยยังไม่แรงครับพ
1: ั
0: ทยาเท่านั้นคนรัสเซียรู้จักพัทยาเป็นอย่างดีไม่คิดเลยไม่ออกว่า I'm from พัทยาแค่มีทุกคนก็รู้จัก รู้คำฟรอมไทยแลนด์ทุกคนก็ตะโกนว่าพัทยาเขารู้จักประเทศไทยกันหมดนะฮะขนาดคำชัดเจนว่าไกลไกลห่างห่าง
1: you know พัทยา no I know
0: ก็ไม่พูด I know ว่าพัทยาแล้วก็ชูนิ้วเพราะว่าเขาพูด I know ไม่เป็น
1: ครับพัทยามันโหมันมันไกลมันข้ามจากเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองแห่งการลงทุนเก่งกำไรจากอาหาร

0: ป่าริมทรัพย์โลกไปแล้วอ่ะผมว่านะ
1: มันก็ช่างเขาไม่เกี่ยวกันแล้ว
0: ในขณะที่พัทยายังมีหมู่บ้านรัสเซียอยู่เลยบ้านจัดสรร
1: นี่คอนโดคอนโดเยอะแยะ
0: ครับ
1: ปกติอืมเดี๋ยวแล้วแต่
0: อ
1: ื
0: มอ่ะก็แต่อาจารย์ก็ยังเขียนไม่หมดใช่ไหมคำชัสก้าสรุปไฮไลท์สักนิดนึงนะฮะมีเวลาสั้นๆ1นาที2นาทีฮะตกลงคำชัสก้าเนี่ยน่าไปมั้ย
1: ก็ดีที่สุดที่นึงที่เคยไปมาในโลกผมไปมา80กว่าประเทศแล้ว
0: โอ้
1: ดีที่สุดที่นึงถึงบอกคำนี้มันเป็นมันตรงเป้าผมหมดอะ
0: ท็อปทีท็อปไฟท็อปเทน
1: เยอะธรรมชาติเยอะๆภูเขาไฟเยอะ
0: ๆ
1: วิวสวยๆสัตว์เยอะๆมันตอบโจทย์ได้หมดเพราะไอ้วิวสวยนี่ที่อื่นจะมีแต่ไอ้หมีสามโหนี่คุณจะไปดูที่ไหนมีทั้งหมีผมยังไม่ได้ลงภาพหมีเดินกับภูเขาไฟแล้วก็ออก้ากับภูเขาไฟมีทั้งหมีมีทั้งออก้า
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเขายิงหมีเอามาทำของหมีมาทำเป็นหม้อไฟที่นี่ไม่ได้ใช่ไหม
1: เขาที่นี่ก็บางทีหมีบุกก็ยิงกันแต่คนหมีเขาอยู่มานานแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
0: ครับ
1: สามารถซื้ออุ้งตีนหมีมาเป็นของที่ระลึกได้ในสนามบินร้านค้าสนามบิน
0: เอากลับมาทำอะไรฮะ
1: ไม่รู้มาประดับเอามาตบหมาที่บ้าน
0: อ๋อป่านี้หมาคิดถึงแย่เลย
1: อย่าซื้อนะครับซื้อมาโดนจับนะฮะมันเข้าเมืองไทยไม่ได
0: ้ถนน
1: เราขายกันประจำ
0: ถนนราคาบัดเจ็ตสมมติไปสักสามสามวันคงไม่พอไปสักเจ็ดวันอย่างเงี้ยต้องพกตังค์ไว้แล้วเท่าไหร่ฮะผันผวนขนาดนี้
1: ยังตามก็ต้องจ่าย 40,000 กว่า
0: อ๋อก็
1: 40,000 ค่าน้ำไม่ขนาดค่าเครื่องบินเครื่องบินทำจะค่าแพง
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปวัดใจเอาเองเลยกันตกปลาดิตกปลาเบ็ดไปเลย
0: ครับ
1: สายตกปลาที่ผมคิดว่าคงจะสนุกแน่นอนเพราะแซลมอนมีทุกที่ไม่ต้องขอตังค์
0: เอาเก็บ
1: ต้องขอไม่ต้องเดินอยู่ในเมืองเนี่ยข้างบ้านผมนี่เดินเป็นสะพานนี่มีคนตกปลาแซลมอนอยู่ประมาณ 20-30 คน
0: เวลาหมดแล้วฮะเก็บไว้คุยพวกนี้บ้างครับ
1: โอเคครับ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
12: Techno for Life
13: ดำเนินรายการโดย
14: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
15: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะฮะประจำอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life นะครับ Techno for Life เราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99ที่ Radio ใครยังไม่ไปกดติดตามกดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันไว้ด้วยที่ FM 99ที่ Radio นะครับฟังสดฟังย้อนหลังใน YouTube FM 99ที่ Radio ก็ได้เช่นกันนะฮะถ้าฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับถ้าเกิดฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันก็อยากจะทักทายพูดคุยสั่งคำถามก็ SMS 468-9899พูดคุยประเด็นทั่วๆไปเน้นตอบคำถามเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็คำถามส่งมาได้เรื่อยๆเลยทั้งทาง SMS 9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ True Photic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic นะครับมาลุยกันเมื่อคืนมี Commodity Kill นะครับก็ดีใจกับแฟนปืนด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าแฟนปืนจะดีใจจริงๆไหมนะเพราะโดนสถิติแล้วทีมที่แชมป์ใช้คำว่าแชมป์แล้วกัน ที่เอาชนะ Commodity Kill ได้มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในบอลลีกในฤดูกาลนั้นๆก็หวังว่าเอาใจช่วยหวังแต่ว่าดูฟอร์มแล้วโอ้โหอาร์เซนอลแจ่มแมวมากๆนะครับเมื่อคืนนี้อ่ะตามนั้นนะฮะส่วนแมนซิตี้ก็เปลี่ยนกุนซือเนาะแล้วก็นักเตะเพิ่งกลับนักเตะตัวหลักจริงๆเพิ่งกลับเข้ามาซ้อมได้ผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่เต็มเซ็กชันดีด้วยนะครับความฟิตอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นก็เดี๋ยวแต่ว่าฤดูเดี๋ยวศุกร์หน้าไม่ใช่ศุกร์หน้าสิศุกร์นี้พรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สมัครของมอนแม็กไว้ก็คู่เปิดสนามอาร์เซนอลเขาถ่ายทอด 4K เลยนะแจกอุปกรณ์คุณได้พร้อมนะ 4K นะนะครับแล้วก็ ดีใจกับเราใช้แสดงความยินดีแล้วกันกับโปรกอล์ฟสาวไทยด้วยนะครับโปรจีนแล้วก็จริงๆทำผลงานได้ดีหลายคนนะครับก็ดีใจด้วยกับการแข่งขัน LPGA ทัวร์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับดูไม่ไหวจริงๆดูตอนแรกว่าจะอยู่คือมันถ่ายทอดคือบอลไอ้ Community Queue มันจบประมาณ 5:00 นนิดๆใช่ไหมก็ LPGA มันจะถ่ายตอนประมาณ 1:00 ก็ตั้งใจว่าจะอยู่ดูอ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็ตื่นมาป้อนยาแมวให้อาหารแมวตอนประมาณ 2:00ก็เปิดไปแป๊บหนึ่งสกอร์ขึ้นมาแล้วก็อึ๊บแล้วก็น็อกฟลิปสุดท้ายก็คือไม่ได้ดูเปิดไว้งั้นอ่ะตามนั้นนะครับก็แสดงความยินดีด้วยช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเข้ามาเยอะส่วนเรื่องไอทีเราไม่ค่อยมีเรื่องดีเท่าไหร่เอาเรื่องนึงก่อนอันนี้จริงๆในต่างประเทศเราเคยเล่าข่าวไปตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีละนั่นก็คือเรื่องของการที่ตลาดโซลิดสเตดิสนะครับในฝั่งของ WD เขาจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนแบรนด์ที่ทำนะครับก็คือโซลิดสเตดิสไม่ว่าจะเป็นแบบ SATA แบบที่เป็น M.2 NVMe M.2 นะจากเดิมเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นแบรนด์ SanDisk นะครับจริงเขาประกาศมาตั้งแต่ประมาณคือประกาศยังเป็นทางการจริงอ่ะเขาประกาศตั้งแต่ตอนงาน CES นะครับ Consumer Electronic Show เมื่อต้นเดือนมกราแต่ว่ามันเริ่มมีผลจริงๆเนี่ยในตลาดโกลบอลประมาณช่วงไตรมาส2ก็คือประมาณเมษาหลังสงกรานต์บ้านเรามานิดนึงก็หลายๆประเทศก็ค่อยๆเริ่มทยอยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าบ้านเราเพิ่งจะมาหมายความว่าตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพิ่งจะมาแถลงข่าว announce อย่างเป็นทางการว่าโอเคต่อไปนี้solid state disk ของ WD จะไม่มีแล้วนะจ๊ะมันจะกลายเป็น sand disk นะจ๊ะอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่งออกมาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จริงๆมันเข้าใจไม่ได้ยากอะไรมันคือการ rebrand เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาแต่ไส้ในอะไรมันก็เหมือนเดิมเลขซีรีส์ยังคล้ายเดิมเลย ที่บอกว่าเลขซีรีส์คล้ายเดิมอย่างเช่นตัว M.2 แล้วกันนะตัวยอดนิยมอ่ะตัวราคาประหยัด WD Blue 5100เงี้ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus 5100นะจำง่ายก็เลขซีรีส์เดิมอ่ะเปลี่ยนแค่จาก WD Blue WD Series Blue ก็กลายเป็น SanDisk Series Optimus แต่เลขรหัสเดิม5100เพราะนั้นมันก็น่าจะเทียบประหยัดตายาง performance ได้ไม่ยากเนาะหรืออย่างตัว WD Black ตัวคุ้มค่าก็คือตัว WD Black SN 7100ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus GX 7100GX ก็เหมือน Series Optimus GX ก็สูงกว่า Optimus ธรรมดาแล้วก็จะมีตัวสูงสุดจะเป็นตัว GX Pro อย่างเช่นตัว WD Black SN 8100นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus GXPro 8100เป็นต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นนโยบายของบริษัทเขานะครับเพราะว่า WD ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่การแยกกันก็คือตัวของ แฟนดิสจะมาเน้นทำตลาดในส่วนของตัวที่เป็นสตอร์เรจแบบแนนแฟลตไม่ว่าจะเป็นตัว M.2 เป็นตัวของแฟลตไดร์เป็นตัวของmemory card ชนิดต่างๆนึกออกป่ะอันนี้ก็จะเป็นแซนดิสก็คือสตอร์เรจแบบที่เป็นแนนแฟลตจะเป็นแบรนด์แซนดิสทำส่วน WD ก็จะกลับไปโฟกัสในส่วนที่ตัวเองถนัดก็คือในส่วนของตัวสตอร์เรจแบบที่เป็นจานหมุนแม่เหล็กก็คือตัวฮาร์ดดิสซึ่งก็จะรวมถึงตัวฮาร์ดดิสในส่วนกลุ่มคอน sumer ปกติที่เราคุ้นเคยกันอะ WD Blue WD Black WD Red ที่ใช้ใน NAS อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในตลาดที่เป็น Enterprise เพราะเขายังมีตลาดอยู่นะพวกจริงๆ Scarcity ปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่แต่ว่าน้อยอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กลุ่ม NAS ระดับ Enterprise ก็จะเป็น WD ก็คือ WD จะทำจะใช้แบรนด์WD ในการทำตลาดสตอร์เรจแบบที่เป็นจานแม่เหล็กส่วนแซนดิสจะมาทำตลาดสตอร์เรจแบบที่เป็นแนนแฟลตแยกกันง่ายๆแค่นี้จะได้ไม่งงนะครับเพราะเกิดไปหาหมุดหลังจากนี้เกิดไม่ได้แช่งนะไม่มีใครอยากได้ประโยคนี้แน่แต่ไม่ได้แช่งนะแต่มันเกิดขึ้นได้สมมติว่าเดือนหน้าอีก2เดือนไม่รู้อะคุณมีความจำเป็นจะต้องซื้อ Solid State นี้คุณอาจจะฝังใจว่าเอ้ยฉันชอบ WD นะไปหาเฮ้ยไม่ WD ไม่มีในตลาดเลยทำไมมีแต่ Sandisk มีแต่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย WD เจ๊งแล้วเหลือเขาไม่ได้เจ๊งก็คือมันก็รีแบรนด์ไปเป็น Sandisk แทนนะครับแล้วก็ WD ก็ไปโฟกัสในส่วนตัวที่เป็น Sandisk แบบจานแม่เหล็กทั้งแบบภายในภายนอกแล้วก็สั่งตลาด Consumer แล้วก็ตลาด Enterprise แค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้ก็ให้รับทราบไว้นะฮะมาอันนี้แจ้งข่าวที่คิดว่าน่าจะควรรู้ก่อนเดี๋ยวอื่นๆค่อยๆมาเก็บตกกันนะครับลงท้ายด้วย3106นะครับ YouTube Music หลุดไวมาก Wi-Fi 200/50ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวกับกล้องวงจรปิด1ตัวทำยังไงไม่ให้หลุดได้บ้างจริงๆมันไม่น่าหลุดนะยกเว้นมันห่วยเองหมายความว่าตัวเน็ตมันห่วยเองหรือว่าตัวคือเอาเรื่องความเร็วของมันก่อนอ่ะตัวแพ็คเกจความเร็ว200/50อ่ะก็คือดาวน์โหลด200เมกดาวน์โหลด50เมกต่อแล้วกล้องวงจรปิดแค่ตัวเดียวกล้องวงจรปิดตัวเดียวยังไงใช้อัปโหลดกับดาวน์โหลดมันนิดเดียวอยู่ละใช้อัปโหลดครับไม่น่าจะถึง5เมก10เมกอยู่แล้วอ่ะยังไงก็เหลือๆครับเพราะนั้นปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่แพ็คเกจความเร็ว แต่ปัญหาอาจจะไปอยู่ที่อย่างอื่นไหมสมมุติอันนี้บอกว่าต่อ Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi เป็นยังไงนะเวทณตรงที่รู้สึกว่าเอ้ยใช้แล้วมันหลุด Wi-Fi มันไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณมันอ่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเราเตอร์ก็ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง2ถ้าเกิดมั่นใจว่าเอ้ยเราเตอร์โอเคสัญญาณแรงอาจจะเป็นปัญหาที่ตัว ISP เองก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองลองเช็คกับเขาดูว่าเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องสายเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ายืนยันว่าในเรื่องความเร็วไม่ใช่ประเด็นแน่ๆความเร็วแพ็คเกจไม่ใช่ประเด็นแน่ๆนะครับ200/50เหลือๆครับไม่ต้อง YouTube Music หรอกคุณฟัง Tidal คุณฟัง Apple Music ที่เป็น 24K ยังลื่นๆเลยสบายๆเพราะผมใช้เน็ต20เมกมันยังฟัง Tidal ฟัง Apple Music 24บิตสบายๆอยู่เลยเพราะฉะนั้น Wi-Fi ไม่มีปัญหาอยู่แล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่แพ็คเกจแต่ว่าคือถ้าถามว่าทำยังไงให้ไม่หลุดได้บ้างอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันต้องไปไล่อุปกรณ์ครับก็คือต้องไปไล่ปัญหาก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากสัญญาณบริเวณที่คุณใช้สัญญาณอ่อนไปหรือเปล่านะถ้าเกิดสัญญาณแรงคิดว่าแรงแล้วปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์ในกรณีนี้คือเราเตอร์นะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยมุดเราใช้เราเตอร์ของเราเองแล้วเรามั่นใจว่ามันดีแล้วนะก็ลองติดต่อผู้ให้บริการก็คือ ISP เนาะ Internet Service Provider ของที่เจ้าที่คุณใช้ให้เขาลองมารีโมทเช็คสัญญาณหรือให้เขาลองเข้ามาดูก็ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรคือปัญหามันไม่ได้แค่แพ็คเกจแล้วล่ะแต่ว่ามันปัญหาไปได้ทั้งเรื่องของจุดใช้งานเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของคุณภาพสายที่เขาเดินภายในซึ่งอันนี้เราแก้เองไม่ได้ด้วยการที่เป็นไฟเบอร์ผมอนุมานว่าเป็นไฟเบอร์ไปก่อนนะประมาณนั้นนะครับลองดูคุณวิฟิตแมนนะครับ Battlefield 6 X Top Gun นี่มันน่าเล่นจัดๆการตลาดดีแต่ยังไม่มีแต่ยังไม่ซื้อเกมเลยเอาทำไมงั้นนะคุณวิฟิตแมนค่า VGP ใน SD Card มีใน พกพาไหมค่า VGP คืออะไรก่อนไม่เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยค่า VGP คืออะไรก่อนวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์การันตีเหรออืมอันนั้นมันน่าจะอยู่เป็นมาตรฐานของพวก CF card ป่ะอ๋อหมายถึงไอ้ตัวที่เป็น V ทั้งหลายใช่ไหมโอเคใน Solid State Disk ไม่มีครับถ้าหมายถึงไอ้พวกแบบไอ้ V Class ทั้งหลายเนาะ V 30 V 60 V 90ใน SD card ใน Solid State Disk ไม่มีครับSolid State Disk ไม่มีแบบนั้นนะครับจะมีอยู่แค่ในพวกกลุ่มที่เป็น Memo

0: รีการ์ดแบบแผ่นก็คือพวก SD card micro SD card CF card ก็คือ compact flat แล้วก็ CF express กลุ่มพวกนั้นเป็นหลักนะครับถ้าเกิดไปอยู่บนพวก CF card ไม่ว่าจะเป็น CF ปกติหรือว่า CF express มันจะเรียกอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือตัว VGP เขาจะเรียกชื่อเต็มไปเลยว่า VGPจะเป็น BGP 200 BGP 400อันนี้ฐานตรงตัวมากๆก็คือตัวเลขการันตีความเร็วในการเขียนไฟล์ต่อเนื่องขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่200ก็คือ200เมกะไบต์ต่อวินาที400ก็คือ400เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนถ้าเป็น V จริงๆมันก็คือตัวเลข30ตัวเลขเมกะไบต์ต่อวินาทีนั่นแหละนะครับแบบเดียวกันก็คือจะเป็น V 60 V 90อะไรแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันมันก็จะมีอีกมาตรฐานนึงที่เข้ามาให้วุ่นวายด้วยเพราะว่ามาตรฐานนี้มันเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย เขาเรียกอะไรนะองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของ Compact Flat คือมาตรฐาน VGP ที่เป็นตัว V อ่ะโอ๊ยขออภัยเสียงวันนี้นะที่เป็นมาตรฐาน V ครับมันถูกกำหนดโดยตัว Compact Flat Association ก็คือ CFA ที่เป็นองค์กรเนี้ยเพียงแต่ว่าเขามา adapt ใช้คำว่า adapt ใช้นะเอามา adapt ใช้กับบนที่เป็น SD card เพื่อให้อ้างอิงเข้าใจได้ง่ายแต่ของจริงของ SD card ก็จะมีมาตรฐานหนึ่งของเขาที่เขาเห็นกันอยู่รุ่นใหม่ๆที่เป็นคลาสนู้นคลาสนี้นั่นแหละอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณแต่ว่าบนพวก solid state disk บน hard disk อะไรเงี้ยไม่มีมาตรฐานพวกนั้นเพราะอย่างบน solid state disk มันจะเป็นแบบไหนมันจะมีระบุความเร็วเขียนอ่านไว้ให้อยู่แล้วว่ามันเขียนอ่านอยู่ที่เท่าไหร่นึกออกปะมีให้อยู่แล้วก็ไปดูจากตรงนั้นมันใช้คนละมาตรฐานเพราะมันใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณอนันทารานะครับ65 QNET ทีวีเนาะ80 BSA power buy ขายอยู่ 20,000 ถ้าเพิ่มได้บวกลบ 5,000 มีรุ่นไหนน่าสนใจไหมเหรอบอกว่าตัวนี้ก็โอเคนะคุ้มค่าอยู่นะมันก็ได้ไปมินิ LED แล้วนะถ้าเพิ่มได้อะถ้าเพิ่มผมอาจจะเชียร์ขึ้นมาให้ไปเอาตัวมันน่าจะได้ลองไปเช็คตัวราคาของ QNET 86อะครับว่าถ้าเป็น65นิ้วมันอยู่เท่าไหร่ว่า Power Buy ขายเท่าไหร่ถ้าเป็นซีรีส์ QNET 86ถ้าเป็นซีรีส์86นะเขาขายเท่าไหร่เพราะว่าถ้า86มันจะได้เรื่องของตัวlocal dimming ที่มันละเอียดกว่าได้จำนวนของเม็ด mini LED ที่เยอะกว่าอะไรเงี้ยก็จะได้ dynamic range ที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าเอาตัวเริ่มต้นจริงๆตัว QNET 80ก็โอเคมากๆแล้วแล้วก็ถ้าได้มาในราคา 20,000 ทุนๆก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้าอ้างอิงของหน้าเว็บ LG เองหน้าเว็บ LG ยังขายอยู่ 25,000 แต่เห็นแล้วล่ะว่า Power Buy Online ขายอยู่ 2,990 บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถ้าถามผมเล่นได้นะครับเล่นได้เป็นโมเดลใหม่ด้วยโมเดลปีนี้เป็นตัวเกือบเริ่มต้นเพราะถ้าตัวเริ่มต้นจริงมันจะเป็นตัว QNET 70แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว QNET 80ก็เป็นตัวขยับขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนิดนึงสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวชิปประมวลผลที่เก่งขึ้นก็จะมีเรื่องของการถอดรหัสเสียงเรื่องถอดรหัสภาพที่เก่งกว่าตัว entry level ตัว QNET 70นิดหน่อยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นก็ขยับไปตัว QNET 86แต่ว่าต้องไปลองเช็คราคา QNET 86ว่าเขาบอกว่าเขาลดราคาหรือเปล่าคือถ้าเกิดเป็นราคาออนไลน์เท่าที่เห็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็น QNET 86 65นิ้วมันน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 บวกลบแต่ผมไม่แน่ใจว่า Power Buy จะลดราคาถูกกว่านี้ไหมอาจจะลองไปเช็คดูก็ได้นะครับคุณเคริกันสวัสดีด้วยนะครับแล้วซอฟต์แวร์ของ WD ล่ะครับที่เซตมันใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันมันใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันนะครับคุณครับ KP คุณครับ H4F พี่บอสครับฟอร์มเมื่อคืนในศึก Community Shield ปืนจะล้างอาถรรพ์ในทุกนี้ได้ไหมก็นั่นแหละแต่ก็ผมว่ามีสิทธิ์นะถ้าในมุมผมเพราะว่าประเด็นคือคู่แข่งเอาตรงๆอันนี้คุยกัน to be fair เนาะคู่แข่งในระดับตัวเต็งที่จะได้ลุ้นแชมป์หมายความว่าเข้ามาเบียดกับอาร์เซนอลอย่างเงี้ยมันก็มีแมนซิตี้แมนยูมีลิเวอร์พูลมีเชลซีมีใครอีกวะมีใครอีกเดีย ท็อตแนมอ่ะรวมท็อตแนมให้ด้วยก็ได้พวกแบบทีมใหญ่ๆที่เราคุ้นๆกันอ่ะทั้งหมดนั้นอ่ะมีน่าจะมีแค่มันไม่ใช่หน้ามันคือมีอาร์เซนอลอยู่ทีมเดียวแหละที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงจังนึกออกใช่ปะก็คืออย่างโอเคแมนยูฤดูกาลนี้ไม่ได้เปลี่ยนกุนซือก็ใช่แต่ถามว่าคาริกจริงๆก็เพิ่งกลับมารับงานเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเซตทีมตัวเองอะไรเงี้ยถามว่าสกอตเดฟของแมนยูถ้าคุยกันแบบหน้ากระดาษสกอตเดฟแมนยูมันก็ยังสู้อาร์เซนอลไม่ได้ถูกปะมันก็อย่างโอเคถ้านับจะสกอตเดฟอย่างเดียวก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้แมนซิตี้พอได้แต่แมนซิตี้ก็เปลี่ยนกุนซือไงก็ต้องไปติดตั้งเทคนิคอีกของมาเลสก้าว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมมองว่าความพร้อมตอนนี้อาร์เซนอลน่าจะพร้อมมากๆมากๆประมาณนี้ ลองดูนะครับกลับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับมีแพด8 Pro เสียงเบาใช้หูฟังดูหนัง Netflix ที่มี Atmos ตั้งค่าเปิด Atmos Immersive AAC แล้วใช้หูฟังแต่หูฟังใช้กับแท็บเล็ตSamsung เสียงไม่เบาหรือมี่มันเบาอยู่แล้วตอบยากมากเลยแต่พอมันเป็น AAC อ่ะส่วนใหญ่มันจะเบาคือถ้าต่อหมายว่า connect ด้วยโคเดก AAC AAC บน Android มักจะเบากว่าคือเอาแบบยังไม่ต้องเทียบ Android ด้วยกันนะเทียบข้ามเลย Android iOS เทียบ Android กับ iPhone ที่เป็นหูฟังตัวเดียวกันต่อ AAC เหมือนกันโคเดก AAC เนาะ AAC บน iPhone อ่ะเสียงดีแล้วดังด้วยแต่ว่าพอเป็นบน Android มันจะกดๆหน่อยเบาๆหน่อยนะครับงั้นเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเฟิร์มแวร์อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวโคเดกหรือวิธีการถอดรหัสของตัวมีแพดเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นปัญหาถ้าลองปิดสมมุติถ้าปิด Atmos ดูแล้วดูว่าเสียงมันเบาไหมถ้าไม่เบาก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์อันนั้นต้องรอเสี่ยมี่แก้ซึ่งก็เป็นที่รู้กันเสี่ยมี่กว่าจะแก้นานทีเดียวตามนั้นครับคุณแซดตัวสุดท้ายแฟดไดจากจีนที่รอข้อมูลเยอะๆแต่ว่าอะไรวะที่รอข้อมูลเยอะๆแต่จริงๆมีแล้วข้อมูลน้อยแต่อยากใช้ฮะมีวิธีแก้ข้อมูลให้แสดงข้อมูลจริงได้ไหมแล้วมันจะไปซื้อทำไมล่ะเขาหลอกคุณนะมันคือของปลอมแล้วจะไปซื้อทำไมอ่ะมันไม่ต้องไปคิดแก้ไหมครับมันคิดผิดนั่นแหละคิดจะไปซื้อมาใช้แล้วครับครับตามนั้นครับคุณแคลอรี่ดีต่อใจใช้ C85 อยู่ครับบ้างอะไรวะบ้างที่จอมันเออร์เลอร์ไม่ตอบสนองต้องปิดแล้วเกิดจากอะไรโอ้โหตอบยากมากเลยไม่รู้ครับC85 นี่คืออะไรก่อนพี่มาตรงๆเลยนี่ขนาดคุณพิมพ์นั้นแล้วนะ C85 นี่คืออะไรก่อนโอ้ขอเวอร์ชั่นเต็มได้ไหมคุณคาร์ลี่ดีต่อใจ C85 คืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันตอบไม่ถูกทีวีมือถืออะไรวะผมไม่รู้จริงไม่รู้จะตอบยังไงคุณครับเค้กพี่บอสครับคิดว่าแผ่นเกมสุดท้ายของ PlayStation และ Xbox ก่อนเลิกผลิตคือเกมอะไรและพี่จะซื้อเก็บไว้ไหมไม่ครับเพราะผมไม่ได้คือมาซื้อ Xbox ไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะผมไม่มีเครื่อง Xbox ซื้อไปทำไมอ่ะก็ผมไม่มีเครื่อง Xbox ผมจะซื้อทำไมวะนึกออกปะส่วน PlayStation สุดท้ายก็ต้องไปดูว่าเกมนั้นมันคือเกมอะไรแล้วมันเป็นเกมที่เราเล่นไหมถ้าเป็นเกมที่เราอยากเล่นก็ซื้อถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ซื้อก็แค่นั้นแต่ว่าโดยหลักๆอย่างผมเล่น PC เป็นหลักแต่ก็ยังเก็บเพลย์ไว้เล่นบ้างนะครับก็แผ่นล่าสุดที่ซื้อก็คือตัว Marvel Token อันนั้นน่ะซื้อแผ่นที่คิดว่าซื้อแผ่นเพราะว่าคือใช้คำว่าอะไรดีคิดว่าอาจจะเบื่อได้ ไม่มั่นใจอาจจะคำว่าไม่มั่นใจในตัวเกมด้วยความเป็น IP ใหม่ก็เลยซื้อแผ่นถ้าเบื่อก็อย่างน้อยก็ขายทำทุนได้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกป่ะประมาณนั้นแค่นั้นเลยแล้วก็ยิงผมก็มีความคิดจะขายเครื่อง PS5 ทิ้งอยู่ลำร่ำอยู่เรื่อยๆนะครับก็นั่นแหละก็คงไม่ครับก็คงไม่ผมถ้าถามว่าเกมอะไรไม่รู้ พราะเขาก็ไม่ได้มีการประกาศนะครับต้องไปนั่งไล่ดูแหละว่าจะมีเกมอะไรออกช่วงปลายปีหน้าแล้วคิดว่าสตูดิโอนั้นเขายังฝักใฝ่ในการทำฟิสิกอลอยู่ก็อาจจะไปเก่งๆแต่ว่าตอบโหตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากำหนดเกมที่จะออกก็ยังไม่แน่นอนเลยในปีหน้าในช่วงครึ่งปีหลังก็ต้องรอไปก่อนนั่นเนาะนะครับ คุณเคอริแกนนะครับแล้วอนิเมะที่จะออกในช่วงกันยาตุลาถึงก่อนวันที่19พฤศจิกายนมีเรื่องไหนสำคัญสำคัญไฮไลท์บ้างอุ่นเครื่องก่อนจะบูอนิเมะเนี่ยนะแล้วมาถามเกี่ยวกับเรื่องเกมงงทีเดียวเชียวล่าสุดมีประกาศโคมแดงซีซั่น3ตัวสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงนะครับคุสุริยะโนฮิโตริโกโตะนะครับก็จะฉายซีซั่น3โดยซีซั่น3จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกครึ่งแรกแล้วกันครึ่งแรกของซีซั่น3จะฉายวันที่2ตุลาคมแล้วครึ่งหลังหรือพาร์ท2จะไปฉายในช่วงเมษายนนะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับคมแดงส่วนเรื่องอื่นจำไม่ค่อยได้มีกันดั้มผมจำตารางออกอากาศของกันดั้มไอ้ที่เป็นตัวใหม่ไม่ได้อะว่ามันคือตัวไหนแล้วมันจะฉายเมื่อไหร่อันนี้จำไม่ได้ไอ้ตัวที่เป็นอะไรนะอะไรซีโร่นะที่มันเชื่อมจิตกับไอ้เกมกันดั้มโรกออร์บิทอ่ะแต่จำได้ว่าจะฉายไม่ได้ฉายปีนี้นะจะฉายปีหน้านะครับไอ้โมบายสูตรกันดั้ม RG อะไรสักอย่างซีโร่อ่านชื่อจำไม่ได้ชื่อมันจำยากอยู่ XR มั้งหรือ RX อะไรประมาณนี้แต่ลงท้ายด้วยซีโร่ที่มันจะเชื่อมต่ออยู่กับตัวกันดั้มโรกออร์บิทที่เป็นเกมอันนั้นน่าจะฉายปีหน้านะใครนึกเรื่องอื่นบอกนึกเรื่องอื่นออกบอกมาดูนะครับขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ SMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจ ข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

0: 7:30 น.ถึง9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บแซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: เทคโนโลยี
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับเอ้เหมือนสปอตมันหายไปตัวบอกว่าทำไมผมหลงๆโอเคกลับมาครึ่งหลังเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารของ Acer โปรโมชั่นของ Acer ได้จนช่วงนี้จะมี Acer Day 2026อยู่นะตลอดเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับอ่ะประมาณนี้มาลุยกันต่อ SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคุณเดชงามขำโทรศัพท์แบต 10,000 มิลลิแอมอาร์ปีนี้มีสิทธิ์เข้าไทยไหมหมายถึงตัวไหนอ่ะคือถ้าก่อนหน้านี้มีมาแล้ว1รุ่นนะครับก็คือ Realme P4 Power 5G ที่มาพร้อมแบต 10,001มิลลิแอมอาร์ก็ตีว่า10,000มิลลิแอมอาร์อ่ะอันนั้นขายแล้วขายมาตั้งแต่ไตรมาส2แล้วมั้งตั้งแต่ช่วงนู้นอ่ะตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับอันนี้ดูจาก Realme Official Store ใน Shopee ก็ยังมีของอยู่นะครับตัว RAM 12 Storage 256ขายอยู่ 15,999 บาทแพงขึ้นจากตอนที่เปิดตัว 2,000 ตอนเขาเปิดจริงเขาเปิด 13,999 บาทแต่ก็เข้าใจได้ก็ RAM แพงเนาะก็ตามนี้จะมาพร้อมกับชิป MediaTek Dimensity 7400 Ultra นะครับได้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP69 แล้วก็อย่างที่บอกแบตเตอรี่10,001มิลลิแอมก็ตีว่า10,000มิลลิแอมอาร์แล้วกันแล้วก็ชาร์จไวด้วยสาย80วัตต์ใช้ตัวเองเป็น Power Bank ชาร์จย้อนกลับได้27วัตต์ส่วนรุ่นอื่นลุ้นให้ขายโกโบก่อนซึ่งมันแทบจะไม่มีตัวไหนน่าจะขายโกโบ

ไปมั้งที่เราคุ้นๆกันก็ยังมีอย่างพวกของ Honor อ่ะ Honor จะมีอยู่2ซีรีส์ที่มันจะมีแบต 10,000 มิลลิแอมอาร์ก็คือ Honor Win กับ Honor Power ซีรีส์ซึ่งทั้ง2ซีรีส์เนี้ยของ Honor อ่ะมันขายเฉพาะในจีนมันไม่ทำตลาดโกลบอลก็ตามนั้นจริงๆเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้มันจะมีตัว Redmi Note 17เปิดตัวในไทยจริงๆเตรียมเปิดโกลบอลแหละนะครับแต่ว่าในไทยก็จะเปิดปลายเดือนนี้27สิงหาคมโกลบอลจะมีก่อนหน้านั้นซึ่งอันเนี้ยคอนเฟิร์มว่าจะมีตัวที่มีแบต 10,000 มิลลิแอมเข้ามาสำหรับ Redmi Note 17 Series แต่ว่าจะเป็นตัวไหนของ Redmi Note 17 Series ก็ไปลุ้นกันอีกที27สิงหาคมอันเนี้ยเขาโปรโมทแล้วว่าจะมีตัวแบบเขาเนี่ยเขาโปรโมทเลยเตรียมพบกับ Redmi Note 17 Series สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความแกร่งระดับ Max 10,000 มิลลิแอมอาร์เร็วๆนี้เราก็ระบุวันไว้แล้วแหละว่าโรเคอรัน27สิงหาก็จะมี Redmi Note 17 Series เข้ามาอีกตัวหนึ่งที่จะแบตเยอะระดับนั้นส่วนของ Honor ไม่ต้องลุ้นเพราะ Honor อย่างที่บอกตระกูล Power ตระกูล Win มันไม่ทำตลาดโกลบอลนะครับทำตลาดเฉพาะในจีนยังเดียวนะฮะตามนั้นคุณเอกรับจบผมใช้ LG C3 55นิ้วมาเกือบ2ปีแล้วโดยปกติจอ OLED มันมีอายุการใช้งานกี่ปีคือหลังที่พูดตลอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้เป็นเหมือนแกงกะทิในที่เราหาซื้อกันหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีแบบ expiry date มันไม่มีครับก็มันขึ้นอยู่หลายปัจจัยโดยบทมันสามารถใช้กันได้แบบ5ปี7ปี8ปีได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนแล้วไม่ใช่ทุกเครื่องที่เป็นแบบนั้นมันมีหลายปัจจัยครับเช่นปัจจัยสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวโทรทัศน์เช่นพื้นที่ใช้งานอยู่ในสภาพไหนมีความชื้นไหมดูแลรักษาดีไหมนะครับสภาพไฟที่ใช้เหมือนว่าไฟในบ้านนะไฟสะอาดแค่ไหนที่บ้านมีไฟตกบ่อยไหมอะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมากๆนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติมันไม่ได้มีกำหนดตายตัวแบบอ๋อใช้เท่านี้เดี๋ยวมันจะพังนะจ๊ะไม่มีก็เพราะฉะนั้นก็ใช้ไปครับใช้ไปเพียงแต่ว่าก็อาจจะดูแลรักษามันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เช่นแบบดูเรื่องระบบฟงระบบไฟมันดูปลั๊กไอ้ดีว่าปลั๊กแน่นไหมปลั๊กหลวมไหมปลั๊กอยู่ในสภาพที่ดีไหมคำว่าปลั๊กนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวสายไฟที่ออกจากทีวีนะแต่หมายถึงตัวปลั๊กที่มันเสียบด้วยปลั๊กสามตาปลั๊กผนังอะไรเงี้ยสภาพดีไหมถ้ารู้ว่าที่บ้านมีอาการไฟตกบ่อยๆลองหาพวกเครื่องเขาเรียกว่าปรับแรงดันไฟมาช่วยดูไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้าแบบเราเห็นแล้วสภาพฟ้าเฟิร์มมันไม่ค่อยดีว่ะช่วงนี้ฟ้าลงฟ้าผ่าบ่อยๆ2อาทิตย์ก่อนเพิ่งจะมีฟ้าลงข้างๆบ้านมาหรือห่างจากบ้านไม่กี่สิบเมตรอะไรเงี้ยถ้าช่วงฟ้าแรงๆก็อาจจะเลือกแบบช่วงนี้หยุดดูทีวีแป๊บนึงก็จะปิดทีวีสักนิดนึงก็ช่วยได้บางงานลดความเสี่ยงเฮ้ยทีวีอยู่กับเราไปนานๆประมาณนั้นนะครับตามนั้นคุณคาริดีใจเรียมีครับโทษทีจอมันค้างเพราะเปิดฟังวิทยุทั้งวันโอ้โหด้วยความเก่าแหละถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะลองเข้าศูนย์ดีกว่าก็ได้ครับคือตอนนี้มันผมจะคำว่าอะไรดีวะตอนนี้มัน มันค้างตลอดเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ค้างถ้ามันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ค้างถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับตอนที่มันดีอะลองทำการ factory reset เครื่องเพื่อเป็นการ reset ซอฟต์แวร์สักนิดหนึ่งส่วนใหญ่ปัญหาคือมันตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นที่อะไรแบบฟันธงแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเองเพราะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดลองแล้วแบบไม่เสียตังค์ไม่ต้องไปลำบากเสียตังค์แค่เสียเวลาก็คือการทำ factory reset เพื่อให้เครื่องกลับไปอยู่ในสภาพใหม่จิ๊กก่อนในแง่ของซอฟต์แวร์แล้วก็ลองใช้งานโดยที่ลงเฉพาะแอปที่คิดว่าจำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งลงทุกอย่างที่อยากลงเท่าที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ก่อนหรือถ้ามันจำเป็นหมดก็ช่วยไม่ได้วะแต่ว่าเอาลงเฉพาะที่คิดว่าจำเป็นจริงๆก่อนอย่าเพิ่งลงอะไรที่แบบเอ้ยนี่ไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อลองใช้งานดูว่ามันเจอปัญหาแบบเดิมไหมถ้าไม่เจอแล้วก็ค่อยไล่ลงซอฟต์แวร์ก็มีปัญหามันเกิดจากแอปบางแอป
ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันไปกินระบบกินทรัพยากรอยู่ข้างหลังแต่จริงมันไม่มันคือด้วยความที่ Realme C8 5หน้าจอมันแค่ 720p แต่ว่าได้แรม8อ่ะจริงๆเรื่องของบริหารแรมมันไม่ควรจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าหน้าจอแค่ 720p มันกินแรมน้อยอยู่แล้วแล้วก็แบตมันก็เยอะวันนั้นผมว่าถ้าปัญหาหลักๆอาจจะมาจากตัวซอฟต์แวร์เองถ้าเครื่องไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดแฟคทอรี่ดีเซตแล้วยังเจออาการนี้อยู่ถ้าเพิ่งซื้อเครื่องมันน่าจะยังไม่หมดประกันเพราะว่าตัว Realme C85 มันเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะผมจำไม่ได้ว่าตุลาหรือพฤศจิกแต่มันก็ไม่เดือนไม่เดือน10ก็เดือน11ซึ่งตอนนี้มันเพิ่งเดือน8เท่ากับยังไงมันไม่หมดประกันแน่ๆเพราะมันอย่างน้อยมันประกัน1ปีก็เอารองแฟคทอรี่ดีเซตก่อนถ้าไม่หายหมายว่าแฟคทอรี่ดีเซตเสร็จแล้วยังเจออาการนี้เหมือนเดิมค่อยเอาเข้าศูนย์ Realme ให้เขาจัดการให้อีกทีหนึ่งอ่ะลองดูนะครับประมาณนี้นะฮะคุณครับพี่บอสครับดูบอลเป็นพี่บอสดูบอลเป็นครับใช่ครับดูบอลเป็นครับหมายความว่าก็รู้ครับเนี่ยอ๋อยิงประตูล้ำหน้าดูเป็นครับดูเป็นดิทำไมอ่ะรู้ว่าแบบสมมติว่าอย่างเมื่อคืนลิเวอร์พูล2โคโม0รู้ว่าลิเวอร์พูลชนะเพราะลิเวอร์พูลสกอร์มากกว่ารู้ดิดูเป็นคน RSJ 12 AS จะไม่มีโปรดำดินไม่มีป่านนี้แล้วคุณยังจะหวังอีกเหรอถามจริงคุณยังจะหวังอีกเหรออ่ะผมพูดให้สบายใจเลยครับ AS ไม่มีถ่ายพรีเมียร์ลีกโอเคนะไปสมัครโมโนแม็กนะจบนะนะครับคุณ MD2DCM50 รบกวนสอบถามครับ Oppo Pad 5น่าใช้ไหมราคาหมื่นต้นหรือมีตัวไหนแนะนำในงบประมาณนี้ทำไมมันหมื่นต้นวะผมแค่สงสัยว่าเพราะมันหมื่นต้นวะ Oppo Pad 5มัน 18,000 เลยไม่ใช่เหรอคุณทำไมคุณใช้คำว่าหมื่นต้นอ่ะหมื่นต้นนี่คือราคาที่ไหนอ่ะราคาออนไลน์เหรอราคาแฟลชเซลล์อย่างเงี้ยเหรอผมเช็คก่อนออนไลน์มันราคานี้เหรอวะเพราะว่าราคาเปิดตัวมัน1899อ่ะคุณทำไมมันถึงบอกหมื่นต้นน่ะอันนี้ผมแค่สงสัยขนาดออนไลน์ยังอยู่หมื่นกลางเลยตัว Wi-Fi Only อ่ะตัวที่เป็น RAM 8 Storage 256ที่เป็น Wi-Fi Only ครับก็ยังอยู่14,900อยู่เลยนะทำไมถึงบอกหมื่นต้นวะตัดมันก่อนจะหมื่นต้นหมื่นปลายช่างมันก่อนแล้วกันเนาะผมเดาว่าตัวที่คุณดูน่าจะเป็นตัว Wi-Fi แหละเพราะว่าตัว 18,999 มันคือตัว 5G ก็คือตัวใส่ซิมได้ประมาณนี้นะครับถามว่าน่าใช้ไหมจริงๆมันก็มีทุกอย่างที่แท็บเล็ตโอเคหรือดีๆ1ตัวควรจะมีที่บอกอย่างนั้นเพราะว่าก็จอสวยอยู่แล้วจอสวยประมาณ1จอความละเอียดสูงด้วยจอ 12.1 นิ้วความละเอียด 2.8K ใช้ปากกาได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นปากกาแบบที่เป็น Active ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็ใหญ่ตามปกติอยู่แล้วนะครับก็มีทุกอย่างที่มันควรจะมีเล่นได้ถ้าถามผมก็ชอบดีไซน์ก็เล่นได้ตัวเทียบกับมันก็คงไม่พ้นตัวของถ้าตัว Wi-Fi นะก็คงไม่พ้นเสี่ยมี่ครับคือถ้าในแง่ของสเปคเสี่ยมี่ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าเสี่ยมี่จะหาของได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งผมกำลังพูดถึงตัวเสี่ยมี่แพด8เพราะว่าตัวนั้นจอเล็กกว่าหน่อย 18.2 นิ้วแต่ได้ชิปแรงกว่าแน่ๆครับ Snapdragon 8 S Gen 4ได้ชิปแรงกว่าราคาเริ่มต้นถ้าตัว256ราคาพอกันแหละใช่ไหมถ้าตัว256ถ้าตัว256ราคาพอๆกันราคาพอๆกันแต่ว่ามันจะมีตัวเลือกตัวที่เป็น Storage 128ด้วยถ้าหาของได้ก็จะอยู่ประมาณแค่11,990 บาทโดยประมาณก็จะถูกกว่าก็ถ้าเอาความคุ้มค่าสเปคต่อราคาเป็นตัวตั้งตัดเรื่องความชอบแบรนด์ทิ้งผมยังเชียร์เสี่ยมี่แพด8มากกว่าถ้าเป็นตัว Wi-Fi นะคือ Oppo Pad 5ถ้าจะได้เปรียบตัวเสี่ยมี่แพด8คือต้องไปเล่นตัว 5G เพราะว่าเสี่ยมี่แพด8 Series ในไทยใช้คำว่าตลาดโกลบอลก็ได้มันไม่ทำตลาดเขาไม่ทำตลาดตัวที่เป็นรุ่นใส่ซิมครับเขาทำตลาดเฉพาะตัว Wi-Fi อย่างเดียวมันก็เลยนั่นแหละตามนั้นครับก็ลองดูถ้าให้เทียบเมื่อเราความคุ้มค่าสเปคต่อราคาเป็นตัวตั้งก็เซมี่แพด8ครับนะฮะกลับมาคุณลงท้ายด้วย0501นะครับมีแพด8 Pro
กลับดู YouTube พวก

เทลเลอร์หนังบวกเกมเสียงหูฟังก็ยังดังกว่าหนังแอตมอสอ่ะแสดงว่าเป็นปัญหาที่แอตมอสอันนั้นจะปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับจะบอกว่าซอฟต์แวร์ก็ไม่เชิงว่ะเป็นที่ระบบเสียงแอตมอสแน่ๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่หูฟังไหมหรือเป็นที่โคเด็กซอฟต์แวร์ของตัวมีแพดเองแต่ก็ชัดเจนว่าอันเนี้ยมันเกิดจากตัวการเปิดแอตมอสซึ่งผมตอบไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดจาก Netflix ไหมแล้วสมมุติว่าเอาแบบเดียวกันเอาหูฟังตัวนี้ไปต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตัวอื่นเปิดหนังเรื่องเดียวกันบน Netflix เปิดแอตมอสระดับเสียงเป็นยังไงถ้าระดับเสียงแบบว่าคุณลองปรับมาสักประมาณครึ่งนึงของบาร์ระดับเสียงแล้วมันดังกว่าของมีแพดโปรที่เปิดระดับเดียวกันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ของ iPad Pro ก็ถ้าถามผมทำอะไรได้ไหมก็ต้องบอกตรงว่าทำอะไรไม่ได้เป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์เขาต้องรอเขาแก้แค่นั้นเลยนะครับลงท้ายด้วย9999เล็ง iPad Mini 512ไว้เซ็งเลยตอนนี้ราคาขึ้นครับนอกจากราคาขึ้นแล้วหาของก็ยากด้วยแล้วก็ราคาขึ้นด้วยใช่ครับ Congratulationพูดจะตอบยังไงพูดไว้เสมอนะว่าจะซื้อรีบซื้อตอนเปิดตัวสินค้าพวกนี้ไม่ใช่ว่าพอเปิดตัวราคานี้แล้วมันจะอยู่ราคานี้ตลอดยิ่งในยุคนี้มันขยับราคาขึ้นได้เพราะว่าต้นทุนมันขยับไปเรื่อยๆนะครับตามนี้คุณสุวิชัยนะครับสอบถามครับเรามีไฟล์หนังอยู่ที่ PC แล้วเราจะแคสขึ้นทีวีแบบไม่ใช้สาย HDMI มีวิธีไหนได้บ้างไม่ใช้สาย HDMI เหรอเอาไงดีวะเอาไงดีนะจริงๆถ้าให้แนะนำวิธีที่ได้คุณภาพด้วยนั่นนะก็คงแนะนำให้ซื้อตัวพวกอุปกรณ์ที่เป็นwireless display adapter ครับแล้วก็ไปต่อกับทีวีแล้วมันจะสามารถส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ของเราเนี่ยไปยังทีวีได้โดยที่มันยังได้คุณภาพที่ค่อนข้างโอเคอยู่ใช้คำนี้แล้วกันหรือถ้าเป็น Mac ในกรณีถ้าเป็น Mac นะครับแล้วทีวีรองรับตัวไอตัวของวิธีแคส Apple มันชื่ออะไรนะหรือมีละ AirPlay ก็สามารถที่จะ AirPlay ทั้งหน้าจอมันสามารถ AirPlay สะท้อนทั้งหน้าจอขึ้นไปแสดงอยู่บนนั้นก็ได้ส่วนอีกวิธีนึงถ้าเกิดสะท้อนของบน PC มันใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็น Miracast ก็ได้นะครับก็ไปลองดูประมาณนี้แต่ถ้าแนะนำสุดแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์ที่เป็น Wireless Display ในกรณีถ้าเกิดจะใช้ดูหนังนะแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสถ้าเกิดใช้แค่ทำงานใช้แค่มีราแคสได้ถ้าใช้ Mac อย่างที่บอกใช้ Mac ง่ายอยู่แล้วใช้ Mac ใช้ AirPlay ได้ขึ้นไปได้เลยมันจะสะท้อนทางหน้าจอขึ้นไปอยู่แล้วประมาณนี้ละกันนะครับคุณครับเคพี่บอสครับได้ดูซีรีส์เกาหลี Blood Hound ซีซั่น2หรือยังดูยังวะจำไม่ได้เลยอ่ะไม่อยู่ในความทรงจำคิดซะว่ายังละกันแอคชั่นสุดติ่งไหมด้วยความที่จำภาพจำไม่ได้จริงขออภัยนะครับแต่ภาคแรกผมได้ดูภาคแรกภาคสองน่าจะยังนะถ้าคิดไม่ผิดแต่ภาคแรกแอคชั่นมันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แอคชั่นแบบมันเป็นแอคชั่นปล่อยเตะนึกออกป่ะมันไม่ใช่แอคชั่นแบบระเบิดล้างผ่านนะบอกไว้ก่อนนะครับคุณเอกรับจบพี่บอสเดาว่า GTA 6กับ PS5 ตัวอ้วนจะทำได้ไหม30เฟรมถ้า30เฟรมผมว่าได้ถ้า30เฟรมผมว่าได้โหมด performance นะย้ำว่าโหมด performance นะผมว่าได้ผมว่าได้นะครับในโหมด performance นะย้ำอีกที ในโหมด performance นะย้ำอีกทีคุณ onsen enjoy นะครับสวัสดีครับบอสอยากสอบถามว่าพวกโทรศัพท์เก่าๆที่เขารับซื้อกันไปเขาสามารถเอาไปแกะชิปแรมและรอมเพื่อไปใส่ในกล่องบล็อกได้ไหมในหลักความจริงคงได้แหละแต่คุ้มไหมอีกเรื่องนึงผมว่าไม่น่าคุ้มส่วนใหญ่ที่เอาไปเขาเอาไปขายครับหมายความว่ามันถ้าในที่แบบถ้าเอาที่เทรดอินนะเอาเราไม่นับร้านตู้แล้วกันนะเรานับที่เวลาคุณไปเทรดอินอ่ะจะเป็นของรีโมบี้จะเป็นของใครก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็คือเอาไปขายต่อในตลาดมือสองบางทีก็ถ้าเกิด

คือเอาไปชำแหละพาร์ทอะไรแล้วก็เขาก็ไม่แยกชิปแรมหรอกเขาเอาไปขายเป็นอะไรแบ่งเป็นพาร์ทอ่ะพาร์ทของเขาก็ต้องไปดูแหละสมมติว่าถ้าหน้าจอพังแบตไปแต่ว่า PCB ยังดีเขาก็แกะ PCB ออกมาขาย PCB แยกส่วนของพวกโมดูลบลูทูธออกมาอะไรเงี้ยเขาก็แยกเป็นพาร์ทแล้วก็ไปขายได้มีตลาดรับซื้ออยู่แต่ถ้าเกิดแบบถามว่าเอามาแบบแกะเม็ดแรมแกะเม็ดสตอร์เรจถามว่ามันแกะได้ไหมมันก็แกะได้แหละครับเพราะในเมื่อมันเปลี่ยนได้มันก็เกิดได้เนาะแต่ว่าเขาจะทำหรือมันไม่คุ้มมั้งเพราะว่าไอ้กล่อง Android Box มันก็ไม่ได้ขายราคาสูงไงถ้าเขาไปรับซื้อราคาสูงมันก็ไม่คุ้มทุนเขาไหมปกติแล้วเม็ดแรมกับเม็ดสตอร์เรจที่อยู่ในกล่อง Android Box ที่ราคาไม่กี่ร้อยหรือพันต้นๆโอ้โหมันเป็นเม็ดแรมกับสตอร์เรจคุณภาพไม่ได้สูงอยู่แล้วนะโดยปกติของมันนะครับประมาณนี้คุณเกี้ยง2658ช่วยแนะนำแท็บเล็ต8นิ้วเอาไว้เล่น ROV โดยเฉพาะเลยครับไอคูเดี๋ยวก่อนมันชื่ออะไรวะลืมชื่อวะมันใช่ไอคูไหมวะมันใช่ไอคูไหมวะไอแท็บเล็ตเกมมิ่งอ่ะเอาตัวแรกที่หาซื้อให้ได้ก่อนXiaomi Pad Mini ไปหา Xiaomi Pad Mini ก่อน Xiaomi Pad Mini ตอนนี้ถ้าหาได้นะครับย้ำว่าถ้าหาได้นะครับราคาจะอยู่ 17,990 บาทหน้าจอ 8.8 นิ้วได้ชิปเรือธงปีที่แล้วนะครับมี Dedek Dimensity 9400 Plus ก็แรงดีน่าใช้ครับก็ไปลองดูจริงๆราคามันขึ้นนะเพราะตอนแรกที่เปิดมามันคือ 13,990 บาทนี้ขึ้นไป 4,000 แต่ไม่มีทางเลือกเพราะว่านั่นแหละเน็ตแรมแพงเนาะก็ขยับราคาขึ้นไปแล้วราคาใหม่ล็อตใหม่ที่เข้ามา 17,990 บาทแต่แม้จะขยับขึ้นก็หาซื้อยากมากนะถ้าถามผมอ่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเอ๊ะมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนลืมมันของ Vivo อ่ะมันมี Vivo มี iQOO แล้วมีอีกแบรนด์นึงที่มันทำเกมมิ่งอ่ะมันชื่ออะไรวะลืมใครนึกออกบอกด้วยใครนึกออกบอกด้วยใครนึกออกบอกด้วยลืมชื่อว่ะทำไมลืมชื่อวะลืมชื่อเอาจริงๆมีตัวนึงก่อนมี Lenovo ก่อนLenovo Y700ถ้าหาของได้ก็เล่นได้นะครับ Lenovo Y700 ก็โอเคได้ชิป Snapdragon 8 Gen 3เป็นชิปเรือธงเมื่อ2ปีที่แล้วแต่มันก็ยังแรงอยู่เล่น ROV ลื่นๆอยู่ละสบายๆนะครับจำยี่ห้อไม่ได้ Red Magic โอ้ยขอบพระคุณอะไปดู Red Magic Astra ก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะจอใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่9นิ้วตอนนี้น่าจะยังหาของได้นะครับสำหรับ Red Magic Astra นะครับจริงๆมันมี Astra รุ่น2มาแล้วแต่ว่า Astra 2มันยังไม่เข้านะครับRed Magic Astra ตอนนี้ถ้าหาไม่มีแล้ววะหมดไปแล้วนี่ในหน้าเว็บ Red Magic ในไทยไม่มีแล้วปะไม่มีแล้วแสดงว่าเขารอรุ่น2มาแล้วรุ่นแรกขายหมดไปแล้วเสียใจไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องไปหา Red Magic Astra นะครับแต่จะไปลองหาก็ได้นะแต่ผมเช็คใน Shopee ของ Red Magic ประเทศไทยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับน่าจะรอ Red Magic Astra รุ่น2เข้ามาแล้วแต่ไม่ต้องไปรอนะราคาสูงนะครับก็ลองไปหาตัว Xiaomi Pad Mini ก็ได้รื่นแน่ๆสบายๆนะครับผมลงท้ายด้วย5508นะครับได้ iQOO Neo 10 RAM 8 256มาในราคา 1,500 โอนคุ้มแล้วอย่างที่บอก iQOO Neo 10เวิร์กมากในเรื่องการเล่นเกมถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่โคตรคุ้มค่ามากนะครับยิ่งหาได้ราคาต่ำกว่า 12,000 ได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับลงท้ายด้วย0501 Realme Realme T 500 Pro ลองแล้วเสียงดีมากก็ดีใจด้วยที่ชอบครับผมจะตอบยังไงมีเรียมีรุ่นไหนดีกว่า T500 Pro อีกไหมตั้งค่าพวก Special
นาย

0: ไอแอป Realme Link ได้ด้วยไม่ค่อยได้ลองหูฟัง Realme เยอะเท่าไหร่เลยไม่กล้าตอบว่าตัวไหนเสียงดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคครับเพราะมันรองรับตัว LHDC เนาะก็รองรับหมายความว่ารองรับตัวที่เป็น Highless Audio Wireless ได้นะครับก็นะถ้าชอบเสียงก็ดีใจด้วยใช้คำนี้ก็ต้องไปลองแหละครับตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องเสียงเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลพอสมควรว่าใครชอบเสียงโทนไหนแบบไหนผมคุณชอบผมอาจจะไม่ชอบก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดถูกอะไรนะจ๊ะตามนั้นนะฮะดูคำถามก่อนมีอันไหนข้ามไปไหมคิดว่าไม่น่ามีสั้นๆนะครับก่อนจะจบรายการแล้วกันเราได้ยินข่าวแหละว่าตลาดฮาร์ดแวร์ฝั่งคอน sumer กำลังจะขยับขึ้นราคาหลายอย่างนะครับคือไอราคาแรมกับราคาสตอเรจมันขยับไปไกลละถูกไหมแต่ว่าที่กำลังจะขึ้นเร็วๆนี้ก็จะมีทั้ง CPU Intel AMD กำลังจะขึ้นนะครับการ์ดจอทั้ง AMD Radeon RX 9000 Series Nvidia GeForce RTX 50 Series ก็กำลังจะขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงฝั่งที่เป็น Enterpriseก็ขึ้นด้วยขึ้นแรงกว่าเราอีกนะครับเพราะว่าล่าสุด Nvidia เขามีการปรับราคาของการ์ดจอระดับ Workstation อย่างตัว RTX Pro 6000 Blackwell บนหน้าเว็บ Nvidia นะขยับขึ้นเกือบ2เท่าตัว ขึ้นโหดมากขึ้นโหดมากนะครับราคาใหม่ตอนนี้อยู่ที่ 1,600ไม่ใช่ 1,000 16,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 500,000 กว่าบาทนะเพราะว่าตอนราคาเปิดตัวจริงๆตัวการ์ดจอ Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell เนี่ย Workstation Edition เนี่ยตอนเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วตอนนั้น Nvidia ลงราคา MSRP หน้าเว็บไว้อยู่ที่ 8,565 เหรียญสหรัฐแต่ว่าล่าสุดปรับราคาขึ้นมาเป็น 16,000 เหรียญสหรัฐเกือบ2เท่าถูกไหมถ้า2เท่าคือ 17,000 ก็เกือบอ่ะก็ตามนั้นนะครับให้สบายใจว่าไม่ได้ขึ้นเฉพาะฝั่งคอน sumer ฝั่ง enterprise ก็ขึ้นด้วยนะครับเอาวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูล ทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับเพียนัทครับผม
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์นะก็จะมีข่าวกับวงการรถยนต์นะกับทาง Toyota เอ่ย Honda เอ่ยที่เขาออกมาเขาเรียกอะไรออกมาแสดงเขาเรียกแสดงความคิดเห็นแล้วกันความเป็นห่วงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราแล้วกันนะว่าควรจะมีรูปแบบที่เท่าเทียมกันแล้วกันนะให้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็อันนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่รู้นะฮะรวมทั้งสื่อมวลชนก็อาจจะยังไม่รู้ลึกด้วยนะฮะที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะในส่วนของเราเนี่ยไอ้อย่างผมกับเฮียนัทเนี่ยถามว่ารู้อะไรบ้างผมบอกตรงเลยเราสองคนไม่รู้เลย เรารู้อย่างเดียวว่ารถเสียอะไรแล้วก็รู้ว่าทำไมรถมันถึงขายดีแล้วก็รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้รถไฟฟ้ามันถึงเขาเรียกขายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ
2: เรารู้ในมุมมองของคนซื้อ
1: ใช่ในมุมมองผู้บริโภค
2: ตามดูหน่อยเว้ยเดี๋ยวในรายการมาถามแล้วเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่อง
1: อ
2: ืมโอ้โหดอกเฟดอีก
1: คือส่วนเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันตอบยากนะแต่โอเคเอาล่าสุดเลยประเด็นเนี่ยที่ตอนเนี้ยทางค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ดูแลในเรื่องของภาษีหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็เลยมีคนมาเปรียบเทียบให้เฮียนัท
2: โอเคเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปเรื่องนั้นน่ะเด
1: ี๋
2: ยวคนยังไม่ได้ไปตามเรื่องมาเนี่ยจะไม่รู้ที่มาที่ไปต้องเท้าความกันหน่อยโตโยต้าเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะ50-60ปีตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนนะ
1: อ
2: ินโดเองตอนเนี้ยก็มาเกี่ยวพาราสีอยู่บอกเฮ้ยอยู่ย้ายไหม
1: มาไม่จ้าง
2: เงี้ยซึ่งสาวอินโดเนี่ยตั้งแต่สมัยพี่กำยังอยู่ฮอนด้าเลยก็มาจีบเราอย่างนี้แหละ
1: ครับ
2: ใช่ไหมปี97-98ก็มาจีบ
1: ตอ
2: นนี้ก็ยังจีบอยู่จีบมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะใช่ไ
1: หม
2: คือเขาบอกว่าอันนี้ตัวต้าเขาบอกนะ5 EV ผลิตจากต่างประเทศนำ

0: ข้าแบตเตอรี่ชิ้นส่วนมาแค่ขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟในไทยได้อะไร
1: อืม
0: ในมุมของคนที่เป็นผู้บริโภค
1: ครับ
0: สำหรับ
1: อืมเคนัทสัญญาณไม่ค่อยดี
0: ก็ทำประกอบอยู่ที่บ้านโพประกอบอยู่แถวนี้
1: ครับ
0: แล้วเราได
1: ้อืม
0: ไปดูราคาที่ญี่ปุ่นที่ราคาที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่วะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แ
0: ล้วเรื่องนี้อ่ะคุณสุปกรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้ผมบอกก่อนนะเราคุยกันเนี่ยผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังก่อน
1: ครับ
0: แล้วเราก็เล่าในมุมที่ไม่ใช่อินฟูไม่ใช่สื่อที
1: ่
0: ได้รับสปอนจากค่ายเลย
1: ใช
0: ่อันนี้ชัดเจนนะชัดเจนนะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าสปอนมาเนาะยินดีเสมออื
1: มแต่ก็ไม่เข้าข้างนะ
0: ก็ว่ากันตามข้อเท็จจริง
1: อ่าครับผม
0: นะครับเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขากังวลฮะคุณสุปกรณ์เขาบอกว่าโอ้โหอินโดเนี่ยประกาศเปิดบ้านต้อนรับเลยอยากย้ายไปอินโดใจจะขาดนะคุณสุปกรณ์บอกปัจจุบันเนี่ยผมมีอยู่สองหน้าที่หน้าที่แรกคือลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นหน้าที่ที่สองคือคนไทย
1: นะ
0: ไอ้หน้าที่ลูกจ้างญี่ปุ่นเนี่ยไม่นานก็หมดแล้วนี่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้าพูดนะ
1: ส
0: ่วนหน้าที่คนไทยเนี่ยเขาบอกไม่มีวันหมดอายุอันนี้ก็ไม่ผิดก็ถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: เขาบอกแชร์มุมมองของเขาในฐานะคนไทยคือสิ่งที่อินโดพยายามดึงการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของอินโดนั่นแหละไม่ผิดไทยแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาไม่ต่ำกว่า60ปีแล้ว
1: ม
0: ีซัพพลายเออร์คนโรงงานที่มีฝีมือโลจิสติกเอนจิเนียร์ตลาดส่งออกเป็นออโตโมทีฟอีโคซิสเต็ม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมที่ภาครัฐการผนึกกำลังดึง EV ย้ำว่า EV นะไม่ได้บอกค่ายประเทศไหนนะเขาบอกว่าออกไปดูโลกกว้างจีน EV เขาโตเร็วเมื่อตลาดใหญ่ขึ้นการเติบโตก็เริ่มชะลอเป็นเรื่องปกติกำลังซื้ออิ่มตัวแต่ต้องลองดูว่ามันมีโปรดักต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุโรป EV โตแรงจากกฎเรื่องของสภาวะแวดล้อมกฎเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์นู่นนี่นะ
1: อ
0: เมริกาก็อีกแบบหนึ่ง EV อยู่ 10% ลูกค้าเริ่มกลับมาเป็นไฮบริดหรือเป็นเครื่องยนต์สันดาปมากขึ้น
1: อันนี้
0: ผมหยิบโค้ดของคุณสุปกรณ์มานะเขาบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้คือทุกวันนี้มันไม่มีเทคโนโลยีใดหรอกนะที่มันจะเหมาะสมกับคนทุกประเทศหรือทั่วโลกมันก็ต้องแยกกันไป
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าไทยแล้วเนี่ยเรากำลังส่งเสริมรถ EV หรือสร้างอุตสาหกรรม EV สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะEV ขายในไทยเยอะขึ้นเพราะถูกลงค่าพลังงานถูกเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแบบที่หลายคนพูดแล้วก็แบบที่เราสองคนพูดแต่รถเหล่านั้นผลิตที่ต่างประเทศนำแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญมาประกอบขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่าน
1: อ
0: ันที่แล้วตอบไปแล้วผมไม่สนใจหรอกว่าไทยเราจะได้อะไรเพราะทุกวันนี้บางคนที่มันได้อะไรจากไทยอ่ะมันเอามาใช้กับไทยไหม
1: ครับ
0: อันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะ
1: เราไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรไม่ต้องมาปั้นหน้าไม่ต้องมาทำแบบโอ้ย
0: ไม่ต้องเก่งใจอะไร
1: เออใช่ถูกต้องครับ
0: นะคือไอ้คนที่ได้จากไทยไปได้ได้นี่ไปเนี่ยจะหายเขากี่เม็ดไปเลยเนี่ยผมก็ไม่เห็นได้อะไรจากมัน
1: คร
0: ับแล้ววันเนี้ยถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์ผมได้ประโยชน์คนซื้อได้ประโยชน
1: ์
0: ผมโอเค
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของภาครัฐที่คุณต้องไปตั้งและนั่งทําหน้าที่บริหารจัดการตรงนี้ว่าคุณได้อะไรไม่ใช่เขาขายแล้วขายในบ้านเราแล้วโกยเงินกลับบ้านเราโอ้โหไม่เหลือสักแดงนึงอันนี้ก็ไม่เรื่องที่ไม่ควร
1: ซ
0: ึ่งคุณสุภกรบอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้บอกนะว่า EV เนี่ยไม่ดีที่เองตั้งคำถามว่าระบบชาร์จพื้นฐานมันพร้อมแค่ไหน EV เพิ่มมากขึ้นระบบเราพร้อมหรือยังเราจะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้หรือไม
1: ่
0: อะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับคือสิ่งที่ต้องทำคือคัดเลือกส่งเสริมนักลงทุนที่จริงใจอยากจะสร้างอีโคซิสเต็ม

0: มีทั้งโรงงานคนพึ่งพาโลจิสติกพูดตรงๆนะให้คนท้องถิ่นมันเกิดงานมีงานที่ตุ้งได้ตังมีเงินเดือนได้โบนัสกันบ้างคุณสุภกรบอกเฮ้ยความสามารถคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกผมว่ากล้าพูดนะถ้าวันหนึ่งที่ไทยจะประกอบซุปเปอร์ไทยจะประกอบ GTR ไทยจะประกอบซีวิกไทยผมว่าไทยเราก็ทำได้ไม่แพ้ใครเว้ย
1: ใ
0: ช่ไหมเขาบอกที่ใครผลิตรถของอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีสร้างงานส่งออกไปทั่วโลกผมมั่นใจว่าเราทำได้แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรืออะไรก็ตามแต่ทุกหมวดอ่ะเราตั้งคำถามผมตั้งคำถามกับเลยไม่ได้ตั้งคำถามกับคุณสุภกรนะผมบอกก่อนผมตั้งคำถามผู้ใช้รถอย่างเราแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ทำไมวะซีวิกไออาร์เอฟเอลประกอบไซตามะแรงงานคนญี่ปุ่นลายผลิตญี่ปุ่นชิ้นส่วนญี่ปุ่นไม่ถูกกับซีวิกบ้านเราวะโอ้มันต้องแพงกว่าดิพี่ถูกไหม
1: เออใช
0: ่เออมันต้องแพงกว่าดิ
1: มาบ้านเรานี่4ล้านกว่านะทำล้อเล่นไป
0: รถที่แตกเลย399เลย
1: ใช่ไหมผมบอกให้เลยว่า
0: ถามกลับว่าเอ้ยแล้วทำไมรถมันถึงแพงวะแล้วทำไมรถที่ผลิตในไทยส่งไปขายที่ประเทศอื่นประเทศอื่นมันขายถูกกว่าเราวะ
1: เอางี้นะคือถ้าบริษัทญี่ปุ่นฟังเราสองคนอยู่นะ
0: เออ
1: คุณลองเอาแบบตั้งโรงงานแล้วผลิต FL5 ให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเลยนะแล้วขอให้ราคาเนี่ยที่ขายในญี่ปุ่นน่ะเท่ากับราคาที่ขายในเมืองไทยนะ
0: เออ
1: ผมบอกให้เลยว่าน่าจะขายดีเหมือน Civic เลยอ่ะไม่ต้องมีโหมด S บวก S อะไรด้วยไม่ต้องมาไฮบงไฮบริดเลยผมบอกให้เลยว่าตลาดตรงเนี้ยเด็กวัยรุ่นน่ะพร้อมเลยอ่ะเล็กแอร์เรียไม่พอนะผมบอกให้เกินอ่ะ
0: จริง
1: เล็กแอร์เรียไม่พอจอดฮอนด้านะผมจะบอกให้นะเอาราคาทำให้ได้เท่าญี่ปุ่นนะผมบอกให้เลยว่าแล้วก็หาซัพพลายเออร์ที่เป็นเมคเกอร์ที่ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนในเมืองไทยอ่ะให้ได้สัก 80-90% เลยนะผมบอกให้เลยว่ายังไงก็ขาดยังไงก็ขายแบบไม่พอขายเอางี้ดีกว่า
0: สมมติโตโยต้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะผลิตซุปเปอร์เว้ยเราทำที่จีนก็ได้วะอาจจะปวดกระบาลเรื่องโครงขวาหน่อยก็ยากอะไรก็ส่งพาร์ทไปประกอบจีนดิ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งมาเมืองไทยแพงกว่านิดหน่อย
1: ค่
0: าความปลอดค่าโลจิสติกก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ล้าน65ล้าน8ล้าน9ไม่ได้เกิดเลยนะค่ายอื่นอ่ะ
1: ครับผมถูกต้องครับ
0: มันมีวิธีทำ
1: มันก็มีนะอย่างเฮียนัทก็เคยนำเข้ารถเนี่ยเฮียนัทก็รู้ราคานะว
0: ่
1: ามันอยู่เท่าไหร่มันอยู่เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ผมบอกมอไซค์ที่ผมนำเข้านะช่วงนึงอ่ะผมต้นทุนผมถูกกว่าโชว์รูมประมาณเกือบล้านนะ
1: ครับ
0: รถมองไทยที่ผมไปกวาดมาทั้งญี่ปุ่นน่ะเต็มตู้เนี่ย40ฟุตน่ะผมขายหมดตั้งแต่รถยังไม่ขึ้นตู้เลยพี่
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นน่ะกว่าที่ตู้จะมาถึงเมืองไทยกว่าจะเคลียร์ตอนนั้นผมก็หน้าแห้งอยู่นะเพราะมันเป็นรูปมันแปรรูปเป็นรถไปหมดแล้วผมแค่ทำที่ว่ามันทำแล้วมันเป็นยังไงวะมันรู้มันจะได้รู้อะอ๋อมันมีปฏิมาภัยเว้ยมันบำรุงท้องถิ่นเว้ยอะไรก็ว่ากันไปสามภาษามิตรเว้ยต้องจ่ายเว้ยโ
1: อ
0: ้มันจ่ายยุบยับเลยเว้ยไม่กว่าไง
1: แต่เอาง่ายๆนะอย่างรถธรรมดาบ้านๆเนี่ยทำไมของเรามันถึงแพงกว่าต่างประเทศเยอะจังถ้าบอกว่าอันเนี้ยก็ประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศต้นผลิตอะเขาก็ทำถูกได้สิผมย้อนกลับถามเลยแล้วอเมริกาทำไมมันราคาเท่าญี่ปุ่นเลยอ
0: ่ะถูก
1: แล้วทำไมมันถึงได้ถูกอ่ะทั้งที่ค่าแรงอเมริกาเขาก็ไม่ได้เขาก็ถามว่าแรงงานเขากับญี่ปุ่นเนี่ยผมเผลอๆอเมริกาแพงกว่าด้วยนะค่าครองชีพในอเมริกาก็อาจจะแพงกว่าด้วยนะ
0: ค่าแรงรายชั่วโมงอ่ะสมมติเป็นวิศวกรนะชั่วโมงนึงต้องมี50-60เหรียญ
1: ใช่ อย่างบ้านเราวิศวกรอ่ะเดือนหนึ่งยัง 2-3 หมื่นเองอ่ะ
0: เริ่มต้น
1: เออประสบการณ์เข้าไปใหม่ๆเนี่ยไม่เกิน 20,000 แล้วกันอ๋อง่ายๆนะฮะอืมก็เลยมีคำถามคือเรื่องของการจ้างงานหรือไม่จ้างงานหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแล้วกันเนาะรัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมที่ก็ต้องคุยกันแต่ว่าโอเคทางบริษัทญี่ปุ่นก็โอเคมีการโยนหินถามทางแล้วกันว่าเออจะทำไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเฮียนัทที่ทำให้เราเนี่ยรู้อะไรมากยิ่งขึ้นกับในแต่ละจุดแต่ละอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะกับราคาส่วนต่างอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่มีคนยกตัวอย่างอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากเมืองจีนเห็นไหมของค่ายญี่ปุ่นเองอ่ะ
0: Honda EN2 บอกไปเลยตรงๆเลย
1: เออราคายี่ที่เมืองจีนเท่าไหร่นะ700,000 กว่าบาทนะ
0: 700,000 กว่าบาท
1: เออพอมาถึงเมืองไทยก็1.4 ล้านล้านเจ็ดเอ้ยล้านสี่ล้านเจ็ดนะ
0: ล้านสี่สาม
1: เออ
0: หรือล้านสี่ห้าวะสักอย่างนี่แหละแถวนี้
1: เขาก็เลยแซวกันว่าขายไม่เอาพวกอะไรนะขายไม่เอาพวกเลยส่วนมาสด้า6Eราคาล้านนิดนิดเขาบอกไอเนี้ยขายเอาพวกแล้วถามว่าถ้าเทียบความต่างระหว่างสเปคสองตัวนี้นะผมกล้าพูดได้เลย 6E นี่เหนือกว่าอย่างเกือบทุกประตูเลยอ่ะ
0: คือ EN2 เนี่ยสมมตินำเข้าใช่ไหมที่ผมเสียภาษีตอนนั้นเนี่ยมันคือมีมหาไทยสรรพสามิตแล้วก็มูลค่าเพิ่มราคาประมาณนี้ใช่ไหมทุนเนี่ยผมว่าเราอยู่ประมาณสัก300,000-400,000อ่ะทุนมันอยู่ประมาณล้านหนึ่งน่าจะกว่าประมาณเนี้ยคำนวณแบบไวๆนะแต่การไปเปิดล้านสี่กว่าเนี่ยผมพูดตรงในยุค World Wide Web อ่ะทุกอย่างมันเซิร์ชได้จากแท็บเล็ตจากสมาร์ทโฟนแล้วอ่ะคุณก็ต้องส่วนหนึ่งผมก็ต้องพูดตอบกลับไปตรงๆว่าถ้าญี่ปุ่นคุณกินมาจนเปมาไม่รู้กี่ปีแล้วถูกไหมทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เราหาข้อมูลได้หมดเกือบทั้งหมดแล้วกันคุณอาจจะคุ้นกับตั้งราคาสูงจนเหมือนที่เราเคยพูดว่าไอ้ยุโรปนะไอ้ค่ายุโรปนะมันทำเตี้ยลงแต่ละวันเตี้ยลงทุกวันเว้ย
1: ใช่ถูก
0: มันลงมาไว้เพื่อให้คนมันจับต้องได
1: ้เออ
0: ค่าญี่ปุ่นก็เด้งขึ้นไปไว้ทีบขึ้นไปจุดตรงกลางเนี่ยตอนที่มันเจอกันที่ประมาณ1.9 ล้าน
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันเริ่มต้นกันตรงนั้นใช่ไหมจนวันหนึ่งที่รถผลิตในจีนมาในเงื่อนไขภาษีเดียวกับที่ไอเอ็นทูนำเข้านี่แหละมันกลายเป็นว่าราคาถูกลงคราวนี้ยังไงล่ะก็เลิกลักกันหมดทีนี้คุณจะเดินทางไหนดีวะเฮ้ยคุณจะขึ้นหรือคุณจะลงต่อดีหรือจะขึ้นต่อดีวะขึ้นต่อคราวนี้เซกเมนต์ด้านล่างในเรื่องของราคาถ้ามองจากเลเยอร์ราคาต่ำ500,000ไม่เกิน700,000ไม่เกิน900,000ไม่เกินล้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหที่จีนเสียบสไลด์ขาขาดเลยทีนี้
1: เข
0: าเรียกว่าอาการหลังลอย
1: ครับ
0: บุกเพลินปรากฏโอ้โหหลังลอยเลยครับเห็นทีหนึ่งพี่จีนเสียบเข้ามาแล้วมัดตีแพงกว่า500,000
1: ครับ
0: อย่าว่าที่ไอ้คันที่ผมนั่งอยู่บ่อยๆเนี่ยอย่างวอลโว่เนี่ยราคาจริงก็ไม่เท่านี้
1: ใช่ถูกคือทั้งที่ตอนเนี้ยหลายคนดีแคร์เรื่องของแต่ละแค่เลยอ่ะค่าต้นทุนบวกนู่นบวกนี่บวกนั่นบวกนั่นมาตอนเนี้ยราคารถสุทธิจะเท่าไหร่และกำไรจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาให้ดูกันเลยนะมีการคือแต่ตัวเลขตรงเนี้ยผมว่าอาจจะแค่ใกล้เคียงแล้วกันอาจจะไม่ 100% นะ
0: ผมกล้าพูดนะสมมติคนไทยนะพี
1: ่
0: เราจะขายซีวิคใช้1.9 ล้านคันนี้เราเปิดมาที่1.6 ล้านเราขอกำไร300,000
1: โหขายดีเลยน้ำเทท่าเลย
0: เออบอกมาเลยผมขอกำไรคันละ300,000
1: โอ้โหผมบอกให้เลยว่าถ้าไม่เกิน2 ล้านอ่ะยังไงก็ขายดี
0: คนญี่ปุ่นที่นู่นนะโอนัสนะ24 เดือนเลย
1: ครับ
0: เพราะแม่งขอบไม่ได้พักเลย
1: ใส่ตามะใส่ตามะลุกเป็นไฟเลยทีนี
0: ้ถูก GTR 2.9 3.1เนี้ย
1: เออครับอืม
0: ตายเซ็นเซ็นกันหมึกหมดเลยเซ็นหัวเครื่องกันหมึกหมดเลยเครื่องประกอบหมดประกอบจนเรียกอะไรนิ้วเคล็ดแล้วนิ้วฟนแล้ว
1: ไอ้คนประกอบที่บอกจำไม่ได้ว่าประกอบไปกี่เครื่องแล้ววะ
0: ถูกสมาคมผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยผมไม่รู้มันมีสมาคมนี้มั้ยนะผมก็พูดไปก่อนละในเมื่อคุณบอกได้ว่านะวันนี้คุณได้อะไรแชร์นู่นแชร์

0: ผมไม่รู้มันมีสมาคมนี้นะผมก็พูดไปก่อนละ ในเมื่อคุณบอกได้ว่านะวันนี้คุณได้อะไรแชร์นู่นแชร์นี่ผมบอกกับรัฐบาลไทยเลยหนูเลย
1: ห้าสังเดช
0: สูตรเศร้าอย่างนี้เอา6

0: เงื่อนไขพิเศษในการนำเข้ารถจากญี่ปุ่น
1: โอ้ผมด้วยที่ผมยกสองมือเลยนะ
0: เออ
1: ผมยกสองมือแบบยกท่วมหัวเลยอ่ะทุกบริษัทญี่ปุ่นนะ
0: เออ
1: ผมจะเสนออย่างนะไอ้รถที่ควรจะเอาเข้ามาขายเนี่ย อย่างพวกเคคาร์เนี่ยคุณเอาเข้ามาเถอะคนเขาไม่นิยมรถใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมรถเล็กกันแล้วแล้วเคคาร์มันตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดเนี่ยเห็นครับ25 28โลลิตรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของน้ำมันแพงไงนึกออกป่ะคือน้ำมันแพงอ่ะเราใช้รถที่มันกินน้ำมันเยอะๆทำไมอ่ะอย่างเมื่อก่อนนี้รถเครื่องยนต์ 1,500 1,600 รับประทานน้ำมันนี่ประมาณ8 9โลลิตรอย่างเงี้ยกับรถปัจจุบันเนี่ยเครื่อง600 800 ซีซี 1,000 ซีซีเงี้ยกินน้ำมันเกือบ20โลลิตรอย่างเงี้ยหรือ20กว่าโลลิตรอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือทุกวันนี้ผมว่ามันเค้าเรียกอะไรอ่ะอย่างเทคโนโลยีของไฮบริดเนี่ยอนาคตอ่ะฮะ
0: โอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเว้ย
1: อะไรนะ
0: ทาโวอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: ทาโวใช่ไหมครับอย่างเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ก็ต้องบอกอย่างว่าอนาคตอะอะไหล่ของไฮบริดอะไม่ถูกนะคือคนไทยเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะถ้าเราไม่มีอะไหล่ทดแทนไม่มีอะไหล่มือสองไม่มีอะไหล่เชียงกงนะผมว่าจะตายค่าซ่อมนี่ต่อเดือนนี่แต่ละพูดง่ายว่าบางคนเนี่ยปีหนึ่งแทบไม่มีเงินเก็บเลยนะกับการซ่อมรถน่ะสมมุติเฮนัทซ่อมรถเนี่ยเฮนัทโดนค่าซ่อมไปประมาณสัก 80,000 อย่างเงี้ยมันเหมือนบางคนได้เก็บเงินทั้งปีเลยนะ
0: ถูกครับ
1: เออเนาะมันก็ผมในส่วนมุมมองของเราสองคนแล้วกันผมว่ามันต้องไปคุยกันอะแล้วคุณก็ไปหาทางออกกันเอาเองแต่เพียงแต่ว่าค่าญี่ปุ่นก็คุณก็ทำราคารถให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยคือถ้าคุณอยากคือถามว่าราคาเนี้ยคุณก็ยังสู้กับจีนได้อยู่นึกออกปะแต่ถ้าทุนถูกลงกว่านี้ผมบอกให้คุณสบายเลยผมยังเชื่อว่า 70% ของคนใช้รถยังไม่กล้าไป EV นะแล้วทุกวันนี้ข่าว EV ไฟไหม้นี่มาทุกวัน
0: อ
1: ่ะมันมีมาตลอดเวลาล่าสุดนี่ Volvo ตัวไฮบริดใช่ไหมเฮนัท
0: โอ้โหผมกลัว
1: ที่ชาร์จข้ามคืนแล้วไฟลุกอ่ะนั่นแหละก็คือมันคือมันทำให้คนบางคนที่ยังไม่กล้าไปก็มีเยอะนะแล้วผมบอกให้เลยว่ากำลังซื้อส่วนใหญ่เนี่ยคือคนรุ่นพวกเรานะเห็นไห
0: ม
1: ที่เป็นกำลังซื้อรถอ่ะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะกำลังซื้อส่วนใหญ่อยู่ในยุคประมาณสักอายุ35-40 50-60แล้วกันอ่ะตีไว้ประมาณเนี้ยแล้วคนเหล่านี้ถามว่าเก่งเทคโนโลยีไหมไม่ได้เก่งนะเขาอาจจะไม่ชอบกับเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบเป็นทัชสกรีนนู่นนี่แน่นทำให้เขาใช้ชีวิตลำบากก็ได้นะอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกินจากพวกเราไปเนี่ยอาจจะไม่เอาเลยนะไอ้พวกเนี้ยเพราะใช้ไม่เป็นไงนึกออกปะชอบแบบอนาล็อกชอบแบบง่ายๆบางคนเนี่ย
0: ก็ให้กดเว้ยไม่ต้องอะไรก็ไปจอหมด
1: ถามว่าอย่างบางทีพุชสตาร์ทเนี่ยดีไหมเหรอผมว่ามันก็ดีนะมันก็มาลดการที่จะต้องพกกุญแจไงแต่เราก็ต้องพกรีโมทนี่ออกป่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ถามว่าดีกว่าไหมมันก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงกันซึ่งรถทุกวันเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้หมดแล้วกันนะครับ
0: โอเค
1: นะ
0: ที่ญี่ปุ่นนะ
1: ฮะ
0: ร้านหนึ่ง
1: โ
0: อท็อปนะบ้านเราร้าน99,000
1: ฮะครับ
0: ที่นู่นร้าน140,000
1: บ
0: ้านเราร้าน99,000ต่างกัน50,000โอ้ยเอ้าอุ้ยมอเตอร์ไซค์แหกโค้งต่อหน้าต่อตาเลย
1: โอ้ครับ ก็ในส่วนอันนี้คือตัวไหนนะเฮียนัทมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
0: มอเตอร์ไซค์ชนพี่มาเร็วจับแหกโค้งมันจะพังข้ามแยก
1: ครับ
0: ผมก็ว่าอยู่มันทิ่มไปเร็วมากเลย
1: ครับ

0: อ่ะต่อภาพตัดมาคือส่งไปขายข้ามน้ำข้ามทะเลไปถูกแพงกว่าเราห้าหมื่น
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เราก็แค่ตั้งคำถามได้นะว่าเอ๊ะแล้วทำไมส่งกลับมาสมมตินะส่งใจคุณกลับมาเพราะแพงกว่าญี่ปุ่นห้าหมื่นได้ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมจ๊ะเจอต้า
1: ครับหรอไม่หรอกคือว่าผมว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะนะที่หลายคนยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็บางคนก็อาจจะไปแบบคืออินกับทางบริษัทญี่ปุ่นไงนะอินแบบในเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยคือก็เข้าใจแหละจริงๆมันเรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะและอย่างคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็ต้องพุทธไปให้เขาให้ทางภาครัฐได้รับทราบว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะปัญหาคือตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: จีอายาลิปเนี้ยราคาที่ญี่ปุ่นนะ
1: 1.2 ล้านอันนี้ตัวที่แรงๆใช่ไหม
0: วิสามเม็ดนี่แหละตัวนี้
1: ไอตัวที
0: ่อยากขับยาลิปอยากขับตัวนี้
1: พร้อมเอาถึงเมืองไทยเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้เห็นขายอยู่3 ต้นสามกลางนะ
1: ต่างกัน2 ล้านเลยนะ
0: ใช่เนี่ยอาที่ญี่ปุ่น1.2 ล้านใช่ไหมจียายาลิปนะ
1: คร
0: ับ1.27 ล้าน
1: ครับ
0: เอาอีกแล้วมือเป็นระวิงเลยทีนี้ตายแล้วโรงงานต้องร้อง
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะก็เอาหลักการเนี้ยอ่ะเราส่งเขาไปเราส่งไปเขาส่งมา
1: เออ
0: เราพื้นฐานราคาวันไพ
1: ร์
0: โกลบอลวันไพ
1: ร์
0: ให้ผมเปรียบเทียบอะไรสตาร์บัคไง
1: อ
0: ยากกินประเทศไหนราคามันจะแหลบๆกันนิดเดียวบางที่ก็ถูกกว่าผมข้ามไปกินที่ตอนนั้นที่พาลูกน้องไปปล่อยเป็ดสักแก้ว
1: ครับ
0: ตอนนั้นถูกกว่าหน่อยนึง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อย่าง
0: ปรับให้มันเป็นราคาเดียวกันทั่วโลก
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอ้นี่ถ้าเกิดว่าจริงอายาลิศนะ1.27 ล้านเอาละให้1.3 ล้านเลยอ่ะ
1: ครับ
0: โรงงานประกอบที่ไอจีนะลุกเป็นไฟพอๆกับไซตามะเลยเรือขนรถนี่ต้องส่งแบบFL 1 ลำยอดออเดอร์800 คัน
1: ม
0: ูเก้นผลิตไม่ทันตะปูนผลิตไม่ทันกองกรุ๊ปเอ็มยอดสูงโอ้โหถล่มทลาย
1: ครับ
0: ต้องปักหมุดประเทศไทยอ่ะผมพูดกล้าพูดในมุมนี้นะเพราะว่าอันนี้ไม่อาจจะฟังดูตลกนะแต่ทุกวันนี้โลกหันมามองประเทศไทยในแง่ของรถแบบนี้นะ
1: ครับ
0: จริงนะ
1: เคย
0: ไทยเราเนี่ยมันเหมือนโดนกดทับอยู่พี่นึกออกป่ะ
1: ใช่เคยมีคนที่อยู่ต่างประเทศนะเขาบอกว่าคนไทยนี่โคตรรวยเลยนะเป็นเขาไม่กล้าขับนะในรถราคาเนี้ยนึกออกป่ะเขาบอกว่าโหคนไทยซื้อไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยทั้งเขาขับรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาขับในราคา1 ล้านกว่าบาทแต่มาเมืองไทยมัน3 ล้านกว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละนี่ล่าสุดผมเห็นอันหนึ่งเห็นนะยกตัวอย่างนะสเตปฟาก้อนเขาบอกว่าโดนภาษีเท่าไหร่เขาบอกราคาต้นทางเลยนะที่ญี่ปุ่นเลย4,159,100 เยน
0: อ
1: ัตราแลกเปลี่ยนเขาตีไว้0.2 บาทต่อเยนนะณปัจจุบันนะถ้าเกิดต้นทุนรถคันนี้732,000ประมาณนี้ภาษีนำเข้าภาษีนำเข้า 40%ก็2,092,800 บาทสรรพสามิต 15% 153,720 บาทภาษีมหาไทย 10% ของสรรพสามิตก็คือ 15,372 บาทภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีแวด 83,572 บาทรวมภาษีทั้งหมด 545,465 บาท
0: เพิ่งจะ1.3 ล้าน
1: เออรวมสุทธิคันนี้1,277,467 บาท
0: เราเปิดไปเท่าไหร่2 ล้านไหม
1: ไม่เราเปิด1.79 ล้านมั้ง1.7 ล้านกว่าประมาณนี้นะครับ
0: บวกไป500,000สี่แสนกว่า
1: อ่ะ
0: ถ้าบวกพอๆกับ EN2
1: อืมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นใช่เพราะ EN2 ก็ถ้าคำนวณจริงก็ประมาณล้านนิดๆนะอ่าฮะ
0: อืม
1: ประมาณนั้นอือฮึเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกำไรตัวเนี้ยมันคืออะไรอ่ะต้องจริงๆก็บริษัทญี่ปุ่นก็ต้องดีแคร์ให้เราเห็นเหมือนกันนะถ้าเอา
0: คือน้ำมันคือมันต้องพูดกันตรงๆแล้วเ
1: ฮ้
0: ยผมทำธุรกิจผมต้องมีกำไรนะลูกน้องผมเป็นพันเป็นหมื่นคน
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้
1: ครับ
0: แต่ผมว่าถ้าต้องถามเพิ่มว่า โอ้แล้วเวลาเราส่งไปญี่ปุ่นทำไมราคามันเท่าบ้านเราเลยวะถูกหรือแพงกว่าบ้านเราอย่างเนี้ยมันยังมาเคยยกตัวอย่างทาวเวอร์หนึ่งกันเนี้ยแล้วทำไมมันแพงกว่าบ้านเราแค่ 50,000 เองวะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยเอาสมการเนี้ยเอาโจทย์เนี้ยตั้ง
1: เ
0: ป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์นะเฮ้ยอยู่จัดตั้งตัวแทนเลยส่งทนายแก้วไปคุยก็ได้
1: คร
0: ับทนายเดชาก็ได
1: ้ฮะครับ
0: ไปคุยกับคุณอนุทิน
1: ฮะครับ
0: ทุกค่ายรวมกันเลยผู้ประกอบการรถนำเข้ารถโอเวอร์ซีทั้งหมดแล้วโม่เลยค
1: ุ
0: ยกับคุณอนุทินเลย
1: ย
0: ุคนี้ที่หนูเคลียร์หมด
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็พี่หนูเนี่ยถามว่าเอารถเก่าวิ่งบนถนนกับเอารถใหม่ๆในราคาที่ทุกคนจับต้องง่ายวิ่งบนถนนเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมเราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมค่าคาร์บอนก็น้อยลงอากาศก็ดีขึ้นมลภาวะก็น้อยลงซื้อรถใหม่ก็ดีกว่าพวกเรา
1: ล
0: ดถูกแล้ว
1: ครับ
0: อันเนี้ยไม่ได้ไม่เสียด้วย
1: ครับ
0: และมันอย่างน้อยสุดอะถ้ามองในนโยบายว่าก็ทำให้คนที่กินในกระเป๋ามีมูลค่าเยอะขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมผมพูดถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: สมมติเราถือเงินอยู่สักมีอยู่ล้านหนึ่งผมยังไม่ได้รถคันหนึ่งเลยว่ะ
1: ครับ
0: แต่ซื้อรถจากญี่ปุ่นในเคคาได้600,000เว้ย
1: ครับ
0: เหลือตังค์อีก400,000เอาไปแต่งให้หมดตูดเลยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมมองว่าถึงมันจะดูเป็นการลดอ่ะแต่มันเป็นการลดให้คนมีความสุขนะ
1: ครับ
0: ผมพูดถูกไห
1: ม
0: ผมอาจจะพูดแบบเห็นแก่ตัวไหมไม่ผมเห็นแก่ทุกคนเลยเพราะทุกคนก็อยากได้รถที่มันถูกลงอยู่แล้ว
1: ถูกต้องเราพูดเสมอนะคือการมาของรถ EV อ่ะหรือว่าการมาของรถจีนที่ออปชั่นล้นๆเลยเนี่ยมันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะตัดอะไรออกไปโดยที่ไม่จำเป็นไงคือต้องบอกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยผมจำได้เลยถ้าใครฟังเราอยู่เรื่อยๆจะรู้ว่าไอ้รถที่เราเอามาเนี่ยเทคโนโลยีมันจะล้าหลังกับญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งเจเนเรชันนะคำนี้ดีกว่าก็คือเอาง่ายพอเจนนี้ตกยุคไปแล้วเนี่ยขึ้นเจนใหม่แล้วเนี่ยไอ้เจนเก่าเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาบ้านเราลักษณะเป็นอย่างนั้นละกันแล้วออปชันต่างๆเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าให้มาพอใช้ได้แล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้แบบเฮ้ยจะต้องเต็มที่
0: ไม
1: ่
0: ล้นจัดแต่ก็ไม่ได้เยอะจัดไม่ล้นจะถูกบ่นนะ
1: แล้วก็ราคาก็เขาเรียกอะไรดีราคาอาจจะถามว่าสมน้ำสมเนื้อไหมก็แพงกว่าญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะแต่การมาของรถ EV ใน
0: ปัจจุบันต้องถามในมุมที่กลับมันแพงมาตลอดใช่ไหม
1: มันแพงมาตั้งแต่เริ่มแล้ว
0: ใช่ไหม
1: มันไม่ได้เพิ่งจะมานี่แต่ว่าโอเคพักหลังก็ถามว่าแพงขึ้นไหมมันก็เท่าเดิมแล้วกันแต่มันได้ออปชันที่ดีขึ้นมันมีออปชันที่มันเขาเรียกอะไรมันทำให้คนซื้อรู้สึกได้ว่าค่อยคุ้มค่าหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่า
0: คือก็พูดกันอีกมุมนึงก็คือในด้านหนึ่งก็คือให้ญี่ปุ่นไม่ต้องเขินที่มันจะขายถูกนะเว้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่คุ้นชินไม่ผิดแต่คือณวันนี้การแข่งขันมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้มีแค่สี่ห้าแบรนด์ในประเทศไทยแล้วไงโ
1: อ
0: ้แบรนด์รถในงานทุกวันนี้นี่ชาเลนเจอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาบูธสเกลเท่าๆกัน
1: อ
0: ่ะไม่อยู่เลย

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะยอมรับในเรื่องของการขายลดราคาที่มันต่ำลงบ้างเพื่อให้มันสมเหตุสมผลน่ะ
1: ม
0: ันก็เป็นเรื่องที่คุณก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันใช่ไหม
2: คือไม่ต้องเอาเยอะมากเอาแบบพอดีแล้วก็ทำให้คนแบบรู้สึกได้ว่าเขาแฮปปี้กับราคาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
2: ผมบอกให้เลยว่ารถสันดาปไงก็ไม่ตาย
0: เออ
2: รถ EV มันคือจุดหนึ่งที่เอาให้เด็กยุคใหม่ก็ชอบแล้วกันแต่ยุครุ่นอย่างผมเนี่ยอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้าง
0: ตอนนี้กลับไปเล่นรถสันดาปกันเนี่ยแล้วเนี่ย
2: เออใช่ก็คือรถสันดาปเนี่ยมันไปไหนก็ได้ไงโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยไงแต่ถ้าคุณจะเอารถ EV เนี่ยถ้าคุณจะเดินทางปุ๊บคุณต้องคิดและคิดอีกว่าเฮ้ยจะไปยังไงจะไปวางแผนยังไงจะต้องไปจอดตรงไหนจะต้องชาร์จแบตเมื่อไรเมื่อไหร่แล้วถ้าไปช่วงเทศกาลจะเป็นยังไงวะมันสารพัดความคิดเข้ามาในหัวนึกออกปะแต่ถ้าเป็นรถสันดาปเนี่ยที่ไหนก็ได้ที่มีปั๊มมันนึกออกปะ
0: ถูก
2: เดินทางได้ตลอดนะครับอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่าเห็นเป็นประเด็นในปลายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะกับเรื่องตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่ายญี่ปุ่นเขาออกมาถามแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือส่วนเรื่องการย้ายฐานการผลิตอ่ะผมบอกให้เลยว่าไม่ง่ายหรอกครับที่เขาจะย้ายอ่ะ
0: ตรงเนี้ยกระเป๋ายัดใส่คอนเทนเนอร์เดียวแล้วไปได้เลย
2: แล้วถามว่าถ้าไปอินโดแล้วเป็นยังไงเขาจะเสี่ยงกับภัยธรรมชาติหรือเปล่าล่ะ
0: 1ภัยธรรมชาติ2คือสกิลของการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวมที
2: ่
0: ของเราเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทำในโรงงานไทยอ่ะโคตรมีฝีมือแล้วนะ
2: และอย่างคือที่เราเคยพูดไอ้เฮียนัทอินโดเขามีแร
0: ่
2: แล้วถ้าไปอยู่ที่นู่นน่ะบริษัทมันง่ายไงมันต้องไม่ต้องขนส่งหลายรอบไอ้เฮียนัทนึกออกป่ะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาถึงไปตั้งฐานการผลิตที่นู่นแต่จริงๆถามว่าโตโยต้าฮอนด้ามีไหมมีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นบางรุ่นไงอย่างที่เรารู้จักกันเลยอ่ะเซียนต้ามาจากอินโดใช่ไหม
0: เวลอ
2: แต่พวกเนี้ยมาจากอินโดคือรถแนว MPV ส่วนใหญ่จะมาจากอินโดอย่างถ้าเป็นค่ายฮอนด้าก็อย่างฮอนด้าฟรีอย่างเงี้ยมาจากอินโดนั่นแหละครับนั่นแหละอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะส่วนผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์อ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ
0: คืออย่างอินโดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นหนึ่งในชาติที่มีเหมืองแร่นิกเกิลว
2: ่
0: ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลก
2: ครับผม
0: แล้วก็มีนโยบายหลักของเขาที่อยากจะดึงไปเนี่ยก็คือห้ามส่งออกนิกเกิลดิบแต่ที่ยังไม่ได้เอามาแตกธาตุแปรรูปอ่ะก็ทำให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ก็พยายามที่จะต้องโดนดึงดูดให้ไปตั้งโรงงานที่นู่นอะไรเงี้ย
2: ครับนี่ล่าสุดนี่ระหว่างคุยกันเนี่ยเมื่อกี้ผมก็จอง Honda Super 1ไปนะ
0: โอ้เขาบอกเปิดมีรถมา30 ยอดจองไป300นู่น
2: จองไว้งั้นแหละให้ทุกคนกดให้หมดเลยคนที่รู้จักเฮ้ยกดให้หน่อยดิอยากได้ถ้าได้มาปุ๊บนะสำนักแต่งที่ไหนสนใจก็บอกได้เลยนะ
0: จะเอาไปแต่งหรือจะเอาไปขาย
2: เอาไปขายเออนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ
0: คุยกันได้ยาวเลยเรื่องนี
2: ้เออนะฮะเนี่ยล่าสุดก็ใครที่อยากได้ Honda ผมโปรโมทให้ละกันนะฮะ Honda เนี่ยเปิดราคา Honda Super 1นะเป็น K คาร์ขนาดเล็กไฟฟ้านะครับราคาขายอยู่ที่ 990,000 บาทนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปจองผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท honda.co.th ได้นะครับซึ่งน่าจะจองภายในวันนี้เท่านั้นนะครับผมส่วนคนที่จะได้30คันน่ะที่บอก Honda บอกว่าเอาเข้ามาลองตลาดดูก่อนแค่30คันน่ะจริงๆอ่ะถ้า Honda เอามาสัก300ก็ไม่พอนะผมกล้าพูดได้เลยอย่าว่า30เลยครับจริงๆตลาดตรงนี้มันมองง่ายนะเฮียนัทนะถ้าคุณรู้ว่าคุณเปิดราคานี้มานะอย่าว่าแต่30เลย300ก็หมดเชื่อผมป่ะคือชื่อมันขายได้แล้วนึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบเอ้ยมาแบบ

0: กูมีนอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นอ่ะข้ออีกเรื่องนึง
1: แล้วต้องวัดใจไว้ต้องมานั่งเลี้ยงลูกใหม่เลยเว้ย
0: เอออันนี้มันคือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอยู่แล้วไงและอย่างคือต่อให้คุณเอามา300เนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าขายจริงนะผมว่าวันเดียวก็หมดนะจะผลิตมาทันหรือเปล่าท่านเองเนี่ยนะครับอือนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บนึงครับเพียรนัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันใครที่จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อความอะไรก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: Asian Game Story
5: อภัสราบุญช่วยราชินีลมกรดเหนือการเวลาบนเส้นทางที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของบุรุษมีหญิงไทยคนหนึ่งที่ใช้2ขาและหัวใจที่เด็ดเดี่ยวทลายกำแพงแห่งความเชื่อนั้นลงอย่างสิ้นเชิงใน Asian Games 1978เธอคนนี้คือความหวังเดียวบนลู่ลมกรดหญิงไทยอภัสราบุญช่วยการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงในครั้งนั้นเต็มไปด้วยความกดดันระดับประเทศคู่แข่งรอบกายคือยอดนักวิ่งสายเลือดใหม่จากทั้งจีนและญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีการฝึกซ้อมที่ล้ำสมัยกว่าไทยแต่สำหรับอภัสรามีเพียงความมุ่งมั่นในหัวใจเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเธอออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งโค้งหนีคู่แข่งและสับสปีดเต็มพิกัดในทางตรง100เมตรสุดท้ายเสียงกองเชียร์ไทยดังกึกก้องเมื่อเธอพุ่งทะยานตัดเส้นชัยชูมือประกาศชัยชนะในฐานะผู้หญิงที่เร็วที่สุดในเอเชียเหรียญทองประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากระเบียบวินัยและการซ้อมที่หนักหน่วงจนแทบกระอักเลือดอภัสราเปลี่ยนโฉมหน้าวงการกรีฑาหญิงไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นต้นแบบให้แก่นักวิ่งหญิงรุ่นหลังได้รู้ว่าพลังและความแข็งแกร่งของสตรีไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลก
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬา

0: ูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะครับก็4689899นะฮะใครที่มีคำถามมีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยกับเรา2คนก็ส่งกันเข้ามานะครับอือ
2: ฮึยินดีเสมอ
1: ครับอืมเขาบอกเฮียต่อให้ใครญี่ปุ่นย้ายไปอินโดก็ไม่รอดถ้าไม่พัฒนาเป็นไฮบริดหรือ EV เพราะจาการ์ตาเมืองหลวงทั่วโลกมีปัญหาเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมผมว่าใครญี่ปุ่นติดกับดักการตลาดของตัวเองเหมือนมือถือโนเกียสมัยก่อนอย่างเฮนาเทกัมว่ามาเลยครับจากเคนมเปรี้ยว
2: ส่วนหนึ่งเขาก็บอกครับว่าเขาเปลี่ยนไม่ทัน
1: อืม
2: ถ้าเขาเปลี่ยนไปเลยอะซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนของเขาที่มันพ่วงกันอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจหลายคนหลายบริษัทมันล้มเลย
1: จริงๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่โคมันจะมีเสริมนึกออกปะมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยคือเหรียญมันมี2ด้านอยู่แล้วบางคนอาจจะชอบด้านนี้บางคนอาจจะชอบด้านนี้แต่ถ้าคุณมีด้านเดียวคุณอาจจะเสียเปรียบทางด้านการตลาดเนี่ยนึกออกว่า
2: ถูก
1: แต่ถ้าคุณมี2ด้านเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบทันทีซึ่งคุณก็สร้าง EV มาแล้วคุณก็พัฒนามันไปเรื่อยๆคือจนถึงจุดนึงอ่ะในอนาคตข้างหน้าซึ่งมันก็อยู่ที่คนที่ใช้รถอ่ะเขาจะยอมรับหรือว่าเขาชอบตรงไหนมากกว่ากันEV มันก็ยังติดข้อจำกัดในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ไงต่อให้เป็นฟาสชาร์จอะไรยังไงมันก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงอ่ะ
2: มัน
1: ไม่ได้แบบว่าเติมเหมือนเติมน้ำมัน2นาทีแล้วจบอ่ะนึกออกป่ะ
2: จริง
1: มันไม่เหมือนกันนะยังไงก็ไม่เหมือนกันอ่ะแล้วอย่างคือถามว่า EV ทุกวันนี้หาคนซ่อมอ่ะ
2: โอ้นับนิ้วได้เลย
1: มีกี่อู่ผมถามหน่อยเถอะ
2: เมื่อวานเมื่อวานอยู่เสืออ
1: ืม
2: ลูกค้าขับเนต้ามา
1: อืม
2: ก็มารอชาร์จนี่แหละก็เลยบังเอิญได้ล้างกันก็เดินไปพูดคุยกันหมดเออใช้จังหวะพี่ช่วงนี้เครียดไหมอะไรเงี้ย
1: อืม
2: บอกว่าผมยอมรับเลยครับผมซื้อเร็วไป
1: อืม
2: ผมถามว่าเร็วไปในแง่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลังจากผมอะรถดีๆกว่านี้เยอะเลยครับ
1: ก็คือรีบตัดสินใจซื้อไงกลัวให้เดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขาอะไรเงี้ย
2: แล้ว
1: พอหลังจากพิมพ์มาแล้วปุ๊บโอ้โหรุ่นนี้ก็ดีรุ่นนั้นก็ดีรุ่นนี้ก็โอเคโอ้รุ่นนี้เหนือกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ผมซื้อราคาตอนที่มันอยู่ยอดเขาตอนแรกเลยครับที่เขาเปิดตัวผมก็ซื้อเลยเพราะว่าเป้าประสงค์ของเขาเองอ่ะเขามองว่าเขาจะซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้รับส่งลูกผมก็เลยมองว่าเอ้างั้นไอ้เรื่องเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจะใช้ยังไงล่ะทีนี้แล้วจะซ่อมยังไงเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาซ่อมเนี่ยเขาซ่อมอยู่สมุทรปราการ

0: นี่คือหนักตรงนี้แหละ
1: สิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยคือจะหาใครซ่อมแล้วถ้าอู่ไม่มีอะไรจะทำยังไงอ่ะโอเคมีอู่ซ่อมเบาใจไปเปาะหนึ่งใช่ป่ะแต่ประเด็นเรื่องอะไรเนี่ยจะไปหาที่ไหนซึ่งมันก็เป็นอะไรล่ะทางอู่ก็ต้องดิ้นรนมาให้ได้แหละถ้าคุณอยากจะทำยี่ห้อนี้อยู่นึกออกป่ะคุณก็ต้องมีอะไรให้ลูกค้าถ้าคุณจะซ่อมรถยี่ห้อนี้โดยที่คุณไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับช่างไม่มีเครื่องมือวะ
0: อ่ะพี่อู่แถวเสือเราบอกรายการนี้เรามีอู่ช่างนบนะ
1: แ
0: ต่โตมาจากการซ่อมเชฟโรเล็ตในวันที่เชฟโรเล็ตดูแล้วโอ้โหแก่งทั่วแผ่นเว้ยเชฟตาตั้งเชฟตาคู่อะไรเงี้ยอยู่ในวันหนึ่งเชฟโรเล็ตม้วนเสือเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นณช่วงนั้นเหมือนแกรู้มาก่อนแล้วแกทานเฟอร์ตัวเองมาสต็อกอะไรเอ็มจีนะแล้วแกทำเอ็มจีเว้ย
1: เปลี่ยนเลย
0: วันก่อนแกเอารถมาล้างบอกพี่นพเป็นไงแล้วก็ให้ลูกน้องอ่ะขับเชฟทูสมาล้างมารับทุกวันนี้แกขับ CLF ที่ไปหุ้มเป็นท็อปซีเค็ดคันแรกขับ CLF นะแต่ไปหุ้มเป็นลายท็อปซีเค็ดที่แดงติ๊กเกอร
1: ์
0: เราถามแกว่าเอ้ยพี่นพเป็นไงโอ้นี่ยังมีครูสอยู่เหรออะไรเงี้ยอ๋อรถตัวเองพี่บอกเอาแล้วลูกค้าอะไรมีเยอะไหมพอมีมาทำบ้างไหมอะไรเงี้ยบอกมันก็มีนะพี่นัทโทรมาแต่ปัญหาอะไรลำบากจากคนที่เคยสต็อกอะไรเชฟเป็น10 ล้านนะพี่วันนี้ไม่มีแล้วกูทำเอ็มจีดีกว่าม
1: ี
0: รถแน่นอน
1: ครับ
0: คือมันก็เป็นความหนักใจของอู่นะพี่เนาะสมมติว่าเราชนนาดแบรนด์หนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็กล้าพูดเลยผมถ้าเกิดว่ามันผิดคำพูดจากที่ผมพูดนะผมยินดีให้แฟนรายการเนี่ยมาเหยียบหน้าผมในท่านอนเลยค่ายญี่ปุ่นไม่มีวันม้วนเสือฮอนด้าโตโยต้าอิซูซุเนี่ย
1: โอ้ไม่มีทางหรอกยา
0: จนผมตายไปแล้วเนี่ยค่ายนี้ก็จะยังอยู
1: ่ไม่มี
0: เออ
1: ไม่มีทางหรอกเขาคือโปรดักที่อยู่คู่กับคนไทยมาเขาเรียกอย่างยาวนานแล้วกันเนาะ
0: ใช่ไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แค่คนตั้งคำถาม
1: ใช่
0: ว่าทำไมรถพี่จ๋าเนี่ยแพงเหลือเกิน
1: เขาต้องการความเท่าเทียม
0: เ
1: ขาต้องการสิ่งที่ทำไมเขาเรียกส่วนกลางหรือภาครัฐทำไมต้องไปเหมือนเขาเอางี้ถ้าเป็นผมอะเหมือนน้อยใจแล้วกันอ่ะ
0: เออ
1: เหมือนเขาน้อยใจอะเออว่าเฮ้ยทำไมไปอุ้มแต่ทางนู้นว่า
0: โตจีเลย
1: ไม่ด
0: ู
1: เลยเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะอ่ะฮะ
0: ก็ถ้าคุณทำได้ในเมื่อคุณมีโรงงานอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบโอ้สร้างงานขนาดเนี้ยอ่ะผมพูดตรงนะลำเลิกบุญคุณกันบ้างเออเฮ้ย
1: ก็มาแตกที่จะเอามาพูด
0: สร้างงานมากี่ล้านตำแหน่งแล้ววะ
1: มันเหมือนกับว่าอาจจะพูดไปแล้วไม่ได้ยินไงเลยต้องพูดผ่านสื่อหน่อยจะได้ยินกันทั่ว
0: ๆหรือยังไงหรือศักดิ์ศรีมันค้ำคอหรือมันยังไง
1: อะไรอย่างนั้นนะ
0: เออไม่ต้องไปคิดมากพี่บริษัทมันต้องอยู่รอดยอดขาย
1: ครับ
0: ยอดขายหายยอดขายอย่างเดียวพี่ทำยังไงก็ได้พี่พูดผมพูดตรงนะเอาผ่านขายเท่าญี่ปุ่นนะคันละ1.4-1.5 ล้านนะผมพูดตรงไม่มีใครขับแล้ว SUV อ่ะ
1: ครับ
0: ดีกว่าเว้ย
1: ว
0: ันก่อนผมเพิ่งแชร์เองนะว่าถ้าราคารถมันเท่าไหร่เนี่ยผมรับ2 คันนะผมสั่ง FL เผื่อพี่กลับไปเลยนะผมไม่ถาม
1: เลยเห็นแล้ว
0: สีมันเท่ารถญี่ปุ่น 0% GR86 ของโตโยต้าจะเหลือคันละ1.6 ล้าน
1: อ
0: ันนี้บวกพวกสรรพสามิตบวกมหาดไทยแล้วก็บวกแวดเรียบร้อย
1: ครับ
0: เนี่ยซีวิกเหลือ FL5 เหลือคันละ1.8 ล้าน
1: โอ้โหเอาเลย
0: เข้าผ่าน2.38 ล้าน
1: เอาไม่คิดเลย
0: FL 2คัน
1: ฮะ
0: รับเลยครับเพื่อนของพี่ผมจองเผื่อแล้วนะ
1: อ่ะเขาถามว่าสวัสดีครับ2 เฮีย EV จีนนำเข้า 0% EV ญี่ปุ่นนำเข้า 20% รถอื่นที่ไม่ใช่ EV นำเข้า 80% ราคาเลยต่างกันครับไม่น่าใช่ขนาดนั้นนะ
0: แต่ว่าส่วนที่มันต่างกันคือมันโดนบวกอยู่แล้วไง
1: ถูกต้องครับใช่ใช่สวัสดีครับ2 เฮียเฮียนัทไม่สบายหรือเปล่าเสียงแผลบจากจอยบางจากนิดนึงครับ
0: นี่ก็ถือว่าตอนนี้กลับมาแล้ว
1: ฮะสวัสดีครับเฮียทั้ง2รถ D-Max 1.9 ปี16เลขไมล์ 80,000 ตอนนี้ควันดำล้างท่อร่วมไปดีแล้วไ

0: ไม่ตันไม่อุดเป่ากองแล้วล้างถ้อยเสียแล้วยังดำอยู่เลยแก้ตรงไหนดีครับปั๊มไม่ได้ไหมลองดูปั๊มกับไอตัวหัวฉีดอะนะฮะสองอย่างนะคือเลขไม่เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับผมอะไรเชฟโรเลตร้านช่างนบยังมีเหลือไหมมีเยอะไหมผมหามือจับลองโทรไปถามแกดูนะอาจจะมีเหลืออยู
1: ่แกน่าจะมี
0: ครับรถไฟฟ้ายอดจองรถไฟฟ้าฮอนด้า30คันยอดจองเต็มแล้วครับเฮีย
1: ล้นไปแล้ว
0: น่าจะล้นไปแล้ว
1: จองไป300กว่าแล้วมั้งพี่กลับก็น่าจะเป็นคนที่301ตอนน
0: ี้ประมาณนั้นน่ะใช่เฮนัทรถที่ไม่ล่าสุดถ้าตัดเรื่องแบรนด์ออกไปก่อนมันคือเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นกับรถ EV ทุกคันไหมครับและสามารถและสาเหตุอยู่จากการผลิตหรืออยู่ที่ระบบการใช้งานเช่นการชาร์จกันแน่ครับ
1: เราชาร์จโทรศัพท์ทุกครั้งอ่ะ 100% ป่ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไม่เห็นมันไหม้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีคำตอบของพนักงานค่ายนี้อยู่ครั้งนึงผมก็ไปถามเขามาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนี่แหละแต่ก็ตอบมาผมก็ตั้งคำถามไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟัง
0: สวัสดีครับพี่ตอนนี้ใช้ยาง1950/16ใส่ยาริส
1: 59พี
0: ่สองโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้แล้วกันนะฮะนุ่มขึ้นนะนุ่มขึ้นวันนี้ก็หมดเวลานะฮะนี่ผมที่นัดลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกครับวันนี้อากาศสบายสบายนะครับเอาละวันนี้โปรเตครับนะฮะร่วมกับผมจัดรายการป่าแบะยุทธพงศ์ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลง Woman in Love
8: ครับผมบาร์บาร่าสไตเซน
7: บาร์บาร่าสไตเซนเพลงนี้เป็นเก่านะครับก็อยากจะมอบให้กับผู้หญิงที่เราชอบเรารักนะแต่วันนี้ผมหมายถึงนะฮะนักกีฬาหญิงที่เราตามเชียร์และก็ชอบเชียร์ให้กำลังใจเธอจิโน่อัธยาทิติกุล
8: ร
7: วมทั้งโปรสาวไทยอีกหลายคนนะฮะที่ร่วมแข่งขันกอล์ฟ LJ ที่อเมริกาโอ้โหมันทำให้พวกเราภาคภูมิใจมากๆเลยนะ
8: ครับ
7: เพราะว่านะครับคะแนนนี่พอหันไปดูโอ้โหไทยไทยไทยเนี่ยเรียงกันแบบชนิดที่ว่าท็อป10เนี่ยสาวไทยกับทั้งนั้นเลยนะ
8: ผ่านหน้าเอง
7: โอ้ เป็น LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic นะฮะเงินรางวัลรวมก็$2 ล้านสนามนี้ถูกโชว์กับสาวไทยมากครับโคลัมเบียเอฟวอเตอร์คันที่ขับอยู่ที่เมืองปอร์ตแลนด
8: ์ครับ
7: เคยมีสาวไทยได้แชมป์แล้ว2คน
8: ครับผม
7: เจติวันแสน
8: กับโมริยา
7: จุธานุกับโมริยาจุธานุการ
8: ครับผม
7: แล้วก็มาคราวนี้นะครับเปิดมาวันแรกนะของเราก็สูสีดูดีกับสาวอื่นๆนะครับนะอัธยาวันรู้สึกจะ4อันเดอร์นะแล้วก็มีคนอื่นนะลองดูที่วันแรกดูวันแรกก่อนพอผมไปดูตอนที่วันที่2พอวันที่2ตอนนั้นน่ะนะโปรเปียโนพิชญายุบลน่ะ12อันเดอร
8: ์ครับ
7: 12อันเดอร
8: ์วัน
7: ที่2เป็นผู้นำเดียววันแรกดูนะ
8: วันแรกของเปียโน6ครับ
7: 6นะครับ
8: ส่วน
7: วันที่2ก็อีก6เป็น12
8: ใช่ครับส่วนจีน4อันเดอร์วันแรก
7: แล้วก็วันที่2ของจีน
8: วันที่2ของจีนก็อีก5
7: อีก5ก็เป็น114กับ5เป็น9
8: 9ครับ
7: ขณะที่โปรเปียโนนี่วันแรก6วันที่2 6
8: วันที่2 6
7: 12นะครับแต่วันที่2มีสาวงามเป็นสาวอเมริกันคนนี้โซเฟียชูเบิร์ต
8: ครับ

0: หน้าตานี่บอกได้เลยนะครับหวานมากนะฮะก็เข้ามา5อันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมกันนะฮะสกอร์รวม16อันเดอร์นี่คือวันที่3
1: ครับผม
0: วันที่3นะวันแรกนะครับใครนำ
1: วันแรกมันแรก
0: วันแรกวันแรก
1: เดี๋ยวด้วยกัน
0: วันแรกดูกลับย้อนกลับไปหน่อยนึงเพราะวันที่2อภิญญายุบลนำ12อันเดอร์แต่พอวันที่3นะฮะโซเฟียชูเบิร์ตนะตีก็มาฮันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมที่16
1: วันแรกมาเรียกาดิโน่กาดิโน่จากอเมริกานำแล้วก็วันที่2
0: วันที่2อภิญญายุบล
1: ครับ
0: 6นะ12อันเดอร
1: ์
0: วันที่3ทำเพิ่มอีก4ก็เป็น16
1: ครับ
0: แต่ว่าโซเฟียชูเบิร์ตทำมา5ก็เลยกลายเป็น16อันเดอร์พาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็อภิญญายุบลนี้เคยได้รองแชมป์ในรายการลิเวียร่ามายาโอเพ่นที่มาจาโคบ้าเมื่อเดือนเมษาแล้วก็ชบไลท์ LPGA ในเดือนพฤษภา
1: ครับ
0: นะครับส่วนอัตยาทิติกุลนี่นะครับวันที่3นะครับกดอีก5อันเดอร์
1: คร
0: ับ สกอร์รวม14อันเดอร์พาตอนนั้นขึ้นมาอยู่อันดับ3นะ
1: ฮะ
0: ตามนะฮะโปรโซเฟียชูเบิร์ตอเมริกันกับอภิญญายุบลอยู่นะฮะเท่าไหร่14อันเดอร์ตามอยู่2แต้ม
1: 2แต้ม
0: แต้มอยู่อันดับ3แล้วก็ชนิดตีวันแสนก็ไม่ธรรมดาทำ5อันเดอร์วันที่3สกอร์รวม12อันเดอร์พาหลังอันดับ5ร่วมเนี่ยวันจบ3วันตอนนั้นเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะ
1: ครับ
0: ปาจารีนันทฤกานะครับอีเวนต์พาสกอร์รวม11อันเดอร์
1: ครับ
0: ก็เลยหล่นมาอยู่อันดับ11ร่วมเสียดายวันที่3เล่นไม่ดีปาจาริยะ
1: ครับผม
0: แล้วก็โปรฮัทสุวิยาวันนี้ฉัยธรรมก็เกาะสกอร์บอร์ดมาตลอดนะ
1: มาเรื่อยๆ
0: สกอร์รวม9อันเดอร์พาจบวันที่3 22ร่วม
1: ครับ
0: นะหล่นไปหน่อยนึงวันที่4ครับ
1: วันที
0: ่4ไล่เรียงไปเลยแบบชัดๆชัวร์ๆไม่ต้องรีบร้อน
1: วันที่4เราก็เห็นว่าเกิดอาการปาดหน้ากันขึ้นมาเองนะฮะสำหรับนักกอล์ฟสาวไทยด้วยกัน
0: ครับ
1: นะ
0: ผมกลับไปดูย้อนตอนที่พัดอีเกิลของจีโน่
1: ครับผมจีโน่พัดอีเกิลที่หลุม10พา5ครับ
0: ระยะประมาณนัก3กันทง
1: เฮ้ยป๋าหลับตาก็ลง
0: หลับตา
1: หลับตาก็ลง
0: 10ครั้งลงสักครั้ง
1: ลงเกินก็ของจีโน่นะครับก็ทำผลงานได้เรียกว่า9หลุมแรกเนี่ยมี1โบกี
0: ้9หลุมแรก
1: มี1โบกี
0: ้1โบกี้เองนะ
1: แต่มี1
0: ดูแล้วไม่น่าจะได้แชมป์นะครับ
1: 6มี6มี6เบอร์ดี้6เบอร์ดี้กับ1เบอร์1โบกี้ในฝั่ง9หลุมแรก
0: โอ้ผมนึกว่าออกมา1โบกี้ตายแล้วคุณรายงานข่าวผมงงมากคือ1โบกี
1: ้ผมยังพูดไม่จ
0: บอันเดอร์โอ้ครับผมขอบคุณครับ
1: ไม่จบเลยครับ
0: คุณก็ต้องเอาอันเดอร์ขึ้นมาก่อนสิ
1: ไม่เดี๋ยวกันสิว่าเป็นพอมี1โบกี้เนี่ย
0: ผมก็9หลุมแรกมี1โบกี้ตายแล้วมันจะได้แชมป์เหรอครับอ๋อยังไม่รวมอีก6อันเดอร์
1: ใช่
0: ก็คือ5อันเดอร
1: ์ใช่ครับมาทีหลังเนี่ยมาทีหลังเสร็จแล้วคราวนี
0: ้ขับรถโฟกเต่านะครับ
1: พอไปฝั่งหลุม10นะครับฝั่งหลุม10ก็เปิดมาก็เป็นอีเกิลเลย
0: เปิดหลุม10ปุ๊บ
1: ได้อีเกิล
0: ลากอีเกิลเลยนั้นพา4พา5นะ
1: พา5ครับ
0: พา5
1: ลากอีเกิลนะครับแล้วก็มาเสียโบกี้อีกทีคือหลุม12
0: พา5นี่ก็ตี2โอนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลากเดียวตุ้ม
1: ครับ
0: 3ลง
1: ครับผม
0: อีเกิล
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฮะแล้วก็มาเสียโบกี้อีกทีนึงคือหลุม5หลุม10หลุม12พา5เหมือนกัน
0: 12พา5อีกหลุมนึงก็ออกโบกี
1: ้ครับผมก็ออก6ปุ๊บตอนเนี้ยแต้มมันเท่ากันอยู
0: ่ครับ
1: กับแต่พิชัยยุบลซึ่งกับพิชัยยุบลเล่นมา9หลุมแรกเนี่ยได้4
0: เดี๋ยวๆๆอยู่คนละกวนเดียวกันเนี่ย
1: อยู่คนละกวนนะถ้าจำไม่ผิด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อยู่คนละกวนเนาะ
1: ผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิด
0: นะ3วันตอนนั้นน่ะอัตยาอยู่อันดับ3ไง
1: ฮะ
0: อ๋ออยู่คนละกวนกัน
1: น่าจะนะ
0: อัตยาเล่นก่อนสิ
1: ถ้าผมจำ
0: เมนูเล่นหลังดิ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: อืม
1: ไม่แต่แต้มมันไล่กันไง
0: แต้มไล่กัน
1: แต้มไล่กัน
0: แสดงว่าโอเปโนเนี่ยคือกวนสุดท้าย
1: ฮะโอเปโนเนี่ยก็เล่นมา9หลุมแรกเนี่ย
0: ครับ
1: มีด้วยกัน4อันเดอร์ก็จะไปอยู่ช่วงเท่ากับจีโน่ในช่วง9หลุมหลังตอนต้นก็คือมี20อันเดอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: ทั้งคู
1: ่แล้วก็ทางจีโน่เนี่ยพอเลยหลุม12ที่เสียแต้มไปหลุม14กับหลุม17ก็ทำเบอร์ดี้ได้ก็เลยเป็น21กับ22อันเดอร
0: ์ครับ
1: ส่วนโอเปโนนั้นประคอง20อันเดอร์มาจนถึงหลุม16และหลุม17ถึงจะได้ เบอร์ดี้กับหลุม18ได้เบอร์ดี
2: ้
1: แต่เธอไปเสียโบกี้ในหลุม12ก่อนทำให้ไล่ไม่ทันนั่นเองแล้วก็เกิดอาการปาดหน้างานกันนิดนึงนะครับ
2: คือมาถึงชนะกันแป้นเดียว
1: เรียกว่าแซงทางโค้งนะฮะเข้าไลน์ในแซงทางโค้งขึ้นมา
2: แต่โปเปโนก็ดีนะหลุม17หลุม18ถูกไหม
1: ถูกครับแต่ไม่ทันไงไม่ทันจีน
2: นะฮะ
1: จีนมีอีเกิลถ้าจีนไม่มีอีเกิลก็น่าจะ
2: โอ้ก็เสมอต้องเพย์ออฟ
1: ต
2: ่อต้องเพย์ออฟ
1: ใช่น่าจะต่อ
2: โอ้ชนะเพราะอีเกิลหลุม10
1: ใช่ครับ
2: โปเปโนมาลากอันเดอร์หลุม17
1: ใช่
2: หลุม18
1: ใช่คร
2: ับกลายเป็น21อันเดอร
1: ์ครับผมตามกันแค่แต้มเดียวครับ
2: แต้มเดียวฮะหน้าภาคภูมิใจครับ
1: ตามกันแค่แต้มเดียวส่วนทางด้านของโปรพราวชนะตีวันแสนเนี่ยโบกี้ฟรีตีวันนั้นทั้งหมด4บวกกับอีก9อันเดอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันเดอร
2: ์
1: ทำคนเดียว9อันเดอร์โบกี้ฟรี
2: ครับ
1: นะครับสำหรับชนะตีวันแสนก็เป็นที่2ร่วมกับทางด้านของอภิชัยยุบลไปนะฮะแล้วก็ทางจิโน่ก็ขึ้นแชมป์นะครับแล้วก็น้องที่ป๋าบอกว่าหน้าหวานหยดย้อยหวานเป็นคาราเมล
2: ชื่อจบที่ไรโซเฟียชูเบิร์ตวันที่4เป็นไงฮะ
1: ที่4เดียวครับ
2: ฮะ
1: จบที่4เดียวว
2: ันที่4เธอตีมาเท่าไหร่
1: วันที่4เธอสตาร์ทมาเนี่ย9หลุมแรกเนี่ยเธอได้ไป2โบกี้ก่อนตั้งแต่หลุม3หลุม4แล้วก็มาไล่ทำคืนได้ที่หลุม6หลุม7กับหลุม9นะครับก็เป็น17อันเดอร์ณเวลานั้นแล้วก็หลุม13ก็เสียอีกก็ลงไปเป็น16แล้วก็ได้หลุม17กลับมาก็เป็น17อันเดอร
2: ์
1: นะครับผม
2: คุณป้อมบอกว่าน่าจะอยู่กวนเดียวกันคุณเช็คผมหน่อยสิ
1: เดี๋ยวดิ
2: ผมไม่ได้ดูวันนั้นน่ะผมกลับมาดูภาพหลังอ่ะ
1: ผม
2: ว่ากวนกวนของโปเปียโนมีอัธยาแล้วมีใครดูที
1: ่ผมก็ไม่ได้ดูวันสุดท้ายไม่ได้ดูแล้ววันสุดท้ายนั่งเตรียมงานอยู่
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะ
2: คุณเช็ควันที่3คุณดูคะแนนคุณดูคะแนน1 2 3เช็ควันที่3เช็ควันที่3ก็คือต้องมีโซเฟียรูเบิร์ตแล้วก็โปเปียโนอยู่ด้วยกันถูกไหม2คนอีกคนน่าจะเป็นอัธยาถูกไหมเพราะอัธยาเข้าที่3สามคนนี่อยู่กวนเดียวกันน่าจะใช่
1: เขาบอกว่าออกกวนเดียวกันแล้วบี้กันมาตลอด
2: ก็มีโซเฟียรูเบิร์ตโซเฟียชูเบิร์ตอัพยาพิธีอัพยายุ
1: บ
2: ลอัพยาทิติกุลขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ส่งมาบอกนะ
2: ครับเนี่ยเราต้องเช็คตอนที่จบอันดับของวันที่3ไง
1: ครับ
2: เพราะว่ากวนผู้นำจะต้องอยู่ด้วยกัน1 2 3มีท่านผู้ฟัง0933ยืนยันมาด้วยขอบคุณครับ
1: 3สาวไล่บี้กันมา
2: สนุกเลยเนาะ
1: เพราะยอมรับว่าเตรียมงานวันนี้เตรียมงานไปถ่ายไมค์กอล์ฟด้วยก็เลยดูแต่ไฮไลท์ก็ประมาณนั้นครับสำหรับรอบนี
2: ้
1: จีโน่รับไปเต็มๆ
2: เท่าไหร่ครับ
1: 300,000 เหรียญสหรัฐ
2: 300,000 เหรียญเอา30บาทคูณก็พอ
1: ฮะ
2: 9ล้าน
1: ครับผมส่วนโปเปโนกับชนะตีวราเซนเนี่ยได้ประมาณ 106,000 ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ 106,000 เท่าไหร่ครับ
2: แสนหกก็เอา 200,000 คูณก็6ละ5ล้านกว่า
1: ครับผมแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤการนะครับอยู่ที่5ร่วมมี16อันเดอร์ได้ไป 70,000 นะครับ
2: 70,000 ก็ประมาณ2ล้าน2
1: น้องฮัตดาวรุ่งดวงใหม่ของเราก็อยู่อันดับ8ร่วมนะครับมีได้กัน15อันเดอร
2: ์15อันเดอร์ถือยาววันที่4เล่นดีนะ
1: ครับนะวันที่4ตี66เลยนะครับ ก็ได้ไป400,000 48,000
2: 48,000ก็50,000ไป535ล้าน5
1: นะครับผมแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอีกก็จะมาเป็นของไทยไลทีคือพรนงเพชรล้ำกับเอเรียจุฮานุการไม่ผ่านตัดตัวนะครับนะ
2: พรนงเพชรล้ำ
1: กับเอเรีย
2: เหรอ
1: ใช่เอเรียไม่ผ่านตัวนะครับโมริยาก็ไม่ผ่านครับ
2: โอ้โห3สาวผ่าน5ไม่ผ่าน3
1: ใช่ครับ
2: รายเรียงกันอีกรอบนึงครับด้วยความภาคภูมิใจครับเราให้เวลาเยอะ1ถึง15ครับไล่ไปเลย
1: อันดับ1นะครับจีโน่อัธยาทิติกุลของเราครับที่2ร่วม2คนเป็นไทยทั้งคู่ครับอภิชัยยุบลแล้วก็ชนะตีวรแสนนะครับ
2: 21อันเดอร์ตาม1แต้มนะครับ2สาวนะครับ
1: ครับผม
2: แชมป์ได้22อันเดอร์ครับ
1: อันดับ4เป็นสาวจากสาวก็30แล้วเรียกว่าสาวไหม
2: สาวครับ
1: สาวจากอเมริกาครับ
2: โซเฟียชูเบิร์ตครับ
1: หน้าหวานใช่ครับ
2: ครับ
1: อันที่5ร่วมนี่เยอะหน่อยครับมีด้วยกัน3คนครับมีอันฮารีจากเกาหลีใต้ซิลินบูติเยจากฝรั่งเศสแล้วก็ปาจารีอนันตุการจากไทย
2: ปาจารีก็คงจะคุยกับหน้าน้องเขาได
1: ้หวังว่าครับถ้าน้องเขาพูดไทยได้แต่น้องเขาฟังได
2: ้ฟังรู้เรื่องหมด
1: ครับแต่น่าจะพูดภาษาอังกฤษนะฮะหรือไม่ก็ฝรั่งเศสเลยอันดับ8ร่วมมี2คนครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับ15อันเดอร์อยู่กับโรสจาง
2: โรสจาง
1: นะหายไปนาน
2: โรสจางหายมากนี่นะฮะ
1: โรสจางหายไปนาน
2: สาวจีนแต่เกิดที่อเมริกา
1: ครับผมอันดับ10ร่วมมีด้วยกัน3คนครับมีเชลลาชอยจากเกาหลีใต้ครับจอห์นจีวอนจากเกาหลีใต้โซมิลีจากเกาหลีใต้แล้วก็มานอนเดโรเรจากเบลเยียมนะครับนะฮะ
2: รู้สึกว่าเอเชียเกือบทั้งนั้นเลยนะ 1-15 เนี่ย
1: อันดับ14ร่วมก็เอริกาฮาระจากญี่ปุ่นครับ
2: นี่คือสาวญี่ปุ่นที่ดีสุด
1: ครับผมแล้วก็แอนเฉิน
2: ครับ
1: จากอเมริกา
2: สังเกตไหมฮะสนามที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะพวกปืนใหญ่ทำงานได้ดีทีออฟระยะเกือบ300 2627เนี่ย
1: ครับ
2: นะสนามสไตล์เนี่ยสาวญี่ปุ่นสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสนามที่แบบต้องใช้เหล็กเยอะๆลมแรงๆอะไรพวกนี้สาวญี่ปุ่นจะเก่งเพราะเขาเจอสนามนี้ในบ้านเขามาตั้งแต่เด็กๆไง
1: ทรงนั้นทรงนั้น
2: ใช่บ้านเราสนามลิงคอร์ดไม่ค่อยมีนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆเราเจอประจำ
1: ลิงคอร์ดเราไม่น่าชอบหรอกครับมันร้อนบ้านเรามันร้อนมาก
2: บ้านเราสนามติดทะเลมันยากไง
1: ครับอันดับ14ร่วมต่อมาก็จะเป็นนาตาเลียกูเซวานะฮะอันนี้ตอนนี้ธงขึ้นเป็น United Nation อยู
2: ่
1: เพราะว่าเดิมเธออยู่กับที่ยิงกับรัสเซียอยู่ครับ
2: ยูเครน
1: อืมใช่ตอนนี้ขึ้นเป็น UNA United Nation ไปก่อนนะครับอันดับที่4ร่วมคนสุดท้ายคือมินามิคัตสึจากญี่ปุ่นนะครับ
2: สาวญี่ปุ่น2คนนะอันดับ1ถึง15
1: เห็นมีคนเชียร์มูนี่เหอไม่ผ่าน
2: มาได้ตัวด้วยไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านตัดตัว
2: ครับ
1: วันนี้เหอไม่ผ่านตัดตัวลิเลียนวูไม่ผ่านตัดตัวนะครับเล็กซี่ทอมสันไม่ผ่านตัดตัวแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเล็กซี่ทอมสันประกาศว่าตัวเองท้องแล้ว
2: โอ้
1: จะมีน้อง
2: โปรก็ด้วยนะฮะ
1: เล็กซี่ทอมสันบอกว่าตัวเองกำลังจะมีน้องนะครับ
2: เขาเรียกว่ามีครอบครัวแล้วก็จะมีน้องแล้ว
1: ครับ
2: เรียบร้อย
1: ครับ
2: สำหรับการดื่มไหมครับ
1: ครับสำหรับสาวไทยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการของฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะ DP World Tour
2: DP World Tour มีหนุ่มไทยไป2คน
1: ครับ
2: สดมแก้วกาญจนากับโปอาม
1: ครับผม
2: ธีระเดชอภิบาลรัตน
1: ์ครับผมแชมป์เป็นของเจ้าบ้านครับเจฟวินเทอร์นะฮะเล่นคนเดียว15อันเดอร์นะครับเพราะรายการนี้แข่งกันที่เดนมาร์กเพราะเป็นรายการเดนนิสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
2: โอ้เดนมาร์กมีสนามกอล์ฟด้วยเหรอ
1: ครับผมไม่ได้มีแต่วัวครับ
2: นะครับนมไทยตาเดนมาร์กเหรอ
1: ครับผมใช่ครับไม่ได้มีแต่วัวเท่านั้นนะครับมีสนามกอล์ฟด้วยสรมแก้วกัญชนาอันดับ64ร่วมครับอยู่ที่อีเวนต์พาได้ไป 6,000 ยูโรแล้วก็เป็นคนเดียวที่ผ่านตัดตัวเพราะพี่อามไม่ผ่านตัดตัวจ้า
2: พี่อามไม่ผ่าน
1: ครับผม
2: สดมผ่าน
1: สดมผ่าน
2: โอ้ยินดีกับสดมด้วยนี่คือตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: เดือนหน้าแล้ว
1: ฮะนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นยานหานโยจากจีนนะครับ
2: อีกทีย
1: าหานโย
2: ยาหานโย
1: ครับผมยาหานโยครับนะฮะที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับ
2: อันดับเท่าไหร
1: ่อันดับ2ร่วม12อันเดอร์นะครับแต่2อันเดอร์มีหลายคนเลยตามแชมป์3แต้มครับนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการที่มีคนไทยไปเล่นอีกรายการคือ Boeing Classic
2: Boeing Classic ครับ
1: รายการ
2: คืออะไร
1: รายการผู้สูงอายุนะครับ
2: โอ้นี่ชิงตั๋วเครื่องบินหรือว่าชิง
1: เข้าไปสปอนเซอร์หลักเข้าไปสปอนเซอร์หลักนะครับ
2: Boeing นะ
1: ครับผม
2: Boeing มีของยุโรป
1: ครับผม
2: เป็นของอเมริกาถ้าแอร์บัส
1: ของยุโรปนะฮะ Boeing ก็ต้อง747นะครับนะเก่าใช่โปช้างธงชัยใจดีของเราได้ไปเล่นนะครับแล้วก็อยู่อันดับ14ร่วมครับเล่น3วันมี6อันเดอร์ได้มา 39,000 เหรียญ
2: 30,000 ก็เป็น 40,000 40,000 คูณ3ล้าน2
1: ครับผม
2: สบายสบาย
1: ครับแล้วก็ทางแชมป์เป็นของสตูดซิงค์นะครับชนะเพลย์ออฟนักกอล์ฟในตำนานที่ชื่อว่ามิเกลฮังเอลฮิเมเนสชนะไปในหลุม18พาร์4ฮิเมเนสทำโบกี้ซิงค์ทำพาก็เลยชนะไปนะครับแต่ทั้ง2คนเนี่ยเล่น3วันมาเท่ากันที่12อันเดอร์พานะครับไล่บีกันสุดๆเลยนะฮะ ก็อันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวผมดูของ KL ให้เพราะ KL มีไปเล่นอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของสาวไทยนะฮะ

0: าคิดตังวอนได้ยังครับ
1: อ๋อไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมต้องไปหาสูตรได้ครับอย่างเงินเยนเรายังพอรู้นะร้อยเยนเท่ากับ21บาทแต่ไม่รู้กี่วอนเท่ากับเงินไทยนะครับ
0: วอนเหรอวอนเขาขั้นต่ำเป็นหมื่นเป็นแสน
1: ไม่รู้เนี่ยชาติที่แพ้สงครามเงินมันก็จะอ่อนขนาดนี้ครับ
0: ครับผมถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับรายการ NEC คารุอิซาวะ72กอล์ฟทัวร์นาเมนต์โปรสายป่านพนรัตน์ของเราไปเล่นนะครับแต่ไม่ผ่านการตัดตัวนะวันแรกนี่กับวันที่2นี่ทำการรวมกัน2โอเวอร์พาร
1: ์
0: นะครับเขาตัดกันที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของรายการอ่านผิดขออภัยนะครับเมดิเฮลฮันกุกคิโบคันกุกคิวโบแชมเปี้ยนชิพนะฮะของเกาหลีใต้เนี่ยนักกอล์ฟสาวไทยไปเล่นคือพัชรจุฑาคงกระพันนะครับอยู่ที่อันดับ64ร่วมมีด้วยกัน3โอเวอร์พาร์นะครับคนเดียวเลยแชมป์เป็นของเจ้าบ้านครับ18อันเดอร
1: ์
0: นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
1: แล้วก็มันมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาตั๋วไปแข่งนะครับLPGA ทัวร์ที่จะมาเล่นในเอเชียรายการ Maybank Championship ช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยที่กัวลาลัมเปอร์ปรากฏว่าในรอบคัดเลือกนะจบไปเรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวไทยได้4ใบ
0: มีใครบ้างฮะ
1: มีพิมพ์นิพาปานทองนี่เป็นโปรนะและอีก3คนเป็นอเมเจอร์อาชีพระยาศรีวงมาริสาโตโจโตใจแล้วก็สาริสาพจนาไหลครับนี่ฮะยินดีด้วยนะครับก็มีแบงค์แชมเปี้ยนชิพนอกเหนือจากนะฮะสี่สาวที่มาจากรอบเลือกแล้วนะครับก็จะมี LPGA ของเราที่เล่นอยู่ประจำ 8-9 คนอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: มาด้วย
0: แล้วก็เห็นข่าวล่าสุดว่าซิมนัสกิตาวงทวีราบได้ไปเล่น KLPGA ทัวร
1: ์ใช่ๆเพราะว่าซิม300นัดปิดตาวงทวีราบซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งในเช่นเกมด้วยนะครับคว้าแชมป์ KLPGA International Qualifying Tournament ที่สนามฟินิกโกกอล์ฟแบงคอก
0: ครับ
1: ก็เดิมมันชื่ออะไรสนาม
0: เป็นซีเดนเหรอ
1: เป็นซีเดน
0: ใช่ไหมใช่เป็นซีเดนไหม
1: แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อสนามบินน่ะสุนทรภูมิแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นฟินิโกกอล์ฟแบงคอกนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วการได้แชมป์ตรงนี้คือได้สิทธิ์เล่นทัวร์เกาหลีใต้ KLPGA ในฤดูกาล2027
0: ครับ
1: เป็นเต็มทุกรายการ
0: ครับผ
1: ม
0: พยายามเปิดเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าข่าวเป็นภาษาเกาหลีล้วนเลยนะฮะแล้วก็
1: KLPGA นี่เขามีปีนึงมีหลายรายการมาก
0: ใช่ครับเขา
1: สนับสนุนต้องไปสู้กับนะสิงเสือสิงกระทิงเล็ดเลยนะฮะในถิ่นนะถิ่นถ้ำเสือเลยนะแต่สู้ได้เพราะว่ามีน้องว่านอยู่อีกคนนึง
0: แล้วก็มี
1: ชาวีบุญจันทร์นะ
0: มีพีเคด้วย
1: พีเค
0: นะฮะ
1: พระเจ้าจุฑาคงกระพัน
0: ครับผมแล้วก็หลายคนถามว่าเรื่องของน้องเจสสิก้าแดง
1: ครับ
0: ที่ถามว่าน้องไปซ้อมที่ไหนฟินิโกเลยล่ะครับ
1: นี่เหรอ
0: พอน้องจะมาแข่งรายการนี
1: ้จะมาแข่งรายการนี้
0: ใช่
1: ที่เสียชีวิต
0: ใช่
1: ด้วยฮิสโตรก
0: มันไม่ใช่เรื่องฮิสโตรกครับมันเป็นเรื่องของ
1: คู่เลือด
0: เส้นเลือดในสมอง
1: ในสมอง
0: น้องเขามีปัญหาอยู่แล้วใช่น้องเขามีปัญหาอยู่แล้วมันผมนั่งฟังข่าวเมื่อวานนั่งฟังข่าวของทางออสเตรเลียที่เขาวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แต่อย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะเพราะเป็นทาง YouTube นะครับเขาก็พูดประมาณว่าน้องตัวน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองอยู่แล้ว
1: แต่อายุ18เอง
0: ครับแต่มันเป็นระเบิดเวลาที่
1: มันจะเบิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเบิดมาซ้อมที่สนามเนี่ย
0: ฮะ
1: นะครับฟินิโกกอล์ฟเพื่อจะเล่นรายการเนี้ย
0: ใช่เ
1: พื่อเอาตั๋วเกาหลีนะ
0: ใช่
1: คงจะซ้อมติดต่อกันหลายวันแล้วอากาศมันร้อนในบ้านเรา
0: ใช่ครับแต่หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ดำเนินการรักษาล่วงหน้าโดยการที่เข้าไปกับมันใช้คำพูดยากแพทย์ก็คือ
1: ยาก
0: พาเข้าไปแล้วก็ไปเอาคลิปหนีบคลิปทางการแพทย์อ่ะหนีบเส้นที่มันมีปัญหาเพื่อให้เลื่อนไปเดินเส้นอื่น
1: วันนี้เราไม่รู้เรื่องของการแพทย์ครับ
0: แต่ผมก็บอกว่า
1: การถึงกันเลยครับ
0: แต่ผมก็บอกว่าผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็มีหลายคนถามแบบนี้ก็บอกว่าทางครอบครัวเขาคงจะนะหลายอย่าง
1: ก็ทางเราก็ช่วยเต็มที่แล้ว

0: ครับผม
1: นะ
0: ถึงเวลาแล้วนะครับก็ต้องไปนะ
1: คร
0: ับ อ่ะรายการสุดท้ายก็คือ PGA Tour ครับอันนี้ขาดไม่ได
1: ้
0: นะครับ FedEx St. Jude Championship นะครับ
1: PGA Tour
0: ครับผม
1: แชมป์ใหญ่ของฝ่ายชาย
0: ครับแชมป์ไม่ดาว่าใคร
1: ไม่รู้สิมัน
0: สกอตตี้เชฟเลอร
1: ์
0: จบเลยสกอตตี้เชฟเลอร์ครับเล่น4วัน17อันเดอร์
1: เลยเหรอครับ
0: เล่น4วัน17อันเดอร์ครับที่2เป็นเอเชียครับคิมซีวูครับตามอยู่ที่9อันเดอร์ตามอยู่8แต้
1: ม
0: นะฮะแล้วก็อันดับ3ร่วมมี2คนครับอเล็กซ์นอร์เรนจากสวีดิชนะครับแล้วก็แซมเบิร์นส์นะครับจากอเมริกาตามอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ทีมซีวูครับเป็นนักกอล์ฟเอเชียที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะ
1: ครบทุกรายการ
0: ครบทุกรายการครับผม
1: เรียบร้อยสำหรับนะวงการกอล์ฟบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะฮะทุกรายการที่มีการแข่งขันถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เป็นข่าวดีนะของนะนักกอล์ฟบ้านเรานะครับพอไปคว้าแชมป์ LPGA อีกหนึ่งรายการอัตยาทิติกุลไปดูแล้วเป็นแชมป์ที่10ใช่ไหมแชมป์ที่10นะครับของอัตยาทิติกุลนะเรื่อง LPGA ก็ยังขาดอยู่แล้วครับเรื่องของเมเจอร์นะฤดูกาลนี้5สนามครบเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอฤดูกาลต่อไปว่าเธอจะได้เมื่อไรสำหรับเมเจอร์ของอัตยาทิติกุลนะครับ
0: ครับผ
1: มผมไปดูภาพที่เธอรากอีเกิลหนึ่งกางเกงขาสั้นสีชมพูนะเสื้อแขนยาวสีขาว
0: ห
1: น้านิ่งมากเลยตอนพัดนั้นนะครับ
0: เก็บรายละเอียดสุดๆเลย
1: ดูถึงเดียวเมื่อเช้ามีเวลาน้อย
0: ครับ
1: ตอนนั่งห้องสุขาอยู่พอดีก็เลยเปิดดูได้เพราะตื่นโอ้โหนี่เกือบ7โมงแล้วต้องรีบมา
0: อ๋อครับผม
1: ก็เกือบจะไม่ทันนะเมื่อเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงหน้าพูดคุยก็ได้ใครได้ดูกอล์ฟรายการนี้บ้างนะครับช่วยส่งข้อความกันมาถึงกันหน่อยนะครับ4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
12: Asian Games Story
13: เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเมทจากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและในเอเชียนเกมส์2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอเรียจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกในดินแดนที่เป็นมหาอำนาจกอล์ฟหญิงอย่างเกาหลีใต้การคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเขาแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่โปรเมระเบิดฟอร์มเก่งวาดวงสวิงได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์พลิกสถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจุฑานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
14: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
15: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
16: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิงกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: กอล์ฟทริกทาง FM 99นะครับวันนี้ผมป๋าแป้ยุทธพงศ์แล้วก็โปรเตอยู่ในห้องส่งซึ่งรายการกอล์ฟทริกนี้รับฟังกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับมีเราหลายคนนะฮะสลับหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะครับซึ่งนะฮะรับฟังกันได้นอกเหนือจากหน้าปัดวิทยุแล้วเดี๋ยวนี้ฟังผ่านมือถือ
0: ครับ
1: ฟังผ่านเน็ตนะฮะได้ทุกวันทุกเวลานะฮะทุกสถานที่ในโลกใบนี้ด้วยนะต่างประเทศด้วยถ้ามีสัญญาณเน็ตนะครับทาง Facebook YouTube ก็ได้นะครับ
0: ก็
1: มีรายการฟังย้อนหลังได้ด้วย
0: ครับ M-Cod Connect
1: คร
0: ับยังไงไปฟังกันได
1: ้โอ้ยขอบคุณมากครับคุณป้อมส่งมาแล้วครับเรื่องของเงินวอนนะ
0: ฮะ
1: 1,000 วอนประมาณ23.3 บาทก็ถ้าล้านวอนก็จะประมาณ 23,300
0: โอ้โห
1: ของญี่ปุ่นนี่ร้อยนะร้อยร้อยเยน
0: 20บาท
1: เท่ากับ21บาท
0: อ่ะเยนบาท
1: แต่ถ้าของเกาหลี 1,000 วอนนะ
0: ฮะ
1: เท่ากับ23บาท
0: ครับ
1: โอ้กี่เท่าเนี่ย10เท่านะ
0: เ
1: งินเยนที่ว่าอ่อนแล้วนะเงินวอนอ่อนกว่าเนี่ย
0: ปกติเพราะเขายังเป็นประเภทที่เป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามตลอดเวลา
1: พันวอนเท่ากับ23บาทจะจดจำไว้นะครับชีวิตผมไปเกาหลีอยู่ประมาณนักสอ3ครั้ง
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยสักครั้งนึงเฮ้ยไปเที่ยวตัวไปเที่ยวครั้งนึงไปกับคลื่นนี่แหละครับผมพาแฟนรายการไปเที่ยวครั้งนึงก็ตอนนั้นใช้คอนเซ็ปต์คือตามไปดูสถานที่ต่างๆที่เขามีละครน
0: ่ะ
1: ที่ก็ถ่ายอยู่ในฉากเออนั่นแหละส่วนอีก2ครั้งเนี่ยไปในนะฮะผู้สื่อข่าว
0: อ๋อครับ
1: อย่างเช่นเกมที่ปูซาน
0: แล้วก
1: ็ในฐานะนะรับหน้าที่ประจำพันเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต้องไปแถลงคงแถลงข่าวผมก็ไปด้วยแต่ไปที่เกาหลีทั้ง3ครั้งนะ
0: ฮะ
1: ผมไม่ค่อยประทับใจคนของเขาสักเท่าไหร
0: ่อ้อครับ
1: คนเขาน่าจะตาบึ้งบึ้งคือเหมือนซีเรียสนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเขามันมีสงครามอยู่ตลอดเวลาไง
0: ใช่ครับ
1: นะตั้งแต่สงครามโลกคราวโน้นแล้วก็มีสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรเล่นกันเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ชีวิตของเขานี่ค่อนข้างจะซีเรียสเครียดไม่ค่อยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
0: คร
1: ับ แล้วเขาก็ค่อนข้างจะดูถูกเรื่องของคนไทยด้วยนะ
0: อ
1: ย่างมือถืออะไรพวกนี้โอ้ยของเขาถือว่าของเขาในบ้านเขานี่ทันสมัยกว่าบ้านเราผลิตเองอะไรเงี้ย อะไรประมาณนั้นแหละครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนะฮะ
0: ค
1: ือไม่อยากไปเกาหลีแต่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะมาก เป็นอุตสาหกรรมนะฮะของบ้านเขาที่รัฐบาลเขาสนับสนุนเป็นหลักเลยเพื่อจะเปิดนะฮะให้วัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยไปสู่ชาวโลกผ่านทางซีรีส์ของเขารวมทั้งเครื่องดื่มอาหารอะไรต่างๆที่อยู่ในฉากแต่ละเรื่องรวมทั้งยาทั้งอะไรต่างๆที่เขาพยายามจะแทรกเข้าไปนั้นนี่คือความตั้งใจนะที่จะโฆษณาของบ้านเขาต่างจากบ้านเราหนังละครของพวกเราเนี่ยเรื่องของเครื่องดื่มถ้าเป็นแอลกอฮอล์นี่ก็ยากแล้วก็มีเวลาห้ามกันแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะคือญี่ปุ่นกับเกาหลีเขามันดีอย่างหนึ่งที่ว่าประชาชนคนทั่วไปสามารถจะผลิตได้มาขายได้แต่ต้องมีการควบคุมนะ
0: ครับ
1: ที่ให้มันต้องนะฮะเขาเรียกว่าดื่มได้โดยปลอดภัยอ่
0: ะ
1: แต่บ้านเราถ้าเป็นแอลกอฮอล์นี่จะมีระบบสัมปทานไง
0: คร
1: ับ ยังมีกฎหมายห้ามโฆษณาปลาชัมพันในช่วงเวลาบางช่วงด้วยก็เลยทำให้โอ้โหบ้านเราเนี่ยเวลาจะดื่มเบียร์สักกระป๋องยี่ห้อไทยๆนะต้องกระดาษหุ้มมึงสิต้องเบอร์เบอร์แต่ของเกาหลีนะดูแต่ละเรื่องเนี่ยปั้นกันเหลือเกินเนี่ยเครื่องดื่มทั้งเบียร์ทั้งไอเครื่องดื่ม
0: เหล้าขาวแคส
1: เนื้อกันเหลือเกินเนี่ยโอ้ทั้งหญิงทั้งผู้ชายนะกลางวงกลางวันกลางคืนดื่มกันทุกเกือบจะทุกฉากอะครับเพื่อจะขายของเขายาบางอย่างนะฮะลูกองลูกอมยาบำรุงอะไรเขาโฆษณาหมดนะแต่บ้านเราเนี่ยนะถ้าไม่ได้ตัง หนังละครนั้นก็ไม่ออกใ

0: แต่ของเขาที่ทำนะรัฐบาลเขาสนับสนุนนะมันก็เป็นนโยบายคนละแบบกันรวมทั้งศิลปินอะไรต่างๆนี่ของเขารัฐบาลก็เป็นคนสนับสนุนนะครับก็เลยเคป๊อปก็ดังไปทั้งโลกขนาดโอลิมปิกไม่ใช่ดิบอลโลกครั้งล่าสุด
1: ครับ
0: คุณเห็นวงเคป๊อปวงหนึ่งไหมเล่นอยู่ในพิธีเปิดไปได้อย่างคุณก็ดูแล้วกันอย่างดีน้องเรามีน้องลิซ่าอยู่ฉากนึงนะที่อเมริกาจำเราแต่ลิซ่ามาจากไหน
1: ลิซ่าเมืองไทย
0: ก็มาจากเกาหลีนะครับไปเกิดที่นั่นนะครับผม
1: ก็ลิซ่าก็คนไทยแต่ว่าก
0: ็ไปดังตรงนั้นแหละจากเกาหลีนะ
1: ก็เหมือนสมัยก่อนคนแรกก็นิชคุณนะ
0: ตอนนี้เธอก็ปลดแอกจากเกาหลีแล้วนะเป็นค่ายฝรั่งละเอาละครับเรียบร้อยไปดูข้อความครับโปเตมีข่าวกอล์ฟเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: มีลิฟกอล์ฟครับ
0: ลิฟกอล์ฟยังอยู่เหรอครับผม
1: ลิฟกอล์ฟทางสกอตโอนิโอได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ได้สปอนเซอร์แล้ว
0: ไม่ใช่ซาอุแล้วเป็นอะไรครับ
1: เป็นสปอนเซอร์มาจากอังกฤษรู้สึกว่าเอียนพอร์เตอร์จะเป็นคนติดต่อให
0: ้โอ้เป็นสินค้าของอังกฤษเหรอฮะ
1: ไม่ทราบเรื่องสินค้าครับแต่บอกแค่ว่ามาจาก
0: มีเงินก้อนหนึ่งจากอังกฤษ
1: จัดจ่ายเป็น US นะจ่ายเป็นเหรียญสหรัฐเดิมที PIF เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับ
0: ครับ
1: แต่เจ้าเนี้ยที่เขาบอกว่ามาจากอังกฤษเนี่ยได้อยู่ประมาณ300ล้าน US ดอลลาร
0: ์300ล้าน1ใน3จากของเดิม
1: ใช่
0: ที่ซาอุให้
1: ใช่ครับ
0: 1,000ล้าน
1: ครับ
0: 1,000ล้านนะครับท่านผู้ฟัง
1: พันล้านเนี่ยบิลเลียนนะฮะเหลือแค่นี้เหลือแค่อยู่300ล้านเนี่ยแล้วเป็น
0: พันล้านเหรียญนะฮะจากเดิมนะฮะ
1: ฮะ
0: เหลือแค่300ล้านเหรียญ
1: ครับใช่มาจากอังกฤษด้วยนะครับ
0: ก็ยังพอทูซีอยู่กันได้แหละ
1: เพราะว่าแล้วสิ่งที่สกอตต์นิวบอกว่าน่าจะลดการแข่งขันลงจากหลัก20 30เหลือหลัก10
0: หลัก10รายการ
1: ใช่
0: น้อยลง
1: โดยที่จะมีในอเมริกาอยู่ครึ่งนึงแล้วก็ไปข้างนอกครึ่งนึง
0: ก็จะเหลือประมาณเอเชียนทัวร์เดิมเอเชียนทัวร์ก็ปีประมาณเนี้ย
1: เอเชียทัวร์
0: เดือนประมาณครั้งหรือ2ครั้ง
1: เอเชียทัวร์ก่อนได้ตังค์ด้วย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทีนี้เอเชียทัวร์ก็ต้องไปผูกกับ DP World Tour ละตัดนิปกอล์ฟไปละ
1: ก็
0: มันจะเป็นไต่เต้าระหว่างถ้าเป็นที1ก็คือ PGA ใช่ไหมที2 DP World Tour
1: ครับ
0: ที3ก็จะเป็นเอเชียทัวร
1: ์ว่าอย่างนั้น
0: ก็ผมเมื่อก่อนเอเชียทัวร์ไปผูกกับลิปกอล์ฟไงตอนนี้พอซาอุถอนหมดเลยอ่ะ
1: ก็
0: เอเชียทัวร์ต้องเอาตัวรอดสิคุณ
1: เอเชียทัวร์เขายังไงเขาก็ได้ในส่วนของเขาอยู่แล้วแต่ของลิฟกอล์ฟนั่นคือเขาออกมาเปิดลีกใหม
0: ่ครับ
1: มันก็จะอีกทรงนึง
0: แยกออกไปเลยนะทีนี้จะต้องแข่ง4วันใช่ไหม
1: 4วัน
0: 4วันก็จะมีคะแนนสะสมละ
1: มันก็นิดเดียวโดนเขา
0: บีบแต่นิดเดียว
1: โดนบีบ
0: โดนบีบโดนบีบโดนบีบจากพีเจนะครับ
1: โดนบีบอยู่แล้วบีบอยู่แล้วนะครับก็สำหรับแฟนๆก
0: ็ถ้าออกมาอีกค่ายนึงอ่ะท่านผู้ฟังเรื่องของลิฟกอล์ฟเนี่ยเขาคนละค่ายกับพีเจพยายามจะแข่งขึ้นมานะครับแต่ในสุดก็เฉาเฉาเฉาเฉาเฉาตายเพราะขาดเงินขาดเงินก็เหมือนขาดใจ
1: นะครับตามนั้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู SMS กันดีกว่าครับครับ
0: สวัสดีครับป๋าโปเตเหมือนกับว่าอยู่กวนเดียวกันนะครับในวันที่ตายจากคุณป้อมแล้วก็มีท่านนี้0933แจ้งมาว่าจีโน่เปียโนแล้วก็น้องโซเฟียชูเบิร์ต
1: ครับ
0: ซึ่งอายุมากกว่าสาวไทยหน่อยนึง
1: ครับ
0: สาวไทยนี่อายุประมาณ23ใช่ไหม
1: ครับ
0: อัตยากับโปเปียโนเนี่ยแต่ว่าน้องโซเฟียชูเบิร์ตเนี่ยอายุประมาณนัก30
1: 30เป๊ะ30
0: 30เป๊ะ
1: 30เป๊ะ
0: ครับหน้าตาดี
1: หวานมาก
0: สู้กัน3สาวของเรา2รุ่น1เลยแต่ไม่น้องโซเฟียชูเบิร์ตก็นะฮะ
1: ไม่พูดดีกว่า
0: ใจอ่อนยอมยอมยอม
1: ไม่พูดดีกว่า
0: เพราะอัตยาอยู่บนกับทางนะอัตยาเนี่ยโอ้ฟาดกันมันเลยนะเล่นกันไปยิ้มกันไปนะคือแบบ
1: คือเล่นกันเองอะ
0: เล่นกันเองเล่นกันเอง
1: แต่ว่าเขาปัด
0: กันเลยสนุกกันเลยอะ22ชนะ21อ่ะก็ดูแล้วกันนะ
1: ผมเชียร์เป็นโนตั้งนาน
0: ตกลงโซเฟียชูเบิร์ตจบเท่าไหร่ดูสิ
1: แล้ว
0: ผมลืมผมลืมว่า
1: แป๊บนึง
0: เรา2คนนะชนิดตีวรรณแสนซึ่งแซงขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วมนะร่วมกับอภิญญายุบลนะครับทำให้โซเฟียชูเบิร์ตไปอยู่อันดับ4ป่ะ
1: โซเฟียชูเบิร์ตไม่ได้อยู่4อยู่3
0: อยู่3อยู่3
1: 4 4 4 4ครับ4 4เพราะ2ร่วม2ร่วม
0: เพราะ2ร่วมไง
1: 2ร่วม
0: อันดับ3ก็ต้องตัดออกไปหรือว่า
1: 4 4โซเฟียชูเบิร์ต4
0: 4นะครับ
1: ผม
0: ต่อครับ
1: 17อันเดอร์ครับ
0: ตาป๋าแปะเจอเมียอย่างป้าดาผมว่าน่าจะปวดหัวน่าดูเลยนะครับจากคุณกบก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแหละคุณกบแล้วแกก็คงไม่น่าจะมีสามีนะฮะเพราะดูจากตามข่าวแกยังเป็นนางสาวอยู่นะ70กว่าเนี่ย
1: ทะเลาะก
0: ันในเรื่องวัดไงโอ้ยอย่าเป็นหลานภรรยาหลานภรรยาของคนที่มอบที่ดินให้นาบริจาคที่ดินให้วัดอ่ะ
1: ก็ดีนะครับ
0: ที่นายกอายุ70กว่าแล้ว
1: ดีนะครับที่นายกบอกว่าห้ามพกปืนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องอันนี
0: ้ตอนนี้โดนหมายเรียกจากตำรวจยังไม่ไปเลยก็คงงั้นล่ะคุณกบครับโอเคน่าดูเลยแต่ในที่สุดนะมันเป็นของวัดอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกตั้งแต่มีเจตนานะที่จะบริจาคที่ดินให้แม้ว่าปัจจุบันเขายังไม่ได้โอนที่ดินนั้นให้เป็นชื่อวัดก็ตาม
1: เขาอาจจะเปิดเพลงอยู่ก็ได้ครับไม่ได้เจตนาไม่ได้
0: เจตนาแต่แรกเลยครับผม นักกอล์ฟคนไหนรวยที่สุด
1: ครับ
0: คำใบ้คือเป็นคนไทยด้วยนะครับ
1: เชตตีวรแสนครับ
0: อ๋อเชตตีวรแสน
1: อาตบมือเล่นจาม
0: นี่ไม่ใช่น้องอามนะคนอื่นนะครับ
1: มีปอมเล่นไปก่อนเลย
0: วันละวันละแสน
1: วันละแสน
0: ว
1: ัน
0: ละแสน
1: ว
0: ัน ละแสนครับเดี๋ยวนี้หุ่นดีขึ้
1: น
0: เจอกันล่าสุดการที่อันพายก็ถ่ายรูปคู่กันมาเชตตีวรแสนเอง
1: ตอนนั้นผมเจอซีเอ็กน้องก็น่ารักนะคร
0: ับพันวอนถ้า 23.3 คุณป้อมแจ้งมา
1: ครับ
0: หรือจำง่ายๆว่าเงินเยนจะแข็งกว่าเงินวอนประมาณ9เท่า
1: คร
0: ับ 9คูณเงินเยนจะได้เท่ากับเงินวอนเงินเยนนะ100บาทให้100เยนเท่ากับ21บาท
1: ครับ
0: ถ้าเงินเกาหลีพันวอนเท่ากับ23บาท
1: ครับ
0: จำแค่นี
1: ้ครับ
0: ช่วยจำเลยนะ
1: ครับ
0: เราไปซื้อของอะไรเดี๋ยวถามมาอีก
1: ครับ
0: เสียเวลาคูณ
1: ป้าไม่รู้จักมาสเตอร์การ์ดหรอครับหรือว่าวีซ่าหรอครับรูดปืนเดียวไม่ต้องคิดเลย
0: เราก็เรียนเลขมาตั้งแต่โน่นถอดลากนะสแควร์รูดบวกลบคูณหารครบจบมาซื้อเครื่องเลขหมด
1: ถูกครับคาซิโนบอกครับตัวเดียว
0: นี้ว่าเดี๋ยวนี้นะเครื่องเลขไม่ต้องพกกันนะเมื่อก่อนผมพกนะเดี๋ยวนี้ใช้มือถือกดเอา
1: สมัยก่อนต้องมีคาซิโนเครื่องติดกระเป๋า
0: ตอนหลังก็ไม่ต้องดูเครื่องเลขด้วยเพราะไม่ซื้อเลย
1: ช่วงนี้ไม่มีเงินเขาป๋าครับอยากทราบว่ากิจกรรมไม่เป็น99ที่จัดที่วินเทจในเดือนนี
0: ้
1: มีค่าสมัครเท่าไหร่ครับทั้งเดี่ยวทั้งทีมจะได้ชวนเพื่อนไปจะได้ชวนเพื่อนไปตีครับ
0: อ๋อจัดเดือนตุลานะครับแต่ถ้าทางเอกสารเราจะออกกันไม่ทันจะอาจจะขอเลื่อนหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวขอประชุมหน่อยว่าจากเดิมกำหนดไว้2ตุลาที่สนามวินเทจนะผมติดต่อสนามไปแล้วสนามบอกว่าจะว่างอีกนะครับก็คือนะครับวันที่22
1: ฮะ
0: ซึ่งตรงกับวันพฤหัส
1: ครับ22
0: ตุลา
1: ครับ
0: แต่ว่าวัน23ซึ่งเป็นวันศุกร์ก็เป็นวันหยุด
1: ครับ
0: เพราะเป็นวันปิยมหาราช
1: ครับผม
0: กับว่างอีกวันนะเดือนตุลาคือ29ตุลา
1: ครับ
0: ตรงกับวันพฤหัส
1: ครับ
0: 30ตุลานี่มีคนอื่นก็จัดแล้ว
1: ครับ
0: ฉะนั้นต้องแฟนรายการฟังอยู่นะครับคิดว่านั้นผมต้องประชุม
1: อยากให้จัดวันไหน
0: คิดว่าจะเป็นวันพฤหัสที่22ตุลา
1: หรือว่า
0: วันพฤหัสที่29ตุลาดีก็แสดงความคิดเห็นมากันหน่อยในการที่จะช่วยการประกอบการตัดสินใจก็เหมือนเดิมนะครับจัดขายทั้งทีมนะฮะขายเป็นทีมอยู่9หลุมแล้วก็อีก9หลุมขายเป็นบุคคล
1: ครับ
0: บุคคลแต่ละท่านนี่ก็ไม่เกิน 4,000 ครับทั้งทีมทั้งบุคคลทุกคนจะมีรถ
1: ฮะ
0: มีรถให้
1: มีข้าวกินมีรถให้
0: รถของเจ๋งนะ1คัน1คนนะไม่ใช่นั่งคู่ด้วยนะครับมีอาหารเที่ยงมีอาหารเย็นนะครับปีนึงเจอกัน1ครั้ง
1: ครับ
0: รายการกอล์ฟทริปนะมาสังสรรค์ปีที่แล้วคงจำกันได้ที่พิเตซี่ใช่ไหม
1: แล้วก็ซีพีแดง
0: จับฉลากนี่ต้องรอบ2เลยนะ
1: ครับ
0: วันนะฮะโคตรเก่งนะหามาเยอะมากครับผม
1: อย่าย้ำ
0: ต้องขอบคุณล่วงหน้า
1: อย่าย้ำครับอย่าย้ำช่วงนี้
0: เครื่องดื่มครบทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับก็เดี๋ยวรอประกาศนะฮะแล้วก็ถ้าทุกอย่างลงตัวน่าจะนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี
1: ้ครับ
0: น่าจะมีข่าว
1: ตอนนี้กำลัง
0: นะฮะ
1: กำลังหาคนมาสู้กับป๋าครับเพราะว่าทีมสีน้ำเงินเนี่ยแม่ง ไม่เคยมีใครอยู่ครบทีมเลยไม่เคยมีใครอยู่ครบเลย
0: ต่อเรื่องของกัปตันทีมสีน้ำเงินเดี๋ยวจะเป็นใครกัปตันสีแดงจะเปลี่ยนจากผมไหมเพราะปีที่แล้วผมไม่สามารถจะนะครับป้องกันแชมป์ได้เนี่ยเดี๋ยวจะประชุมกันก่อน
1: เดี๋ยวเราก็ชนกันตลอดเลยครับเราก็ผ่านกันแพ้ไปเลย
0: โปเต้กับผมนี่ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
1: นั่นไง
0: ผมจะต่อให้ฝั่งโปเต้สีน้ำเงิน

0: เขาอยู
1: ่ระดับบนบอกว่า
0: เจตนามันชัดไปแล้วนะฮะบรรพบุรุษเขาให้ที่วัดไปแล้ว
1: บรรพบุรุษให้แต่ไม่แจ้งเขาแค่นั้นเองครับ
0: เขายังไม่เกิดเนี่ยจะไปแจ้งล่วงหน้าได้ไงคุณก็โปรเตไม่เกิดไม่ใช่แจ้งโปรเตได้ไงหรอผมมาจากที่วัดเนี่ย
1: เขาพูดไงว่าผมมาจากที่วัดไม่ได้แจ้งเขาไงมีสิทธิ์ไง
0: ก็เลยโดนใจบรรพบุรุษไม่ออก
1: ใช่อ่ะ YouTube นะครับคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับปับแป๊ครับคุณสุภัชชัยบอกว่า M99 ไม่ได้ออกอากาศทาง F99 หรือวิทยุแล้วหรอครับหาฟังไม่ได้เลยฟังอย่างไหนได้บ้างวิทยุได้อยู่ครับ
0: วิทยุหน้าปัดยังเหมือนเดิม
1: YouTube.
0: แต่ที่เราเพิ่มขึ้นมา YouTube Facebook
1: Facebook แล้วก็
0: ลำโพงมือถือนี่สามารถที่จะฟังได้ทุกที่เลยนะ
1: ครับ
0: ต้องทำไงฮะ
1: ใช้แอป M-Cord Connect ครับ M-Cord Connect นะลอง
0: เข้าไปในแอปM-Cord Connect
1: เข้าไปในแอปสโตร์ในยูแล้วก็โหลดได้เลย
0: ครับทอแล้วก็ทูงทีวีก็ดูได
1: ้ครับ
0: นะแอปเดิมนี้ไม่ใช้แล้วนะ
1: ครับแอปเดิมเลิกใช้แล้วครับตอนนี้เป็น M-Cord Connect ไปแล้ว
0: ถ้า YouTube Facebook ก็ FM 99 Active Radio
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับพี่บุญยวัฒน์บอกว่าจิโน่เป็นโนออกกวนเดียวกันครับบี้กันตลอดเลยครับขอบคุณครับคุณสมนินสมมิตร
0: สมมิตร
1: สมนิมิตเนี่ยสมนิมิตสมนิมิต
0: สมนิมิต
1: บอกว่า
0: แปลว่าฝัน
1: บอกว่าถ้าวอนมากก็คงโดนครับถ้าวอนไม่มากอาจจะไม่โดน
0: โอ้ครับผมครับถ้าวอนมากก็พบกันเหนื่อยนะ
1: ครับ
0: เงินวอนนี่ใบเท่าไหร่รู้เนาะไปแล้วพันหมื่นหนึ่งอะไรนี่เน
1: า
0: ะต่อฮะ
1: ต่อเขาบอกว่า
0: อันนี้บอกว่าถ้าได้วันที่29จะดีมากเลยครับป๋าเพราะวันที่22ผมน่าจะยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยอีแต่คุณป้อมโอ้ยมีเงินนี่เที่ยวจังเลยนะคุณป้อมนี่โอ้ครับ
1: พี่ชาญบอกว่า
0: ครับ
1: โปเต้หยางฮั่นโจที่ได้ที่2เดือนนี้เพิ่งอายุ18เองเมื่อรอบที่3หลุมพา5ไดฟ์ช็อตที่4ตี514หลาทำลายสถิติวงการกอล์ฟตอนนี้เลยอ๋อไอ้ที่มันตีแล้วมันตกแล้วมันวิ่งไปเรื่อยๆนะ
0: ตกหลุมแล้วเหรอ
1: ตกมันตกแฟร์เวย์ไหมครับ
0: เหรอ
1: 408หลาม
0: ันมีอยู่หลุมนึง
1: ใช่แต่ว่า
0: ที
1: ่
0: ปัญญาลาม
1: ฮะ
0: พา4
1: ครับ
0: นะหลังจากจบพา3ยาว
1: ๆแ
0: ล้วต่อด้วยพา4พา4นี้จะมีด้านขวาเป็นถนนให้รถวิ่งรถยนต์ก็วิ่งได
1: ้
0: ผมเห็นรถกระบะวิ่งอยู่แล้วด้านซ้ายถ้าตีตรงๆมันจะเป็นน้ำหลุมนี้สั้นมาก
1: ฮะ
0: 300ต้น
1: ๆ
0: ผมใช้ตีวันนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตีตกถนน
1: ครับผมแล้วมันเด้งไป
0: ได้เกือบ250
1: ทรงเดียวกันทรงเดียวกันทรงเดียวกันตกตกไปตกไปตรงที่เป็นมุมแล้วมันก็ไหลลงถนนแล้วก็ไปเรื่อยๆ
0: แล้วกดสนามด้วยนะไอ้หลุมนี้นะ
1: ฮะ
0: ถ้ามันวิ่งไปปุ๊บๆแล้วมันตกคูสองข้างเลยนะฟีดบ
1: โลโก้สนามโลโก
0: ้สามารถจะเก็บรูปได้ง่ายๆเพราะมันเห็น
1: คร
0: ับ ผมอาศัยวิธีการนี้บ่อยมาก
1: ครับเขาตีตกถนนครับแล้วก็ได้ไปถามว่าถามว่าดังไหมอเมริกามีคนนึงเคยทำเหมือนกันแต่เป็นนักกอล์ฟเอเชียเหมือนก
0: ัน
1: ตีตกถนนแล้วมันเด้งต๊อกต๊อกต๊อกไป
0: โอ้มันมีภาพยนต์อยู่เรื่องหนึ่งด้วย
1: ฮะ
0: มันแย่งผู้หญิงกันว่าใครได้ช็อตเนี้ยกระไรกว่ากันได้ผู้หญิงคนนี้ไปอ๋อพระเอกก็ตู้มเดียวตกถนนวิ่งควงสาวขึ้นรถเก๋งขับไปไอ้ท่านโปรคนนั้นมันลงแฟร์เวย์วิ่งไปอย่างสวยงาม300กว่าแ
1: พ้นะไม่ได้ได้เลขก็ต้องเอาด้วยก่อน
0: กติกาไม่ได้บอกเลย
1: พี่ป้อมบอกว่าป๋าครับดาวน์โหลดแอปซุปเปอร์ลิทไทยไว้ในมือถือเลยครับมาแคลคูเลทเงินให้หมดเลยฮะ
0: มันต้องมีเงินด้วยเด
1: ้อก็อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะฮะนะก็ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเยอะนะแอปเพิ่มหลายแบบนะ
1: ครับ
0: เราก็ใช้ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเป็นแต่ที่สำคัญนะคุณป้อมมันต้องมีเงินก่อน
1: ต้องไปตลาดดิถ้าดัดป่าไม่มีเงินไม่มีทางอ
0: ่
1: ะ
0: เงินน่ะพอมีแต่ผมอ่ะคนอื่นบอกว่าใช้ไม่ค่อยเป็นต้องไปฝากไว้ที่เขา
1: ภรรยาป่ะครับ
0: ใช้ไม่เลยค่อยขอไอ้ตรงนี้แหละครับ
1: เหมือนเงินภาษีครับเก็บจังเลยแต่ว่าเบิกช้าเลย
0: ครบทุกข้อความครับ
1: ครับผม
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกอล์ฟทริกมานะครับก็หวังว่านะสนามต่อไปนะรายการต่างๆที่มีการแข่งขันกันโปรไทยจะประสบความสำเร็จเหมือนสัปดาห์นี้อีกนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นแชมป์กันรวมทั้ง อล์ฟนะฮะชิงเหรียญในเอเชีย

0: กมซึ่งในนามทีมชาติ
1: คร
0: ับ เราก็หวังว่านะครับนะเอเชียนเกมคือระดับเอเชียเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นพวกจีน
1: ถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีญี่ปุ่น
0: โอ้
1: ก็ถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีจะแข็งสุดเพราะว่าเกี่ยวกับชีวิตด้วยครับ
0: ครับครับถ้าได้เหรียญทองนี้ไม่ต้องเป็นทหารมากระตุ้มเลยล่ะก็หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จนะฮะในนามทีมชาติในเอเชียนเกมด้วยให้กำลังใจตามเชียร์กันได้นะครับวันนี้โปรตีและผมลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Asian Game Story
6: สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวที Asian Games ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างหวุดหวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัทที่แม่นยำดักจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงสี่โมงที่ Smooth FM 105.5

0: กในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: สมูทจานนี้ Black for White ไหนที่ไหน
0: สมูท 105.5 ชวนสมูทตี้มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90s ดินเนอร์แอนด์ดริงก์พร้อมกระทบไหลเหล่าดีเจสมูทแบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
4: 99 Music Room
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาท

0: ทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: นธยาไปไหน
1: ไม่ทราบฮะ
0: ครับผม
1: สนธยาไม่รู้ระบังเจ๋งเราไปไหนฮะ
0: เออจะมีใครรู้ว่าทรงศักดิ์ไปไหน
1: ครับ
0: มาอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมหยองครับ
0: สวัสดีครับผมสินพงศ์ครับ
1: เออ
0: เราโลกีฬานะครับ
1: ครับ
0: เราสู่ช่วงของรายการสดตีห้าถึงหกโมงครึ่งนะครับนี่คือค่ำคืนวันอังคารก็พอเจ๋งก็ฝากฝังเอามาอีกหนึ่งวันนะครับจริงๆก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับแต่พรุ่งนี้ผมไม่สะดวกครับมาดูใครมาก็ไม่รู้ละพรุ่งนี
1: ้พี่บอลเปล
0: ่
1: า
0: ไม่รู้ครับจริงๆวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสะดวก
1: เออแล้วคุณไปดูบอลมาไหมเน
0: ี่ยไม่ได้ไป
1: อ
0: าบน้ำแล้วด้วยนะ
1: อ
0: าบน้ำเลยใส่เก๊กแล้วกำลังจะหยิบเสื้อทีมชาติตัวนี้แหละจะหยิบมาใส่ถือว่าเสียงดังสู
1: ้ครับ
0: ฝนตก
1: ฝนตกฝนตก
0: แล้วรถผมมาจอดหน้าบ้านเนี่ยรอให้หยุดหน่อยแล้วกันนั่งรอไป40นาทีไม่ไปละถอดเสื้อกินข้าว
1: เออ
0: ไม่ไปแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยรถมันติดนะ
0: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: ก็
0: เข้าใจเลยว่าทำไมก็เป็นเหตุหนึ่งแหละที่ทำให้วันนี้แฟนบอลอาจจะน้อยสักหน่อยนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: บางตาเลยอ่ะน้อยเหมือนเนื้อจริงไม่ถึงด้วยนะเพราะไม่เพราะว่ามันเขาบอกมันมีตั๋วที่เขาแจกไม่ใช่เหร
0: อคอมพลีเมนทารี่ทั้งหลาย
1: เออ
0: เพราะว่าที่ผ่านมานัดผ่านมาก็นับไปด้วยหมดเลย
1: ก็นับหมดแหละก็พูดง่ายว่าหายไปนัดละ 3,000 น่ะจากนัดแรก 16,000 ลงมาเหลือ 13,000 ล่าสุดก็เลยตีเขากลมๆว่า 10,000
0: นะครับก็น่าจะหายเหมือนนะทีมชาติเตะแฟนบอลเข้า 10,000 เดียวน้อยกว่าไทยลีกบางนัดอีกนะ
1: ใช่คือมันก็เป็นเรื่องที่สมาคมหรืออะไรก็ต้องไปพูดคุยกันแหละคือมันบางอันมันก็เป็นความรับผิดชอบสมาคมนะแต่บางอันมันก็ว่าตรงๆก็ไปว่าเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะอย่างเรื่องมันมีคนที่เข้าไปเม้นเยอะในตามเพจบอลต่างๆว่าไม่รู้ว่ามีบอลเตะ
0: อันนี้ผมว่าไม่ได้นะ
1: ใช่ซึ่งอันนี้มันผมว่าเป็นหน้าที่สมาคมโดยตรงใช่ป่ะแต่เรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยสมาคมเขาไม่เกี่ยว
0: อันนั้นช่วยไม่ได
1: ้บางคนก็ไปบอกสมาคมไปค้าขายมากเกินไปอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของสมาคม
1: ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยว
0: แต่ว่าในความไม่เกี่ยวก็อาจจะเกี่ยวนิด
1: ๆ
0: ว่าเอ๊ะคุณมีความกระตือรือร้นแค่ไหนที่มันจะมีการพูดคุยว่าให้มีให้ดูฟรีไหมหรือว่าเขาไปซื้อมาแล้วก็แล้วแต่เขาก็เรื่องของเขาไปอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ถ้ามองมุมนึงอ่ะเดี๋ยวสมาคมเองก็เอาลิขสิทธิ์ไปให้ทรูอยู่ดีใช่ไหมที่เขาไปใช้นี่ไง
0: ถูก
1: ถูกว่าแต่ไม่ใช่รายการนี้นะ
0: บัตเตอร์
1: แต่มันก็ต้องมีรายการอื่นที่เขาเอาไปให้ทรูที่ก็ไปใช้นี่อ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่ง
0: ที่ผ่านมานี่ทรูก็ได้ถ่ายทีมชาติมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วนะก่อนหน้านี้
1: ใช่ไหมอันนี้ก็ว่าตรงซึ่งอันนี้ก็ว่าสมาคมไม่ได้แหละเขาก็ต้องหาทางใช้นี่ของเขา
0: ครับ
1: ซึ่งแต่สมาคมอันนี้แบบตามความคิดก่อนนะคือคุณก็ควรจะต้องไปแจ้งความหรือไปลงเรียกว่าทำคดีกับไอ้ผู้บริหารสมาคมชุดเก่าถูกป่ะแล้วนี่คุณก็บอกคุณมันจะไม่ฟ้องเขาใช่ป่ะอันนี้ผมว่ามันก็ไม่ถูก
0: มันต้องไปไล่เบี้ยเอา
1: คุณต้องไปไล่เบี้ยทางนี้เอาใช่ป่ะคุณหาทางออกด้วยการใช้นี่สยามสปอร์ตไปหรืออะไรมันก็เป็นเรื่องที่ดีบาร์เตอร์กับทางทูไปนี่มันก็หายหมดก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคุณก็ควรจะต้องไปแจ้งความไปเนี่ยใช่ไหมกับสมาคมชุดเก่า
0: ไอ้ก้อนที่เหลือกับทูเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นต้นตอมาจากสมาคมชุดเก่าไปยกเลิกสัญญาเขากลางคันดื้อๆอะไรเงี้ยนะมันทำให้เกิดหนี้ก้อนเนี้ยก็ต้องไปว่ากัน
1: ใช่ป่ะซึ่งความจริงการที่คุณเคลียร์หนี้ไปหมดเนี่ยถือว่าคุณเก่งคุณทำได้ดีใช่ป่ะแต่ว่าตอนแรกมาคุณก็ขึงขังว่าเฮ้ยคุณจะเดี๋ยวคุณจะไปฟ้องสมาคมชุดเก่
0: า
1: พอมาสุดท้ายก็บอกไม่ฟ้องซ
0: ึ่
1: งความจริงมันไม่ถูกต้องไงใช่ป่ะเนี่ยมันไม่ถูกต้
0: อง
1: ใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยไอ้โอเนี่ยนะครับมีคนเม้นเยอะมากว่าแบบเฮ้ยไม่รู้มีบอลเตะเงี้ย
0: อันนี้ไม่ได
1: ้อันนี้แบบความผิดสมาคมเต็มๆนะ
0: คือคุณมือว่ะคุณมีคุณมือ
1: นั่นไ
0: ง หลายวันติดอดนอนหลายวันติดเบลอคุณมีเอางี้อ่ะคุณก็มีพันธมิตรในหลายๆส่วนนะไม่ว่าจะเป็น สื่อต่างๆเนี่ยคุณก็ขอความร่วมมือเขาได
1: ้
0: คุณมีอินฟลูที่พร้อมจะประชาสัมพันธ์ให้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: คุณมีสกู๊ปให้เขาหน่อยนึงคุณมีความเคลื่อนไหวเวลานักเตะซ้อมเนี่ยคุณมีอะไรให้เขาหน่อยนึงไม่ใช่มีแค่ข่าวแบบนักบอลมาสัมภาษณ
1: ์ครับ
0: อะไรเงี้ยมันต้องแบบมันต้องมีอะไรให้มันมีกระแสความเคลื่อนไหวในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์นะนะก่อนทัวร์นาเมนต์แล้วก็แต่ว่าจริงๆมันเป็นข่าวรูทีนไปหมดเลยแล้วจริงๆอ่ะอันดับที่สำคัญที่สุดอ่ะคุณมีผู้ดูแลสิทธิประโยชน์นะซึ่งเนี่ยมันจะนำมาซึ่งสิทธิประโยชน์ของคุณถ้าเกิดว่ามีแฟนบอลเข้าไปเยอะหรือมีกระแสเนี่ยคุณจะสามารถเอาเรื่องพวกนี้ไปต่อยอดเป็นสิทธิประโยชน์อีกมากอีกหลายอย่างแต่ว่าดูมันเงียบๆจังเลย
1: ใช
0: ่ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงหรือเปล่าเห็นว่าความการประชาสัมพันธ์น้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแฟนบอลไม่รู้ว่ามีบอลเตะเนี่ย

0: หมันต้องคิดแล้วนะ
1: คือแล้วมันเยอะมากนะผมไม่รู้เขาเม้นเงินฮ่าๆขำๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: แต่แบบ
0: มันไม่ควรน่ะ
1: มันเยอะมากอ่ะมันคนที่มันเม้นแบบนี้มันเยอะมากใช่ไหมล่ะบางคนก็แบบบอกว่ามันไม่มีถ่ายฟรีทีวี
0: ครับ
1: มันก็เลยกระแสไม่มีมันก็ส่วนหนึ่ง
0: เรื่องนั้นมันเลยไปแล้ว
1: เรื่องนั้นมันก็ส่วนหนึ่ง
0: มันเลยไปแล้ว
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าการที่มันมีคนบอกว่าแบบคือความแล้วความจริงอะนะการที่มันไม่มีฟรีทีวีอะถ้ามองในมุมกลับกันมันก็อาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นคนต้องอยากไปดูที่สนามด้วยหรือเปล่าใช่ป่ะมันอาจจะมองถ้ามองในมุมดีมันก็เป็นมุมดีได้นะถูกป่ะ
0: คุณมีผมว่ามันมีอีก108วิธีอะที่จะนำเสนอความเคลื่อนไหวออกสื่อมากกว่านี้
1: ใช
0: ่คุณมีอินฟูที่เป็นพันธมิตรคุณมีสื่อที่เป็นพันธมิตรเดี๋ยวคุณขอความร่วมมือใครเขาก็อยากลงข่าวให้คุณทั้งนั้นแหละข่าวทีมชาติอะเพียงแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่าที่มีอยู่ตอนนี
1: ้
0: มีอะไรที่มากกว่านักบอลซ้อมก็ส่งข่าวนักบอลมาสัมภาษณ์2คนก็พูดเหมือนเดิมทุกวันแค่นั้นอะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งตารางโปรแกรมแต่ละวันให้สื่อแล้วก็สื่อก็ไปทำเพื่อรู้อยากไปทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: มันจะมีสกู๊ปเจาะลึกหน่อยนึงว่าเอ้ยคนนั้นคนนี้เส้นทางเดินมาเล่นทีมชาติยังไงทัวร์นาเมนต์นี้มีภูมิหลังยังไงกับนักเตะแต่ละคนเจาะไปเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งมันมากกว่าความเป็นข่าวเป็นเพลงแล้วมันสามารถลงเป็นสกู๊ปได้ลงเพจนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยนี่มันไม่มีอะไรเลยเงียบเหมือนกับว่า
1: เงียบมาก
0: ผมไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ด้วยป่ะนะแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวนะ
1: ใช่
0: ไม่น่าเกี่ยวมันมากกว่านี้ได
1: ้
0: นะครับนี่มันโอ้โหเงียบไปเลยก็เลยเงียบคนดูก็เลยเงียบไปด้วย
1: เงียบไปด้วยวันนี้เห็นเม้นเมินก็มีแต่แบบบางคนก็สาดใจอ่ะให้คนดูน้อย
0: แล้วผมว่าพวกนั้นเขา มันก็มีแฟนบอลบางส่วนที่มันก็เม้นเอาสนุก
1: เป็นเรื่องสนุกอ่ะแต่ว่ารู้แบบคือไม่รู้เลยผมเป็นสมาคมผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะ
0: ถามว่าคนที่มาพูดในลักษณะเนี้ยว่าเอ้ยคนดูน้อยฟรีก็ไม่ไปดูหรอกถามว่าจริงๆเคยไปดูไหมบางคนก็ไม่เคยด้วยซ้ำรู้ถามว่าไล่ชื่อนักบอลทีมชาติได้ไหมบางคนไม่ได้ด้วยซ้ำไปอ่ะแต่ว่าเขาคุยกันเรื่องเนี้ยขอด้วย อะไรเงี้ยมันก็มีแต่ว่าในมุมในขนาดเดียวกันน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องฉุกคิดนะว่าโอ้โหมันแฟนฐานแฟนบอลแบบแท้ๆของทีมชาติมันมีอยู่แค่นี้เองเหรอ
1: ก็ใช่
0: เออ
1: คือมันก็ต้องยอมรับแหละว่าคนไทยอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคนแบบบ้ากีฬาแบบสุดริมทิ่มประตูขนาดนั้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมถ้าเราว่าตามตรงอ่ะมันก็มีคนที่ชื่นชอบอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจำนวนเยอะแยะอะไรมากมายมันก็ต้องอิงกับกระแสกีฬาบ้านเรามันต้องอิงกับกระแสอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: ถ้ากระแสดีทุกอย่างมันก็ดีถ้ามันกระแสมันฟุบทุกอย่างมันก็ฟุบหมดแต่นี่มันต้องบอกว่ามันฟุบเร็วเกินไปอ่ะ
0: แล้วรายการเนี้ยปกติมันก็เป็นกระแสนะถูกไหมทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกระแสตลอดนะครับรอบแรกอาจจะไม่เยอะก็ว่าได้แต่ว่ารอบล็อกเอาท์เนี่ยอย่าผมอ้างอิงจากข้อมูลจากเพจของคุณวิทย์นะวิเคราะห์บอลจริงจังอ่ะเขาบอกว่าตั้งแต่รอบรองเนี่ยเปลี่ยนกฎมาเล่นเย่าเยือนในรอบรองตั้งแต่2008นะไทยเนี่ยใช้ราชมังคลากีฬาสถานเล่นเกมเนี้ยเกมรอบรองเนี่ยในถ้วยเนี้ยไป5ครั้ง2008เนี่ยเจออินโดคนดู 40,000 2014ปีที่น่าจะพีคที่สุดนะ
1: ครับ
0: พี่โก้คุมเนี่ยเจอฟิลิปปินส์วันนั้นผมไปด้วยคนดู 40,000 เกือบเต็มอ่ะ
1: เ
0: จอ2016เจอเมียนมาคนดู 43,000 2018ยุครายวัฒน์เจอมาเลเซียที่ไม่ได้ไปที่ตกรอบอ่ะนะคนดู 46,000 นะเกือบเต็มนะแล้วอ้าวขี้หมูขี้หมาคราวที่แล้วเนี่ยอิชิอิคุมเนี่ยเจอฟิลิปปินส์รอบรองเนี่ยนัด2หลังจากนัดแรกเราไปแพ้มาคนดูก็ยัง 30,000 กว่า 31,000 32,000
1: ครับ
0: แต่ว่ารอบรองปีนี้เจอสิงคโปร์หมื่นเดียวหักคอมมิวเมนทารี่ไปด้วยนะ
1: ครับ
0: มันแบบโอ้โห
1: มันโล่ง
0: เหลือหน้าใจหายใช้คำนี้ดีกว่า

0: ะไรหาย
1: ใช่แล้วคือถ้าเราย้อนไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในตอนเตะกับเติร์กเมนิสถานน่ะคนดูนั้น 37,000
0: เ
1: ออ 37,000 นะ
0: อันนั้นก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีความสำคัญแต่นี่มันก็รอบรองนะ
1: ใช่
0: เออ
1: ใช่ป่ะมันคือมันห่างกันแค่ไม่ถึง5เดือนน่ะ
0: อืม
1: เพราะนั้นมัน31มีนาใช่ป่ะ
0: ผมจําได้ตอนนั้นเนี่ย
1: ปลายมีนา
0: เออ
1: ปลายมีนาเนี่ย31มีนา
0: ครับ
1: ใช่ป่ะก็คือผ่านมาตรงเนี้ยยังไม่ถึง5เดือนน่ะคนดูเหลือ 10,000
0: จำได้ว่าตอนนั้นนี่ทุกสื่อโหมกันหมดเลยนะว่าเฮ้ยนัดนี้มันสำคัญอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: แต่คราวเนี้ยเงียบ
1: มามันก็
0: มีแต่ข่าว
1: ใจแหละ
0: มีแต่ข่าวรูทีนอะพูดง่าย
1: เออ
0: เออ
1: จริงมันก็มีหลายปัจจัยแหละแต่ว่ามันก็นะคนดูมันก็น่าจะแบบสมาคมก็อาจจะน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในเรื่องของการโหมกระแสอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: แต่ว่าอีกมุมนึงอะผมว่านะคือมันก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นไกลเกินเอื้อมอะแต่ผมว่าอยากให้รัฐบาลสร้างสนามใหม่ได้แล้วผมจริงว่ามือคือมันราชมังมันก็เก่าเกินไปแล้วอ่ะ
0: รีโนเวทได้ไหมพอรีโนเวทได้ไหมอาจจะถูกลงมาหน่อย
1: ถูกแต่ว่าตอนนั้นที่เขามีจะใช้งบรีโนเวทมันก็หมื่นกว่าล้านนะใช่ป่ะก็หมื่นกว่าล้านคุณไปสร้างสนามใหม่ดีว่า
0: เอาสัก 30,000 พอความจุนะ
1: สามสี่หมื่นนะเพราะว่าต้อง4,000-4,000กว่าก็ได้
0: อ
1: ่ะใช่ป่ะแต่ว่าหนึ่งเลยนะที่ผมอยากให้มันมีก็คืออยากให้ไม่มีหลังคาทุกครอบคุมหมดอ่ะ
0: หมายถึงว่าคุมอัศจรรย์นะ
1: คุมอัศจรรย์น่ะ
0: อัศจรรย์เบื้องต้นคุมอัศจรรย์ก็พออาจจะไม่ต้องถึงกับคุมทั้งสนาม
1: ไม่คุมหลังคาให้มันคุมแบบทุกที่นั่งมันอยู่ภายใต้หลังคา
0: ใช่
1: มีกันฝนน่ะ
0: เ
1: พราะเดี๋ยวนี้บ้านเรารู้สึกฝนมันก็ตก
0: ผมว่า
1: เยอะมาก
0: ผมว่าวันนี้ประมาณครึ่งนึงอ่ะที่ตัดสินใจไม่ไปเพราะฝนนี่แหละ
1: ฝนนี่แหละ
0: ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: เออใช่ป่ะแล้วพอมันภาพที่มันถ่ายออกมาบางทีพอผมเห็นสนามแล้วผมรู้สึกแบบโ
0: อ
1: ้เรามันก็ล้าหลังกว่าเขาแล้วนะล้าหลังกว่าแบบใช่ป่ะสิงคโปร์มาเลอินโดอะไรเงี้ย
0: เอาแค่เพื่อนเอาแค่เพื่อนบ้านนะ
1: กัมพูชาเนี่ย
0: แ
1: ล้วมันก็ดูล้าหลังกว่าเขาแล้วนะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันเราไม่มีงบขนาดไปสร้างสนามใหม่จริงๆเหรอใช่ไหมมันก็แบบเนาะมันก็ไม่กี่พันล้านหรอกมั้งเพราะคือถ้าเรายิ่งสร้างช้างบมันก็ยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆนะในแต่ละปีแต่ละปีอ่ะใช่ป่ะคืออยากให้มันสร้างได้แล้วเพราะว่าราชมังเนี่ยมันก็สักเกือบ30ปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วราชมังเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆดีไซน์มันน่ะ
0: มีสาขา2ข้าง
1: เขาบอกจริงๆดีไซน์มันน่ะคือมันออกแบบเมื่อในปี2525
0: เออใช่
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: คือมัน40กว่าปีแล้ว
0: เออ
1: มันคือดีไซน์แบบโบราณแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ป่ะตอนนี้สนามมันพัฒนาไปไกลกว่านั้นมากแล้วอ่ะ
0: เออแล้วตอนแรกพิมพ์เขียวมีหลังคา2ฝั่งด้วย
1: เอออ
0: ืมก็ไม่รู้อะไรปลวกกินไปฝั่งนึงมั้ง
1: อืมเอาคือนะถ้ามันมีสเตเดียมใหม่ๆมันเพราะเนี้ยคือพูดตรงๆเลยมันคือหน้าตาประเทศไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะคนไอ้รายการเนี้ยไอ้ประเทศอื่นมันก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปดู
0: ถูก
1: ถูกว่าแล้วเขาก็เห็นบางทีมานั่งดูของเราเอ้าสนามโล่งไม่พอดูแบบเก่าๆด้วย
0: อย่างถ้าวัดกันชาติชั้นนำในอาเซียนก็พ
1: อ
0: คุณไปเทียบบ้านเราตอนนี้คือคุณไปเทียบสิงคโปร์อินโดมาเลเนี่ยเรื่องสนามเนี่ยไม่ต้องไปคุยเขาเลยนะ
1: ใช่
0: อินโดนี่มีสนามที่ผ่านมาตรฐาน FC ผมว่าเกิน10ทั่วประเทศนะเฉียด20ด้วยซ้ำชนิดที่จัด FC แชมเปี้ยนลีกได้เนี่ยขนาดที่บ้านเราเนี่ยหลายทีมยังต้องไปแบบไปหาสนามแข่งที่ไม่ใช่สนามเย่าตัวเองเล่นแชมเปี้ยนลีกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างอินโดเนี่ยเขามีเสนายันมีพวกประกันสรีนี่ประมาณ 3-4 ที่ไซส์ประมาณ 30,000 เนี่ยที่จัดบอลโลกได้บอลโลกเยาวชนนะจัดได้สบายสบายนี่ยังไม่รวมไอ้สนามที่เขาสร้างใหม่80,000กว่าที่นั่งที่ยังไม่ได้ใช้เลยนี่นี่นะ
1: ก็ไอ้อะไรจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรนะอันนั้นก็ทันสมัยเลย
0: มีชลบุรีไปเตะทิ้งแล้วรั้วมันพังอ
1: ่
0: ะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อีกเลยเนี่ยเป็นปีแล้ว
1: อ
0: ันนั้นก็แบบโอ้โหมาตรฐานเลยนะ
1: ใช
0: ่มาเลนี่ก็เดี๋ยวบุกิจจาริวนี่ครับตอนนี้เขาปิดอยู่ปรับปรุงเตรียมรองรับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือซีเกม
1: ครับ
0: แต่ว่าเอามาเลเนี่ยแต่ละรัฐก็มีสนามของเขาอะระดับ 3-4 หมื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าจะเอามาตรฐานฟีฟ่าเลยสนามยาโฮดารูทัสซิมในจู 40,000 ในสบายๆใช่ไหมแล้วก็สิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงก็นั่น

0: เนชั่นแนลสเตเดียมเขานี่ก็มาตรฐานอยู่แล้วจัดได้สบายสบาย
1: ทันสมัยอ่ะแต่ว่าหลังคาเปิดปิดเลื่อนสเตย์ไอ้ที่นั่งเลื่อนไปเลื่อนมาได
0: ้ครับแต่ว่าถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยดีสุดก็คือราชมังเนี่ยมันอาจจะจัดรายการระดับ FC ได้นะแต่ถ้าเป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยไม่ใกล้เคียงสักนิดเดียว
1: ใช่
0: พี่เคยไปยูโรผมเคยไปบอลโลกเนี่ยเราเห็นใช่ไห
1: ม
0: ว่าสนามมันต้องประมาณไหน
1: ครับ
0: มันต้องมีเกณฑ์มาตรฐานแบบไหนซึ่งราชมังไม่ใกล้เคียงเลยเลยนะย้ำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่ความการให้ความสำคัญแหละผมว่
1: า
0: การให้ความสำคัญของภาครัฐที่มันเห็นความสำคัญตรงนี้ขนาดไหนอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่แต่คือมันคือต่อให้คุณไม่ให้ความสำคัญกับกีฬาเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าตาประเทศไงใช่ป่ะอันนี้มันคือหน้าตาประเทศแล้วแบบพอบางทีมาเห็นเขาเอางบไปสร้างไอ้รัฐสภาแล้วก็ไม่ค่อยไปประชุมกันเนี่ย20,000 กว่าล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: เขาไปไม่พร้อมกัน
1: เออนั่นแหละ20,000 กว่าล้านถูกป่ะเจียดมาเนี่ยสัก 30-40% กูก็ได้สเตเดียมดีๆมาใช้อันนึงแล้วเออแล้วมันก็เป็นหน้าตาประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: บางทีมันเห็นภาพแล้วมันก็รู้สึกแบบโอ้คือเฮ้ยเราไม่มีเงินขนาดจะไปใช่ไหม
0: เออคือเราเห็นหลายที่นะว่าสนามบางประเทศเนี่ยเขาจริงๆบางที่สร้างใหม่ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้ใช้ได้นะแต่ว่าเขาตัดสินใจสร้างใหม
1: ่
0: อย่างพวกระดับโลกอย่างแมนยูอะไรพวกเนี้ยโอเทฟฟอร์ดก็ยังถามว่าโอเคก็ยังโอเคอยู่แต่เขาก็ตัดสินใจสร้างใหม
1: ่
0: ไม่ต้องไปไหนไกลเจลีกเนี่ยหลายทีมเนี่ยตัดสินใจสร้างสนามใหม่เพราะว่าพอมันมาถึงเวลาหนึ่งเนี่ยสนามเดิมเขามันดูแบบมันเอาไปแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: อย่างฮิโรชิม่าซานเฟสเนี่ยซานเฟสเช่ฮิโรชิม่าเนี่ยก็สนามใหม่พีซสเตเดียมอะไรเขานะ
1: ครับ
0: กัมบาโอซาก้าเงี้ยตอนนี้ยิปทีมชาติก็ไปใช้ที่โอซาก้าสนามก็จุ 40,000 เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเวลามันก็ต้องทำอ่ะ
1: ใช่
0: ถึงเวลามันก็ต้องทำ
1: คือมันก็ใช้ได้ถึงระดับนึงแล้วมันก็สุดท้ายมันก็ต้องน่ะเนี่ยอย่างไอสนามบอลโลกที่เม็กซิโกมอนเตเรย์เขาก็เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2015
0: ครับ
1: งบประมาณเนี่ยอยู่ที่200 ล้านเหรียญแต่ก็ไม่ถึง 7,000 ล้านนะ
0: ดูสนามบอลโลกล่าสุดนี่คือสนามใหม่เกือบหมดนะ
1: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมีหลังคาครอบคลุมอะไร
0: สนามยุคใหม่เกือบหมด
1: อะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็สวยๆอ่ะ
0: ขา
1: ใหม่ๆสวยๆมันก็น่าคนก็อยากไปใช้ไปอะไรงี
0: ้
1: แล้วเวลาแบบถ่ายทอดสดมามันก็ดีมันหน้าตาประเทศได
0: ้ดูดีดูดี
1: เออแต่มันก็คงไม่อีกงานอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีความคิดจะทำอะไรกันเลย
0: อ
1: ้าว
0: โอ้ย
1: มาถึงก็บ่นกันอีกแล้ว
0: จะดูวันนี้ราชมังเนี่ยนี่คือผมเชื่อว่าทางผู้ที่ดูแลสนามหญ้านี่ก็พยายามเต็มที่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยเตะมันก็ไม่ติดน้ำบางจุดใช่ไหมแต่ขณะที่คุณไปดูเกมวิลล่ากับบีจีเนี่ย
1: อันนั้น
0: คือเขาทำระบบสนามใหม่ใช่ของราชมังเนี่ยมันเป็นราชการเนี่ยคุณไม่สามารถอยู่ดีๆคุณจะไปลื้อทำใหม่เนี่ยมันต้องรองบมันก็แก้หน้างานไปซึ่งผมตามเพจของเขาอยู่พี
1: ่
0: ไอ้กอล์ฟคอร์สเนี่ยนะเขาก็บอกพอเขาไปทำราชมังทีเนี่ยเขาจะบอกเสมอเลยว่าราชมังเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นระบบระบายน้ำแบบเก่า มันเดรนแบบระบบเดรนน้ำแบบเก่าแล้วก็เขาเรียกชั้นดินของมัน
1: อ
0: ่ะมันเป็นชั้นดินที่อยู่มานานน่ะแล้วมันเป็นดินเหนียวแล้วมันระบายน้ำยากไม่เหมือนพวกสนามใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ถามว่าทำไมไม่ทำก็บอกมันก็ราชการไงมันก็โอ้โหกว่าจะปรับกว่าจะอะไรมันใช้งบทีกว่าจะตั้งงบกว่าจะอะไรมันก็ต้องแก้หน้างานกันไปอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยเตะไปเฉาะแฉะเฉาะแฉะไปน้ำกระจายกันอุตลุด
1: เออแล้วก็สรุปเราก็แพ้นะ 1-2 นะ
0: จบก็จบแต่เพียงเท่านี้คราวนี
1: ้ครับก็
0: เป็นไงได้ดูแล้วว
1: ันก่อนก็เพิ่งพูดอยู่เลยว่าสถิติไร้พ่ายเอาพูดปุ๊บสถิติ
0: หยุดโดนแล้ว
1: หยุดปั๊บ
0: เออแล้วไปแพ้สิงคโปร์มาที่ต่อไรล่ะ10กว่าปีนะ
1: 16 ปี
0: เออ11เกมติดมั้งชนะรวดมาเนี่ยนะครับก็โดนไปแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับคือผมนี่มักจะโลกสวยกับทีมชาติเสมอนะว่าเอ้ยมันทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นการแก้หน้างานถ้า

0: ส่วนใหญ่อะผมรู้สึกอย่างนี้นะกับฮัสซันเนี่ยกับตัวผู้เล่นกับแท็กติกแต่ละนัดเนี่ยแต่เกมนี้นี่แบบอื้อห
1: ือไ
0: อ้อื้อหือโอ้โหนึกภาพออกเลยอะโอ้โหคีย์บอร์ดเต้นระบำคีย์บอร์ดสั่น
1: ครับ
0: โดนแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องสืบนะครับก็สิงคโปร์นำก่อนนะครับในช่วงครึ่งแรกลูกยิงของแฮริสจวด
1: แฮริสจวด
0: วันนี้หลงทั้งแฮริสทั้งไรฮานเลยนะ
1: เออ
0: เอาหน้าหังแล้วเรียกผิดเรียกถูกเป็นไรที
1: เอา
0: อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็กราฟิกยังขึ้นผิดเลยพี่คิดดูแล้วกันตอนเปลี่ยนตัวผิดตัวมันสจวดเหมือนกันเลยแกน่าจะกดขึ้นมาผิดแหละนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเรามาได้ประตูตีเสมอเป็น 1-1 จากจุดโทษนะครับวันชัยแลบขึ้นไปแล้วเป็นล็อกหลบโดนลายหางเตะร่วงเข้าไปครับก็
1: ข้าคณะ
0: ข้าคณะข้าคณะนี่บอกว่าผมก็ไม่ได้จะยิงหรอกพี่ตังมาสั่งให้ผมไปยิงบอกน้องเอาเลยสีโฟยิงโลด
1: เออ
0: โอ้แต่ก็ยิงดีใช่ได้ไหมนะยิงเหมือนเจฮานาฟีเลยมุมเดียวกันเด
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอย่างนั้นแป๊บเดียวเองสิงคโปร์วัดขึ้นนำอีกทีนะครับจากลายหางจะโจ๊ะยิงอัดก็ไปโดนขา
1: พันษา
0: เท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นที่บุรีรัมย์นั่น
1: เคยไปกินไหม
0: ไม่ไปบุรีรัมย์ตอนนั้นแกยังไม่เปิดเลยฮะ
1: เออเ
0: จ้าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มามาดใหม่คาดผมด้วยนะแลบออกมาเนี่ยโอ้โหเครื่องหมายถูกเด่นหลามาเลย
1: ครับ
0: ที่คาดผมแก
1: เออ
0: แล้วอ่ะก็กลายเป็นประตูชัยสิงคโปร์ไปแต่ว่าประตูรวมก็เป็นเราชนะ 3-4 4-3 เขารอบชิงไปนะครับแบบหายใจโล่ง
1: อันนี้ก็
0: จะเป็นจุดเดียวที่ผมว่าอัสซันน่าจะยังโอเคอยู่นะก็คือทำได้ตามเป้าแหละก็คือเข้าชิง
1: ก็เป็นจุดเดียวจุดดีจุดเดียวอ่ะก็คือเราได้เข้าชิงเพราะด้านอื่นก็ไม่
0: เกมนี้
1: ไม่ค่อยเห็นนะ
0: เกมนี้เนี่ยหาจุดชมยากนี
1: ้มองไม่ค่อยแต่ว่าถ้ามองโดยภาพรวม
0: ย้ำนะว่าเกมเฉพาะเกมนี้นะว่าหาจุดชมยาก
1: ถ้ามองในภาพรวมก็ถือว่ามันก็ยังโอเ
0: ค
1: กับตัวผู้เล่นแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าตอนที่มันประกาศรายชื่อมาคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกถูกป่ะมันเราคือแฟนบอลมันก็เราก็ต้องยอมรับแบบแฟร์กับทางทีมชาติด้วยว่าในตอนที่เขาประกาศรายชื่อมาชุดนี้ก็เชื่อว่าความรู้สึกแรกของเราเราก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะ
0: ได้ชิงก็เฮงแล้ว
1: ประมาณนั้นใช่ไหม
0: แล้วก็นี่มันเป็นการหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ทีมในอาเซียนนะแต่ก็ไม่ลืมว่าหลายทีมเขาก็เดินไปง่ายนะอย่างสิงคโปร์นี่ก็เป็นยุคที่ขาขึ้นชัดเจน
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวค่อนข้างเต็มด้วยเป็นตัวเต็มและขากำลังขาขึ้นนะครับมาหัวลง
1: ไม่ใช่ดิ
0: อ๋อ
1: แต่ว่ามันคือ
0: กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งสำคัญของพวกเขาก็คือเอเจนต์ครับรอบสุดท้าย
1: ใช
0: ่ต้นปีหน้าเนี่ยนะครับก็คือทีมชุดนี้แหละขณะที่เราเนี่ยจะเหลือไปเอเจนต์ครับกี่คนวะเนี่ยชุดเนี่ย
1: ก็น่าจะไม่เยอะ
0: เ
1: พราะมันก็หายไปเรียกว่าเยอะมากอะ
0: ่
1: ะหลายๆตัวก็หายไปเยอะมากก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยสตาร์มันไม่ค่อยมี
0: ถูก
1: ทำให้คนกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะเงียบๆหน่อย
0: ประกอบกันไปหมดแล้วนะ
1: มันก็รวมๆกันแหละมันยอดคนดูมันก็เลยน่าใจหายแบบนี้
0: ครับ
1: นะครับ
0: โลนเช่นเดียวกับฟอร์มการเล่นก็น่าใจหายเช่นเดียวกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะเล่นทีราชมังเลยครึ่งแรกได้ยิง3ทีสิงคโปร์ยิงไปเกือบ10
1: ใช่ก็นี่แหละคืออย่างที่บอกอะว่าคือฮัตสันมันในยุคฮัตสันแล้วกันผลการขันมันได้แต่ว่าความประทับใจในรายละเอียดแต่ละแมตช์มันยังไม่ค่อยมี
0: ครับ
1: ใช่ป่ะคือมันถ้าจะย้อมจริงๆมันก็คนก็เริ่มไม่ค่อยโอเคหน่อยวันที่เจอจีนเนี้ยแล้วก็อุดอย่างเดียวใช่ป่ะแล้วก็แม้กระทั่งในรายการเนี้ยมันก็มีคนยกสถิติมาว่าเราเล่นในบ้านเนี่ยเราได้ไป4เท่าไหร่4จุดโทษป่ะ
0: ใช่
1: หรือ4จุดโทษอ่ะ
0: มีย
1: ิงแบบ
0: นัดกับมาเล
1: ลูกเดียวอ่ะ
0: นัดกับมาเลลูกนึง
1: นัดกับมาเลลูกนึง
0: นัดกับเมียนมา2ลูกแล้วก็มา
1: ลูกนึงใช่ป่ะ3นัด4จุดโทษอ่ะแล้วมีเรายิงเองมีลูกเดียวอ่ะที่ไม่ใช่จุดโทษอ่ะมันก็เกมในบ้านน่ะใช่ป่ะคนมาดูมาอะไรกันเยอะแต่ว่าความประทับใจมันไม่ค่อยมีตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ที่ฮัทซันพูดไปวันก่อนว่าทำไมยังโดนด่าอยู่อะไรเงี้ยมันก็บางใช่ไหมคนมันก็ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อ่ะว่าง่ายๆถึงแม้ผลการแข่งขันมันจะได้ก็ตาม

0: มันไม่สามารถดึงแฟนบอลขาจรได้อะพูดง่ายด้วยฟอร์มอ่ะนะแต่ว่าก็อย่างน้อยๆก็อย่างที่บอกครับคือเข้าชิงก็แล้วก็มีจุดได้เปรียบเยอะด้วยนะผมว่า
1: ครับ
0: กับทัวร์นาเมนต์ที่ตารางมันแน่นขนาดเนี้ยคือเราเล่นนัดชิงนัดแรกในบ้านโดยที่ไม่ต้องเดินทาง
1: ครับ
0: ขณะที่เวียดนามเนี่ยวันนี้จะเล่นรอบรองนัด2ที่ฮานอย
1: ใช่
0: เขาก็เล่นในบ้านแต่ว่าเกมแรกเนี่ยนัดชิงเนี่ยเขาก็ต้องมาเยือนเราม าเยือนเรา
1: ครับ
0: แล้วเกม2เขากลับไปเล่นในบ้านคือเขาก็ต้องเดินทางนะไม่ใช่เขาไม่เดินทาง
1: ใช่เขาก็เดินทางกลับ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะเดินทางมากกว่าเราเที่ยวนึงคือพวกนี้นี่มันเป็นถ้าเป็นคนเป็นแบบว่าทีมงานการเดินทางนี่เขาตีเป็นเวิร์กโหลดด้วยนะ
1: ใช่
0: คือมันไม่ใช่แค่ซ้อมแค่แข่งอะไรงี้นะการเดินทางถือเป็นหนึ่งในเวิร์กโหลดที่มันต้องเป็นไปอ่ะประชุมทีมซ้อมเดินทางเนี่ยมันถือเป็นโหลดสำหรับร่างกายนักกีฬาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปรียบแม้เราพูดเวียดนามไปเลยได้ไหมเนี่ยเป็นมันพลิกยากอะนะ
1: คงยาก
0: แต่ถ้าเป็นมาเลย์ขึ้นมานี่หาเติมเลยนะ
1: หาเลยบางคนบอกจองตั๋วไปเวียดนามแล้ว ปรากฏมาเลย์ชิงนี่หาเลยอะ
0: อุ้ยนี่จริงถ้ามาเลย์ชิงนี่ยิ่งหนักนะเพราะมาเลย์เนี่ยเตะพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วรอบชิงนัดแรกเนี่ยต้องมาเยือนเราก่อนเท่ากับว่าเตะกับเวียดนามคืนวันพุธเดาว่าคาดว่าคงก็ต้องนอนเวียดนามต่ออีกคืนแล้วเดินทางวันคือเดินทางมาไทยเลยนะไม่ต้องกลับบ้านอ่ะ
1: ใช่แต่มันก็ข้อดีอย่างก็คือไอ้ไทยมาเลเวียดนามอะไรสายการบินมันน่าจะคงไม่ลำบากเหมือนไปฟิลิปปินส์
0: อ
1: ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไปตอนมันไปฟิลิปปินส์ที่เราไปแล้วไปถึง
0: ตีสี่
1: นู่นเลยอ่ะ
0: อันนั้นมันคนละเมืองไม่ใช่ลงมานิลา
1: ใช่ไหมอันนั้นมันลำบาก
0: ครับ
1: ไอ้นี่มันอยู่ในเมืองหลวงอ่ะ
0: แต่ยังไงก็เดินทางก็ครึ่งวันอย่างนั้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมครึ่งวันที่คุณต้องนั่งเครื่องบินครึ่งวันที่คุณต้องไปรอเช็คอิน
1: แต่มันจะเสียเวลา
0: ต้องนั่งรถบัส
1: เ
0: ดินทางไปนู่นไปนี่
1: ใช
0: ่นั่นแหละ
1: แต่อย่างน้อยมันน่าจะมีไฟล์วันนึงก็เยอะหน่อยมันก็ไม่ได้ต้องแบบตอนของเราตอนนู้นที่ไปฟิลิปปินส์ตอนนั้นน
0: ่
1: ะที่แบบโอ้โหโซมไปเลยอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวนั่นแหละรอบนัด2ก็ไปลงสนามบินน้อยไป
1: ฮะ
0: คุณเคยไปไม่เวียดนาม
1: เคยไปแต่ว่าไม่ใช่เมืองหลวงไงผมเคยไปไดดานัง
0: ผมไปฮานอย
1: เออ
0: ไปลงน้อยไป
1: ฮานอยนี่ก็เล็งไว้ว่าจะไปครั้งต่อๆไปไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็ไปเที่ยวเน้นเที่ยวทัวร์
0: ฮานอยไม่มีอะไรเลย
1: เหรอ
0: เ
1: ขาจะไปเที่ยวอะไรพวกนี
0: ้ทะเลสาบคืนดาบปูนกระบอกน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่อะไรนะฟานซีปันขึ้นเขาไปฟานซีปันอะไรฮะ
0: ผมรู้จักแต่เขาตามดาว
1: เข
0: าสามลูก
1: อยู่ไหนอะ
0: อยู่แถวๆนั่นแหละชานเมืองฮานอยนั่นแหละ
1: อ๋อนี่ไงมันจะเป็นฟานซีปันอะไรเนี่ยขึ้นไปสูงๆเลย
0: เหมือนกัน
1: เออ
0: คืออยู่ข้างล่างแดดเปรี้ยงเลยนะขับขึ้นไปสิบประมาณ10กว่าโลขบวนหมอกบานเลยหนาวลงมาเป็นไข้เลยตอนนั้นที่ไป15ปีที่แล้วผมไป2011
1: อ๋อคุณไปเองใช
0: ่ไหมไม่
1: ไปทำข่าว
0: ใช่ไหมผมไปทำงานไปกับวอลเล่แล้วก็สนามบินน้อยใบน่าจะพัฒนาน่าจะปรับปรุงแล้วบ้างตอนนั้นไปนึกว่าหมอชิดโอ้โหยังกับบกส
1: ก็จะพัฒนาขึ้นแล้วมั้งตอนล่าสุดผมไปเนี่ยเพื่อต้นปีนี่เองไปดานังเนี่ยสนามบินก็เล็กๆอยู่ก็ไม่ได้อะไรมากมาย
0: ดานังมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเล็ก
1: ๆเมืองแต่ว่ามันเป็นเมืองแบบติด
0: ทะเล
1: อยู่นะ
0: ไ
1: อ้ดานังเลยเนี่ย
0: ไปถามเฮียเอได้ดานังเนี่ยเฮียเอตะลุยทะลุปูโป่งไปแล
1: ้
0: วไอ้นั่นตอนนั้นเวิลด์บีชเกมไงอ๋อไอ้เอเชียนบีชเกมโอ้เฮียเอเลยบอกถามพี่ได้ดานัง
1: นักข่าวไทยชอบเวียดนามเนี่ย
0: ก็แต่ว่าก็หวังว่าวันเสาร์นี่คนจะเยอะขึ้นกว่านี้นะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้เขาเปิดขายตั๋วเลยด้วย
1: เกิดเมื่อวานจบเกมเขาก็มีต่อคิวซื้อตั๋วกันแล้ว
0: ก็เรียกอะไรนะอั้นคนละ4ใบนะฮะก็อย่างงี้ก็ไม่ต้องอั้นก็ได้มั้ง
1: นะ
0: ขายไป
1: คงไม่มีใครซื้อไปเกงราคาหรอก
0: แต่ว่ามันมีคนไม่เยอะก็มีนะตัวผีเนี่ย
1: ยัง
0: ไงก็มี
1: มีแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปเก่งไง
0: เออ
1: มันไม่ได้เอาไปเก่งไง
0: อาจจะกำไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ทุกครั้งที่เดินไปเนี่ยคนเต็มคนไม่เต็มเนี่ยหน้าสนามเนี่ยผมไปดูที่สนามบ่อยถูกไหมก็จะมีแบบเดินเข้ามาก่อนใครมีตั๋วเหลือรับซื้อนะครับ
1: อ
0: ันดับแรกมาเลยสักพักก็เดินไปเนี่ยก็ใครยังไม่มีตั๋วดูที่ผมได้นะครับราคาบวกนิดหน่อยครับบวกนิดหน่อยคือพวกนี้ก็กำอุจจาระดีกว่ากำผายลมอยู่แล้วมันก็บวกนิดหน่อยก็เอาก็พอบอลเริ่มมาเท่าทุนก็เอาแล้ววะ
1: ใช่
0: อะไรประมาณนี้นะ
1: ม
0: ีไม่ว่าเนี่ยคนดูจะน้อยยังไงก็มีทีมชาติเนี่ย
1: แต่ว่ามันโอกาสขาดทุนมันเยอะใช่ป่ะโอกาสขาดทุนมันเยอะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนมันก็ไม่ได้แบบเอาไปกักตุนอะไรเยอะขนาดนั้นนะ
0: ถูก
1: ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: มันดีมานด์มันไม่ได้เยอะไงถ้าเป็นของที่มันดีมานด์เยอะๆอย่างเงี้ยมันควรจะควบคุม
0: ก็อันคนละ4ใบเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ใช่ป่ะมันตอนใน P5 ขายใหม่ๆอย่างเงี้ย
0: เหรอ
1: โอ้โหมันบวกกันหลายพันเป็นหมื่นนะผมเนี่ย11โมงเลยผมตื่นมาจองกดจองประจำไม่เคยได้เลยเพราะผมก็กะเอาไปขายเขาเหมือนกัน
0: มีพวกรับจะเหรอ
1: ผมไม่ได้กะเล่นเลยตอนแรกอ่ะ
0: ฟันกำไร
1: ผมก็กะเอาไปขายเขาเหมือนกันก็คุณลองคิดดูว่าคุณตื่นมา11โมงบางคนมันตื่นอยู่แล้วด้วยแต่เราอ่ะแบบต้องตื่นมายังไม่ได้นอนอ่ะรอ11โมงใช่ไหมถ
0: ้
1: าค
0: ุ
1: ณกดได้ปุ๊บอ่ะคุณได้แน่ๆ 3-4 พันเป็นอย่างน้อย 5,000 อย่างเงี้ย
0: อ
1: ยู่ในมือคุณแน่นอนเพราะยังไงมันมีคนซื้ออยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะเราก็ผมก็ตื่นมาหลายรอบมากอ่ะไม่เคยกดได้เลย
0: นะอ่ะก็หวังว่าวันเสาร์จะดีขึ้นนะครับทั้งเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ผลการแข่งขันก็แล้วกันเพราะว่าถ้านัดแรกนี่ตบเวียดนามไม่ได้นัด2นี่อุจระตายอุจระแตกแน่นอนดูแล้วท
1: ี
0: มดิ่งนะครับ
1: เ
0: ออคราวหลังเกมมีแอนโทนีฮัตสันสัมภาษณ์หน่อยนึง
1: ครับ
0: บอกว่าภูมิใจในตัวนักเตะนะทำได้ตามเป้าเข้าชิงด้วยทีมชุดที่ผสมมาด้วยชุด B แหละแต่ว่าส่วนผลงานขันเกมนี้ก็ผิดหวังเหมือนกันเพราะน่าจะทำได้ดีกว่านี
1: ้
0: นะครับแล้วก็2เกม
1: เนี่ยมีฮึดฮัดเนี่ย
0: เหรออยู่ว่า
1: เรื่องสไตล์การเล่นเนี่ยถูกถามเสมอเลยอ่ะ
0: เ
1: นื้อหาในเกมไม่ขอเจาะลึกนะ
0: อยู่ว่าอยู่ว่
1: าม
0: ีเดือดนิดหน่อย
1: แต่2เกมเนี่ยเราต้องเตะภายใน3วันนะยังไม่รวมเดินทางอีกนะ
0: ครับร่างกายนักเตะเลยไม่ตอบสนองกับแผนการเล่นเขาว่าง
1: อ้าว
0: เขาว่างกัน
1: ครับ
0: นะครับไม่รู้ใครเป็นคนถามเงี้ยนะนะเตยแน่เลยว่ะ
1: คำถามจี้ๆอย่างเงี้ยน้องนาเต้ย
0: นาเต้ยมิสเตอร์ฮัสซันนี
1: ่
0: แต่ฮัสซันนี่เขาจะจำนักข่าวได้แม่นคืออาจจะยังจำได้ไม่ทุกคนนะแต่คนหนึ่งที่จำแม่นนี่มีอยู่คนหนึ่งนะ
1: ใคร
0: มิสเตอร์ปืดมิสเตอร์ปืด
1: ครับ
0: ข่าวสดสี
1: อ
0: ุ่นอะสี
1: ป่ะไม่รู้จัก
0: เอ้ามันเคยอยู่ไอ้นี่ไงสนามกีฬาไอ้นี่ไงศูนย์ข่าวอะอยู่เว็บอยู่เว็บอะผมผอมสูงดำๆ
1: ไม่เคยเจออ
0: ้าวไม่เจอไม่เคยเจอไม่ทันอ่ะ
1: จะไม่ทันมั้ง
0: วันนั้นที่ทัศน์แถลงอะไรแล้วก็ที่เขาไปนัดให้สภาสื่อต่อที่ร้านกาแฟก็รอไงทัศน์บอกแต่ทำไมไม่เริ่มรอนักข่าวอีกคนมิสเตอร์ปื๊ด
1: อ๋อช้าม
0: าทัศน์จำได้เลยจำได้แม่นเลยไอ้เบื่อไอ้นี่ไอ้ข่าวเวิร์กพอยต์มันก่อนอ่ะ
1: เอ้า
0: คุณเห็นปะ
1: เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: โอ้ญี่ปุ่นกัน
1: กลายเป็นไวรัลที่ญี่ปุ่นซะงั้น
0: เฮ้ยอยู่กับทอไอ้นี่เราช้าได้ดีกว่า
1: เออ
0: ล่ำแล้ว
1: ใช่
0: เวลาถ้าสมมติวันไหนผมมาช้าเนี่ยพี่ก็เดี๋ยวผายมือมาทางขวานะแล้วก็บอกเดี๋ยวอีกสักครู่เขาจะตามมา
1: ครับ
0: คนญี่ปุ่นงงอุ้ยคนไทยแก้ปัญหากันชิวๆเน
1: า
0: ะ
1: เออถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนี่คือแบบเต้นกันหมดอะ
0: เออแต่ผมว่ากี่ตอนแรกก็เต้นกันแหละมาไม่ทันอะไรยิงไง
1: แต่ว่าคือของบ้านเรามันมีคนเข้าไปก่อนสักคนนึงนะไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นจริงๆรายการมัน3คน
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงเขาลาป่วย
0: แฟนพี่เบิร์ด
1: กระทันหันน
0: ่ะแฟนพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดอดินันน่ะ
1: ครับ
0: แฟนแก
1: ลาป่วยกระทันหันส่วนผู้ชายอ่ะมาช้า
0: เฮียบรรจงแกบอกบ้านแกอยู่ห่างจากสัตว์ไอ้ธานีเนี่ย10นาที
1: ครับ
0: แต่แกมาฉาย19นาทีแกว่าตื่นหลัง6โมง
1: แกบอกเอายาไปให้น้องผู้หญิงแล้วแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมาก
0: อย่างหาเลย
1: เออ

0: ญี่ปุ่นงงอุ้ยทำไมเขาชิวจังเลย
1: เออ
0: เรียบร้อยเออนะก็อาพูดเรื่องอะไรอยู่วะเมื่อกี้ได้ลืมเลย
1: เออนั่นแหละ
0: เออนั่นแหละเขาจะมาข้ามจำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: อัลไซเมอร
0: ์เออหนักจริงแล้วช่วงนี้นอน 3-4 ชั่วโมงทุกวันเลย
1: ไงหลังเกมฮัทสันไงมิสเตอร์ปื๊ด
0: มิสเตอร์ปื๊ดมาช้าก็นั่นแหละก็แต่ฮัทสันที่ใช้คำว่าภูมิใจเปลืองมากนะเวลี่พลาว
1: ครับ
0: ใช้ทุกวันเลยใช้ทุกครั้งเลยนะครับก็นั่นแหละก็รอดูรอบชิงครับรอดูรอบชิงว่าจะเป็นยังไงนัดชิงชนะเลิศนี่ฮัทสันบอกโอเคเลยที่ได้มีเวลาพักมากมากกว่าเวียดนาม1วันก็น่าจะช่วยได้วันนี้เดี๋ยวกลับไปสเกาข้อผิดพลาดทั้งหมดนะครับนะแต่มีเวลาเชื่อว่ามีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวสำหรับการรับมือเวียดนามนะครับประมาณนี
1: ้ครับ
0: ส่วนคนอื่นๆก็นักเตะเออวันนี้สัมภาษณ์ที่มิกโซนหลายคนนะเนี่ยปกติที่เรียกไม่ค่อยสัมภาษณ์นะเวลาไปทำข่าวทีมชาติเนี่ยหลังเกมเนี่ยไปรอมิกโซนเนี่ยนักข่าวยืนรอตั้งขาไม้ไว้เงี้ยนะสมมติตะโกนเดินมาเอ้ยน้องเรียกชื่อเรียกชื่อส่วนใหญ่ก็จะเดินใส่หูฟังชี้ข้างหลังกดไลค์เลยพี่กดไลค์นานๆจะมีเหยื่อหลงเข้ามาตะโกนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์กันนะนักบอลยิ่งถ้าเกมแพ้ด้วยนะ
1: คือนักกีฬาบางทีแพ้นี่ส่วนมากว่า
0: ไม่ค่อยอยากพูดอะไรอ่ะ
1: เจือนกันหมดอ่ะ
0: อย่างตอนผมไปเกมแพ้เกาหลีอ่ะแพ้เกาหลีบอลโลกคัพบอลโลกอะนะโอ้โหเรียงคอเกือบแตก
1: ครับ
0: อาจจะได้ว่าเราบ้านนะคนเออนะครับ
1: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้นักบอลก็อาจจะพูดเก่งกันขึ้นมั้งใช่ไหมมันก็จริงๆบอกว่ามาสัมภาษณ์มันก็ยังไม่คุณก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกไง
0: ก็อะไรออกสื่อว่างั้น
1: เออพอได้ออกสื่อได้อะไรใช่ไหม
0: เออแต่จริงก็ที่มิกโซนนี่มันก็ต้องมันก็ต้องมีประเด็นให้พูดอะไรเงี้ยนะหลายคนนักบอลหลายคนก็อาจจะพูดไม่เก่งผมไม่มีประเด็นอะไรอะไรก็ข้ามๆไปเข้าใจกันได้เข้าใจกันได
1: ้
0: วันนี้มาดามแป้งไปดูไหมไม่เห็นเหมือนกันนะ
1: ไม่เห็นนะมีแต่พี่โก
0: ้เออ
1: ใช่ไหมแล้วก็พี่ตุ๊ก
0: เออ
1: แต่มาดามก็โพสต์ใน Facebook เขาไง
0: เหรอ
1: โอ้โหคนเป็น2 สัมพันธ์ได
0: ้โอ้ยมาดามชอบชื่นชมแหละเข้าไปดูสิ
1: คนก็ไปเบ้นบึมเลย
0: ทีมชาติไทยเข้าชิงอ่ามาได้โอ้โหตอนนี้เนี่ยยอดเม้นใน2.9ไปแล้ว
1: อุ้ย
0: เออก็เอาละก็ประมาณนี้แหละมาดาวก็เอาอย่าไปออกตัวอะไรเยอะกว่านี้ช่วงนี้เราสงบปากสงบคำไว้ก่อนเด
1: ี๋
0: ยวได้แชมป์ก็ว่ากันใหม่
1: ใช
0: ่นะครับ
1: อืม
0: อ่ะก็รอดูเดี๋ยววันนี้ก็เวียดนามกับมาเลเซียนะครับ2ทุ่มเหมือนเดิม
1: นัดแรก2-0นะเวียดนามชนะมาก่อน
0: ผลต่าง2ประตูเหมือนเล่าเชียวนะครับ
1: ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะ
0: เพ
1: รา ะตามตรงซึ่งถ้าเป็นเวียดนามก็ดีของจริงอ่ะนะครับกระแสมันอาจจะมาก็ได้ไทยเจอเวียดนามอ่ะเนาะน่าจะดีกว่าไทยเจอมาเลเซีย
0: เอาแง่ๆถูกต้อง
1: เออนะแต่น้อยกว่าวันเสาร์มันอาจจะทำให้คนคึกคักขึ้นกระแสมานัดชิงก็ยังดีนะเออมาเอานัดสุดท้ายก็ไม่เป็นไร
0: เอออ
1: ืม
0: นะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะโอ้โหนี่เรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยผลบงผลบอลนอกกันเลยไม่ได้มาถึงกระจัวทีมชาติ
1: มาเลยกระจัวทีมชาติไปก่อนเลย
0: เออเอาเข้าเว็บสกอร์ไทม์ไม่ได้ด้วยเอาแล้วอ๋อเพิ่งมาอ่ะมีแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนะ
1: ครับ
0: 3คู่นะครับบีดินาโมซักเก็บเสมอไวกิ้ง FK 2-2เฟเดบาเช่เสมอลียง1-1นะครับลุยส์โอเปด้ายิงลียงก่อนด้วยนะ1-0แล้วก็คนยิงให้เฟเดบาเช่ตีเสมอในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยเมสันกรีนวูด
1: ไม้เขียว
0: ไม้เขียวไปอยู่ไหนก็ยิงไว้
1: เออเล่นดีทุกที่นะ
0: เออ
1: ยกเว้นตอนอยู่แมนยู
0: อ้าว
1: เอ้าตอนอยู่แมนยูก็เล่นดี
0: เออ
1: เออแต่มีปัญหา
0: แต่นิสัยไม่ดี
1: อ้าว
0: อ้าว
1: จริงๆก็ปกติอ่ะพูดตรงๆนะคือแบบผมเป็นเมียแกก็คงแบบไม่น่าเลยตอนนั้น
0: แต่ว่าอันนี้มันไม่ปกติคือไปตีเขาได้แหละ
1: ใช่
0: แกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะ
1: มันก็ไม่ได้แหละพูดตรงๆแต่ว่าตอนนั้นถ้ามันไม่ได้แบบไปร้องสื่อมีเรื่องอะไรนะป่านนี้พูดอยู่แมนยูต่อเหมือนเดิม
0: เล่นอยู่ในอังกฤษในขั้นเหนื่อยน่าจะนี้มากกว่านี้เยอะติ ดทีมชาติทีมชาติติดแน่ผมว่าแต่ว่าทีนี้ก็ไปเลย ออกจากสารระบบไปเลย
1: มันก็เลยกลายเป็นนุ่งล่อนเล่พเนจรไปเรื่อย
0: อื
1: นี่ไปตุรกีแล้วนี
0: ่เมียแกก็เลยแบบจะต้องติดสอยห้อยตาไป
1: เ
0: ออโอ้โหกระเตงกระเตงลูกกัน
1: ชีวิตลำบาก
0: เออ
1: ชีวิตลำบากเลยตอนนั้น
0: กราบ
1: แต่มันก็ตอนนั้นมันก็ไม่มีใครรู้นะสุดท้ายมันก็จะกลับมา
0: วัยรุ่นนะนะ
1: วัยรุ่นวัยรุ่น
0: ความรักของวัยรุ่นเหมือนปุยนุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศ
1: อุ้ย
0: ยืมคำเจมาสักหน่อยนึง
1: ส
0: ่วนอีกคู่เลฟสกี้กับ AEK ก็0-0นะครับ
1: ครับเสมอกันหมดเลย3คู่
0: จะเอาหมด
1: เออ
0: นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนลีกอื่นต้องการลีกไหนก็ว่ามาแล้วกันเพราะว่ามีแต่ลีกรองทั้งนั้นเลยนะครับก็ส่งข้อความส่ง SMS มา468-899มาถามดูกันแล้วกันนะครับ
1: ครับแต่วันนี้ไม่มีออนไลน์เนาะ
0: เออใช่ไม่มี
1: เพราะว่าน้องฟิลิปลาไม่อยู
0: ่แต่แล้วกลัวอ่านไม่ทันเออเงยหน้าขึ้นไปโอเค
1: เออ
0: ก็ข้อความทาง SMS เนี่ยไม่ค่อยเยอะอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผู้คนเรียกไม่ตื่นนอนกัน
1: ใช
0: ่เอาไปดูแบตหน่อยไหมแบต
1: ครับ
0: นะครับแบตชิงแชมป์โลกที่นิวเดลีนะก็ที่เมื่อวานนี้มีนักแบดมินตันไทยนี่ตั้งแต่แรกๆเลยก็มีเมรัชนกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอมือยังเบาๆอยู่นะนะครับเมย์นี่เจอจากตุรกีนะครับเนซิลิฮานอารินอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะชนะไปสบายครับ2เกมรวด21-14 21-10เดี๋ยวเข้าไปดูไอ้นี่ไหนดิดรอทำไมไม่มีดรอล่ะ
1: หมายถึงว่ารอบต่อไปใช่ไหม
0: ว่าเจอใครเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปหน้าหลักหาไม่เจอเว้ยเอาไปเวลาเอาผลก่อนแล้วกันนะเอาผลก่อนแล้วกันมีหญิงเดียวในเมรัชนกชนะนะครับแล้วก็มีวิวกุลวุฒิวิวนี่เจอนักแบดศรีลังกาใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้วีเรนนะครับเอาชื่อหน้าก็พอแล้วชื่อหลังอ่านไม่ออกนะครับก็วิวชนะไป2เกมรวดสบายๆนะครับ21-6นะฮะแล้วก็มีชายคู่นะครับพิรัชชัยกับพักพลนี่แพ้คู่มือ4อย่างมาเลไปแต่ว่าแพ้สู่4นะแพ้อรอนเชียกับโซยิกไปเกมตัดสินนะครับเกมตัดสินนี่แพ้18-21ชายคู่ตกรอบแล้วก็มีมิวฟอนบาวีนี่ชนะศรีลังกาเหมือนกันนะครับระดิษมาอะไรสักอย่างเนี่ยก็ชนะไป21-12แล้วก็21-16นะครับเข้ารอบ32ไป
1: ครับ
0: แล้วก็มีฮาไททิพย์มิจาดกับนัปภกรตุงคสถานนี่ก็แพ้คู่ญี่ปุ่นมือ7ไปนะครับรินอิวานากะกับคิเอะนากานิชิแพ้ไป2เกมรวดชื่ออะไรนะฮาไททิพย์กับนัปภกรชื่อน้องอะไรนะกัจจัง
1: แพทกับกัจจังฮาไททิพย์นี่แพท
0: ไปแล้วชอบนามสกุลน้องมากเลย
1: อะไร
0: มิจาด
1: ครับ
0: ม
1: ันจะเป็นมาบิสลามอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: เออน่าจะอย่างนั้น
1: ออ
0: แล้วก็น้อง ITQ นะฮะ
1: อีคิวะครับ
0: ปณิชพลดีลรัตน์สกุลนะครับก็ชนะนักแบดมินตันจากฟินแลนด์นะครับโคโยเนนไป2เกมรวดนิ่มๆ21-18 21-9 นะครับเกมแรกทำพึดเดี๋ยวทำสูสีเกม2ตบซะ21-9ไปเลย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือผลนักแบดมินตันไทยในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
1: วันนี้ก็ตีต่อกันหมดอ่ะ
0: เ
1: พียบเลยวันนี
0: ้เดี๋ยวสิมีโปรแกรมใครกันมั่ง
1: โปรแกรมนี้ก็เมขวาก็ยังไม่ค่อยหนัก
0: เจออิชิกะ
1: เจสวาลจากสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: นะครับก็แทบไม่เคยได้ยินชื่อ
0: ชื่อนี่ชื่อหน้าเป็นญี่ปุ่นชื่อหลังดูแขกๆแต่ว่าอยู่อเมริกา
1: ครับนายเป็นผสมกันเยอะเหมือนกัน
0: ครับผม
1: น้องหมิวนี่เจอกับอะไรเนี่ยเอสลีชอนนาลีจากนิวซีแลนด์นะ
0: เ
1: ป็นมือ123ของโลกอ่ะ
0: รายการนี้นี่ไม่ค่อยรู้จักเยอะเลย
1: มันก็จะมีพวกแบบนานาชาตินะเนาะ
0: ครับ
1: นะซึ่งก็ถ้าเจอแบบนี้ก็ยังน่าจะพอไว้วางใจได้แต่ว่าอีคิวนี่เจอหนักเลย
0: อ
1: ีคิวนี่เจออเล็กซ์ลานิเยจากฝรั่งเศสมือ9ของรายการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็มีหญิงคู่นะพ
1: ั
0: ทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลกับสริษาจันเพ็ง
1: ครับ
0: น่าจะอ่านอย่างนี้นะ เจอคู่มือ15ของรายการจากไต้หวันนะครับสุยาฉิงกับเซิงหยูส่วนซง

0: หมิว
1: ปอนปวี
0: หมิวรู้สึกไม่หนัก
1: ชวมชัวมาลีจากนิวซีแลนด
0: ์ครับใช่แต่ว่ามันจะมีคู่ผสมด้วยนะคู่ผสมก็มี
1: บาร
0: ์สก
1: ับ
0: เฟมนี่เจอกับสเปน
1: ครับ
0: นะครับผ่านแหละ
1: ลูเบนกาเซียชื่อเหมือนนักบอลเลยกับลูเซียโรดิเกส
0: ครับ
1: นะ
0: แล้วก็มีปอป
1: กับโอโม
0: ปอปโอโมนี่เจอกับจากสกอตแลนด์ปอปโอโมไม่เป็นมือ12นะ
1: ครับ
0: เจอกับสกอตแลนด์ก็น่าจะผ่านแหละ
1: อเล็กซานเดอร์ดันกับจูลี่แม็กเฟอร์สัน
0: ครับ
1: หมดแล้วมั้ง
0: ก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับน้องแบดไทยนะครับก็ลุ้นวิวก็ลุ้นแล้วกันเพราะว่าฉิวฉีตกไปแล้ว
1: ลุ้นขึ้นมือหนึ่ง
0: ลุ้นขึ้นมือหนึ่งด้วยนะครับ
1: ก็ลุ้นอีกอย่างว่าลิงจะเข้าไห
0: ม
1: สนามปีนี้
0: เขามีจ้างอีกคนมาแล้วไม่เหรอส่งเสียง
1: ชอบวิธีการกันอยู่เองเลยผมกวดชอบเลย
0: เออ
1: เอาไม่ต้องไม่ต้องไปเทคโนโลยีอะไรเนี่ยง่ายดี
0: อือฮึ
1: พี่หนึ่งก็เป็นผมอยู่อินเดียผมก็น่าจะแบบเอาว่าเดี๋ยวอันนี้เนี่ยงานง่ายได้ตังเร็วคือมาท่านส่งเสียงลิง
0: ส่งเสียงอืม
1: แต่ตรงตามไม่เหมือนนะต้องเป็นอะไรนะต้องเป็นลิงคลั่ง
0: อืม
1: เพื่อที่จะไล่ลิงวอก
0: ใช่
1: ทำเสียงก็เป็น
0: ไม่เปิด YouTube เปิดอะไรเงี้ย
1: จ้างไป3คนจ้าง
0: เหมือนว่าใน YouTube มันจะมีแบบเสียงเรียกแมวอะไรเงี้ยบางทีผมก็เปิดหลอกแมวอะไรเงี้ย
1: เ
0: ออผมไม่เข้าใจทำไมแล้วทำไมต้องเอาคนมานั่งทำ
1: คุณหลอกยันแมว
0: หลอกให้แมวมาหาอะไรเงี้ยจะมีเปิดเสียงเรียก
1: เดี๋ยวนี้มี
0: หลังๆมันกลัวไงมันไม่มาแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มีผมเคยเห็นนะในคลิปแปลภาษาแมว
0: มีผมยังเคยโหลดเลยช่วงแรกๆอ่ะ
1: มันรู้ได้ยังไงวะ
0: แอปเป็นแอป
1: แมวร้องแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไร
0: แปลว่าอะไร
1: เ
0: หรอหลังๆมันเก็บตังค์ไงผมก็เลยลบทิ้งไปแล้วมันเอามาใช้ก็ไม่รู้จริงนะจริงหรือเปล่า
1: ก็น่าจะเสียมันแปลภาษาแมวได้ยังไงวะ
0: แต่ผมจะบอกว่าคนเลี้ยงเนี่ยเขามักจะคิดว่าตัวเองคุยกับแมวรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงอ่ะทุกอันอ่ะหมาแมวอ่ะ
1: เรียกชื่อแล้วแมวมันร้องเนี่ยก็อาจจะคิดว่าแมวอาจจะว่าแมวครับแต่แมวเนี่ยอาจจะอะไรวะ
0: เรียกอยู่ได้ลำคาญแต่คนเลี้ยงก็ก็มีความรู้สึกแบบผูกพันอะไรเงี้ย
1: คือ
0: ผมก็แบบผมยังคุยกับแฟนผมจำแฟนว่าชอบแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวร้องแล้วเดี๋ยวนี่ไงผมก็อย่าไปเรียกมันเยอะเดี๋ยวเกิดมันตอบกลับมายุ่งเลยนะตอบเป็นภาษาคนกลับมาเดี๋ยววิ่งกันไม่ทันเลย
1: โอ้ยโอ้ย
0: วิ่งกันไม่ทันเลย
1: แมวซอมบี้แมวหลอนอะไรก็เนี่ยเขารักสัตว์แหละเข้าใจได้
0: ภาษาก็คุยเป็นภาษาคนไปอะไรเงี้ย
1: แมวเคยแมวเคยมาแสดงความรักกับคุณไหม
0: ไม่มี
1: ปีนขึ้นมาเอาหน้าถูๆแค่ดีไหม
0: ก็เอาหน้าไถๆมีบ้างแต่บางทีส่วนมากมันจะมีเอาฟันมาขบๆด้วย
1: อันนั้นเป็นวิธีการแสดงความรักนะ
0: เหรอ
1: เขาว่าเห็นเขาบอกว่า
0: แต่บางทีเขาขบซะแรงเชียวโอ้ได้เลือดเหมือนกัน
1: เนื้อนิ่มดี
0: แล้วบ้านคุณเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหม
1: ผมเหรอ
0: ที่ปานบุรีอ่ะ
1: เมื่อก่อนเลี้ยงหมานี่แหละแต่บ้านผมเป็นอูไงโอ้โหเมื่อก่อนจำได้เคยมีหมาขนยาวๆสีขาวๆอ่ะหมาฝรั่งหมาปอมนี่แหละแต่ตัวใหญ่หน่อยขนสีขาวเลยโอ้เขาเอามาให้พักเดียวแหละ
0: ครับ
1: จำสีเดิมไม่ได้เลย
0: เอา
1: บ้านเป็นอู
0: ่มันต้องไปล้างไปอะไรหน่อยก
1: ็ต้องอาบน้ำอ่ะ
0: ต้องไปอาบน้ำ
1: แต่คนบ้านนอกเลี้ยงอ่ะ
0: แ
1: ล้วมันก็คุกตามขี้โคลนตามน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วเดือนอาบน้ำให้มันสักทีนึง
0: เพราะถ้าแมวมันจะแบบเอาลิ้นเลียตัวเองไง
1: แต่นี่ไม่มีหมามันก็ซนของมันไปเรื่อย
0: ไปเรื่อย
1: ส่วนใหญ่บ้านผมจะเลี้ยงก็คือหมาที่มันหลงมาแล้วมันไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเลี้ยง
0: อ้าว
1: นะอะไรอ่ะ
0: สนามเนี่ย
1: เราจะมัง
0: เนี่ยแบบสิงคโปร์เลย
1: ลีลันลีลัน
0: โอ้
1: โหโอ้ยเก้าอี้บานเต็มไปหมด
0: สนอโล่งสว่างเลย
1: โอ้คนไปซื้อตั๋วโซนเอสดูโซนหลังประตูฝั่งสมาคมเหงาเลยนะ
0: ใช่แต่ว่ามีแฟนบอลบางคนก็ไปทำคอนเทนต์แบบนอนในสนามกันไ
1: หนเอาแล้วโบกแล้วจะไปโบกมือใหญ่ๆแล้วพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงหน้าครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหน

0: ก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: มาแล้ว
5: ครับไม่ใช่เจ๋ง
4: เหรอ
5: เออ
4: แกดีนะ
5: เฮ้ยอะไร
4: อยู่วะต้องลองถามพี่บอมกับพี่บอลดูก่อนไหมพี่ยองแหละ
5: เออ
4: โอ้โห
5: มัดมือมัดมือ
4: ง่ายไอ้ดีง่ายสุดแล้วแกบอก
5: เออแล้วช่วงนี้โอ้พี่บอมอย่าไปถามเลย
4: ล่ะ
5: เสียเวลา
4: เอา
5: เอา
4: เอามีอยู่ช่วงนึงแกฮึดนะ
5: มีเออ
4: มีอยู่ช่วงนึงแกฮึดแบบโอ้โหมาตลอดเลย
5: อืม
4: ช่วงนี้นี่กลับไปเหี่ยวอีก
5: กลับกลับไปเหมือนเดิม
4: กลับเหี่ยวอีก
5: กลับไปเป็นตัวตนเดิมดีกว่าบอมบอก
4: เออแต่ว่าก็เข้าใจนะว่าแกไม่มีรถ
5: แกไม่มี
4: เวลาจะมาแกต้องเรียกแก๊ปเรียกอะไรมาก็ลำบากหน่อยแต่ว่ามีช่วงนึงแกบอกอืมฮึดฮึดแต่ว่าช่วงนี้นี่แกน่าจะ
5: คอนเสิร์ตเกาหลีน่าจะหมดแล้วมั้งก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องใช้ตังค์เท่าไหร
4: ่โอ้ยแล้วช่วงนี้แกอูโฟ
5: เหร
4: อช่วงนี้แกอูโฟ
5: ทำไม
4: อ่ะได้หลังใหม
5: ่ฮะ
4: ไม่ได
5: ้อ้าวเฮ้ย
4: ช่วงนี้แกอูโฟ
5: อ้าว
4: มีอะไรเทนนิสไหม
5: เทนนิสเทนนิส
4: เทนนิสที่ซินซินนาตินะครับไม่รู้กล้องแพนไปนี่จะเห็นพอเจ๋งผมนั่งอยู่ในสนามป่ะนะ
5: ไม่มีแกนั่งอยู่ที่ที่อื่นเอ้า
4: อย่าไปพูดก็คุณสาวบอกไปเที่ยวซินซินนาติอยู
5: ่
4: และผู้หญิงนี่ที่จบไปแล้วรอบ32นะครับมีมาตาคอสยุกชนะสโลนสตีเฟนไปแล้ว2เซตรวดนะครับ 7-5 7-5 น้องนางแบบก็เข้ารอบไปโคโค่กอล์ฟก็เข้ารอบไปนะครับชนะน้องแอนนาลีไปชื่อแอนนาบอกว่ามัน A จุดจำไม่ได้แล้วแอนเฉยๆไม่มีนา
5: แอน
4: ลีนะครับ2เซตรวดแล้วก็น้องเจนิสเทียนนี่ไปซะแล้วนะ
5: ครับ
4: เจอกระดูกชิ้นโตนะครับเจอเมราเดว่าก็แพ้ไป2เซตรวดเลยแล้วก็สวิโตลิน่านะครับเอนิน่าสวิโตลิน่านี่เจ็บนะวอล์กโอเวอร์เลยถอนนะครับในแมตช์ที่จะเจอกับหวังซี่หยูจากจีนก็ปิ๋วไปซะแล้วเอลิน่าสวิโตลิน่ามือ8นะครับแล้วก็เมดิสันคีชนะซิเนโควาจากเช็กไป2เซตรวดนะครับอันนี้คือที่ตีจบไปแล้วนะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ที่แข่งกันอยู่ตอนนี้ก็มีซาบาเลนก้านะครับกำลังจะลงและวอร์มอัพอยู่จะเจอกับเนี่ยหวังอีกแล้วจีนหวังซินหยู
5: อ
4: ันนี้หวังซินหยูนะเมื่อกี้หวังซี่หยู
5: ชื่อมันจะคล้ายกันหมดเลย
4: ตอนนี้คือสับสนแน่เขียนข่าวถ้าผมยังเขียนข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยผมปนกันแน่นอนดูแล้วและช่วงเช้าจะมีอีวาโยวิชนะครับเจอกับบุสโกวาจากเช็กอีกหนึ่งคู่ของผู้หญิงนะนะครับแล้วก็ของผู้ชายเนี่ยมีที่จบไปแล้วมีนูโน่บอเจสนะครับก็ชนะอังเดลูเบฟไปนี่ก็พลิกล็อกเลยนะลูเบรฟนี่มือ13นะครับแต่ว่าแพ้บอเจสไป2เซตรวดเลยดาวรุ่งจากสเปนไดเนียลเมริด้านี่

0: ปิ๋วซะแล้วนะครับเจอกระดูกขัดมันนะครับเทเลฟริสตัวใหญ่ด้วยเจ้าถิ่นนี่ต่างหากเทเลฟริสชนะไป2เซตรวดนะครับแบนดอนนากาชิมะนี่ก็พลิกล็อกนะครับน็อกดาเนียลเมดเวเดฟตกรอบไปแล้วเซตตัดสินชนะขาดลอยเลย 6-1 2เซตแรกนี่ถึงไทเบรกทั้ง2เซตนะครับแต่ว่าเซตตัดสินตีเมดเวเดฟกระจุยเลยแล้วก็มีลอนโซมูเซตินะครับชนะมือควอลิฟายจากสหรัฐนะครับก็คือไมเคิลจึ้งน่านี่ตีตี
1: ครับ
0: นะครับก็ตีตบนิ่มๆครับ6-1 6-3ก็ประมาณที่แข่งจบไปแล้วเนี่ยมีเท่านี
1: ้
0: น่าจะตีกันต่อเนื่องไปวันนี้นี่เปิดไปดูแวบๆนี่แดดดีอยู่นะน่าจะไม่มีการพักที่จะทำให้ผู้บรรยายเนี่ยต้องร
1: ออ๋อครับ
0: โอ้โหฝนตกฝนหมดหยดเป็นเม็ดๆมาเนี่ยหัวใจผู้บรรยายเทนนิสนี่แทบจะแหลกสลาย
1: อือหือทุกอันเลยฮะว่า
0: โอ้โห
1: เอออ้
0: วจะไปทำอะไรดีหยุดเป็นชั่วโมง
1: ใช่
0: กลับบ้านช้าชั่วโมงนึง
1: เออไม่แล้วบางทีบางครั้งมันก็มีงานต่ออย่างนี้สมมตินะ
0: ครับ
1: หรือบางทีแบบต้องรีบกลับไปนอนเพื่อจะ
0: เดี๋ยวมีงานเที่ยง
1: หรืออะไรเงี้ยก็กระสับกระส่ายแล้วเครียดแล้ว ผมเคยเจออย่างเงี้ยไอ้บอลบุนเดลิก้าเพย์ออฟอ่ะนัดแรกชนะ 3-0 อ่ะ
0: เออโอ้สบายนิ่มๆ
1: ผมก็ไม่ฝากรายการเขาไง
0: เออรับงานเลย
1: เออผมก็นึกว่าชิวๆปรากฏเอ้าเสมอ 3-3 นัดที่2
0: มันไรเกิด
1: ต่อเวลายิงจุดโทษ
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: ก็มาช้าเลยวันนั้นจัดกับใครก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วมากับตีห้า
0: ครับ
1: เออจากแบบชิวๆมันเตะตีหนึ่งตีหนึ่งหรือตีหนึ่งครึ่งนี่แหละผมก็กล่าวว่าตีสามครึ่งจบ
0: เขาเลยกันตีสี
1: ่ตีสี่เขามาทันสบายๆไงโอ้โหวันนั้นเตะจบตีสี่กว่า
0: ครับ
1: ใครยังไปคิดว่าชนะ3-0
0: เ
1: นี่ยกลับมาตีเสมอ3-3นะที่สองอ
0: ่ะแก๊งนี้นี่อันตรายเหมือนกันนะแก๊งเนี่ยแก๊งรอบโลกเนี่ยอันตรายทุกคนเลยนะผมเนี่ยล่าสุดนี่พี่บอมก็จัดให้อู๋ไปอีกหนึ่งดอก
1: ทำไม
0: โอ้เล็ก
1: อือ
0: ฮะลืมสิ
1: อืม
0: วันเสาร์ยิงเข้า 4:00 นแกนึกว่าเข้าเที่ยงคืน
1: อ้าว
0: เรียบร้อยสโลว์มาชมผม
1: เอาเลยบอมรู้ตัวยังไงเน
0: ี่ยโอ้ไลน์ไปทัก20นาทีกับ20นาทีผ่านแล้วเอ๊ะพี่บอมยังไม่มาโอ้ไลน์ไปหาบอกพี่บอมลืมเปล่าครับเรียบร้อยแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะ
1: เออ
0: พอผมเมื่อก็เคยทำไงอู๋ไว้อย่างเงี้ยคน
1: ละ
0: ลืมไง
1: เอออ
0: ู๋ไลน์ป่ะพี่หยองลืมหรือเปล่าครับเหมือนกันเนะเลย
1: เออเออ
0: โอ้พี่บอมบอกอู๋ผมจำไอ้แก๊งนี
1: ้โอ้บอกเวลาเจ๋งส่งคิวไปให้บอกอู๋พี่ผมขอคืนคิวได้ไหมครับ
0: เออเจอไอ้แก๊งพวกนี้นะ
1: เออ
0: โอ้ผมได้ทีหลังนี่ผมต้องไลน์ไปเจอแจ้งเตือนล่วงหน้า
1: เออ
0: ลืมประเดี๋ยวบางทีมันไม่ใช่คิวประจำไงเข้าซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตเนี่ยบางทีมันเข้าไม่ใช่คิวที่เข้าเป็นประจำทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีลืมจริงนะ
1: ลืม
0: แต่แบบต้อง
1: ก็ผมก็เคยฝากคุณทีนึงอ่ะ
0: เออแล้วผมก็ลืม
1: แล้วคุณให้คุณไปเข้าพี่บอลมั้ง
0: โอ้หลับสบายเลยนอนดูบอลจิ๋วเลยนอนโอ้สบายตีสี่ใช่ไหมบอลจบปั๊บธรรมดาเนี่ยมันต้องแบบพักครึ่งต้องมาแล้วนะรอดูบอลตีสี่บอลจบปั๊บก็เออเดินไปเข้าห้องน้ำหาอะไรกินจุ๊บจิ๊บเกือบกลับขึ้นมาขี้ผะห่มแล้วจะนอนแล้วหลายดังทุ้งติ้งทุ้งติ้งทุ้งติ้ง
1: เอาม
0: ันไหล
1: ของผมนี่ไม่ค่อยลืมแต่ว่าบางทีมันไม่ตื่นเว้ย
0: เ
1: คยแบบไม่ตื่นบางทีไอ้ดูบอลนี่แหละอันตรายไอ
0: ้
1: ดูบอลคืนน่ะแล้วบางทีร่างกายเราเพลียไง
0: มันป๊อก
1: มันป๊อกไปเลยแล้วว่ามันป๊อกไปเลยบางทีแล้วพอสะดุ้งตื่นมาอีกทีก็แบบเอ้าเลยเวลาอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะสิ
1: คือบางครั้งหลังๆก่อนดูบอลผมต้องตั้งปลุกไว้ก่อนเลย
0: บ
1: างครั้งมันลืมมันเราก็ไม่คิดว่าแบบไอ้ดูบอลตอนที่เคยตีหนึ่งอ
0: ่ะจะไม่หลับหรอกปกติ
1: เออมันไม่หลับหรอกแต่พอแบบนอนดูบอลเท่านั้นแหละเอ้าไปเฉย
0: มันเพลีย
1: อืม
0: นี่ไงก็เดี๋ยวถ้ามีอีกก็เดี๋ยวให้คนที่มาเข้าก่อนก็ผายมือไป
1: เขายังไม่มา
0: อย่างกาเลย
1: เออ
0: พี่กับชื่อพี่อะไรพี่แปะใช่ไหม
1: พ
0: ี่แปะสุภาพชาย
1: สุภาพชายสุภาพชาย
0: สุดยอดจริง
1: เออ
0: นะ
1: ก็จากคนเดียวมันก็พอไปได้แหละแต่ว่าปัญหาคือกลัวปวดห้องน้ำ
0: น้ำลายเหนียวหน่อยนึง
1: ใช่แต่มันพอไปได้กลัวปวดห้องน้ำนี่แหละ
0: ครับ
1: พราะผมก็เคยแบบเนี้ยใกล้ๆออกรายการแล้วก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำไงพี่อ้อยยังถามอ่ะเอ๊ะโอ๊ตเขาทำไมรีบออกจากรายการไปก่อนอ่ะ
0: ตอนนั้นจัดคนเดียวอ
1: ่ะไม่จัดใครเจ๋งเลย
0: มีคนช่วยก็ยังช่วย
1: ทำไมคนละคนเดียวมันไม่ได้
0: ผมยังเคยเลยภาคบอลอยู่นี่แหละ
1: เหรอ
0: สกิด
1: โอ้ยภาคบอลผมโคตรบ่อยผมไม่อยากจะบอก
0: สกิดเลย
1: ชี้
0: ทองเลยไป
1: โอ้โห
0: ไล่ที่ไหนขนลุกไปหมดแล
1: ้
0: ว
1: ไล่ไปที่ PPTV หรือใส่สูตรด้วยใส่สูตรผูกไทยอ
0: ่
1: ะโอ้โหถอดอย่างยากถอดอย่างยากแล้วติดเต็มตัวไปหมด
0: กว่าจะปลดเข็มขัดกว่าจะปลดไม
1: เออโอ้โหแล้วก่อนจะไปเราก็พยายามสู้ไง
0: อ
1: ันอันไว้แล้ว
0: หน้าออกเลยอ่ะกันกามแน่น
1: เอออันไว้แล้วสุดท้ายมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวแล้วไปนี่มันก็แบบสุดๆแล้วอะ
0: ยังดีนะไม่ลืมปิดไม
1: ค์แต่เขาอีกทีมงานมันจะปิดให้
0: แ
1: หละ ต้องตัดให้
0: แหละแ
1: บบไม่มันปูดปาดไปมันโอ้โห
0: หรือว่าใครลง M72 เข้าไปก่อนต้มตามด้วยอูซี่เนี่ยต
1: อใช่แล้วพอเราพากต่อก็งงๆว่าคราวนี
0: ้ถึงไหนแล้ววะ
1: เขายิงเข้าไปตุ้มตามตุ้มตามแล้ว
0: ถึงไหนแล้ว
1: เออ
0: แล้วมันจะเป็นปัญหามากนะถ้าคนภาคปากหนึ่งเป็นคนปวดเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยคนภาคปากสองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ภาคปากหนึ่งถูกไหม
1: ก็ผมเคยเข้าไก่บอมนี่แหละแล้วพักครึ่งไอ้ตอนแรกก็ไม่ไงไปดีว่าบอกว่าพักครึ่งสักพักพอเหลือสัก5นาทีไม่ไหวว่ะ
0: ไปแล้ว
1: ไปปุ๊บแล้วมันเข้ามาไม่ทัน
0: พี่
1: บอมก็เลย
0: พัก
1: หนึ่งไว
0: ้พี่บอมนี่ไม่เคยพักปากหนึ่งเลย
1: ไอ้บอมพักปากหนึ่งไว้ก่อน
0: แกก็จะพักโอ้โหลูกนี้ปั้นช้าไปนิดเดียวครับปั้นเสียงรอๆไง
1: เสียงมันนิ่มไอ้บอมเสียงมันนิ่มๆอยู
0: ่แม่เฉียวเสาไปนิดเดียวครับแหละเทนนิสจบโอ้โหลากไปไหนกันตอนไหนวะเนี่ยบอกเรื่องกันไปไกลเชียว
1: ครับส่วนในเช่นเกมก็
0: ครับ
1: ทางผู้ว่ากทบอกไม่มีปัญหานะเรื่องงงเรื่องเงินยังไปเลี้ยง
0: เห็นพรุ่งนี้เขาจะมีนัดสมาคมจะแถลงข่าวอะไรก่อนโอลิมปิกอะไรอยู่นะ
1: เหร
0: อกัดกันสองดีแบบที่เนี่ยกทโอลิมปิกเนี่ยโอ้โหฟันกันชงเชงหมดช่วงนี
1: ้ก็เห็นทางเขาเนี่ยเขาบอกว่าเดือนมิยอเบิกจ่ายไปครบถ้วนแล้วนะเดือนกรกฎาคมสมาคมที่ส่งเอกสารมาเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายจะรีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุดแต่บางสมาคมเนี่ยยังขาดเอกสารบางส่วนก็ได้ประสานงานกันไปเพื่อจะได้เบิกจ่ายกับนักกีฬา
0: น้ำเสียงดุดันเลือด
1: และผู้ฝึกสอนด้วยเร็วที่สุดอันนี้แต่ว่าในนี้น้ำเสียงผมเองนะน้ำเสียงผู้ว่ากองศักดิ์เขาไม่ได้แบบนี้ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าเขาบอกญี่ปุ่นเขาพอแล้วมันนับถอยหลังเดือนนึงแล้วไง
0: ใช่
1: มันนับถอยหลังเดือนนึง
0: เร็วมันนะแป๊บ
1: แป๊บแต่จริงมันไม่ถึงเดือนนะเพราะว่าไอ้19เนี่ยมันคือพิธีเปิด
0: บอลเบิร์นเล่มเตะก่อนอยู่แล้ว
1: มันมีบอลมีบาสอะไรอ่ะบาสนี่มันแข่งเนี่ยวันที่10หรือไงอ่ะ
0: คุณเหรอ
1: ร
0: ีบไปไหน
1: แล้วรอบรองอะไรนี่คือก่อนพิธีเปิดอ่ะ
0: บาสเหรอ
1: บาสอ่ะ
0: oh.
1: วันนั้นผมไปดูแบบยังงงเลยมันรีบอ่ะ
0: หรือ
1: มันมีรายการอื่นหรือไงก็ไม่รู้นะคือมันแข่งก่อนนานมากอ่ะเป็นเกือบ10วันอ่ะ
0: ครับ
1: บาสนี่แข่งก่อนเลยอ่ะจำได้เนี่ยถ้าลองไปดูนะบาสมันจะมีบาสอ่ะแข่งก่อนเหมือนวันที่10เลยอ่ะแล้วก็รอบรองชนะเลิศนี่คือก่อนพิธีเปิดอีกอ่ะพูดง่ายว่าเปิดปุ๊บก็ชิงปั๊บอ่ะ
0: สนามน่ะเอาไปใช้อย่างอื่นป่ะ
1: ไม่รู้งั้นไม่รู้งั้นเนี่ยวันที่10เลยเนี่ยเห็นป่ะบาสเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยวันที่10เลยแล้วชิงวันที่20
0: หลังพิธีเปิดวันนึง
1: ชิงวันที่20
0: สงสัยสนามก็ไปใช้อย่างอื่นนะมั้ง
1: เนี่ยที่ IG International Arena เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เลยไม่เนี่ยแต่บาสมันผู้หญิงมันมีคนไทยนะมีทีมไทยไปแข่งอยู
0: ่เอเชียนเกม2026นั่นผมว่าไม่น่ามีอะไรอื่นมั้งน่าจะไอ้นี่แหละนี่ไงใช้ยูโดต่
1: อ
0: ใช้ยูโดต่อ
1: ใช
0: ่ IG International Arena ใช่ไหมจูด 15,000 ที่นั่ง
1: ครับ
0: มีแข่งบาสเกตบอลกับแข่งยูโดนะครับ
1: มันจะมีบาสแล้วก็มีไอ้บาส 3x3 อ่ะเนาะ
0: โอ้ยสนามเขาไอ้นี่เหมือนกันนะ

0: เหมือนทำเหมือนสร้างไม่เสร็จเลย
1: งานคราฟงาน
0: ไม้เป็นงานดีไซน์เขา
1: เออ
0: มีไม้ยื่นๆออกมายังนั่งร้าน
1: อ่าฮะ
0: เออแต่ว่าโอ้ญี่ปุ่นนี่มั่งห่วงนะครับก็ฟุตบอลใช้สนามไหนบ้างเนี่ยดูสินาโกย่านี่ก็จะมีไอ้แกมปัสเอทใช่ไหม
1: ฟุตบอลเหรอ
0: บอล
1: เนี่ยมีที่ไอจีเนี่ยเวฟสเตเดียมคาริยาอะไรเนี่ย
0: พาโลมามิสุโนมิสุโฮสปอร์ตพาร์คโอ้งงไปหมดเลยนะครับ
1: ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่วันที่10มันจะมีถ่ายทอดเลยหรือเปล่า
0: ก็น่าจะมีนะ
1: ก็น่าจะมีเหรอเนาะ
0: เออมันก็ได้
1: น่าจะเริ่มเลยแหละ
0: เออก็เตรียมตัวไว้
1: เ
0: ยอะอ่ะส่วนฟุตบอลต่างประเทศนี่ก็โรดี้ก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจอะไรฮะเป็นไปตามคาดนะครับก็ชูเสื้อกับบาร์เซโลนาไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่นะครับแล้วก็อีกข่าวนึงก็ไอ้จามามูเซล่าไง
0: เ
1: มื่อคืนนี่ล่วงอีกแล้วนะ
0: วูบอีกแล้ว2แมตช์ติดแล้วนะ
1: 2แมตช์ติดแล้วนะวูบ2แมตช์ติดเลยนะอันนี้ลงไปแป๊บเดียวแล้ววูบเลยอ่ะ
0: โอ้ผมว่าต้องไปเช็คหัวจงหัวใจบ้างนะ
1: เออ
0: มันไม่แน่จะเป็นไปได้หรือเปล่านะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอาการแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
1: ติดก็คือนัดแรกอ่ะคนก็บอกอากาศร้อน
0: อ
1: ากาศมันร้อนก็เลยวูบอะไรเงี้ยแต่นี่แบบอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าวูบ2นัดติดแล้วลงไปนี่สั้นกว่าเดิมอีกลงไปวิ่งแป๊บเดียวเองอ่ะวูบเลย
0: มันน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนหรือระบบหายใจอะไรบางอย่างมั้ยนะ
1: ใช่น่ากลัวเลยอายุยังน้อยๆอยู่เลย
0: ครับ
1: 2นัดติดเลย
0: ส่วนเรื่องตลาดนักเตะเนี่ยก็นอกจากโรดรีแล้ววันนี้ที่มีข่าวมานี่บอกว่าวิลล่านี่กำลังจะได้แบ็คขวาตัวใหม่อีกคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คืออารอนวันบิสก้านะครับไปเซ็นมาจากเวสแฮมตอนนี้ อักรีเรียบร้อยแล้วอักรีดีลแล้วก็คือจะยืมนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ต่อไปแล้วก็จริงวันบิสก้านี่บอกมีฟูลแลมสนใจอยู่ด้วยนะเนื้อหอมทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีกนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแวบมีนี่ไม่อ่านนี่ตัวนี่ไม่ดังข้ามไปก่อนมีพาเลสนี่ไปได้นักเตะมาจาก MLS นะครับลิวซอลเลกคนหนึ่งก็ซาเวียโกโซไข่วะเนี่ย10ล้านปอนด
1: ์ครับ
0: มาจากลิวซอลเลกนะครับนี่เป็นปีกนะปีกน่องกับตะโพกไม่ได้มาด้วยนะครับ
1: ครับ ไม่ใช่ไก่ทอดหัดใหญ่ฮะ
0: กูเลยหิวแล้วก็มีนาโปลีนี่มีข่าวตอนว่ากำลังจะเร่งหากองหน้าตัวใหม่นะครับเพราะว่าปล่อยลูกากูไปใช่ไหมปล่อยลูกากูไป
1: ลูกากูไปเล่นในลีกตุรกี
0: ตอนนี้ก็มีแต่ฮอยลุนคนเดียวที่เป็นตัวหลักก็ตอนนี้มีข่าวว่าสนใจอยู่2คนนะครับก็คืออาจารย์ดูดอกกระโดนโจชัวเซิร์กซี่กับนิโคลัสแจ็กสันเฮ้ยตะลุยตลาดอังกฤษนะครับส่วนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้อย่างกาเบียนเชซุสเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังอยู่ในข่ายแต่ว่าค่าตัวก็จะแพงหน่อยหนึ่ง20ล้านประมาณนั้นนะครับก็อาจจะต้องปล่อยนักเตะในทีมออกไปก่อนคนหนึ่งรวมถึงยังมีโนอาลังด้วยนะโนอาลังนี่มันอยู่แล้วดีกว่าจะปล่อยอาจจะปล่อยออกไปที่อาตาลันต้าอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงลูกากูนี่ที่แกไปอยู่ตุรกีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่แกบอกเดี๋ยวจะเรียนภาษาตุรกีภายใน3เดือน
0: แกพูดเดิมแกก็หลายภาษาอยู่แล้วเนี่ย
1: ก็จะบอกจะเป็นภาษาที่9โอ้คนสุดยอดอ่ะโอ้พูดได้9 8 9ภาษาแล้ว
0: เออผมเคยจำได้ผมเคยเห็นคลิปไอ้นี่เว้ยไอ้ ไอรายการวิเคราะห์บอลอะไรนะที่มีไมเคิลริชาร์ดมีอองลีแล้วก็มีผู้หญิงคนน่ะทีมชอบแบบเล่นแบบฮากันอ่ะไปสัมภาษณ์หลังเกมยืนโพเดียมกันแล้วลูกกูไปยืนอ่ะอองลีออกลีชอบแกล้งไมเคิลริชาร์ดได้พูดภาษานู้นภาษานี
1: ้
0: มันเคยไปอยู่ฟิออใช่มั้ย
1: ออ
0: กลีแบบไหนพูดภาษาอิตาลีกับโรเมลูสิพอไอ้ไมเคิลริชาร์ดพูดออกมาสำเนียงก็ประหลาดๆแล้วก็ด่างขำเหมือนลูกกูนี่ก็ว่าคุณลูกกูขำลงไปขำกิ้งเลยอย่างฮาเลยไมเคิลริชาร์ด
1: เนี่ยบอกลูกกูนี่พูดได้อังกฤษฝรั่งเศสดัตช์สเปนนิชโปรตุเกสอิตาเลียนเยอรมันแล้วก็ลิงกาล่าไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนกันเนี่ยเขาบอกตอนนี้ได้ไป8แล้วแล้วเดี๋ยวตุรกีนี่ลูกกูบอกเดี๋ยว3เดือนเจอกัน
0: โอ้โห
1: พูดได้แน่นอนคือไอ้ก็อาจจะมีความสามารถทางด้านนี้นะไอ้คนที่มันพูดได้หลายๆภาษามันก็จะมีความสามารถพิเศษเขา
0: ก็เรียกว่ามีความเข้าใจในเรื่องของรากภาษา
1: เร็วมาก
0: เป็นพรสวรรค์กันนะพวกน
1: ี้เป็นพรสวรรค์ไง
0: อย่างคนที่แบบว่าอ่านภาษาอังกฤษแล้วแปลได้แบบว่าเก่งๆอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: อ่านแล้วมันแบบเรียบเรียงในหัวได้
1: นะครับก็จะมีสกิลพิเศษเขาอ่ะ
0: อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: แกก็โม้เลยบอก3เดือนน่ะพอแล้วเดี๋ยวก็รู้แล้วภาษาตุรกี
0: นะมีเรื่องอะไรกันเนี่ย
1: ก็มีล่าสุดก็มีเนี่ยไฮล็อกอ่ะที่
0: เสียชีวิตใช่ไหม
1: ใช่ไหมเขาบอกเป็นโค้ชของตะวันฉายนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นโค้ชฟิตเนสตะวันฉาย
0: เขามีชื่ออะไรซอนเดอร์อะไรนะ
1: ซอนเดอร์
0: ก็คือวันนั้นเนี่ยที่หลายเพจเขาลงอะนะ
1: ลงอะ
0: ว่ามันมีคนหมดสติ
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็ตามข่าวกันนะพยายามจะเช็คข่าวกันว่าเป็นยังไงก็เงียบมาสองวันนะ
1: ใช่
0: ก็คือไม่มีข่าวอะไรเลยแต่วันนี้เห็นทางแอคเคาท์ของofficial ของตัวเองของเขาอะนะ
1: ครับ
0: โพสต์บอกว่าเสียชีวิตแล้วแต่ว่าสาเหตุอะไรต่ออะไรเนี่ยเขายังไม่เผยนะกําลังหาสาเหตุกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ทางนั้นก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเสนอข่าวอะไรมากไปกว่านี
1: ้
0: นะก็เดี๋ยวรอหาสาเหตุที่มันแน่ชัดก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: เห็นมีคนลงว่ามันมีรูปภาพคู่กับตะวันฉายแล้วว่าเป็นโค้ชตะวันฉายแบบอาจจะเป็นโค้ชฟิตเนสตะวันฉายอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: น่าจะเป็นแบบถ้าอย่างงั้นน่าจะเป็นแบบตอนตะวันฉายไปยิมอะไรอย่างงี้แหละไม่น่าจะอยู่ที่ค่ายนะ
1: ใช่ๆเนี่ยดูแลความฟิตเนี่ยผู้เคยดูแลความฟิตให้กับตะวันฉายนะ
0: ประมาณนั้น
1: อืม
0: ประมาณนั้น
1: เออ
0: ครับเนี่ยเมื่อกี้เปิดข่าวแล้วมือมันคลิกโดนปิดเรียบเลย
1: เอ้า
0: เฮ้ยทำไมมือสดขนาดนี้จำไม่ได้แล้วนะฮะไปดูข้อความหน่อยก็ได้พี่เหลือประมาณ 4-5 นาที
1: ครับ
0: นะครับมีเข้ามาอยู่พอสมควรเหมือนกันตอนที่เซ็นยกเลิกกับสมาคมบอลทำไมไม่มีการเสียค่าปรับอะไรเลย
1: หมายถึงว่าทางเซ็นเหรอ
0: ที่ยกเลิกสัญญาไปเรื่อยๆที่ตอนนั้นเซ็นกันอู้โหเป็นพันล้านแล้วก็6ปี8ปีอะไร
1: เนี่ยโอ้เดี๋ยวมันก็ไม่ทราบนะ
0: จำไม่ได้แล้วเหมือนกันฮะ
1: ที่เซ็นตอนนั้นเป็นไทยลีกใช่ไหม
0: แล้วก็มันมี
1: มันอาจจะมีการยึดแบงก์การันตีหรือเปล่านะผมไม่ทราบ
0: เลยผมว่ามันก็เป็นช่วงเดียวกันนี่แหละเพราะว่าจำได้ว่าสมาคมยุคท่านสมยศเนี่ยก็พอไปยกเลิกกับทรูนี่มันก็สูญญากาศอยู่ครึ่งซีซั่น
1: อ
0: ะและเซ็นก็เข้ามาทำตรงนั้นอะครึ่งซีซั่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกเลิกกันเฉยเลยไม่รู้ยังไงเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ตอนแรกมีข่าวว่าทางเซ็นได้ไง
0: ใช่ประมูลไปแล้วแถลงข่าวโอ้โหใหญ่โตเลย
1: ก็ไม่รู้ตอนนั้นเขามีการลงโทษอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ไม่ทราบ
0: เรื่องพวกนี้เนี่ย
1: เพราะบางทีมันก็มีการยึดแบงก์การันตีมีอะไรกันได้อะไรเงี้ย
0: คือเรื่องพวกนี้ถ้าต้นทางเขาไม่พูดเนี่ยมันก็พูดยากนะมันพูดยากเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ
1: อันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าอย่างเคสของไอ้เนี่ยสมาคมชุดเก่าอ่ะคือมันตอนนี้คือมาดามตอนแรกเขาให้ข่าวว่าเขาจะฟ้องไงใช่ป่ะเขาให้ข่าวว่าเขาจะฟ้อง
0: อย่าไปฟ้องไรเบี้ย
1: แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ฟ้องไง
0: ครับพี่โอ๊ตครับเมื่อวานมันเป็นแผนแกล้งแพ้ให้เวียดนามประมาททีมไทยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ถ้าลึกล้ำขนาดนั้นนี่ต้องยกจอกน้ำชาคารวะเลย
1: ครับก็ลึกลับซับซ้อนมากขนาดแฟนบอลชาวไทยยังไม่รู้แผนการเลยแต่ว่ามันคือมันก็อย่างที่เราคุยกันไปแหละว่าหลายแล้วนั้นมันก็ยังไม่ค่อยประทับใจสถิติมันก็ฟ้องอยู่ใช่ไหมล่ะว่าในแต่ละเกมที่เราเล่นในFFครั้งเนี้ยยกเว้นนัดลาวนัดเดียวเองมั้งสถิติการยิงการอะไรต่างๆเราไปลองเขาคู่ต่อสู้แทบจะทุกนัดอ่ะ
0: ครับ คือจริงๆอ่ะเอาเพราะถ้าผมดูมาทุกเกมเนี่ยที่ผ่านมารอบแรกอาจจะไม่ประทับใจแต่ผมอยู่ในโหมดที่เข้าใจได้นะ
1: มันเข้าใจได้
0: ผมมาอยู่ในโหมดเข้าใจได้มาถึงยกเว้นเกมเนี้ย
1: ร
0: ู้แล้วโอ้อะไรวะ
1: คืออย่างที่บอกมันก็บางทีมันก็ผลการแข่งขันมันอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะแล้วถ้าเราแฟร์กับทีมเขาหน่อยคือตัวมันก็ไม่ได้เต็มอะไร
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: บอกลึกๆก็แอบเชียร์ทีมชาติไทยให้เป็นแชมป์นะจ๊ะจากพี่เอกบวมโอ้ผมไม่แอบหรอกครับผมก็เชียร์ให้เป็นแชมป์เลย
1: ใช่
0: ก็ถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมาทุกอย่างมันจะดีหมดอะบอลชนะใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: คือกีฬายังไงเป็นคนชนะมันดีกว่าคนแพ้อยู่แล้ว
0: ถูกคุณเบียร์กันเนอร์บอกว่าบิ๊กสุต้มเนื้อราดบะพิษเฮงชุนเสงครับเกาเหลาเนื้อร้านไหนดีที่สุดผมเคยกินเฮงชุนเสงที่เดียวอะที่อื่นยังไม่เคยเลย
1: บิ๊กสุนี่ก็เล็งมานานแล้ว
0: เหรออยู่ตรงไหนวะแถวทำเนียบปะ
1: บิ๊กสุไม่แน่ใจนะแต่เคยได้ยินชื่อไงเคยได้ยินชื่อคนพูดถึงเยอะมากมีอะไรเจ๊ผอม
0: เจ๊ผอมเสีย
1: ไร
0: กับไรเทียมทานใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: นางเลิง
1: พ
0: วกเนี้ย
1: แต่สุดท้ายพอถึงเวลาจะกินจริงผมก็เอาแบบใกล้ๆบ้านประจำ
0: มันนอกรัศมีลำกางไง
1: มันไกลเกินไปอ่ะ
0: มันจะไปแล้วจอดรถตรงไหนอะไรยังไง
1: ที่ผมไปกินบ่อยๆก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นบางกอกอ่ะตรงมติชนข่าวสดตรงนั้นอ่ะมันทางผ่านทางแวะไปได้ไม่ลำบาก
0: เอา
1: เอา
0: อะไรวะ
1: นี่
0: ฟังบนรถทุกเช้ามืดครับไม่ได้แสดงตัวครับโอ้โหยกมือหมดเวลาอีกแล้วย้อนตำรวจตรวจรถนายกต้องให้กี่ขั้นพับปอมฮะก็บอกแล้วนายองถามนายองลุงใช้หน่อยลุงใช้ตกลงว่าหงจะได้เอ็มบายกับแบตลี่บาโคล่าไหม
1: ก็มีลุ้น
0: แต่กลุ่มเบอร์เจ๋งบางบ่อ
1: แต่ว่ามันก็มีข่าวว่ากักโปก็อาจจะไปสเปอร์หรือเปล่า
0: ก็ต้องรอดูนะ
1: เ
0: ปียงใบนี้ไปเข้าเดนิวไลฟ์ไหมจากคุณเบียร์กันเดอร์
1: เขาบอกรายการเขากลับมาแล้วเนี่ย
0: เขากลับมาแล้วเข้าใบสองครึ่งด้วย
1: ครับ
0: หมดเวลาพอเต่ามาพอดีเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเราสองคนไปก่อนพรุ่งนี้เจอใครก็ลุ้นระทึกเอาแล้วกันนะพี่นะ
1: อ้าวครับ
0: นี่ผมไม่สะดวก
1: ไม่เป็นไรใครเข้าก็ได้ฮะขอให้อย่าลืมอย่างเดียว
0: เอาวันนี้คุณสินพงศ์ผมหยอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพลอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaจูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yandchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: 6นาฬิกา33นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569ค่ะต่อน้อยนะคะอัชราเชิดชูประจำการนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีในวงการแพทย์นะคะคุณผู้ฟังไปนำข่าวนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันโดยผู้จัดการออนไลน์นะคะพูดถึงเรื่องของสาธารณสุขไทยเขาก็ก้าวหน้านะคะก้าวหน้ายังไงนะคะAI อ่านผลเอ็กซเรย์ทรวงอกใช้งานแล้ว610โรงพยาบาลทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: คุณผู้ฟังคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเราคุ้นคือ AI เป็นสัญชาติไทยนะคะสำหรับวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกช่วยเพิ่มความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วในการวินิจฉัยโรคโดยปัจจุบันค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.หรือ30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ได้สนับสนุนให้มีการใช้งานจริงแล้วกว่า610โรงพยาบาลทั่วประเทศนวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาโดยหน่วยงานนะคะสิริราช AI in Radiology นะคะคุณผู้ฟังคือภายใต้ภาควิชารังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับภาคเอกชนนะคะเพอร์เซปทราจำกัดแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศการนำ AI มาใช้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนรังสีแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมลดระยะเวลาการรอคอยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านการแพทย์ทั่วประเทศนะคะสำหรับณตอนนี้นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังหน่วยงาน AI in Radiology เนี่ยนะคะเขาก็มีเขาเรียกตัวย่อง่ายๆ SIAIR เนี่ยนะคะเขามีผลงานนวัตกรรมด้าน AI ทางการแพทย์16ผลงานด้วยกันแล้วก็ยังเดินหน้าพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับนะคะระบบสาธารณสุขไทยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืนความร่วมมือแล้วก็พัฒนาแบบอย่างไม่หยุดยั้งของศิริราชในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยขึ้นในปัจจุบันแต่ยังถือว่าเป็นรากฐานและแพลตฟอร์มสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ช่วยสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยนะคะ AI นี่ก็ถ้าเรามองในมุมการแพทย์อย่างที่ข่าวที่เต่าบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยในวงการแพทย์หลายๆด้านด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วยเรื่องของความแม่นยำเพิ่มความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคนะคะก็คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้หรือว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ผู้จัดการออนไลน์ได้นะคะในคอลัมน์คุณภาพชีวิตเหตุอ่านเรื่องนี้แล้วก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังบางที AI ในมุมอื่นๆก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะหลายคนบอกว่า AI จะมาแทนที่การทำงานของมนุษย์แต่ว่าในมุมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ AI บางทีไม่สามารถทำหน้าที่แทนได้ทุกอาชีพนะบางอาชีพเท่านั้นแล้วก็บางมุมเท่านั้นที่จะช่วยได้นะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
5: คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะในมุม AI กับวงการแพทย์หรือว่ามุม AI ในมิติอื่นๆที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยกันมาแชร์กันหน่อยนะคะ4689899หรือจะ Facebook หรือว่าจะ YouTube บ้านแดงบ้านฟ้าเขาเรียกว่าบ้านแดงบ้านฟ้าใช่ไหมก็สามารถแชร์กันได้มิติอื่นๆของ AI นะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์
7: สวัสดีครับตอบครับมาแล้วครับแหมมาชาตอบพูดเรื่อง AI เลย
5: เรากำลังพูดถึง AI ก็มาช่วยในเรื่องของด้านการแพทย์นะคะหน่วยงาน AI สาขารังสีวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของมหิดลค่ะอาจารย
7: ์
5: เอา AI มาอ่านผลเอ็กซเรย์ทรวงอกนะได้ความแม่นยำแล้วก็ลดเรื่องของบุคลากรด้วยอาจารย์ใช้งานแล้ว610โรงพยาบาลทั่วประเทศแต่เต่ากำลังสะท้อนให้คุณผู้ฟังหรือแชร์ความคิดเห็นที่คุณผู้ฟังได้ฟังว่า AI มันไม่ได้สามารถแทนทดแทนทุกอาชีพหรือ AI ไม่ได้สามารถทดแทนหลายๆงานที่สามารถทำได้อาจารย์อาจจะบางมุมอาจจะบางมิติที่สามารถช่วยได้เท่านั้นเอง
7: จริงครับที่ตามพูดได้ถูกต้องคือเฉพาะขอเน้นนะครับท่านผู้ฟังครับบางมุมเท่านั้นนะครับบางเรื่องบางจุดเท่านั้นอย่างเช่นที่จับที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดนะ
5: ใช่ค่ะ
7: พอคิดดูสิครับท่านฟังปีหนึ่งเนี่ยมีคนใช้เอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยก็คนที่สมัครเข้าทำงานในบริษัทหนึ่งเนี่ยเขากำหนดเลยว่าต้องเอ็กซเรย์ปอดก่อนเพื่อตรวจเช็คว่าปอดจะไม่มีโรคติดต่ออะไรไปแพร่กระจายขึ้นในบริษัทของเขาเช่นวัณโรคปอดเป็นตัวอย่างนะการที่จะบอกว่าวัณโรคปอดไม่มีทางเดียวคือเงื่อนไขคนสมัครบริษัทนี้ยังไม่ได้รับเข้านะท่านผู้ฟังแค่สมัครเข้าทำงานก็จะต้องมีผลเอ็กซเรย์ปอดและก่อนจะเข้าทำงานจริงๆสมมติท่านถูกคัดเลือกเข้าไปเป็น10คนนั้นที่ถูกคัดเลือกเข้าไปท่านต้องเอ็กซเรย์ปอดแน่เลยว่าไม่มีอะไรแน่เพื่อไม่ไปกระจายโรคนี้เป็นตัวอย่างการอ่านเฉพาะเจาะจงแบบนี้ครับเป็นจุดที่เมื่อคุณหมอทางด้านเอ็กซเรย์ที่เขาอ่านมาเป็นหมื่นแสนใบเอ็กซเรย์มาละผ่านมา5ปี10ปี20ปีมีประสบการณ์มากเขาก็เอาข้อมูลจากการที่เขาเนี่ยคิดว่าเอ็กซเรย์ปอดที่ไม่ดีมีเชื้อวัณโรคปอดอยู่มีรายละเอียดทั้งปอดเอ็กซเรย์เนี่ยครับจะต้องเห็นอะไรบ้างเขาก็กำหนดเข้าไว้นะครับเป็นการกำหนดข้อ1 2 3 4 5ต้องมีลักษณะนั้นๆๆแล้วก็อันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลสำหรับรวมพวกรวมใหญ่มากเลยภาพรวมว่าหมอก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยในการวินิจฉัยทีนี้เข้ามานั่งอ่านวันหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งเป็นแสนๆรูปเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่มีเวลาก่อนจริงแล้วก็ควรจะเอาเวลาเหล่านี้ครับไปอ่านเอ็กซเรย์เฉพาะที่มีความยุ่งยากเช่นอ่านซีทีสแกนของไอวัตต่างทุกร่างกายซึ่งปัจจุบันได้ส่งกันทำกันเยอะมากมายนะครับการทำ MRI ของร่างกายไอวัตต่างๆทั้งหมอกระดูกก็ส่งหมอหัวใจก็ส่งหมอระปอดก็ส่งทุกอย่างเลยครับคุณหมอเอ็กซเรย์ที่ต้องอ่านค่าเอ็กซเรย์ปอดซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะซ้ำๆๆๆเนี่ย เมื่อเทียบกับเวลาที่เขาต้องมาใช้กับการอ่านเอ็กซ์เรย์ปอดแบบนี้เหมือนสมัยก่อนนู้นเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเอาเวลาของเขาเนี่ยครับความเชี่ยวชาญเขาเนี่ยมาอ่านเอ็กซ์เรย์ของ MRI ซึ่งเฉพาะเจาะจงAI ยังอ่านแทนไม่ได้ว่างั้นเถอะไปใช้ความสามารถของคนที่เป็นหมอเอ็กซ์เรย์โดยเฉพาะก็คืออาจารย์หมอเขาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์มากเขาก็เลยปัดเอาเรื่องที่มันซ้ำเช่นเอ็กซ์เรย์ปอดเนี่ยอ่านถ่ายกันเยอะแยะเลยนะเด็กนักเรียนบางทีก็ถ่ายประจำปีคนชาวบ้านของพวกเราก็ถ่ายเช็คร่างกายประจำปีเอ็กซ์เรย์ปอดลองนึกดูครับวันๆหนึ่งแต่ละประเทศเนี่ยครับมีเอ็กซ์เรย์ปอดเท่าไหร่ก็เอาเครื่องมาอ่านโดยที่คุณหมอเอ็กซ์เรย์เนี่ยคอยสอนให้ว่าเอ็กซ์เรย์ปอดที่จะมีโรคมันจะมี1 2 3 4 5เอ็กซ์เรย์ปอดที่จะอ่านว่าเป็นปอดปกติจะต้องมีลักษณะแบบนี้นี่1 2 3 4 5เหมือนกันทั้งด้านดีก็เขียนไว้ตำราไว้ให้นะครับด้านเสียมีโรคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปแยกทีว่าเป็นมันเป็นเชื้อติดเชื้อก็เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นี้การที่อาจารย์หมอเขาไปสรุปให้แบบนี้ครับตัวเรียกว่าเป็น Big Data ครับเฉพาะเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดเท่านั้นนะไอความรู้จะไปอ่านเอ็กซเรย์ของ CT สแกนไม่ได้นะคนละเรื่องกันเพราะมันคนละเพลงกันเลยนะครับไปอ่าน MRI ก็ไม่ได้เหมือนกันได้แค่เอ็กซเรย์ปอดก็มาช่วยเบางานของคุณหมอเอ็กซเรย์ที่เขาจะอ่านแล้วเรื่องที่มันซ้ำเหล่านี้ครับนี่ครับคือข้อมูลแล้วนักเขียนคอมพิวเตอร์หรือพวกโปรแกรมเมอร์ก็เอาความรู้ที่อาจารย์หมอเขาให้ไว้เนี่ยครับว่าถ้าปอดดีต้องเป็นอย่างนี้ปอดเสียจะต้องมีลักษณะแบบนี้เอาไปใส่อัลกอริทึมอัลกอริทึมคือกระบวนการสมการต่างๆที่คำนวณทางด้านของวิศวะเขานะครับจะใช้ในการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เอนโคดเข้าไปกลายเป็นคำว่า AI ที่พูดถึงนะครับตั้งชื่อซะเท่หรู AI ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์สมองประดิษฐ์มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะฉลาดกว่ามนุษย์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามนุษย์มันรู้สารพัดสารเพนะครับสำคัญที่สุดก็คือ AI ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตใจทำตามที่เราสอนให้นะครับก็คือที่เรียกว่า big data นะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้ากันทางการแพทย์เรามักจะเรียกว่า data lake นะเป็น lake คือแปลว่าทะเลสาบเพราะมัน big data มันต้องใหญ่มากเช่น AI ทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านการงานต่างๆพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์มันเฉพาะเจาะจงมากเลยมันสอบเข้ามาหาเฉพาะช่วงหนึ่งเฉพาะเจาะจงเช่นเอ็กซเรย์ปอดอย่างเดียวเนี่ยครับเขาก็เลยเรียกเป็น data lake ให้มันเล็กกว่าอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่มหาสมุทรแต่เป็นทะเลสาบ
5: ถึงได้บอกเลยว่าในทุกๆอาชีพ AI ก็ไม่ได้แบบ 100% ในมุมมองของแพทย์อาจจะตรงเนี้ยอาจจะช่วยได้ทุกๆอาชีพเหมือนกันอาจารย์ AI มันไม่สามารถทดแทนได้อาจจะได้เป็นบางพาร์ทบางมุมแต่ 100% ไม่ได้หรอก
7: แต่ก็มีอีกการสำคัญมากคือเมื่อใช้ของแพทย์พวกนี้ไปแล้วนะครับมันมีข้อเสียแรงๆมากเลยนะถ้าเกิดเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมทางจิตใจในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีเท่านั้นเรื่องไม่ดีไม่เอาไม่ทำอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับ AI เนี่ยนะมันเป็น data การวิเคราะห์ data ออกมาแล้วก็สรุปว่าต้องเจออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เจออย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีจิตใจในอนาคตจึงมีปัญหาว่าถ้าเกิดมีคนที่เป็นคนที่ไม่มีจิตใจเหมือนกันเป็นนักโปรแกรมเมอร์ไปเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมให้มันออกจากร้ายเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆก็จะมีปัญหามากมายนะครับเช่นปัจจุบันนี้เห็นไหมเอาภาพโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างภาพสร้างวิดีโอภาพต่าง
5: เป็นมิจฉาชีพหลอก
7: เห็นไหมเราเข้าใจเลยนะครับถ้ามันแนบเนียนเพราะมันจะทำเรียนแบบหน้าตาของญาติพี่น้องเราเลยอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ทำให้มันเป็นภาพออกมาแล้วก็มาหลอกเราการที่เอาตังค์จากเราได้แล้วก็เชื่อแบบเชื่อสนิทใจว่าเป็นญาติพี่น้องเราจริงๆต้องการใช้เงินจริงๆขอให้โอนเงินไปให้เขาสมมติตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นปัญหามากที่ทำให้ AI เนื่องจากไม่มีจิตใจไม่มีคุณธรรมนะครับการทำอะไรก็ตามแต่ที่ถูกเหนี่ยวนำนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์คนนั้นที่เป็นคนเอนโคดิ้งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหามากมาย ที่ทำให้เกิดตัวเสียขึ้นในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมที่เป็นนักโปรแกรมที่เอนโคดโปรแกรมเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะทำสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เลยทำให้เกิดไม่มีคุณธรรมและไปหลอกคนอื่นเขาได้ต่อไปพวกสแกมเมอร์ต่างมันก็จะใช้วิธีพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะที่ปัจจุบันได้เห็นแล้วครับบางทีเอาภาพของผู้นำประเทศบางคนไปตั้งหรือว่าเอาภาพญาติพี่น้องไปหลอกกันซึ่งตอนนี้ตำรวจที่เกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์เขาก็ได้สอนอยู่แล้วในเมืองไทยนี่ครับบอกว่าเริ่มบุกไปถึงการใช้ภาพท่านต้องระวังให้ดีเพราะบางทีมันแสดงภาพของคนที่ท่านรักคนที่อยู่ในครอบครัวท่านเองทำให้ท่านหลงเชื่อง่ายนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญมากผมก็ไปถึงสุดท้ายเลยครับว่า AI ต้องระมัดระวังให้มากนะครับอย่าไปเชื่อถือมากและโดยเฉพาะเรื่องภาพที่เหมือนใครก็คนหนึ่งเนี่ยจริงต้องไม่เชื่อเลยนะเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะตอนนี้แล้วในครอบครัวเดียวกันควรจะมีรหัสลับของญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองว่าถ้าเป็นพ่อแม่จริงๆน่าจะใช้รหัสแบบนี้ในการที่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์ทางวิดีโอทางคลิปต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นตัวบอกแต่ว่าตัวฉันเป็นญาติเธอจริงๆนะเพราะโปรแกรมเมอร์อาจจะไม่รู้ในรหัสลับเหล่านี้ที่เป็นเฉพาะตัวที่เรานัดกันไว้ในครอบครัวเองอยู่แล้วนะครับ
5: ก็มีตัวอย่างนะคุณผู้ฟังคร่าวๆก็คือมีลูกสาวอ่ะโทรไปขอเงินพ่
7: อ
5: แต่ความจริงก็คือมันเป็น AI พ่อก็แกล้งถามอย่างงั้นอย่างงี้ลูกเออแล้วน้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอ้น้องสบายดีแต่ความจริงก็คือเธอไม่มีน้องอาจารย
7: ์
5: นี่ก็คือความฉลาดของพ่อว่าเฮ้ยลูกขอมาจริงหรือเปล่า
7: เห็นไหม
5: เนี่ยถามว่าน้องไปยังไง
7: เนี่ยครับคือรหัสลับที่ใช้ใช้กันในครอบครัวซึ่งไอ้โปรแกรมเมอร์เหล่านี้ครับแต่ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้ลงละเอียดลึกจริงๆนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ใช้แยกได้แต่ว่าของพวกนี้จะทำกันได้ในเฉพาะคนที่มีการพูดคุยกันในครอบครัวสนิทสนมกันแล้วก็วางแผนกันไว้ว่าถ้าเกิดมีการหลอกเข้ามาแบบนี้แบบนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ทำไมเราต้องมาใช้ชีวิตเวลาส่วนหนึ่งไปสู้กับคนพวกนี้ล่ะที่มาหลอกเราเนี่ยครับก็เพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันเลวมันไม่มีคุณธรรมมันทำสิ่งที่ไม่ดีก็ดีแล้วเรียนมาขนาดเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ไปหากินทางอื่นก็ได้ไม่ควรจะมาทำออกในเชิงร้ายๆแบบนี้หวังจะร่ำรวยเร็วขึ้นไปคนที่เร็วๆแบบนี้ครับมันจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งไปอยู่ในจิตใจของคนที่ขาดการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆความผูกพันต่างๆก็จะหลุดออกไปจากวงจรคุณธรรมได้ง่ายมากซึ่งน่ากลัวนะครับโดยยิ่งคนที่เติบโตขึ้นใหม่ในหลังๆเป็นคนที่รู้เยอะสร้างเทคโนโลยีถ้านำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดจะเกิดเสียแยะตามไปด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับ
5: นะคะพูดถึง AI ก็ไร้ยาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในหลายมุมมาในมุมของ AI สร้างภาพปากกับเสียงเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องดูดีๆนะสังเกตดีๆมันคือ AI นะมันทำไมมันเหมือนแบบพูดออกมาประโยคชัดช้อยชัดคำอย่างนี้มันจะมีจุดบางจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวจริงอาจารย
7: ์ขนาดตำรวจเองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับคุณโดยตรงสืบสวนโดยตรงนั้นทั้งของต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศไทยเองก็ตามแต่เนี่ยต้องใช้โปรแกรมพิเศษมากมายเลยนะเพื่อจะเอาภาพวิดีโออันนึงไป analyze ไปวิเคราะห์ว่านี่เป็นของ AI หรือเป็นของจริงกันแน่เพราะดูด้วยตาเปล่ามันไม่รู้จริงๆมันทำเรียนแบบเหมือนจริงๆนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะวุ่นวายมากกว่านี้อีกเยอะเลยและทุกคนจะกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจกันไปอีกเยอะเลยทำให้สังคมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมไทยอยู่กันด้วยความเกื้อเฟื้อเกื้อกูลผูกพันกันนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับคนไทยก็จะเริ่มไม่ไว้วางใจคนนั้นคนนี้มากขึ้นจนกระทั่งวัฒนธรรมที่ละเมียดละไมแบบของไทยๆนะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเพราะความที่กลัวว่าตัวเองจะถูกหลอกนี่เองครับทำให้ไม่ไว้วางใจใครสักคนนึงเลยในอนาคตนะซึ่งผมก็เกรงกลัวว่าลูกๆที่เติบโตขึ้นมาอาจจะไม่ไว้ใจพ่อแม่ตัวเองก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วต้องรู้ว่าโลกนี้ครับโลกทั้งใบเนี่ยครับมีคน 7,000 ล้านคนเนี่ยคนที่รักคุณที่สุดคนผู้ชายคือพ่อคุณคนที่เป็นผู้หญิงก็คือแม่คุณคนที่รักรองมาก็คือน้องสาวน้องชายในสายเลือดคุณคนกลุ่มนี้ครับมันผูกพันกันเองโดยที่ไม่ต้องบอกว่าฉันรักเธอนะ พ่อรักหนูนะไม่ต้องบอกเลยครับเพราะมันมาเองด้วยการผูกพันกันด้วยสายเลือดเรื่องคำว่าสายเลือดนี้พิสูจน์ไปได้ในการแพทย์มากก็จริงนะไม่ทุกอย่างก็จริงแต่ว่าเชื่อนะครับ

0: ว่ามันมีจริงๆคำพูดเนี่ยครับผมยังเชื่อเลยว่าคำว่าสายเลือดรักในสายเลือดเช่นแม่รักลูกที่เราพูดกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องวันในวันแม่เป็นเรื่องที่จริงนะครับมีจริงๆมันผูกพันและจิตใจมนุษย์เองครับที่ชนะ AI ทั้งหมดแต่คนที่ทำ AI ขึ้นมาเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมจึงเป็นคนที่แบบนี้แล้วก็อันตรายมากๆนะครับ
1: นะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์นำเรื่องเดี๋ยวเราต้องสต็อปเรื่อง AI ก่อนไม่งั้นยาว มุมดีก็มีนะคะมุมดำก็มีคุณผู้ฟัง AI
0: มุมดีดีมากๆด้วยครับเอามาใช้ให้ถูกประโยชน์นะแต่มันมักจะต้องเป็นลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องพวกนั้นพวกนี้เช่นเอ็กซเรย์ปอดที่ต่างๆได้พูดไว้เป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งอันนี้ยอมรับว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะมันซ้ำเอ็กซเรย์ปอดนะครับมันถ่ายท่าเดียวเลยยิงยืมเอ็กซเรย์สั่งจากหน้าไปหลังนะครับก็ทำให้มีภาพเดียวกันตลอดซ้ำๆการใช้ AI จะช่วยแยกแยะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ลดเวลาการที่จะต้องเอาคุณหมอเอ็กซเรย์ซึ่งมีไม่เยอะไม่กี่คนนะครับไปให้อ่านเอ็กซเรย์ปอดซะมากกว่ากับเอาไปใช้ในการอ่านพวกที่ยุ่งยากซับซ้อนเช่น MRI เนี่ยซับซ้อนมากครับภาพมาทีเป็นร้อยๆภาพเนี่ยคนอ่านก็ซับซ้อนมากต้องผิดพลาดได้ง่ายแต่ต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญในการอ่าน CT scan เป็นตัวใหญ่อันนึงครับที่ยากมากต้องใช้อาจารย์หมอเอ็กซเรย์เฉพาะอ่านเท่านั้นจริงๆนี่ยอมรับว่ามันยุ่งยากจริงๆนะครับแต่ว่าเอ็กซเรย์ปอดอาจจะไม่ยุ่งยากมากแล้วล่ะให้เขาสอนให้อาจารย์หมอก็สอนให้ว่ามีอะไรที่ผิดพลาด1 2 3 4 5 10 40 50แล้วแต่ว่าไปมีเยอะมากเลยครับที่สังเกตได้แล้วถ้าเครื่องมันเจอแบบนี้ก็บอกว่าไม่ผิดไม่ปกตินะครับถ้าปกติก็จะเจอแบบนี้1 2 3 4 5 10ไปถ้าเครื่องมันเจอแบบนี้ AI มันเจอแบบนี้ก็จะบอกว่าปอดนี้ปกตินี่คือสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเคลียร์ว่าAI ไม่ใช่พระเจ้าAI มันคือสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าคนสร้างคนนั้นคนให้สติปัญญาคนนั้นไม่มีคุณธรรมมันจะกลายเป็นของที่เลวร้ายซึ่งเลวร้ายมากๆคือยิ่งการหลอกลวงซึ่งกันและกันจะเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันในอนาคตนะครับ
1: นะคะวันนี้เรื่องของสนทนากับหมอปัญญาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
0: เตรียมเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องให้เข้าใจเรื่องของข้อต่อใหญ่ๆ ในร่างกายครับเช่นข้อเข่าข้อสะโพกมาเล่าให้ท่านฟังนะท่านครับผมคิดว่าอันนั้นจะมีความสำคัญน้อยกว่าการที่เราพูดตรงเมื่อกี้นี้กับน้องเต๋าว่า AI จะต้องพยายามเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าท่านยืนอยู่ที่จุดที่เห็นทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างทั้งขาวทั้งดำของ AI ซะก่อนอย่าไปหลงว่ามันดีเลิศเป็นเทวดาเป็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองแล้วก็ข้อมูลที่มันทำให้มันไปวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก็มาจากมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นบอกไว้ให้นั่นเรียกว่า Big Data ถ้าเฉพาะจะจงลงมาเช่นในสายแพทย์นะครับเช่นเอ็กซเรย์ปอดตัวอย่างนะครับก็จะเรียกว่าเป็น Data Lake มันแคบไปนิดนึงเรียกว่าเป็น Data ต้องเป็นทะเลสาบของ Data นะครับถ้า Data Lake นี่แปลว่าโอ้ทั้งมหาสมุทรเลยใหญ่มากคลุมมากซึ่งระบาดสาขามันจะเป็นกันจริงๆด้วยนะครับเช่นทางด้านสังคมศาสตร์เรื่องของจิตใจมนุษย์พวกนี้ที่สำคัญถ้ามองภาพนี้ได้แล้วนะครับท่านก็จะไม่หลงไหล ว่า AI เป็นสิ่งที่มันเป็นเลอเลิศแต่เราสามารถใช้มันเชื่อมันในบางจุดที่มีเหตุมีผลชัดเจนได้แล้วก็ต้องคิดถึงคนที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาด้วยนะครับพวกโปรแกรมเมอร์ต่างๆที่เข้า encode AI เข้ามาเนี่ยครับจะเป็นคนที่ดีจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เห็นว่ามีการหลอกเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาพูดกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยครับพอดีผมก็เลยคิดว่านำมาพูดนำไว้ก่อนเพราะสัปดาห์นี้เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สัปดาห์หน้าที่ผมสัญญากับพี่ๆเขาหลายท่านเลยนะครับวันที่ขอมาไว้พูดเรื่องเกี่ยวกับของเทียมๆในร่างกายเช่นข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมแต่เขาก็หาอ่านในคลิปได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ลงลึกซึ่งผมจะพูดให้ฟังในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์นี้วันนี้พรุ่งนี้รวมกันนะครับเป็นพื้นฐานก่อนนะครับกับสัปดาห์หน้าเจาะเข้าไปถึงว่าเมื่อคุณจะถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

0: ท่านเห็นภาพว่าตัวท่านเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกเพราะระบบการแพทย์เขามีคนที่คอยดูแลจัดการกับท่านในทุกแง่ทุกมุมอย่างไรนะครับอันนี้คือตัวสำคัญมากก็ลองฟังดูนะครับวันนี้ก็ขอ เลื่อนไปก่อนเป็นวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่ระบบของการที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงกันเช่นข้อเข่าข้อต่อใหญ่ๆเช่นข้อสะโพกมันทำงานยังไงเราจะต่อไปถึงว่าเมื่อท่านมีโรคภัยแค่เจ็บมันจะเปลี่ยนแปลงทำให้ท่านลำบากยังไงในการใช้ข้อต่อใหญ่ๆเหล่านี้เช่นข้อสักข้อข่าวและข้อสะโพกและวันจันทร์ที่ถึงก็จะเข้าสู่การเจาะลึกเข้าไปถึงร่างกายท่านเลยครับถูกมีดคุณหมอเฉือนเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงต่อสนใจไหม
1: สนใจนะแต่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าก่อนไม่ต้องกลัวนะใครที่กำลังเตรียมวางแผนผ่าตัดเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจารย์แค่เล่าให้ฟังแต่ต่อเชื่อว่าต่อเคยผ่าตัดอาจารย์ครั้งแรกเลยผ่าตัดไส้ติ่งนะฮะมันจะอยู่กับมือหมอแล้วไม่ต้องกลัว
0: การเนี่ยแล้วก็มีคนมาช่วยเรานะครับโดยสรุปกว้างๆคือ1ครั้งที่ผ่าตัดเคสใหญ่เช่นผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมเนี่ยเรามีคนทางด้านการแพทย์ช่วยท่าน9คนทีมเลยเป็นทีมนะครับเป็นหมอ5คนเป็นน้องพยาบาล2ถึง3คนแล้วก็น้องที่ช่วยส่งเครื่องมืออีกหลายอย่างรวมแล้วต้องมี9คนเป็นทีมในห้องผ่าตัดนั้นนะครับที่ช่วยท่านดูแลท่านในทุกๆด้านนะทั้งหมอดมยาสลบคอยควบคุมให้ท่านหลับได้สบายสบายและตื่นได้อย่างสบายสบายมีคุณหมอผ่าตัดที่จะลงมีดไปผ่าตัดท่านอย่างปกตินะครับรวมทั้งมั่นใจมีน้องพยาบาลที่เขาเชี่ยวชาญด้านการเป็นก็เรียก OR Nurse นะห้องผ่าตัดเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญช่วยผ่าตัดมาเป็นร้อยร้อยเคสอาจารย์คนนั้นเข้ามาทำก็คนนี้ส่งเครื่องมืออาจารย์อีกคนนึงเข้ามาทำผ่าตัดก็พยาบาลคนนี้ก็ช่วยส่งเครื่องมืออีกเขาจะเชี่ยวชาญจะรู้ว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างขณะนั้นอาจารย์แต่ละคนชอบใช้แบบไหนก็จะเชี่ยวชาญมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำเป็นทีมทั้งทีมนี้จะทำส่งตัวท่านโดยที่ท่านคนไข้คนเดียวต้องการเป้าหมายสูงสุดก็คือให้ผลดีแล้วคนทั้ง9คนนี้ก็จะช่วยดูแลท่านอย่างดีเต็มที่ตามความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่เต็มสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
1: นะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่นะคะก่อนเข้าเนี่ยอาจารย์เอาง่ายๆอย่างเต่าเองท่องนโม3จดจนถึงห้องผ่าตัด จนถึงเขาลมคือเรากลัวว่าเราจะฟื้นไหมเราจะนู่นจะนี่คือมันสามารถคิดได้108,900ประการนั่นแหละ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับปัจจุบันนี้ทางธรรมะนะทางธรรมะที่เขาสอนกันพระพุทธองค์หลวงพ่อก็เชิญสอนว่าเอาแค่รู้ว่าเราจะถูกทำอะไรที่เราจะได้ฟังสัปดาห์นี้แหละครับกับสัปดาห์หน้าเนี่ยเพียงให้ท่านรู้ว่าท่านจะถูกทำอะไรแต่อย่าคิดนะครับถ้าต่อจากรู้เลยไปถึงวิกาจะคิดคราวนี้แหละครับท่านก็จะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้ตัวเองคือพอคิดไปร้อยแปดคิดเรื่องนี้หนึ่งสงสัยนั้นกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวจะเสียเลือดมากไม่จบต่อเรื่องที่สองอีกโหแล้วเราจะต้องทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาคิดไปเรื่อยๆเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดหลายๆเรื่องเราเรียกว่าเป็นอาการฟุ้งซ่านก็ได้ไหมครับท่านผู้ฟังพอฟุ้งซ่านปั๊บท่านเห็นเลยครับมันไม่จบบรรยากาศเป็นวุ่นวายในใจแค่ท่านรู้ผมจึงเอาคำว่ารู้เราจะถูกผ่าตัดทำข้อเข่าเทียมจะต้องโดนทำอะไรบ้างเราจะฟังแบบหลักวิชาแต่เรื่องจริงเพราะผมพูดจากที่ผมทับในมือผมเองมาเป็นร้อยๆเคสนะครับให้ท่านฟังว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็ท่านจะได้รู้ว่าท่านถูกทำอะไรเพียงแค่รู้และรู้จริงๆไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดอะไรต่ออีกแล้วจะได้ไม่เป็นฟุ้งซ่านนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะงั้นกลับมาเรื่อง AI ก่อนอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะเบรกเนาะอาจารย์ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในมุมการแพทย์ในมุมการแพทย์นอกจากจะช่วยดูแลในเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดโดยสิริราชนะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเต่ามองมุมของเต่าเองว่าอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการนำ AI มาใช้ในมุมอื่นๆด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ทางการแพทย์ก็มีสาขาต่างๆมุมอื่นอยู่แล้วนะที่ช่วยครับเช่นวัดมุมในการผ่าตัดข้อเข่า